0: ต่2กันยาถึง9ธันวานะครับก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนของเมืองไทยเลยนะที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนด้วยพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะฮะคือไม่ได้มีแค่อาเซียนนะแต่ว่าเราอยู่ดูลำพังในอาเซียนนะไม่ได้เราต้องไปดู2ชาติมหาอำนาจด้วยคือสหรัฐกับจีนนะครับแล้วก็แน่นอน AI ต้องมีก็จะมี AI for CEO นะครับแล้วก็กลยุทธ์เรื่องการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยอันนี้ผมก็จะเข้าไปช่วยเติมด้วยนะครับอบรมการที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียนเนี่ย 59,000 บาทนะครับแต่ว่า15สัปดาห์เต็มๆเลยนะฮะก็จะรับสมัครนะฮะถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังดีๆนะครับรับจำนวนจำกัดนะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดครับคุณลิซ่า
1: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเราได้พบกับนายหัวอัดแน่นอนนะคะแต่สำหรับใครที่รอนายหัวอัดอยู่นะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันได้เลยกับมาตรา301ของทรัมป์ค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านดร.ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับ
3: ขอบคุณท่านดร.คุณลิซ่าด้วยนะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรดีๆครับ
0: ครับเดี๋ยวมาเจอแนวอัดนะใครที่บอกว่าโอ้ไม่จุใจนะหรือว่าอยากจะเจอตัวเป็นๆนะครับสามารถที่จะมาพบเจอกันได้ในหลักสูตรนี้พร้อมกูรูท่านอื่นด้วยนะครับ
3: ครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมสำหรับมาตรา301ซึ่งจริงๆน่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ประเทศไทยอาเซียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ผมพูดในหลักสูตรด้วยนะครับ
0: ครับ
3: นอกจากอาเซียนแล้วเราไปเชื่อมโยงกับจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาตามที่ดร.เจตได้พูดถึง
0: ครับ
3: จริงๆสำหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องมาตรา301เนี่ยในการพูดทุกวันศุกร์เนี่ยศุกร์ที่แล้วผมพูด301ผมคิดว่ามันจบไปศุกร์ที่แล้วแล้วนะ31กรกฎาคม2569แล้วแต่ที่ไม่จบจริงๆมันมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยน่าจะพูดแต่ว่ามันไม่จบเพราะว่าวันที่3สิงหาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ25รัฐอัยการ25รัฐของสหรัฐอเมริกาฟ้องการค้าระหว่างประเทศอัยการ25รัฐในสหรัฐอเมริกาและต้องใช้คำว่าและเอกชนของสหรัฐอเมริกาฟ้องรัฐบาลทรัมป์ในการใช้มาตรา301เอ้าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับทีนี
0: ้มันอีลุงตุงนางมาก
3: อีลุงตุงนางมากเลยดร.เจตพูดถูกต้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเจอภาษีอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับเราเจอภาษี 12.5% และอีกหลายประเทศก็เจอ 10% นะครับผมพูดง่ายๆคือ 60%
0: ครับ
3: ภาษีนโยบายซึ่งการที่ถูกฟ้องอีกแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความถูกฟ้องอีกแล้วมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งการเก็บภาษีของประเทศต่างๆจากสหรัฐอเมริกาอันนี้การฟ้องครั้งนี้การยื่นฟ้องเมื่อ3สิงหาเนี่ยเป็นการยื่นฟ้องครั้งที่3แล้วครั้งที่1เนี่ยผมทวนนิดนึงเดี๋ยวเด็ก2ก็จะมาพูดถึงเรื่องของมาตรา301ว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับผมท้าความไปนิดเดียวผมใช้คำว่าฟ้องครั้งที่3
0: ครับ
3: นะครั้งที่3ครั้งที่1เนี่ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมีมาตราอื่นว่าผมว่าโดนอีกครั้งที่1เนี่ยเราจำกันได้ปีที่แล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ประกาศอิสรภาพโดยการเก็บภาษีคำว่าอิสรภาพของเขาคืออิสรภาพทางด้านเศรษฐกิจโดยการเก็บภาษีตามกฎหมายภาวะฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจวงเล็บ IEEPA นะอันนั้นเนี่ยศาลก็บล็อกไปไม่ให้อำนาจซึ่งอันนั้นก็เราถูกเก็บภาษีไป 19% แยกออกเป็นภาษีทั่วไป 10% มันร้อนอบอ้าวมากพูดไปก็เช็ดเหือไป
0: อาจารย์มาแบ่งความหนาวจากผมมาในสตูหนาวมาก
3: ช้าๆแบบคนอยู่ในห้องหนาวๆอันนั้นเราเจอ 19%

0: 5%แยกเป็น2ส่วนก็คือภาษีทั่วไปนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า universal tariff แล้วก็ภาษีตอบโต้ reciprocal tariff รวมแล้ว19 universal tariff คือภาษีทั่วไปนี่มัน10%และประเทศทั่วโลกก็เจอกันแบบนั้นในการถูกบล็อกอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์จากศาลฎีกามันมีผลอยู่3เรื่องที่ตามมาณขณะนั้นบางเรื่องจบไปแล้วบางเรื่องยาวมาถึงปัจจุบันบางเรื่องที่จบไปแล้วก็คือภาษีทั่วไปและภาษีตอบโต้จบไปแล้วเพราะศาลบล็อกแต่ที่มันยังไม่จบจนลากยาวมาจนถึงปัจจุบันก็คือลากยาวมาจนถึงมาตรา301สำหรับประเทศไทยนะสำหรับประเทศไทยที่มันลากยาวมาก็คือข้อตกลงภาษีตอบแทน
1: ครับ
0: ที่เราใช้ตัวย่อว่า ART Agreement Reciprocal Tariff ข้อตกลงภาษีถ้าแปลตามตัวข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนที่มันลากยาวจนถึงวันนี้วินาทีนี้ที่ประเทศไทยยังไม่สามารถตกลงกับสหรัฐอเมริกาได้จนทำให้มันก็พ่วงมาเรื่องของการเจรจาในมาตรา301จนส่งไม่เราเจอ 12.5% ในขณะที่อีก 19% เจอ 10% หนึ่งในเหตุผลของการที่เจอภาษี 10% กับ 12.5% ซึ่งเป็นเหตุผลหลักก็คือการที่ประเทศไทยยังไม่มีข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนสิ่งที่เกิดขึ้นในกฎหมาย IEEPA เนี่ยที่ถูกบอกไปเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายภาษีคืนให้กับภาคเอกชนซึ่งตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีบริษัท VOS Selection ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเหล้าวายต่างๆบริษัท Fitch USA เป็นบริษัทค้าส่งค้าปลีกเรื่องของอุปกรณ์ในการตกเบ็ดครับรวมแล้วเนี่ยรวมทั้งภาคเอกชนอื่นๆไอ้นั้นเนี่ยตัวเลขคร่าวๆน่าจะรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายคืนประมาณสัก 170,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
2: ตอนนี้จ่ายไปส่วนหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ทยอยส่งคืนบ้างละค่ะ
0: ครับหลังจากนั้นก็โดนัลด์ทรัมป์ศาลบล็อกอำนาจศาลฎีกาบล็อกอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์ตามกฎหมาย IEEPA เมื่อวันที่20กุมภาปีนี้รวมแล้วเนี่ยอันนี้เพื่อจะพูดให้ว่าแล้วเราจะเจอแล้วมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ในมาตรา301รวมแล้วเนี่ยศาลพิจารณาในมาตราไม่ใช่มาตรากฎหมาย IEEPA เนี่ย10เดือนนิด
1: ครับ
0: 10เดือนนิดๆแล้วก็มาต่อด้วยมาตรา122ซึ่งในมาตรา122กฎหมาย IEEPA เนี่ยมี12อัยการสูงสุด12รัฐฟ้องรอบนี้มาตรา301 25รัฐฟ้องตามที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี
1: ้ครับ
0: มาตรา122ก็ถูกฟ้องอีกเช่นกันจากภาคเอกชนและ12รัฐถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น12รัฐของสหรัฐอเมริกาฟ้องในม.122ไทม์ไลน์ท่านผู้ฟังไทม์ไลน์ก็คือ1 IEEPA กฎหมายประกาศภาวะฉุกเฉินถูกบล็อกแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็มาใช้ม122 122เนี่ยทั้ง IEEPA และ122เนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีโดยตรง
1: ครับ
0: ใน122เนี่ยมันจบไปเพราะว่ามันครบระยะเวลา150วันครบ150วันแต่เรื่องยังอยู่ในศาลการค้าระหว่างประเทศอยู่เพราะนั้นผมคำนวณคร่าวๆว่าใน IEEPA เนื่องจากเวลามันขออภัยในมาตรา122เนื่องจากเวลามันมีระยะเวลาในการจัดเก็บ150วันผลของการที่จะต้องรัฐบาลโดนทำต้องคืนเงินเนี่ยประมาณสัก 30,000 กว่าล้านเหรียญรวม IEEPA บวกกับมาตรา122ตอนนี้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายเงินให้กับภาคเอกชน 200,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้ว
1: ครับ
0: มาถึง301ครับ301และ301ขณะนี้แม้นวันที่3สิงหามีการยื่นฟ้องศาลสิงหา3สิงหาปีนี้แม้นมีการยื่นฟ้องคำถามสำคัญก็คืออ้าวแล้วเราต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่วะ
1: ครับ
0: 10% หรือ 12% บอกท่านผู้ฟังเลยครับยังถูกเก็บภาษีอยู่ครับจนกว่าศาลที่เขา

0: ฟ้องก็คือศาลการค้าระหว่างประเทศในครั้งที่หนึ่งที่ถูกฟ้องเนี่ยเขาฟ้องสองศาลนะทั้งหนึ่งสองอ่ะฟ้องสองศาลก็คือศาลแขวงของรัฐนั้นๆของสหรัฐอเมริกาและศาลการค้าระหว่างประเทศศาลการค้าระหว่างประเทศมีหนึ่งแห่งก็คืออยู่ที่นิวยอร์ก
1: ครับ
0: รอบนี้มาตรา301ก็ถูกฟ้องที่ศาลการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นระยะเวลาหลังจากนี้เราจะต้องจ่ายยังจ่ายภาษีอยู่ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ศาลจะพิจารณาเท่าไหร่
1: ครับ
0: ในการจ่ายภาษีผมคิดว่าเวลาที่จะพิจารณาในรอบนี้301เนี่ยผมก็เอาตัวเลขเป็นตุ๊กตาของ IEEPA นะก็10เดือนรอบนี้ก็10เดือนถ้า10เดือนนะเอาตุ๊กตาของ IEEPA นะว่าระยะเวลาในศาลพิจารณาเนี่ย10เดือนเราก็ต้องจ่ายภาษี10เดือนก็ 12.5% ก็ลากยาวไปถึงปีหน้าแต่มันอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้อย่างไรก็ตามครับก็ขณะนี้เราก็ต้องจ่ายภาษีอยู่ดีนะครับผมเพราะนั้นมาตรา301จึงเป็นมาตราที่ขณะที่เราเจอมันมี2เรื่องที่เราเจอก็คือเรื่องของการบังคับใช้แรงงานบังคับที่สินค้านั้นนำเข้ามาจากต่างประเทศประเทศที่3ซึ่งเราก็เจอไป 12.5 รอบสุดที่แล้วผมก็บอกว่ามี 10% ที่จ่ายเนี่ยที่จ่าย 10% ก็จะมีเขมรปากีสถานอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรประมาณนี้ถึง 10% ซึ่งใน 10% นั้นเนี่ยสาระสำคัญผมคิดว่าเป็นช่วย2เรื่องที่ช่วยทำให้เขาจ่าย 10% ก็คือเรื่องของอาร์ตนั่นแหละครับ ART นั่นแหละครับก
1: ็
0: คือมีหลายประเทศมากที่ได้ข้อตกลงภาษีตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาไปแล้วในที่ต้องจ่าย 10% และหลายประเทศในนั้นก็ตกลงกับสหรัฐอเมริกาตกลงกับ USTR ว่าจะทำกฎหมายกฎระเบียบกติกาต่างๆที่จะดูเรื่องของการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมาจากประเทศที่3เพราะนั้นใน19ประเทศนั้นก็เจอไป10%ทั้งมีกฎหมายแล้วแต่ว่าใช้ไม่มีประสิทธิภาพก็19ประเทศนั้นก็ไปรับปากตกปากรับคำ USTR ว่าโอเคจะใช้กฎหมายกฎระเบียบกติกาต่างๆของประเทศเขาอย่างมีประสิทธิภาพในการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่3ที่ใช้แรงงานทาสผมก็ใช้คำว่าแรงงานทาสเป็นภาษาชาวบ้านอะไรกันนะครับ7:15 ขอปาดเหือแป๊บนึงนะครับ
1: ได้ครับครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ให้อาจารย์จิบน้ำเย็นนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ร 100.5 คือ

0: หน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับในหัวอาจ
2: ครับขอบคุณครับดร.ครับขอบคุณครับคุณลิซ่าครับขอบคุณทางคุณสุมิตรที่ทักทายมาขอบคุณทางผู้กองหอมจากสกลนครทักทายมาครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: ทุกท่านมีความสุขครับโอเคเราไปต่อกันครับ
1: เชิญครับ
2: โอเคมาตรา301ที่เราเจออยู่ขณะนี้ก็คือ 12.5% ครับท่านผู้ประกอบการทั้งหลายครับสาระสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาก็คงเป็น2เรื่อง1จะต้องจบดิวภาษีต่างตอบแทนกับ USTR ให้ได
1: ้ครับ
2: USTR ก็คือสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐซึ่งมีอำนาจเต็มตามกฎหมายของเขาในการดูเรื่องของมาตรา301
1: ครับ
2: สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องทำก็คือ1จะต้องไปจบดีลเรื่องของข้อตกลงการข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนให้ได้นี่เป็นหัวใจสำคัญนะครับอันที่2ก็คือว่าจะต้องไปบอกเขา USTR ว่าในเรื่องของกฎระเบียบกติกาต่างๆเนี่ยที่เรานำเข้าสินค้าจากประเทศที่3เนี่ยคุณคือประเทศไทยคุณคือประเทศไทยเนี่ยจะจัดการอย่างไร
1: ครับ
2: ว่าสินค้าที่เข้ามาเนี่ยมันใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานทาสจากประเทศที่3หรือไม่เราจะมีระบบในการตรวจสอบหรือข้อมูลข่าวสารที่จะไปบอก USTR ยังไงว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเหตุผลของการฟ้องรอบนี้เหตุผลของการฟ้องรอบนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยบอกว่าเหตุผลของการฟ้องก็คือบอกว่า USTR เนี่ยให้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลใน60ประเทศเนี่ยน้อยเกินไปนะซึ่งผมคิดว่าจริงอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยในการเก็บภาษี 12.5 ก็ดี 10% ก็ดีเนี่ยรายการสินค้าเนี่ยเราสามารถจะเราคือประเทศไทยสามารถจะจินตนาการและรู้ได้เบื้องต้นว่าจริงๆมันไม่ใช่สินค้าที่ต้องใช้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับเลยแต่ว่า USTR ก็เก็บภาษีคลุมไปหมดเลย
1: ครับ
2: เหตุผล2ประเด็นที่ที่ถูกฟ้องในขณะนี้ซึ่งมันก็ USTR คุณจะอ่านคุณจะอ่านแบบข้อมูลได้ยังไง60ประเทศนะประเทศที่เขายื่นไปอ่ะด้วยเวลาจำกัดเนี่ยมันสั้นมากๆเลย
1: ไปไม่ได้นะ
2: ไปไม่ได้
1: ครับ
2: สิ่งที่ในภาษีที่เขาเก็บขณะนี้เนี่ยมันแยกเป็น2ส่วนก็คือภาษีที่ถูกเก็บ 12.5 และภาษีที่ได้รับการยกเว้นผมเนี่ยก็ไปดูกฎดูนะว่าไอ้ภาษีที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ผมคิดได้30%กว่าเองอ่ะ
1: ครับ
2: ได้30%กว่าเนี่ยที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วเพราะนั้นประเทศไทยน่าจะไปคิดว่าไอ้30%กว่าที่เราได้รับการยกเว้นมูลค่าจริงๆมันเท่าไหร่เพราะมันรวมในตัวที่ไม่ได้ส่งเข้าไปมันรวมในตัวที่เราไม่ได้ส่งเข้าไปด้วยไงเพราะเรานับในแง่ของปริมาณนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งที่ในเรื่องของสินค้าที่เรานำเข้าจากแรงงานทาสจากประเทศที่สามเรื่องที่สองที่ประเทศไทยจะต้องเจรจากับเขาต่อไปและแสดงกฎและหลักฐานให้ชัดเจน
1: ครับ
2: ก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยผลิตสินค้าเกินหรือเปล่าผมคิดว่าประเด็นนี้ผมไม่ได้พูดในสุขที่แล้ว
1: ไม่ได้พูดครับ
2: ดร.เจนเนี่ยจับอยู่ละ
1: จำได้ฮะ
2: ครับผมประเทศไทยในข้อกล่าวหาหนึ่งกับ16ประเทศทั่วโลกที่กำลังตรวจสอบไปเนี่ยนะครับภาษี 12.5 เนี่ยไปเป็นภาษีที่เขาบอกว่าเราใช้แรงงานทาสเรานำเข้าสินค้าโดยใช้แรงงานทาสแต่ที่กำลังพิจารณาอยู่นี่ก็คือเขาบอกว่าเราผลิตเกินผลิตเกินในภาคอุตสาหกรรมไทยนี่ผลิตเกินยังไงเกินอะไรยังไงคุณมีเกณฑ์ยังไง
1: มีหลักฐานอะไร
2: เกินจากความต้องการของประเทศไทยไง
1: ครับ
2: คุณผลิตเกินจากความต้องการของประเทศไทยแล้วคุณก็ส่งมาที่สหรัฐอเมริกาม
1: ันล้นฮะ
2: ก็ส่งผลกระทบถ้าคุณผลิตเกินความต้องการคุณ20แต่คุณผลิต100นึงเนี่ยเหลือ80คุณก็ส่งไปสหรัฐอเมริกาอะไรจะเกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริการัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ USTR ก็บอกอ้าวข้อสินค้าของคุณมันถูกไงสินค้าของคุณมันทำลายอุตสาหกรรมภายในประเทศฉันน่ะฉันก็ต้องปิดภาษีคุณดิอันเนี้ยข้อกล่าวหาเนี่ยประเทศไทย

0: จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนนะครับว่าเราผลิตเกินหรือไม่ผมคิดว่าอาจจะผมอาจจะผิดก็ได้นะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะปลดล็อกเรื่องนี้ยากพอสมควร
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีข้อมูลดีๆผมเสนออย่างนี้แล้วกันในการผลิตเกินเนี่ยอุตสาหกรรมไทยปัจจุบัน

0: USTR สหรัฐอเมริกาคุณมากล่าวหาประเทศไทยว่าผลิตเกินได้อย่างไรเราผลิตโคตรเราผลิตโคตรละต่ำเลยแต่ USTR ก็แย้งประเทศไทยว่าเฮ้ยที่คุณผลิตต่ำตามศักยภาพการอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานในพวกคุณน่ะ22อุตสาหกรรมในบ้านของคุณน่ะในประเทศไทยอ่ะแต่ทำไมคุณยังส่งสินค้ามาที่สหรัฐอเมริกาและคุณก็ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะ
1: อันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่า
0: ถูกต้องถูกต้องดร.เจตตั้งใจฟังมากๆจับประเด็นจับประเด็นได้ดีมากๆใช่เพราะสินค้าเพราะเราได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาประเทศอเมริกาเนี่ยเรื่องทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็น IEEPA ม.12.2.301สาระสำคัญก็คือต้องการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า
1: ครับ
0: หัวข้อในการทิ้งท้ายในวันนี้ก็คือว่าอ้าวโดยส่วนตัวผมประเมินว่าศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบล็อกแน่นอนบล็อกแน่นอนบล็อก IEEPA บล็อก122บล็อก301โดนัลด์ทรัมป์หมดอาวุธแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่สิ่งที่เป็นคำถามในหัวข้อของการพูดคุยของผมก็คือวันนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายคำถามก็คือว่าเขายังมีอาวุธอื่นๆเช่นม.232ของกฎหมายการขยายทางการค้า Trade Expansion Act อีกซึ่งขณะนี้เนี่ย Trade Expansion Act ก็ทำงานอยู่นะครับเก็บภาษีเหล็กและอุตสาหกรรมเก็บภาษีรถบรรทุกเก็บภาษีชิ้นส่วนเก็บภาษีทองแดงแม็กซ์ที่เก็บกันอยู่ตอนนี้ก็ 50% เพราะฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ยังมีอาวุธอยู่เขาก็คงไม่สนใจเขาคงใช้ภาษาว่าเขาคงไม่ยีหลานบล็อกก็บล็อกไปฉันก็มีมาตราอื
1: ่นโนสนโนแคร์ถ้าเป็น
0: โนสนโนแคร์ถูกต้อง
1: เ
0: ขายังมีม.338ม.338เขาเพิ่งเก็บภาษี 50% ของสินค้าแคนาดาที่ส่งไปในบ้านเขาอยู่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งมาตราทั้งกฎหมาย IEEPA ที่ถูกบล็อกทั้งม.122ทั้ง301สิ่งที่โดนรัฐบาลโดนจะต้องจ่ายให้กับภาคเอกชนของเขาผมคิดว่า301เนี่ยสักแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐรวมทั้ง3ก้อนรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเตรียมเงินอย่างน้อยหรือประมาณนี้นะครับ300,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่ให้กับผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาทั้งที่เป็นนำเข้าและที่ทำเรื่องของการทำมาค้าขายของเขาภายในประเทศสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำ 1. ART 2. เตรียมข้อมูลหลักฐานให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้มีประเด็นเรื่องของผมคิดว่าที่หนึ่งรถเจ๊เจ๊พูดถูกก็คือว่าสินค้าที่เราส่งเข้าไปอ่ะได้ยังไงซึ่งไอ้สินค้าที่เราขนส่งเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับไง
1: ครับ
0: มันมีประเด็นเรื่องของlocal content ก็คือวัตถุดิบที่คุณใช้ภายในประเทศเท่าไหร่เพราะหลายสินค้าหลายตัวหลายมูลค่าที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ local content ใช้วัตถุดิบภายในประเทศใช้ห่วงโซ่การผลิตที่เป็น SP ต่ำมากๆอันนี้ผมคิดว่าในส่วนที่เป็นข้อกล่าวหาว่าผลิตส่วนเกินน่าจะโดนภาษีอีกนะครับ
1: ครับก็ต้องจับตาดูกันประเด็นนี้นะครับว่าสุดท้ายจะออกมาว่าไงแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าต่อให้ไม่มีอันนี้เขาก็มีอีกหลายเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือโน้ตที่จะใช้นะฮะ
0: ถูกต้อง201ม.201ก็มีนะครับในกฎหมาย Trade Act ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องอุตสาหกรรมปกป้องธุรกิจของสหรัฐอเมริกาอีกหลายมาตราเยอะมากมากเลย
1: มีอีกหลายดาบให้ใช้
0: ถูกต้อง
2: คือถึงแม้ว่าจะโดนบล็อกเขาก็จะใช้ด่านต่อไปเรื่อยๆ
1: อยู่ดี
2: อยู่ดี
1: แต่นั้นไม่ต้องห่วงตัวเราเองแล้วก็เตรียมการให้ดีนะครับอันนี้สำคัญมากหลักฐานหรือว่าตัวเลขต่างๆที่อาจารย์บอกเนอะเราต้องเตรียมการล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าแบบพออันนี้ปุ๊บถูกแล้วงับเราจะสบายใจแล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ก็น่าจะพอดีเลยเนอะซาวน่าเสร็จพอดีสงสารทำไมเงือก
0: พอดีคือถ้าในห้องนี้ถ้าเปิดแอร์เนี่ยมันจะเสียงมันจะก้องมันจะไม่ได้ยิน
1: โอ้มีความโอ้เสียสละนะฮะก็ยอมร้อนเหงื่อตกเพื่อคุณผู้ฟังทุกท่านดังนั้นถ้าเกิดว่าเอ็นดูหยาดเหงื่อของในหัวอัดนะใครสนใจก็มาเจอที่ M-Quad CEOs of ASEAN นะฮะ
0: สุดยอดสุดยอดจบด้วยท่าสวยเลยครับท่าน
1: ครับ

0: ครับขอบคุณครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับดร.กุลิซาครับท่านฟังทุกท่านครับสวัสดีครับมีความสุขในวันศุกร์ครับ
0: เช่นกันครับ
2: นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชนะครับผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะเจอกันในรายการGood Morning ASEANทุกวันศุกร์และสามารถเจอได้นะคะใน CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
0: ครับอาบเหงื่อต่างน้ำเลยนะสงสารอาจารย์วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับแล้วก็คุณลิซ่ายังอยู่เชียงใหม่เนาะก็ enjoy เชียงใหม่นี่อยู่ยาวเลยมั้ยคะถึงวันแม่เลยมั้ย
2: เอาไม่ค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็กลับละค่ะ
0: อ๋อนึกว่าอยู่ยาวเลยแต่ว่าก็ enjoy เชียงใหม่อีก1วันเนาะนะ2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับขับรถด้วยความปลอดภัยด้วยความเป็นห่วงจากเรา2คนและ Good Morning ASEAN ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่7เดือนสิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหลายๆฉบับวันนี้ครับ
1: ค่ะก็ขอไปเริ่มกันที่ประเด็นของน้องฮลุนโซโล่เนี่ยค่ะก็ร่างเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วค่ะโดยทางนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เปิดเผยนะคะว่าร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่ที่เสียชีวิตณกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียตั้งแต่14กรกฎาคมก็ได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะช่วงเวลาประมาณ 10:50 นาทีเมื่อวานนี้นะคะโดยทางนายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนเข้าอำนวยความสะดวกในการรับร่างที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานใกล้ชิดกับครอบครัวและทางการจอร์เจียพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งรัดกระบวนการสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนการส่งร่างกลับและติดตามสอบถามถึงสาเหตุความล่าช้าจากทางการจอร์เจียทางนี้ครอบครัวก็เตรียมนำร่างไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมก่อนนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปค่ะขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงความคืบหน้าการชนสูตรศพของฮลุนโซโล่ว่าผลการชนสูตรร่างของฮลุนไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบรอยฟกช้ำไม่พบรอยถูกทำร้ายไม่พบกระดูกหักอวัยวะภายในไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดซึ่งเบื้องต้นสรุปว่าฮลุนประสบภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวโดยหลังจากนี้จะดูอย่างละเอียดด้วยว่ามาจากสาเหตุภาวะการไหลตายด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ยังไม่ตัดทิ้งประเด็นในเรื่องของสารพิษและสารเคมีซึ่งในประเด็นนี้ทางเราจะต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากทางจอร์เจียให้เรียบร้อยก่อนซึ่งข้อมูลในเรื่องนี้อาจใช้เวลาพอสมควรแต่ยืนยันว่าเราจะมีการประสานกับทางจอ

0: เจียอย่างต่อเนื่องทางนี้ทางครอบครัวได้ประสานไว้แล้วว่าในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะจะเคลื่อนร่างฮลุนออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อไปประกอบพิธีชาปนกิจยังภูมิลำเนาต่อไปค่ะประเด็นนี้หนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวใหญ่นะคะหัวใจล้มเหลวคร่าฮลุนโซโล่นิติวิทย์ยันยังไม่ทิ้งปมสารพิษและไหลตายร่างไร้ร่องรอยทำร้ายฟกช้ำรอผลผ่าจากจอร์เจียอีกรอบเปิดผลชันสูตรฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังพบระบบหัวใจล้มเหลวไร้ฟกช้ำถูกทำร้ายรองผอ.สถาบันนิติเวชรองผอ.สถาบันนิติวิทย์ชี้ไม่ตัดประเด็นสารพิษสารเคมีไหลตายรอผลตรวจแลบตรวจแน่ชัดขณะที่ย่าฮลุนใจจดจ่อรอรับร่างหลานเผยสุดเศร้าไม่กล้าดูหน้าครอบครัวจัดบ้านรอตั้งศพสวด3คืนก่อนชาปนกิจเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่มา1ใบเลขท้าย2ตัวอายุหลานปลื้มทานน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือไม่ขาดสายขณะที่แฟนคลับและเพื่อนสนิทแห่ให้กำลังใจแน่นโรงแรมและที่พักเมืองน้ำดำยอดจองเต็มเอียดร่วมส่งฮลุนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ญาติและเจ้าหน้าที่รับร่างฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังส่งผ่าพิสูจน์อีกครั้งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมจังหวัดปทุมธานีหลังกลับถึงประเทศไทยโดยแพทย์คาดเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวและทั่วตัวไม่มีรอยถูกทำร้ายหรือฟกช้ำค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีของเมียนมานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินอองไลของเมียนมานะครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณทำเนียบรัฐบาลโดยได้จัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ครับตรวจแถวกองทหารเกียรติยศถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนร่วมหารือข้อราชการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติทั้งทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและการแก้ไขปัญหาข้ามแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการหารือนะครับว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและย้ำถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศโดยด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนเสนอให้ยกระดับความร่วมมือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์และการฟอกเงินส่วนทางด้านเศรษฐกิจครับนายกรัฐมนตรียินดีต่อการกลับมาเปิดใช้จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีพร้อมเสนอให้ทั้ง2ฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าชายแดนโดยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการกรรมาธิการร่วมด้านการค้าหรือว่า JTC ภายในปีนี้รวมทั้งผลักดันการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงในภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาหมอกควันข้ามแดนและการจัดตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อจัดการมลพิษในแม่น้ำพรมแดนด้วยภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานแลกเปลี่ยนนะครับในเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจและความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและการจ้างงานขอบเขต TOR คณะทำงานร่วมกันในการจัดการคุณภาพน้ำแม่น้ำพรมแดนและบันทึกความเข้าใจระหว่างจิสด้ากับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาด้านการประยุกต์เทคโนโลยีการสำรวจโลกนะครับส่วนทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึง MOU แรงงานฉบับใหม่นะครับบอกว่าเป็นการปรับปรุงจากฉบับเดิมปี59เพื่อดูแลสวัสดิการของแรงงานเมียนมาในไทยราว4ล้านคนตามหลักมนุษยชนและมาตรฐานสากล นะครับโดยมีการปรับเพิ่มกรอบระยะเวลา MOU เป็นเวลา5ปีให้ข้าราชการสามารถยื่นทะเบียนแรงงานได้อย่างถูกต้องและเปิดให้แรงงานนอกภาคการเกษตรทำสัญญาจ้างได้ยาวถึง2ปีซึ่งเตรียมเข้าเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อให้แรงงานนั้นสามารถลงทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปมีพาดหัวข่าวเป็นประเด็นใหญ่มติชนเช้านี้ครับอนุทินถกมินออนไลน์ชื่นมื่นพร้อมร่วมมือทุกมิติ ผนึกปราบสแกมเมอร์เซ็น MOU แรงงานอวกาศร่วมวาง TOR แก้มลพิษน้ำลุยด่านการค้าไทยพม่าจุลพันธ์เผยเตรียมขยายเวลาแรงงานพม่า5ปีครับ
0: ส่วนความ

0: ความคืบหน้าเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะทางนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากรณีที่มีข้อเสนอให้รัฐบาลต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ตนเองไปพิจารณาความน่าสนใจของโครงการนี้ก็คือการกระจายตัวของเม็ดเงินที่ออกไปสู่ต่างจังหวัดสูงถึง 84-85% ในขณะที่มีการใช้จ่ายในกรุงเทพเพียงประมาณ 15-16% คล้ายคลึงกับโครงการคนละครึ่ง plus ในอดีตมีเสียงสะท้อนจากประชาชนบางส่วนถึงเกณฑ์การสมทบเงินแบบ 60-40 หรือรัฐออกให้ 60% ประชาชนออก 40% ว่ามีความยุ่งยากในการคำนวณมากกว่าแบบ 50-50 ของโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งทางกระทรวงพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณายืนยันว่ามีงบประมาณรองรับแน่นอนส่วนของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวประเด็นนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะเอกนิติชงต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส2มินออนไลน์เยือนผนึกทำงาน2ประเทศพักขมลจี้นายกทำเรื่องเก้าอี้ประธานกสทช.ให้ชัดเจนย้ำต้องเป็นคนทูลเกล้าให้หมอไห่พ้นจากตำแหน่งถามช่วยกันอุ้มเพราะเคยใช้กุนซือคนเดียวกันหรือไม่เรียกร้องสังคมช่วยกันกดดันอย่าให้คนไทยต้องเสียประโยชน์มหาศาลประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยเป็นทางการจับมืออนุทินประสานความร่วมมือหลายด้านรวมถึงวางขอบเขตที่ OR จัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านทั้งสองประเทศรวมตั้งแง่แก้ปัญหาไม่สำเร็จชี้สารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกมาจากว่าซึ่งเป็นกองกำลังที่ไม่ฟังรัฐบาลทหารเมียนมาและเป็นต้นเหตุปัญหาหลายเรื่องทั้งสแกมเมอร์ยาเสพติดค้ามนุษย์ฟังคนให้ข้อมูลในกรรมาธิการบอกว่าที่คุยกับเมียนมาทำไปก็เท่านั้นเผยขยี้ต่อเรื่องสินบนชัยชนก40ล้านแลกไม่จับเว็บพนันสงสัยทำไมไม่ดำเนินคดีกับคนที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้จ่ายค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีประเด็นเรื่องของไทยเที่ยวไทยพาดหัวข่าวค่ะดึงเงินกู้พลังงานใช้ไทยเที่ยวไทยสุภาจียังไม่ชงไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าครม.เดือนสิงหาคมนี้ยอมรับเงินที่มีอยู่จำกัดต้องดูการผ่านงบประมาณในช่วงสุดท้ายว่ามีอยู่เท่าไหร่อุบใช้ทานปลายปีนี้หรือไม่ด้านเอกนิติรับข้อเสนอชงต่ออายุแต่ขอรอประเมินผลเฟสแรกก่อนยันหากไปต่อมีงบรองรับแน่การันตีใช้เงินกู้เยียวยาวิกฤตพลังงานได้หากเน้นไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยกฟผ.และกฟผ.จ่อชงอัดฉีดครัวเรือนละ 50,000 บาทติดตั้งโซลารูฟท็อปดึงออมสินและทอ.อส.ร่วมปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำค่ะ
1: ครับพักสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องปมทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
4: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
3: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
4: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: กลับเข้ามา

0: วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับกองบังคับการปราบปรามเดินหน้าสอบสวนคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุพนักงานสอบท้องถิ่นนะครับล่าสุดผลการสอบปากคำนายธีรุตสุภวิบูลผลครับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชสิริกิจครับผู้อำนวยการสำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับโดยพนักงานสอบสวนได้แจ้ง6ข้อหาฉกรรจ์ทั้งปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จร่วมกันทำให้เอกสารสูญหายและเปิดผนึกเอกสารลับขณะที่กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นอีก11รายที่ร่วมกระทำผิดแก้ไขกระดาษคำตอบนะครับถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนายธีรุตให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับโดยอ้างว่าปฏิบัติตามหน้าที่ตามกรอบ TOR และขอไปสู้คดีในชั้นศาลทั้งนี้มีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6รายนะครับส่วนที่เหลืออีก7รายนัดหมายเข้าพบในวันที่10สิงหาคมนี้โดยพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ไต่สวนภายในวันที่12สิงหาคมพร้อมกับประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติพร้อมแจ้งข้อหารวยผิดปกติเพิ่มเติมอีกทันทีนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางครับรับทราบมติการเพิกถอนและยกเลิกบัญชีสอบแข่งขันเดิมปี2568เพื่อประกาศบัญชีลำดับรายชื่อใหม่โดยกลุ่มผู้ที่ผ่านการสอบทั้ง 5,925 คนหากพบว่ามีการแก้ไขคะแนนหรือว่าได้มาโดยไม่ถูกต้องแม้จะบรรจุเป็นพนักงานไปแล้วก็ต้องถูกเลิกจ้างและถอนรายชื่อออกทันทีเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการบรรจุผู้สอบได้จริงตามลำดับที่ถูกต้องต่อไปครับส่วนทางด้านของนายรังสิมันต์โรมประธานกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรแสดงความห่วงใยเรื่องการติดตามอายัดทรัพย์สินโดยเรียกร้องให้ปปง.เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้กระทำผิดใช้เงินที่ได้จากการทุจริตหลังพ้นโทษนะครับมีพาดหัวนะเรื่องนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับตำรวจเค้นอธิบดีธีรุต3ชั่วโมงแจ้ง6ข้อหาละเว้นหน้าที่เจ้าตัวปัดเอี่ยวโกงสอบอีก7คนพบพนักงานสอบสวน10สิงหาโรมจี้ปปง.อายัดทรัพย์กกลางถอน 5,925 ข้าราชการครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของข้อมูลรั่วข้อมูลหลุดนะคะเมื่อวานนี้นายธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคลาวด์ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีได้เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลทั้งรูปถ่ายติดบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลของบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรวมถึงประชาชนจำนวนมากนะคะซึ่งก็ได้เข้าให้ข้อมูลกับทางบก.สอท.1ค่ะนายธนรัตน์เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แล้วและยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจที่ถูกเรียกเข้าพบเพราะมองว่าอาจนำไปสู่การดำเนินคดีแต่ยืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เกิดจากความพยายามแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้งทางยื่นเรื่องผ่านกรรมธิการด้านดิจิทัลและหน่วยงานรัฐแต่เรื่องกลับเงียบแม้เวลาผ่านไปกว่า2เดือนกระทั่งพบข้อมูลรั่วไหลรอบใหม่ที่มีภาพถ่ายใบหน้าจึงตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลระดับสูงเพื่อให้เกิดการตื่นตัวไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองส่วนปัญหาข้อมูลรั่วไหลขยายวงกว้างครอบคลุมทั้ง19กระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการรวมเป็น20หน่วยงานพร้อมพบว่ามีเว็บไซต์รวบรวมรหัสผ่านที่รั่วไหลเพื่อนำไปขายขณะที่ผมเคยแจ้งปิดช่องโหว่อย่างเป็นทางการแล้ว3หน่วยงานได้แก่สปสช.และภาคเอกชนอีก2แห่งนายธนารัตน์ยังเปิดเผยอีกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยพบข้อมูลรั่วไหลของคนไทยกว่า 500,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่รั่วไหลเพราะคอมพิวเตอร์มัลแวร์ไม่ใช่การแฮกระบบโดยตรงก่อนถูกนำไปรวบรวมและจำหน่ายเมื่อผู้ซื้อได้รหัสผ่านก็จะทดลองเข้าสู่ระบบหากพบข้อมูลที่มีมูลค่าจะสร้าง API ดึงข้อมูลออกไปขายสำหรับข้อมูลของสปสช.สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้จำนวนมากทั้งเลขบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนบ้านเลขบัตรประชาชนของบิดามารดาซึ่งสามารถเชื่อมโยงเป็นแผนผังครอบครัวได้รวมถึงพบข้อมูลทะเบียนรถและภาพถ่ายใบหน้าจึงตั้งคำถามถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของหน่วยงานรัฐพร้อมมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่การตั้งรหัสผ่านแต่รวมถึงการเก็บข้อมูลเกินความจำเป็นโดยพบข้อมูลบางส่วนรั่วไหลทั้งที่เก็บไว้นานกว่า

0: 5ปีค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ข้อมูลรั่วทั้ง19กระทรวงหว่านขายให้สแกมเมอร์นายกสั่งทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลตั้งกรรมการภายในหาต้นเหตุเอาผิดผู้เกี่ยวข้องพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบมือโพสต์ภาพติดบัตรนายกเข้าให้ข้อมูลตำรวจไซเบอร์แจ้งเพื่อให้เกิดการตื่นตัวหลังพยายามแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วพบมีข้อมูลรั่วไหลทั้ง19กระทรวง20หน่วยงานเหตุจากคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ติดมาแวร์ก่อนรวบรวมรหัสผ่านนำไปขายผู้บังคับการสอท.1หวั่นนำข้อมูลไปให้แก๊งสแกมเมอร์ค่ะขณะที่มีข่าวเรื่องของช่องทางการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยนะคะซึ่งผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยค่ะสามารถซื้อได้หลายช่องทางทั้งบริษัทประกันภัยตัวแทนนายหน้าประกันภัยนายหน้านิติบุคคลเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารทางโทรศัพท์และทางออนไลน์โดยควรซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือตัวแทนนายหน้าที่มีใบอนุญาตซื้อให้เหมาะกับความต้องการเพราะแต่ละแบบมีความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันรวมถึงซื้อให้เหมาะกับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยเพราะหากไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้จะส่งผลให้เสียประโยชน์อันพึงที่จะได้รับค่ะนอกจากนี้ยังต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก่อนซื้อเปรียบเทียบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานและเมื่อได้รับกรมธรรม์ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่เสนอขายหรือไม่ศึกษากรมธรรม์เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ์และผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับรวมถึงข้อยกเว้นส่วนการยกเลิกกรมธรรม์ทำได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ยกเว้นหากซื้อผ่านโทรศัพท์ยกเลิกได้ภายใน30วันและประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองกรณีฆ่าตัวตายภายใน1ปีหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาส่วนกรณีปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงแจ้งข้อความเท็จซึ่งเป็นสาระสำคัญบริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินได้คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของฝ่ายความมั่นคงเปิดโปงยุทธวิธีใหม่ของ BRN ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับพันเอกพงศกรแสงกุลรองผู้บังคับการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐพยายามควบคุมสถานการณ์และก็เหตุการณ์ต่างๆเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนโดยระบุว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการ BRN ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้คำเรียกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพันเอกพงศกรกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้แตกต่างจากช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่การติดตามด้านการข่าวครับกองกำลังมีการประสานข้อมูลจากหน่วยเหนือหน่วยยุทธการหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลตามปฏิบัติการ IPB หรือว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภัยคุกคามในพื้นที่ปฏิบัติการอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลแหล่งข่าวทั้งระบบเปิดและระบบปิดนะครับโดยกองกำลังทหารพรานมีจุดแข็งในการเป็นกำลังประจำถิ่นมีประชาชนเข้ามาเป็นทหารพรานทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลแจ้งเตือนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ระบุว่างานด้านการข่าวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนเนื่องจากขบวนการ BRN มีลักษณะเป็นองค์กรลับและมีการจัดตั้งในลักษณะเป็นเครือข่ายใต้ดินสำหรับจำนวนแนวร่วมพันเอกพงศกรระบุว่าจากข้อมูลของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติพบกลุ่มบุคคลที่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ประมาณ 1,000

0: 800คนจากพยานหลักฐานพยานวัตถุและผลทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลจากพยานบุคคลครับพร้อมกับประเมินว่าอาจจะมีจำนวนมากกว่านี้ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังระบุนะครับว่าการสร้างแนวร่วมมีการเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมนะครับที่ใช้แนวคิดศาสนาเป็นหลักปัจจุบันให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นมากขึ้นโดยมีการใช้ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์และกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เป็นช่องทางในการสร้างความรู้สึกและแนวคิดต่อกลุ่มเป้าหมายส่วนด้านการเงินของขบวนการครับพันเอกพงศกรระบุว่า อยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินโดยพบว่าข้อมูลมีการเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในหลายรูปแบบทั้งเงินแรกเข้าเงินรายเดือนรายปีและเงินสนับสนุนในกรณีเร่งด่วนซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบปลายทางของเงินดังกล่าวขณะที่แหล่งข่าวด้านฝ่ายความมั่นคงนะครับก็บอกว่ายุทธวิธีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในช่วงที่ผ่านมายังเน้นการสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐรวมถึงปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างกระแสในสังคมนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นข่าวใหญ่ในแนวหน้านะครับบอกว่าเปิดผังองค์กรลับใต้ดินแฉ BRN สมาชิกกว่า 1,800 รายก่อความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนใต้แกนนำใหม่พุ่งเป้าเจ้าหน้าที่เงินหมุนเวียน 2,000 ล้านบาทต่อปีใช้โรงเรียนบ่มเพาะแบบผิดๆครับ
1: จับโทนบางแคช่อกงประชาชนต้มขากล้องพระเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มิลเลนิวค่ะยอดจองเฉียด20ล้านอ้างโควต้าเยอรมนีไม่รอดเงื้อมมือบก.ปอส.จับโทนบางแคเสียนพระชื่อดังแจ้ง3ข้อหาช่อกงช่อกงประชาชนและพรบ.คอมพิวเตอร์ลวงขายกล้องส่องพระยี่ห้อดังไซส์บลูมารีนอ้างทำรุ่นพิเศษในโอกาสครบรอบ175ปีและตัวเองได้โควต้าคนเดียวยอดสั่งจองพุ่งเกือบ20ล้านบาทตำรวจบุกคนบ้านพักที่ทำงานในรอบแรกคลาดการหมุดวิดสุดท้ายไม่รอดเจอในบ้านบางกรวยหิ้วไปสอบสวนด้านเซียนพระคนดังยิ้มสู้พร้อมพิสูจน์ตัวเองปัดเสียงแข็งขอให้การชั้นศาลขณะที่บออกขณะที่ผู้บังคับการปอสชี้เหยื่อพุ่งกว่า50รายเสียหายกว่า40ล้านค่ะ
0: ครับความคืบหน้ากรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีจนเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นายอรรถพลเฉริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานนะครับก็บอกว่าได้มีการสั่งเจ้าหน้าที่ติดตามเสือโคร่งในพื้นที่โดยรอบสำนักงานเพื่อนำตัวอย่าง DNA ไปเปรียบเทียบเป็นหลักฐานทางชีวภาพในที่เกิดเหตุเพื่อระบุตัวเสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะครับแล้วก็บอกว่าการติดตามตัวเสือโคร่งครั้งนี้ไม่ใช่การล่าเสือแต่ว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมที่ผิดปกติและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะครับเบื้องต้นก็คาดว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีเสือโคร่งไม่เกิน5ตัวโดยทีมงานสามารถระบุตัวเสือที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้แล้วอยู่ระหว่างการนำวางแผนเข้าดำเนินการจับตัวนะครับโดยธรรมชาติแล้วเสือโคร่งจะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มนุษย์เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าหากเสือมีพฤติกรรมทำร้ายคนและก็เกิดความเคยชินอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ซึ่งเหตุการณ์เสือโคร่งทำร้ายมนุษย์ลักษณะดังกล่าวนะครับก็ถือเป็นครั้งที่2ในรอบเกือบ30ปีหลังจากครั้งแรกเกิดขึ้นปี41ครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสำหรับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำนะครับก็จะมีการปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ชั่วคราวนะครับและข้อมูลก็พบว่าเป็นเสือโคร่งเพศเมียชื่อเป็นแม่ของเสือตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวที่ก่อเหตุนี่ก็อายุประมาณ1ปี6เดือนนะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับตั้งทีมจับเสือเด็กอายุ1ปีตัวกัดเจ้าหน้าที่งัด5แผนป้องกันภัยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติยันภารกิจจับเสือตรวจ DNA จากเหตุเจ้าหน้าที่ถูกเสือทำร้ายเสียชีวิตไม่ใช่การล่าแค่ต้องการหาสาเหตุครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีภาพข่าวครอบครัวของไดอาน่าและโรมันนาซิโมวาสองพี่น้องรัสเซียเหยื่อคดีฆาตกรรมโหดจัดพิธีรำลึกส่งดวงวิญญาณครั้งสุดท้ายที่จุดพบร่างตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะและขอมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่ตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมกำลังใจประชาชนและผู้ปฏิบัติงานย้ำทุกภาคส่วนร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.พร้อมด้วยพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ตลาดเทศบาลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมเยียนส่งมอบกำลังใจให้แก่

0: ่น้องประชาชนและผู้ปฏิบัติงานหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เสนาธิการทหารบกระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อนำความห่วงใยจากคนไทยทั่วประเทศมามอบให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักทั้งยังแสดงความประทับใจในรอยยิ้มและการต้อนรับที่อบอุ่นโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะช่วยคืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้ได้โดยเร็วด้านนางกองแก้วอนันต์สิริประภาแม่ค้าในตลาดเทศบาลตันหยงมัดเปิดเผยว่ารู้สึกอุ่นใจที่ผู้ใหญ่ลงมาดูแลพร้อมยืนยันว่าพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการกระทำของคนบางกลุ่มและทุกคนต่างปรารถนาให้พื้นที่กลับมาสงบสุขดังเดิมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมผู้เบสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

อปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอาจารย์วีระถอดบทเรียนปมซิมิลันรับประมาทตรวจสอบข้อมูลย้ำผิดพร้อมขอโทษและแก้ไขนายวีระธีรภัทรานนท์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โพสต์ข้อความหัวข้อที่เห็นและเป็นวันที่7สิงหาคมทบทวนเหตุการณ์ในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังเกิดกรณีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันคลาดเคลื่อนโดยระบุว่าแม้จะมีเจตนาและความตั้งใจที่ดีในการทำสิ่งใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจส่งผลทั้งทางดีและทางร้ายได้เมื่อย้อนกลับไปทบทวนความผิดพลาดครั้งนี้มีต้นตอจากสิ่งที่ตนเรียกว่าสัญญาวิปลาสหรือความทรงจำที่คลาดเคลื่อนโดยกรณีนี้เป็นเรื่องวันเวลาประกอบกับตนไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดเมื่อนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นจึงเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารและส่งผลกระทบตามมาพร้อมยอมรับว่าเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงและทำให้เห็นว่าเรื่องเล็กสามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นายวีระกล่าวว่าอดีตไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้สิ่งที่ทำได้คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดขณะเดียวกันโลกข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันทำให้ผลจากการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจึงยิ่งต้องระมัดระวังเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงเพราะหากประมาทในส่วนนี้ก็อาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดและผลกระทบในวงกว้างถ้าทำอะไรผิดพลาดผมก็เสียใจและต้องขอโทษถ้าต้องขออภัยถ้าต้องทำอะไรเพื่อแก้ไขก็ทำด้วยความเต็มใจ

0: ยันว่าสิ่งใดที่ทำไปแล้วเป็นผลดีและเป็นประโยชน์หากยังสามารถทำได้ก็จะทำต่อไปนอกจากนี้ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองได้ทำซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6สิงหาคมนายวีระได้กล่าวในการประชุมคณะกรรมการยอมรับว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันที่ตนเคยได้กล่าวถึงเป็นความคลาดเคลื่อนหลังตรวจสอบพบว่าตนเดินทางไปพักในช่วงประมาณปี2559ถึง2560ซึ่งเป็นช่วงที่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักค้างแรมก่อนที่จะมีมาตรการไม่ให้พักค้างแรมในปี2561นายวีระได้กล่าวขอโทษและขออภัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมขอให้อธิบดีกรมอุทยานยกเลิกคำสั่งตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดเกิดจากตนเองไม่ใช่ความผิดของหัวหน้าอุทยานและหากต้องการดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบก็ยินดีในขณะเดียวกันนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแชร์โพสต์ของนายวีระธีรภัทรานนท์ซึ่งกล่าวว่าได้รับทราบคำกล่าวขอโทษของนายวีระอธิบดีกรมอุทยานกล่าวว่าก่อนหน้านี้เมื่อเกิดประเด็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อกรมอุทยานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้ององค์กรตลอดจนดูแลขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสำหรับข้อเสนอและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพร้อมรับฟังและนำมาพิจารณาตามความเหมาะสมภายใต้หลักวิชาการกฎหมายและเป้าหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการให้บริการประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเตือนฝนตกยาวระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศโดยทั่วไปในวันนี้ว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดา

0: มันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและพื้นที่ห่างฝั่งอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวรรณรายงานค่ะ
1: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.comถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวม20ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123
5: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
7: ท่านผู้ฟังครับพบกับจอดลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรขออนุญาตลาท่านผู้ฟังนะครับมีภารกิจด่วนคุณอัญชลีพรก็มาร่วมจัดรายการกับผมไพศาลนะครับสวัสดีครับคุณอัญครับ
8: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
7: ครับ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ

0: ่งท้ายวันทำงานนะฮะวันนี้วันศุกร์นะฮะ7สิงหาคม
1: ค่ะ
0: ผมดูราคาน้ำมันเมื่อเช้าก็ยังไม่มีการปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นอะไรนะสำหรับราคาหน้าปั๊มแต่ทราบว่าเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยราคาที่ตลาดสิงคโปร์เขาปิดปรับลดลงนะสำหรับน้ำมันสำเร็จรูปทำให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็ประกาศปรับลดการชดเชยนะแล้วก็การเก็บเงินเข้ากองทุนเนี่ยซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์เดียวนะฮะก็คือเบนซินเนี่ยที่ยังเก็บเงินเข้ากองทุนอยู่ก็มีการปรับตัวเลขนะฮะโดยเป็นการปรับลดลงจากราคาน้ำมันน้ำมันสำเร็จรูปที่ลดลงที่ตลาดสิงคโปร์ B7 เนี่ยเขาลดการชดเชยลง40สตางค์จากเดิมชดเชย4.10 บาทก็เหลือ3.70 บาทนะครับดีเซลที่ใช้กันอยู่นะก็เงินกองทุนก็ติดลบน้อยลงนะส่วน B20 เนี่ยลดลง35สตางค์ครับจากเดิม9.05 บาทสตางค์ก็ลดเหลือ8.70 บาทแก๊สโซฮอล์9.591ลดชดเชย47สตางค์ตอนนี้เหลือยังอุดหนุนอยู่แค่21สตางค์นะทั้ง2ผลิตภัณฑ์ส่วน E20 เนี่ยจาก4.21 บาทลดชดเชย42สตางค์ตอนนี้เหลือ3.79 บาท E85 จาก4.12 บาทสตางค์ลดลง13สตางค์เหลือ3.99 บาทนะอันนี้เป็นการลดภาระกองทุนน้ำมันลงแล้วก็เป็นการประกาศปรับ3วันในรอบสัปดาห์นี้แหละลงไม่ได้อย่างต่อเนื่องเลยอย่าง B7 เนี่ย12บาทกว่าตอนนี้เหลือ8.70 บาทนะก็ทำให้กองทุนก็ทำตัวเลขการติดลบก็คงจะกระเตื้องขึ้นแต่ยังติดลบอยู่นะเงินยังไหลออกอยู
1: ่ประมาณ60,000 ล้าน
0: ตอนนี้ก็
1: 7หรือยังคะ
0: ผมว่
1: าที่แล้ว 67,000 นี่ค่ะ
0: 67,000 เข้าตัวเลขวันที่2 67,000 ตัวเลขวันที่2แล้วหลังจากวันที่2มาเนี่ยมันก็มีการลดไอ้การอุดหนุนลงมาเป็นลำดับนะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะใกล้ๆ 70,000 หรือ 70,000 แล้วเป็นไปได้เพราะเงินยังไงก็ยังต้องจ่ายอยู่แต่จ่ายลดลงไปเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะมันอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เมื่อคืนเนี่ยราคาน้ำมันกลับตลาดโลกนะกลับพลิกขึ้นมาบวกอีกรวมๆแล้วตั้งแต่เมื่อคืนถึงเช้าเนี้ยขึ้นมาอีกประมาณ 3-4 เหรียญนะ
1: แต่ยังไม่เท่าไหร่ 3-4 เหรียญยังไม่ใช่ 30% ใช่ไหม
0: เบรนท์เนี่ยตอนนี้จากทำท่าว่าจะหลุด80เหรียญขึ้นไป83เหรียญแล้วก็เรียนให้คุณอันแล้วก็ท่านผู้ฟังทราบครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะความผันผวนของผลิตภัณฑ์น้ำมันราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วก็บ้านเราครับ
1: ค่ะคือน้ำมันเราเนี่ยเราจะคิดแค่ว่าวันนี้น้ำมันตลาดโลกลงทำไมเรายังไม่ลงแหมทีเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นทันทีเลยนะทีเวลาลงทำไมไม่ลงทีเวลาเขาลงเราไม่ลงเพราะว่าเราต้องเก็บเงินไปใช้หนี
0: ้ใช
1: ่ที่ก่อนหน้านี้ตอนเขาขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นเท่าเขาถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ตอนที่เขาขึ้นราคาเราไม่ได้ขึ้นเท่าเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราลงเขาลงเนี่ยเราก็คือยังขึ้นไม่ได้ยังลงไม่ได้อะค่ะเก็บไปใช้หนี้ถ้าอยากจะอยู่ในโลกความเป็นจริงๆก็คือยุบกองทุนน้ำมันไปซะถูกไหมคะพี่ไพศาลแล้วก็ขึ้นลงตามราคาตลาดโลกรายวันไปเลยเอาไหมล่ะ
0: ครับ
1: วันนี้เบนซินก็น่าดีเซลก็น่าจะอยู่ที่ลิตรละประมาณ40บาท
0: ครับ
1: ยังอุดหนุนอยู่ลิตรละอุดหนุนอยู่ประมาณลิตรละ5 บาทใช่ไหมคะ
0: เบนซินใช่ไหมฮะ
1: ดีเซลค่ะดีเซล
0: ดีเซลก็เหลือ4.7 บาทสำหรับ B7 นะ
1: ไม่ธรรมดาเนี่ยนะคะดีเซลธรรมดา
0: ธรรมดา
1: 4.7 บาท
0: B7 เหลือ4.7 บาทครับ
1: ตอนนี้มัน36บาทกว่าๆก็นั่นแหละถ้าไม่มีกองทุนถ้าเรียกร้องกันว่าน้ำมันขึ้นก็ขึ้นน้ำมันลงก็ลง
0: ไม่มีกองทุนเราก็ต้องใช้ประมาณ40บาท
1: ไม่ต้องมีกองทุนเลยวันนี้เราจะใช้อยู่ที่ประมาณ41บาท
0: ครับใช่
1: ค่ะเพราะว่าถ้ารายงานต้องรายงานแบบนี้ว่าเราเป็นหนี้กองทุนเท่าไหร่จะรายงานแค่ว่าน้ำมันขึ้นก็ขึ้นเลยน้ำมัน

0: ลงไม่เห็นลงเลยอันน
1: ค
0: ี้
1: รับ
0: ไม่แฟร์
1: ก็ผมว่าอธิบายด้วยกลไกกองทุนข้อเท็จจริงอะไรต่างก็เป็นที่เข้าใจได้นะเพียงแต่ว่ามันทำใจไม่ค่อยได้
0: เพียงแต่ว่าอยากจะพูดแค่ไหน
1: ที่ทำใจไม่ได้คือเห็นก็ลงมาแล้วทำไมเราไม่ลงเนี่ยมันทำใจ
0: ไม
1: ่ได
0: ้พูดไปแล้วพูดหมดคนฟังไม่ชอบแต่เวลาบ่นว่าทำไมไม่ลงอันเนี้ยเรตติ้งดี
1: โอเคคราวนี้ผมดูแล้วประเด็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหมู่มากนะนอกจากเรื่องการเมืองซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ดูจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเรื่องของการแสดงความเห็นเป็นวิวาทะเป็นเรื่องอะไรต่างๆไป
0: มันไม่มีอะไรไปได
1: ้
0: เรื่องทุจริตสอบเข้าก็ตัดจบแค่บรรดาข้าราชการใช่ไหมคะไอ้เรื่องที่ว่าจะพักร่วมเปลี่ยนขยับเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยที
1: ่
0: พักที่คุณอนุทินจะเอาพักเพื่อไทยออกจากการร่วมรัฐบาลไม่มีทางเลยไม่ต้องไปคิดเลยนะคะคุณธรรมนัสแต่เขารู้ดีเขาต้องไปเที่ยวทั่วเลยอยู่เฉย
1: ก็มีสองเรื่องนะผมดูนะเช้าวันนี้ก็คงจะชวน
0: เร
1: ื่อง
0: บินออนไลน์อะคะ
1: แม้เรื่องแรกเนี่ยเรื่องคุณฮารุณ
0: อ๋อเรื่องคุณฮารุณ
1: เรื่องคุณฮารุณเรื่องคุณฮารุณจริงก็วันนี้เข้าใจว่าเอาทฤษฎี
0: ร่างมาถึงแล้วค่ะ
1: จะก็จะชันสูตรขั้นตอนอะไรต่างๆเขาคงจบละเก็บตัวอย่างอะไรเอาไว้อะไรที่ยังต้องรอผลก็รอไปอะไรที่พอแจ้งได้ก็แจ้งไปก่อนแล้วแล้วก็วันนี้ก็จะนำร่างของน้องฮารุณเนี่ยไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดเขานะแล้วก็ไปประกอบไปจัดไปพิธีอะไรต่างๆของเขาไป
0: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในวันแรกเลยนะคะแล้วก็จะจัดเตรียมทุกอย่างให้เลย
1: ในฐานะศิษย์เก่า
0: เขาก็เป็นตัวอย่างของการที่จุฬาเนี่ยมอบโอกาสให้เด็กอะค่ะให้เด็กอย่างถ้าธรรมศาสตร์เขาจะเรียกว่าโครงการช้างเผือกใช่ไหมคะ
1: ก็มีอยู่ไหมคุณนัน
0: มีค่ะมี
1: ของจุฬาเขาก็เรียกจุฬาชนบท
0: จุฬาอันนี้ก็ใช่ค่ะก็แนวนั้นแล้วก็เป็นทุนที่ดีมากนะคะเพราะว่าให้ทุกอย่างเลยเพราะที่ฉันเคยมีเพื่อนที่ให้แค่ค่าเทอมอ่ะน่าสงสารมากเพื่อนต้องทำทุกอย่างอ
1: ่
0: ะแค่ค่าเทอมอยู่ไม่ได้ค่ะออกจากบ้านมีเงินติดตัวมา60 บาทจากพี่ที่เป็นครูประชาบาลสู้ชีวิตไม่ได้เลยนะคะถ้าให้ทุนชนบทเนี่ยต้องให้ทุกอย่างนะพี่นายจ้า
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: สมัยรุ่นผมยังไม่มีพวกทุนเหล่านี้ชุมช้างเผือของธรรมศาสตร์ก็ยังไม่มี
0: ค่ะ
1: กยศก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีระบบที่ช่วยกันอยู่ระบบที่เปลี่ยนเพื่อนๆผมหลายคนเนี่ยเขาเป็นมหาธาตุอุปถัมภ์อ
0: ยู่วัด
1: แล้วก็บางคนก็ประยูรวงศ์เกื้อกูลก็มี
0: แถวนั้นทั้งหมดนะคะถ้ามาจากปากใต้ก็วัดราชานั่นน่ะ
1: นั่นแหละก็ดีราชาที่วาดเมตตาธรรม
0: เอาข้าวให้เพื่อนทานด้วยใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่เนี่ยก็จะเป็นระบบอย่างเงี้ยที่เกื้อกูลกันอยู่นะสมัยรุ่นผมนะตอนนี้ก็โอเค
0: ค่ะ
1: ธรรมศาสตร์แล้วก็มีคราวนี้เนี่ยก็มีเรื่องของน้องฮารุณกับอีกเรื่องนึงเรื่องเสือที่ก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่อุทยานนะผมตั้งข้อสังเกตในสองเรื่องที่คนสนใจเนี่ยเรื่องน้องอรุณเนี่ยทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เขารับร่างไปชันสูตรแล้วเขาแถลงแบบสั้นๆนะเขาไม่ให้ข้อมูลอะไรมากแต่ก็พอสรุปได้ว่าไม่มีร่องรอยการเสียชีวิตจากการถูกทำร้าย
0: แบบผิดปกติ
1: แต่ว่าที่โฟกัสไปเนี่ยสาเหตุเนี่ยมาจากเรื่องของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดก็คือหัวใจล้มเหลวแล้วก็ระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลวส่วนว่าต้นเหตุเนี่ยมันจะมาจากอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ต้องเจาะลึกลงไปอย่างเรื่องหลอดเลือดเนี่ยคงต้องรอผลการตรวจของทางจอร์เจียก่อนเพราะจอร์เจียเนี่ยเขาตัดไอ้ส่วนนี้ไปเยอะแล้วเมื่อมาถึงไทยเนี่ยก็ของ

เราเนี่ยถ้าจะมาเอาเรื่องหลอดเลือดมาตรวจซ้ำเนี่ยชิ้นตัวอย่างเราคงสู้ทางจอร์เจียไม่ได้นะก็เขาก็แถลงอย่างระมัดระวังนะอย่างระมัดระวังแล้วผมคิดว่าโดยขั้นตอนเนี่ยก็เคลียร์ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของฆาตกรรมอะไรต่างๆนะส่วนว่าจะเป็นประเด็นสาเหตุจากโรคประจำตัวหรืออะไรยังไงเนี่ยต้องไปลงลึก

0: ีอะไรที่คาใจหรอกดูจากที่บ้านที่บ้านเนี่ยไอ้ที่แถลงให้เราฟังสั้นๆเนี่ยที่บ้านน่าจะได้รับคำอธิบายที่ยาวแล้วก็น่าจะทราบมาก่อนหน้านี้และเข้าใจได้พอดูจากที่บ้านไม่ได้ตั้งคำถามอะไรเขาก็เดินหน้าทำอะไรต่อมีอะไรไปไม่ได้ออกมาสงสัยนั่นนี่โดนไอ้นั่นไม่เรียบร้อยไอ้นี่ผิดปกติอะไรที่บ้านเนี่ยเงียบค่ะแสดงว่าที่บ้านเนี่ยได้รับคำอธิบายที่เข้าใจและเป็นที่ยอมรับแล้วล่ะดิฉันดูจากที่บ้านเขาเป็นหลักค่ะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนตัวดิฉันเองก็คิดว่าพอดูจากที่บ้านเขาเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะว่าต้องขออนุญาตพูดตามตรงนะคะว่ามันจะมีลักษณะบางอย่างของการหลับไปแล้วก็ที่เราเรียกว่าโรคไหลอะค่ะก็เกิดขึ้นในพี่น้องทางอีสานเรา
1: ซึ่งการพิสูจน์ไม่ง่ายนะต้องเรียนตรงว่าพิสูจน์
0: แต่ก็พบได้บ่อยถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: พบได้บ่อยแล้วก็วงก่อนหน้านี้ที่ดังมากโรคไหลตายเนี่ยก็คือช่วงที่คุณวัฒนาสวัยเห็นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเกิดขึ้นที่คนงานไทยที่สิงคโปร์
1: สิงคโปร์แล้วก็มีที่ไต้หวันด้วยเลยด้วย
0: คือมันเกิดจากการใช้ชีวิตเกิดจากการกินอยู่ใช้คำนี้ก็แล้วกันการกินการอยู่การใช้ชีวิตการพักผ่อนการนอนหลับการกินบางอย่างและไม่กินบางอย่างดิฉันไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องพันธุกรรมแบบว่าคนไทยเราน่าจะเหมือนกันหมดทุกภาคนะคะไม่ถึงขนาดที่ว่าตับไม่ได้เลี้ยงเราเนี่ยโรคตับไทยกับตับฝรั่งไม่เหมือนกันนะคะกับคนอินเดียกับคนจีนก็ไม่เหมือนกันแต่แบบคนไทยเราเนี่ยคิดว่าไม่ได้ต่างกันเรื่องนี้แต่ต่างกันเรื่องการกินการอยู่การใช้ชีวิตมากกว่าค่ะเรียนดูจากครอบครัวว่าครอบครัวไม่ได้ตั้งคำถามอะไรน่าจะได้รับคำอธิบายอะไรแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็มันก็จะมีอันหนึ่งก็คือเรื่องไอ้การกรมธรรม์อะไรต่างๆนะซึ่งก็อยู่ในการเจรจาได้อยู่แล้วระหว่างผู้ก็ญาตินะที่จะต้องรับชดเชยเนี่ย
0: เขาเป็นพรีเซนเตอร์เขาได้สปอนเซอร์นะคะ
1: กับทาง
0: บริษัทนี้เป็นบริษัทของสิงคโปร์ค่ะพี่ไพศาลเป็นบริษัทยอดนิยมพอสมควรเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยถ้าซื้อกรมธรรม์เดินทางไปต่างประเทศก็เนี่ยเขาจะเป็นพรีเซนเตอร์บริษัทนี้อยู
1: ่เขาจะให้พวกยูทูบเบอร์หลายคน
0: บริษัท
1: ที่เป็นที่เป็นบล็อกเกอร์มีช่องดังๆนะ
0: เพราะเขาจะเล่นตลาดเดินทางต่างประเทศบริษัทเนี้ยของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: แต่ไม่แน่ใจว่าคุณแม่เขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะ
1: เสียแล้วทั้งพ่อทั้งแม่เสียหมดแล้ว
0: เสียแล้วใช่ไหมโอเคถ้าเสียแล้วทายาทก็น่าจะเป็นไม่รู้พี่น้องกับย่านี่ใครใกล้กัน
1: ลำดับเนี่ยเขาจะให้พี่น้องเป็นอันดับหนึ่ง
0: พี่น้องก่อน
1: พ่อแม่แล้วก็พี่น้องร่วมสายโลหิตนะแล้วจากนั้นจึงไปที่ย่ายายตาปู่ย่าตายายเนี่ยอันนี้จะเป็นวงรอบต่อไปคือพ่อแม่เนี่ยมาหนึ่งเลยแล้วถ้าพ่อแม่ไม่มีก็จะมาพี่น้องต้องนั่นนะต้องสายเลือดด้วยนะไม่ใช่ว่าร่วมพ่อร่วมแม่นี่ก็จะดูสิทธิ์ลดหลั่นลงไปแล้วจึงไปปู่ย่าตายายแต่ว่าผมคิดว่าเขาคงเคลียร์ก็คงไม่น่าจะมีปัญหา
0: ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้หรอก
1: เพราะว่าย่าเป็นคนเลี้ยงมาทุกคนก็รับรู้รับทราบกันมาเป็นอย่างดีนะก็สรุปว่าฮารุนเนี่ยเขาก็แถลงประมาณนี้ไม่มากพอจะโฟกัสได้ว่าสาเหตุคงจะมาที่เรื่องของระบบหมุนเวียนโลหิตซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เขาใช้คำว่าล้มเหลวแล้วก็หัวใจล้มเหลวโอเคก็เราก็คงจะพักแล้วก็ดูติดตามนะแต่เรื่องหนึ่งนะที่ผมค่อนข้างประหลาดใจเนี่ยก็คือเรื่องเสือที่แก่งกระจาน
0: ที่ห้วยขาแข้ง
1: ประธานโทษที่ห้วยขาแข้งโอ้คือรู้คำตอบอธิบายแบบเป็นฉากๆและอย่างรวดเร็วเลยนะ
0: เสือหนุ่มขวบกว่า
1: ปี8เดือน
0: กำลังท้าทายขวบกว่าปี8เดือนกำลังท้าทายกำลังหัดใช้ชีวิตกำลังฝึกเป็นนักล่าค่ะ
1: คืออธิบายได้ถึงขั้นว่าคือเขาตั้งกล้องแล้วก็รู้เลย
0: ไปเจอภาพด้วย
1: กายภาพเขากลับ

0: มาที่ไอ้จุดนั้นนะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของ
1: จะกลับมาที่เหยื่อ
0: สัตว์ป่านักล่าจะกลับมาที่เหยื่อที่ทิ้งเอาไว้นะเขากลับมาจริงๆก็จับภาพได้แล้วเขาก็รู้เลยว่าเป็นใครก็ปรากฏว่าเป็นเสือหนุ่มอายุปี8เดือนเป็นลูกของอะไร
1: อภิญญา
0: อภิญญา
1: ไอ้สองตัวนั้นที่เคยเล่นน้ำกันพี่เดชานเห็นภาพไหมคะ
0: มีลูกสองมีลูกสามตัวตัวโตสุดตายไปก่อนเหลือสองตัว
1: ก็ตอนอภิญญาท้องเนี่ยก็มีภาพจับภาพตั้งแต่ท้องโยจนท้องแฟบแล้วก็ไอ้สองตัวนี้ออกมามันเล่นกันที่ทรายกลางห้วยอ๋อก็คือ
0: หน
1: ึ่ง
0: ใน
1: ไอ้สองตัวนี้
0: ใช่เป็นลูกของอภิญญาส่วนพ่อเนี่ยพงศกรเป็นก็เท่ากับไอ้ตัวที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกของอภิญญากับพงศกรเนี่ยเขาอธิบายได้แบบนั่นเลยนะ
1: ใช่มีชื่อ
0: แต่คราวนี้เมื่อประมาณ
1: และไอ้สองตัวนี้มีชื่อยังคะ
0: ยังไม่ทราบชื่อเดี๋ยวคงจะได้ชื่อละก็รู้ว่ามีแล้วแล้วก็ยังไม่ข่าวไม่ได้เปิดหรือยังไงผมไม่ทราบนะคราวนี้เมื่อประมาณสักปีที่ผ่านมาเนี่ยขณะที่ลูกเสืออายุได้ประมาณสัก 7-8 เดือนเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พงศกรตาย
1: พ่อตายเลยไม่ได้ฝึกลูก
0: พ่อตายปั๊บเนี่ยอภิญญามีสามีใหม่เป็นเสือหนุ่มนะเพราะว่ามันอนาคต
1: ที่เรากำลังเล่ากันอยู่นี่เป็นเรื่องเสือนะคะ
0: เรื่องเสือคือพงศกรเนี่ยพอตายเขามีอนาเขตของเขาปรากฏว่าพอตายปั๊บเสือหนุ่มก็มาท้าทายเพื่อยึดครองอนาเขตแล้วก็จะต้องมาเป็นสามีอภิญญาอันนี้พออภิญญาก็ต้องยอมเพราะว่ามันจะต้องมีคนคุ้มครองตามธรรมชาติของเขานะคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดก็คือว่าเมื่อมีสามีใหม่เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยพอมีลูกกับสามีใหม่ปั๊บต้องทิ้งลูกเก่ามันทำให้เสือหนุ่มเหล่านี้ไม่ได้อยู่กับแม่เป็นเวลาเพียงพอเรียนรู้จาก
1: การใช้
0: เร
1: ีย
0: นรู้การใช้ชีวิตจากแม่ถูกทิ้งก่อนเขาเรียกเกิดภาวะถูกทิ้งก่อนกำหนด
1: เป็นพงศกรเป็นอะไรตายอะคะ
0: น่าจะโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติโดยอะไรของเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: โดยธรรมชาติเขาก็ไม่แจ้งสาเหตุการแสดงว่าอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญนะสาระสำคัญก็คือว่าไอ้สองคนไอ้สองตัวเนี่ยมันถูกทิ้งก่อนเวลาอันควรจริงๆแล้วมันจะต้องอยู่เรียนรู้กับแม่กับพ่อเนี่ยนะพ่อก็ตายไปก่อนละแล้วก็แม่ก็ต้องมาทิ้งเพราะว่าแม่เนี่ยตั้งท้องมีลูกใหม่กับสามีใหม่ธรรมชาติก็คือว่าต้องทิ้งลูกเก่าเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยไอ้สามีใหม่ไม่ต้องฆ่าลูกเก่าแน
1: ่เขาเลยต้องทิ้งลูก
0: เขาต้องทิ้งลูกเอาไปอยู่นอกอาณาเขตไปมันก็ต้องไปเรียนรู้การใช้ชีวิตเนี่ยแล้วก็เนี่ยมาก่อเหตุคราวนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆมันเรียนรู้แล้วมันก็ลองผิดลองถูกก็เลยคิดว่าจะยังไม่จับมากักขังเพื่อมาดูก็จะจับตาดูนะเพราะว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะปรับอาจจะปรับพฤติกรรมได้โดยธรรมชาติเพราะว่าสังเกตได้ว่าเขาบอกอย่างเงี้ยเหยื่อที่มาเนี่ยเป็นเหยื่อที่นอน
1: ไม่ใช่เข้าไปล่าตอนเขาเดินเคลื่อนไหว
0: คนถ้ายืนตรงอย่างเงี้ยเสือหนีถ้ายืนหรือนั่งเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้านอนราบเนี่ยเสือจะมีความมีสัญชาตญาณว่าอาจจะเป็นสัตว์ที่เขาสามารถที่จะโจมตีได้เพราะว่านอนราบกับพื้นอย่างนี
1: ้โอเคเดี๋ยวพี่แสงกำลังเล่าสนุกเลยเดี๋ยวเบรกกันก่อนค่ะ
0: ปักสกู๊ปเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณ

0: จรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
5: 8:35 ครับคุณอันมาคุยกันต่อนะครับ
6: กำลังหาภาพตอนไอ้สองตัวนี้มันเล่นน้ำกันอยู่ตรงกลาง
5: อ๋อที่เขาเคยกล้องเขาเคยจับภาพได้ใช่ไหม
6: ใช่มันสวยมาก
5: เป็นภาพนานพอสมควรละมันยังตัวเล็กๆอยู่เลย
6: ฮะเล่นกันสองตัวกลางน้ำแล้วก็มันยังเป็นรูปของอภิญญาตอนนั้นก็ยังนึกถึงคนตั้งชื่ออยู่เข้าใจตั้งนะ
5: ก็เข้าใจว่าอยู่ใน
6: สองตัวก็คือหนึ่งในสองตัวนั่นเองอ่ะ
5: ในไอเนี่ยฮะใน
6: อยู่ใน Facebook หรือว่าอยู่ในเว็บไซต์ของมูลที่สืบนาคเสถียรค่ะมีภาพไอสองตัวนี้อยู
5: ่ก็ผมว่าเขาน่าจะตั้งชื่อละสองตัวนี่แหละแต่ว่าเราผมยังหาไม่เจอว่าตกลงเป็นตัวชื่ออะไรยังไง
6: หรือว่ามัน
5: ย
6: ัง
5: โตมันยังไม่ได้โตพอจนกระทั่งเขาต้องจับมาแล้วก็มาติดไอ้แท็กอ่ะมาติดแท็กปั๊บเขาจะตั้งชื่อเลยพอมันจะขึ้นทะเบียนอันนี้อาจจะยังไม่โตพอถึงขั้นเอาจับมาติดแท็กยังปล่อยให้พ่อแม่เลี้ยงอยู่ก็จะเรียกกันว่าเป็นลูกของอภิญญาลูกของพงศกรไปก่อนเป็นไปได้เพราะไม่อย่างนั้นเขาต้องแจ้งชื่อแล้วล่ะว่าไอ้เสือตัวที่ก่อเหตุนี่ชื่ออะไร
6: ค่ะยังไม่ทันได้ตั้งชื่
5: มีท่านผู้ฟังบอกว่าตั้งชื่อว่าเป็นไอ้ป๋องไปเลยก็แล้วกันโอ้อย่าไปนั่นเลยไม่ชื่อไม่ค่อยจะเป็นสิริมงคลเท่าไหร่
6: เจอแล้วนี่สองตัวนี้ค่ะที่ไปสามก็ท่านผู้ชม
5: ที่กล้องเคยจับภาพได
6: ้
5: อันนี้เป็นกล้องไอ้นั่นเลยใช่ไหมเป็นกล้องหรือว่าเป็นใครที่เขาผ่านไปแล้วก็ไปจับภาพมาได
6: ้ไม่น่าจะคอยดักอยู่มั้งเพราะว่าน่าจะรู้ว่า
5: อ๋อเพราะมันอยู่บน
6: ชอบมาเล่นน้ำ
5: มันอยู่บนเส้นทางเลยนะเอามันอยู่บนน้ำเลย
6: เห็นไหมคะอยู่กลางน้ำสองตัวเนี้ยค่ะท่านผู้ชมเข้าไปดูในเสือโคร่งแห่งป่าห้วยขาแข้งน่าจะไม่ใช่ตัวนี้เพราะไอ้นี่คือปี22ค่ะพี่22 23 24 25 26มัน4ปีที่แล้วเพราะไอ้ตัวนี้
5: มันเพิ่งปี8เดือน
6: เออน่าจะไม่ใช่ไอ้สองตัวนี้ใช่ใช่
5: อันนี้มันปี8เดือนก็เป็นเสือเป็นเสือเด็ก
6: ไม่ใช่แล้วล่ะพี่ไพศาลคะอภิญญาเนี่ยคลอดตั้งแต่ปี65ค่ะอภิญญาคลอดแต่65แล้วนะคะ
5: เขามีลูกทั้งหมดกับเสือสามีพงศกรเขาเนี่ยเข้าใจว่า2คอกนะเห็นเมียนเขาชี้แจงอยู่เหมือนกันไอ้นี่คือคอกล่าสุด ที่ไปที่กับเกิดกับพงศกร

0: ถ้าอย่างนั้นก็ไอ้
1: สองหก
0: สอง
1: ห้
0: ต
1: า
0: ัว
1: อาน จ
0: ี้
1: จะเ
0: อ
1: ป
0: า
1: ็
0: จ
1: น
0: จะ
1: ท
0: เป
1: ็
0: ็
1: อ
0: น
1: ปแร
0: ท
1: ก
0: ี่
1: อาจจะเป็นรุ่นแรกๆครับ
0: ใช่ค่ะเพราะนี่ไงคะเสือโคร่งแห่งป่าห้วยขาแข้งกรกฎาคมปี65ก็คือเมื่อ4ปีที่แล้วมีข่าวแม่เสือโคร่งอภิญญาเนี่ยให้กำเนิดลูกน้อยกลางป่าห้วยขาแข้งจำนวน2ตัวโอเคอย่างนั้นก็น่าจะเป็นน้องของไอ้สองตัวนี้
1: มันมีครอกมันมีเขาจะสองครอกหรือสามครอกนี่แหละ
0: เพราะสองตัวนี้เกิดเมื่อปี65
1: เท่าที่เจ้าหน้าที่เขาให้ข้อมูลนะ
0: ค่ะ
1: เพราะหัวใจสำคัญก็คือว่าเขาก็เจอตัวแล้วว่าเป็นเสือเด็กที่แม่เขาออกมาจากครอบครัวเร็วเกินกว่าที่ควรจะธรรมชาติธรรมชาติโดยทั่วไปไม่ควรจะออกมาใช้ชีวิตเพียงลำพังแล้วแต่ว่าเนี่ยมันออกมาใช้ชีวิตเพียงลำพังมาก่อนทำให้มันต้องมาเรียนรู้อะไรต่างๆแล้วก็มันก็อาจจะเรียนรู้ผิดเรียนรู้ถูกอะไรไปแม้ทางการเข้ามาทำร้ายคนเนี่ยเข้าใจว่าคงจะเป็นเรื่องของความการเรียนรู้อะไรต่างๆที่มันเกิดผิดพลาดขึ้นไม่ได้เป็นลักษณะคล้ายๆมันจะเป็นพฤติกรรมเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงยังตัดสินใจที่จะไม่จับเอามากักขังจะปล่อยเป็นในธรรมชาติแล้วจะเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิด
0: ค่ะคุณนงนุชบอกว่าอย่าใช้คำว่าสามีกับเสือค่ะใช้คำว่าคู่ก็แล้วกันมีคู่ใหม่แต่ว่าคุณพิมพ์ปยาที่บอกว่าขอบคุณมากที่ชอบมากเลยที่เล่าเรื่องของคุณเสือค่ะอ๋อนี่คุณนุงบอกว่าคอกใหม่ค่ะสองปีที่แล้วไอ้ตัวก่อเหตุอ่ะถูกต้อง
1: อ๋อเป็นลูกชุดใหม
0: ่คุณคนฟังข่าวก็มาฟังเห็นที่ฉันเรียกไอ้สองตัวนี้ก็เลยว่าอ้าวเดี๋ยวนี้เรียกคนว่าไอ้สองตัวไม่ฟังไปประมาณเลยเข้าใจว่าเป็นเสือตอนแรกคิดว่าโอ้อารมณ์แรงวันนี้โกรธใคร
1: เรียกใคร
0: ไอ้สองตัวนี
1: ้
0: เป็นเสือนะเสือ
1: ครับฮะมันก็อย่างน้อยผมก็นั่งนึกนะ
0: ข้อมูลที่ดีมาก
1: คนเราเนี่ย
0: ดีมาก
1: เวลาจะเข้าใจอะไรมันก็เข้าใจอะไรทะลุปูโปร่งนะแต่อย่างเจ้าหน้าที่ในอุทยานที่เนี่ยที่อุทัยเนี่ยอะไรนะ
0: ห้วยขาแข้งห้
1: วยขาแข้งเนี่ยเขาศึกษาเสือเขาอยู่กับมันอะไรต่างเนี่ยเขาก็เข้าใจหมดนะอธิบายได้เป็นฉากฉากเลย
0: ใครเลิกกับใครอะไรมีไหม
1: คือรู้พฤติกรรมรู้อะไรต่างๆแต่ว่าแต่กับมนุษย์ด้วยกันบางทีเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะ
0: เราตั้งกล้องดูไม่ได้เนี่ยพี่ถ้าเราตั้งกล้องดูมนุษย์สักคนหนึ่งได้ตลอดเวลาเราจะเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าเราตั้งกล้องดูได้ทั้งหมดแล้วก็เอาข้อมูลมาแชร์วิเคราะห์กันเนี่ยเราจะทะลุปูโป่งเลยค่ะอันนี้เราตั้งกล้องดูมนุษย์บางคนไม่ได้แล้วบางทีเราเห็นเราก็เอามาแชร์อะไรไม่ได้เรามันก็เลยเป็นเรื่องที่คนที่เห็นเข้าใจอยู่คนเดียวค่ะศึกษาพฤติกรรมมนุษย์อะค่ะ
1: แล้วไม่เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะรู้สึกตั้งความหวังไว้สูงกับมนุษย์ด้วยกันนะพอทำอะไรที่มันดูแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะทำมนุษย์ด้วยกันไม่ควรจะทำอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดอะไรที่มันเป็นแรงที่มันจะเป็นในลักษณะของเรื่องอารมณ์เนี่ยสูงความเครียดแค้นความไม่พึงพอใจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมากดในเรื่องอื่นๆแต่ในขณะที่สัตว์เนี่ยเราก็ยังมองเขาในสิ่งที่ว่าคือเขาก็
0: เขาเป็น
1: เดรัจฉานใช่ไหม
0: มันไม่ได้
1: มีความ
0: อยู่ด้วยสัญชาตญาณแต่มนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยวิจารณญาณ
1: เรามี
0: นี่คือความต่างระหว่าง
1: เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นผู้ที่มีความคิดความอ่านรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมอะไรต่าง
0: ๆมีวิจารณญาณแต่สัตว์เขาใช้สัญชาตญาณอย่างเดียวค่ะ
1: คือจะเปรียบเทียบกับเรื่องไอ้คดีไอ้ที่เป็นฆาตกรที่ฆ่าคนมากมายอันนั้นเราไม่ค่อยจะไปดูถึงไอ้เรื่องของต้นตอหรือสาเหตุก็จะมีคุณอันมาสกิดมาพูดอะไรบ้างนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เราจะแสดงความโกรธเกรี้ยวไปนะ
0: โกรธเกรี้ยวแล้ว

0: ก็คิดว่าต้องเอาไปประหารชีวิต
1: ใช่
0: แล้วก็สาดคืออันนั้นมันง่ายอะแสดงออกแบบนั้นง่ายแล้วเรตติ้งดีค่ะพี่เมย์สารแต่ว่าถ้าพูดอะไรที่มันเยินเยอะหน่อยว่าโอ้โหเห็นกันหมดเลยว่าไอ้นี่มันถูกพ่อรังแกถูกแม่ทิ้งอะไรทําร้ายมาตั้งแต่เป็นเด็กเห็นกันหมดเลยแล้วเคยใครเคยช่วยมันบ้างอะถามจริงไม่มีใครเคยช่วยเลยเด็กคนหนึ่งถูกทําร้ายมาตั้งแต่เกิดกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีองค์กรเก่าแก่อย่ามาแตะนะใกล้ชิดประชาชนที่สุดแล้วไปอยู่ที่ไหนอะเคยช่วยเคยสอดส่องไหม
1: ครับ
0: เอาวันนี้บอกไปคอยจับมันถ้าคุณช่วยเด็กคนหนึ่งตั้งแต่เมื่อ30 ปีที่แล้วอ่ะคุณก็ช่วยชีวิตคนได้เยอะเลยนะคะที่โดนเขารังแกแล้ววันนี้ตำรวจมาโอดครวญอีกอุตส่าห์ไปจับโจรได้มาหาว่าเป็นพวกเด็กกับโจรเอ้ามีมาโอดควรก็ชี้แจงสิมันใช่หรือไม่ใช่
1: เออมีจริงไหมถ้ามีก็ต้องแก้ไข
0: เออแล้วตำรวจต้องเยอะต้องแยะดีหมดทุกคนหรือเปล่าล่ะ
1: ครับก็เลยพลอยคิดมาถึงเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ได้นะก็เลยเอามาพูดสักนิดหนึ่ง
0: ค่ะ
1: มาดูเรื่องนี้สักนิดครับคุณอันครับก็เอาเรื่องที่ดูจะเป็นสิ่งที่หลายคนก็รอคอยอยู่นะครับเมื่อวานเนี่ยคุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังบอกว่ากระทรวงการคลังร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งผลักดันโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือที่เรียกกันว่าโซล่ารูฟท็อปเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนโดยคาดว่าจะอุดหนุนในลักษณะเงินให้เปล่า 50,000 บาทต่อครัวเรือนครับโดยได้รับจัดสรรงบประมาณมาจากพ.ร.ก.เนี่ยเงินจากพ.ร.ก.เนี่ยที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะ
0: หมายถึงว่ากู้เงินมาแจกอีกแล้วเหรอฮะบ้านละ50,000เลย
1: บ้านละ50,000
0: โอ้โห
1: ก็อันเนี้ยก็จะก็เนี่ยเตรียมแล้วจะเงื่อนไขก็คือว่าจะอุดหนุนให้เปล่าเนี่ยหลังต่อครัวเรือนเนี่ยครัวเรือนละ50,000ควบคู่กับการนำระบบการหักลบกลบจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าเน็ตบิลลิ่งมาใช้ซึ่งเป็นการคิดแยกระหว่างค่าซื้อไฟฟ้ากับค่าขายไฟฟ้าและนำเงินค่าขายไฟฟ้ามาหักลบกันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าได้และนอกจากนี้ยังจะได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐได้แก่ออมสินธ.ส.ในการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนครับให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องสำรองเงินก้อนใหญ่เพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยหลังจากหักส่วนลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 50,000 บาทแล้วค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือประชาชนสามารถขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารรัฐเพื่อผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้ต่อไปในการนี้สถาบันเงินการเงินจะใช้เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อรูปแบบใหม่ที่ประเมินจากพฤติกรรมประวัติการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันกลไกการชำระคืนสินเชื่อยังได้รับการออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสามารถผ่อนชำระคืนสถาบันการเงินได้โดยหักจากมูลค่าค่าไฟฟ้าที่ลดลงในแต่ละเดือนเช่นหากครัวเรือนสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 2,000 บาทอาจแบ่งจ่ายคืนชำระหนี้แก่ธนาคาร 1,000 บาทและคงเหลืออีก 1,000 บาทเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าจริงที่ได้รับทันทีนะการคำนวณเบื้องต้นเชื่อว่า 3-4 ปีจะคุ้มทุนนะโดยที่ประชาชนไม่ต้องออกเงินเองเลยและตั้งแต่ปีที่ 4-5 ครัวเรือนก็จะได้รับประโยชน์จากการลดภาระค่าไฟฟ้าเต็ม
0: ๆ30 ปีก็คือสมมุติว่าเอาปีอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะถ้าหากว่าไม่เอาแบตเตอรี่อะค่ะพี่ไพศาลมันจะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาท
1: ครับ
0: อย่างที่บ้านทำเนี่ยใช้แบตเตอรี่อยู่ที่200,000อะพี่ไพศาล

0: แต่ถ้าเอาพวกแบรนด์เนี่ยมันจะ 300,000 เลยนะคะที่เราไม่ต้องเอาแบรนด์แล้วเอาธรรมดาอยู่ที่ประมาณ 200,000 ถ้าไม่เอาแบตเตอรี่อยู่ที่แสนกว่าๆหรือว่าเขาอาจจะเอาของอะไรมาให้คุณก็ได้หรืออยู่แสนหนึ่ง 50,000 เท่ากับกู้ 50,000 กู้ 50,000 ใช้เองแล้วก็ประหยัดประหยัดไฟได้สมมุติว่าใช้มากก็ขายไฟคืนถ้าแสนหนึ่งนะพี่ไพศาลไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีแบตเตอรี่กลางคืนคุณอยู่อ่ะคุณต้องใช้ไฟคุณต้องซื้อไฟใช้
1: ใช่
0: คุณต้องอยู่บ้านกลางวันคุณถึงจะคุ้มทีนี้คุณไม่อยู่บ้านกลางวันและกลางคืนคุณไปซื้อไฟใช้แต่กลางวันคุณคิดว่าคุณผลิตไฟได้แล้วขายคืน
1: ก็ไม่คุ้มหรอกเพราะขายคืนไปได้2บาทกว่าใช้ไฟคุณเท่าไหร่อ่ะ3บาท
0: เขาเปลี่ยนฮะเขาเปลี่ยนเป็นไอ้อะไรอ่ะไทม์ทูยูสอะไรอ่ะที่พอกลางคืนมันจะถูกลงแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะกลางวันคิดว่าจะขายคืนแล้วก็เอาส่วนต่างแล้วก็ไปจ่ายไฟค่าไฟตอนคืนไม่มีแบตเตอรี่แล้วก็ราคาเรียนก็ไม่แน่ใจนะของถูกของแพงคุณจะใช้ได้กี่วันเอาใครมาติดให
1: ้โอ้ยตอนนี
0: ้ขนาดไหน
1: ผมดูพวกยูทูบเบอร์เขาสายเนี้ยเขาเต็มไปหมดเลย เขาติดตั้งแล้วเขาเล่าให้ฟังเลยว่ายังไงเขาติดเท่าไหร่เอาช่างที่ไหนติดแล้วประหยัดไม่ประหยัดอะไรยังไงโอ้ผมดูแล้วมันเยอะมากมีคนเหล่านี้เข้ามาแชร์ข้อมูลกันมากเลยนะคราวนี้ข้อมูลสำคัญคุณอันถามว่าแล้วคิดว่าจะรับครัวเรือนที่จะเข้าร่วมโครงการได้มากน้อยแค่ไหนคุณเอกนิติบอกว่าตั้งเป้าช่วยเหลือการเปลี่ยนผ่านราว 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนครับ 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนโดยมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบ้านที่มีภาระค่าไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 3,000 บาทขึ้นนะถ้าต่ำกว่า 3,000 บาทมาเนี่ยคงจะยังไม่แนะนำว่าจะช่วยประหยัดได้จริงนะซึ่ง
0: ถ้าล้านครัวเรือนก็ใช้50,000ล้านสำหรับโครงการนี้ล้านคูณ 50,000
1: ครับก็เขามีเท่าไหร่ล่ะ 200,000 ล้านนี
0: ่ก็คือให้โครงการนี้ 50,000 ล้านไปเลย
1: ครับก็เขาบอกอะไรก็ด้วยเนี่ยแล้วข้อแนะนำนะติดตั้งขั้นต่ำแนะนำที่5กิโลวัตต์มีราคาประเมินเบื้องต้นในท้องตลาดอยู่ที่ประมาณ 100,000 กว่าบาทถ้า 100,000 กว่าบาทเนี่ยก็จ่ายจริงๆก็แค่ 50,000 ก็กู้มา
0: ก็ถ้าอยู่บ้านกันกลางวันจะคุ้มเพราะว่าแสนกว่าบาทไม่มีแบตเตอรี่เปิดใช้ไปวันไหนแดดไม่ออกอย่างหน้าฝนเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าอากาศสลึมสลืออย่างวันนี้นะพี่ไปสายครับคือถ้ากลางวันแดดจัดเลยนะมันจะได้ประมาณ 4-5,000 กิโลวัตต์นะ 4-5,000 วัตต์แต่ถ้าวันไหนที่อย่างเมื่อวานเนี้ยฝนตกอะเหลืออยู่400เปิดได้แค่พัดลม อย่าเปิดหม้ออบลมร้อนนะ เปิดหม้ออบลมร้อนอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำไม่ร้อนอะไรที่ทำไม่เย็นมันจะพุ่งขึ้นไปเห็นเลย
1: ใช้ไฟเยอะ
0: ดูแอปพลิเคชันมันก็มีผลดีนะคะพี่ภาษาเราไม่ต้องเราดูเราจะรู้เลยว่าใครอยู่บ้านเข้าไปในแอปปุ๊บถ้าใช้ไฟขนาดนี้แสดงว่าจะเต็มอยู่บ้าน
1: ครับอันนี้ก็ให้ข้อมูลมาก็รออันนี้เป็นหลักการที่เขาวางไว้เบื้องต้นนะก็ประมาณนี้ท่านที่สนใจอยากจะเปลี่ยนเนี่ยมีโอกาสสูงนะเพราะดูแล้ว1ล้านครัวเรือนได้เบรกได้สูงสุดถึง1ล้านครัวเรือนเนี่ยมันน่าจะครอบคลุมพอสมควร
0: ก็เขาให้ฟรี 50,000 เอาไปเถอะกู้ลืม
1: ครับ
0: มันหายากนะอยู่ๆคนเอาเงินมาให้ 50,000 น่ะแล้วมันเป็นเงินของเราด้วยนะภาษีของเรานะทั้งหมดที่เขาไปกู้มา 200,000 น่ะสุดท้ายเขาต้องเอาภาษีอากรของเราที่เราเสียไปอ่ะไปใช้หนี้คืนค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนั่นน่ะเงินของเราค่ะภาษีของเรา
1: เนี่ยแล้วเขาบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำข้าวก๊าซจากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าสูงถึงราว 60% ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้าง

0: ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะที่คุณเอกนิติเขาบอกว่าที่ต้องทุ่มเทให้การผลักดันโดยการมีเงินอุดหนุนอะไรให้ขนาดนี้นะก็จะมีการทำในเรื่องของ one stop service นะซึ่งจะมีการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐานการติดตั้งตลอดจนคัดเลือกและประเมินคุณสมบัติของผู้ประกอบการเพื่อป้องกันอุบัติภัยไฟฟ้าลัดวงจรและนอกจากนี้สำนักงาน BOI ก็จะเข้ามาร่วมกำหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่ผลิตภายในประเทศทั้งแผงโซล่าและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องเพื่อผลักดันให้ห่วงโซ่อุปทานและผู้ประกอบการไทยได้รับประโยชน์พร้อมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพในประเทศไทยในคราวเดียวกันจีนก็มาลงทุนตั้งโรงงานผลิตไอโซล่าเซลล์อยู่ในบ้านเราบ้างแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเขาส่งออกด้วยค่ะเขาโดนมาตรการภาษีจากสหรัฐเข้ามาพี่สารที่ท่านทำเรื่องรายการพวกนี้มาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วก่อนหน้านี้มันแพงมากเพราะมันมีแค่ญี่ปุ่นกับเยอรมันเท่านั้นมันแพงมากตอนนี้จีนตีตลาดหมดเลยแต่จีนก็หลายเกรดหลายราคามากเลยนะคะจ
0: ี
1: นประเภทที่แบบเอาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทเยอรมันได้เทคโนโลยีเยอรมันจีนที่แบบผลิตเองอะไรต่อมีอะไรอะค่ะ
0: ครับ
1: มันมีความต่างกันอยู่ในเรื่องของเทคโนโลยีของความทนทานแต่ที่ฉันอยากจะเน้นคือเรื่องความปลอดภัยได้มาตรฐานค่ะ
0: เพราะว่าไม่เช่นนั้นไฟไหม้หลังคาบ้านเราได้นะ
1: ปลอดภัยได้มาตรฐานทั้งอุปกรณ์แล้วก็ตัวคนติดด้วยอะ
0: มันก็เกี่ยวพันกับราคาใช่ไหม
1: แน่นอน
0: ปลอดภัยมันก็ต้องแพงหน่อย
1: เรียน
0: ไอ้ถูกนี่ให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่ามันอาจจะเสี่ยงเยอะนะ
1: ที่บ้านติด 200,000 นี่ไปสารเพื่อนติด 300,000 กว่ามีแบรนด
0: ์
1: เทคโนโลยีอัพอีกระดับหนึ่งมันไม่เหมือนกันหรอกค่ะ
0: แล้วเนี่ยผมดูจาก YouTube ผมก็เลยแล้วไม่ใช่ว่าติดแล้วติดเลยนะเพราะว่ามันจะต้อง
1: ล้างค่ะ
0: ล้างทำความสะอาดเนื่องจากว่าพอมันสกปรกแล้วเนี่ยไอการรับพลังงานไฟฟ้าของมันก็จะลดไอประสิทธิภาพลงเป็นลำดับต้องมาล้างทำความสะอาด
1: ต้องล้างเขาก็จะ
0: เขาก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะผูกกับผู้ติดตั้งนั่นแหละคือมีสัญญาผูกพันเลยว่าเขาจะมีรอบในการมาหมุนเวียนทำความสะอาดให้เราแล้วก็จะรวมอยู่ในค่า maintenance
1: แล้วมันก็มีแบบรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะรุ่นเก่าล้างยากรุ่นใหม่ไม่มีขอบล้างง่ายไปดูค่ะของดีราคาถูกไม่มีหรอก
0: แต่ว่ายังไงก็ไหนๆเขาจะตั้งใจจะติดตั้งแล้วก็รอคุณเอกนิติเขานิดหนึ่งให้เขาเคาะมาอย่างเป็นทางการนะมันก็จะช่วยเซฟได้เยอะจริง
1: ๆถ้าคืนทุนใน 3-4 ปีทำไมรัฐไม่ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าแล้วเอาเงินที่ได้มาลดค่าไฟคุ้มกว่าไหม
0: เขาก็รับซื้อไฟจากเอกชนที่เป็นอะไรต่างๆก็อยู่เยอะนะเพราะทำอยู่เยอะทีเดียว
1: อันนี้เรียนอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะคุณภูเสศฟ้าต้นทุนที่สูงที่สุดในการทำโซลาร์เซลล์ไม่ใช่แผงโซลาร์เซลล์ค่ะคือที่ดิน
0: ที่ดิน
1: ที่ดินราคาต้องไม่เกินไร่ละ 300,000 บาทถ้าราคาเกินไร่ละ 300,000 บาทคุณไปประมูลทำโซลาร์เซลล์คุณเจ๊งค่ะมันมีการคำนวณออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: กรมชลประทานหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เขาไม่อยากเก็บน้ำก็ไปวางไว้ในน้ำก็เลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ดินพวกนี้คุณคำนวณ 300,000 บาทเฉพาะราคาปัจจุบันไม่ได้ที่ดินเนี่ยมันจะราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการที่คุณไปทำโซลาร์เซลล์แล้วก็ที่ดินคุณต้องถูกทิ้งตามสัมปทาน 20-30 ปีมูลค่ามันขึ้นไปถึงขนาดไหนแล้วมันไม่คุ้มค่าม ันไม่คุ้มค่าเพราะนั้นคนที่ทำโซลาร์เซลล์เนี่ยเวลาที่เขาขายแพงขึ้นเนี่ยมันประเมินต้นทุนที่ดินด้วยนะคะเรื่องจัดการเรื่องมันเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกค่ะสำคัญเรื่องต้นทุนราคาที่ดินค่ะใครล่ะที่จะไปโกยราคาที่ดินได้ขนาดนี้มามากที่สุดค่ะ
0: ของจีนเขามีทะเลทรายมีอะไรเขาอย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: เขาก็ไปเอาตามทุ่งที่เป็นทะเลทรายที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรได
1: ้
0: คนไม่สร้างบ้านแปลงเมืองไม่ทำการเกษตร
1: ไล่ละ300,000เมืองไทยมัน
0: ของเรามันโอ้โหหาที่อย่างนั้นไม่ง่ายนะครับ

0: ลูกยางปลูกอะไรนะคะที่เขานิยมปลูกทุ่งทุเรียนอะไรอ่ะมันได้มากกว่าต้นทุนที่ดิน300,000นะคะ
1: ครับ
0: ถ้าจะมาทำไฟฟ้าถูกๆไม่คุ้มหรอกค่ะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: มันมีเรื่องที่ต้อง
0: มันเป็นค่าเสียโอกาสในอนาคตด้วย
1: ครับ
0: ราคาที่มันเพิ่มขึ้นแล้วมันทำอะไรไม่ได้พอเป็นไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้ามันจะผูกสัญญาอยู่อย่างนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับแล้วก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันนะครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลสั่งการกฟผ.เร่งขยายเขตไฟฟ้าประสาทตาควายเนิน350ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี2570มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและขวัญกำลังพลแนวหน้านางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประสาทตาควายและเนิน350เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติก่อนเดินทางรับฟังข้อมูลพื้นที่บริเวณประสาทตาควายและเนิน5และเนิน350นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เขต3ขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประสาทตาควายและเนิน350โดยได้บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงประสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางทางนี้นายพลพีได้มีข้อสั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3เร่งรัดดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงานโดยเร่งด่วนพร้อมกำชับเริ่มดำเนินการภายในปี2569และให้แล้วเสร็จในช่วงต้นปี2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศรัชดาชี้ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคทะลุ50สะท้อนสัญญาณฟื้นตัวนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน2569ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.2 และกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคเกษตรการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังขยายตัวต่อเนื่องดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนมุมมองของประชาชนต่อเศรษฐกิจและกำ

0: ำลังซื้อการปรับตัวขึ้นครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสัญญาณการฟื้นตัวเริ่มชัดเจนขึ้นและมาตรการของรัฐบาลเริ่มมีส่วนสนับสนุนให้ความเชื่อมั่นของประชาชนปรับดีขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและชุมชนอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในประเทศควบคู่กับการดูแลประชาชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่จังหวะที่ความเชื่อมั่นเริ่มฟื้นตัวเดินหน้ามาตรการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการขยายตลาดส่งออกและเปิดตลาดใหม่การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยการต่อยอดการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมถึงการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลยกระดับป้องกันและปราบปรามการทุจริตทะเบียนราษฎรและสัญชาติจะตั้งศูนย์โดปา NICE Center บูรณาการกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมาภายใต้แนวปฏิบัติปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยยึดพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่ยึดติดกับตัวบุคคลหรือสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเสมอภาคโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระทำความผิดทางทะเบียนรัฐบาลเดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายยกระดับการป้องกันและการปราบปรามทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือโดปา NICE Center เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์การจัดตั้งศูนย์เป็นการยกระดับการคุ้มครองข้อมูลทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ที่มีความสำคัญต่อการมั่นคงของประเทศรวมทั้งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านทะเบียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศหากประชาชนพบความผิดปกติการทุจริตทะเบียนราษฎรและสัญชาติสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทางสายด่วน1548ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรสายด่วน1567

0: ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองและภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: นาฬิกา11นาทีครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อสวัสดีครับคุณอันนะคุยกันต่อนะครับ
6: ได้ยินปะคะ
5: ครับได้ยินครับ
6: ค่ะเนี่ยเสียใจมากเลยวันที่7ใช่ไหมคะถ้ารู้ว่าเมื่อวานนี้วันที่6เนี่ยจะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิตอ่ะดิฉันจะไปเฝ้าตั้งแต่เช้าจนเย็นจนมืดเลยพี่ไพศาล
5: อะไรภาพใคร
6: ที่ดูแล้วมีความสุขมากก็คือที่พระองค์ทีท่านเสด็จ
5: เจ้าฟ้าที่บางกอนนะ
6: ค่ะเจ้าฟ้าที่บางกอนนะคะพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บางกอนรัศมีโชติพระองค์ท่านเสด็จไปการส่วนพระองค์กับพระสหายชาวญี่ปุ่นไม่เห็นภาพตอนขึ้นมานะคะแต่เห็นภาพตอนเสด็จเดินลงมาจากบันไดรถไฟฟ้าแล้วก็มีทหารองครักษ์อยู่สองสามคนอยู่ข้างหลังแล้วก็ภาพจากคนไทยที่ถ่ายจากข้างล่างกลุ่มผู้หญิงยืนอยู่แล้วก็ถ่ายภาพท่านเดินลงมากับพระสหายชาวญี่ปุ่นสาวสวยน่ารักแล้วก็น้องชายท่านอยู่ตรงกลางท่านก็จูงมือลงมาทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่ถ่ายคลิปก็พูดว่ามีแฟนแล้วเหรอมีแฟนแล้วเหรอมีแฟนแล้วเหรอเหมือนกับมีความสุขอะนะคะมีแฟนแล้วเหรอปรากฏว่าพอพระองค์ท่านลงมาก็บอกว่าเป็นเพื่อนครับกำลังจีบอยู่ถือเสื้อให้เขาด้วยเป็นเพื่อนครับกำลังจีบอยู่ถือเสื้อให้เขาด้วยคือพี่สารเดียนก็ไม่ทราบว่าคนอื่นเป็นยังไงนะคะแต่เดียนดูคลิปนี้แล้วมีความสุขอะค่ะ
5: ครับ
6: เห็นพระองค์ท่านมีความสุขก็มีความสุขด้วยประชาชนถามว่าอุ้ยแฟนเหรอใช่เพราะตอนที่เดินลงมาจะได้ยินเสียงว่ามีแฟนแล้วเหรอมีแฟนแล้วเหรออุ้ยแฟนเหรอก็คงอดที่จะถามไม่ได้อะนะคะนี่เพื่อนครับกำลังจีบอยู่ถือเสื้อให้เขาด้วยประชาชนก็กรี๊ดเลยค่ะ
5: เดี๋ยวก่อนเราจะไป
6: ญี่ปุ่นเป็นภาษาชาวญี่ปุ่นค่ะ
5: มีเรื่องของไอ้โครงการ
6: CEO

0: ซีโออ
1: าเซ
0: ออ
1: ี
0: ฟ
1: ยน
0: อาเซียนนะคุณอัน
1: ค่ะเดี๋ยวนะเนี่ยอยากจะให้เร่งประชาชนคืออยากจะให้เร่งตัดสินใจมาสมัครนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกจนแค่วันที่25นี้แล้วค่ะ
0: ดูเมื่อวานข่าวที่รัฐบาลให้การต้อนรับมินออนไลน์เนี่ยมันเป็นสัญญาณนะว่าคงจะพยายามเปิดทางให้กลุ่มทุนไทยนักธุรกิจไทยเข้าไปในเมียนมากันอย่างคึกคักจากเนี้ยเพราะว่าก็ว่างเว้นมาแล้วก็ขณะเดียวกันก็คล้ายกับตลาดของประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาก็แทบจะเรียกว่าต้องถอนมาให้หมด
1: ตลาดกัมพูชาหายตลาดเวียดนามตลาดพม่าหายปูนเคยไปผลิตที่นั่นได้เข้าไปถอดหมดเลยค่ะโรงงานปูนของเราอะโรงงานปูนที่เหลืออยู่คือของจีนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะจีนส่งทหารไปเฝ้าจีนมีกองกำลังของตัวเองเฝ้าโรงปูนอยู่ที่พม่านะคะ
0: คร
1: ับ ไอเรามันมีกองกำลังทหารไปเฝ้าที่ไหนล่ะถ้าเขาสงบเราก็เข้าไปค้าขายได้คนไทยเราเพื่อนที่ฉันเยอะนะคะที่ไปสารค้าที่ช่วงหนึ่งอะไปเป็นแบบตำแหน่งใหญ่กันอยู่ที่พม่าเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้หายกลับกันมาหมดเลยโรงงานต้องปิดต้องขายอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วล่ะอยากจะให้เข้ามาได้อัปเดตความรู้กันนะคะหลักสูตร MCOT CEO of ASEANเปิดเป็นรุ่นที่3แล้วรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มค่ะจะเริ่มเรียนกัน2กันยายนไปจนถึง5ไปจนถึง9ธันวาคมนี้จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ค่ะรวมถึงจะนำนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนด้วยเจาะลึกมหาอำนาจสหรัฐกับจีนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่อง AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารในเชิงรุกด้วยค่ะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรศัพท์โทรได้ตลอดเวลาเลยนะคะ0944803076 0944803034 0943966649ขอเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ครับ
1: นะคะไม่ผิดหวังแน่นอน 59,000 บาทค่ะ
0: ไอ้เรื่องโกงสอบท้องถิ่นเนี่ย Next New เขารายงานเรื่องของการตรวจสอบเส้นเงินนะโดยบอกว่าปปช.ประชุมองค์คณะไต่สวนก็ได้แบ่งผู้ร่วมกระทำความผิดออกเป็น6กลุ่มหลักมีนายหน้าตัวกลางรับเงินหลังตรวจสอบกระแสเงินจากการโอนจากผู้สอบพบว่ามีนายหน้าประมาณ114คนกระจายทั่วประเทศราคาที่จ่ายต่ำสุดเนี่ย 3,500,000 ก่อนมีการบวกเพิ่มแต่ยอดจ่ายต่อหัวสูงสุดมากถึง 900,000 บาทในบางตำแหน่งโดยแหล่งข่าวจากปปช.ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว Next Newsถึงความคืบหน้าการไต่สวนคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะโดยบอกว่าเมื่อวันที่5สิงหาคม69มีการประชุมองค์คณะไต่สวนที่มีนายสุชาติตระกูลเกษมสุขเป็นประธานกรรมการนะในที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าการไต่สวนและการสืบสวนคดีนี้ซึ่งจะแบ่งกลุ่มที่น่าจะร่วมกระทำความผิดเป็น6กลุ่มอาทิข้าราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสอบโดยตรงข้าราชการที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มแก้ไขกระดาษคำตอบหรือผู้ประสานงานจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มนายหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับเงินจากผู้ที่ต้องการสอบบรรจุซึ่งข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการตรวจสอบกระแสเงินพบการโอนเงินจากผู้สอบมีประมาณ114คนกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วก็มีบริษัทเอกชนที่รับจ้างช่วงจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการจัดศูนย์สอบ10แห่งและเป็นจุดที่มีกระดาษคำตอบและมีเป็นจุดที่มีการตรวจกระดาษคำตอบเป็นต้นแหล่งข่าวบอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าราคาที่จ่ายสามารถสอบได้ต่ำสุดเนี่ยทำให้สามารถสอบได้ต่ำสุดเนี่ยจ่าย 350,000 ส่วนนายหน้าจะไปบวกเพิ่มเท่าไหร่แล้วแต่นายหน้าแต่ละรายพบว่าในการจ่ายค่าหัวสูงสุดมากถึง900,000 บาทในบางตำแหน่ง

0: แหล่งข่าวยังระบุว่าการตรวจพบกระแสเงินจากผู้เข้าสอบจ่ายไปยังกลุ่มนายหน้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทำให้มีการแบ่งเจ้าหน้าที่ออกไปสอบปากคำเพื่อไต่สวนทั้ง10ศูนย์เพื่อได้ข้อมูลว่าเงินจากนายหน้าโอนไปที่ใครจากข้อมูลเบื้องต้นเชื่อว่าเงินจากการโกงสอบครั้งนี้จะมีจำนวนหลายพันล้านบาทแต่ยังไม่สามารถหาได้ว่าเงินจำนวนนี้ไปตกอยู่ที่ใครบ้าง
1: อ้าวก็ตรงนี้แหละค่ะพี่เมษาจับเจ้าหน้าที่มารายงานตัวละ5คนอีก7คนยังไม่มารายงานตัวได้ระดับทิพดีคนหนึ่งอาจารย์มสวคนหนึ่งแล้วเงินทั้ง 4,500 ล้านไปอยู่ไหนอะคะไอ้ตรงนี้แหละ
0: คือที่ผมสงสัยอยู่ก็คือว่าจริงๆแล้วปปช.ถ้าจับเรื่องเส้นเงินเนี่ยน่าจะประสานกับปปง.นะเพราะปปง.เนี่ยเขาในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยเขาเข้าไปยึดอายัดได้ก่อนเลยไม่ต้องไปรอไต่สวนไม่ต้องไปรออะไรจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยคือคล้ายๆเนี่ยฟังอย่างเงี้ยมันคล้ายๆเป็นอันนี้เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของข้อกล่าวหาไอ้เรื่องเส้นเงินเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะต้องเอาถือเป็นหัวใจสำคัญนะเพราะวัตถุประสงค์สำคัญมันก็ทำเพื่อเงินนี่แหละพอถ้าไล่เส้นเงินแล้วก็ไปยึดอายัดถึงไหนให้สุดๆไปก่อนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางคดีค่อยเดินตามเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะเป็นหลักของการทำคดีประเภทที่มีการทุจริตนะแต่เที่ยวนี้มันน่าตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าปปช.เขาใช้วิธีไต่สวนก่อนตรวจสอบเส้นเงินก่อนแล้วก็ดูที่ว่าเงินมันไปถึงใครยังไงบ้างซึ่งจะทำอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วไม่ทันการแล้วครับยักย้ายถ่ายเทไปหมดอ่ะคือทีแรกเราก็เห็นว่ามันไม่มีความคืบหน้าเลยตั้งแต่มีประเด็นเรื่องนี้มาในเรื่องของการแจ้งข้อหาฟอกเงินแล้วก็ไล่เรื่องเส้นเงินเรายึดอายัดตามยึดอายัดไปก่อนนะจนกระทั่งคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาไม่ตรวจสอบอ๋อปรากฏว่าปปช.เขาก็ตรวจสอบแต่อำนาจเขาก็ไม่ได้ว่ามีเขาก็มีตามแค่พยานหลักฐานใช่ไหมที่เขาจะตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นคดีทุจริตแต่ว่าไม่ใช่หัวใจสำคัญถ้าหัวใจสำคัญเนี่ยต้องเอาส่วนนี้ไปให้ปปง.เขาดำเนินการ
1: ค่ะและอย่างข้อหาเนี่ยพี่ไพศาลคะอย่างคุณธีรสุภวิบูลย์ผลอดีตอธิบดีที่โดนเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมเอกสารราชการ
0: 157ใช่
1: รับรองเอกสารรับรองหลักฐานเท็จทำให้เอกสารสูญหายร่วมกันปลอมเอกสารและเปิดผนึกเอกสารโดยมิชอบ
0: เ
1: จ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อหาเรียนถามว่าข้อหาทั้งหมดเนี่ยมันแรงไหมคะแล้วมันเป็นข้อหาชุดเดียวกันไม่ใช่หรอก็คือถ้าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมันต้องใช้เอกสารเท็จรับรองเอกสารเท็จมันเป็นเพียงแค่แบบมันเป็นชุดอะคือถ้าเอกสารที
0: ่เท็
1: จมันต้องปลอมแล้วมันจะเท็จแล้วมันเอาไปปฏิบัติไม่ดี
0: ก็พูดตรงๆมันก็ยังไม่ถึงก็อยู่เป็นข้อหารอบๆไอ้เรื่องของการทุจริต
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ได้พุ่งตรงไปที่ว่าเออเนี่ยท่านเนี่ยอยู่ร่วมกระบวนการการทำทุจริต
1: ใช่ค่ะ
0: แจ้งข้อหารอบๆเนี่ยปลอมแปลง
1: แค่แบบว่าเปลี่ยนเพราะว่าเป็นคนที่เอาเอกสารเอาหลักฐานไปเอาจะไอ้นั่นมาแก้อะไรแค่นี้เองอ่ะไม่ได้บอกว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตหรือว่าเอาคนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยข้อหาเป็นแบบนี้นะคะ
0: ใช่
1: ไม่ได้ว่าเป็นข้อหาที่แบบตีไปที่กล่องดวงใจอ่ะ
0: ก็มีหนึ่งที่กว้างที่สุดก็157ก็เป็นเจ้าหน้าที่ก็157อยู่แล้ว
1: ซึ่ง157ก็โดนกันเยอะเฉยๆค่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้รู้สึกเป็นข้อหาพิเศษอะไรอ่ะใครก็โดนทั้งนั้น157ไม่ใช่เป็นข้อหาแบบอะไรเอาคนเข้ามาโกงสอบมันไม่ใช่ข้อหานั้นเลยนะฮะ
0: ครับก็คือเอาว่าถ้าเขาตรวจสอบเส้นเงินกันนะที่ปปช.เขาสอบเนี่ยก็ยังไงก็ไม่มาถึงคุณทางอธิบดีสถแน่นอนเพราะว่ามันดูจากข้อหาแล้วก็ไม่มีการแจ้งอะไรที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้มันมีการสืบเส้นเงินมาถึงท่านก็อย่างนี
1: ้ใจว่า
0: ครับ
1: ไอ้ที่พูดกันว่าคดีนี้จบแล้วเนี่ยยังไม่จบหรอกค่ะจะจบต่อเมื่อเอาคนเข้าคุกได้ดิฉันดูจากคดีนี้แล้วเนี่ยดีไม่ดีหลุดหมด
0: คือเป็นไปได้ว่าเส้นเงินเนี่ย
1: เพราะว่าเส้นเงินมันไม่มัดเลย
0: มันจะไปจบแค่นายหน้าคนที่รับมาคุณจ่ายมาคุณ

0: คุณเป็นคนที่มาสอบแล้วคุณจ่ายให้ใครไอ้คนที่รับคุณนั่นน่ะโดนเท่านั้น
1: แค่นั้น
0: อย่างที่ปลัดอะไรนะที่ไปรับมาจากอส3คนนะอันนั้นก็โดนไป
1: ทางภูเก็ตแล้วก็ทางสตูล
0: ซึ่งก็มีเยอะไงปวช.เขาบอก114คนไงคนเนี้ยพวกที่รับ
1: แต่ว่าปวช.ทำงานไม่ต้องยากเลย
0: ส่งไปให้ใครเนี่ยมันคงไม่มีใครซัดทอดใคร
1: ไปดูในเพจอะไรอะคะ

0: เขาไปไกลกว่าปปชเยอะแล้วค่ะเอาจริงๆนะปปชเพิ่งมาพูดว่าร้อยกว่าคนก็คงจะต้องพูดอะเพราะว่าเขาเล่นเปิดทุกวันอะเปิดหมดเลยใครทำคาแคร์ใครทำร้านกาแฟใครทำหมู่บ้านจัดสรรเคยทุจริตมีคดีติดตัวอะไรกันบ้างเปิดหมดเลยเปิดทุกวัน
1: ครับก็ส่วนไอ้เรื่องของการที่จะเอาผู้ที่ทุจริตแล้วบรรจุไปแล้วออกจากราชการก็ดูกระบวนการเขานะเมื่อวานนี้ก็ไปถึงกรรมการกลางกันละคราวนี้จะดำเนินการยังไงต่อไปก็เดี๋ยวก็ติดตามดู
0: ที่เขาไม่กล้าเอาพวกที่รับราชการไปแล้ว5เดือนออกเพราะอะไรอะคะเพราะผ่านโปรแล้วใช่ไหมคะ
1: เข้าใจว่า
0: ออกยาก
1: เข้าใจว่าผ่านไอ้ช่วงเวลาของการในมันจะมีช่วงเวลาโปรของข้าราชการก็มีด้วยเหมือนกันใช
0: ่ไหมใช่แล้วถ้าพวกนั้นก็จ่ายเงินแล้วก็สอบไม่ผ่านทุจริตเข้ามาเหมือนกันก็ทำอะไรเขาไม่ได้เงี้ย
1: ก็ต้องไปสอบต้องไปสอบดูว่ามีการจ่ายเงินจ่ายทองทำผิดอะไรหรือไม่มันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งอ่ะที่เขารู้สึกจะเหลือ90กว่าคนหรือไงใช่ไหมที่ว่า
0: ที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง
1: สอบได้แต่ว่ามีการแก้คะแนน
0: แก้ให้สูงขึ้นไปอีก
1: แก้ให้สูงขึ้นไปอันนั้นเนี่ยถ้า5เดือนแล้วยังไม่เอาออกทันทีแต่จะสอบดูว่าไอ้ที่ต้องไปจ่ายเงินแล้วไอ้คะแนนมันปรับสูงขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการทุจริตหรืออะไรยังไงหรือไม่ก็ต้องไปสอบเป็นรายกรณีไปซึ่งก็ทำให้แต่ละคนเขาก็มีช่องทางในการที่เขาจะไปดิ้นรนต่อสู้เอาครับ
0: ผู้ที่เข้าไปล็อตแรกเนี่ยจ่ายเยอะและใหญ่จริงลูกหลาน
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วก็คงไม่ใช่ลูกชาวบ้าน
0: ลูกหลาน
1: พวกลูกหลานคงจะมีเส้นสายอะไรกันอยู่พอสมควร
0: ชัวร์เข้าไปล็อตแรกเลยอยู่กัน5เดือนแล้วพวกนี้ชัวร์มากลูกหลานทั้งนั้น
1: ครับ
0: ไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยนะคะเจอแบบนี้เข้าไปค่ะ
1: มี
0: เรื่องของพม่าเนี่ยค่ะพูดนิดหนึ่งเมื่อวานดิฉันได้ฟังอาจารย์ปิติสีแสงนามพูดก็คือใจตรงกันนะคะคืออันนี้ส่วนตัวเลยนะคะเรียนคิดว่าเราเนี่ยจะคิดเหมือนโลกทั่วไปไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีใครที่มีอาณาเขตติดต่อกับพม่าถึง 2,400 กิโลเมตรประเทศไทยเราเนี่ยมีชายแดนติดกับพม่า 2,400 กิโลเมตรถ้าหากว่าพม่ายังตั้งหลักไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้เนี่ยประเทศที่จะเดือดร้อนที่สุดก็คือเราค่ะเราจะมาบอกว่าใครๆก็ประณามเพราะฉะนั้นเราต้องอย่างงู้นอย่างนี้มันเหมือนกับข้างบ้านอะยังไงก็ต้องเอาข้างบ้านให้สงบก่อนถูกไหมคะพี่ไพศาล
1: คร
0: ับ เพราะเวลาข้างบ้านทะเลาะกันอะเราเลยได้ยินเสียงดังที่สุดคนในหมู่บ้านไม่ได้ยินหรอกเราเนี่ยได้ยินหนักเพราะอยู่ข้างบ้านเราเพราะยังไงเพราะฉะนั้นเราก็เอาข้างบ้านเราให้รอดก่อนไม่งั้นคนที่เดือดร้อนที่สุดคือเราแล้วก็พวกที่ทำเป็นต่อต้านเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามว่าเวลาต่อต้านแล้วอาวุธเนี่ยมันถูกส่งเข้ามาในพม่าแล้วก็เป็นอาวุธจากชาติไหนที่เข้ามาแล้วอาวุธจากพม่าอาจารย์ปิติบอกว่าเวลาที่ส่งเข้าไปแล้วพวกชาติมหาอำนาจเนี่ยพวกนั้นก็ขายกินต่อนะคะก็ลงมาที่ภาคใต้ของไทยไปถึงมาเลและอินโดนีเซียด้วยค่ะคืออาวุธที่พวกมหาอำนาจเข้ามาฝึกและติดอาวุธให้ถ้าไม่ทำให้พม่าสงบนอกจากภาคใต้ของไทยมาเลเซียและอินโดไม่รอดแน่จะอย่างไรก็แล้วแต่เราต้องทำให้พม่าสงบค่ะ
1: ก็ยังมีปัญหาอะไรของภายในเขาอีกพอสมควรนะ
0: ต้องทำให้สงบให้ได
1: ้
0: คือจะมาบอกว่าต้องเรียกร้องอย่างเดียว5ปีเขาก็อยู่เขาอย่างนั้นนะ500,000คนก็เสียชีวิตไปเราก็รับเละสารพัดนะฮะเวลาที่คนอพยพเข้ามาและยังยาเสพติดอีกแล้วก็เวลาที่ภายในที่มันเละมากๆเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบเช่นสารเคมีที่มันมาตามลำน้ำต่างๆแต่ถ้าหากว่าเขามีอำนาจและเขาสามารถจัดการภายในได้ปัญหาต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะดีขึ้นค่ะทั้งยาเสพติดทั้งอาวุธทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมมันทำให้เห็นแล้วล่ะ ว่า 5-6

0: ปีตั้งแต่ยึดอํานาจมาและอํานาจมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยฝั่งมหาอํานาจอ่ะเข้าไปละเลงกันอยู่ในนั้นเนี่ยมันเสียหายขนาดไหนคะ
1: อืม
0: ค
1: แต
0: ่ะ
1: ่พวกเหมืองที่มันทำให้เกิดมลพิษภายในไอ้พวกแม่น้ำที่มันเป็นแม่น้
0: ค่ะ
1: ำที่ไหลผ่านบ้านเราด้วยเนี่ยมันส่วนใหญ่
0: ค
1: มัน
0: ่
1: อ
0: ะ
1: ยู่ในพื้นที่ของพวกชนชาติส่วนน้อยนี่ใช่ไหม
0: ก็อาจารย์ปิติบอกอย่างนี้นะคะเราไม่ใช่คุยเฉพาะกับที่เนปิดอร์ในทางการทูตเราคุยกับเฉพาะเมืองหลวงแต่ในความเป็นจริงเราต้องคุยกับทุกฝ่ายที่มีอำนาจในรูปแบบต่างๆจะไม่คุยและไม่จัดการเราก็รับเละแบบนี้เละที่สุดคือเรื่องอาวุธกับยาเสพติดอาวุธที่ลงไปภาคใต้ส่วนหนึ่งก็มาจากชนกลุ่มน้อยพวกนี้ที่ได้รับการจัดหาอาวุธจากประเทศมหาอำนาจที่ส่งเข้าไปแล้วก็ไปติดอาวุธสู้กับรัฐบาล
1: ครับ
0: ค่ะซึ่งอันนี้เราก็รู้กันอยู่นะคะฝรั่งเป็นชายแดนที่เข้าไปฝึกอาวุธให้
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาละครับวันนี้หมดเวลาครับต้องขอบพระคุณคุณอันนะฮะ
0: ค่ะ
1: พบกันสัปดาห์หน้าวันจันทร์
0: ขอบพระคุณค่ะด้วยกันยินดี
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
6: นาฬิกา32นาทีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันที่7สิงหาคม2569นะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันณเมธังกูลค่ะซึ่งเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการคุณนงวดีถนิมมานก็จะมาสมทบด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะถามท่านผู้ฟังแบบนี้ค่ะว่าหากรัฐบาลสนับสนุนเงินในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ครัวเรือนละ 50,000 บาทเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดการจ่ายค่าไฟให้กับพวกเราท่านผู้ฟังสนใจติดตั้งไหมคะกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำโครงการโซล่ารูฟท็อปนะคะอุดหนุนค่าติดตั้ง 50,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะโดยจะมีการประสานให้แบงก์รัฐธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่สนใจแต่ว่าขาดเงินก้อนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีการนำระบบหักลบกลบจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือว่า net billing มาใช้ด้วยค่ะก็คือจะมีการคิดแยกระหว่างการซื้อไฟฟ้ากับการขายไฟฟ้าแล้วก็นำเงินค่าขายไฟฟ้ามาหักกลบลบกันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าได้ด้วยนะคะซึ่งคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าโครงการนี้จะ

เห็นความชัดเจนภายใน1เดือนหลังจากนี้ค่ะรัฐบาลตั้งเป้าหมายในการติดตั้งโซลารูฟท็อปไว้ประมาณ 500,000 ถึง1ล้านครัวเรือนเน้นกลุ่มบ้านที่ใช้ไฟฟ้าระดับ5กิโลวัตต์ขึ้นไปนะคะซึ่งคุณเอกนิติคำนวณให้ฟังแบบนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราติดตั้งแล้วเนี่ยหากว่าเราลดค่าไฟได้เดือนละ 2,000 บาทก็อาจจะแบ่งเงินที่ประหยัดได้ 1,000 บาทมาผ่อนชำระคืนธนาคารค่ะทำให้ภาพรวมก็ยังคงมีเงินเหลือจากการลดค่าไฟแล้วก็ไม่ต้องควักเงินก้อนลงทุนติดตั้งโซล่าเองนะคะคาดว่าโครงการนี้จะใช้เวลาในการคืนทุนประมาณ 3-4 ปีหลังจากนั้นประชาชนก็จะได้รับประโยชน์จากการลดค่าไฟฟ้าอย่างเต็มที่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้ขยายความกับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยรอติดตามด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยกำลังเข้าสู่สงครามราคาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเมื่อแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นจากกำลังซื้อที่ชะลอตัวอย่างหนักบีบให้ผู้ประกอบการเล่นเร่งการลดราคาขายบ้านใหม่ลง 20-30% เพื่อที่จะระบายสต็อกแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทนะคะแม้กระทั่งกลุ่มบ้านรักชัวรี่ต่างๆที่เคยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากสงครามก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงแรงกระแทกนี้ได้นะคะภาพของการลดราคาหนักๆในตลาดบ้านระดับลักชัวรี่เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหน้านี้เท่าไหร่นักนะคะเนื่องจากว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการสร้างบ้านลักชัวรี่จำนวนมากจึงจำเป็นที่จะต้องระบายสต็อกเพื่อรักษาสภาพคล่องค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า developer เขาเลือกได้เขาอาจจะไม่ได้อยากจะเลือกแนวทางของการลดราคาเท่าไหร่นะคะเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยความเสียหายของแบรนด์อาจได้ไม่คุ้มเสียลูกค้าจะมองแบรนด์ว่าเอ๊ะทำสินค้า luxury ออกมาแต่ก็พร้อมลดราคาแบบนี้ลูกค้าอาจจะไม่เชื่อมั่นเพราะว่าการลดราคาเนี่ยก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการลดสเปคลูกบ้านลงด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องยากในการกอบกู้มูลค่าแบรนด์ในอนาคตด้วยตอนนี้มีรายงานว่ามี developer บางรายขาดสภาพคล่องจนถึงขั้นติดค้างเงินเดือนพนักงานนี่คือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยในเวลานี้นะคะท่านผู้ฟังคะแต่ว่าบ้านลักชัวรี่ทั้งหลายที่เติบโตอย่างมากในช่วงประมาณสัก3ปีที่ผ่านมาลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าเป็นกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ทางผู้บริหารแสนสิริเขาบอกว่าตลาดลักชัวรี่เนี่ยลูกค้ากว่า 95% ยังเป็นคนไทยค่ะเป็นทั้งกลุ่มคุณหมอกลุ่มนักธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะซึ่งก็ยังสะท้อนว่าเรียลดีมานด์ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดนะคะอีกหนึ่งภาพสะท้อนก็คือตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมของผู้ซื้อเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนค่ะบ้านหลังใหญ่อาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไปเพราะว่าผู้บริโภคจะคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยมองหาพื้นที่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงค่ะก็อาจจะลดพื้นที่ลงบางส่วนไม่จำเป็นที่จะต้องมีขนาดใหญ่แต่ว่าอาจจะเพิ่มฟังก์ชันเฉพาะอย่างเช่นห้องสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะห้องนอนชั้นล่างสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่รองรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณมีพื้นที่ดินที่สามารถปลูกผักไว้กินเองบางส่วนแบบนี้นะคะจากอสังหาริมทรัพย์มาดูสถานการณ์ SME กันหน่อยค่ะแม้ว่าภาครัฐจะทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสัญญาณธุรกิจ SME กลับสะท้อนภาพที่แตกต่างกันชัดเจนค่ะเมื่อผู้ประกอบการกำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องรอบใหม่จากต้นทุนที่ยังอยู่ในระดับสูงจากกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็ข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอันนี้เป็นปัญหาสำคัญเลยส่งผลให้ธุรกิจจำนวนมากอยู่ในภาวะประคองตัวมากกว่าการเติบโตค่ะการประคองตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะยืนระยะได้นานแค่ไหนอย่างไรนะคะซึ่งทางสมาพันธ์ SME ไทยเนี่ยเตือนว่าหากไม่เร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างก็อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็การจ้างงานค่ะเพราะว่า
การจ้างงานในประเทศเนี่ยพึ่งพาธุรกิจ SME มากถึง 70%

ของการจ้างงานภาคเอกชนไทยนะคะทางสมาพันธ์ SME ไทยก็เลยบอกว่าอยากให้ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยเร่งทำให้ SME ไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนเข้าถึงสินเชื่อให้ได้ตอนนี้มี SME ที่เขาหันไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบเพื่อประคองธุรกิจกันแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือ SME ได้ทุกรายเพราะว่าอย่างในวงการธุรกิจหากบริหารงานผิดพลาดการทำธุรกิจแล้วไม่สามารถแข่งขันได้ธุรกิจไปต่อไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องยอมรับเกมในกระดานของตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามองโดยภาพใหญ่รวมๆเนี่ย SME ไทยเป็นแบบนี้จริงๆคือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สัญญาณหนี้เสียของ SME ที่ทางผู้ว่าแบงค์ชาติเคยออกมาเป็นกังวลแสดงความเป็นห่วงก็ยิ่งทำให้แบงค์เนี่ยระวังกับการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นต้นทุนการเงินของธุรกิจ SME ก็ย่อมสูงกว่าอาจจะทำให้การแข่งขันกับธุรกิจรายใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นไปได้ยากมากขึ้นนะคะมาดูที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นปัญหาใหญ่ของการลงทุนในทุกสินทรัพย์กันบ้างนะคะสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนแต่ว่าล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมายอมรับด้วยตัวเองนะคะว่าสงครามกับอิหร่านอาจจะจบลงในเร็วๆนี้ไม่น่าจะได้ไปต่อนานกว่านี้มากนักนะคะโดยยอมรับว่าขณะนี้กองทัพกำลังเผชิญกับปัญหาซัพพลายอาวุธบางชนิดเราไม่ค่อยเห็นการแสดงท่าทีแบบนี้ของผู้นำสหรัฐมากนักนะคะคือออกมายอมรับเลยว่าตอนนี้อาวุธอาจจะไม่เพียงพอเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นอาวุธแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังบอกว่าอาวุธที่ทรงพลังเนี่ยยังคงมีอยู่อย่างไม่จำกัดนะคะดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันหน่อยค่ะดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดติดลบหลังจากที่ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะขณะที่นักลงทุนประเมินรายงานผลกระทบผลประกอบการล่าสุดของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่จะประกาศในวันนี้ด้วยค่ะดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 53,885 จุดลดลง464จุดหรือว่าคิดเป็น 0.85% S&P 500ปิดที่ 7,709 จุดลดลง13จุดค่ะ Nasdaq ปิดที่ 26,348 จุดค่ะลดลง15จุดหรือว่าคิดเป็น 0.06% ค่ะราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นหลังจากในส่วนของสำนักข่าวฟาสนะคะของอิหร่านเนี่ยมีการรายงานว่าคณะกรรมการรัฐสภาอิหร่านกำลังเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายที่จะสั่งห้ามเรือของสหรัฐเรือของอิสราเอลแล้วก็เรือของประเทศอื่นๆที่เป็นปฏิปักษ์กับอิหร่านไม่ให้เรือเหล่านี้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซค่ะกำลังออกเป็นกฎหมายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะการปรับขึ้นของราคาน้ำมันก็ทำให้ตลาดกลับมาวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อโดยเฉพาะการส่งสัญญาณของผู้บริหารเฟดด้วยนะคะที่ออกมาส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากว่าเงินเฟ้อยังไม่ชะลอตัวลงเนื่องจากว่าเฟดนั้นไม่สามารถรอจนกว่าเงินเฟ้อจะลดลงถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้ที่ระดับ 2% ได้เพราะฉะนั้นความกังวลใจเกี่ยวกับดอกเบี้ยขาขึ้นรอบใหม่ก็ทำให้นักลงทุนมีความกังวลในประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการรายงานล่าสุดกระทรวงแรงงานของสหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 1,000 รายสู่ระดับ 199,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะนักวิเคราะห์ประเมินว่าจะแตะระดับ 200,000 กับอีก 3,000 รายค่ะทั้งนี้นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มตลาดแรงงานแล้วก็ประเมินไปถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะคะนักวิเคราะห์ประเมินว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่จะประกาศวันนี้จะเพิ่มขึ้น 88,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมค่ะหลังจากที่เพิ่มขึ้น 57,000 ตำแหน่ง

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็คาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 4.2% ในเดือนกรกฎาคมค่ะดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปดัชนีสต็อก600ปิดที่658จุดค่ะเพิ่มขึ้น 1.05 จุดหรือว่าคิดเป็น 0.16% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,699 จุดเพิ่มขึ้น30จุดหรือ 0.35%DAX เยอรมนีปิดที่ 26,140 จุดเพิ่มขึ้น14จุดหรือ 0.05% ค่ะฟูซี่ร้อยลอนดอนปิดที่ 18,867 จุดลดลง20จุดหรือว่าคิดเป็น 0.19% นะคะแรงหนุนสำคัญของตลาดมาจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยนักวิเคราะห์ทยอยปรับเพิ่มการคาดการกำไรตลอดฤดูกาลของการประกาศผลประกอบการนะคะโดยข้อมูลระบุว่ากำไรในไตรมาส2ของบริษัทในดัชนีสต็อก600ขณะนี้ถูกคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้น 21% จากการคาดการเมื่อเดือนพฤษภาคมตอนนั้นต้นเดือนพฤษภาคมประเมินว่ามันจะเพิ่มประมาณ 12.5% แต่ตอนนี้ปรับการคาดการมาสู่ 21% แล้วนะคะขณะเดียวกันนักลงทุนยังมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการคลี่คลายของสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเชื่อว่าหากความตึงเครียดลดลงก็จะช่วยหนุนความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็จะทำให้ตลาดหุ้นยุโรปสามารถมองข้ามความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ในระยะนี้นะคะร่างข้อตกลงที่อิหร่านและโอมานเสนอเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนจะให้อิหร่านมีอำนาจควบคุมเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียแล้วก็เป็นพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ต่ออิหร่านมากที่สุดนะคะแม้ผลประกอบการของบริษัทจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนตลาดในส่วนของตลาดหุ้นทั่วภูมิภาคยุโรปแต่ว่าความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การมีความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจเนี่ยมีส่วนช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ตลาดหุ้นโดยข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของยูโรโซนเนี่ยสะท้อนว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคยังคงแข็งแกร่งแล้วก็แม้ว่าจะได้รับผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากสงครามนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งดูตลาดหุ้นเอเชียค่ะเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสมผสานนะคะบรรยากาศการซื้อขายถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวสูงขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าอิหร่านกำลังพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อไม่ให้เรือของสหรัฐและอิสราเอลแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะนิเคอิดัชนีตลาดหุ้นนิเคอิของญี่ปุ่นเปิดเพิ่มขึ้น62จุดค่ะนะคะเปิดอยู่ที่ 65,746 จุดเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 0.09% ฮั่งเส็งฮ่องกงเปิดลดลง3จุดกว่าๆนะคะ 3.63 จุดหรือว่าคิดเป็น 0.01% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเช้าวันนี้เปิดลดลงเล็กน้อยเช่นเดียวกัน 3.86 จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น 0.1% ส่วนคอสปิของเกาหลีใต้เช้าวันนี้สามารถปรับตัวขึ้นได้นะคะเพิ่มขึ้น 0.89% ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ดัชนีปรับเพิ่มได้กว่า4จุดดัชนีปิดที่ 1,614.64 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายกว่า 84,000 ล้านบาทสบายใจได้หน่อยแล้วค่ะเพราะว่านักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 2,000 ล้านบาทนะคะหลังจากที่เมื่อวานพุธเนี่ยขายหนักกว่า 6,000 ล้านบาทและถ้าย้อนกลับไปดู7เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมนักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยสุทธิเกือบ 76,000 ล้านบาทนะคะเพราะว่าเขามองว่าประเทศไทยเป็นตลาดหุ้นเพียงหนึ่งเดียวในภูมิภาคที่มีเม็ดเงินไหลเข้าสะสมแล้วก็มีความแข็งแกร่งเนื่องจากว่าโครงสร้างที่หลากหลายประเทศไทยไม่ได้พึ่งพาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลักนะคะทำให้เวลามีกระแสขายหุ้นเทคทีไรเนี่ยโอ้โหระเนระนาดไปทั่วเลยนะคะก็ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคทั่วโลกเท่าไหร่นักนะคะดูราคาทองคำกันบ้างค่ะในส่วนของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดติดลบค่ะหลังจากที่ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น
นะคะอย่างที่บอกไปจากข่าวที่อิหร่านกำลัง

0: ร่างกฎหมายที่จะคุมเรื่องของการผ่านทางของเรือของสหรัฐที่ช่องแคบฮอร์มุซนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง5ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะปิดที่4,299ดอลลาร์กับอีก60เซนต์นะคะเพิ่มลดลงไป5ดอลลาร์กว่าๆเนี่ยคิดเป็น 0.13% นักวิเคราะห์มองว่าร่างกฎหมายของอิหร่านกำลังส่งผลกระทบเนื่องจากว่าทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแล้วก็สร้างความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็อาจจะผลักดันให้ธนาคารกลางต่างๆรวมถึงธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อด้วยนะคะราคาทองคำในบ้านเราเช้าวันนี้ประกาศมา1รอบแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้นะคะรับซื้อล่าสุดอยู่ที่ 66,550 บาทสำหรับทองคำแท่งแล้วก็ขายออก 66,750 บาทอ้างอิงกดสปอต 4,260 ดอลลาร์ค่ะคดเงินบาท33บาท12สตางค์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวันดีและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ชวนอาจารย์คุยถึงแนวคิดการจัดทำโครงการโซลาร์ลูฟท็อปของรัฐบาลนะคะรัฐบาลอุดหนุนเงินครัวเรือนละ 50,000 บาทเพื่อจูงใจให้ประชาชนบ้านที่ใช้ไฟฟ้าเกิน5กิโลวัตต์ขึ้นไปเข้าโครงการตั้งเป้า 500,000 ถึง1ล้านครัวเรือนซึ่งหมายความว่าอาจจะต้องใช้เม็ดเงินถึง 25,000 ถึง 50,000 ล้านบาทอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือผมคิดว่าการเพิ่มปริมาณของการใช้โซลาร์ลูฟเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้หลายทางนะครับหนึ่งก็คือเพิ่มโดยการที่ใช้เอกชนในการที่ทำโซลาร์ฟาร์มอันที่สองหน่วยงานของเอกชนก็ถูกจูงใจในการที่จะติดโซลาร์ลูฟหลังคาโซลาร์นะครับซึ่งก็เป็นโรงงานแล้วก็เป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับขณะเดียวกันเองก็ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำการติดโซลาร์ลูฟนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นลักษณะของการที่ไปอยู่ในกลไกที่อาจจะเคลื่อนใกล้ๆกับภาคเอกชนไม่ว่าเป็นอบต.อบจ.ผมตีความเอานะครับเพราะว่าภาครัฐเนี่ยถ้าสามารถที่จะมีเงินแล้วก็ใช้เข้ามาในส่วนหนึ่งเนี่ยในการปรับปรุงนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์แต่ว่าแน่นอนว่าการใช้พรกองเงินกู้200ล้านบาทเนี่ยมันจะต้องใช้กับภาคประชาชนเท่านั้นหรือว่าจริงๆสามารถใช้กับหน่วยงานภาครัฐได้นะครับอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ต้องดูแต่สำหรับผมที่ต้องบอกคือที่สำหรับผมเนี่ยก็เคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะผมจะติดโซลารูปดีไหม
0: ค
1: ำถามคือจุดไหนที่เป็นจุดคุ้
0: ม
1: ของการติดโซลารูปนะครับถ้าเราใช้ไฟคือสมมติว่าถ้าเราส่วนใหญ่เราอยู่ที่ทำงานเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ใช้ไฟไม่เยอะเนี่ยติดโซลารูปจะไม่คุ้มละนะครับผมสอบถามมาหมดเรียบร้อยแล้วเนา
0: ะ
1: นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่บ้านเยอะๆแล้วเราใช้ไฟเยอะๆไอ้การติดโซลารูฟเนี่ยจะคุ้มนะครับการติดโซลารูฟก็มีการติดโซลารูฟแล้วจะมีแบตเตอรี่สำรองไฟไว้ไหมหรือไม่มีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องเตรียมข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบนะครับข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะได้ตัดสินนะครับถามว่าคุ้มหรือไม่เนี่ยการที่ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้ใช้โซลารูฟเนี่ยนะครับเพื่อใช้พลังงานสะอาดประหยัดค่าไฟแล้วเราก็มีไฟพลังแสงอาทิตย์นะครับเข้ามาป้อนในระบบนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไม่ครบก็ป้อนมาในระบบหรือว่าถ้าสมมติว่าเราก็ในฐานะบ้านเนี่ยก็ลดการพึ่งพาพลังไฟฟ้าฟอสซิลนะครับก็คือพวกใช้ก๊าซหรือว่าใช้ประเภทเกี่ยวกับน้ำมันนะฮะไอ้ที่ผูกพันกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพราะผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ส่งเสริมชัดเจนนะเพียงแต่ว่าจุดนึงที่สำคัญคือว่าการติดโซลาร์รูฟเนี่ยจะเป็นคนชั้นกลางขึ้นเพราะเขาใช้ไฟเยอะใช้แอร์แต่ว่าถ้าสำหรับประชาชนเนี่ยซึ่งก็มีหลังคาในต่างจังหวัดทั่วไปเนี่ยจะส่งเสริมอย่างไรให้เขาสามารถที่จะติดและเป็นประโยชน์เช่นติดแล้วก็ขายไฟได้ทั้งระบบอันนี้ก็เป็นลักษณะของการบริหารทรัพย์สินหรือว่าจะผ่านก็คือหน่วยงานของอะไรฮะสากลแบบเนี้ยมันก็จะทำให้ทุกคนได้ใช้ไฟร่วมกันอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมเชื่อภาครัฐคงต้องทำแต่ตอบคำถามคุณวันดียาวแต่คำถามที่ถามเนี่ยมันต้องตอบสั้นว่าสำหรับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะ
0: ค่ะอย่างคุณเอกนิติคำนวณให้ฟังค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราอาจจะกู้เงินเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าประหยัดค่าไฟได้ 2,000 ก็อาจจะผ่อนจ่ายคืนแบงค์ 1,000 บาท 3-4 ปีก็คืนทุนก็ดูดึงดูดใจเหมือนกันแต่อาจารย์มองว่ามีจุดที่ต้องระวังกับการดำเนินโครงการนี้มีจุดไหนบ้างไหมคะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศอะค่ะ
1: คือสำหรับผมว่าประโยชน์สูงสุดก็คือ1ฮะข้อมูลต้องเคลียร์คือสำหรับผมเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกด้วยตัวเองเนี่ยผมก็ไปถาม

0: พื่อนที่อยู่ในแวดวงแบบโซล่าเลยนะพวกอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยบอกเขาถามว่าอาจารย์ใช้ไฟเท่าไหร่ล่
1: ะ
0: อาจารย์ใช้ไฟเท่านี้ผมว่ามันคุ้มหรือเปล่าอาจารย์คือไอ้นี่คือประโยคที่ถูกทักไงฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยในความหมายเนี่ยก็คือมันน่าจะมีคือตัวของอะไรฮะเป็นไฟล์หรือเป็นแอปพลิเคชันง่ายๆให้ประชาชนได้เข้าผ่านเว็บว่าประวัติการใช้ไฟของผมว่าเท่านี้เท่านี้นะแล้วบ้านผมอ่ะมันมีหลังคาประมาณเท่านี้เท่านี้ถ้าวัดเอานะคร่าวๆแล้วคุ้มไหมกี่ปีคืนทุนมันจะช่วยการตัดสินนะครับอ่ะแต่สมมติว่าถ้าตีก่อนว่าคุ้มพอตีก่อนว่าคุ้มเนี่ยผมว่าการบริหารงานคือหนึ่งได้ชดเชยนะฮะแล้วเสร็จเอาเงินมาผ่อนอะไรต่างๆตามที่ท่านนายกบอกอ่ะผมคิดว่าประชาชนก็ตัดสินใจนะครับจุดแรกคือ1ข้อมูลที่ประชาชนตัดสินใจต้องชัดเพราะว่าการตัดสินใจแล้วเนี่ยคือ1รัฐบาลประเทศได้ประโยชน์ในแง่ของการมีไฟจากโซลาร์ลูปนะครับแต่ประเด็นคือภาคประชาชนเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เขาติดตั้งเนี่ยที่ใช้เงินส่วนหนึ่งของตัวเองเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆนะระยะเวลาคืนทุนมันเหมาะสมนะไม่ใช่เข้าเงินลงไปจมเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมบอกการติดโซลาร์รูปเป็นเรื่องที่ดีนะครับแนะนำให้ติดเป็นแต่ว่าประเด็นสำคัญคือผมไม่ตั้งใจจะติดแต่พอเสร็จผมเลยเอ๊ะมันคุ้มหรือเปล่านี่คือประโยคแรกที่ผมถูกทักนะครับ
1: ค่ะแต่พอมีมาช่วย 50,000 บาทก็ดูอาจจะคุ้มมากขึ้นไหมคะอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ใช่มันลดราคาลงนะมันแค่ขึ้นเหนือขนาดหลังคานะบางทีเราก็ติด 200,000 250,000 ก็ช่วย 50,000 ก็ลด 20% เนาะถ้าเราตีความว่า 250,000 นะ
1: จะ
0: ดีฮะถือว่าดีครับ
1: ค่ะควรกำหนดไว้เลยไหมคะว่าควรจะต้องเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีจีนเข้ามาลงทุนผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศเราเหมือนกันหรือว่าควรจะระบุชัดในโครงการเลยไหมคะว่าอย่างบริษัทที่ติดตั้งอ่ะที่รับติดตั้งก็ควรเป็นบริษัทของคนไทยเพื่อให้ผลประโยชน์จากการใช้เม็ดเงินก้อนนี้คือประชาชนได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็มันเป็นประโยชน์กับธุรกิจไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ไม่กล้าตัดสินนะครับไม่กล้าพูดเพราะมันเรื่องปฏิบัติหรือเปล่าถูกไหมครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือจำนวนเพียงพอไหมถ้าเกิดนั้นจริงๆนะเดี๋ยวมันกลายเป็นข้อจำกัดว่าโอ้แต่กันเยอะเลยปรากฏว่าไม่พอนะครับก็เราไม่กล้าตัดสินนะแต่ว่าผมคิดว่าการช่วยกันรณรงค์ว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะผลิตได้นะครับและใช้เองได้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับ
1: ค่ะอย่างรัฐบาลอาจจะกำลังผลักดันให้บ้านใหญ่ที่ใช้ไฟเยอะลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์รัฐบาลอาจจะบอกว่าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานแต่ในมุมหนึ่งรัฐบาลอาจจะพยายามจัดสรรนำไฟฟ้าส่วนที่เหลือเนี่ยไปใช้ในการรองรับการลงทุน Data Center ด้วยเป็นไปได้ไหมคะอาจารย
0: ์ก็อาจจะมีส่วนนะครับคือจริงๆแล้วผมว่าผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเนี่ยต้องมานั่งคุยเรื่องนี้เยอะขึ้นนะครับคือสิ่งสำคัญมากก็คือ Renewable Energy เนี่ยคำถามคือมันมีการพึ่งพาได้ชัดเจนแค่ไหนคือมั่นคงแค่ไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจึงทำให้ระบบของการลงทุนได้ตอนนี้เนี่ยการใช้พลังงานอื่นๆไฟฟ้าอื่นที่มีเรียกว่าต้นทางในการผลิตเช่นก๊าซต่างๆยังคงต้องดำรงอยู่แต่ผมคิดว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยการติดโซลาร์ลูปเป็นจำนวนมากเนี่ยมันทำให้พลังงานสะอาดมันมั่นคงเพียงพอเพราะวันไหนไม่มีแดดมันก็ยังผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ยุคใหม่นะครับคือถ้าเรื่องแบบนี้พอคำนวณแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่าอนาคตเนี่ยทุกคนเน้นพลังงานสะอาดแน่น
1: อ
0: นและdata center เนี่ยใช้ไฟเยอะมากจริงๆกับน้ำเยอะมากจริงผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคาดว่าหน่วยงานพลังงานกระทรวงพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะให้ความรู้เผยแพร่กับภาคประชาชนผมเองเวลาจะพูดต่อผมก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าท้ายสุดคือผมไม่ได้รู้จริงนะผมหาข้อมูลตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วผมก็ไม่ชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยที่คุณวันนี้ถามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ถนัดในเรื่องเทคโนโลยีพลังงานมันเลยทำให้ผมเองเนี่ยไม่แน่ใจจะถามว่ากรอบของการที่มีพลังงานสะอาดมากขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและสังเกตนะครับว่าหลังๆเนี่ยประเทศต่างพัฒนาพลังไฟฟ้าจากคลื่นใต้น้ำบางทีก็พลังความร้อนจากใต้น้ำมีการพัฒนาพลังงานลมเนี่ยเพียงว่าของเราจริงที่พัฒนาได้ง่ายสุดคือพลังงานแสงอาทิตย์เพราะนั้นผมคิดว่าการมีพลังงานสะอาดที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้การแข่งขันในตลาดโลกความสามารถในการแข่งขันนะครับจะโดดเด่นขึ้นจริงๆเพราะว่าโลกทั้งโลกอีกหน่อยจะกดดันเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมฮะในทศวรรษที่22นะก็คือปี2001ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มมองสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะตอนนี้ทั้งโลกเจอโลกร้อนครับ
1: อย่างอาจารย์เคยพิจารณาอยู่แล้วว่าอยากจะติดพอมีโครงการนี้ออกมาตัวอาจารย์เองอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะติดไหมคะ
0: คือจุดแรกก่อนมหาลัยผมติดเลยนะครับติดข้อแรกเราติดมานานแล้วเนี่ยเพราะตีความละคุ้
1: ม
0: แต่ประเด็นของผมเนี่ยคือผมไม่ค่อยอยู่บ้านแต่ติดเผื่อไว้อีกหน่อยพออยู่บ้านมากขึ้นมันก็คงจะคุ้มครับ
1: โอเคค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะพูดคุยกันทุกวันแบบนี้นะคะสำหรับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในประเทศกับอาจารย์ธนวัฒน์เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูตลาดหุ้นไทยแล้วก็พบกับคุณนงวดีด้วยนะคะ
2: ร 100.5

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลยกฟ้องอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตฟ้องอธิบดีกรมการปกครองชี้ถูกกล่าวหาเรียกรับเงินเป็นเหตุที่ทำให้กรมการปกครองยกย้ายตามระเบียบขั้นตอนรายงานข่าวแจ้งว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8มีคำพิพากษาวันที่3เดือนสิงหาคม2569ระหว่างนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นโจทยื่นฟ้องนายณฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นจำเลยเรื่องความผิดต่อหน้าที่ราชการกรณีคำสั่งกรมการปกครองที่1512/2569เรื่องให้ช่วยราชการโดยมีคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยปกครองกรมการปกครองศาลเห็นว่าการโยกย้ายไปวิทยาลัยการปกครองเพราะถูกผู้ประกอบการและประชาชนกล่าวหาเรียกรับเงินโดยมีการให้ออกจากพื้นที่ก่อนและจากนั้นจึงมีคำสั่งให้ย้ายไปวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองทำตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายทุกอย่างเห็นว่าโจทก์ไม่เป็นผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องจึงพิพากษายกฟ้องรัฐบาลเพิ่มทางเลือกตรวจข้อมูลนิติบุคคลเลือกซื้อข้อมูลในหนังสือรับรองเฉพาะรายการได้นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อเพิ่มทางเลือกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของประชาชนและภาคธุรกิจปัจจุบันผู้ขอเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องชำระค่าบริการเป็นชุดข้อมูลชุดละ30บาทแม้ต้องการใช้ข้อมูลเพียงบางรายการร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จึงเพิ่มอัตราค่าบริการข้อมูลในหนังสือรับรองแบบแยกรายการรายการละ5บาทโดยผู้ใช้บริการยังสามารถเลือกขอข้อมูลแบบครบชุดในอัตราเดิมชุดละ30บาทได้ข้อมูลในหนังสือรับรองที่สามารถเลือกใช้เป็นรายการประกอบไปด้วยชื่อนิติบุคคลรายชื่อกรรมการอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขารวมไปถึงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดโดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะด้านไม่ต้องชำระค่าบริการเต็มชุดโดยไม่จำเป็นไข่ไก่หน้าฟาร์มขึ้นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอโหลดแม่ไก่คาดคลี่คลายใน1เดือนเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกอบไปด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไก่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปจากฟองละ3บาท80สตางค์เป็นฟองละ4บาทเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองหรือ6บาทต่อแผง30ฟองมีผลตั้งแต่7สิงหาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับราคาดังกล่าวทำให้ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ4บาทหรือประมาณแผงละ120บาทในขณะที่ราคาไข่ไก่แยกตามขนาดเบอร์0อยู่ที่ฟองละ4บาท30สตางค์ถึง4บาท60สตางค์เบอร์1ประมาณ4บาท10สตางค์ถึง4บาท20สตางค์เบอร์2 3บาท90สตางค์ถึง4บาทและเบอร์3ประมาณ3บาท80สตางค์ถึง3บาท90สตางค์นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าต่างกรมการค้าภายในกล่าวว่าการปรับราคาในครั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงในขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมโดยปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองต่อวันส่วนการส่งออกไข่ไก่ยังอยู่ในระดับปกติไม่ได้เพิ่มขึ้นจนกระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศปริมาณผลผลิตที่ลดลงมาจากการทยอย

0: ลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบของการเลี้ยงทำให้จำนวนแม่ไก่ที่ให้ผลผลิตในระบบลดลงกรมการค้าภายในจึงได้ประสานกรมปศุสัตว์ขอให้พิจารณาชะลอการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปก่อนเพื่อยืดระยะเวลาการให้ผลผลิตและรักษาปริมาณไข่ไก่ในตลาดโดยคาดว่าสถานการณ์จะใช้เวลาประมาณ1เดือนจึงจะทยอยปรับเข้าสู่สภาวะสมดุล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: มาติดตามข่าวกันอีกเช่นหนึ่งค่ะรัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาใช้เทคโนโลยีดาวเทียมรับมือไฟป่าน้ำท่วมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ไม่สามารถดำเนินการโดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังในระหว่างการเยือนประเทศไทยยังเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความตกลงหรือ MOU ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาและสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจโลกในทางสันติดร.ปกรณ์อาภาพันธ์ผู้อำนวยการจิสดาอธิบายว่าความร่วมมือในครั้งนี้นำไปสู่การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีสำรวจโลกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งสองประเทศจะร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้อมูลและประสบการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆทรัมป์เชื่อสงครามอิหร่านใกล้ยุติรับคลังยุทโธปกรณ์บางชนิดตึงตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะยุติลงในเร็วๆนี้เนื่องจากประเมินว่ากองทัพอิหร่านไม่น่าจะตั้งรับได้ยาวกว่านี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีรายงานว่ากองทัพบกสหรัฐได้สูญเสียคลังสำรองขีปนาวุธนำวิถีพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงไปเป็นจำนวนมากตลอดการสู้รบนาน5เดือนที่ผ่านมาซึ่งมาถูกถามถึงสถานนะคลังยุทโธปกรณ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับว่าแม้สหรัฐจะมีคลังอาวุธทรงประสิทธิภาพบางประการอยู่อย่างไม่จำกัดแต่ยุทโธปกรณ์บางชนิดก็เริ่มตึงตัวและมีปริมาณจำกัดจริงอย่างไรก็ตามบริษัทด้านความมั่นคงภาคเอกชนของสหรัฐกำลังเร่งสร้างโรงงานผลิตเพิ่มเติมรวมถึงฐานการผลิตขีปนาวุธเพเทรียนและโทมาฮอคเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM

0: 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: ค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะสำหรับช่วงนี้เรามาดูภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันนะว่าจะส่งท้ายสัปดาห์อย่างไรนะหลังจากเมื่อวานนี้เราบวกไปเกือบ5จุดนะคะเซตปิด 1,614 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 84,000 กว่าล้านบาทแล้วก็เมื่อวานนี้ต่างชาติยังซื้อสุทธินะคะ 2,061 ล้านบาทค่ะเช้านี้ตลาดหุ้นไทยเปิดมาบวกอ่อนๆนะไม่ถึงตอนนี้2จุดกว่าแล้วนะคะเมื่อสักครู่คือไม่ถึง1จุดนะคะคงอาจจะกำลังเลือกทิศเลือกทางหรือเปล่านะคะหรือว่ากำลังรออะไรอยู่หรือเปล่านะคะล่าสุดเซตเปิดมานะคะ 1,617 จุดค่ะและสำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเช้านี้อันดับ1ก็คือ Gulf นะคะวันนี้ราคาปรับลงมา75สตางค์หรือว่า 1.1% วันนี้ Gulf อยู่ที่66บาท75สตางค์กับการเผยผลประกอบการที่ออกมาแข็งแกร่งมากนะคะเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดตัวเลขกันนะคะส่วนอันดับที่2คือ Advance ก็มีความเกี่ยวโยงกันอยู่นะคะวันนี้บวกมา1บาทค่ะ 0.27% เช้านี้อยู่ที่376บาทค่ะถัดมา KTB ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่45บาท50สตางค์ True 13บาท50สตางค์ยังไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันและอันดับที่5คือ KBank นะคะวันนี้ปรับลงมา1บาทหรือว่า 0.4% อยู่ที่251บาทค่ะ
3: ค่ะนักลงทุนจะเอายังไงดีกับการลงทุนในวันสุดท้ายส่งท้ายของสัปดาห์วันนี้นะคะไปพูดคุยกันกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดสวัสดีค่ะคุณสุเชษฐ์
2: สวัสดีค่ะ
4: ดีคุณงแล้วก็ท่านฝั่งผมเช้าวันนี้เนี่ยงานรีเสิร์ชออกงานมาในแง่ของตัวดัชนีเนี่ยให้จุดรับไว้ยังคงยืนอยู่ที่ระดับ 1,600 จุดนะครับแล้วก็ติดต้าน1632ในการประชุมเนี่ยการเกิดออกงาน T-cap นะว่าทำจุดใหม่นะกำลังตัดสินใจว่าจะแกว่งเป็นไซด์เวย์นะให้แนวต้านอยู่ที่88บาทที่15สตางค์ CK ให้จุดรับไปที่ระดับ17บาท70สตางค์จุดต้าน18บาท50นะครับการบินไทยให้จุดรับไว้ที่5บาท25สตางค์ครับจุดต้านนั้นอยู่ที่6บาทนะฮะ KBank ให้จุดรับไว้อยู่ที่247บาทจุดต้านนั้นอยู่ที่257นะฮะ AUIA ให้จุดรับไว้อยู่ที่ประมาณ14บาทนะฮะจุดต้าน14บาท50ลักษณะจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์ทูนะให้จุดต้านไว้ที่ระดับ13บาท60จุดรับอยู่ที่13เดลต้าเน้นยืนแนวรับนะฮะวันนี้เป็นดับเบิลท็อปบอททอมจุดรับอยู่ที่260บาทจุดต้านนั้นอยู่ที่281

0: วานให้จุดรับไว้อยู่ที่ระดับ365นะฮะถ้าจุดต้านนั้นอยู่ที่380ฮานาแกว่งตัวนะครับต้านให้จุดรับอยู่ที่35บาทจุดต้าน37บาท K-Bank Sideway นะฮะให้จุดรับอยู่ที่ให้ KTB ฮะโทษที KTB ให้จุดรับอยู่ที่43บาทไทยพาณิชย์ไม่ผ่านยืนกรอบแนวต้านที่ระดับ155บาทกับจุดรับ150บาทและตัวกับนะเน้นต้องยืนเหนือระดับ67บาทให้ได้นะถ้ายืนไม่ได้เนี่ยไปหาจุดรับระมัดระวังตรงบริเวณ65บาทเลยนะฮะให้แนวต้านนั้นอยู่ที่68บาท50ตังค์ส่วนงานที่ออกเปเปอร์นั้น CKPนะฮะให้จุดรับอยู่ที่2บาท30นะครับจุดต้าน2บาท60 BDMS ให้จุดรับอยู่ที่19บาท80นะฮะให้จุดต้านอยู่20บาท SJWD ให้จุดรับอยู่ที่9บาท50นะจุดต้านอยู่ที่10บาท80 B ให้จุดรับอยู่ที่39.50ครับจุดต้านอยู่ที่44และตัวสุดท้ายแบงก์กรุงเทพจุดรับ192บาทนะจุดต้าน198บาทครับนั่นคืองานรีเสิร์ชทั้งงานเปเปอร์ทั้งงานเพิ่งเข้าประชุมของทางบริษัทครับผมครับก็ตลาดแกว่งนะฮะตลาดแกว่งแล้วก็ตลาดในต่างประเทศในแง่ของตัวในเอเชียทั้งหมดนะฮะในญี่ปุ่นขนาดนี้ลงไป644ในเกาหลีลง51ในไต้หวันลง11แล้วก็ในฮ่องกงลง6สัญญาการสถานการณ์ตลาดดูเหมือนซึมนะฮะซึมแล้วก็ค่าเงินที่สำคัญขณะนี้กำลังตามค่าเงินกันอยู่นะค่าเงินมันแข็งค่านะแต่วันนี้เป็นลักษณะวันเช้าเนี้ยอ่อนค่าแล้วนะเช้านี้อ่อนค่าลงมาเล่นที่ระดับข้างล่างแล้วนะเมื่อก่อนนั้นเล่นอยู่ที่ระดับ33นะฮะตอนนี้อยู่ที่อ่อนค่ามา 33.1300 ก็เป็นลักษณะอ่อนค่าหน่อยกลัวว่ามีเม็ดเงินไหลออกนะแฟกต์ก็คืออาจมีเม็ดเงินไหลออกเพราะค่าเงินมันแข็งค่าและมีลักษณะของการชัดเจนแล้วระดับราคาหุ้นมีลักษณะการขายหุ้นใหญ่นะขายหุ้นใหญ่แล้วเหมือนอย่างที่ผมให้คอมเมนต์ว่าอย่าไปมองงานรีเสิร์ชของกลุ่มแบงค์นะเพราะว่าบอกว่ามีเม็ดเงินแบงค์เข้าแล้วก็ทำดึงราคาหุ้นแบงค์ไปยืนนะเวลามันไหลเนี่ยมันไหลเร็วนะขณะนี้มันเหมือนกับกลุ่มแบงค์ยืนครองตลาดช่วยตลาดอยู่นะฮะแล้วก็กลุ่มอื่นๆก็ถูกกลืนขายไปเรื่อยๆก็ระมัดระวังหน่อยฮะนะฮะก็รอผลการงานของกลุ่มกราฟถ้าเปรียบเทียบในแง่ของไตรมาสต่อไตรมาสก็อ่อนตัวลงมานะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในตัวธุรกิจที่แข็งแกร่งเนี่ยฮะสามารถที่อย่างงานรีเสิร์ชบอกฮะแนวต้านช่วงระยะสั้นเนี่ย68บาท50ถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยจะต้องไปรอที่ระดับต่ำกว่า66ลงไปนะถ้าจะเล่นกับเขานะเพราะว่ามันมีลักษณะสวิงแล้วการสวิงเนี่ยมันเป็นการสวิงของไม้ใหญ่นะเป็นการสวิงไม้ใหญ่เป็นลักษณะขนาดนี้เขาใช้กลยุทธ์อันนึงก็คือขายช็อตลงล่างนะขายช็อตลงล่างแล้วก็ไปเก็บของข้างล่างคืนครับผมคร
1: ับ ค่ะคุณเชษฐ์ขอข้อแนะนำสำหรับหุ้นที่จะเกี่ยวโยงกันกับตัวกราฟหน่อยได้ไหมคะอย่างไม่ว่าจะเป็นตัว Advance หรืออะไรก็ตามซึ่ง Advance AIS นี่เขาก็จ่ายปันผลด้วย8บาท69สตางค์นะคะ
0: วันหุ้นที่น่าสนใจมาก
2: ค่ะ
0: เป็นหุ้นเมื่อวานนี้ลูกค้าชอบเมื่อวานลูกค้าชอบลูกค้าบอกเพราะเลยซื้อเลยได้เพราะว่าเป็น1ผลการงานออกมาใช้ได้2การจ่ายดิวิเดนด์8บาทกว่าเนี่ยไม่น้อยไม่น้อยก็ค่อนข้างใช้ได้เลยแล้วระยะเวลาของการจ่ายกับเม็ดเงินที่ใช้ในเดือนนี้นะฮะก็คงไม่มีอะไรเป็นขณะนี้กลยุทธ์ตัวหนึ่งก็คือเอาดิวิเดนด์ออกมาแล้วก็ให้ยืนราคาให้ยืนนะฮะเหมือนตัวพี่เทพอะพี่เทพบอกดิวิเดนด์4บาท50นะพอ4บาท50เสร็จราคายืนแล้วก็ยืนราคาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอ X เรียบร้อยแล้วต้องดูว่าหลังจาก X แล้วก่อนถึงวันจ่ายเพราะมันมีระยะเวลาการจ่าย X14 จ่าย28 เอ็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องดูวันที่15 16อ่ะพี่เท

0: ไปลงไหมนะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาดีเวเดนมายืนฮะครับผมครับ
1: โอเคคุณสุชาติคะแล้วอย่างหุ้นที่เกี่ยวกับพวกโซล่ารูฟท็อปอะค่ะในโครงการของรัฐบาลที่กำลังจะมีขึ้นในประมาณสัก1เดือนข้างหน้ามีหุ้นตัวไหนน่าสนใจเก็บไหมคะ
0: จะชนทำเรื่องนี้กันนานแล้วนะฮะภาครัฐซึ่งมาทำโซล่ารูฟออกบ้านผมเองติดแล้วยังไม่เห็น
1: ดูจะไม่ค่อยคุ้มทุนเท่าไหร่ล่ะคะ
0: คุ้มทุนนะแต่ก็โอเคฮะก็ติดไว้เพื่อลองเทอมนะฮะแต่ปีนึงก็เวลาติดแล้วปีนึงก็ต้องไปให้เขาไปล้างไอ้หลังคานะฮะก็โอเคฮะถ้าถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรก็พวกไฟฟ้ากลุ่มไฟฟ้ากลุ่มเกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างนะที่เข้าไปกลุ่มพวกเหล่านี้ฮะเป็นลักษณะแต่โครงการเนี้ยมันเป็นโครงการที่มันรองรับกับไอ้กลุ่มของพวก ICT เนี่ยแล้วขยับขึ้นมาต้องเยอะแล้วไอ้เน็ตไอ้พวกนี้มันต้องใช้สิ่งแรกก่อน1แผง2ตัวสายไฟ3ไอ้ตัวโปรแกรมที่จะต้องตามนะฮะต้องตามว่าไฟฟ้าเข้ายังไงออกยังไงใช้ก็เปล่าแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยโครงการในแง่ของการที่ภาครัฐบอกในแง่ของการที่จะซื้อคืนเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะฮะยังไม่ชัดเจนแต่ก็โอเคฮะคงพยายามเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยท้ายที่สุดก็คือไปสะอาดหุ้นที่เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมวดพลังงานนะหมวดพลังงานหมวดวัสดุก่อสร้างมีอยู่บ้างนะฮะก็โอเคฮะก็ขยับขึ้นเพิ่มขึ้นมาแล้วรองรับนานละรองรับเป็นปีละแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการที่เข้าไปในสหกรณ์ในต่างจังหวัดในหลายๆสหกรณ์นะที่ผมถามมาครับผมครับ
1: โซลาตรอนเป็นไงคะกังกุลอะไรเงี้ยค่ะ
0: มันมาคืออย่างที่บอกฮะมีการทำงานมีการไปร่วมการทำงานกับหน่วยงานต่างๆนานแล้วกังกุลขึ้นโปรเจกต์หลายโปรเจกต์แล้วฮะนะขึ้นไปหลายโปรเจกต์แล้วการรับรู้ได้แต่เนื่องจากมาโหมบุกเกาตอนคือคราวที่แล้วเขาโหมบุกเนี่ยตามข่าวที่มีมาม
2: าผมคิดว่าคงจะดีขึ้นถ้าคือขณะนี้ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเม็ดเงินที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นตัวของธนาคารออมสินนะไปผ่านธนาคารออมสินผ่านสหกรณ์ชุมชนต่างๆนะผ่านเข้าไปที่ธนาคารแล้วก็ธนาคารก็จะเป็นผู้อนุมัติวงเงินออกมาวงเงินก็ตามโครงการต่างๆนะช่วงหลังถ้าภาครัฐมาให้ความนิยมมากขึ้นเนี่ยมันก็จะกระจายได้มากขึ้นผมว่าช่วงหลังเนี่ยการทำงานของพวกนี้จะเยอะมากขึ้นแต่ประเด็นก็คือบริษัทต่างๆที่เข้าไปเนี่ยยังติดปัญหาเรื่องการเข้าพื้นที่นะการเข้าพื้นที่นะที่ตามอยู่นะฮะครับผม
3: ค่ะค่ะคุณชัยขออีกหนึ่งตัวนะคะดูผลการดำเนินงาน OR หน่อยดีไหมคะว่าคือเขามีการพลิกขาดทุนสุดขาดทุนไตรมาส2ประมาณ 1.77พันล้านบาทนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของ stock loss ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะแต่ทีนี้ถ้าดูราคาตรงนี้เนี่ยเราน่าจะประเมินอย่างไรดีคะคุณเชษฐ์คะตัว OR ค่ะ
2: ว่าเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นที่สับสนนะฮะผมคิดว่าเป็นหุ้นสับสนคือพอมีทีมใหม่เข้ามาเนี่ยการปรับปรุงโครงสร้างข้างในการหารับรู้รายได้การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการหารายได้ของตัว OR เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะก็ขณะนี้ไปคุยกับพวกเอาไก่ชุดหนึ่งออกเอาไก่ชุดใหม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวการรับรู้ได้ภายในก็มีการแกว่งนะฮะก็คงจะเป็นการวางฐานแต่เนื่องจากตัว OR เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวลูกของตัวปตท.และโครงสร้างของการปรับฐานเนี่ยการบันทึกภายในเป็นการลงบัญชีการบันทึกภายในแต่การรับรู้ได้หนึ่งเรื่องของน้ำมันเรื่องนอนออยนะเรื่องกับเกี่ยวกับน้ำมันเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องนอนออยอันหนึ่งเป็นเซอร์วิสอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นสามส่วนแค่ของส่วนของนอนออยเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะคงต้องรอระยะเวลาการติดลบของเขาก็หุ้นตัวนี้เนี่ยในระยะ

0: ในเป็นว่าในระยะตั้งนานแล้วในแง่ตัวหุ้นเนี่ยระดับซิงเปอร์แชร์มีลักษณะของการอ่อนตัวมาโดยตลอดเข้าตลาดประมาณ35บาทในปีที่21น
1: ะ
0: 21ผ่านมา1 2 3 4 5 6ปีจาก21เหลือ12บาทจาก3บาทเหลือ12บาทมันเป็นการมันเหมือนเป็นบริษัท

0: ในแง่การทำธุรกิจตัวรายได้หลักของกลุ่มนี้เนี่ยรายได้หลักของกลุ่มนี้มันเป็นเรื่องของน้ำมันเรื่องของปิโตรเคมฮะส่วนตัวการค้าเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักครับช่วง3ปีที่ผ่านมารายได้ยืนนะรายได้ยืนไม่สามารถที่จะเติบโตขึ้นไปได้เนื่องจากภาวะการแข่งขันสูง
1: ค่ะ
0: นะภาวะการแข่งขันสูงก็ใครที่เล่นตัวข้อแนะนำผมคือระดับราคาประมาณสัก 12-13 บาทเนี่ยเราแยกหุ้นออกไปเล่นหุ้นถ้าจะเล่นไฟฟ้าโดยตรงก็ไปนะถ้าจะแยกออกไปเล่นเกี่ยวกับอะไรฮะเรื่องเกี่ยวกับโทรคมนาคมเรื่องพวกนี้ไปทูซะนะมันแยกออกไปอันนี้ยังอยู่ในกลุ่มมันการตัดสินใจมันเหนื่อยฮะ
1: ม
0: ันเป็นคอมแพคอะแล้วคอมแพคตัวนี้เนี่ยมันเป็นคอมแพคซึ่งมันเป็นธุรกิจที่มันไม่จำเป็นต้องใช้มันมีสิ่งการแข่งขันสูงฮะปั๊มก็แต่ถือว่าเขาเติบโตใหญ่มากแต่เนื่องจากการใหญ่ของเขาเนี่ยมันไม่ต้องดูแลมากฮะ
1: มัน
0: มีหลายสาขามากเกินไปแล้วไปดูมันไม่ครบอะฮะมันไม่ครบหลูกแล้วมันไม่สามารถสู้กันได้อย่างเต็มเพราะมันเป็นการกินการใช้ด้วยการเซอร์วิสมันไม่ได้มีรายได้อะไรที่มันชัดเจนมากที่ทำให้ตัวของบริษัทสามารถที่จะทำกำไรได้เยอะแต่ก็โอเคทีมงานเขาเก่งฮะเป
1: ็
0: นเด็กรุ่นเก่งนะแต่เนื่องจากเป็นเด็กรุ่นใหม่ฮะการมองอะไรเป็นในตัวธุรกิจของวัฒนธรรมองค์กรของตัวปตท.เขาเป็นการมองลองเทอมอินเวสเมนต์นะแต่ตัวธุรกิจที่เขาทำธุรกิจที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นปิโตรเคมกับตัวพลังงานเนี่ยมันลองเทอมอินเวสเมนต
1: ์
0: แต่ทุกการใช้จ่ายเนี่ยมันลองเทอมไม่ได
1: ้
0: สินค้าเข้าไปต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นการกินของการรับรู้รายได้เนี่ยมันทำให้ตัวของ OR เหนื่อยเพราะนั้นใครที่ทำเกี่ยวกับใครที่ทำธุรกิจคล้ายๆกับ OR อย่างเงี้ยเขาหันไปทำอย่างอื่นกันหมดแล้วนะ
1: ครับ
0: ไปเยอะมากกันนะ
1: ค่ะ
0: โอเคครับ
1: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณเชษฐ์ค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้นี่มีผลการดำเนินงานในบริษัทหลายบริษัทที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวทยอยไล่เรียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ OR เองเนี่ยนอกเหนือจากมีสถานีบริการน้ำมันแล้วเขาก็ยังมีกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มไลฟ์สไตล์อีกด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาเฟ่อเมซอนนะคะในการรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส2ปีนี้ถึงแม้ว่าภาพใหญ่เนี่ยจะมีการพลิกขาดทุนนะคะไตรมาส2ปี69ประมาณ1กว่า 1.77 พันล้านบาทนะคะเนื่องจากว่าตัวผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจากราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าถ้าไปดูในส่วนของธุรกิจไลฟ์สไตล์นั้น EBITDA เติบโตอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างนะคะหนึ่งในข้อมูลคือคาเฟ่อเมซอนนั้นขายนะคะจำนวนปริมาณการขายเนี่ย117ล้านแก้วนะเพิ่มขึ้น5ล้านแก้วถือว่าเป็นการจำหน่ายยอดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้ไปวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศกันบ้างนะคะกับคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X ค่ะสวัสดีค่ะคุณสิทธิชัยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณบันดีคุณนูดีและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีครับค่ะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในต่างประเทศด้วยนะคะอยากให้คุณศรีชัยหยิบหน่อยหรือว่าจับสัญญาณอะไรได้บ้างนะคะจากการเปิดเผยตัวเลขนะคะเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับ AI ยังอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าความกังวลว่าลงทุนไปมากมายขนาดนี้เนี่ยมันสะท้อนกลับมาในเรื่องของผลการดำเนินงานในเรื่องของการรับรู้รายได้มากน้อยขนาดไหนแล้วอะค่ะ
3: ค่ะของผลประกอบการที่เชิญ C500 นะครับประกาศมาแล้วประมาณสัก2ใน3แล้วกันเนาะก็ดีกว่าที่คาดทั้งในเชิงรายได้กำไรนะครับแล้วก็อัตราการทำกำไรหรือว่าในส่วนของตัวมาร์จิ้นนะครับการเติบโตก็ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับอาจจะเรียกว่าค่อนข้างจะกระจายตัวไปยังในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มอื่นด้วยนะครับเช่นกลุ่มพลังงานกลุ่มการเงินนะครับแล้วก็ตัวสินค้าอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตลาดก็ให้ความสำคัญกับแนวโน้มในอนาคตมากกว่าผลประกอบการเนา
1: ะ
3: บริษัทที่งบดีนะครับก็จะได้ผลตอบแทนประมาณสัก 1% นะครับหากว่างบไม่ดีหรือว่ากำไรไม่ดีเป็นโดยค่าเฉลี่ยนะครับ

0: ถ้าเรามองเนี่ยนะครับกำไรก็เติบโตอยู่ที่ประมาณสัก 29% เยียร์เยียร์นะครับหากว่าไม่รวมรายได
1: ้
0: รับรู้จากการลงทุนของ Alphabet แล้วก็ตัว Amazon เนี่ยนะครับก็จะเติบโตอยู่ที่ประมาณสัก 26% นะครับรายได้โต 14% นะครับแล้วก็ผลประกอบการในภาพรวมก็ 86% ดีกว่าที่คาดนะครับมีเพียงแค่นะครับที่อาจจะเรียกว่าต่ำกว่าที่คาดนะครับดังนั้นเนี่ยมองในองค์รวมเนา
1: ะ
0: ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมก็สามารถจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หมดทั้งในเชิงรายได้และก็ตัวกำไรอินดิเคชันนะครับต่อตัวตลาดเลยก็คือมองว่าภาพไมโครหรือว่าภาพต่อสัญญาณของตัวผลประกอบการเนี่ยไม่ได้กดดันในส่วนของตัวตลาดมากนักนะครับณตอนนี้ก็คงจะไปอยู่บนภาพของตัวแมโครในเชิงสงครามในเชิงยูในเชิงค่าเงินอะไรเป็นสำคัญเนาะเพราะว่าในเชิงของตัวผลประกอบการนะครับค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคำถามที่สองนะว่าแล้วในมุมของการเติบโตนะครับหรือว่าการลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถจะทำกำไรบนภาพของตัว AI ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูเนาะว่าคนที่ลงทุนใน AI เนี่ยเขาเป็นใครบ้างนะครับจริงๆ Microsoft Alphabet Amazon Meta Tesla รวมถึงตัว SpaceX เนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วลงทุนในอินฟราสตรัคเจอร์นะครับ data center compute power หรือว่า AI platform เนี่ยยังมีนัยยะสำคัญมากงบเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ถือว่าค่อนข้างบีทเนาะคนก็อาจจะไปกังวลเรื่องภาพระยะสั้นว่าการลงทุนเยอะจะส่งผลกับตัว margin นะครับหรือว่าในส่วนของตัว free cash flow นะครับถ้าจะตอบคำถามอันนี้นะครับเราก็ต้องตอบเนาะว่ามุมนึงนะครับของตัว free cash flow เนี่ยนะครับมันถูกกดดันอยู่แล้วเพราะว่าลงทุนเยอะอย่างไรก็ดีนะครับในหุ้นกลุ่มใหญ่ๆหรือว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ได้มีภาวะที่เรียกว่ามีความเสี่ยงเนาะจากภาพของตัวสถานะทางการเงินที่อ่อนแอแต่อย่างใดนะครับส่วนเรื่องมาร์จิ้นเนี่ยแน่นอนเนาะมันก็กังวลได้แต่ถามว่าการลดลงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัวงบลงทุนนะครับในหุ้นกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์เนี่ยนะครับก็มีมาตั้งแต่ในช่วงของปีที่แล้วอัตราการทำกำไรก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับที่สำคัญเลยก็คือรายได้ของตัวคลาวด์ของ Microsoft เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 43% Alphabet 82% นะครับ Amazon 37% นะครับแล้วก็รายได้ของตัว SpaceX ที่เกิดขึ้นจากในส่วนของตัว XAI ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญณตอนนี้นะครับสิ่งที่เราอาจจะค่อนข้างเป็นห่วงเลยก็คือในส่วนของตัวเมตาเนาะที่อาจจะเรียกว่ายังไม่สามารถจะทำให้นักลงทุนเนาะสามารถจะเห็นได้เนาะว่าการลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับ AI จะสร้างรายได้หลักได้เมื่อไหร่นะครับแต่การลงทุนของเขาเนี่ยสามารถจะหารายได้จากค่าโฆษณาได้ค่อนข้างดีเนาะ
1: ค่ะคุณนิชัยยังอยู่ใช่ไหมคะ
0: อยู่ครับได้ยินผมไหมครับ
1: ได้ยินแล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: เชิญต่อได้เลยค่ะค่ะ
0: ครับก็อาจจะค่อนข้างเป็นห่วงในมุมของตัวเมตานะครับแต่ในส่วนของตัวอื่นอย่าง Amazon Google หรือว่าในส่วนของตัว Microsoft นะครับไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วคราวนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ ค่ะค่ะคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายานะคะหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX นะคะก็ดูแล้วเนี่ยผลการดำเนินงานที่ประกาศออกมานะคะในส่วนของบริษัทที่อยู่ใน S&P 500นี่คือ2ใน3ที่ประกาศออกมาก็ยังคงมีตัวเลขที่ดีอยู่นะคะแล้วก็ไม่ใช่กระจุกอยู่แค่ในกลุ่มเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะแต่ว่ากระจายตัวไปยังกลุ่มพลังงานกลุ่มการเงินแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆอีกด้วยนะคะก็เรียกได้ว่ายังไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะในมุมมองของทาง InvestX นะคะส่วนถ้าไปดูกลุ่มที่เป็นกลุ่มเทคที่เราเรียกกันว่า7นางฟ้าทั้งหลายเนี่ยซึ่งก็ทยอยประกาศผลการดำเนินงานออกมาเนี่ยทุกตัวก็ยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมีตัวเมตานะคะที่ดูแล้วเนี่ยยังคงต้องพยายามที่จะเวิร์กมากขึ้นหน่อยนะคะเพื่อที่จะไล่ตามกระแสเรื่องของการพัฒนาทางด้าน AI ซึ่งมันไปอย่างรวดเร็วอย่างมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องของตัวหุ้นต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะไปวิเคราะห์ข้างเงินกันต่อนะคะกับคุณหนิงดร.กาญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยสวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
1: สวัสดีคุณหนิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างนะคะดอลลาร์บาทนะคะกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่โอมานกับอิหร่านนี่เขาจะเก็บค่าผ่านทางและไม่ให้ผ่านเลยสำหรับบางประเทศเนี่ยนะคะกับตัวเลขนอนฟาร์มที่กำลังรออยู่นะคะคุณหญิงค่ะ
3: รวมๆกันที่คุณลงเล่าเมื่อกี้ค่ะพอดอลลาร์ฟื้น

0: ฟื้นแล้ว
1: เ
0: มื่อวานนี้มันจะเป็นแบบโทนที่บาดแข็งใช่ไหมคะแล้วก็ขยับเข้าใกล้แนว33ท้วนแต่มันไม่ผ่านค่ะมันก็อาจจะมีเรื่องของแบบเทคนิคอลรีบาวด์สำหรับดอลลาร์เทียบบาทได้อันนั้นส่วนหนึ่งคือบาทไม่ได้แข็งไปมากกว่านั้นหลังจากนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบมีการสแควร์โพซิชันกลับเพราะว่ามันรอดอนฟาร์มคือเพโรในคืนนี้ค่ะอันนั้นประเด็นแรกแล้วเข้าใจว่าดอลลาร์เนี่ยน่าจะมีสตอรี่ประมาณนี้ค่ะเทคนิคอลรีบาวด์เมื่อเทียบกับหลายๆสกุลเงินเพื่อรอดอนฟาร์มเหมือนกันส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็คือตะวันออกกลางไม่จบจริงคุยกันค่าใดไม่รู้แต่รู้ว่าอิหร่านคุยกับโอมานเรื่องของการบริหารจัดการการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์โมสค่ะซึ่งในท้ายที่สุดอ่ะเหมือนกำลังจะมีการผลักดันให้มันออกมาเป็นแบบเกณฑ์ที่แบบตายตัวมีร่างกฎหมายอะไรของเขาด้วยซึ่งใจความสำคัญคือจะไม่ให้เรือสหรัฐแล้วก็อิสราเอลผ่านใช่ไหมคะแล้วก็ใครไม่เชื่อก็จะปรับทั้งหมดทั้งมวลดันดอลลาร์แข็งค่าค่ะแล้วก็ดันราคาน้ำมันขยับขึ้นด้วยถ้าเป็นดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ขยับเข้าใกล้แนว100แล้วค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยเมื่อวานนี้หลุด80วันนี้กลับมา83ค่ะดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพราะฉะนั้นโทนก็คือสกุลเงินเอเชียอ่อนค่ารวมเงินบาทด้วยราคาน้ำมันขยับขึ้นดอลลาร์ขยับขึ้นเพราะว่าเขาเป็นสกุลเงินปลอดภัยประเด็นตะวันออกกลางไม่จบจริงค่ะแล้วก็รอนอนสามเทโรในคืนนี้ซึ่งถ้าดูระดับตอนนี้เนี่ยบาทเทรดกันอยู่แถวๆ 33.12 บาทต่อดอลลาร์นะคะก็อ่อนค่ากลับมาหลังจากเมื่อวานนี้ปิด 33.06 บาทต่อดอลลาร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นประเด็นในวันนี้เนี่ยอาจจะดูตะวันออกกลางเป็นหลักค่ะแล้วก็รอนอนซัมคือเทโรในคืนนี้ไปเลยกรอบด้านล่างมอง33ท้วนค่ะไม่เหนียวก็ไม่ผ่านใช่ไหมคะก็ให้ตรงนั้นไว้เป็นกรอบด้านล่างด้านบนให้ไว้แถวๆ 33.20 บาทต่อดอลลาร์ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหญิง
2: ขอบคุณค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อกับการวิเคราะห์ราคาทองคำค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update เห
4: นื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
1: 10:39 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะฮะซึ่งก็ดูแล้วเนี่ย 2-3 วันนี้ก็ดูทรงนี่คือยังยืนแข็งแกร่งอยู่นะคะคือภาพอาจจะเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้ที่ยืนอยู่ประมาณสัก 4,000 กว่า 4,100 เหรียญมาสักพักนึงเลยนะหนูว่าประมาณสักเดือนกว่าเห็นจะได้นะคะช่วงนี้ก็มาเหมือนกันแต่ทะลุผ่าน 4,200 เหรียญขึ้นมาได้นะคะแล้วก็โกลด์สปอตเช้าวันนี้เนี่ย 4,200 60เหรียญ นะคะภาพอย่างนี้เนี่ยถือว่าแข็งแกร่งหรือไม่นะคะและสัญญาณเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลย

0: ยกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะคุณวรุษขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณวรุษขา
2: สวัสดีครับคุณมังวดีสวัสดีครับคุณวันดีครับ
0: เราเห็นทองนะที่ตัวเลข 4,200 กว่าๆนะคะมีอาจจะมีบางช่วงก่อนหน้านี้ที่มีแบบ 4,300 แตะไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณวรุษประเมินอย่างไรนะคะถือว่ามีโอกาสที่จะไปต่อหรือไม่ค่ะ
2: ต้องบอกว่าภาพดีขึ้นจากช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเราดูปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อราคาทองคำเนี่ยปัจจัยแรกก็คือสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลายดันทองคำปรับตัวขึ้นน้ำมันลงนะครับแล้วก็ดอลลาร์กลับไปอ่อนหลังจากเงินเยนกลับมาแข็งแต่ณปัจจุบันครับต้องบอกว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเริ่มพลิกผันอีกแล้วนะครับดอลลาร์เนี่ยเริ่มกลับมาอ่อนสกุลเงินด้วยครับดอลลาร์เริ่มกลับไปแข็งค่าสกุลเงินเยนเริ่มกลับมาอ่อนค่านะครับขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่เคยลงเนี่ยก็เริ่มปรับตัวขึ้นหรือเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มกลับมาตึงเครียดเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับทางนี้เนี่ยอิหร่านมีการพิจารณาร่างกฎหมายห้ามไม่ให้เรือขนส่งสินค้าของสหรัฐและอิสราเอลผ่านช่องทางฮอร์โมนนะครับโดยประกาศโทษในการปรับสูงสุดถึง 20% จากมูลค่าของการขนส่งสินค้าหรือการลักลอบขนส่งสินค้าผ่านพื้นที่ดังกล่าวนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งขณะที่ภาพของดอลลาร์เนี่ยก็มีการกลับมาแข็งค่ามากที่สุดในรอบ2สัปดาห์ภาพในลักษณะดังกล่าวก็เลยเป็นสัญญาณตัวนึงนะครับที่กลับมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของทองคำรวมทั้งนักลงทุนเนี่ยเริ่มกลับมาจับตาดูทิศทางอัตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐครับหลังจากบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดมีการมาเดินหน้าส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินนะครับวันนี้มีประธานเฟดเซนหลุยส์ครับอัลเบโตมาซูแรมออกมาบอกว่าเจ้าหน้าที่เฟดไม่สามารถปล่อยให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงได้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับสอดคล้องกับโนคาสคาลีประธานเฟดมินาโอโพลิสและก็เจ้าหน้าที่เฟดท่านก่อนหน้านี้ที่มีการออกมาพูดการช่วงต้นสัปดาห์นะครับว่าอยากจะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อเนื่องจากเงินเฟ้อในตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงท่าทีในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนในฝั่งทองคำเพิ่มความระมัดระวังในการไล่ซื้อทองคำหรือการสะสมทองคำเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในคืนนี้ครับ
0: อืมค่ะทีนี้ดูแนวรับแนวต้านตรงนี้บ้างนะคะคุณรุ่นให้ไว้ตรงไหนบ้างค่ะ
2: ครับค่ะตอนนี้เนี่ยมองว่าถ้าจะเข้าซื้ออาจจะต้องรอการอ่อนตัวลงมาของทองคำก่อนนะครับก็ให้แนวรับ 4,200 4,166 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮดจ์ออนครับทองไทยเนี่ยก็ประมาณ 65,950 65,400 บาทต่อบาททองคำถ้าราคาอ่อนตัวลงมาจริงแล้วไปหลุดระดับดังกล่าวยังแนะนำใช้โซนแนวรับดังกล่าวในการเข้าซื้อนะครับแต่อาจจะเน้นเป็นการทำกำไรระยะสั้นครับ เมื่อราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอาจดูแนวต้านในโซนระดับ 4,306 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นระดับสูงสุดของทองคำในสัปดาห์นี้นะครับ ที่ทองเด้งกลับขึ้นมาแล้วมีแรงขายในระยะสั้นสลับกลับลงมาครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแนวต้านดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นทองไทยก็ 67,650 บาทต่อบาททองคำอันนี้ประเด็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยคิดว่าน่าจะคาดการณ์น่าจะทราบผลในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อการแกว่งตัวของทองคำในช่วงต้นสัปดาห์หน้าได้เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยประเด็นที่ยากต่อการคาดการณ์ก้อนนี้เป็นการทำกำไรระยะสั้นแล้วก็พยายามลดสถานะการลงทุนลงไม่แนะนำให้ถือทองคำข้ามสัปดาห์ครับ
0: อืมค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีข่าวด่วนรายงานเข้ามาล่าสุดณตอนนี้นะคะก็คือมีเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีค่ะทำให้ครูเสียชีวิต2รายและบาดเจ็บพุ่งถึง20รายซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งอพยพคนออกจากพื้นที่นะคะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดในเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีย่านบางกรวยในช่วงเช้าที่ผ่านมา

0: คะการเสียชีวิต2รายล่าสุดได้รับการยืนยันว่าเป็นครูในโรงเรียนค่ะส่วนยอดบาดเจ็บตอนนี้15ถึง20รายซึ่งยังไม่นิ่งในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้บาดเจ็บสาหัส3รายจากบาดแผลที่ถูกยิงเข้าบริเวณหน้าอกค่ะและจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะก็พบว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นเยาวชนนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลายบางพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉินก็ได้เข้าปิดกั้นพื้นที่โดยรอบอย่างสิ้นเชิงแล้วก็เร่งอพยพนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาออกจากจุดเสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะยังคงเร่งค้นหาแล้วก็ติดตามจับกุมอย่างเข้มงวดพร้อมกับประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยว่าห้ามไลฟ์สดหรือห้ามถ่ายบรรยากาศในพื้นที่โดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะนี่เป็น breaking news ล่าสุดที่เข้ามานะตอนนี้นะคะคุณฟังที่ติดตามอยู่ก็สามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอดทาง FM 100.5 ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าอย่าไปคิดแต่ทำคอนเทนต์นะคะไลฟ์แล้วบางทีทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานลำบากนะคะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์เดี๋ยวรอสายสักครู่หนึ่งนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจไทยตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือทางสสค.เขาห่วงว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ถ้ามันจะเกิดวิกฤตบ้านเราเนี่ยมันจะกลับข้างจากปี40นะคะปี40เนี่ยสถานะการคลังเราดีแต่เรื่องของการเงินมีปัญหาแต่ปีนี้เนี่ยมันจะกลับข้างมาดูการเงินดีแต่ว่าการคลังเหนื่อยเพราะว่าในส่วนของนโยบายการคลังในการขับเคลื่อนก็อาจจะกู้เงินได้น้อยมันก็เต็มเพดานเต็มทีนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันเลยกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีวันศุกร์ค่ะเราก็ต้องตามเรื่องน้ำมันเพราะมันเป็นต้นทางของเงินเฟ้อทั้งโลกเลยนะคะแล้วก็สงครามในอิหร่านเนี่ยซึ่งก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันมันก็ขึ้นลงคุณซ้ำก็ปั่นมาสุดจะ50ครั้งแล้วนะตามที่เขานับกันใน CNN เนี่ยเพราะแกก็ขู่จะทำลายล้างวัฒนธรรมอะไรต่างๆแล้วก็คลี่คลายนี่ล่าสุดแล้วก็กำลังรอสแตนบายเนี่ยซึ่งก็แน่นอนค่ะน้ำมันมันเคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อวันที่2มีนาคมนั่นเป็น820ทีเดียวนะคะสำหรับเบนซ์แล้วก็ลงมาเรื่อยแล้วก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็เปลี่ยนคู่ค้าน้ำมันนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยหันมาอันนำน้ำมัน Strategic Petroleum Reserve SPR หรือน้ำมันสำรองของอเมริกานี่ออกมาขายในเดือนเดี๋ยวนะเดือนเมษายนคือเขาตุกบุกเข้าไป28กุมภาพันธ์ใช่ไหมมีนาน้ำมันขึ้นแล้วทำไงอ่ะราคาข้าวของเพราะน้ำมันโลกขึ้นปั๊บน้ำมันในอเมริกามันก็ขึ้นตามด้วยเพราะฉะนั้นข้าวของมันก็ขึ้นเขาก็จะต้องจัดการพยายามว่าเอาน้ำมัน Strategic Petroleum Reserve นี่ออกมาขายคุณลีซี่แกรมบอกโอ๊ยเราจะรวยเลยแล้วก็แน่นอนอ่ะคุณก็พยายามที่จะไปให้ทั้งยุโรปทั้งไอ้ LNG ด้วยนะฮะแล้วก็ยังประเทศไอ้ที่เคยทำสัญญาอะไรกันไว้ไอ้ Liberation Day แล้วก็ตามมา122อะไรเนี่ยนะฮะนั่นก็คือไม่ว่าจะเวียดนามอะไรก็ต้องไปซื้อน้ำมันของเขาด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันมีเกาหลีใต้ด้วยนะฮะแล้วก็อินเดียก็ไปบังคับให้เขาซื้อน้ำมันก็เอาน้ำมันรีเซิร์ฟนี่ออกมาปรากฏอเมริกาส่งออกน้ำมันโดยเอาน้ำมันสำรองออกมาเนี่ยในเดือนเดี๋ยวนะฮะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็สูงสุดเลยหลังจากที่เขาเริ่มขายน้ำมันอย่างมากเลยเดือนเมษายนลิซิแกรมบอกเราจะรวยไม่รู้จบแล้วนะเดือนพฤษภาคมเนื้อส่งออก5,700,000บาร์เรลต่อวันนะบาร์เรล per day เยอะนะแล้วก็พอต่อมาก็ปรากฏว่าเริ่มที่จะน้ำมันก็พร่องวันนี้ก็พร่องลงไปมากเลยต่ำสุดในรอบ43ปีในน้ำมันที่เหลืออยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศเอารีเซิร์ฟออกมาหมดตั้งแต่ G7เราเอามาทุ่มกันแล้วก็ EU อะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นในไม่ช้าเนี่ยก็จะต้องมาตะกุยตะกายหาน้ำมันโลกเข้ามานะฮะน้ำมันส่งออกของอเมริกาเนี่ย 5.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคมสูงสุดพอมิถุนายนก็ลงมาเหลือ 4.7 ล้านบาร์เรลต่อวันแล้วก็กรกฎาคมเนี่ยเหลือ 3.7 ล้านเพราะว่าไอ้น้ำมันที่มันสต็อกอยู่เนี่ยมันน้อยมันลดลงเรื่อยๆแล้วไม่เพิ่มกำลังการผลิตส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มลำบากมากไม่ใช่ทำได้รวดเร็วนะฮะแล้วก็สองเนี่ยกำลัง enjoy ราคาสูงเนี่ยบริษัทน้ำมันจะไปผลิตเพิ่มทำไมล่ะใช่ไหมอันนี้ก็คือน้ำมันที่ขายไปตามที่ต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ย

0: าจจะมีทีท่าอันนี้ตัวเลขจากเคปเลอร์นะคะซึ่งก็ติดตามเรื่องเกี่ยวกับคอมมอดิตี้ทั้งหลายก็มองกันเหมือนกันว่าในที่สุดแล้วอเมริกาอาจจะห้ามส่งออกหรือเปล่านะฮะในเดี๋ยวนี้เพราะราคาน้ำมันมันลงไปเกือบจะเท่าก่อนวันที่28กุมภาพันธ์แล้วแต่ก็ยังไม่แน่เดี๋ยวตามก่อนเพราะว่า SCR เนี่ยมันไปดูดน้ำมันจากทั้งโลกไอ้ Strategic Petroleum Reserve จากทุกประเทศจะดูดเข้าก็คาดกันตอนนี้มีการคาดการให้เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถึงครึ่งนะ 35% ว่ามีโอกาสที่เขาจะลดการส่งออกนะต้องดูคุณทรัมป์จะทำยังไงนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันมันขึ้นอยู่กับว่าตกลงเนี่ยไอ้ข้อตกลงวันนี้ยังไม่ออกมาเลยนะคุณสกอตต์เวสเซนบอกจะออกมาแล้วแต่ปรากฏว่าอิหร่านบอกต้องผ่านสภาก่อนแล้วในนั้นก็บอกด้วยบอกว่าถ้าหากเป็นน้ำมันสินค้าจากประเทศอื่นๆนี่เขาคิดเท่าไหร่นะ 5-7% เนี่ยฮะโอมานบอก 3% ก็พอแต่อิหร่านก็คิดว่า 5-7% แล้วแต่ก็จะต่อรองกับประเทศต่างๆที่เป็นเจ้าของเรือนะแต่สำหรับอิสราเอลกับอเมริกาเนี่ยเขาจะคิด 20% ค่ะนะก็ต้องดูมันจะผ่านสภาแล้วอเมริกาจะพอใจไหมยังไม่มีคำตอบนะฮะนาทีนี้ข้ามฟากมาทางด้านจีนบ้างจีนเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็ตอนนี้เนี่ยเคยซื้อน้ำมันจากตะวันออกกลางเนี่ยนะประมาณ 50% ของนำเข้าทุกวันเลยนะต่อมาตอนหลังๆนี่พอเกิดสงครามเนี่ยคนลดลงนะจนกระทั่งไม่ซื้อเลยจากซาอุดีก็มันไม่แน่นอนมันเรือมจะออกมากี่ลำก็ไม่รู้นะแล้วก็เขาก็หันไปซื้อจากรัสเซียซึ่งบางครั้งอเมริกาก็บอยคอตรัสเซียอย่างรุนแรงตอนหลังอเมริกาก็เปิดช่องให้น้ำมันรัสเซียขายได้ในทะเลหลวงจีนก็เข้าไปซื้อเงินราคาถูกกว่ามากระยะทางก็ใกล้ขนส่งคอสนี้มันก็ลงนะส่งมอบก็แน่นอนและใช้หยวนก็ได้นะฮะแล้วก็จีนเนี่ยมันมีโรงกลั่นใหญ่ที่สุดก็ชื่อซีโนเฟกก็ใหญ่มากที่สุดในโลกเลยนะเขาก็ตุนน้ำมันเอาไว้จีนนี่ตุนน้ำมันมากที่สุดเลยนะแล้วเขามากลั่นแล้วก็ยังขายต่ออีกเลยได้กำไรอีกนะเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแล้วล่ะเขาก็อาจจะมีโอกาสกลับไปซื้อน้ำมันจากตัวนอกกลางเนี่ยได้น้อยมากเขายังจะซื้อจากรัสเซียต่อจากรัสเซียอเมริกาก็ยังไม่มีการบอยคอตน้ำมันจากรัสเซียนะฮะต้องดูว่าจะเป็นยังไงเขาซื้อน้ำมันจากภาคตะวันออกฮะเอไซบีเรียเออะไรอะเวลาดิวอสต็อกอะจากรัสเซียเขาชื่อว่าซิโนเฟกอีสเทิร์นไซบีเรียแปซิฟิกโอเชียนโอ้โหนี่คือน้ำมันถูกนะฮะก็เป็นจำนวน40กว่าเที่ยวต่อวันเลยเพราะนั้นจีนเนี่ยซื้อมาแล้วมากันแล้วขายต่อไปเยอะเพราะนั้นนี่คือสภาวะน้ำมันซึ่งประเทศไทยยังไม่มีข่าวซื้อจากรัสเซียเลยนะแต่เขาก็ใกล้จะจบสงครามกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงทันอะไรขนาดไหนทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะเราก็กลับมาคุยกันนะคะกับประเด็นในบ้านเรากันบ้างนะคะเดี๋ยวนงขออนุญาตเพิ่มเติมรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่นักลงทุนหลายท่านติดตามกันอยู่นะคะอย่างตัวของกัลฟ์เมื่อสักครู่ที่เราได้พูดคุยกับคุณสุเชษก็ได้แตะกันไปในบางส่วนแล้วนะคะมาย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งของกัลฟ์นะคะกำไรไตรมาส2ปี69นะคะกำไรสุทธิ12,446ล้านบาทนะคะซึ่งก็มีแรงหนุนจากธุรกิจพลังงานแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรจาก Advance ค่ะพร้อมกับประกาศเดินหน้าลุยลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม่แล้วก็พลังงานหมุนเวียนรวมไปถึงธุรกิจดิจิทัลอีกด้วยนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าถ้ามาดูผลการดำเนินงานในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ Gulf มีรายได้รวม89,335 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะอันนี้คือช่วง6เดือนคือครึ่งปีแรกนะคะและกำไรสุทธิ 21,562 ล้านบาทลดลงเกือบ 70% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าในส่วนของราคาหุ้นของกัลฟ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าปรับเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องคือถ้านับตั้งแต่สิ้นปี68จนถึงล่าสุดคือเมื่อวานนี้เนี่ยหุ้นกัลฟ์นั้นพุ่งขึ้นถึงเกือบ 60% นะคะส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับกัลฟ์นะคะอย่างเช่น K-Bank ซึ่งมีกัลฟ์เข้าไปถือหุ้นK-Bank ด้วยเนี่ยก็ราคาขึ้นมาเกือบ 30% ไทยคมก็เช่นเดียวกันก็ปรับขึ้นมากว่า 20% รวมไปถึง Advance ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสาหลักในกำไรของกลุ่มก็ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเช่นเดียวกันนะฮะนี่เป็นตัวของ Gulf นะคะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมก็คือว่าคือเขาปรับ

0: หลายอย่างเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากประกาศผลการดำเนินงานแล้วก็ AIS นี่คือประกาศจ่ายปันผล8.69 บาทนั้นบอร์ดไทยคมล่าสุดนั้นไฟเขียวให้เปลี่ยนชื่อไทยคมเนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อ Gulf Space Technology นะคะตัวย่อก็คือ GST ค่ะซึ่งการเปลี่ยนชื่อนี้ก็จะต้องมีการเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันที่15 กันยายนนี้ด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวดูเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยวันแม่กันบ้างนะคะไม่ทราบท่านผู้ฟังวางแผนพาคุณแม่ไปทานข้าวไปจับจ่ายใช้สอยยังไงแต่ว่ามีการประเมินออกมานะคะของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่คาดว่าปีแม่วันแม่ปีนี
0: ้
1: นะคะจะมีเม็ดเงินสะพัด 11,139 ล้านบาทจะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 0.7%
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าแม้จะเพิ่มจากปีที่แล้ว 0.7% แต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ7ปีเลยนะคะพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพาคุณแม่ไปทานอาหารไปทำบุญทำกิจกรรมนอกบ้านอาจจะถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงวันหยุดยาวอาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวบ้างนะคะแต่ว่าเป็นช่วงวันกลางสัปดาห์วันพุธพอดีนะคะก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการโปรโมชั่นคุณภาพของสินค้านะคะคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคน Gen Y เนี่ยเขาไม่ต้องการมีบุตรเนื่องจากว่ากังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายคือเขาไปสำรวจดูด้วยว่าคน Gen Y เนี่ยที่ตอบแบบขอบสอบถามว่าจะอยากจะมีลูกกันมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าไม่อยากมีเลยจ้ะไม่อยากมีภาระใดๆทั้งสิ้นนะคะกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมต้องการความเป็นอิสระต้องการมีรายได้ที่มั่นคงฐานะตัวเองอาจจะยังมองว่าไม่ดีพอที่จะพอเลี้ยงลูกคนหนึ่งให้เกิดมาแล้วมีประสิทธิภาพได้นะคะส่วนคนเจนซีเขาบอกว่ายังไม่แน่ใจค่ะอยู่ระหว่างการตัดสินใจเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้มากขึ้นก็อาจจะสนใจที่จะมีลูกอันนี้คนเจนซีตอบแบบนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะอ่ะละค่ะก็ส่วนเรื่องที่น่าจะเป็นมาตรการเศรษฐกิจเพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่ายังต้องรอความชัดเจนนะคะใครรอเที่ยวอยู
1: ่ค่ะ
0: นะก็คือไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะเมื่อวานนี้ทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งคุณสุภจีนั่นท่านกำกับดูแลกระทรวงท่องเที่ยวนะคะก็มีการให้ข้อมูลนะคะให้สัมภาษณ์กรณีที่ท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลบอกว่าจะใช้เงินจากพรก.กู้เนี่ยประมาณ 1,750-2,000 ล้านบาทเนี่ยเอามาใช้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะคุณสุภจีบอกว่าเดี๋ยวขอคุยกับทางท่านรองนายกเอกนิติก่อนนะคะซึ่งต้องดูภาพรวมนะคะว่าไม่ว่าจะใช้เงินกู้หรือว่าเงินงบประมาณปกติก็จะต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็จะต้องกระจายให้ทั่วถึงจริงๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นงก็คุยกับดังพังผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวเขาบอกว่าคือถ้าจะช่วงปลายปีอ่ะมีคนเที่ยวอยู่แล้วถ้าจะใช้จริงๆขอให้ดูจังหวะสักนิดสักหน่อยแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วคือพอดีมานด์มันเพิ่มใช่ไหมช่วงไฮซีซั่นเนี่ยราคาห้องพักอะไรมันก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นด้วยหรือเปล่าอาจจะเห็นด้วยแต่ว่าขอให้มันมาในช่วงที่อาจจะเป็นโลซีซันจะดีกว่าหรือเปล่าประมาณนี้นะคะ
1: ปิดท้ายรายการวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วอยากนำพาธุรกิจของท่านให้ก้าวหน้ามากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะอยากลุยในอาเซียนแนะนำหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเปิดรับสมัครแล้วแล้วก็รุ่นนี้ยกระดับขึ้นไปอีกนะคะเรียน15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยาจนถึง9ธันวานะคะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้นะคะมีนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงที่จะพาไปเปิดตลาดด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้นะคะ0944803076 0944803076 0944803034 0944803034เลข1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649เรารับจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นกดโทรศัพท์โทรหาตามเบอร์เหล่านี้ได้เลยค่ะ
0: ค่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้ว Eco News Update เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้พี่พอลและนงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Eco News Update

11 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไทยมาเลเซียเร่งคลี่คลายปัญหาส่งออกกุ้งและปลากระพงค่าตรวจสุขอนามัยเสร็จสัปดาห์นี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียว่าหลังจากไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้แล้วเสร็จขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ด้านดาโตอัดนันฮุสเซนอธิบดีกรมประมงมาเลเซียให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวมาเลเซียไชน่าอินไซด์ว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจและประเมินร่วมกันตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการตรวจประเมินในส่วนของกุ้งเสร็จสิ้นแล้วส่วนในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันซึ่งมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันศุกร์นี้พร้อมระบุว่าคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปยังมาเลเซียการตรวจสอบในระดับเอกสารเสร็จสิ้นแล้วและคาดว่ากระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียจะแถลงผลอย่างเป็นทางการต่อไปเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนย่านนนทบุรีมีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากมีรายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนดังย่านนนทบุรีขณะนี้ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนยังคงซ่อนตัวอยู่ภายในอาคารเรียนและมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะตำรวจเข้าพื้นที่แล้วกำลังเร่งอพยพนักเรียนและจัดทีมเข้าค้นหาเด็กที่ก่อเหตุขณะที่เบื้องต้นยืนยันครูผู้เสียชีวิต2คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15คนทั้งนี้ตำรวจขอความร่วมมือประชาชนงดไลฟ์สดสถานที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และคนในที่เกิดสุปจีเผยไทยเที่ยวไทยพลัสใช้งบพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่ขอรอเอกนิติเคาะก่อนที่จะชงคณะรัฐมนตรีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 1,750 ถึง 2,000 ล้านบาทมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าตนกำลังหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องนี้ต้องดูภาพรวมไม่ว่าจะใช้เงินกู้หรือเงินงบประมาณต้องวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการกระจายตัวและเข้าถึงจริงเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่าต้องพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทั้งนี้นายเอกนิติต้องการดูในส่วนผลลัพธ์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ไม่จำเป็นต้องพร้อมกันเพราะต้องดูความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจริงและโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสควรจะออกมาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแต่โครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนและการใช้เงินให้ได้อย่างเต็มที่มากที่สุดดังนั้นต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการของนายเอกนิติและเสนอไปสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีปลัดทศจ่อตั้งคณะทำงานร่วมแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำข้ามพรมแดนไทยเมียนมาเล็งถกนัดแรกสิงหาคมนางระวิวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับเมียนมาหลังลงนาม TOR ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะประเทศไทยเป็นประเทศปลายน้ำและมีการผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดกรอบความร่วมมือร่วมกันและมีภารกิจร่วมกันในการปฏิบัติโดยเฉพาะผลกระทบจากเหมืองแร่ที่ไหลไปยังแม่น้ำโกกจังหวัดเชียงรายโดยจะเป็นการทำแผนแม่บทระยะ3ปีและแผนปฏิบัติการเป็นรายปีรวมถึงกำหนดมาตรฐานวิธีการเก็บคุณภาพน้ำรวมถึงในส่วนของ TOR มีการตั้ง Joint Working Group ที่เป็นคณะทำงานร่วมมีองค์ประกอบของ2ฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพจากผู้ที่ได้รับผลกระทบการตั้งคณะกรรม

0: การร่วมการทำงานอยากให้เกิดความรวดเร็วและเริ่มดำเนินการภายในเดือนสิงหาคมนี้โดยมีตนเป็นประธานฝ่ายไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพิชยุทธการันตีผลงานรัฐบาลอนุทิน4เดือนรับมือวิกฤตพลังงานดันราคาข้าวยางปาล์มพุ่งต่อเนื่องนายพิชยุทธพอจีสสอุตรดิตถ์พรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรว่าภายหลังรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าบริหารประเทศ4เดือนสามารถรับมือกับวิกฤตพลังงานและสงครามตะวันออกกลางได้ดีส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรหลักปรับตัวสูงขึ้นโดยข้าวหอมมะลิปรับขึ้นจาก 12,000 บาทต่อตันในช่วงก่อนเลือกตั้งปี2568เป็น 18,000 บาทต่อตันอย่างพาราปรับขึ้นจาก65บาทต่อกิโลกรัมในปี2548ขอไปค่ะ2568เป็น97บาทต่อกิโลกรัมในปี2569ปาล์มทลายปรับขึ้นจาก 1-3 บาทต่อกิโลกรัมเป็น9บาท6สตางค์ต่อกิโลกรัมในส่วนของข้าวนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปี 2569/2570 วงเงินกว่า 59,000 ล้านบาทภายใต้แนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตพร้อมจัดตลาดนัดข้าวเปลือกช่วยเกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงกว่าตลาด 200-400 บาทต่อตันและส่งเสริมตลาดข้าวพรีเมียมนอกจากนี้ยังดำเนินนโยบายปุ๋ยคนละครึ่งในหลายพื้นที่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตรวมถึงเดินหน้าเจรจาขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยกับประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐจีนและเปิดตลาดใหม่เช่นอินเดียนายพิชยุทธได้กล่าวชื่นชมการทำงานของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่แก้ปัญหาพลังงานและภาระหนี้สินโดยออกมาตรการอุดหนุนค่าน้ำมันและค่าขนส่งกว่า 2,000 ล้านบาทครอบคลุมภาคเกษตรพร้อมสานต่อโครงการพักหนี้เกษตรกรธกส.ระยะที่2และ3ซึ่งช่วยบรรเทาภาระของเกษตรกรได้เป็นอย่างดีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะ 11:09 นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะอยู่ด้วยกันในวันที่7สิงหาคม2569กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษฐ์

0: ค
1: ่
0: ะ
1: และพรวันดีวรรณเมธังกูลนะคะวันนี้วันศุกร์อาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐคุณมีนัดกับท่านผู้ฟังแล้วก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะอย่างหลายท่านอาจจะเป็นผู้เสียหายใน Facebook ที่บางทีเราหูดูแล้วมันมีโฆษณาอะไรก็ตามที่เด้งเข้ามาแล้วปรากฏว่ามันเป็นการหลอกลงทุนต่างๆนะคะแล้ว Facebookเขาได้เม็ดเงินจากค่าโฆษณาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมีคนไทยหลายคนที่เคยตกเป็นเหยื่อเขารวมตัวกันฟ้อง Facebook นะคะเพื่อที่จะเรียกค่าเสียหายด้วยเดี๋ยวอาจารย์คืบหน้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยนะคะ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวกับอาจารย์สัญชัยกันนะคะข่าวในแวดวงการตลาดค่ะต้องอัปเดตคุณผู้ฟังกับเหตุการณ์กราดยิงนะคะที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีนะคะตอนนี้ถ้าเป็นข้อมูลล่าสุดเนี่ยที่ทีมข่าวของเราตรวจสอบนะคะมีรายงานผู้บาดเจ็บ15รายเสียชีวิต2รายสาหัส1รายนะคะในส่วนที่บาดเจ็บส่วนตัวของนักเรียนที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ปลิดชีพตัวเองด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงระหว่างการจัดรายการของอาจารย์สัญชัยนะคะพร้อมๆกันกับเรา2คนเนี่ยถ้ามีความคืบหน้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะรายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: ค่ะก็อย่างอาจารย์สัญชัยมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าแม่ตะ Facebook เนี่ยถูกฟ้องในประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ศาลเริ่มพิจารณาคดีแล้วนะคะสำหรับโฆษณาหลอกลงทุนออนไลน์ทั้งหลายทำให้มีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อเกือบ400ล้านบาทนะคะรวมถึงประเด็นที่ทางสหภาพยุโรปเนี่ยเขาสั่งห้ามบริษัทขนาดใหญ่ทำลายเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องประดับที่เหลือขายอ่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังมี2ช่องทางนะคะพูดคุยและเปลี่ยนความเห็นกันได้นะคะผ่านทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะคะของคลื่นข่าว News Network แอดเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะได้ฟังกับอาจารย์สัญชัยกันนะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะพบกับอาจารย์กันเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: พรสวัสดีครับนุ้ยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: วันนี้ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจเรื่องแรกเลยเนี่ยผมก็อยากเห็นนะแล้วรอมานานแล้วว่าไอ้เรื่องพวกนี้ มันจะช่วยผู้บริโภคไทยนี่ได้อย่างไรนะครับต้องบอกอย่างนึงว่าในแต่ละปีเนี่ยมีคนเนี่ยที่เชื่อถือโฆษณาทางออนไลน์โดยเฉพาะทาง Facebook เนี่ยนะครับและโดนหลอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการซื้อผิดพันไม่ว่าจะเป็นการหลอกเพื่อให้ไปลงทุนอะไรต่ออะไรเหล่านี้นะครับเป็นหมื่นรายนะแล้วก็ที่มากที่สุดเนี่ย ก็คือ Facebook เนี่ยประมาณ 60% ของทั้งหมดในตอนนี้เนี่ย เท่าที่รวมได้นะครับความเสียหายของคนไทยเนี่ยที่มาจากโฆษณาหลอกลวงบน Facebook อ่ะเกือบ400ล้านบาทแต่จริงๆแล้วผมว่ามันมากกว่านั้นแล้วทาง Facebook เนี่ยก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเวลาเราเนี่ยรายงานไปว่าโฆษณาเนี่ยมันเป็นโฆษณาหลอกลวงเนี่ยก็เฉยอย่างผมเนี่ยเห็นโฆษณานะครับเป็นพวกยาเนี่ยเอาคุณหมอเนี่ยที่เคยท่านเป็นแพทย์ส่วนพระองค์ของดูแลในหลวงร.9เนี่ยเอามาวางแล้วก็บอกว่าหมอคนนี้รับรองไอ้พวกอาหารเสริมตัวนี้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผมก็ดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคนไปเชื่อแล้วโดนหลอกไปเยอะแล้วก็รายงานไปที่ Facebook เนี่ยบล็อกแล้วรายงานไปที่ Facebook เนี่ย Meta หรือ Facebook เนี่ยก็เฉยบางทีก็ตอบมาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่โฆษณาหลอกลวงทั้งที่มันใช่แท้ๆนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพวกโฆษณาอะไรแปลกๆเช่นพวกการพนันพวกอะไรต่ออะไรพอสมควรทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ตกเป็นเหยื่อนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสภาคุ้มองค์กรของผู้บริโภคหรือ TCC เนี่ย เป็นตัวแทนของผู้เสียหายนะครับประมาณ17รายเนี่ยฟ้อง Facebook นะครับแล้วก็ผู้ให้บริการแอปสถาบันการเงินและองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดเนี่ยรวม17รายนะครับซึ่งประเด็นที่ฟ้องอันนี้ไม่ได้ฟ้องแค่มิจฉาชีพแต่มันเป็นกำลังตั้งคำถามว่าพวกบรรดาแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียเนี่ย

0: เช่น Facebook เนี่ยต้องรับผิดชอบไหมถ้าปล่อยให้มีการโฆษณาหลอกลวงแพร่กระจายอยู่ระบบของตัวเองเพราะมิจฉาชีพเนี่ยหรือโจรเนี่ยหรือพวกคดโกงเนี่ยซื้อโฆษณาหรือสร้างเพจปลอมเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ซื้อบนโซเชียลมีเดียได้ง่ายผู้บริโภคก็เห็นก็เชื่อว่าเข้าใจผิดว่าเป็นโฆษณาที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วเสร็จแล้วก็โดนหลอกลวงใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันกำลังถามคำถามเอาไว้อย่างนึงว่าถ้าเกิดว่าผู้บริโภคไทยชนะคดีเนี่ยแพลตฟอร์มอย่าง Facebook เนี่ยต้องเป็นมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ให้คนไปโพสต์ข้อความอะไรก็ได้นะแต่เขาต้องรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านี้คือป้องกันผู้บริโภคจากการโฆษณาหลอกลวงและสิ่งต่างๆที่มันทำให้เกิดความเกลียดชังด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารอให้มีคนแจ้งแล้วก็ค่อยไปลบแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบมีการยืนยันตัวตนอะไรตอนแรกให้มันดีมากกว่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยทาง Meta เนี่ยหรือ Facebook เนี่ยก็แพ้คดีในยุโรปมาแล้วนะครับในออสเตรียเนี่ยศาลบอกว่า Facebook เนี่ยเอาฐานข้อมูลของลูกค้าผู้ใช้งานเนี่ยเอาไปเข้าระบบการวิเคราะห์แล้วก็นำมาขายโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงกลุ่มซึ่งก็บอกว่าการทำแบบนี้เนี่ยต่อกฎหมายการครอบคุมครบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA หรือ GDPR ของยุโรปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเอาข้อมูลของผู้บริโภคเนี่ยไปใช้แบ่งกลุ่มเพื่อโฆษณาเฉพาะเจาะจงเนี่ยโดยผู้บริโภคไม่ได้รับความยินไม่ได้ยินยอมให้ทำอย่างนั้นศาลเนี่ยชนะคดีมีค่าปรับแล้วก็สั่งให้ Meta ซึ่งบริษัทเป็นบริษัทแม่ของ Facebook เนี่ยปรับแนวทางนะฮะไม่ให้ทำอย่างนั้นอีกต่อไปเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นคดีต้นแบบในยุโรปว่า Facebook เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้หรือไม
1: ่
0: ในเมืองไทยคดีเมื่อกี้เนี่ยมันยังไม่จบแต่ผมจะติดตามตลอดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราชนะคดีเนี่ยผู้บริโภคเสียหายเนี่ยจะได้เงินคืนไหม
2: ค่ะ
0: อันที่สองจะทำให้ Facebook เนี่ยและโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมีการคัดกรองผู้ลงโฆษณาหรือบรรดาพวกโพสต์ต่างๆได้ดีขึ้นหรือไม
2: ่
0: สองสาวคิดยังไงครับเรื่องนี
2: ้ค่ะแต่จริงๆเหมือนก่อนหน้านี้ Facebook เองเขาก็ให้ยืนยันตัวตนในการลงโฆษณาใดๆก็ตามบางทีแบบเปิดเพจมาไม่กี่วันคนติดตามไม่เยอะแต่ว่าเปิดแล้วก็ยิงโฆษณาแล้วมีคนที่ตกเป็นเหยื่ออยู่พอสมควรค่ะอาจารย
0: ์ใช่แล้วนี้นุ้ยกับปอนคิดว่า Facebook นี่ต้องรับผิดชอบไหม
2: ต้องรับผิดชอบค่ะเพราะเขาได้เงินจากโฆษณาเขาต้องกั้นกรองให้เราในเบื้องต้นนะคะ
0: ใช่เพราะผมไม่เห็นโฆษณาหลอกลวงนี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็บางทีเนี่ยโฆษณาบางอย่างเนี่ยมันก็แบบเฉพาะเจาะจงมากเลยนะ
2: อ
0: ย่างถ้าเราเนี่ยเป็นโรคลิสีดวงเนี่ยก็จะมีโฆษณาลิสีดวงขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเพราะเราเนี่ยเผลอไปกดอ
1: ่
0: านเรื่องลิสีดวงซึ่งบางเอิร์นเนี่ยยาลิสีดวงบ้าบอคอแตกตัวนั้นเนี่ยมันไม่เป็นยาที่หลอกลวงด้วยซ้ำไป
1: อัลกอริทึมมันก็ฟีดขึ้นมาให้เรานะคะแต่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาใช้ทั้งการตรวจจับการคัดกรองผ่านระบบอย่างเดียวหรือว่าคนด้วยอาจารย
2: ์
0: ผมว่าเขาใช้ระบบอย่างเดียวมันเยอะถึงขนาดที่ว่าคนมันดงดูไม่ไหวหรอกนะเพราะฉะนั้นแบบคนมันก็ไม่มีทางที่จะเก่งได้ไอ้ระบบมันไม่มีทางจะเก่ง 100% น่
1: ะ
0: ปัญหาเหล่านี้เนี่ยคือคนทำอะไรเนี่ยระบบมันก็ตามจับใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าโจรมาแล้วเราก็เอากุญแจไปใส่เงี้ยมันก็ตามกันไม่ทันหรอกเขาต้องมีการคัดกรองที่ดีกว่านี
1: ้มันเยอะค่ะ
0: คราวนี้ในเมืองไทยเราเนี่ยนะโซเชียลมีเดียอีกตัวหนึ่งที่ใช้กันแบบเยอะจริงๆเนี่ยคือ LINE ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แล้ว LINE เนี่ยในตอนนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติตัวหนึ่งที่เราดูวิดีโอสั้นได้อ่ะเหมือนกับที่เราดูใน TikTok หรืออะไรตอนอะไรแบบนั้นนะ
2: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยหรือว่า Reel ที่อยู่ใน Facebook ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วเขาใช้ชื่อว่าLINE Boom เคยดูไหม
2: เคยค่ะอาจารย
0: ์ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะปิดกิจการแล้วนะในวันที่28กันยายนปีนี้เวลา 11:00 นนะครับก่อนเที่ยงเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้ผู้ใช้ที่มีต้องการวิดีโอใดๆที่อยู่ในระบบ Boom เนี่ยให้ดาวน์โหลดเข้ามาเพราะเขาจะลบเกลี้ยงหมดเลยนะแล้วไม่สามารถจะเข้าถึงระบบของ Boom ได้อีกต่อไปแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเริ่ม

0: ให้บริการในวันที่31เดือนนี้และปิดอย่างสมบูรณ์ในวันที่28เดือนกันยายนนี้ตั้งแต่เวลา11โมงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหมายความว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่มีฟีเจอร์ไลน์วูมให้เราเห็นอีกเลยนะครับแล้วก็โพสทุกอย่างจะถูกลบออกหมดเลยครับก็นี่แหละบางทีเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยไลน์เนี่ยนะพรกับนุ้ยรู้ไหมว่าเราเนี่ยปกติเนี่ยบางทีเราอาจจะอยากจะมีบัญชีของไลน์เนี่ยอยู่หลายบัญชีใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยวัตถุประสงค์การใช้แต่ละบัญชีมันอาจจะไม่เหมือนกันถูกต้องไหม
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าไลน์เนี่ยเขาก็จำกัดเอาไว้ว่าโทรศัพท์เบอร์เดียวหรือเครื่องเดียวเนี่ยลงไลน์เนี่ยได้แค่หนึ่งบัญชีเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเราจะลงไลน์อันที่สองเราก็ไปหาเครื่องใหม
1: ่
0: หรือไม่ถ้าเกิดอยู่บน Android สามารถทำได้นะครับโดยไปโหลดแอปตัวหนึ่งชื่อว่า Parallel Space นะครับอยู่บน Play Store Parallel ที่แปลว่าขนานเนี่ยนะ P-A-R-A-L-L-E-L แล้วก็ Space แล้วก็ Dot นะครับเราดาวน์โหลดมาเราสามารถที่จะไปสร้างบัญชีไลน์บัญชีที่2ในเครื่องเดียวกันของเราได้นะครับโดยที่ว่าแต่เราก็ไอ้บัญชีนั้นก็ใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันไม่ได้น
1: ะ
0: ต้องมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์อื่นแต่สามารถอยู่ในเครื่องเดียวกันได้เพราะธรรมดาเมื่อก่อนเนี้ย2ไลน์เนี่ยต้องอยู่บน2เครื่องเพราะ2เลขหมายใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยเราสามารถที่จะลงไลน์ที่2ในเครื่องเดียวกันโดยใช้เลขหมายอีกเลขหมายนึงมาได้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็มีการใช้แต่บน iOS เนี่ยเข้าใจว่าทำไม่ได้นะเสร็จแล้วในตอนนี้เนี่ยไลน์เนี่ยเขาก็เปิดคุณสมบัติอันนึงเขาเรียกว่าสักโปรไฟล์ในเบอร์เดียวเนี่ยเราสามารถสร้างยูเซอร์เนี่ยได้มากกว่า1คนคือได้2คนคือหลัก1คนและอีก2คนนะครับโดยที่ว่าเราสามารถที่จะเอาเพื่อนไปใส่ไว้ในแต่ละโปรไฟล์ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดโปรไฟล์แรกเนี่ยเราอาจจะมีการพูดเล่นเยอะแยะอะไรไปหมดใช่มั้ยโปรไฟล์2อาจจะเป็นทางการหน่อยแล้วก็เพื่อนที่เป็นทางการไปใส่ที่โปรไฟล์2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ฟรีครับจ่ายตังค์ครับต้องเป็นไลน์พรีเมียมเท่านั้นแล้วก็ราคาเนี่ยเท่าที่ผมดูมาก็เดือนนึงเนี่ยก็เกือบ200บาทเลยนะสองสาวเอาไหม
2: พันยัง
0: เยอะ
1: คือเท่าที่มีอยู่แล้วก็น่าจะเกินจะพอนะอาจารย์เนาะสิ่งที่เราใช้กันอยู่เนี่ย
0: ยอมจ่ายตังค์ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: เนี่ยผมก็ไม่ยอมจ่ายตังค์นี่สังเกตไหมพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะตอนนี้หาทางเอาถึงเอาเงินเราทั้งนั้นเลย
1: มันแข่ง
0: อย่างไลน์นี่ก็จะมีไลน์พรีเมียมใช่ไหม
1: เ
0: ราทำจากโปรไฟล์ได้เราสามารถแบ็กอัพรูปได้อะไรต่ออะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเราใช้ฟรีเนี่ยเราแบ็กอัพได้ก็จริงแต่พอเราเปลี่ยนเครื่องในรูปมันจะหายหมดมันมีแต่แชทที่มาใช่ไหมแต่อันนี้ถ้าเราอยากจะเอารูปไว้ด้วยเอาวิดีโอไว้ด้วยก็จ่ายตังค์มาหรือต้องการจะมีสักโปรไฟล์ก็จ่ายตังค์มานอกจากนั้นแล้วเนี่ยบนของบน Facebook ก็ดีก็จะต้องจ่ายตังค์ด้วยใช่ไหมเป็น Verify User
1: ค่ะ
0: ว่าจะมีการยืนยันตัวตนแล้วนะครับแต่ไอ้การยืนยันตัวตนอันนี้ก็ยังเชื่อไม่ได้อยู่ดี
1: ค่ะ
0: เอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียที่อยากเล่าสู่กันฟังนะครับ
1: ค่ะ
0: มาอีกเรื่องนึงไหม
1: ค่ะ
0: เรื่องสัตว์เลี้ยงตอนนี้รู้ไหมว่าจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เกิดในแต่ละปีเนี่ยนะมากกว่าเด็กไทยที่เกิดในแต่ละปีแล้วเสร็จแล้วในตอนนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของครัวเรือนนะครับมีการเลี้ยงสัตว์อาจจะเป็นหมาหรืออาจจะเป็นแมวก็ได้นะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยและจำนวนมากเหลือเกินก็เลี้ยงสัตว์เนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมากับแมวโดยเฉพาะแมวเนี่ยนะเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วว่าไอ้ศัพท์คำนี้เขาเรียกว่า pet humanization นะครับหรือการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นลูกหรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเป็นแบบแนวโน้มที่มาค่อนข้างจะแรงในประเทศไทยหลายปีแล้วนะฮะแล้วมันก็ทำให้ขนาดตลาดเนี่ยของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเติบโตมากในตอนนี้เนี่ยขนาดตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีมูลค่าประมาณเกือบแสนล้านนะแล้วก็ประมาณ 65,000 ล้านหรือ 65% เนี่ยจะเป็นพวกของกินหรือว่าอาหารสัตว์นะครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังพบว่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการซื้อของอะไรที่ราคาแพงๆตอนนี้จากการวิจัยเนี่ยนะครับเราพบว่าผู้บริโภคเนี่ยโดยเฉพาะการเลี้ยงแมวเนี่ยต้องจ่ายเงินสูงเนี่ย

ประมาณปีละ 40,000 บาทหรืออาจต่อตัวนะต่อปีนะหรือถ้าเกิดว่าเป็นแมวแบบราคาแพงหน่อยเนี่ยการเลี้ยงอาจจะขึ้นไปถึงประมาณ 50,000 กว่าบาทด้วยนะเสร็จแล้วเนี่ยประมาณสักเกือบครึ่งหนึ่งของเจ้าของแมวเจ้าของหมาเนี่ยยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อจะทำให้แมวเนี่ยหรือหมาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นมัน

0: ็คือตอนนี้เราสังเกตไหมว่าเราไปศูนย์การค้าเนี่ยเช่นที่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์มันจะมีบริเวณที่เอาสามารถเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปเดินได
1: ้
0: ที่เรียกว่าแพ็ทโซนใช่ไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ให้เลี้ยงสัตว์ใช่ไหมแต่มีคนแอบเลี้ยงดังนั้นเนี่ยก็อยากแอบเลี้ยงใช่ไหมก็ออกแบบคอนโดนั้นเนี่ยให้เลี้ยงสัตว์ได้ซะเลยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พบว่าอาคารชุดหรือคอนโดเนี่ยที่เลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยถ้าเอามาปล่อยเช่าเนี่ยราคาค่าเช่านี่จะแพงกว่าห้องปกติในคอนโดที่ไม่สามารถเอาสัตว์เข้าไปได้เนี่ยประมาณ 15%
1: ค่ะ
0: ถ้าทำเลเหมือนกันหรือห้องที่มีขนาดเท่ากันพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถที่จะดูแลลูกแมวลูกหมาของเราที่เราเลี้ยงเป็นลูกเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทาง Index Living Mall เนี่ยเขาก็กระโดดเข้าตลาดนี้เต็มที่เลยโดยสินค้าที่มีเนี่ยนะครับมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับแมวกับหมาเช่นใช้วัสดุที่ไม่ซึมน้ำเวลาโดนขี้โดนเยี่ยวอะไรต่ออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้ง่ายหรือว่าเป็นวัสดุที่คงทนถ้าโดนข่วนโดนเล็บโดนอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไม่เสียหายง่ายนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือไม่มีกลิ่นทำความสะอาดง่ายโอ้โหสองนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ด้วยว่าขนาดของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่จะเอาหมากับแมวขึ้นมาอยู่กับเราเนี่ยควรจะเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการทำขึ้นมาโดยเฉพาะด้วย 3. มีอุปกรณ์ต่างๆขายเยอะแยะเลยเช่นฟูกสำหรับสัตว์เลี้ยงนอนแมวนอนบ้านแมวบ้านหมาอุโมงค์แมวรถเข็นแมวหมาซึ่งผมเห็นเยอะมากเลยในศูนย์การค้าสองสาวเคยเห็นไหม
2: เคย
1: เห็นค่ะ
0: เออแล้วก็มีกระเป๋าพาหมาเดินทางพาแมวเดินทางถาดอาหารเครื่องให้อาหารน้ำพุกระบะทรายของเล่นที่ลับเล็บสเปรย์น้ำหอมกันยุงโอ้โหอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดถุงเก็บอุจจาระอะไรต่ออะไรแบบนี้นะโอ้โหสองคนนี่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวป่ะ
1: ไม่ได้เลี้ยงค่ะ
2: คนก็ไม่ได้เลี้ยงค่ะอาจารย์
0: แต่ว่ามีคนเลี้ยงเยอะเลยนะ
1: เยอะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วตอนนี้เป็นตลาดนี้มันก็ใหญ่ขึ้นเยอะมากแล้วเขาบอกว่าตลาดเนี่ยมันจะโตขึ้นประมาณ 10% ต่อปีนะ
1: ใช่ค่ะเวลาเข็นมานี่บางทีเราไม่มั่นใจนะอาจารย์บางทีเราเดินอยู่ข้างๆอ่ะเข็นมานี่คือเอ๊ะเป็นเด็กน้อยหรือว่าเป็นหมาน้อย
0: มันส่วนใหญ่จะเป็นหมาน้อยนะเพราะเด็กน้อยเนี่ยก็เขาคงไม่เอาเข้าไปในบริเวณที่มันมีสัตว์เลี้ยงหรอกนะเพราะคงกลัวว่าจะมีการติดเชื้อติดอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: อ
2: ี
0: กเรื่องหนึ่งตอนนี้เนี่ยสองสาวเนี่ยอันนี้ต้องใช้แน่ๆเลยคือเสื้อผ้าที่ทำสำเร็จรูปที่เขาเรียกว่า fast fashion
1: ค่ะ
0: เสื้อผ้าพวกนี้เนี่ยยกตัวอย่างก็เช่น Uniqlo นะครับหรือว่าอะไรนะMNG นะครับหรือว่าเจ้าอื่นๆพวกเนี้ยนะครับก็มีเยอะแยะไปหมดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: สินค้าพวกนี้มันทำเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปดังนั้นเนี่ยมันก็มีไซส์เยอะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องแบบผิดมาจำนวนที่เยอะแล้วก็ไม่รู้จริง
1: ๆ
0: ว่าไอ้เสื้อผ้าที่ผิดขึ้นมาเนี่ยมันจะขายได้ดีมากน้อยแค่ไหนบางทีมันก็โดนบางทีมันก็ไม่โดนในตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามนะที่จะเอาของพวกนี้ไปขายในร้านบางร้านที่ขายของที่แบบค้างสต็อกซึ่งเราจะพบได้ในพวก Factory Outlet ในเมืองไทยเราก็มีอยู่หลายที่ใช่ไหมครับก็ลดราคาลงไปแต่บางทีมันก็ขายไม่หมดนะครับเขาบอกประมาณสัก 5-10% เนี่ยของเสื้อผ้าพวกนั้นเนี่ยต้องถูกทำลายครับในตอนนี้เนี่ยทางยุโรปเนี่ยเขาไม่ยอมให้เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องเข้าข่าวไปหรือเราพูดเรื่องนี้จนจบได้ครับ
2: อ๋อได้
1: ได้ค่ะอาจารย์พูดก่อนได้ค่ะ
0: โอเคเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็เลยออกกฎมาตั้งแต่วันที่19เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ให้บริษัทขนาดใหญ่เนี่ยนะครับทำลายเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับที่เหลือขายโดยบังคับให้เอาไปรีไซเคิลเอาไปบริจาคหรือนำกลับมาใช้ใหม่นะแทนที่จะเอาไปฝังกลบหรือทำลายใช้และตอนนี้เนี่ยมันจะบังคับใช้กับบริษัทที่มียอดขายมากกว่า50ล้านยูโรก็คือประมาณ 2,000 ล้านบาทแล้วก็มีพนักงานมากกว่า250คน

0: และอีก3ปีข้างหน้าคือปี2030เนี่ยก็จะบังคับใช้กับกิจการขายเสื้อผ้าแล้วก็พวกรองเท้าอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยโดยที่ว่าจะทำลายได้ก็ต่อเมื่อสินค้าพวกนั้นเป็นสินค้าปลอมแปลงหรือสินค้าที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหรือเป็นสินค้าที่บังเอิญเนี่ยการผิดมีปัญหาแล้วเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บังคับด้วยนะว่าบริษัทเหล่านี้จะต้องเปิดเผยในรายงานประจำปีว่าในแต่ละปีเนี่ยเอาสินค้าไปเผาไปทิ้งเนี่ยเท่าไหร่แล้วต้องมาเก็บบันทึกจำนวนที่คุณเอาไปเผาไปทิ้งไว้เนี่ยไม่น้อยกว่า5ปีสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในยุโรปเนี่ยมีขยะสิ่งทอเนี่ยเสื้อผ้าที่ถูกทำลายเนี่ยประมาณปีนึงเนี่ยเกือบ600,000ตันแล้วก็ในสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันคิดประมาณเกือบ 10% ของสินค้าใหม่ที่เหลือขายในแต่ละเหลือขายในแต่ละปีดังนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่ายุโรปก็คิดว่าถ้าการนี้ออกกฎหมายตัวนี้มามันจะเกิดร้านค้าขายสินค้าลดราคาเนี่ยเยอะเลยอย่างในอเมริกาเนี่ยจะมีร้านขายพวกนี้เยอะเลยใช่ไหมนุ้ยกับพรเคยไปไหมมันจะมีร้านขายที่เอาสินค้าที่ไม่ครบไซส์สินค้าที่แบบตกรุ่นอะไรต่ออะไรหรือว่าขายไม่ออกเนี่ยมาวางขายในราคาที่ถูกมากเลยแล้วก็มีการแบ่งเป็นแบรนด์หรือมากอาจจะทำให้เกิดตลาดมือสองหรืออาจจะทำให้เกิดองค์กรการกุศลเนี่ยไปบริจาคเขาเอาไปบริจาคให้พวกองค์กรการกุศลมากขึ้นซึ่งจะทำให้บรรดาพวกอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงความยั่งยืนของโลกเนี่ยมากกว่านี
1: ้ค่ะ
0: เห็นด้วยไหมสองสาว
1: เห็นด้วยค่ะอาจารย
0: ์เราจะได้รอซื้อของถูกไง
1: ก็ในมุมของคนซื้อเนาะเราก็ต้องเน้นราคาเป็นหลักนะคะแต่ถ้ามองภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่เนาะสินค้าฟาสต์แฟชั่นเนี่ย
0: เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนดีไหม
1: ดีค่ะอาจารย์
2: ก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะขออนุญาตท่านผู้ฟังค่ะถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบเนี่ยทำได้ทุกอย่างขอแนะนำพ่อองข้าวแรงดันค่ะชิว่ารุ่น RC1822ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่าเขาเป็นหม้ออเนกประสงค์แบบ5 in 1ที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังงานความร้อนจากไอน้ำสูงจะช่วยให้ประหยัดไฟแล้วก็ประหยัดเวลาในการปรุงอาหารได้ลงมากกว่าครึ่งนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายเพียงแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมมาใช้เลยนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจากเอ็มคอร์ดค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ท่องเที่ยวกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจอยากจะไปทริปนะคะกับทาง MET107 ค่ะครั้งนี้เป็นทริป Exclusive MET Mute On Tour จ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองจีนนะคะที่เฉิงตูฉงจิ้งอู่หลงค่ะไปกับพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวนำทีมไปนะคะเราจะไปภูเขาสีดารุณีไปอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ไปอุทยานเขานางฟ้าแล้วก็ไปมูกันที่วัดหลัวฮั่นวัดต้าฉือด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะไปช้อปปิ้งกันต่อที่ย่านซุนซีลู่ค่ะเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษกับการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้ค่ะมีราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆค่ะสนใจสอบถามได้ที่0814986322หรือแอดไลน์ Official Account ไว้นะคะสอบถามแล้วก็จองกันได้เลยค่ะแอดไซน์ MET107 MET107จองด่วนก่อนที่นั่งเต็มค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าอาจารย์สัญชัยยังมีหลายเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: กลับมาติดตามกันในช่วงที่2ของ Marketing News Update ในวันศุกร์อยู่กับอาจารย์สัญชัยพี่พรวันดีและนุ้ยสุตาค่ะ
6: ค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะไปลุยตลาดอาเซียนแบบเต็มตัวกันบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปแบบสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยโอกาสบาดเจ็บตัวเยอะนะคะทาง Mcord ของเรามีหลักสูตร McordCEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอดระยะเวลาของการเรียน15สัปดาห์เต็มๆตั้งแต่วันที่2กันยาจนถึงวันที่9ธันวาคมนี้นะคะจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศมืออาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงจากประเทศต่างๆที่เขาไปลงทุนแล้วเขาประสบความสำเร็จจะมาเปิดเผยประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านไปเปิดตลาดในอาเซียนค่ะพร้อมกับการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็ยังมีเรื่องของการเรียนรู้ AI เพิ่มเติมด้วยนะคะและรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้นะคะ094-480-3076 094-480-3076094-480-3034 094-480-3034 เลข1หมายเลขก็คือ094-396-6649 094-396-6649นะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครวันนี้ตั้งแต่ไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ต้องรีบด้วยเพราะว่ารับจำนวนจำกัดนะคะ
5: ค่ะเราอัปเดตข่าวที่ก่อนเข้ารายการแจ้งเหตุที่มีการยิงกันนะคะในโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีนะคะตอนนี้เนี่ยรายงานล่าสุดคือตอนแรกมีรายงานเข้ามาว่าตัวน้องนักเรียนที่ก่อเหตุเนี่ยยิงตัวเองใช่ไหมคะก็มีการ CPR แล้วก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปอันนี้เป็นความคืบหน้านะคะส่วนความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้จากทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้รับรายงานเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วนะคะ

0: ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณอัครนันท์กันกิตินันท์โพสต์ข้อความพูดถึงเหตุการณ์ที่นักเรียนก่อเหตุยิงในโรงเรียนนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ท่านขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระงับเหตุทุกท่านบอกว่าแต่เดิมเนี่ยติดภารกิจนะคะในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศที่อังกฤษแต่ตอนนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการประสานไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเพื่อประสานความช่วยเหลือในพื้นที่โดยด่วนค่ะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะเดี๋ยวก็จะมีรายงานตลอดทั้งวันเลยนะคะ
1: แล้วก็มีรายงานล่าสุดเข้ามาด้วยนะคะจากเดิมที่รายงานผู้เสียชีวิต2รายตอนนี้ผู้เสียชีวิตเป็น5รายแล้วก็มีเด็กนักเรียนบาดเจ็บ11รายนะคะจากเหตุการณ์นี้เป็นครูที่เสียชีวิต4นายเป็นครูผู้ชายนะคะตำแหน่งรองผู้อำนวยการผอ.ด้วยแล้วก็มีครูผู้หญิง3รายค่ะผู้ก่อเหตุเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
0: เดี๋ยวยังไงขอมีการก็ต้องอัปเดตกันตลอดทั้งวันนะเพราะว่าตอนนี้การไปติดตามข้อมูลเนี่ยอาจจะมีจากหลายสำนักนะคะหลายสื่อต่างๆเดี๋ยวรอการยืนยันอย่างชัดเจนกันอีกทีนึงเราก็จะมีการบอกคุณผู้ฟังแจ้งคุณผู้ฟังกันตลอดเลยนะคะในทุกช่วงข่าวค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อเลยนะคะดูเหมือนว่าจะมีท่านผู้ฟังถามมาเรื่องการใช้โทรศัพท์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หัวเว่ยน่าใช้มากน้อยแค่ไหนมีข้อเสียไหมคะถามอาจารย์สัญชัยมาไปคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะอาจารย์คะ
2: คือต้องบอกว่าหัวเว่ยใช้ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับสามารถครับแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่จำกัดอยู่นิดหน่อยนะครับคือหัวเว่ยนี่เป็นผู้ผิดที่ครบวงจรจริงๆเพราะว่าเขาโดนทางอเมริกาในกีดกันมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับ
0: ค
2: ่ะเช่นไม่ให้ใช้ระบบของ Android แล้วก็มีการที่ว่ากีดกันไม่ให้เขานี่ไปซื้อชิปหรือว่าตัวประมวลผลเนี่ยของอเมริกาเช่นพวกของคอคอมอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ขายให้หัวเว่ยหัวเว่ยก็ไม่กลัวหรอกนะเขาทำทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยแล้วตอนนี้เนี่ยกลายมาเป็นคู่แข่งสำคัญแล้วแล้วก็มีกระบวนการปฏิบัติการของเขาเองชื่อ Harmony OS ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ Android 100% นะครับของ Google แต่ว่ามันสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของ Google ได้หมดแต่เขาเนี่ยไม่จะไม่ลงพวกไอ้พวกบริการต่างๆของ Google เนี่ยเช่น Google Map หรือว่า Google Play Store หรืออะไรต่ออะไรพวกนี้ให้ตั้งแต่ต้นแต่เขาก็จะมีหัวเว่ย App Store อยู่ในนั้นด้วยเราสามารถจะไปโหลดแอปเนี่ยมาลงแล้วก็มีวิธีนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะเอาพวก Google Play Store เอาพวก Map ของ Google อะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยมาลงได้แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติแต่มันก็ต้องใช้ความพยายามขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเราจะซื้อเนี่ยตอนที่ซื้อเนี่ยถามน้องๆที่เขาขายอยู่ที่หน้าร้านเนี่ยก็คงสามารถทำให้ได้ครับเราก็แล้วเขาก็จะสอนเราด้วยว่าวิธีการทำยังไงไม่ยากครับซื้อได้ครับแต่ถ้าถามผมนะเอาสบายๆเนี่ยก็เสี่ยวหมี่ครับเพราะว่าเสี่ยวหมี่เนี่ยก็ใช้ Google จริงๆเลยใช้ Android ของแท้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าราคามันก็ไม่ได้แพงแล้วก็เครื่องหัวเว่ยเนี่ยเท่าที่ผมเห็นบรรดาคนที่ผมรู้จักเขาใช้มาเนี่ยก็ทนนะแล้วก็ใช้งานได้ดีพอสมควรราคาก็ไม่แพงด้วย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็แนะนำนะครับ
0: เทียบเป็นตัวเลือกนะคะนอกจากหัวเว่ยก็มีเสี่ยวหมี่ที่อาจารย์แนะนำแล้วก็มีคุณผู้ฟังค่ะแชร์ความเห็นมาด้วยนะที่เมื่อกี้อาจารย์คุยเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันเยอะมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคุณวิชาญเนี่ยส่งรูปของน้องเอ๊ะจริงๆไม่เห็นน้องแมวก่อนนะก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแต่เหมือนมีน้องหมามาเพิ่มใช่ไหมคะตอนแรกส่งน้องแมวมาบอกว่า2หน่อนี้ก็น่าจะปีละหมื่นกว่าบาทนะคะที่ใช้จ่ายกับเขาค่าอาหารค่าวัคซีนแมวไทยแท้ๆนี่แหละเนาะ
1: แต่น่ารักค่ะน่ารัก
0: ค่ะก็บอกว่าที่อาจารย์พูดมาสิ่งที่ต้องมีเนี่ยที่บ้านมีหมดเลยค่ะ
2: ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: นี่ไงอันนี้ขนาดเป็นแมวไทยก็ตัวละเป็นหมื่นนะแต่ถ้าเกิดเป็นแมวนอกเนี่ยนะ
1: 50,000
2: โอ้โห 40,000 50,000 มันต้องมีอ่ะ
0: ค่ากินค่าอยู่นะคะ
2: มันไม่ได้นะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ยังดีต่อไปเนี่ยไม่รู้ว่าพวกแบรนด์เนมเนี่ยเขาจะทำกระเป๋าหรือว่าทำเสื้อผ้าเนี่ยให้พวกแมวหมาขายหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้
2: ตอนนี้คนก็ไม่ค่อยจะซื้อกันเท่าไหร่ใช่ไหม
0: โอ้แต่เลี้ยงก็เลี้ยง
2: ให้หมาดีไหม

0: อืมก็ถ้าเขาทุนทรัพย์ไหวอะเนาะอาจารย์ชั้นใช้อะไรก็ลูกมองเป็นลูกละกันเลี้ยงเต็มที่สมาชิกในครอบครัวก็ได้ใช้เหมือนกัน
1: ถ้าแม่เนี่ยเจ้าของเนี่ยถือกระเป๋าเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยใช่ไหมลูกนี่ก็ต้องใส่เสื้อผ้าพระเจ้าหลุยด้วยเปล่า
0: ก็เท่ากำลังไหวอะความสุขแตกต่างกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงเขาจะบอกว่าจะกังวลเพราะว่านี่คือสิ่งมีชีวิตเนาะเวลาจะไปไหนทีเนี่ยมันก็จะห่วงไงคะถามว่าเป็นภาระไหมก็ภาระแต่ว่าก็รักกันเนาะก็ต้องวางแผนนิดนึงค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเนี่ยเคยเลี้ยงหมาอยู่นะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็หมาที่ผมเลี้ยงเนี่ยโอ้โหเลี้ยงมาหลายรุ่นมากเลยเลี้ยงอยู่พันเดียวเลยคือหมาเช่าๆหมาเช่าๆนี่ก็ขี้ร้อนสุดๆเลย
0: แล้วเห่าสะบัดเลยแม่จ๋า
1: ไม่พันนี้จะไม่เห่า
0: อ๋อเหรอคะ
1: ไม่เห่าเงียบๆกับเงียบนั่นนึกถึงกับผู้ป่าปากเกาะทั้งหลายพวกพุดเดิ้ลพวกอะไรพวกนี้เดินไปเนี่ยใบไม้ตกจากต้นไม้ก็เห่าแล้ว
0: ทักทาย
1: นะครับอันนี้เขาเงียบที่เลี้ยงเขาเงียบครับแต่ว่าเขาก็จะดุด้วยแล้วก็ดื้อใช่ไหมครับแล้วก็ตัวใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยอายุยืนครับก็อยู่ผมมาในแต่ละตัวก็อยู่14-15ปีทั้งนั้นนะถ้าเทียบเป็นคนก็เป็นร้อยปีอ่
0: ะ
1: เสร็จแล้วตายไปหมดแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ได้เลี้ยงเพราะว่ากลัวเดี๋ยวผมตายก่อนแล้วเดี๋ยวไม่มีใครเลี้ยงเขาไง
0: เป็นห่วง
1: แต่เป็นภาระไม่เป็นนะเวลาจะไปต่างประเทศไปอะไรต่ออะไรพวกนี้หรือไปข้างนอกเนี่ยนานๆเนี่ยก็ต้องหาคนมาดูแลเขาแหละก็มีสองอย่างคือไปฝากไว้โรงพยาบาลที่เขาก็ทุกข์น
0: ะ
1: เพราะว่าเขาก็อยู่กับเจ้าของใช่ไหมหรือไม่อีกอันหนึ่งก็คือว่าที่บ้านผมก็จ้างคนเนี่ยมาทำสวนใช่ไหมก็ให้คนทำสวนนี่ช่วยให้อาหารเนี่ยก็พอได้อยู่
0: มันเลยเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆไงอาจารย์
1: หมาเลิกโดยเด็ดขาด
0: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าไม่ชอบเขาน
2: ะ
1: ชอบแต่ว่าก
2: ลัว
1: หัวว่าเราเนี่ยจะไปอยู่กับเง็กเซียนฮ่องเต้ก่อนที่หมาจะไปไง
0: จะเป็น
2: จังเวลาเลี้ยงแล้วเขาก็จะผูกพันพอเคยเลี้ยงเด็กๆเงี้ยค่ะแล้วเวลาเขาไปทีเราโหร้องผมร้องไห
0: ้แหลกสลายอ่ะโอ้ใช่ไหม
1: ก็ผมก็เหมือนกันไงหมาตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนี่ชื่ออีมิมี่นะชื่ออีมิมี่เนี่ยไม่ใช่ชื่อมัน14ปีละอยู่เฉยตอนเช้าตื่นไหมมันนอนนิ่งๆอยู่ท้ายรถเอามือไปจับปั๊บแข็งไปซะแล้ว
0: มิมี่หรือว่าอีมี่นะอาจารย
2: ์อีมี
0: ่อ๋อนึกว่าอีมี่ให้สมกับที่อาจารย์แบบด้านเทคโนโลยี
1: ไม่แต่ตัวที่ตายที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายที่ผมเลี้ยงเนี่ยเป็นตัวเมียเป็นชาวๆแล้วชื่ออีพิกกี
2: ้
1: เพราะตัวมันใหญ่มันอ้วนมากเลยนะก็ตายไปตอนที่อายุ14ปีมันก็นอนตายสนิทแบบไม่รู้เรื่องอ่ะหลับตายไปเลย
0: เขาก็สูงวัย
1: หมาเช่าๆนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็เสียใจไหมเราก็เสียใจนะเอาละคราวนี้มาอีกเรื่องนึงครับเอาเรื่องที่แบบสบายๆหน่อยเนา
0: ะ
1: ตอนนี้ Netflix เนี่ยการโดนฟ้องนะครับมูลค่าที่ถูกฟ้องเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าล้านบาททำไมครับจริงๆแล้วมีผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนึงชื่อว่า Fortitude นะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องสงครามโลกครั้งที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสายลับในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลาสร้างและพัฒนาทั้งหมดเนี่ยมา7ปีใช้งบประมาณไปทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ 1,500 ล้านบาทนะแต่แล้วพอหนังมันเสร็จแล้วก็หนังเรื่องนี้คนที่เล่นเป็นตัวนำคือคุณนิโคลัสเคจรู้จักไหม
0: รู้จักค่ะ
1: เนี่ยเล่นด้วยนะซึ่งหลังๆนี่คุณนิโคลัสเนี่ยเขาก็เริ่มอายุเยอะแล้วนะแล้วเขาก็จะเริ่มเล่นหนังที่ฟอร์มเล็กลงเรื่อยๆใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนเขาเล่นหนังฟอร์มใหญ่มากเลยใช่ไห
0: ม
1: แต่เขาอายุเยอะแล้วก็ตามสภาพนะครับเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าบริษัทนี้เนี่ยที่เป็นผู้สร้างหนังฟอร์ติจูดเนี่ยชื่อว่าออฟฟอร์ติจูดเป็นบริษัทชื่อบริษัทเขานะได้ส่งเขาเรียกว่าได้ส่งมาสเตอร์คอปปี้ที่ไม่ได้เข้ารหัสในฮาร์ดดิสส่งให้กับ Netflixเมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: โดย Netflix เนี่ยต้องการเพื่อจะมาพิจารณาว่าจะมีการซื้อลิขสิทธิ์เอาไปเผยแพร่บน Netflix หรือไม
0: ่
1: เสร็จแล้วเนี่ย หลังจากนั้นแล้วเนี่ย7วันหลังจากนั้นเนี่ยเขา9วันหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับเมลนะครับจาก Netflix บอกว่ามีคนขโมยฮาร์ดไดรฟ์หลายลูกออกจากโต๊ะทำงานของพนักงานแล้ว1ในลูกที่โดนขโมยไปเนี่ยคือไดรฟ์ที่บรรจุไฟล์ภาพยนตร์เรื่อง Fortitude เอาไว้นะครับซึ่งการสูญหายแบบนี้มันทำให้เกิดปัญหานะครับกับผู้ผลิตเพราะเขาก็ต้องไปขายกับบรรดาพวกโรงหนังกับผู้จัดจำหน่ายต่างๆใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ไม่มีใครซื้อไงเพราะเขาก็กลัวว่าพอมันหลุดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไป

0: ปรากฏอยู่บนพวกเว็บไซต์ที่มีการเปิดเผยแพร่ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยเยอะแยะไปหมดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นอย่างนั้นคนมันก็จะไม่ดูไงดังนั้นเนี่ยเขาก็เสียหายไงเขาก็เลยฟ้องนะครับทางด้านของ Netflix เนี่ยไปในประมาณสัก 3,000 กว่าล้านนะครับโดย Netflix เนี่ยก็ปฏิเสธบอกว่าเขาเนี่ยบริษัทเนี่ยนะไม่ต้องรับความเสี่ยงหรอกเพราะว่าเขาเลื่อนเลื่อเองที่ส่งฮาร์ดดิสก์มาเนี่ยโดยไม่มีการเข้ารหัสตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วตอนนี้ก็สู้คดีกันแหลกลานนะครับแต่ในตอนนี้ Netflix เนี่ยเขาก็มีการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ไปดูว่าพวกเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์นี่เอาหนังเรื่องนี้เปิดเผยแพร่หรือเปล่าพอรู้ไหมว่าเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์นี่นะหนังมันเร็วมากนะอย่างหนังที่ชื่อ The Odyssey ที่ตอนนี้ฉายอยู่ใน IMAX อ่
1: ะ
0: ตอนนี้เต็มเลยแล้วก็หนังเรื่องไอ้ไมเคิลแจ็คสันไมเคิลอ่ะของไมเคิลแจ็คสันตอนที่เข้าใหม่ๆน
1: ะ
0: ไม่ถึง2วันครับไอ้เว็บไซต์เนี่ยที่แบบเผยแพร่หนังที่เขาเรียกว่าอะไรครับละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็มาแล้วแถมชัดด้วยนะเออถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ลำบากตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีรายงานว่าไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยหลุดออกไปที่เว็บไซต์ไหนหรือไม
1: ่
0: แต่ก็ยังไม่รู้ด้วยว่าไอ้ฮาร์ดไดรฟ์ตัวนี้ถูกขโมยไปที่ไหนแล้วก็ศาลเนี่ยเขาไปฟ้องที่ศาลแคลิฟอร์เนียแล้วก็ยังพิจารณาไต่สวนอยู่ยังไม่มีคำตัดสินออกมาเกี่ยวกับความผิดของ Netflix แต่ผมว่าเป็นฟิกต้องโดนถามว่าโดนไหม
2: น่าจะต้องโดนจันเพราะว่าม
0: ันเหมือนอะไรรู้ไหม
2: ค่ะ
0: อันนี้มันเป็นเรื่องของการเอาเปรียบมากๆเลยนะ มันมีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านขายยาที่อยู่ในเมืองไทยอ่ะ
2: ค่ะ
0: ที่เป็นเชนอ่ะสีเขียวๆอ่ะนึกออกไหม มีร้านสาขาเยอะเลยอยู่ตามห้างอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: สมมติว่าพรเนี่ยเอาของไปฝากขายเขา
2: ค่ะ
0: แต่แล้วพรเนี่ยจะเอาของเข้าร้านเขาเนี่ยเนื่องจากสินค้าของพรเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่ดีหรือไม่ใช่ไม่ดีขายไม่ดีไม่มีชื่อเสียงเท่าไหร
2: ่
0: พรก็เลยตกเป็นมือรองใช่ไห
2: ม
0: เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าได้แต่เขาไม่ซื้อขาดนะ
2: ค
0: ุณต้องฝากขายการฝากขายคือเราส่งสินค้าไปให้ร้านเขาโดยการมีใบส่งของแล้วก็เขาก็เซ็นรับแล้วณปลายเดือนเนี่ยก็จะมีการเช็คสต็อกว่าขายไปกี่ตัวเขาก็จะแจ้งเรามาเสร็จแล้วเราเนี่ยก็จะต้องวางบินและออกบินไปให้เขาเนี่ยทำจ่ายมาภายใน7วันเพื่อจะได้เอาไปยื่นแบตใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เรียกว่าคอนไซน์เมนต์ก็มีการทำกันอยู่แต่ที่สำคัญเนี่ยเขาจะตั้งเงื่อนไขเยอะมากว่าพรเนี่ยสินค้าอาจจะขายไม่ดีดังนั้นเนี่ยพรต้องจ้างพนักงานเนี่ยไปอยู่ในร้านเขาด้วยเพื่อช่วยขายนอกจากนั้นแล้วเนื่องจากสินค้าอันนี้เขายังไม่ได้ซื้อจะเอามาฝากขายถ้ามีคนขโมยเนี่ยความรับผิดชอบไม่ได้อยู่ที่เขานะอยู่ที่พรมันเอาเปรียบมากเลยนะพร
2: จริงค่ะ
0: เพราะสินค้ามันไปอยู่ในร้านเขาแล้วเนี่ยของส่งไปอยู่ในบ้านคุณแต่ของหายเนี่ยคุณให้ผมเนี่ยที่เป็นคนส่งของไปรับผิดชอบเนี่ยแต่บรรดาพวกผู้ผิดในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นรายเล็กๆเนี่ยก็แบ๊ะๆครับน้ำท่วมปากไม่เสื้อเนี่ยผมอยากให้ไปร้องเลยนะมันจะได้เลิกนิสแบบเนี้ย
2: เอาเปรียบมากๆค่ะอาจารย์คือเราไม่ได้สามารถเข้าไปดูแลในพื้นที่เขาได้อะแต่ของหายเราต้องรับผิดชอบเราเอง
0: เออแน่ดูสิมึงทำเนี่ยดู
1: เป็นร้านเนี่ยปวด
0: ร้านดังด้วยนะเป็นร้านขายยาที่อยู่ในเมืองไทยอ่
1: ะ
0: ที่ไม่ใช่ร้านยาเป็นร้านยาแล้วขายพวกแชมพูอะไรต่ออะไรเยอะๆไปหมดเลยสีเขียวๆอ่ะที่มีอยู่ตามร้านทั่วๆไปที่บอกไม่ได้เดี๋ยวเขาด่าเรา
2: โอเคเดี๋ยวถูกฟ้องค่ะอาจารย
0: ์เออใช่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงเพราะว่างานนี้เนี่ยผมว่าไอ้เจ้า Netflix เนี่ยต้องโดนแน
2: ่
0: ก็สมควรโดนแหละนะเพราะว่ามันทำให้เขาเสียหายจริงๆคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่าอย่างนี้วายเนี่ยมันเหมือนกับเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์อะของแบบคนรวยอะบางทีเนี่ยไปซื้อวายเนี่ยขวดละเป็นแสนๆเป็นล้านๆเนี่ยมากินกันใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหมันต้องมีศิลปะในการกินวายด้วยใช่ไหมในการดื่มวายด้วยจะต้องมีการเทสไวน์จะต้องมีเครื่องเก็บตู้เก็บไวน์จะต้องมีที่เก็บไวน์อย่างถูกต้องจะต้องอะไรต่ออะไรโอ้โหวิธีกรรมมันเยอะแยะมากเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายราคามันก็เลยแพงด้วยเพราะว่าไวน์เนี่ยบางยี่ห้อหรือในบางปีเนี่ยมันจะมีราคาสูงมากเลยมันเหมือนกับว่ามีการเก็งกำไรกันแล้วก็มีการ ั่นราคากันขึ้นไปนะแต่ตอนนี้ปัญหามันคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะในอเมริกาและก็หลายๆคนทั่วโลกเนี่ยเริ่มดื่มไวน์น้อยลงเพราะว่าคนเนี่ยไม่ยอมจ่ายราคาไวน์ที่ราคาแพงๆขวดละเป็นพันนะครับเช่นขวดถึง 3,000 4,000 เนี่ยไม่เอาคนรุ่นใหม่เนี่ยเขายังดื่มกันอยู่แต่เขาเนี่ยจะไปดื่มอย่างอื่นที่ราคาถูกกว่าซึ่งตรงนี้กระแสของไวน์ในอเมริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมา 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีหนังเรื่องนึงชื่อ Sideways ซึ่งเป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องของไวน์ซึ่งทำให้ไวน์เนี่ยมันโด่งดังในอเมริกาทำให้คนเนี่ยปลูกไวน์เนี่ยปลูกกันองุ่นทั่วแคลิฟอร์เนียแต่ตอนนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยปรากฏว่าชาวไร่ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยต้องถอนเถาวัลย์องุ่นทิ้งไถทิ้งเลยนะแล้วจุดไฟเผาเพราะการที่เอาปล่อยให้องุ่นเน่าหรือเผาทิ้งเนี่ยยังดีกว่าเก็บองุ่นมาทำไวน์แล้วขายไม่ออกเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยยอดขายไวน์ทั่วสหรัฐเนี่ยตกต่ำสุดยอดภายใน20ปีที่ผ่านมาและคนรุ่นใหม่มองว่าไวน์เนี่ยมันเชยเข้าใจยากวุ่นวายแล้วหันไปซดค็อกเทลกระป๋องเบียร์และสิ่งอื่นๆแทนก็เมาเหมือนกันแล้วยิ่งไปเจอคำเตือนของแพทย์แล้วก็กระแสสุขภาพว่าการกินแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้สุขภาพไม่ดีก็เลยเลิกกินแอลกอฮอล์ไปเยอะเหมือนกันเหลือแต่ไม่ถึง 20% ของนักดื่มรุ่นใหม่ที่ยังดื่มไวน์อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าของไล่ไวน์ในอเมริกาหลายๆคนเนี่ยปิดกิจการทั้งหมดซึ่งมีบางไล่เนี่ยหรือว่าที่เขาทำพวกไวน์เนี่ยอาจจะทำกิจการมา50ปีก็ปิดทิ้งแล้วก็ทิ้งประโยคคำหนึ่งให้กับคนอเมริกันว่าไม่มีทางเลยที่ผมจะทำเงินได้อีกจากไวน์สองสาวดื่มไวน์ไหม
1: ไม่ค่อย
2: พอมีบ้างนิดๆค่ะ
0: แต่ถอดว่าเชื่อไหมว่าไวน์นี้ไม่ดื่มไม่ตาย
2: ค่ะจริงค่ะ
0: แล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินเป็นแสนๆบาทนอกจากว่าเงินมันกัดกระเป๋ามากเนี่ยก็ไปซื้อใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ก็เล่าสู่กันฟังนะครับอาจจะมีคนไม่เถียงกับผมว่าเอ้ยไม่ได้หรอกชีวิตนี้มันต้องกินไวน์แต่ผมว่าไม่นะครับเพราะว่าไม่กินก็ไม่ตายไม่กินแอลกอฮอล์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยดีที่สุดต่อสุขภาพเอาละคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับ
2: สักหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะอาจารย์
0: อ้าวหมดแล้วเหรอ
1: จะหนึ่งนาทีค่ะ
0: หมดแล้วล่ะไม่ทันแล้วเนี่ย
2: ไม่ทันแล้วนะคะอาจารย์ตอนนี้มัน58แล้วเราต้องลงประมาณ59
1: เดี๋ยว
0: เอาเอาเอาสั้นๆแล้วกันนะเขาบอกว่ามีร้านของไต้หวันอยู่ร้านหนึ่งที่ขายเสี่ยวหลงเปาเนี่ยชื่อดินไทฟงนะครับร้านนี้เนี่ยเกิดขึ้นในไต้หวันเนี่ยตั้งแต่ปี1958เติมเนี่ยเป็นร้านที่ขายพวกน้ำมันพืชอะนะแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาขายเสี่ยวหลงเปามีชื่อเสียงตอนนี้ก็ขยายสาขาไปในเมืองไทยก็มีสาขาเยอะนะเสร็จแล้วปรากฏว่าในเมืองไทยเนี่ยกับที่อื่นทั่วโลกเนี่ยมีคนไปยืนรอคิวกินกันเยอะแต่ว่าในจีนเนี่ยขอโทษครับเจ๋งเพราะมีคนกินเขาบอกว่าราคาแพงเกินไปอย่างเสี่ยวหลงเปาเนี่ยนะถ้ากินที่เมืองไทยเราเนี่ยลูกหนึ่งเกือบ40บาทน
2: ะ
0: เพราะฉะนั้นคนต่างชาติเนี่ยมองว่าดินไทยฟงเนี่ยเป็นประสบการณ์แต่คนจีนเนี่ยที่เป็นเจ้าของไอ้เขาเรียกว่าอะไรครับเตี๋ยวหลงเปาที่แท้จริงเนี่ยก็มองว่าไม่คุ้มค่ากูไม่กินสองสาวเคยไปกินร้านนี้ไหม
2: ไม่เคยค่ะแต่หิวเลย
0: ไปที่สิงคโปร์ต้องรอคิวนะเสร็จแล้วรอคิวไม่พอราคาแพงโหดมากเลยลูกนึงเนี่ยสี่หกลูกเนี่ยฟาดเข้าไปตั้งเกือบ300บาทอ่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วพวกข้าวผงก็ผัดจานนึงก็ 3-400 เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: แล้วกินเข้าไปเนี่ยนะขอโทษนะ
2: ค่ะ
0: ก็ระลึกชาติไม่ได้อ่ะ
1: ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรตามที่เราแฮปปี้เนาะอาจารย์เน
2: า
1: ะค
2: ่ะ
1: แล้วตามเงินในกระเป๋าเราที่เราไหวเที่ยง
2: ค่ะคงได้ประมาณนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับวันนี้ผมพรแล้วก็นุ้ยก็ลาไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีก็วันพุธหน้าเดี๋ยวจะเอาเรื่องสนุกสนุกแปลกแปลกประหลาดประหลาดพวกนี้มาเล่าให้ฟังนะครับ
2: ลาไปพบกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ียนเทพสุรินทร์นนทบุรีตาย5เจ็บ11ล่าสุดผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วนายกยอมรับรู้สึกแย่เหตุกราดยิงโรงเรียนนนทบุรีเสียใจมากกับผู้เสียชีวิตชี้เป็นเหตุผลรัฐไม่ต่อใบอนุญาตพกปืนครอบครัวเพื่อนจุฬารับร่างหรุณโซโร่กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กาฬสินธุ์พร้อมขอความเป็นส่วนตัวไข่ไก่คลัดหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก20สตางค์เป็นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่คาดสถานการณ์คลี่คลายใน1เดือนทรัมป์ประเมินสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะยุติลงในเร็วๆนี้ยอมรับอาวุธของสหรัฐเริ่มร่อยหรอ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่7สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤตยาสินธุวราวันและผมณรงค์ชันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีครับได้รับแจ้งเหตุมีการกลาดยิงกันภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่ามีนักเรียนได้รับบาดเจ็บนับ10รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนด้วยนะครับโดยเมื่อ 11:30 นาทีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็ลงไปถึงพื้นที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็พบว่าบรรยากาศหน้าโรงเรียนเต็มไปด้วยความโกลาหลผู้ปกครองจำนวนมากครับต่างเดินทางมาเพื่อที่รอรับบุตรหลานของตนเองออกจากโรงเรียนหลังจากทราบข่าวเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้นนะครับโดยเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ออกมาได้แล้วนะครับอยู่ในอาการตื่นตกใจหวาดกลัวเป็นห่วงเพื่อนทุกคนวิ่งออกมาโดยไม่ได้สวมรองเท้าแต่อย่างใดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมที่เกิดเหตุเพื่อกดดันนะครับให้คนร้ายวางอาวุธโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพพร้อมรถกู้ภัยจอดรอสแตนบายบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อรับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามครับมีรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะครับเป็นผู้เสียชีวิตครู4รายด้วยกันนะครับโดยแบ่งเป็นครูชายตำแหน่งรองผู้อำนวยการ1ท่านและเป็นครูผู้หญิง3รายนะครับส่วนรายสุดท้ายเป็นรายที่5เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุกลาดยิงเพื่อนในโรงเรียนนั่นแหละครับก่อเหตุยิงตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนครับตั้งแต่ชั้นระดับม.1จนถึงม.6มากกว่า15คนมีอาการสาหัสอยู่2คนครับส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบว่าเป็นเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช้ปืนขนาด9มม.ไล่ยิงเพื่อนนักเรียนและครูจากอาคาร5ซึ่งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอยู่ที่อาคารนี้ครับก่อนจะวิ่งลงมาจากอาคารแล้วก็ไปขึ้นอาคาร4แต่โชคดีครูและนักเรียนที่อยู่อาคาร4ทุกระดับชั้นมีการปิดประตูล็อกห้องก็ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมพื้นที่แล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้นักเรียนชายที่ก่อเหตุมอบตัวแต่ว่าเจ้าตัวพยายามวิ่งหลบหนีไปที่ระเบียงก่อนใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงศีรษะตัวเองอาการสาหัสนะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือทำ CPR ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาฝอยทองเชิญยิ้มหนึ่งในอาสาสมัครกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งเป็นหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับเปิดเผยบอกว่าจากการค้นกระเป๋าสะพายของนักเรียนชายผู้ก่อเหตุพบแมกกาซีนพร้อมกระสุนปืนกว่า38นัดสำหรับมาตรการอพยพนักเรียนขณะนี้สามารถเอาออกมาได้แล้วนะครับกว่า 90% ยังคงเหลือบางส่วนอยู่ในโรงเรียนครับหลบซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยรวมทั้งครูกำลังค้นหาเพื่อเร่งนำเด็กนักเรียนออกมาทั้งหมดนะครับให้เสร็จสิ้นก่อนช่วงเที่ยงนี้ครับ
1: ขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุกราดยิงที่โรงเรียนในย่านนนทบุรีแล้วนะคะแล้วก็สั่งการให้ไปดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าแย่มากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตโดยระบุว่าตนเองเสียใจมากแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

0: เกิดได้อย่างไรในประเทศของเราและเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนและครอบครองก็เพราะด้วยเหตุผลนี้ส่วนจะดำเนินการกับผู้ปกครองผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องของอาวุธปืนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้ได้แต่พยักหน้าแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนะคะนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแล้วก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้อยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่จะเดินทางกลับเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ที่โรงเรียนเทพศรินจังหวัดนนทบุรีโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงติดตามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะคะสิ่งที่กระทรวงให้ความสำคัญสูงสุดในเวลานี้ก็คือความปลอดภัยของนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งควบคุมสถานการณ์ดูแลพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้สถานการณ์นั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะนายประเสริฐยังแสดงความห่วงใยต่อสภาพจิตใจของนักเรียนครูผู้ปกครองและครอบครัวผู้สูญเสียยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเร่งส่งทีมดูแลและเยียวยาด้านจิตใจรวมทั้งประสานผู้ที่เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นระยะยาวและขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนประชาชนในการใช้ความระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะรายละเอียดที่อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการลอกเลียนแบบเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นสื่อสังคมออนไลน์สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและอาจจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนได้นะคะพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้สั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศและย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งกำหนดมาตรการป้องกันในทุกมิติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและสังคมว่าสถานศึกษาจะต้องเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียครับแสดงความเสียใจกรณีเหตุกลัดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วผมกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการผมได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในทุกด้านครับนอกจากนี้ผมขอความร่วมมือทุกท่านหลีกเลี่ยงเส้นทางและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวขอความกรุณาลดแชร์งดแชร์ภาพหรือว่าคลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์และรักษาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของฮลุนโซโล่ครับญาติได้มาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กาฬสินธุ์แล้วครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์

0: จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
2: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
3: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
4: ไปติดตามบรรยากาศครอบครัวและเพื่อนชุราที่ไปรับร่างถนนโซโล่กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวและญาติของนายบวรท้าเป็งสุขหรือถนนโซโล่เดินทางไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะก็ด้วยรถเอาผาดกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะติดต่อขอรับร่างของอรุณไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดโดยนิมนต์พระสงฆ์1รูปพร้อมกับนำผ้าไตรมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณกลับภูมิลำเนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งบริษัทสุริยาหีบศพได้นำหีบศพแล้วก็โกรธสำหรับบรรจุอัฐิมามอบให้แก่ญาติเพื่อใช้ในการพิธีชาปนกิจนะคะในช่วงสายของวันนี้หลังจากที่ดำเนินการด้านเอกสารเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่นำร่างออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีกลุ่มเพื่อนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินถือธูปนำหน้าตามด้วยพี่สาวที่ถือภาพถ่ายของหลุมแล้วก็พี่ชายที่ถือผ้าไตรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนออกเดินทางสู่จังหวัดกาฬสินธุ์มีรถจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3คันร่วมขบวนเดินทางไปส่งร่างในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้บริเวณป้ายด้านหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังมีประชาชนเดินทางไปนำช่อดอกกุหลาบสีขาวผสมกับดอกยิปโซห่อด้วยกระดาษสีน้ำเงินพร้อมกับการ์ดข้อความแสดงความเสียใจมาวางไว้เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของหลุนนะคะพี่ชายได้เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าขอความเป็นส่วนตัวในการรับร่างและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามใน Facebook ของพี่ชายหลุนก็ได้โพสต์ข้อความในนามของครอบครัวเป็งสุขนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องชายทั้งแจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งคาดว่าจะเดินทางถึงกาฬสินธุ์ในช่วงเย็นของวันนี้แล้วก็จะทำพิธีรดน้ำศพและตั้งสวดพระอภิธรรมที่บ้านก่อนที่จะนำร่างชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จค่ะ
5: วันนี้ครับไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก20สตางค์เป็นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่ก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายภายใน1เดือนครับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งก็ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ลิ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท80เป็นฟองละ4บาทครับเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองหรือว่า6บาทต่อแผงหรือประมาณแผงละ120บาทมีผลวันนี้เป็นต้นไปครับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นผลจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมโดยปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองปริมาณผลผลิตที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากการทยอยปลดแม่ไก่ยืนโครงตามเกราะรอบการเลี้ยงนะครับกรมจึงประสานกรมปศุสัตว์ชะลอการปลดแม่ไก่ประกอบกับข้าวโพดฤดูกาลใหม่ทยอยออกสู่ตลาดและต้นทุนอาหารสัตว์เริ่มผ่อนคลายคาดการณ์สถานการณ์นี้น่าจะคลี่คลายได้ในประมาณ1เดือนครับ
4: จากเรื่องของไข่มาดูเรื่องของกุ้งแล้วก็ปลากันบ้างนะคะวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียบอกว่าหลังจากที่ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงร่วมกันวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้นะคะด้านอธิบดีกรมประมงมาเลเซียดาโตอัดนันฮุเซนค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวมาเลเซียไชน่าอินไซด์ว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจประเมินร่วมกันตั้งแต่28กรกฎาคมที่ผ่านมา

0: โดยการตรวจประเมินในส่วนของกุ้งเสร็จสิ้นแล้วสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันซึ่งก็มีกำหนดเสร็จสิ้นในวันศุกร์นะคะและระบุด้วยว่าคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปยังมาเลเซียการตรวจสอบในระดับเอกสารเสร็จสิ้นแล้วคาดว่ากระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาผลตรวจการประเมินก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียจะแถลงผลอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะ
1: ดูเรื่องของหมูบ้างครับทางผู้เลี้ยงหมูหวั่นข้าวโพดราคาใหม่9บาท97สตางค์ต่อกิโลกรัมดันต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้นครับนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าได้รับรายงานจากนางสาวสมพรกมลพรศิลป์ผู้จัดการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติซึ่งเข้าร่วมการประชุมแนวทางการกำหนดราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปี 69-70 ที่กรมการค้าภายในจัดขึ้นเมื่อวันที่6สิงหาคมโดยมีนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับเป็นประธานพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยสภาเกษตรกรแห่งชาติสมาคมการค้าพืชไร่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและก็สมาคมภาคปศุสัตว์ได้แก่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเข้าร่วมที่ประชุมครับได้สรุปแนวทางกำหนดราคารับซื้อเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลผลิตปี 69-70 ความชื้น 14.5% หน้าโรงงานอาหารสัตว์ที่ราคา9บาท97สตางค์ต่อกิโลกรัมตลอดฤดูกาลก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในวันที่10สิงหาคมนี้ภาคอาหารสัตว์ได้สอบถามในที่ประชุมถึงแนวทางกำกับดูแลไม่ให้ราคาข้าวโพดปรับสูงขึ้นเหมือนปีที่ผ่านมารวมถึงมาตรการที่จะลดผลกระทบต่อภาคปศุสัตว์ซึ่งเป็นผู้ได้รับภาระต้นทุนจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติก็เห็นว่าการกำหนดราคาข้าวโพดที่9บาท90เซนต์ต่อกิโลกรัมคำนวณจากส่วนต่างกำไรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดประมาณ 24% ขณะที่หากปรับส่วนต่างดังกล่าวลงมาอยู่ที่ประมาณ 22% ราคาข้าวโพดครับจะอยู่ที่ประมาณ9บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมเท่ากับระดับที่ใช้ในฤดูกาลปี 68-69 ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และภาคปศุสัตว์ได้บางส่วนสมาคมจึงตั้งคำถามครับว่าหากผู้เลี้ยงสุกรใช้หลักการเดียวกันโดยขอให้มีส่วนต่างกำไรจากต้นทุนประมาณ 15% จะทำให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 89-90 บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจะยอมให้ราคาเป็นไปตามกลไกดังกล่าวโดยไม่เข้าแทรกแซงหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากที่ประชุมเช่นกันผู้เลี้ยงสุกรไม่ได้ต้องการให้ราคาสุกรปรับสูงขึ้นจนสร้างภาระหรือว่าทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนปัจจุบันราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 66-70 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเพิ่งปรับกลับมาอยู่ในราคาใกล้เคียงต้นทุนแหล่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาประมาณ3ปีจึงต้องการให้ภาครัฐครับพิจารณาความสมดุลของราคาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ไปจนถึงผู้บริโภคครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันบ้างครับเกิดเหตุอุกอาจคนร้ายประกบยิงอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสายบุรีดับคาที่ภรรยาบาดเจ็บตำรวจตั้งสาเหตุไว้2ประเด็นครับเหตุยิงถล่มอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำของวันนี้ครับที่บริเวณหน้าบ้านไม้ชั้นเดียวหมู่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจุดเกิดเหตุอยู่เนี่ยนะครับพบศพนายอาลียะอาแวอายุ53ปีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านเลขที่124หมู่5ตำบลปะเสยาวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าที่ลำตัวหลายแห่งนอกจากนี้ก็ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นภรรยาครับก็คือนางสาวจันทิมาจันปานอายุ45ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

0: บาลพระยุพราชสายบุรีเพื่อรักษาอาการจากการสืบสวนก็พบว่าผู้เสียชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์มีภรรยานั่งซ้อนท้ายเมื่อมาถึงหน้าบ้านพักครับมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มยิงด้วยอาวุธปืนสงครามพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตรอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน5ปลอกก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตั้งไว้2ประเด็นครับก็ได้แก่ความขัดแย้งส่วนตัวและก็การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาติดตามเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานแปรรูปยางในพื้นที่ตำบลคลองกิ่วจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนใช้เวลา2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะเหตุเกิดเมื่อช่วง 7:15 ค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทซินอิไทยอันอินดัสเทรียลเทรดจำกัดนะคะซึ่งก็ประกอบกิจการแปรรูปและชิ้นส่วนรูปยางรถยนต์นะคะหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำรถดับเพลิงและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุทันทีเนื่องจากภายในโรงงานนั้นมีวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางซึ่งเป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้ง่ายและก่อให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากทำให้เรื่องของการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็จะต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องกระทั่งช่วงสายๆของวันนี้ก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้สำเร็จนะคะก็ท่ามกลางความโล่งใจของประชาชนในพื้นที่และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้โดยจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงรวมถึงจุดต้นเพลิงก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่าเคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ทางหลวง1095คอสะพานทรุดครับทำให้รถชนิดที่จะเดินทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายผ่านไม่ได้ครับแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนระดมเครื่องจักรกลหนักซ่อมคอสะพานห้วยแม่สุยะ2ที่คอสะพานทรุดจากฝนตกหนักน้ำป่าหลากอย่างรวดเร็วกัดเซาะคอสะพานก็ทำให้ทางหลวงหมายเลข1095บริเวณบ้านแม่สุยะใหม่หมู่ที่6ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเส้นทางไปอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ครับเจ้าหน้าที่หมวดการทางหลวงปางมะผ้าแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนย้ำว่าการจราจรทุกชนิดไม่สามารถผ่านเส้นทางนี้ได้แล้วก็ยังไม่มีเส้นทางเบี่ยงนะครับทำให้ต้องเร่งติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแต่อย่างไรก็ตามคาดการว่าจะสามารถแก้ปัญหาและก็เปิดให้ประชาชนสัญจรได้ภายในวันนี้ครับทางนี้ปภ.แม่ฮ่องสอนแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากจะมีความเสี่ยงดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก็ขอให้ติดตามข่าวสารและก็การแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับ
0: ไปติดตามข่าวต่างประเทศเรื่องของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะยุติลงได้ในเร็วๆนี้นะคะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ประเมินไว้แบบนั้นและบอกว่าเนื่องจากว่าฝั่งอิหร่านนั้นไม่น่าที่จะสามารถตั้งรับการสู้รบได้อย่างยาวนานกว่านี้ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่ากองทัพสหรัฐนั้นกำลังเผชิญปัญหาคลังสำรองยุทโธปกรณ์บางประเภทโดยเฉพาะขีปนาวุธนำวิถีพิสัยไกลความแม่นยำสูงที่ถูกนำไปใช้เป็นจำนวนมากตลอดการสู้รบในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะยอมรับเมื่อถูกถามถึงสถานะคลังยุทโธปกรณ์ว่าแม้สหรัฐจะมีคลังอาวุธทรงประสิทธิภาพบางประเภทอยู่อย่างไม่จำกัดแต่ยุทโธปกรณ์บางชนิดก็เริ่มที่จะตึงตัวจริงอย่างไรก็ตามบรรดาบริษัทด้านความมั่นคงภาคเอกชนของสหรัฐกำลังเร่งขยายโรงงานผลิตเพิ่มเติมซึ่งรวมไปถึงฐานการผลิตขีปนาวุธแพทริออตและโทมาฮอคเพื่อรองรับสถานการณ์พร้อมกันนี้ทำเนียบข่าวระบุว่าสหรัฐยังคงมีแสนยานุภาพเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการทางทหารตามคำสั่งของผู้นำสหรัฐขณะเดียวกันมีรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐได้สั่งการให้มีการสืบสวนกรณีข้อมูลเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์รั่วไหลพร้อมกับเข้าหารือกับรัฐมน

ตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากกังวลว่ารายงานข่าวดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้อิหร่านได้ใจและส่งผลกระทบต่อความพยายามของสหรัฐในการเจรจาและยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วย

0: พี่ออดแล้วก็ทาร์ตไปจนถึงจำนวนมหาศาลก็เริ่มที่จะส่งผลดีต่อขีดเริ่มที่จะส่งผลต่อขีดความสามารถในการโจมตีระลอกใหญ่ซินเอ็นรายงานว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทาร์ตไปแล้วถึง 80% ของจำนวนที่มีอยู่ก่อนที่จะเกิดสงครามและใช้ขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งทางด้านราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นโดยน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น99เซนต์อยู่ที่ 83.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลาเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น85เซนต์อยู่ที่78.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลหลังจากอิหร่านนั้นเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายห้ามเรือของสหรัฐและอิสราเอลผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งถือเป็นช่องทางขนส่งพลังงานสำคัญพร้อมกับจับมือโอมานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางร้อยละ3-7และตั้งโทษปรับสูงถึงร้อยละ20ของมูลค่าสินค้าสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนค่ะ
1: บริษัทเมตานะครับเจ้าของสื่อโซเชียลใหญ่อย่าง Facebook ถูกศาลสั่งปรับเป็นเงินรวมกว่า900ล้านดอลลาร์นะครับหรือกว่า 30,000 ล้านบาทโทษฐานปล่อยปละละเลยไม่แจ้งเตือนอันตรายจากโซเชียลต่อเยาวชนครับในคดีด้านความปลอดภัยต่อเยาวชนครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทเมตาเจ้าของ Facebook Instagram WhatsApp แล้วก็ Trade นะครับศาลในรัฐนิวเม็กซิโกครับได้มีคำพิพากษาให้บริษัทจ่ายเงินเพิ่มอีก567ล้านดอลลาร์สหรัฐฐานไม่แจ้งเตือนสาธารณชนว่าแพลตฟอร์มของบริษัทอาจก่ออันตรายให้กับเยาวชนคำตัดสินนี้เป็นการเพิ่มค่าปรับจากเมตาที่ถูกสั่งจ่ายไปแล้ว375ล้านดอลลาร์ก็ทำให้ยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่942ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 11,000 ล้านบาทผู้พิพากษาบอกว่าบริษัทเป็นภัยต่อสาธารณะเทียบเท่ากับมลพิษทางอากาศและก็จะต้องนำเงินค่าปรับไปมอบให้กองทุนหนึ่งครับที่มุ่งลดผลร้ายในเรื่องนี้ในอนาคตเขายังเปรียบเทียบเมตากับโรงงานที่ผลิตโฆษณาและเนื้อหาหากมีภัยร้ายต่อจิตใจแล้วก็การแสวงประโยชน์ทางเพศกับเด็กจะต้องกำจัดให้หมดไปหลังมีคำตัดสินโฆษณาของเมตาแถลงว่าไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินแล้วก็จะยื่นอุทธรณ์ระบุด้วยนะครับว่าตนทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้แพลตฟอร์มแล้วก็ได้เปิดเผยปัญหาในการชี้ตัวและกำจัดผู้กระทำผิดและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอย่างโปร่งใสเมตามั่นใจครับว่าในผลงานของตัวเองเป็นการปกป้องวัยรุ่นทางออนไลน์อย่างรัดกุมแล้วครับ
0: ขอมาปิดท้ายกันที่ญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนเกือบ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะและจังหวัดโอกินาวาพร้อมยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า500เที่ยวบินหลังจากไต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวเข้าใกล้ภาคตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง198กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่บริษัทโตโยต้าประกาศหยุดสายการผลิตในโรงงาน9แห่งนะคะสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่าพายุอาจจะก่อให้เกิดฝนตกหนักเลี่ยงเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมและลมแรงที่อาจจะพัดอาคารบ้านเรือนพังเสียหายขณะเดียวกันทางการยังออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากโรคลมแดดเนื่องจากคาดการว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่นั้นอาจจะสูงถึง36องศาเซลเซียสค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ แล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน

0: แค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสิริพรยานะวิทยากุล
5: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติค่ะ
4: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนต์คลิมวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเกศค่ะ
5: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะท่านข่าวท่านกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาจากกรณีเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในช่วงเช้าวันนี้นะที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะเป็นพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลายบางที่จังหวัดนนทบุรีแถวบางกรวยนะผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนซึ่งในช่วงที่ก่อเหตุนั้นพบว่าผู้ก่อเหตุภายหลังจากที่ยิงกราดไปแล้วนี่ก็ยิงตัวเองที่บริเวณศีรษะด้วยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มีการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะคือช่วยชีวิตฉุกเฉินคือ CPR แล้วก็มีการอพยพเคลื่อนย้ายครูอาจารย์และผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากโรงเรียนทั้งหมดและส่งไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะซึ่งภายหลังทางป้องกันภัยนนทบุรีรายงานผู้บาดเจ็บซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุนั้นมีผู้ที่บาดเจ็บสาหัสแล้วก็บาดเจ็บธรรมดาและมีผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งมีทั้งครูและนักเรียนรวมถึงผู้ก่อเหตุที่ยิงตนเองแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลรวมผู้เสียชีวิตนั้นในขณะนี้คือ7คนนะคะผู้ที่บาดเจ็บสาหัสในขณะนี้ที่รับทราบคือมี2คนแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ15คนนะคะมีคุณครูที่เสียชีวิต3คนนะคะ
5: แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของแรงจูงใจในเรื่องของการก่อเหตุนะคะแล้วก็ที่สำคัญข้อมูลเรื่องของปืนด้วยนะคะในการก่อเหตุเนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากๆว่าเป็นปืนที่น้องเอามาจากไหนนะคะวันนี้มีความคืบหน้าล่าสุดจากทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุการณ์นี้บอกว่าณเวลานี้นะคะต้องแยกเป็นทั้งในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีอาการสาหัสด้วยซึ่งในส่วนของผู้ก่อเหตุเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการสอบสวนเรื่องของมูลเหตุในการจูงใจในการก่อเหตุด้วยซึ่งณเวลานี้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อไปยังผู้ปกครองของนักเรียนที่ก่อเหตุนะคะให้มีการทราบนะคะแล้วก็ทราบว่าเด็กเนี่ยพักอยู่กับญาติผู้ใหญ่ค่ะส่วนพ่อแม่กำลังให้เจ้าหน้าที่เร่งประสานงานอยู่ส่วนเรื่องของอาวุธปืนที่นักเรียนใช้ก่อเหตุนะคะทางพลตำรวจโทไตรรงค์บอกว่าเป็นอาวุธปืนของปู่ค่ะหรือคนในครอบครัวแต่ว่าอยู่ระหว่างในการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นชื่อเจ้าของปืนมีการปรากฏเช่นนั้นแบบนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะนำไปก่อเหตุอย่างไรก็คงจะต้องรอสอบสวนอีกครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถสรุปเรื่องของแรงจูงใจในการก่อเหตุได้ค่ะเนื่องจากต้องดำเนินการในเรื่องของการสืบสวนอย่างละเอียดแล้วก็เรื่องของพฤติการก่อนเกิดเหตุสภาพแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของผู้ก่อเหตุด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานแล้วก็ติดต่อผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วเบื้องต้นก็อย่างที่บอกไปว่าทราบว่าอยู่กับญาติผู้ใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดเชิงลึกแล้วก็สาเหตุแล้วก็แรงจูงใจก็จะอยู่ในชั้นสืบสวนด้วยขนาดเดียวกันนะคะก็ยังบอกว่าต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยสามารถนำอาวุธปืนแล้วก็กระสุนออกมาจากบ้านได้อย่างไรมีการเก็บรักษาอาวุธปืนในลักษณะใดรวมไปถึงตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนแล้วก็เส้นทางในการเข้าถึงอาวุธทั้งหมดด้วยซึ่งถือว่าจะเป็นประเด็นสำคัญในการสืบสวนในครั้งนี้นะคะส่วนเรื่องของการบริหารจัดการในพื้นที่

0: เกิดเหตุตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นำผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการสั่งให้ท่านพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยลงพื้นที่ในการควบคุมแล้วก็กำกับปฏิบัติการด้วยตนเองนะคะก็เร่งเคลียร์พื้นที่ตรวจสอบหลักฐานแล้วก็จัดทำเรื่องของแผนผังจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดนอกจากนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังสั่งให้แพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจจัดทีมเรื่องของจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพลงพื้นที่ดูแลสภาพจิตใจของครูแล้วก็นักเรียนและคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะเพื่อเป็นการเยียวยาความสูญเสียแล้วก็ลดผลกระทบทางจิตใจที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยค่ะขณะเดียวกันก็จะทำควบคู่ไปด้วยในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดพยานบุคคลเส้นทางการครอบครองอาวุธปืนอย่างละเอียดเพื่อที่จะคลี่คลายนะคะเรื่องของสาเหตุแล้วก็เหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้ต่อไปด้วยค่ะ
1: ในช่วงระหว่างเกิดเหตุนะคะมีการเผยแพร่ภาพของเหตุการณ์นะคะก็มีการติดตามเกี่ยวกับเรื่องของระบบเยียวยาเหยื่อจากเหตุที่กราดยิงแล้วก็การขอสื่อให้งดเผยแพร่ภาพที่รุนแรงซึ่งอาจจะปรากฏในช่วงเช้าหลายจุดนะคะเพราะว่ามีการเก็บภาพกันเรียกว่าละเอียดมากนะคะยังไงก็ตามในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ในโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีก็ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้แล้วนะคะผู้ก่อเหตุซึ่งได้รับรายงานเบื้องต้นว่าเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นั้นเสียชีวิตในช่วงที่นำส่งโรงพยาบาลนะคะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนสาเหตุของการก่อเหตุแล้วก็ในขณะนี้ยอดของผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมดยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นจุดที่น่าตกใจมากแต่อย่างไรก็ตามในช่วงหลังเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยกู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉินลงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมีการปิดกั้นบริเวณโดยรอบเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายแล้วก็เร่งอพยพครูนักเรียนบุคลากรออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยที่ทางด้านของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายอรินทราช26แล้วก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค1นั้นก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะประสานควบคุมสถานการณ์ด้วยนะคะในช่วงหลังจากที่มีการยิงกันนะคะก็นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นได้รับรายงานโดยละเอียดนะคะแล้วก็มีการสั่งการให้ดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยเร่งด่วนที่สุดรวมทั้งการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนั้นได้แสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตและครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตโดยระบุว่าท่านนายกเองนั้นเสียใจมากเห็นใจแล้วก็การเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเกิดได้อย่างไรในประเทศนี้แล้วก็เป็นเหตุผลที่รัฐบาลนั้นไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนและการครอบครองก็ด้วยเหตุผลเช่นนี้นะคะส่วนกรณีการดำเนินการกับผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุในเรื่องของอาวุธปืนนั้นท่านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ตอบคำถามได้แต่พยักหน้าแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์เพื่อที่จะติดตามรายละเอียดนะคะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทรารงทองระบุว่ามีการสั่งการให้นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการกพฐ.ลงพื้นที่ดูแลเหตุการณ์แล้วพร้อมทั้งสั่งดูแลผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างที่มีการสั่งการนั้นนายประเสริฐอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและกำลังบินด่วนเพื่อกลับมาดูแลสถานการณ์นะคะในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีในขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมเหตุการณ์ได้ 100% นะคะมีการจัดพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนชาญรัฐวิทยาซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีแล้วก็ผู้ปกครองสามารถที่จะติดต่อประสานงาน แล้วก็ไปพบบุตรหลานรับเด็กกลับบ้านได้นะคะที่

0: ที่โรงเรียนชันรัฐวิทยาซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะ
1: ค่ะซึ่งตอนที่มีการเคลียร์พื้นที่นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการเข้าไปตรวจค้นทรัพย์สินของผู้ก่อเหตุด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยมีการไปพบกระสุนปืนจำนวนมากเลยนะคะเป็นในกระเป๋าของนักเรียนผู้ก่อเหตุเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็เก็บรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อที่จะขยายผลแล้วก็สืบสวนถึงสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจสำหรับเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะขนาดเดียวกันนะคะวันนี้นอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางคุณประเสริฐจันทระรวงทองแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายท่านเลยค่ะที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็โพสต์เรื่องของการแสดงความเสียใจทั้งผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนที่ก่อเหตุแล้วก็จบชีวิตด้วยอย่างล่าสุดเองคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีการโพสต์ข้อความนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน X ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ลงพื้นที่ในการตรวจราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการทราบว่าผู้กัดยิงเป็นเด็กนักเรียนก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในด้านผู้เคราะห์ร้ายทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บอาการสาหัสด้วยตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งต้องรอทางทีมเจ้าหน้าที่รายงานเป็นระยะก็ขอให้นักเรียนผู้ปกครองและผู้อยู่ในบริเวณรอบข้างมีการเปิดเส้นทางให้ทีมที่จะช่วยเหลือทำงานได้อย่างสะดวกนะครับผมในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและให้ผู้บาดเจ็บที่ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลปลอดภัยทุกคนขณะเดียวกันนะคะก็มีทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะคุณอัครนันท์นะคะกันกิตตินันท์ค่ะก็มีการโพสต์นะคะเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุอยู่ทุกท่านเนื่องจากผมเองนะคะยังติดภารกิจในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานมีการชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศที่ประเทศอังกฤษในขณะนี้แต่ผมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิกระทรวงศึกษาธิการได้ประสานงานกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เลขาธิการกพฐ.เพื่อที่จะเร่งประสานความช่วยเหลือในพื้นที่โดยด่วนแล้วครับ
0: ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ได้รับแจ้งแล้วก็สามารถที่จะรายงานได้นะคะในส่วนของสาเหตุของการก่อเหตุก็คงต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้สร้างความแตกตื่นแก่ครูนักเรียนแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนเป็นอันมากนะคะถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้ลงพื้นที่แล้วก็เข้าควบคุมสถานการณ์และให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในช่วงแรกกระจายกันมากนะประมาณ 15-20 คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะจึงทำให้ เกิดความแตกตื่นแล้วก็ในขณะที่มีการเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียนและบุคลากรออกมาไปบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนใกล้เคียงนั้นก็ยังมีความชุลมุนอยู่ช่วงหนึ่งเนื่องจากทางผู้ปกครองหลังจากได้ทราบเหตุที่เกิดขึ้นก็พยายามที่จะติดต่อเพื่อขอรับบุตรหลานกลับบ้านนะคะแล้วก็ในช่วงแรกๆอาจจะมีความสับสนอยู่บ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่ในช่วงที่เกิดเหตุนั้นก็มีการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้หลีกเลี่ยงบริเวณเส้นทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจะเข้าระงับเหตุแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างเร่งด่วนนะคะอย่างไรก็ตามในขณะนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะยุติลงแล้วเนื่องจากผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแต่ในส่วนของสาเหตุเองนั้นเนี่ยนะคะก็คงต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้เหตุกราดยิงในประเทศไทยในช่วงหลายปีนี้มีความถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงไม่สามารถสรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับประเด็นแรงจูงใจนะคะในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็อาจารย์ตรินโพรักษาซึ่งเป็นนักอาชญาวิทยาได้โพสต์วิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Facebook ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยความถี่ของเหตุ

0: กราดยิงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้มีความถี่มากขึ้นนะคะมีความถี่มากขึ้นเรื่อยๆนอกจากการถอดบทเรียนแล้วยังคงต้องวางมาตรการป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างจริงจังนะคะโดยสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งที่จะก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากภายนอกการเลี้ยงดูหรือกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมการก่อเหตุรุนแรงที่ผิดปกติแต่สิ่งที่สำคัญก็คือในขณะนี้ยังคงไม่สามารถด่วนสรุปได้ว่าเด็กที่ก่อเหตุนั้นป่วยจิตถูกบูลลี่มีความแค้นเคืองกับครูหรือว่าเรียนแบบเกมส์นะคะเนื่องจากในขณะนี้แหล่งข่าวที่ตรวจสอบนั้นยังไม่มีหลักฐานที่จะสามารถยืนยันแรงจูงใจนี้ได้ค่ะ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็วันนี้มีความเห็นออกมาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็เรื่องของสิ่งที่มีการต้องพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนของผู้ปกครองด้วยและก็เรื่องของการยกระดับมาตรการโรงเรียนในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะอย่างวันนี้ล่าสุดคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานค่ะก็มีการโพสต์ข้อความนะคะในนามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็มีการขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษานะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนทุกคนฉะนั้นเองการเกิดความรุนแรงในพื้นที่การศึกษาก็เป็นสิ่งที่พวกเราไม่สามารถยอมรับได้แล้วก็ต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังในส่วนของพรรคเพื่อไทยขอแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าพร้อมที่จะมีการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มกำลังในการเร่งยกระดับมาตรการโรงเรียนปลอดภัยในทุกมิติเลยผมและพรรคเพื่อไทยก็ขอส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่รวมไปถึงบุคลากรทุกภาคส่วนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะก็ขอยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อที่จะคืนความปลอดภัยและก็สร้างความอบอุ่นให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศค่ะ
0: คุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีการโพสต์ข้อความระบุถึงเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เช่นกันนะคะโดยระบุว่าในนามหัวหน้าพรรคประชาชนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสียตลอดจนนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวแม้ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาซึ่งควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของสังคมเป็นสัญญาณเตือนสังคมไทยอีกครั้งให้ต้องร่วมกันทบทวนมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างจริงจังและเป็นระบบควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตค่ะโดยคุณณัฐพงษ์และพรรคประชาชนขอสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้โดยเร็วที่สุดและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอวในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการนะคะมีการโพสต์ข้อความเช่นเดียวกันนะคะก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วผมกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองในฐานะรองนายกที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กำชับดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนครูบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในครั้งนี้ในทุกๆด้านนอกจากนี้ก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะในการหลีกเลี่ยงเส้นทางและก็พื้นที่โดยรอบของโรงเรียนด้วยเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวขอความกรุณาในการงดแชร์ภาพแล้วก็คลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์แล้วก็รักษาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ

0: ขณะเดียวกันนะคะความเคลื่อนไหวที่โรงเรียนเองนะคะณเวลานี้เนี่ยโรงเรียนได้มีการแจ้งให้ทุกคนเนี่ยได้อพยพนะคะไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วก็มีการปิดเรียนชั่วคราวด้วยค่ะแล้วก็มีการประสานให้ผู้ปกครองเนี่ยกลับมารับนะคะเด็กนักเรียนนะกลับบ้านทันทีด้วยค่ะจากเหตุการณ์นี้ขณะเดียวกันนะคะโพสต์ของทางโรงเรียนก็มีการโพสต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ
1: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ในช่วงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์และหลังจากยุติความรุนแรงได้แล้วนะคะโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนซึ่งเบื้องต้นทางโฆษกเองยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต6คนอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องดูเวลานิดหนึ่งนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนะคะประกอบด้วยครู3คนนักเรียน3คนผู้ก่อเหตุ1คนนะคะซึ่งอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้อยู่ระหว่างการกู้ชีพแต่ภายหลังก็คือเสียชีวิตนะคะก็น่าจะเป็น7ในช่วงที่หลังเกิดเหตุนะคะขณะที่ผู้บาดเจ็บมี15คนแบ่งเป็นอาการบาดเจ็บทั่วไป13คนอาการสาหัส2คนซึ่งถูกนำส่งโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถสรุปแรงจูงใจในการก่อเหตุได้เนื่องจากต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดทั้งเรื่องพฤติกรรมก่อนเกิดเหตุสภาพแวดล้อมและข้อมูลส่วนตัวของผู้ก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่ได้ประสานและติดต่อผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุแล้วนะคะอย่างไรก็ตามในรายละเอียดเชิงลึกยังคงต้องอยู่ในชั้นสืบสวนส่วนประเด็นสำคัญที่มีการตรวจสอบก็คือกรณีของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุซึ่งมีชื่อเป็นของบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ครอบครองนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงที่เกิดเหตุปรากฏว่าสื่อต่างประเทศก็เกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น CNN BBC The Guardian นะคะ Reuters AP และสื่ออีกหลายสำนักโดย CNN นั้นได้อ้างรายงาน Reuters ระบุว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงและมีนักเรียนราว 3,000 คนและรายงานว่าผู้ก่อเหตุยิงตัวตายนะคะโดยตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนของโรงเรียนซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ได้ให้ข้อมูลกับ CNN ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและจากวิดีโอที่ได้รับการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่านักเรียนจำนวนหนึ่งพากันวิ่งออกจากโรงเรียนซึ่งในขณะนั้นก็มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอพยพอีกด้วยทาง CNN รายงานว่าอัตราการครอบครองปืนในประเทศไทยนั้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะจากข้อมูลปี2560ของ Small Arms Survey ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์พบว่าประเทศไทยมีพลเรือนที่ครอบครองอาวุธมากกว่า10ล้าน3แสนกระบอกหรือราว15กระบอกต่อประชากร100คนนะคะและรายงานอีกว่าจากข้อมูลอีกด้านหนึ่งของ Global Burden of Disease ปี62นะคะระบุว่าอันนี้ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะคะระบุว่าประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีอัตราการก่อเหตุฆาตกรรมด้วยปืนสูงเป็นอันดับ2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากฟิลิปปินส์ซึ่งจริงๆก่อนที่จะเกิดเหตุในครั้งนี้เมื่อประมาณต้นปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็มีเหตุการณ์ที่หาดใหญ
0: ่
1: นะคะอันนั้นเด็กขโมยปืนจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ก่อเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นคุณครูแล้วก็มีบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นเหตุการณ์ยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่หนองบัวลำพู
0: ค่ะซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะหลายคนก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าต้องกลับไปเริ่มต้นว่าอาวุธที่น้องเอามาใช้เนี่ยเป็นอาวุธที่มาจากครอบครัว

0: แล้วก็จะต้องมีการรับผิดหรือร่วมรับผิดอย่างไรบ้างนะคะเพราะเหมือนกับมีการออกมาเปิดเผยต่อมาเนี่ยบอกว่าปืนที่เอามาใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นปืนของคุณปู่นะคะซึ่งก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าในแง่ในทางกฎหมายเนี่ยการที่เยาวชนแอบนำอาวุธปืนของญาติผู้ใหญ่มาใช้ก่อเหตุแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเด็กที่ทำผิดพลาดหรือจริงๆแล้วมันจะต้องมีความรับผิดชอบในส่วนที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของอาวุธปืนหรือผู้ปกครองอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเปล่านะคะคือถ้าไปดูเรื่องของกฎหมายนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็พาณิชย์มาตรา429นะคะผู้ปกครองแล้วก็เจ้าของทรัพย์อันตรายไม่อาจปัดความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นได้เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นอย่างแจ้งชัดว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลแล้วซึ่งการที่เด็กสามารถหยิบฉวยอาวุธปืนออกไปได้ย่อมเป็นพยานหลักฐานอันยากจะปฏิเสธถึงความละหลวมในการเรื่องของรักษาความปลอดภัยขณะเดียวกันยังมีกฎหมายอีก1ข้อนะคะเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กค่ะพ.ศ. 2546นะคะที่เหมือนกับมีการหลักวางหลักเอาไว้นะคะว่าการจงใจหรือละเลยไม่จัดให้มีการอบรมเลี้ยงดูจนน่าจะเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดมีโทษทางอาญาถึงขั้นจำคุกแล้วก็ปรับด้วยค่ะฉะนั้นเองเนี่ยการปลดล็อกปืนจากการดูแลอย่างรัดกุมจึงไม่ต่างจากการส่งความเสี่ยงแล้วก็พยานอันตรายไปสู่มือของเยาวชนโดยอ้อมด้วยค่ะ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
4: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์18:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์18:00 น.ถึง 20:00 น. Mcord News FM 100.5

13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพบศพปู่ย่าในบ้านผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีความคืบหน้าล่าสุดเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางครูรัตได้เดินทางไปยังบ้านของนักเรียนผู้ก่อเหตุซึ่งอาศัยอยู่กับปู่และย่าและพบศพปู่และย่านอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นครูและนักเรียนจำนวน7คนและอีก2คน

0: เสียชีวิตในบ้านผู้ก่อเหตุอนุทินแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศรินทร์ย้ำเดินหน้าแก้กฎหมายคุมอาวุธปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีว่าขอแสดงความเสียใจต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงน้องๆนักเรียนทุกคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแต่ย่อมได้รับผลกระทบทางจิตใจพร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนการลงพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นนายอนุทินกล่าวว่าจะไม่ลงก็ไม่ได้เพราะขณะนี้เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาและหามาตรการเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกยืนยันจุดยืนเดิมแม้ที่ผ่านมาเคยมีแรงกดดันให้ผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนแต่ตนคัดค้านมาโดยตลอดตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังนั้นเหตุการณ์นี้คงเป็นคำตอบสำหรับคนที่เคยพูดเรื่องเดิมๆโดยเฉพาะเรื่องปืนเถื่อนเพราะเราควบคุมอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายได้ส่วนอาวุธปืนเถื่อนก็ต้องเพิ่มการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคิดว่าจะเสนอแก้กฎหมายไม่ให้ปืนกลายเป็นเครื่องทุ่นแรงของคนที่ขาดสติสัมปชัญญะคนที่จะสามารถใช้และพกพาอาวุธปืนได้ควรเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นส่วนประเด็นความกดดันภายในโรงเรียนขออย่าเพิ่งรีบสรุปต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะเด็กสามารถครอบครองและนำอาวุธปืนรวมถึงกระสุนเข้าไปภายในโรงเรียนได้หากอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของผู้ปกครองก็ต้องดำเนินคดีแก่ผู้ปกครองด้วยเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างยศชนันแสดงความเสียใจเหตุการณ์ยิงโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีกำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความเสียใจกรณีเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วตนกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกด้านนอกจากนี้ขอความร่วมมือทุกคนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวของงดแชร์ภาพหรือคลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์และรักษาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะวรศิษฐ์เผยวันนี้ประกาศบัญชีใหม่ผู้สอบผ่านท้องถิ่นสู่สาธารณะคาดบรรจุแทน 5,925 คนเริ่มกระบวนการช่วงตุลาคมนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการกลางหรือกกลางมีมติเพิกถอนรายชื่อผู้สอบผ่าน 5,925 รายว่าวันนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมาณ 50,000 คนสู่สาธารณะจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มรวมถึงผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อโดยจะแยกเป็นรายจังหวัดและส่งให้กอดจังหวัดพิจารณาก่อนส่งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีการบรรจุเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเพิกถอนต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมกกลางได้กำหนดให้การเพิกถอนผู้ที่มีปัญหาแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนรายชื่อที่จะประกาศในวันนี้จะสามารถบรรจุทดแทนผู้ที่ถูกเพิกถอน 5,925 รายได้เมื่อใดต้องรอให้กระบวนการทั้งหมดแล้วเสร็จรวมถึงรอบัญชีผู้สอบผ่านและตำแหน่งว่างที่เกิดจากการเพิกถอนซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริหารจัดการบัญชีคาดว่าอาจเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนตุลาคมแต่ต้องพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งสุชาติสั่งตรวจคุณภาพอากาศเหตุไฟไหม้โรงงานรีไซเคิลยางบ้านบึงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์บริษัทซินอีไทยอินดัสเทรียลเทรดจำกัดตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยห่วงผลกระทบด้านมลพิษและสุขภาพของประชาชนจึงสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการระงับเหตุตรวจสอบคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดร.สุรินทร์ บรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้มอบหมายสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีร่วมกับกองตรวจมลพิษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษขอให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นปิดประตูและหน้าต่างงดกิจกรรมกลางแจ้งและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
4: ค่ะ
3: ค่ะก็มีเหตุการณ์เพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามไปถึงบ้านของผู้ก่อเหตุนะคะกรณีเหตุกราดยิงที่สะเทือนขวัญที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในช่วงเช้าวันนี้ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยม

0: ศึกษาปีที่2ใช้อาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรบุกยิงครูและเพื่อนนักเรียนภายในอาคารเรียนก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถนำกำลังเข้าตรวจเข้าระงับเหตุแล้วก็ส่งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักของผู้ก่อเหตุและพบร่างของปู่และย่าของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านซึ่งคาดว่าจะถูกยิงก่อนที่เด็กจะเดินทางไปก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนนะคะโดยข้อมูลสำคัญที่เกิดขึ้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองตรวจสอบบ้านพักของผู้ก่อเหตุซึ่งอยู่ในซอยวัดลาดประดุกพบร่างชายและหญิงสูงอายุ2รายเสียชีวิตในห้องครัวและห้องนอนซึ่งภายหลังได้รับการยืนยันว่าเป็นปู่และย่าของผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่าถูกสังหารก่อนที่เด็กจะเดินทางไปโรงเรียนในช่วงที่โรงเรียนนั้นเกิดเหตุประมาณ10นาฬิกาบริเวณชั้น6อาคาร5โดยผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงใส่ครูและนักเรียนในลักษณะกราดยิงอย่างไม่เลือกหน้านะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุรวม7คนคือครู3คนนักเรียน3คนและตัวผู้ก่อเหตุที่ยิงตนเองนะคะได้ลั่นไกปลิดชีพตนเองในเวลาต่อมาและมีผู้บาดเจ็บประมาณ15คนนะคะในขณะนี้เรื่องของแรงจูงใจเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาข้อสรุปที่แน่ชัดเนื่องจากมีกระแสข่าวแล้วก็ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นจากบรรดาเพื่อนของผู้ก่อเหตุในขณะนี้ว่าอาจเป็นเรื่องของความเครียดสะสมปัญหาส่วนตัวในครอบครัวหรือเรื่องของการถูกกลั่นแกล้งซึ่งรวมถึงความขัดแย้งในโรงเรียนอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ได้รับคำยืนยันนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดเองชุดสืบสวนของทางจังหวัดนนทบุรีอะค่ะมีการลงพื้นที่ไปยังบ้านพักของผู้ก่อเหตุเหมือนกันนะคะที่อยู่ในซอยวัดลาดประดุกในย่านบางบัวทองค่ะก็มีการตอบตรวจสอบเรื่องของรายละเอียดนะคะขนาดเดียวกันเนี่ยก็ยืนยันด้วยว่าพบผู้เสียชีวิตอีก2ศพภายในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยละค่ะก็ทราบว่าเป็นปู่แล้วก็ย่าของผู้ก่อเหตุนะคะก็มีสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่แล้วก็ย่ามาโดยตลอดส่วนพ่อแล้วก็แม่มีการเลิกกันตั้งแต่เด็กแล้วนะคะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็ได้รับการยืนยันจากแทบจะทุกสำนักแล้วนะคะ
0: ค่ะในส่วนของอาวุธปืนก็มีการยืนยันว่าเป็นของคนในครอบครัวนะคะคาดว่าเป็นของคุณปู่นั่นแหละที่เก็บไว้ภายในบ้านนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นอาวุธปืน9มิลลิเมตรแล้วก็มีกระสุนปืนเป็นจำนวนมากเป็นปืนที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วก็เป็นของคุณปู่ที่ขโมยมาจากบ้านพักนั่นเองค่ะ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการไปพูดในฐานะเป็นประธานในการมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีพ.ศ.2569แล้วก็มีการพูดซ้ำถึงเหตุการณ์นี้นะคะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยในยุคของผมเนี่ยคือถ้าสังเกตจะไม่ให้มีการพกปืนผมไม่ให้ชาวบ้านทั่วไปคนธรรมดาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเหตุผลที่จะต้องครอบครองอาวุธปืนว่าคนที่ครอบครองอาวุธปืนหรือใช้อาวุธเหล่านี้ได้เนี่ยเขาจะต้องมีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีหลายครั้งที่เดินเข้าไปสู่เหตุการณ์ที่ทำให้เราขาดสติสัมปชัญญะและเราก็ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอย่าให้มีพวกอุปกรณ์อำนวยในสิ่งที่เขาจะไปก่อเหตุได้เป็นส่วนที่ผมไม่เคยอนุญาตให้มีการครอบครองปืนโดยประชาชนทั่วไปนะคะขณะเดียวกันก็บอกว่าตนเองเนี่ยเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยแล้วก็กระทรวงมหาดไทยถูกวิจารณ์เช่นกันว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเนี่ยจะค้าขายไม่ได้ซึ่งตนก็ได้ยืนหยัดกับความตั้งใจว่าจะไปดูเรื่องของคุณค่าทางการค้ามากกว่าสังคมที่มีแต่ความรุนแรงไม่ได้อย่างไรก็ตามการก่อเหตุไม่ได้เกิดเหตุที่ใดที่หนึ่งแต่อาจจะมีเรื่องของพฤติกรรมลอกเลียนแบบด้วยอาจจะมีสิ่งที่เร้าใจให้คนที่นอกเหนือสติสัมปชัญญะก่อเหตุแบบที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นจึงต้องมีการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจว่าตั้งแต่ที่ตนเข้ามาเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็มีการต่ออายุให้ไม่มีการอนุญาตพกพาอาวุธปืนซึ่งยังแก้ไขกฎหมาย

0: ไม่ได้เพราะการเมืองในแต่ละยุคไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าปลายยุคที่แล้วตนก็ไม่ได้เสียงข้างมากแม้ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขกฎหมายได้ค่ะขณะเดียวกันก็บอกว่าพยายามจะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตนั่นก็คือการประกาศของกรมการปกครองลงนามโดยนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธปืนแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐหากไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่สามารถพกไปยังที่สาธารณะหรือออกนอกเคหสถานได้ประชาชนทั่วไปไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นอย่าว่าเกิดเหตุร้ายนะคะแล้วก็เรื่องของวัวหายแล้วล้อมคอกเพราะนี่ล้อมคอกแต่ยังเล็ดลอดออกไปขณะเดียวกันนะคะท้ายตอนท้ายเนี่ยก็มีการขอความร่วมมือด้วยนะคะไปในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ดูแลเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนบอกว่าถ้าหากพบว่ามีใครเดินกลางไปมาในพื้นที่ของท่านแล้วมีการพกไปยังร้านอาหารหรือนอกบ้านอันนี้จะต้องมีการดำเนินคดีแบบไม่มีการผ่อนผันด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวจะไม่หลาบจำและเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเขาก็จะถือว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงของเขาเสมอยิ่งคนไม่มีความชำนาญคล่องแคล่วยิ่งน่ากลัวนะคะท่านก็บอกว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องฝากให้กำนันผู้ใหญ่บ้านขอความร่วมมือแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องของประเด็นเรื่องของอาวุธปืนด้วยค่ะ
1: จากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนะคะมีข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่กรณีที่ผู้ก่อเหตุนั้นได้ลงมือสังหารคุณปู่และคุณย่าเสียชีวิตที่บ้านพักในซอยวัดลาดประดุกที่อำเภอบางบัวทองก่อนจะนำอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวนั้นไปก่อเหตุซ้ำภายในโรงเรียนซึ่งตนเองศึกษาอยู่ทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าคุณปู่เสียชีวิตในห้องครัวส่วนคุณย่านั้นถูกยิงเสียชีวิตในห้องนอนนะคะแล้วก็อาวุธปืนนั้นเป็นกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อ 4Z หรือ 4C ค่ะ 4C ขนาด9มิลลิเมตรจากการตรวจสอบก็เป็นชื่อของคุณปู่ซึ่งเป็นผู้ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลายบางและหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับทีมกู้ชีพควบคุมสถานการณ์และยุติเหตุการณ์ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เร่งหาตัวบิดาของผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพื่อหามูลเหตุจูงใจที่แน่ชัดต่อไปนะคะค่ะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกในช่วงหลายปีมานี้มีหลายเหตุการณ
0: ์
1: ที่เกิดขึ้นแล้วก็สะเทือนขวัญในกรณีของการยิงแบบกราดยิงในที่สาธารณะบ้างก็เกิดในโรงเรียนนะคะอย่างกรณีที่โคราชก็ยังอยู่ในความทรงจำของหลายๆท่านนะคะแล้วก็ในศูนย์เด็กเล็กจำได้ไหมอันนั้นก็โหมีผู้เสียชีวิตหลายคนแล้วก็เป็นเหตุร้ายอีกเหตุหนึ่งซึ่งในปัจจุบันเองดิฉันก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำลายความรู้สึกของคนทั่วไปที่เราจะคิดว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากๆนะแต่ปรากฏว่าในขณะนี้บางแห่งนั้นกลายเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุร้ายได้อย่างหนักเลยนะคะซึ่งกรณีที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่มีการเรียนอยู่ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของสภาพเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุนั้นยังคงต้องรอติดตามจากทางเจ้าหน้าที่ครั้งหนึ่งที่จะเผยแพร่ออกมานะคะเพราะว่าในขณะเกิดเหตุนั้นก็มีกระแสข่าวรายงานออกมาเป็นระยะแหละแต่ว่าบางช่วงจะยังมีความสับสนอยู
0: ่
1: ในเรื่องของอาวุธปืนที่ใช้ในการยิงนั้นเราเริ่มคลี่คลายนะเริ่มมีข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ประเด็นที่เรายังคงต้องติดตามกันก็คือเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนของผู้ปกครองแล้วก็การเข้าถึงอาวุธของเด็กในครอบครัวหรือว่าในความดูแลแล้วช่องโหว่ที่ทำให้ปืนนั้นตกอยู่ในมือของผู้ก่อเหตุได้อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญ ซึ่งผล

0: ของการสืบสวนน่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการคลี่คลายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางเพจ Facebook นะคะเป็นเพจของการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียในเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะให้ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะขณะเดียวกันนะคะจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มีเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะก็มีการออกมาเปิดเผยแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังด้วยค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีการเรียนคาบวิชาภาษาอังกฤษอยู่ก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดตอนแรกคิดว่าเป็นการยิงไล่นกก็เลยมีการเปิดประตูออกไปดูแต่ว่าไม่เห็นอะไรจึงมานั่งเรียนต่อนะคะสักพักมีคนวิ่งมาบอกว่ามีคนยิงครูพวกตนก็รีบไปนะคะให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปในห้องแล้วก็มีการปิดประตูด้วยและจังหวะนั้นค่ะน้องคนนี้เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยได้ชะเง้อมองไปที่นอกหน้าต่างก็เห็นคนก่อเหตุถือปืนลงมาจากตึก5ลงมาที่ชั้นล่างของโรงเรียนก่อนที่จะมีการวิ่งตรงมาที่ตึกที่ตนเรียนอยู่นะคะนั่นคือตึก4แล้วก็รีบให้เพื่อนเนี่ยนำโต๊ะแล้วก็เก้าอี้มากันประตูห้องเอาไว้แล้วก็ให้ช่วยกันล็อกประตูห้องแล้วปิดไฟห้องด้วยนะคะน้องเล่าแบบนั้นค่ะขณะเดียวกันก็ให้เพื่อนทุกคนอยู่ในความสงบแล้วก็ขอให้มีการหมอบเอาไว้ซึ่งทุกคนหมอบอยู่ในห้องเกือบ30นาทีกว่าเหตุการณ์จะสงบแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาบอกว่าให้ออกจากพื้นที่ได้น้องยังเล่าต่อด้วยนะคะบอกว่าโชคดีที่ไม่มีเพื่อนในห้องของตนได้รับบาดเจ็บเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเพียงเดินผ่านหน้าห้องไปเท่านั้นส่วนตัวรู้วิธีในการเอาตัวรอดแบบนี้ได้จากในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็คลิปต่างๆด้วยน้องบอกแบบนั้นแล้วก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตนเองไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุแต่รู้ว่าเป็นเด็กนักเรียนม.ต้นยอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีความกลัวเล็กน้อยแต่ว่าถ้าหากจำเป็นต้องมาโรงเรียนก็ต้องมาและก็อยากให้โรงเรียนมีความเข้มงวดในเรื่องของมาตรการในการตรวจตาอาวุธปืนของนักเรียนทุกคนให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปค้นกระเป๋าของน้องผู้ก่อเหตุเขาไปเจออาวุธไปเจอกระสุนปืนนะคะก็นับแล้วนะคะรวมๆประมาณ30นัดด้วยกันค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่าเอามาหมดแม็กซ์อะนะคะก็มีกระแสจากอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุการเกิดเหตุในครั้งหรือว่าการก่อเหตุในครั้งนี้หรือแรงจูงใจเนื่องจากผู้ที่ก่อเหตุนั้นเคยถูกดูถูกหรือว่าบูลลี่ในโรงเรียนเคยถูกขังในห้องน้ำอันนี้เป็นข้อมูลจากสื่อที่มีการติดตามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดนะคะซึ่งสาเหตุที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอทางเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมดนะคะจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะแล้วก็หนทางที่จะป้องกันเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนก็ยังเป็นเรื่องที่เรายังคงต้องมีการติดตามกันอยู่ว่าจะมีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในสถานศึกษาอย่างไรบ้างจริงมันมีหลายสาเหตุมากนะคะหรือว่าหลายกรณีมากเช่นเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของการก่อเหตุความรุนแรงเรื่องของการก่อเหตุเรื่องเพศนะคะซึ่งในปัจจุบันอาจจะต้องมีการออกแบบหรือว่ามีบางจุดที่เป็นจุดสกัดหรือว่าจะช่วยให้เหตุการณ์นั้นก่อได้ยากขึ้นนะคะรวมถึงคนที่จะเข้ามาจากภายนอกนะคะก็มีหลายๆท่านที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยตนเองอย่างกลุ่มน้องบางกลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างเช่นพี่ชั้นม.6แบบเนี้ยนะคะก็อยู่ในละแวกใกล้เคียงเมื่อมีเหตุยิงกันก็พากันไปหลบไปหมอบอยู่ในห้องปิดไฟล็อกประตูจนปลอดภัยนะคะก็สามารถที่จะออกมาได้ในช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ความช่วยเหลือแล้วก็ไปถึงนะคะแล้วก็มีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความเข้มงวดของโรงเรียนอยากให้เรียกว่าสุ่ม

รวจอาวุธปืนบ่อยๆครั้งเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การก่อเหตุนั้นยากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเด็กในชั้น

0: นะคะซึ่งน้องที่ให้ข้อมูลกับทางสื่อนั้นบอกว่าเป็นชั้นม.6นะอยู่ในช่วงที่เรียนคาบวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ยินเสียงปืนหลายนัดนะคะหลังจากนั้นก็มีการออกมาได้ยินเสียงตะโกนว่ามีคนก่อเหตุยิงกันก็เลยพากันเป็นหลบอยู่ในห้องเอาโต๊ะเก้าอี้มากันนะคะล็อกประตูปิดไฟแล้วก็ต่างคนก็อยู่ในความสงบรอจนเจ้าหน้าที่สามารถมาระงับเหตุแล้วก็เข้ามาเปิดประตูแล้วก
1: ็
0: ให้ทุกคนทยอยออกจากจุดเกิดเหตุนะคะ
1: มีน้องอีกคนนึงนะคะน้องอีกคนนึงเนี่ยอยู่ม.5นะคะก็เล่าเหตุการณ์เหมือนกันนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นนาทีชีวิตจริงๆนะคะก็กำลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยแหละค่ะก็ได้ยินเสียงคล้ายของตกในช่วงแรกนะคะก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องหลายนัดเลยทีเดียวและทีนี้เนี่ยก็มีเพื่อนส่งข้อความมาทางไลน์แล้วก็มีการแจ้งนะคะว่ามีเหตุการณ์ยิงกันภายในโรงเรียนครูก็เลยรีบเข้ามาอพยพนักเรียนออกจากห้องเรียนไปยังจุดปลอดภัยด้วยค่ะแล้วก็บอกว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้นะคะก็สร้างความหวาดกลัวเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งติดตามข่าวว่ามีเด็กนักเรียนพลัดตกหลังคาเสียชีวิตตอนนั้นเองเนี่ยก็ดูข่าวแล้วก็ติดตามข่าวแล้วก็รู้สึกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการมาเรียนเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของการศึกษาต่อไปตามปกติด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุคนนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ออกมาเล่าให้ฟังค่ะ
0: ค่ะในขณะนี้การเรียนตามปกติก็งดไปโดยปริยาย
1: ค่ะ
0: นะคะในวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวคงต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงหรือไม่ทางด้านของโฆษกตำรวจนะคะให้ข้อมูลในเรื่องของการเร่งนำปืนแล้วก็กระสุนไปตรวจสอบรวมทั้งเรื่องของการขยายผลเรื่องแรงจูงใจในการก่อเหตุด้วยนะคะ
1: ขณะเดียวกันนะคะมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะก็มีการโพสต์ถึงเรื่องของการขอความร่วมมือใช่ค่ะเป็นการขอความร่วมมือเร่งด่วนเลยนะคะซึ่งทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้มีการออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแล้วก็มีการระบุว่าตอนนี้เนี่ยทางศูนย์ได้มีการเร่งประสานงานไปยังโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็สถานที่เกิดเหตุด้วยเพื่อเตรียมจะสำรองโลหิตนะคะให้เพียงพอต่อการรักษาแล้วก็ช่วยชีวิตคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยค่ะซึ่งจากรายงานล่าสุดนะคะก็มีรายละเอียดนะคะบอกว่าอย่างทางโรงพยาบาลบางใหญ่เนี่ยมีการรับขอสนับสนุนโลหิตจำนวนอยู่ที่34ยูนิตค่ะแล้วก็มีโรงพยาบาลพนังเก้าด้วยนะคะอันนี้รับการสนับสนุนโลหิตจำนวนอยู่ที่36ยูนิตค่ะซึ่งในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเนี่ยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมสูงสุดในการสนับสนุนโลหิตแล้วก็ส่วนประกอบของเลือดเพิ่มเติมด้วยนะคะ
0: ค่ะก่อนหน้านี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีการประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนเทพชลินนนทบุรีเพื่อสำรองโลหิตในการเตรียมความพร้อมในการรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงนะคะซึ่งในขณะนี้ก็ยังมีการไปบริจาคโลหิตกันหลายท่านเลยนะคะมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าการรับมือเมื่อเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนซึ่งในช่วงวินาทีแรกที่เกิดเหตุการณ์มักจะมีอาการที่เขาเรียกว่าอาการตัวแข็งทื่อหรือว่าตกใจนะคะต้องพยายามสลัดความรู้สึกนี้ไปให้เร็วที่สุดเนื่องจากเป็นกลไกทางจิตวิทยาตามธรรมชาติเมื่อมนุษย์เผชิญภัยคุกคามที่รุนแรงเกินรับมือหรือตกใจมากๆนะคะมันจะเกิดความล่าช้าซึ่งการที่มีความล่าช้าขึ้นอาจจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการรอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเตรียมพร้อมด้วยการเขาเรียกว่าตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ความตระหนักรู้เนี่ยนะคะมันก็จะเกิดขึ้นได้หาก

0: มีการฝึกซ้อมบ่อยๆนะคะอันนี้เป็นกรณีที่เคยมีการเผยแพร่เกี่ยวกับเหตุการณ์หลังจากมีความรุนแรงหลักการก็คือเรื่องของการหนีการซ่อนการสู้นะคะซึ่งอาจจะช่วยให้การรอดชีวิตนั้นหรือความปลอดภัยนั้นเพิ่มมากขึ้นในงานวิจัยเชิงประจักษ์มีการชี้ให้เห็นว่าในพื้นที่เปิดโล่งเช่นบริเวณโถงทางเดินหรือห้องสมุดหรือการใช้ทางเลือกที่ยืดหยุ่นสามารถลดจำนวนผู้ที่อาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือถูกยิงได้ถึง 58% และลดการบาดเจ็บในห้องเรียนได้มากกว่า 50% นะคะส่วนเรื่องของการหนีก็คงเป็นเรื่องของลำดับความสำคัญในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงจังหวะหรือออกจากพื้นที่เสี่ยงได้นะคะหรือการวางแผนเส้นทางหลบหนีแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือหรือพาผู้อื่นหลบหนีไปด้วยถ้าหากไม่สามารถที่จะหลบหนีออกมาได้ก็ต้องหาที่ซ่อนที่ปลอดภัยหรือการปิดกั้นประตูอย่างแน่นหนาอย่างที่น้องๆที่เขาช่วยเหลือตนเองในชั้นม.6 นะคะที่ห้องเนี่ยค่ะก็คือใช้อุปกรณ์ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีในห้องเรียนปิดกั้นประตูอย่างแน่นหนาอันนี้ก็เพื่อประวิงเวลาที่คนที่ก่อเหตุนั้นจะเข้ามาทำร้ายนะคะซึ่งกรณีนี้นี่เป็นกรณีที่อาจจะทำให้ผู้ก่อเหตุผละออกจากจุดที่เราอยู่แล้วก็เรียกว่าไปจุดอื่นๆต่อนะคะส่วนเรื่องของการต่อสู้น่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะค่ะแล้วก็หากมีกรณีของเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อาจจะเป็นโอกาสที่จะได้แจ้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะเข้ามาช่วยชีวิตแล้วก็มากู้ภัยในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะในเหตุความรุนแรงในบางกรณีอาจจะมีกรณีที่ต้องปฐมพยาบาลห้ามเลือดฉุกเฉินเฉพาะหน้าอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่หากเรามีการฝึกซ้อมบ่อยๆอาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่ประสบภัยในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคุณเก๋ครับ
1: ค่ะ
0: ดิฉันไม่แน่ใจเมื่อครู่คุยถึงเรื่องของศูนย์เด็กเล็กปรากฏว่ามันมีข่าวก่อนหน้านี้ที่มีรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กที่หนองเขาเรียกว่าหนองสองตอนที่กาญจนบุรีแล้วก็ทับเด็กที่นอนกลางวันบาดเจ็บเป็น10เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่

0: น่าตกใจเรียกว่าเข้าไปกวาดในโรงเรียนของเด็กเล็กเลยซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือมันหลุดอย่างไรที่ทำให้เหตุร้ายวันนี้นะโหโหดทั้งนั้น
1: อันนี้เป็นที่จังหวัด
0: กาญจนบุรี
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นศูนย์เด็กเล็กหนองสองตอนนะคะก่อนหน้านี้นะคะได้รับรายงานจากมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิซึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าวันนี้ไม่ทราบเป็นเหตุอะไรนะคะมีเรื่องร้ายหลายเรื่องด้วยกันโดยรับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นช่วงเด็กนอนกลางวันก็แสดงว่าเพิ่งเกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้เองเบื้องต้นติดตามรายงานทราบว่ามีผู้บาดเจ็บประมาณ10คนซึ่งติดตามรถกู้ภัยแล้วก็รถฉุกเฉินแล้วนะคะเป็นช่วงที่ดิฉันดูข้อมูลจากกรณีที่ก็มีการขอรถฉุกเฉินแล้วก็ติดตามเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ขณะเดียวกันนะคะถ้าย้อนกลับมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยค่ะล่าสุดเองทางโฆษกของกรมสุขภาพจิตนะคะก็ออกมาขอความร่วมมือนะคะคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของการงดแชร์ภาพของผู้ก่อเหตุแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของภาพแล้วก็ข้อมูลของผู้ก่อเหตุนะคะที่อาจจะมีการถูกแชร์ออกไปแล้วอาจจะนำไปสู่ในเรื่องของพฤติกรรมในการเรียนแบบด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ยิงในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะกรณีผู้ก่อเหตุถือว่าเป็นเยาวชนด้วยก็ฉะนั้นเองเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลเพื่อที่จะป้องกันการเรียนแบบด้วยไม่ควรทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยกลายเป็นต้นแบบหรือได้รับการยกย่องในทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำในอนาคตด้วยขณะเดียวกันบอกว่าตอนนี้นะคะทางกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยค่ะก็ได้มีการเตรียมตั้งทีมช่วยเหลือเพื่อที่จะเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตด้วยนะคะในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ทีมจากส่วนกลางเอาไว้สนับสนุนเรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึงเพื่อที่จะเข้าไปดูแลเรื่องของสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนทีมที่จะลงไปยังไม่สามารถระบุได้แต่ก็คาดว่าจะต้องใช้หลายทีมเลยค่ะเนื่องจากต้องดูแลทั้งในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บผู้ที่ก่อเหตุในเหตุการณ์รวมไปถึงคนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจในบริเวณใกล้เคียงด้วยค่ะเนี่ยนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของการแชร์แล้วก็เรื่องของการที่จะไปโพสอะไรต่างๆด้วยค่ะ
0: ค่ะก็มีหลายเหตุแล้วนะวันนี้นะคะในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามบิดาของผู้ก่อเหตุอยู่นะคะซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่สามารถนำตัวของพ่อของผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำได้แล้วนะคะแล้วก็นำตัวไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำหาแรงจูงใจในการลงมือก่อเหตุในครั้งนี้รวมถึงแหล่งที่มาของอาวุธปืนและข้อมูลอื่นโดยละเอียดนะคะซึ่งจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะคะก็กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังเป็นเรื่องของคือหลายๆท่านนะฮะให้ความเห็นว่ายังไม่ควรที่จะชี้นำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นกรณีของการถูกบูลลี่หรือว่าการถูกรังแกกันบนโลกออนไลน์หรือว่าในชีวิตจริงอย่างไรนะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ข้อมูลหลายๆด้านนั้นคลาดเคลื่อนไปได้นะคะ
1: ค่ะขณะที่พลโทอดุลนะคะบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ออกมาโพสต์ Facebook เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการระบุข้อความบอกว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและส่งความห่วงใยไปยังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนผู้ปกครองและทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ในจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยเหตุการณ์ความรุนแรงในสถาน

0: ศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะในโรงเรียนถือว่าเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเด็กครูแล้วก็บุคลากรด้วยค่ะฉะนั้นเองก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทีมแพทย์หน่วยกู้ชีพและทุกฝ่ายที่เข้าควบคุมสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ดร.กิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุพรคุณเจ๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: ช่วงระหว่างที่เรายังไม่ได้คุยกันปรากฏว่าเช้าวันนี้เนี่ยเกิดเหตุร้าย2เรื่องด้วยกันนะคะคือเหตุกราดยิงเป็นน้องม.2 หรือม.3 นี่แหละกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่นนทบุรีในขณะนี้เนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตคือน้องหลังจากที่กราดยิงแล้วก็ยิงตนเองเสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บประมาณ15คนและมีผู้ที่บาดเจ็บสาหัสอีกด้วยล่าสุดนั้นมีการขยายผลไปที่พักปรากฏว่าเด็กไม่ได้อยู่กับบิดามารดานะอยู่กับคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณปู่คุณย่าก็เสียชีวิตอยู่ในอาคารที่พักอาศัยนะคะในขณะนี้สามารถที่จะตามตัวคุณพ่อได้แล้วคาดว่าหรือว่ามีข้อมูลเบื้องต้นที่คุณเก๋ก่อนหน้านี้เล่ามาเนี่ยนะคะว่าครอบครัวแยกทางกันแล้วก็เด็กที่ก่อเหตุนั้นอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าจริงๆเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เราคุยกันนะดร.กิฟต์หลายครั้งมากแล้วก็อีกเหตุหนึ่งก็คือรถเก๋งพุ่งเข้าไปกวาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กาญจนบุรีเรียกว่าหนองสองตอนนะคะอันนี้ก็บาดเจ็บหลายคนเด็กๆนอนกลางวันกันพอดีนะเราย้อนกลับมาในเรื่องของเยาวชนกับการก่ออาชญากรรมอีกครั้งหนึ่งเถิด
2: ค่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยคิดว่าแสดงความเสียใจนะคะกับทุกๆคนเลยเนาะครอบครัวต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วเดนคิดว่าเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เวลาเราบอกเราถอดบทเรียนนะเนาะคุณสุภาพรคุณเก๋นะไอ้คำว่าถอดบทเรียนเนี่ยมันก็ต้องไม่เกิดขึ้นอีกสิเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เพราะมันมีบทเรียนแล้วนี่
2: ใช่มันก็ยังเกิดขึ้นนะคะทีเนี้ยดันก็คิดว่าในเรื่องข้อมูลเนี่ยตอนนี้หลายๆเรื่องก็น่าจะยังไม่ใช่เวลาที่สรุปนะนะคะดังนั้นเนี่ยขออนุญาตพูดถึงเรื่องกฎหมายละกันนะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันก็คือตัวอาวุธนะคุณเสวอนคุณเก๋นะคะเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีการพกพาอาวุธเนี่ยมันก็จะไม่
1: มีความรุนแรงขนาดนี้
2: ไม่เกิดการรุนแรงแบบนี้นะคะคือเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเนี่ยยังเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการพกพาอาวุธเนี่ยจะเป็นคำถามสำคัญมากๆนะคะแล้วก็บังเอิญว่าตัวเองก็คือเราก็ลูกหลานเราก็ยังเล็กนะคะแล้วก็ทำงานอยู่สถาบันการศึกษาอีกนะคะมันก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกเศร้าไปกับข่าวนี้นะคะอันแรกเด็กเองเอาปืนมาจากไหนก่อนนะคะอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญเพราะว่าเส้นทางของตัวอาวุธปืนต่างๆเนี่ยใครเป็นเจ้าของมีทะเบียนไหมเห็นไหมคะว่าเวลาสืบหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะเริ่มต้นนะคะในการดูเรื่องของคดีดังกล่าวเนี่ยเขาจะดูเรื่องนี้นะคะแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นอย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ้ยไปเอามาจากไหนอย่างเดียวคือมันมีเรื่องอื่นอีกเข้าถึงได้อย่างไรนะเก็บรักษาอย่างไรเนาะนะคะมีลักษณะของการดูแลที่จุดที่เด็กเนี่ยเข้าถึงได้หรือไม่นะคะแต่ข่าวก็ยังเศร้าไปกว่านั้นอีกนะคุณสุพรคุณเก๋
1: ค
2: ือพอไปที่บ้านเด็กเองเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณปู่คุณย่าก็เสียชีวิตด้วยนะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ดับเบิลเนาะเขาเรียกว่าคูณ2นะคะเศร้าคูณ2เข้าไปอีกนะคะ
0: ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกนะคะ
2: ถูกต้องค่ะดังนั้นประเด็นเรื่องของอาวุธปืนกับการดูแลเด็กเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ต้องเอาเข้ามาพิจารณาแต่ว่าอาจจะหลังจากอื่นๆนะคะก็อันที่2อ่ะคือเป็นเรื่องโรงเรียนละสถาบันการศึกษานะคะคือตัวเด็กเองเนี่ยแต่ว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแล้วก็แพทเทิร์นนะคุณสังเกตไหมว่าสกูชูตติ้งต่างๆเนี่ยโดยหลักแพทเทิร์นเนี่ยคนที่ก่อเหตุคือเด็กหรือผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเขากราดยิงเสร็จเขามักจะจบเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองนะคะดังนั้นแพทเทิร์นดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างตัวเรียนก็มองว่ามันคงเป็นอะไรได้หลายสาเหตุเหมือนกันนะคะคือคงจะมีลักษณะการสะสมนะไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกภายในก็แล้วแต่แหละนะคะโรงเรียนเองเนี่ยก็

0: ือถามว่าต้องมีความรับผิดอะไรหรือเปล่าคือเบื้องต้นเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องของอัตโนมัติ นะคะแต่ว่าโรงเรียนได้มีการรู้หรือว่าควรจะรู้ไหมว่ามันมีปัญหาอะไรที่สะสมมาก่อนไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้เรื่องมองในมุมที่เขาเรียกว่าทั่วไปนะไม่ได้เฉพาะต่อตรงว่าจะต้องเป็นโรงเรียนที่เกิดเหตุวันนี้ก็แล้วแต่หรือสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะเพราะว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นสถานที่ที่รวมทั้งเด็กทั้งบุคลากรเยอะมากนะคะดังนั้นเรื่องของความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยมันได้มองเห็นก่อนหน้านี้ไหมนะคะหรือว่ามีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการเรื่องความเสี่ยงการกลับหรือเปล่านะคะเดินก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางกรณีเนี่ยมันเหมือนจะอยู่ดีๆก็ระเบิดลงอ่ะปั้งขึ้นมาเลยบางกรณีมันก็มีสัญญาณมาก่อนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีไปเลยนะคะอันที่สามค่ะเดี๋ยวคิดว่าในมุมหนึ่งที่มีความน่าสนใจก็คือว่าเราก็แสดงความเสียใจแสดงความรับผิดชอบออกมาแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนนะคะมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนในเชิงของอันนี้ความรับผิดของรัฐเนาะนะคะ
1: ค
0: ือบางคนก็ชอบถามบอกว่าทำไมรัฐต้องรับผิด
1: ทำไมต้องรับ
0: จริงมันไม่ใช่เชิงว่าต้องไปข่มขู่หรือขู่เข็นให้รัฐต้องมารับผิดหรอกนะคะแต่เพียงแต่ว่าด้วยแบ็กกราวด์เนาะพื้นภูมิหลังเนี่ยเวลาเราพูดถึงอะไรที่มันเป็นความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในสังคมชุมชนหรือประเทศอะค่ะมันก็อยู่บนหลักการที่ว่ารัฐค่ะดำเนินการบางอย่างที่ป้องกันดีไหมหรือมีมาตรการบางอย่างที่ทำให้ไม่ต้องเจอกับความเสียหายเหล่านี้ไหมนะคะดังนั้นทุกเรื่องละค่ะยังไงภาครัฐก็หนีไม่พ้น
1: ต้องมีหน้าที่โดยพื้นฐานไหม
0: แน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่มันยังไม่มีความชัดเจนเรื่องความเป็นประเทศเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือการมอบอำนาจกับประชาชนเนา
1: ะ
0: ให้รัฐเองเนี่ยดำเนินการในการเขาเรียกปกครองหรือบริหารประเทศ
1: เหมือนสัญญาประชาคมไหม
0: ใช่ใช่เหมือนเราเรียนจอห์นล็อกตอนนั้นเนาะคุณจอห์นเก่งนะคะแต่พอณวันนี้เองเนี่ยอย่าไปคิดว่าเอ้ยอะไรรัฐก็ต้องรับผิดชอบมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็นเชิงโครงสร้างเชิงระบบจริงๆนั่นแหละเพราะว่าจะให้ประภาพรคุณโสภณคุณเก๋ไปรับผิดชอบเรื่องนี้เราก็ทำให้ไม่ได้นะถ
1: ู
0: กไหมนะคะก็คงต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่าใครยิงเป็นคำถามหลักมันต้องดูด้วยว่าระบบไหนหรือว่าอะไรที่มันเป็นจิ๊กซอว์ที่มันขาดหายไปหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: ช่อง
0: ว่างเนาะ
1: พอยต์สำคัญนะที่ทำให้มันตัดสินใจ
0: มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งคงไม่ใช่แค่เรื่องปืนหรอกคุณแต่ว่าพี่เจดเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วอีกอันหนึ่งจุดหนึ่งที่อยากจะเตือนนะคะโดยเฉพาะสื่อแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเซนซิทีฟมากๆนะคะเมื่อไหร่ก็ตามมันมีคดีเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเด็กและเยาวชนดูอยู่นะคะดังนั้นสื่อเองเนี่ยก็ต้องสตาร์ทจากเราเองด้วยเหมือนกันนะในมุมของการคิดแล้วคิดอีกนะคะตกผลึกกับตัวเองว่าอันไหนเนี่ยเราควรจะสื่อออกไปหรือเราควรจะเก็บไว้ในใจเสียดีกว่านะคะตัวอย่างเช่นเรื่องของภาพความรุนแรงต่าง
1: ๆ
0: ตรงนี้ไม่สนับสนุนเลยนะคะบางเรื่องที่เป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าให้เหมือนกับให้กำลังใจ
1: แต
0: ่มันไปกระทบกระเทือนบางอย่างอย่างเงี้ยนะคะก็ระมัดระวังเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยในเชิงจิตวิทยานะคะการเห็นภาพเหล่านี้ซ้ำๆเนี่ย
1: มัน
0: ก็ทำให้นะคะยั่วยุด้วยนะประการที่สองคือคนบางคนที่อาจจะมีความเปราะบางในเรื่องของความเศร้าต่างๆเนี่ยมันยิ่งดูยิ่งเศร้านะคุณสุพรคุณเก
1: ๋
0: นะคะก็จริงๆอย่าเพิ่งไปผูกโยงเลยนะคะเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะก็ให้เสนอตามความจริงหรือข้อเท็จจริงดีกว่านะคะทีนี้เดี๋ยวน่ะไปคิดถึงเรื่องว่าท้ายที่สุดแล้วอะค่ะไม่ว่าเราจะโยงไปถึงกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งสำคัญคือความจริงนะคะแล้วก็มันต้องรู้ในระดับลึกอะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ใช่เพื่อที่จะลงโทษคนนะแต่เพื่อที่จะรู้ว่าเราเองทุกคนเนี่ยแหละค่ะมันพลาดตรงจุดไหนบ้างเนาะที่มันทำให้ทุกอย่างมันสะสมมาจนเกิดเหตุการณ์แบบวันนี้เกิดขึ้นนะคะในอนาคตมันก็ไม่ควรมีแล้วนะคุณสุพรมนเก่งนะคะ
1: มันน่าจะทำให้เราเนี่ยได้กรอบแนวคิดในการป้องกันเหตุร้ายที่อาจ

0: เกิดขึ้นได้หรือว่าจะทำให้คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในจุดที่ตัดสินใจก่อเหตุร้ายอ่ะซึ่งมันหลายอย่างเดิมเราคิดว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็ก
1: นะ
0: ใช่ไหมเป็นเซฟโซนแต่ในหลายปีหลังเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันไม่สะท้อนแนวคิดนี้มันเกิดเหตุร้ายในโรงเรียนได้ง่ายๆทั้งเรื่องอาวุธปืนเรื่องเหตุร้ายทางเพศแล้วก็อุบัติเหตุ
1: อุบัติภัยต่างๆคือถ้าเรามองมุมหนึ่งเนี่ยเวลาเรามองผู้กระทำความผิดกับผลเนี่ยดังคิดว่าเราก็เห็นภาพหนึ่งแต่ถ้าเรามองแบบเหมือนคนที่อยู่เขาเรียกเบิร์ดไอวิวเนาะ
0: บินสูงขึ้นไปอีก
1: เหมือนบินโดรนอะขึ้นไปเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอะเชิงโครงสร้างกับเชิงระบบเองอะค่ะมันล้วนแล้วแต่มีเขาเรียกสายสัมพันธ์นะในการที่สะสมแล้วก็ทำให้มันเกิดความเสียหายแบบดังนั้นคิดอย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่ลักษณะว่ามีเหตุการณ์ปั้งปั๊บโดยไม่มีสาเหตุ
0: ที่มา
1: ก่อนหน้านี้เลยโอ้ที่มาที่ไปถูกไหมคะถ้าเทียบเป็นหลักการในทางกฎหมายเองเนี่ยเราก็ต้องรู้นะว่าเรื่องของคอสเนาะเรื่องของเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวก็ได้นะ
0: ค
1: ะถ้าเราบินขึ้นไปมองแบบ bird eye view เองเนี่ยมันจะเห็นเยอะแยะมากมายบางคนก็บอกว่าโอ้บ้านแตกหรือเปล่ามีอาการอย่างนั้นไหมโดนกันแกล้งไหมคือจริงๆสาเหตุเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะตกผลึกได้ว่ามันเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเท่านั้นด้วยนะ
0: ค่ะ
1: คุณถ้าเราย้อนกลับไปมันมีคดีคล้ายๆแบบนี้เยอะพอสมควรถ้าจำได้เนี่ยมันมีคดีหนึ่งสักนึกคิดว่ามันก็ไม่ได้นานมากนะสักไม่กี่ปีที่แล้วเองนะคะในต่างประเทศแล้วกันจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือเหมือนกับมันก็เป็นคดีกราดยิงแบบนี้แหละนะคะแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ออกซ์ฟอร์ดไฮสคูลจำได้ไหมนะคะออกซ
0: ์
1: ฟอร์ดไฮสคูลที่มิชิแกนนะคะคือมันคดีนี้เนี่ยคือเด็กอะอายุ15นะคะแล้วก็ยิงนักเรียนคนอื่นเนี่ยเสียชีวิตไป4คนนะคะก็มันถามว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยอันนี้คือคดีนะมันนานแล้วเนาะก็เลยลงลึกในรายละเอียดในการพิจารณาคดีได้นะคะจริงๆมันพอกลับมาย้อนดูในคำพิพากษาหรือการพิจารณาคดีนั้นนะคะโรงเรียนเขาเห็นนะคะว่ามันมีสัญญาณอันตรายหลายอย่างอยู่เหมือนกัน
0: ก่อน
1: ที่มันจะเกิดเหตุกราดยิงถูกไหมคะก็พบภาพอะไรต่างๆนานาที่เด็กคนนี้วาดนะคือเขาไม่ได้ถ่ายรูปด้วยนะเขาวาดรูปคุณสมพรเก๋เกี่ยวกับอาวุธปืนกระสุนต่างๆนะคะแล้วก็เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนะพอโรงเรียนไปพบปั๊บเนี่ยก็เรียกคุณพ่อคุณแม่มาก็เรียกพบผู้ปกครองเนาะนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มาแล้วก
0: ็จ
1: ากบ้านไปเออไม่สนใจนะทีนี้คดีนั้นเนี่ยพนักงานอัยการก็ไม่ได้ดำเนินคดีเฉพาะแค่ตัวผู้กราดยิงก็ฟ้องพ่อกับแม่ไปด้วยคุณสมพรคุณเก
0: ๋
1: นะคะในข้อหาเรื่องของการ
0: ละเลย
1: ร่วมกันนะคะในการทำร้ายแล้วก็ถ้าฆ่าผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คณะลูกขุนในคดีดังกล่าวเนี่ยเห็นตามอัยการด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ผู้ปกครองมีความผิดด้วยถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ก็เลือกแรงมาร์คเคสในสหรัฐอเมริกาเลยว่าเขาลงโทษความผิดอาญากับผู้ปกครองที่ละเลยนะคะเนี่ยคือด้วยน่ะเห็นว่าทุกอย่างมันคือความรับผิดชอบคุณสมพรคุณเก๋นะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยคือถ้าสมัยอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบร่วมนะแต่อันนี้คือผิดเต็มคือผิดด้วยหน้าที่ตัวเองเลยนะคะใช่ถูกต้องโอ้คือเทรนด์หรือแนวโน้มของคดีในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้ามันจะแก้ปัญหาปัจจุบันน่ะมันจะเอาวิธีหรือหลักเกณฑ์การคิดหรือแนวคิดในอดีตมาใช้กับปัจจุบันน่ะมันไม่ได้ผลแล้วค่ะใช่ถูกต้องนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามฟังแล้วก็เศร้าอยู่ดี
2: เศร้าค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยมีเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของประเด็นเรื่องของพฤติกรรมในการเรียนแบบแล้วด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จะต้องให้ความสำคัญด้วย
1: โอ้โหจริงๆเลยค่ะ
0: คืออันนี้ก็เป็น
1: เชิญใช่ไหมเด็กเนี่ยวุฒิภาวะต่างๆเนี่ยคืออย่าไปมองว่าเขารับรู้อะไรแล้วเขาจะตัดสินใจ

0: เหมือนเรานะ
1: ค่ะ
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได
1: ้
0: ค่ะ
2: ค่ะหลังจากเหตุการณ์ในมิชิแกนที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายใหม่หรือเปล่าในเมืองไทยเทียบเคียงได้ไหมมีกรณีที่สามารถทำได้ไหม
0: คือไทยยังไปไม่ถึงในมุมกฎหมายนะคุณสุพรรณบุญเกศเพราะว่าบ้านเราไม่ใช่ประเทศแบบระบบกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะดังนั้นในการปรับเปลี่ยนหรือการตีความต่างๆอ่ะทุกคนก็มุ่งตรงไปแนวนั้นแหละแต่ถามว่ามันยังปรับไปถึงพัฒนาไปถึงขั้นนั้นไหมยังนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์ก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่ดิฉันคิดว่ากฎหมายอาจจะต้องกลับมาทบทวนในเรื่องนี้ถึงแบบอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอิงเหตุการณ์จากหลายๆประเทศที่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงในลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะการพิพากษาลงโทษบิดามารดาในข้อหาอะไรนะผู้สนับสนุนใช่ไหมฆาตกรร
0: ม
2: โดยประมาทหรือกระทำโดยประมาทใช่ไหมคะซึ่งอันนี้นี่ก็ต้องถือว่าเป็นบรรทัดฐานใหม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะมาขยายผลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
1: ค่ะจุฬาลัทธ์ประพฤติค่ะ
0: ภาพรโรสิริรัตน์ค่ะ
2: เราสามคนลาไปก่อนนะคะพบกับทันข่าวทันกฎหมายในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Networkขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ี้เวลา 14:00 นค่ะปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจสอบปากคำพ่อแม่เด็กผู้ก่อเหตุกระทำยิงโรงเรียนเทพศรินทร์พบปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นของปู่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรพร้อมด้วยพลตำรวจเอกธนาชวงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยหลังเดินทางมาถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศรินทร์นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีรวมถึงตำรวจท้องที่เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ก่อนขึ้นไปดูที่เกิดเหตุอย่างบริเวณชั้น4อาคาร5ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพได้จัดกำลังแบ่งออกเป็น6ชุดเพื่อเข้าตรวจสอบค้นหาเด็กนักเรียนและผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารถึง2รอบเพื่อความชัดเจนว่าไม่มีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารแล้วอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวพ่อแม่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำโดยขณะนี้ทั้งสองคนอยู่ระหว่างการพูดคุยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้อำนวยการโรงเรียน

0: และยังมีรายงานด้วยว่าพ่อแม่เด็กผู้ก่อเหตุได้แยกทางกันตั้งแต่ผู้ก่อเหตุยังเด็กทุกวันนี้เด็กพักอาศัยอยู่กับปู่ส่วนปืนตรวจสอบเป็นปืนออโต้ยี่ห้อซีซัดของปู่พบกระสุนยังไม่ได้ใช้34นัดแมกกาซีน2แม็กล่าสุดญาติของผู้อำนวยการที่เสียชีวิตหรือนายกิติพงษ์เดินทางไปยังโรงเรียนและเปิดเผยว่าตัวเองเป็นญาติกับรองผู้อำนวยการชายที่เสียชีวิตซึ่งผู้ตายไม่ได้สอนรายวิชาเนื่องจากเป็นฝ่ายบริหารในขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบเรื่องแล้วสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันว่าเป็นครู4คนและนักเรียนผู้ก่อเหตุ1คนรวมเป็น5คนโฆษกกรมสุขภาพจิตทวงพฤติกรรมเรียนแบบแนะผู้ปกครองคนใกล้ตัวอย่ารีบถามข้อมูลจากเด็กในโรงเรียนส่งทีม MCAT เยียวยาเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าขณะนี้ได้เตรียมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ไว้พร้อมแล้วโดยการเยียวยาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกคือญาติของผู้สูญเสียและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บกลุ่มที่2เด็กนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์กลุ่มที่3กลุ่มผู้ปกครองกลุ่มที่4คือประชาชนที่ติดตามข่าวสารกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งเข้าไปเยียวยาสภาพจิตใจของกลุ่ม1และกลุ่ม2เป็นลำดับแรกโดยช่วงแรกหลังเกิดเหตุทุกคนยังอยู่ในภาวะช็อกต้องให้เวลาในการประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบุตรหลานกลับถึงบ้านผู้ปกครองไม่ควรเร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ในทันทีหากเด็กพร้อมเมื่อใดจะเล่าเองสิ่งที่สำคัญคือทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้ปลอดภัยแล้วและเมื่อถึงเวลาที่จะกลับไปเรียนโรงเรียนต้องมีแต่การสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย
1: ขนาดของเหตุการณ์นะครับซึ่งทราบว่าเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ
2: ่
1: ก
2: ็
1: จะต้องมีการจัดเตรียมทีมตอนนี้เตรียมทีมทุกทีมเลยครับของ MCAT ที่อยู่ในเขตทั้งนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยแซนด์บายที่จะลงไปเมื่อสถานที่เซฟแล้วซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเซฟแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงต้องจัดการก่อนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขเนี่ยท่านก็ให้ทีม EMS ซึ่งดูเรื่องฉุกเฉินทั้งหมดนะครับกระจายผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลต่างๆถัดไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทีม MCAT ละนะ
2: ครับ
1: ทีมเยียวยาจิตใจซึ่งจะลงไปเยียวยาตามกลุ่ม4กลุ่มที่บอกเนี่ยนะครับว่าอาจจะถ้าเกิดคงมีทั้งทีมที่ดูผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ทีมที่ดูเด็กด้วยนะครับเพราะว่าก็ทราบว่าเรียนได้รับผลกระทบค่อนข้างมากพอสมควรนะครับคือจริงๆเนี่ยนะครับ
0: ทางนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติของมือปืนรายนี้ว่าเคยเข้ารับการรักษาด้านจิตเวชหรือไม่สำหรับมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเด็กที่โดนบูลลี่หลายคนไม่เลือกวิธีการแบบนี้ซึ่งการหาสาเหตุจะต้องมีการประชุมวิเคราะห์และถอดบทเรียนในลำดับถัดไปซึ่งขณะนี้จำเป็นต้องเร่งเยียวยาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้ที่ประสบเหตุก่อนสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากขณะนี้คือการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์รวมไปถึงภาพหรือข้อมูลของผู้ก่อเหตุและอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบเนื่องจากเหตุกราดยิงไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอนุทินเผยผลหารือมินอองลาย้ำความร่วมมือแก้สารพิษแม่น้ำหมอกควันและยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือกับนายมินอองลาประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการเรื่องสารพิษต่างๆในแม่น้ำรับปากมากน้อยแค่ไหนว่าทางประธานาธิบดีเมียนมาได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการที่จะทำในสิ่งที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกมิติทั้งเรื่องหมอกควันข้ามแดนสารพิษในแม่น้ำการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดถึงฝ่ายเมียนมารับทราบถึงความเดือดร้อนและพร้อมให้ความร่วมมือโดยทางเมียนมาได้ให้ฝ่ายไทยหาค่าที่อันตรายจากสารพิษในแม่น้ำโดยไม่ให้ยึดค่าสากลเพียงอย่างเดียวแต่ขอให้เป็นระดับที่ปลอดภัยต่อประชาชนผู้บริโภคซึ่งก็ให้ความร่วมมือแต่ต้องมีความเข้มข้นตามด่านชายแดนของ

0: ของเราซึ่งเมียนมาก็พร้อมตรวจสอบว่ามีการส่งยุทโธปกรณ์ต่างๆมาจากประเทศไทยจำนวนมากจึงขอความร่วมมือปิดช่องทางที่จะทำให้ชนกลุ่มน้อยเข้าถึงอาวุธได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและฝ่ายมหาดไทยรวมถึงฝ่ายทหารควบคุมตามด่านชายแดนรวมไปถึงด่านธรรมชาติผู้เสียชีวิตเหตุผู้อพยพทันลักสเปนประธานาธิบดีควนเคซุสบีบาสแห่งเซวาตาแถลงต่อที่ประชุมวิสามัญของคณะกรรมการสิทธิพลเมืองยุติธรรมและกิจการภายในของสภายุโรปว่าเหตุการณ์ข้ามพรมแดนครั้งใหญ่เพื่อข้ามไปยังเมืองเซวาตาของสเปนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ราว100คนโดยประธานาธิบดีบีบาสกล่าวว่ามีผู้คนราว 80,000 คนเข้าไปยังเซวาตาแต่หลังจากนั้นเกือบ 75,000 คนเดินทางกลับไปโดยสมัครใจนอกจากนี้ยังมีผู้ย้ายถิ่นฐานเหลืออยู่ในเซวาตาอีกราว 3,000 ถึง 5,000 คนส่งผลให้ศูนย์พักพิงตกอยู่ในภาวะแออัดเกินรองรับและก่อให้เกิดวิกฤตมนุษย์อย่างรุนแรงพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้หน่วยงานของสหภาพยุโรปยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มทรัพยากรในการดูแลรองรับรวมไปถึงขอความสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินทุวราวรรณรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพนะคะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับน้องกุ้มครับสวัสดีครับคุณฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
3: ค่ะวันนี้มาพร้อมกับข่าวเศร้าที่น่าตกใจนะคะ
4: ใช
3: ่ครับก็จริงๆค่ะเชิญค่ะนางเหงา
4: เกิดขึ้นแล้วครับกับสังคมไทยอีกครั้งนึงแล้วก็เราเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียนะครับดูเหมือนว่าหลังๆมานี้มันจะกระชั้นกันมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องราวที่จะเรียกว่าเป็นเหตุกลัดยิงหรือจะเป็นเหตุอื่นๆก็ตามที่ทำให้มีเขาเรียกว่า ผู้สูญเสียเป็น

0: ป็นจำนวนมากนะฮะในแต่ละรายเนี่ยนะในช่วงนี้ก็มากขึ้นวันนี้ก็ต้องเป็นอีกวันหนึ่งที่รายการของเราหรือว่าทั้งช่องคลื่นของเราทั้งอสมทด้วยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียนะครับอาจจะน้ำอุ้มต่อครับ
1: ผู้เสียชีวิตล่าสุดนะคะตามข้อมูลของตำรวจตอนนี้คือ7รายนะคะเป็นคุณครู3นักเรียน3แล้วก็ผู้ก่อเหตุ1นะคะแน่นอนว่าน่าจะยังไม่ได้รวมคุณปู่กับคุณย่าของเด็กที่ก่อเหตุนะคะเพราะว่ามีรายงานข่าวออกมาว่าก่อนที่จะมาถึงที่โรงเรียนเนี่ยได้ก่อเหตุกับคุณปู่คุณย่ามาก่อนตอนนี้ตำรวจยกระดับการสอบสวนเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุ
0: ร
1: ีนะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับทราบเร็วๆนะตอนนี้นะคะจะมี2จุดใหญ่ๆนะคะที่น้องๆนักเรียนไปรวมตัวกันอยู่นะคะที่แรกคือโรงเรียนชานรัฐวิทยาอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะ
0: ฝั่งข้ามถนนเลยนะ
1: ไม่แน่ใจว่าถึงขั้นข้ามถนนแล้วถึงกันหรือไม่นะคะแต่ว่าระยะทางไม่ได้ไกลกันแล้วก็อีกที่หนึ่งคือบริษัทสยามตากซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่แถวๆนั้นนะคะน้องๆก็เรียกว่าใช้คำว่าหนีตายอะค่ะทีนี้คุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดตรวจเช็คแล้วไม่ได้เจอที่โรงเรียนชานรัฐวิทยาไปดูอีกที่หนึ่งเพราะว่าที
0: ่
1: บริษัทสยามตากเนี่ยคือน้องๆที่ไปอะค่ะไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือไปก็คือเรียกว่าทิ้งทุกอย่างที่สำคัญออกไปก่อนซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วนะคะ
0: เอาชีวิตไปก่อนเอาตัวไปก่อนมางั้นแล้วนะ
1: ล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็พบอาวุธปืนขนาด9มม1กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุน
0: ครับ
1: แล้วก็ตำรวจก็ได้รับรายงานเบื้องต้นนะคะว่าปืนเนี่ยเป็นของคุณปู
0: ่
1: นะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราต้องมาตามสืบกันต่อนะคะว่าการที่เด็กสามารถที่จะเอาปืนเข้าไปในโรงเรียนได้เนี่ยมาตรการความปลอดภัยในการตรวจมันย่อหย่อนได้ถึงขนาดไหนเพราะว่าอุปกรณ์ที่เด็กเอาเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นอาวุธปืนแล้วก
0: ็
1: มีกระสุนแค่ไม่กี่นัดนะคะค
0: ่
1: อนข้างเยอะพอสมควรทีนี้การตรวจตราเป็นอย่างไรนะคะตำรวจต้องไปตรวจทะเบียนปืนด้วยว่าเจ้าของตัวจริงแล้วก็วิธีการที่ได
0: ้
1: อาวุธปืนมาอยู่กับตัวของเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยได้มาได้อย่างไรแล้วก็ต้องไปไล่ทำลายทั้งการก่อเหตุทั้งเรื่องของการได้ปืนกระสุนการเดินทางมาโรงเรียนสำคัญที่สุดคือเรื่องของแรงจูงใจตอนนี้มีการออกมาสะกิดเตือนกันในหลายๆกลุ่มนะคะนักข่าวว่าเวลาที่มีกระแสข่าวเหล่านี้ออกมาเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีโพสต์ของรุ่นน้องที่อยู่ในโรงเรียนด้วยเหมือนกันเนี่ยบอกว่าก่อนวันเกิดเหตุเด็กคนนี้ที่ก่อเหตุเนี่ยโดนนักเรียนที่เกเรถีบแล้วก็ไปขังเอาไว้ในห้องน้ำซึ่งประเด็นเหล่านี้ค่ะเราต้องนำเสนอให้ดีเพราะมันจะทำให้เด็กที่อยู่ในวัยเดียวกันหรือเด็กที่เขายังไม่มีวิจารณญาณมากพอเนี่ยเขาแยกไม่ได้นะคะว่าการก่อเหตุแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทางแก้ไขแล้วถ้าเราไปบอกถึงความกดดันที่เด็กคนนี้เจอจึงเป็นผลว่าเด็กทำแบบนี
0: ้
1: มันอาจจะเป็นการชี้ช่องที่เป็นช่องทางที่ผิดให้เด็กเข้าใจว่าอ๋อถ้าฉันโดนบูลลี่หรือฉันโดนกดดันฉันทำแบบนี้ก็ไม่ผิดสินะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังให้ดีในการนำเสนอข่าวนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเท่าที่อุ้มได้ฟังกุมารแพทย์เด็กให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่คืออาการสะสมนะคะมันเป็นการสะสมที่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แค่หนึ่งครั้ง
0: มีหลายครั้งเรื้อรังมาว่างั้นเนี่ยนะ
1: ทีนี้พอเกิดการสะสมเนี่ยก็ต้องมาดูในภูมิต้านทานของเด็กแต่ละคน คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมียารักษาใจไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: บางคนที่ไปที่บ้านแล้วพ่อแม่ให้ความสนใจบางบ้านเนี่ยเขาจะมีคำถามที่แตกต่างกันไปหิวไหมสนุกไหม
0: ความแข็งแกร่งทางจิตใจในแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน
1: บางคนพ่อแม่ไม่ได้สนใจแล้วยิ่งเคสนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม
0: ่
1: อยู่กับปู่ย่าไม่ได้หมายความว่าปู่ย่าไม่สนใจหรืออะไรคือทุกบ้านจะมีเหตุจำเป็นของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะสามารถอนุมานไปได้ในกรอบที่เด็กเขาเจออยู่แล้วก็โดนหล่อหลอมมาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยกุมารแพทย์เด็กเองเนี่ยท่านก็ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของทุกโรงเรียนนะคะคือตอนนี้เป้ามันก็ไปที่โรงเรียนที่ก่อเหตุเนี่ยแหละแต่จริงๆแล้วทุกๆโรงเรียนเนี่ยควรที่จะมีแอนตี้บูลลี่โปรแกรม
0: ถูกต้อง
1: เด็กทุกคนควรที่จะรู้วิธีการรับมือ ใครที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเขาได
0: ้
1: มันมีบางกระแสออกมาในตอนนี้นะคะซึ่งเราไม่ได้บอกว่านี่คือความคิดที่ถูกนะคะบอกว่าหลังจากที่เด็กคนนี้โดนบูลลี่แล้วก็โดนกระทำต่าง
0: ๆครับ
1: เขาไปบอกคุณครูแต่คุณครูอาจจะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเขาในระดับที่เขาต้องการหรือบางคนอาจจะใช้อันนี้ข่าวที่มันกระจายไปเนี่ยบางคนก็บอกว่าครูเพิกเฉยละเลย
0: นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะคืออยากจะกลับเรียนอย่างนี้นะฮะในทุกโรงเรียนไม่ใช่ว่านั่นอะไรต่างๆแต่เราอยากจะบอกว่า

0: ครูเนี่ยคือเป็นผู้ที่พ่อแม่เนี่ยไว้วางใจเปรียบเสมือนกับครูเนี่ยยกลูกเนี่ยมาให้เป็นลูกของครูอันนี้ในยุคสมัยที่ผ่านมาแม้แต่ยุคปัจจุบันนี้ก็ตามเนี่ยนะมันควรต้องเป็นอย่างนั้นพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยต้องวางไว้วางใจครูในระดับนั้นแหละและในทางกลับกันเนี่ยครูเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าไม่เพิกเฉยละเลยต่อสิ่งที่อยากคิดว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยซึ่งมันก็อย่างที่อุ้มว่านี่แหละแล้วก็ข่าวก็ออกมาในทางนี้ก็คือว่ามันเกิดการสะสมมาแต่ไม่ได้หมายความว่าการสะสมเนี่ยจะต้องทำให้ทุกคนบอกว่าถ้าฉันโดนทำอย่างนี้จะทำอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่แต่อยากจะบอกว่าในทุกโรงเรียนเนี่ยอย่าไปเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของเราลูกหลานของเราคือนักเรียนเนี่ยเป็นสิ่งเล็กน้อยอันนี้สำคัญนะฮะ
1: อีกส่วนหนึ่งก็คือระบบการศึกษาของเราตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าอยู่ในขั้นป่วยแล้วก็ป่วยหนักด้วย
0: ครับ
1: คำว่าระบบการศึกษาในที่นี้เนี่ยอุ้มหมายรวมไม่ใช่แค่เฉพาะโรงเรียนนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราลองรวบตึงเข้าไปดูซิว่าข่าวก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเยอะมากที่เด็กมีความเครียดและเยอะมากที
0: ่
1: มีค่าพาดหัวข่าวผู้ชมผู้ฟังลองไปเปิดข่าวดูย้อนหลังสิคะในระยะเวลากันใกล้นี่แหละค่ะเด็กพลัดตกตึกเด็กตกจากที่สูงเหล่านี้ในรายละเอียดข่าวถ้าเข้าไปดูในเนื้อหาจริงๆแล้วลองปฏิบัติต่อ
0: ครับ
1: ทุกอย่างมันมีร่องรอยของความป่วยอยู
0: ่
1: ซึ่งป่วยนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กมันคือป่วยของระบบการศึกษาจริงๆแล้วกุมารแพทย์เด็กเนี่ยยืนยันเองนะคะว่าณวันนี
0: ้
1: สถิติวัยรุ่นสามารถฆ่าตัวตายสำเร็จ2รายต่อวันนะคะ
0: วันละ2รายนะน่าแสดงว่าปีหนึ่งเนี่ยต้องระดับวันละใกล้ๆพันอ่ะ700กว่าคนอ่ะคิดดู
1: ตอนนี้โลกออนไลน์เนี่ยกำลังแชร์หนึ่งเรื่องคือเป็นการตามหาผู้ปกครองเด็กหญิงณัฐมนวณิศสรกุลขออภัยถ้าอ่านผิดไม่แน่ใจว่าอ่านวณิศสรกุลหรือวณิศสรกุลนะคะ
0: ครับ
1: น้องเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทางโรงพยาบาลขอให้ญาติของเด็กหญิงณัฐมนให้ติดต่อโรงพยาบาลด่วนนะคะติดต่อไปที่ห้องฉุกเฉินได้เลยนะคะ025284567แล้วก็ต่อไปที่211104หรือเบอร์เจ้าหน้าที่ที่แจ้งได้เลยนะคะคือ086-078-0031แพทย์ต้องการคุยกับญาติผู้ป่วย
0: กราบเรียนว่าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าเข้าไปป่วนนะครับผมกราบเรียนอันนี้นะ
1: ค่ะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะคะท่านก็โฟกัสไปที่เรื่องของการใช้อาวุธปืนด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยท่านบอกว่าท่านสั่งคุมเข้
0: ม
1: คือท่านบอกแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยที่เคยควบคุมมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วท่านก็บอกล่าสุดคือสั่งฝ่ายปกครองเลยค่ะว่าให้ควบคุมเข้มเรื่องอาวุธปืนลูกอาวุธปืนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: อ
1: ันนี้ต้องกำชับเลยว่าให้ระวังอาวุธแล้วก็ความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชน
0: ครับ
1: และรัฐบาลเองก็กังวลนะคะว่าเหตุรุนแรงนี้จะนำไปสู่พฤติกรรมการลอกเลียนแบบถ้าเกิดควบคุมไม่ได้มันจะยิ่งบานปลายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการคุมปืนเนี่ยคุณอนุทินบอกว่ารัฐเคยออกมาตรการจำกัดการออกใบอนุญาตในการพกปืนมาแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่แต่คุณอนุทินบอกว่ายอมรับว่าแม้ล้อมคอกแล้วอาวุธบางส่วนยังสามารถเล็ดรอดออกไปสู่สังคมได
0: ้มันมีค้างเก่าอยู่เยอะว่างั้นเลยนะ
1: รัฐบาลก็เลยผลักดันมาตรการแล้วก็กฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มกว่าเดิ
0: ม
1: ฉะนั้นปัญหาครั้งนี้คือไม่ใช่แค่ห้ามพกปืนแต่ว่ารัฐกำลังควบคุมวงจรปืนซึ่งคำถามที่ตามมาติดๆคือจะควบคุมได้แค่ไหนจุดที่ต้องตรวจคือปืนที่ใช้ก่อเหตุดีกว่าเด็กนะคะเด็กม.3 นะคะเขามีปืนได้ยังไงและในขณะเดียวกันการที่เด็กคนนี้ยิงเนี่ยเขายิงแม่นนะคะ
0: ใช่คร
1: ับ แปลว่าเขาต้องมีการไปฝึกมาก่อน
0: ใช่
1: สนามฝึกยิงปืนเนี่ยเขาจำกัดอายุนะคะถ้าเด็กไปต้องมีผู้ปกครองไปด้วย
0: ครับนี่ก็เป็นอีกช่องนึงนะฮะที่ก่อให้เกิดตรงนี้แต่กระแสข่าวก็บอกว่าปืนก็น่าจะเป็นของคุณปู่นั่นแหละแต่ว่าก็คือแล้วก็โอ้โหลูกกระสุนนี่เหลือเพียบเลยนะเห็นบอกว่าที่ยังไม่ได้ใช้งานอยู่อีกนัดน่าจะ30กว่านัดอ่ะที่ยังไม่ได้ใช้งานแล้วก็อย่างที่บอกกันแหละฮะก็คือเขายิงหวังผลเลยโอ้
1: แล้วก็ที่ต้องคืออันนี้มันต้องเป็นการวิเคราะห์ของทุกๆโรงเรียนด้วยนะคะเพราะว่า พฤติกรรมของเด็กแต่ละคนที่จะแสดงออกมาเนี่ยโอเคมันอาจจะมีการมีสัญญา

0: บางอย่างออกไปทางโลกออนไลน์มีการโพสต์อะไรหรือเปล่าหรือว่าพฤติกรรมทั้งหมดที่อาจจะมีความขาดแล้วก็โดนบูลลี่ซะจนแบบโอ้โหมันลำบากมากในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีกระแสข่าวออกมาเนี่ยมีนักข่าวเขาก็ยืนยันว่าเขาคุยกับเด็กๆที่เรียนโรงเรียนเดียวกันบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กเก่งนะคะเขาเรียกกันว่าเด็กโลกแล้วน้องเรียนที่นี่ก็คืออาจจะต้องแบกความกดดันด้วยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอมาเจอกับเหตุการณ์ที่มีรุ่นน้องมาโพสต
1: ์
0: มันก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความกดดันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของระบบในโรงเรียนที่อาจจะมีแอนตี้บูลลี่โปรแกรมน้อยเกินไป
1: เป็นฟางเส้นสุดท้ายเลยบางเส้นมันก็ขาดพึงไปได้เลยเหมือนกัน
0: ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อาสาที่ทำหน้าที่ในการกู้ชีพนะคะก็จัดสรรแบ่งเป็น6ชุดเพื่อเข้าตรวจสอบค้นหาเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในอาคาร 2-3 รอบนะคะตอนนี้เขาก็พยายามดูแล้วก็ค่อนข้างจะยืนยันว่าไม่มีใครติดค้างอยู่ในอาคารนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เชิญตัวพ่อแม่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำซึ่งทั้ง2คนก็อยู่ระหว่างการพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าพ่อแม่ของเด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยแยกทางกันตั้งแต่เด็กยังเล็กๆเลยค่ะทุกวันนี้เด็กพักอาศัยอยู่กับปู่
1: คุณปู่ย่า
0: ใช่ค่ะส่วนปืนที่ตรวจสอบเป็นปืนออโต
1: ้
0: ของคุณปู่พบกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้อีก34นัดแม็กกาซีนอีก2แม็กเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรปลายบางก็เดินทางไปที่บ้านพักละค่ะของเด็กผู้ชายคนนี้นะคะอายุ14ปีค่ะเชิญตัวผู้ปกครองไปนะคะแล้วก็พอไปก็ได้เจอเหตุการณ์เศร้าสลดของปู่กับย่า
1: ครับ
0: นะคะจริงๆแล้วเหตุกราดยิงก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ก็2ปีที่แล้วนะคะที่พารากอนแต่เหตุการณ์นั้นโดนจับ
1: ใช
0: ่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแสดงความเสียใจแล้วก็อีกหนึ่งอย่างอยากจะเน้นย้ำโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนเทพศิรินทร์ให้ดูแลสุขภาพจิตใจของเด็กทุกคนที
1: ่
0: อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
1: เพราะว่า
0: สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ PTSD นะคะจะเป็นอาการที่เด็กอาจจะมีความหวาดกลัวมีความวิตกแล้วจะส่งผลกับสภาพจิตใจของเด็กนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าขนาดเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราได้ยินข่าวนี้เรายังรู้สึกเศร้าเลยนะคะแต่ว่าเด็กที่เขาอยู่ในเหตุการณ
1: ์
0: ภาพที่อุ้มได้เห็นนะคะแต่ว่าขอบคุณหลายๆสื่อมากเลยสังเกตดูน้อยมากที่จะแชร์ซึ่งถูกต้องมากๆแล้วนะคะคือเป็นเด็กที่โดนอาวุธปืนด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นนี่ต้องให้กำลังใจเด็กมากๆแล้วก็ต้องมีโปรแกรมอะไรบางอย่างแล้วล่ะจิตแพทย์ต้องเข้าแล้ว
1: ต้องเข้าเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันมีเขามีภาพแล้วก็เสียงยิ่งใกล้ยิ่งกลัวยิ่งใกล้ยิ่งกลัวก็คือว่าถ้าเห็นภาพอยู่ใกล้ๆเลยคือผู้บาดเจ็บเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนี่คือเป็นเบอร์หนึ่งเลยเอบวกเลยที่ต้องทำการเยียวยาอะไรต่างๆเขาเนี่ยนะหรือว่าจิตแพทย์ที่จะต้องเข้าไปดูแต่ว่าคนอื่นที่แม้จะไม่ได้ได้บาดเจ็บทางกายแต่ว่ายิ่งใกล้ยิ่งกลัวก็คือใกล้เสียงกับใกล้ภาพเห็นภาพไหมหนึ่งหรือว่าได้ยินเสียงไหมห้องที่ไกลออกไปก็จะลดลงไปหน่อยแต่ห้องที่อยู่ใกล้ๆหรือห้องนั้นเนี่ยก็ถือว่าโอ้นี่ต้องเยียวยาทางจิตใจเลยนะ
0: ส่วนอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นอารมณ์ของข่าวแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่6สิงหาคมนะคะมินอองหลายเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครนะคะมาพบกับนายกรัฐมนตรีหุ่นอนุทินที่ทำเนียบรัฐบาลถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะก็จะมีทั้งพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและมีการหารือในวงเล็กด้วยแล้วก็รวมไปถึงการประชุมเต็มคณะของ2รัฐบาลเลยไทยกับเมียนมาเนี่ยลงนาม MOU 3ฉบับนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายทั้งสองก็เดินทางไปที่ภาคงานภาคธุรกิจอะค่ะ Thailand Myanmar Business Forum 2026ซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่แค่การมาเยี่ย
1: ม
0: นะคะมันคือการรีเซ็ตความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหลายๆด้านพร้อมกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันได้หลายเขาเรียกอะไรมันสามารถมองได้หลายมิติอย่างเช่นฝั่งฝ่ายค้านเขาก็จะมองว่ามันมีเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู
1: ่
0: แล้วถ้าเกิดคุณจะคุยจริงๆเนี่ยทำไมคุณไม่คุยกับกลุ่มว้าแดงอย่างเงี้ยค่ะก็ในความเป็นจริงแล้วถ้าจะต้องคุยว้าแดงก็ต้องคุยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยมีพรมแดนติดกันยาวประมาณ 2,400 กิโลเมตร
1: ยาวที่สุดละ
0: ดังนั้นทุกครั้งที่เมียนมาเกิดสงครามหรือว่าความไม่สงบผลมันก็ไม่ได้หยุดแค่ในประเทศเขาอะค่ะม
1: ัน
0: เข้ามาถึงไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้หนีภัยการค้าชายแดนยาเสพติดสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนรัฐบาลไทยก็เลยพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพชายแดนรวมไปถึงเพิ่มความร่วมมือ

0: ือในเรื่องของการปราบยาเสพติดสแกมเมอร์การฟอกเงินแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติ
1: ครับ
0: อันนี้แหละค่ะคือเหตุผลที่รัฐบาลไทยมองว่าต่อให้การเมืองในเมียนมามีปัญหาไทยก็สามารถที่จะเลือกไม่คุยกับคนมีอำนาจฝั่ง

0: ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาอันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: เพราะว่าประชาชนภาคเหนือเนี่ยค่ะคือตอนนี้เขาลำบากมากๆจริงๆคือสารปนเปื้อนที่ไหลเข้ามาในไทย มันไม่สามารถที่จะแก้ได้ในระดับประชาชนสังคมกับสังคมแล้วอะค่ะ
1: ม
0: ันต้องเป็นระดับประเทศแบบนี
1: ้ครับ
0: นะคะแต่ทีนี้คำถามก็ต้องถามต่อแล้วค่ะว่ารัฐบาลกลางเมียนมามีอำนาจควบคุมพื้นที่ต้นเหตุได้จริงแค่ไหน
1: นี่สำคัญนะฮะ
0: เพราะว่าบางพื้นที่มันยังอยู่ในอิทธิพลของกองกำลังชาติพันธ
1: ุ์บางทีฝ่ายบ้านเมืองหรือทหารของรัฐบาลกลางไม่สามารถเข้าไปได้นะเพราะว่าชาติพันธุ์หลักเลยจริงๆเนี่ยจริงๆย่อยมีเยอะหลักจริงๆเนี่ยมีถึง 6-7 ชาติพันธุ์เลยนะโดยเฉพาะยิ่งชายแดนของเราก็จะมีทั้งกะเหรี่ยงก็จะมีทั้งว่าก็จะมีทั้งมอญแต่มอญอาจจะไม่ค่อยมีไม่ได้มีกองกำลังแต่กะเหรี่ยงอะไรต่างๆเลยนะก็มีทั้งกะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงคริสอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะซึ่งรัฐบาลกลางเข้ามาไม่ถึงแต่ว่าตอนนี้มีอย่างหลายเนี่ยท่านก็ได้เขาเรียกว่าเหมือนกับได้ตำแหน่งที่จะออกมาเยือนประเทศในอาเซียนได้ตำแหน่งก็คือประธานาธิบดีเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ดำรงอยู่ตรงนี้ไงแต่ว่าพอได้ตำแหน่งตัวนี้ก็เลยออกมาเยือนแล้วก็มันก็เป็นอย่างนึงที่เขาเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาของอาเซียนเหมือนกันเพราะตอนนี้อาเซียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราอยู่ภายใต้แรงกดดันของมหาอำนาจใหญ่สองชาติก็คือจีนกับอเมริกานี่แหละแล้วก็เราก็จะเห็นชัดเจนว่าในฝั่งหนึ่งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เขาก็เทคไซส์ไปทางอเมริกาหรือแม้แต่มาเลเซียนะฮะซึ่งเขาก็ไม่ชอบทางฝั่งต้องบอกตรงว่าทางฝั่งสังคมนิยมหรือทางของเมียนมาแต่ทางฝั่งของสังคมนิยมที่อยู่ในอาเซียนก็มีเหมือนกันแต่เรามีกฎอยู่ข้อหนึ่งของอาเซียนก็คือการที่เราเขาเรียกว่าเป็นอิสระต่อกันผมใช้ภาษาปากนี้แหละเป็นอิสระต่อกันในเรื่องของการปกครองเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการปกครองแบบเดียวกันมันไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่เป็นสังคมนิยมทั้งหมดใน11ชาติอาเซียนเนี่ยนะครับ
0: อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะมีน้องหลายจริงๆก็ต้องการที่จะใช้เวทีนี้ไปเชิญชวนนักธุรกิจไทยเข้าไปร่วมลงทุนละค่ะทีนี้นักลงทุนหรือว่าเจ้าของธุรกิจหลายๆท่านเนี่ยไม่มีความจำเป็นมากๆเลยนะคะที่จะต้องรู้เขารู้เราแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะรู้ของเมียนมาด้วยมันต้องรู้ไประดับโลกเลยนะคะ
1: ต้องกว้างเลยทั้งโลก
0: ล่าสุดค่ะMCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เปิดแล้วนะคะ
1: เ
0: ราพยายามเน้นย้ำนะคะว่าคอร์สนี้รับจำนวนจำกัด
1: ใช่
0: ถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือคุณกำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าคุณอาจจะเคยรู้สึกนะคะว่าโลกทุกวันนี้มันเร็วมากหมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันเลยหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะคะ รุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกเพราะว่าตลอด15สัปดาห์เต็มเลยนะคะตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยมารวมอยู่ในหลักสูตรนี้เยอะมากนะคะไหนจะยังมีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์อ
1: ันนี้สำคัญเลย
0: แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนด้วย
1: ครับ
0: เราจะมาวิเคราะห์มาเจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและจีนกันค่ะ
1: โอ้โหนี่แน่นอน
0: ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยสำหรับยุคนี้คือเรื่องของ AI for CEO ค่ะ
1: ต้องมียุคนี
0: ้รวมไปถึง AI. กลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะ
1: ครับ
0: จะเปิดอบรมที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาท
1: ครับ
0: รับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะถ้าสนใจโทรมาได้เลยค่ะ094-480-3076
1: ครับ
0: 094-480-3034 094-396-6649
1: 3เบอร์นี้นะ
0: รีบสมัครด่วนนะคะ
1: ร
0: ับจำนวนจำกัดค่ะสำหรับ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นข้อมูลรั่วจริงๆแล้วเนี่ยอุ้มได้มีโอกาสได้คุยกับคุณธนารัตน์มา 2-3 ครั้งแล
1: ้
0: วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยท่านเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วดูเหมือนว่ามีความคืบหน้าในหลายๆมิติมาก
1: ๆ
0: แน่นอนว่ามีการถามไถ่กระแสเข้าไปหน่อยว่าเอ๊ะอันนี้มันเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าตกลงแล้วในวันนี้ระดับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ของพวกเราม
1: ันยังไว้ใจได้อยู่ไหม
0: มันยังดีอยู่ไหมและอยู่ในระดับไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอ

0: อ่านเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับคู่นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
6: ผู้
5: ชมผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของข้อมูลรั่วที่ออกมาหลายกระทรวงเลยนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะเป็นห่วงแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อมูลของเรามันมีความปลอดภัยขนาดไหนในส่วนของ CEO ของโดมคลาวซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยท่านเมื่อวานนี้ท่านก็เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจไซเบอร์เรียบร้อยแล้วตำรวจเองก็เปิดเผยแนวทางสืบสวนเบื้องต้นว่ากำลังตรวจสอบล็อกไฟล์ตาไว้ก่อนนะใครที่ไม่เข้าใจคำว่าล็อกไฟล์เหมือนกันกับอุ้มเนี่ยนะก
6: ับ
5: นางเหงาด้วยนะเดี๋ยวไปถามคุณเอิร์ธกันนะคะนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการตั้งสมมติฐานว่าอาจจะเป็นการใช้บัญชีผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลไม่ใช่การเจาะฐานข้อมูลโดยตรง
6: คนละอย่างกันนะเจาะฐานข้อมูลเนี่ยคือการแฮกแต่ถ้าเกิดว่าใช้บัญชีหรือว่าเหมือนกันมีรหัสเข้าไปเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่แฮก
5: ตอนนี้เราเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วสังคมต้องจับตาอะไรต่อแล้วรวมไปถึงคุณเอิร์ธนารัตน์เองเนี่ยล่าสุดมันมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มมากขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะฟ
6: ัง
5: จากปากของท่านเลยนะคะ CEO ของโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนค
6: ุ
5: ณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับท่านครับ
7: สวัสดีคร
6: ับคร
7: ับ
6: ผม
5: เมื่อวานนี้ที่คุณเอิร์ธเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจไซเบอร์ค่ะสิ่งที่เอาไปให้ตำรวจนี่มันคือขออนุญาตถามว่ามันเป็นหลักฐานใหม่หรือว่ามันเป็นข้อมูลชุดเดิมที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วอะคะ
6: ครับ
7: มันเป็นข้อมูลชุดเดิมที่ไม่ได้เซ็นเซอร์ครับ
5: อ๋อค่ะของอันเก่าที่คุณเอิร์ธคาดตาเอาไว้อะไรนั่นใช่ไหมคะ
7: ใช่จริงๆมันเป็นรูปที่ใหญ่กว่านั้นคือมันจะเห็นหน้าตาระบบด้วยก็เห็นข้อมูลเห็นอะไรเงี้ยครับของแต่ละบุคคล
5: ค่ะแล้วหลังจากที่ได้เข้าเดี๋ยวขออนุญาตถามก่อนอันนี้คือเข้าไปในฐานะผู้ให้ข้อมูลถูกต้องไหมคะ
7: ใช่ครับ
5: ไม่มีฐานะไม่มีฐานะอื่นใช่ไหมคะ
6: พยานนะ
7: ฐานะพยานครับไปเซ็นเอกสารเขียนว่าตำแหน่งพยาน
6: ตำแหน่งพยานเลยนะ
5: โอเคเราก็หายห่วงไปได
6: ้หายห่วงไปได้เพราะ
5: มันมีอะไรคืบหน้าบ้างถ้าจะเล่าให้คนที่ไม่เข้าใจไอทีได้ฟังแต่ว่าอยากจะรู้จังเลยว่าข้อมูลของฉันยังปลอดภัยอยู่ไหมคะ
6: เชิญครับ
7: ความคืบหน้าในด้านฝั่งเทคโนโลยีนี่คงไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะว่ามันรายละเอียดมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าในด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยก็เรียกว่าก็มีความคืบหน้าก็เป็นก้าวแรกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ผมไม่เข้าไปให้ข้อมูลไปให้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่นำไปสู่การไปประสานกับแต่ละหน่วยงานรวมถึงเจ้าของบัญชีแต่ละบัญชีที่เป็นที่รั่วไหลออกไปเนี่ยครับซึ่ง

0: เราก็ตรวจสอบแล้วแล้วก็มันก็มีความแปลกๆอยู
1: ่
0: แต่ว่าณจุดนี้ผมยังให้ข้อมูลไม่ได้มาเพราะว่ามันมีความไม่เชื่อมโยงอะไรบางอย่างที่ทำให้งงๆอยู่แต่ว่าไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรนะแค่เรางงๆว่าจะต้องตามตัวใครมารับผิดชอบกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: มั่นใจขึ้นไหมอะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านมาถูกทางแล้วเพราะเมื่อเช้าอุ้มฟังสัมภาษณ์ดูเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าเอ้ยตอนนี้เริ่มมีความหวังแล้วเริ่มที่จะเหมือนมีกุญแจอะไรต่างๆเข้ามาทำให้เริ่มไปถูกทางในมุมของคุณเอิร์ธมองแบบไหนอะคะ
1: กุญแจจากดอกนี้ไหม
0: ผมก็แฮปปี้กับการที่ไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจครั้งนี้เหมือนกันเพราะว่าทุกท่านเขาก็ดูอยากจะแก้ไขปัญหานะไม่มีความรู้สึกแบบ
1: กันไว้หรือว่า
0: คุกคามหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คุกคามไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: มีออกสื่อได้นะบอกได้นะ
0: ไม่มีครับ
1: เออ
2: มีประเด็นไหนที
1: ่
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอยู่ในมือแล้วมันมีมากกว่าที่คุณเอิร์ธมีแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แหละเป็นประโยชน์แล้วมันพอที่จะเป็นรูปเป็นร่างเพราะว่าพอเราฟังสัมภาษณ์อะคุณเอิร์ธก็จะบอกว่ามันจะมีคำพูดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี
1: ้
2: น่าจะได้ทราบอย่างภายในระยะเวลาอันรวดเร็วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะมีความรู้สึกว่าเท่ากับที่เดิมอะ
1: ปากมันยังเปิดอยู่นะ
0: ก็เป็นธรรมชาติของเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาจะสามารถเข้าถ
2: ึ
0: งข้อมูลได้เยอะกับผมนะครับอย่างเช่นจากข้อมูลตัวล็อกอินเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งของชื่อผู้ใช้เนี่ยเป็นเลขบัตร13หลักเขาก็ค้นเลยเขาค้นได้ว่าเป็น
1: ใครล็อกอิน
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่งอะไรแบบนี้ผมไม่สามารถดำเนินการได้แล้วก็เขาสามารถไปตรวจได้ว่าในระบบแล้วจริงๆมันมีผู้ใช้งานทั้งหมดกี่รายชื่อนะครับโดยวิธีนี้นี่แหละคือก็ประสานกับเจ้าของระบบแหละแล้วก็ดูว่ามียูสเซอร์เนมกี่ยูสเซอร์เนมนะครับแล้วก็เอามาค้นว่าเป็นของใครบ้างแล้วก็ลองสืบย้อนดูว่ามาจากหน่วยงานไหนอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยเขาทำได้เลย
2: มันมีอยู่ในเนื้อข่าวที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจล็อกไฟล
1: ์
2: คุณเอิร์ธช่วยอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจได้ไหมคะมันคืออะไรล่ะ
1: ล็อกไฟล์คืออะไร
0: โอเคครับส่วนนี้ผมไม่ได้พูดคุยในการพบเจอกับเจ้าหน้าที่เมื่อวานเลยแต่ว่าผมอธิบายงี้แล้วกันครับตัวล็อกไฟล์เนี่ยมันคือบันทึกนะครับประวัติต่างๆที่เป็นทั้งการเข้าใช้ระบบตัวนั้นนะครับซึ่งมันเป็นระบบอัตโนมัติใครทำอะไรเนี่ยมันจะพยายามบันทึกเอาไว้นะครับ อย่างเช่นนะครับผู้ใช้งานนะครับในเอิร์ธเนี่ยเข้าไปเนี่ยคือเขาไม่ได้จดว่าในเอิร์ธหรอกแต่ว่ามันจะจดว่า IP address นะครับหมายเลขนะครับ xxx อะไรเงี้ยนะครับเข้าใช้งานเมื่อเวลานั้นเวลานี้แล้วก็ไปที่หน้าเว็บไซต์นั้นหน้าเว็บไซต์นี้ของระบบนะครับค้นอะไรบ้างอย่างเงี้ยจะเห็น
2: มันลบได้ไหมคะล็อกไฟล์เนี่ย
1: มันสามารถลบได้ไหม
0: คนที่จะลบได้ก็คือทางเจ้าของระบบนั่นแหละ
1: อ๋อต้องเป็นเจ้าของระบบถึงจะลบได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่คนที่มีเขาเรียกว่าสามารถที่จะเข้าไปได้เนี่ยเข้าไปได้ก็จริงไปดูได้ไปนู่นนี่ได้เนี่ยนะเขาไม่สามารถที่จะลบของตัวเขาเองได้ใช่ไหม
0: ใช่จะดัดแปลงในส่วนนี้ไม่ได้ครับ
2: คราวนี้ถ้าเกิดมันล็อกไฟล์มันถูกลบหรือว่าถูกแก้ไขหรืออาจจะเก็บไว้ไม่ครบแบบนี้มันทำให้การสืบสวนมันยากขึ้นขนาดไหนหรอคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นประเด็นครับแต่ว่าส่วนมากแล้วมันจะไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าคนที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือผู้เสียหายเองนั่นแหละเขาก็จะทำเต็มที่นะครับก็คือในเรื่องนี้ก็คือกรมการปกครองเองกรมการขนส่งทางบกเองเนี่ยเขาก็จะ
1: เป็นผู้เสียหาย
0: อยู่ในฐานะผู้เสียหายเองนะครับเพราะพยายามเก็บล็อกไฟล์เนี่ยอย่างละเอียดอยู่แล้วนะครับ
2: คุณเอ็มคุณเอิร์ธเมื่อวานเนี่ยอุ้มได้ฟังสัมภาษณ์แล้วมันจะมีคำหนึ่งที่ได้ยินค่อนข้างบ่อยอยู่พอสมควรเลยคือหลายหน่วยงานเนี่ยเขายืนยันว่าฐานข้อมูลหลักไม่ได้ถูกแฮกขอความชัดเจนอีกสักทีนึงได้ไหมคะว่าคำว่าฐานข้อมูลหลักกับไอ้สิ่งที่เราได้รับรู้ในข่าวมาว่าเอ้าเขาเข้าไปในระบบได้หมดเลยนะ
1: เขาสามารถเห็นข้อมูลระบบเลย
2: หมายเลขบัตรประชาชนเลขทะเบียนรถหรืออะไรใดๆตกลงมันคือยังไงเรื่องมันยังไงนะคะ
0: ครับก็ดูเป็นการเล่นคำนะสำหรับผมเพราะว่าเขาแถลงว่าไม่ได้รั่วไหลจากฐานข้อมูลแล้วมีคำว่าหลักมาด้วยเนี่ยแล้วพอมันถูกชี้แจงแบบรวมกับประเด็นอื่นอย่างเร็วๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นการปฏิเสธว่าไม่ได้มีการรั่วไหลจริงซึ่งข้อเท็จจริงก็คือมันรั่วไหลแต่แค่มันไม่ได้รั่วจากฐานข้อมูลหลัก
1: มีคนเจาะเข้าไปดูว่างั้นเนี่ยนะแต่มันก็รั่วอยู่ดีแหละใช่ไหม

0: ีคำว่าหลักยัดไส้มาแล้วก็ทำให
1: ้
0: ข้อเท็จจริงมันอาจจะเปลี่ยนไปครับ
1: แต่แท้ที่จริงก็คือเขาจะเข้าไปด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่เขาก็ไปเห็นเราหมดอะใช่ไหมเลขบัตรประจำตัวประชาชนใบหน้าร่างหน้าตาเลยโปรไฟล์ต่างๆของเราเนี่ยเขาก็สามารถเข้าไปได้แม้จะบอกว่ามันไม่ได้รั่วจากฐานข้อมูลหลักถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้นี่นะ
2: เพราะอย่างนี้ประชาชนอย่างเราจะรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้ข้อมูลของเราอยู่ในชุดที่กำลังตรวจสอบปลอดภัยแล้วนะ
0: ครับประเด็น
1: ประเด็นนี่
0: น
1: ั่
0: นเลยครับประเด็นคือสิ่งที่ผมพยายามเรียกร้องนะครับว่าทำไมไม่มีการแจ้งเตือนเลยนะครับในอดีต
1: ที่โอ้โ
0: หกี่เคสเนี่ยไม่เห็นจะมีแจ้งเตือนเลยอันนี้เราไม่มีทางรู้ครับเจ้าของระบบเขาจะเป็นคนแจ้งเตือนเราตรวจสอบให้เราว่าใครได้รับผลกระทบแล้วก็มาแจ้งเตือนครับ
1: คราวนี้มีคำพูดออกมาผมไม่ฟื้นฝอยแล้วว่าใครเป็นคนพูดเขาบอกว่าถึงจะรู้ได้เนี่ยข้อมูลพวกนี้มันเป็นพื้นฐานไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ประกอบธุรกรรมทำประโยชน์อะไรได้จริงไหมครับคุณเอิร์ธ
0: มันก็ขัดแย้งกับคำที่เรียกว่าเตือนแล้วกันเขาออกมาเตือนว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นภัยความมั่นคงแล้วทำไมถ้าเกิดข้อมูลมันใช้ไม่ได้มันถึงเป็นภัยมั่นคงได้ล่ะครับท่านมันก็ย้อนแย้งกันถูกต้องไหมครับ
1: ใช่
0: ผมก็ยืนยันว่ามันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับคือมิจฉาชีพเขามีจินตนาการเยอะกว่าเรานะครับเขาสามารถดัดแปลงพลิกแพงเอามาใช้ในทางที่เรานึกไม่ออกหรอกนะครับ
2: แ
0: ต่ผมจะยกตัวอย่างเร็วๆให้อันหนึ่งเลยก็คือตอนนี้สถานการณ์ก็คือทั้งข้อมูลส่วนตัวเราที่อยู่ตามหน้าบัตรประชาชนทั้งทะเบียนบ้านรั่วไหลไปแล้วนะครับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์รักษาพยาบาลเนี่ยก็รั่วไหลไปแล้วนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการครอบครองทะเบียนรถยนต์เราก็รั่วไหลไปแล้วสมมติมีมิจฉาชีพโทรไปบอกว่านายธนารัตน์เนี่ยประสบบัติเหตุขับรถยนต์ยี่ห้อนี้นั้นนะครับ
1: บอก
0: ป้ายทะเบียนถูกต้อง
1: แ
0: ล้วก็บอกว่ากำลังเจ้าหน้าที่กำลังพาไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์นะครับแต่ว่าทางผู้ปกครองเนี่ยต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาก่อนค่าผ่าตัดมาก่อนเป็นการเร่งด่วนไม่งั้นจะอันตรายถึงชีวิตอ่ะอย่างเงี้ยมันก็สร้างเรื่องราวมาหลอกเราโดยใช้ข้อมูลที่ดูสมจริง
1: ดูสมจริงเลยโอ้แบบนี้ผมเคยเจอด้วยนะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยบอกว่าญาติผมเข้าโรงพยาบาลแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้ยืนยันว่าเลข13หลักเป็นอะไรไปอะไรต่างแต่วันนี้มันอยู่ในมือของพวกนี้ได้เลยว่างั้นเนาะ
0: ใช่ครับ
2: คุณเอิร์ธมันมีข้อมูลประเภทไหนบ้างอะคะที่หลุดแล้วมันอันตรายที่สุดเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่แทบจะไม่ได้เลยอะค
0: ่
2: ะ
0: หลักๆก็โอ้บอกยากครับคือมันอันตรายหมดเลยอะทุกอย่างที่รั่วไป
1: อยู่ที่ว่าใครจะเอาไปใช้ถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ถ้ามิจฉาชีพตัวกลั่นตัวร้ายเอาไปใช้เนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ไปใช้ได้เลยนะ
0: ที่สำหรับผมเป็นเรื่องน่าตกใจที่สุดในครั้งนี้เลยก็คือมีรูปถ่ายที่มันอยู่ในบัตรประชาชนด้วยโอเคแหละมันอาจจะเป็นข้อมูลเก่าที่อาจจะหมดอายุไปแล้วหมายถึงบัตรใบหน้าอาจจะหมดอายุไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีวิธีตรวจสอบนี่ว่ารูปใบหน้ามันยังใช้อยู่หรือว่าเป็นรูปในอดีต
2: หลังจากที่เราคุยกันตั้งแต่วันแรกที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณเอิร์ธเปิดเผยข้อมูลมาให้ทุกคนได้สั่นสะเทือนกันนะคะมาจนถึงวันนี้ค่ะคุณเอิร์ธค่ะแล้วเราก็ได้ยินสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีอย่างเช่นคุณชัยชนกหรือแม้กระทั่งคุณพระดอนออกมาให้สัมภาษณ์ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการขยับขับเคลื่อนในการแก้ไขมีอะไรที่ทำให้ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราได้รู้สึกใจชื้นได้บ้างไหมคะว่าตอนนี้เดี๋ยวมันกำลังจะมีการแก้ไขที่เห็นเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ย
1: เขาจะแก้ไง
0: ครับก็อย่างที่คุณพระดอนรัฐมนตรีออกมาชี้แจงเนี่ยครับคือเขาก็จะบอกว่าขีดเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับจะเริ่มดำเนินการแก้ไขนะครับให้มันเห็นผลเนี่ยภายใน30วันนะครับตอนที่ออกมาแถลงเนี่ยผมก็รู้สึกใจชื้นเป็นดอกแรกละว่ามันมีการแอคทีฟในที่สุดก็มีความเคลื่อนไหวอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นนะเพราะที่ผ่านมามันไม่เคยมีนะรอบนี้ผมเลยดีใจมากนะครับแต่ก็ยังมีคำถามอยู่ถึงหลักเกณฑ์นะครับว่า
1: ทำไง
0: ไอ้30วันแล้วได้คำว่ารูปธรรมเนี่ยหลักเกณฑ์ของมันคืออะไรนะครับสำลิดผลหรือไม่เนี่ยมันตรวจยังไงนะครับล่าสุดเนี่ยก็คือทางคุณอมรชมเชยนะครับก็เป็นเลขาธิการสกมช.นะครับก็ได้โพสต์ลงหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับว่าไอ้กรอบ30วันเนี่ยถ้าเกิดตรวจแล้วนะครับยังไม่มีการเปิดใช้งานยืนยันตัวแบบ2ปัจจัยก็คือล็อกอินด้วยรหัสผ่านไม่ได้
1: อ
0: ะต้องล็อกอินด้วยรหัสผ่านบวกกับอะไรบางอย่างด้วยต้อง2อย่างถึงจะเข้าได้เนี่ยถ้าทำแบบนี้ไม่สำเร็จภายใน30วันนะก็อาจจะต้องปิดระบบไปก่อนผมก็อ๋อโอเคถ้าหลักเกณฑ์เนี้ยผมก็โอเคนะฟังขึ้นครับแล้วก็เห็นด้วยมันก็ดูมีความคืบหน้าครับแล้วก็มีตัวเลขออกมาแล้วด้วย

0: ว่าตอนนี้ทำการนับจำนวนเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การครอบครองของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้จำนวน 24,000 เว็บไซต์ทั้งหมดนี้ก็ต้องมาเข้ากระบวนการพิจารณากันดูว่ามีตัวไหนมีความเสี่ยงหรือว่าไม่ได้ใช้งานแล้วก็ต้องปิดกันไป
1: ซึ่งแบบนี้มันจะกระทบกับประชาชนยังไงบ้างไหมคะ
0: ผมก็คิดว่ามันกระทบแน่ๆแต่ว่ายังบอกยากนะครับเช่นบริการบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะด้วยความเร่งรีบนะครับอาจจะประเมินผิดไปนิดนึงแหละว่าปิดได้แต่ปรากฏปิดไปแล้วอาจจะมีคนที่ใช้งานอยู่นะครับโดยเฉพาะบริการที่สมมติว่าเกี่ยวกับระบบสุขภาพก็ได้อย่างเงี้ยคือไปโรงพยาบาลเงี้ยนะครับปรากฏว่าสืบค้นข้อมูลไม่เจออย่างเงี้ยเพราะว่าระบบมันโดนปิดไปเง
2: ี้
0: ย
2: อันนี้
0: ยกตัวอย่างแบบเร็วๆก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วทำให้กระทบกับการให้บริการประชาชนครับ
1: ทางสกมช.เขาเปิดรับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพัฒนาระบบเว็บไซต
2: ์
1: ด้วยโดยที่เขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยดูตรงนี้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคืออันนี้มันมาถูกทางอันนี้คือไม่ได้ถามเพื่อที่จะแบบเหมือนเทคไซต์ใดๆนะคะคุณเอิร์ธแต่อยากจะทราบว่าที่มันเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยแบบนี้มันคือมาถูกทางแล้วหรือไม่แล้วควรที่จะดำเนินการในเชิงลึกยังไงต่อไปในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะ
0: โอเคอันนี้ผมไม่ถือว่าเป็นประกาศอย่างเป็นทางการกันละกันนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นโพสต์จากท่านเลขาธิการเขาโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัวของเขานะครับก็เหมือนชวนเพื่อนๆรอบตัวนะครับในวงการ
2: มาช่วยหน่อยว่างั้น
0: มาช่วยหน่อยแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวคงจะมีหนังสือมีอะไรอย่างเป็นทางการรวมถึงมีการทำงานเป็นคณะทำงานอะไรเงี้ยที่มันดูจริงจังแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นว่าไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีอะไรเงี้ยคือผมว่าอันนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือเหมือนชวนเพื่อนๆเฉยๆครับยังไม่ถือว่าเป็นแถลงจากหน่วยงานเองครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวเฉยๆครับ
1: ก็ซึ่งก็คือถือว่ามาถูกทางแล้วที่จะระดมคนเก่งที่เขารู้เรื่องนี้แล้วมาช่วยกันใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าท่านเลขาธิการแกก็กว้างขวางแล้วก็มีเพื่อนฝูงนะครับในวงการไอทีที่เป็นระดับสูงเนี่ยเยอะจริงๆนะเพราะว่าอย่างผมส่วนตัวก็รู้จักกับแกมาก่อนหน้าแล้วก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลระดับตำนานเลยแหละคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าด้วยความกว้างขวางของแกในการโพสต์แบบนี้ก็มีประโยชน์ในการรวมพลนะครับคนเก่งเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศครับ
1: 30วันนี้มันเป็นกรอบเวลาที่พอดีแล้วไหมคะ
2: ช้าไปไหมหรือเร็วไป
0: ในฐานะคนที่ทำงานในระบบ IT 30วันนี้เป็นอะไรที่เร่งด่วนมากนะครับไฟไหม้เลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นว่าก็ถือว่าดีในระยะสั้นเลยครับเป็นโจทย์ระยะสั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าแล้วโจทย์ระยะกลางโจทย์ระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรและกรอบเวลาเป็นอย่างไรเพราะว่าระบบการทำงานแบบราชการนะครับถ้าเกิดไม่มีการขีดเส้นให้แบบนี้นะผมว่ายาก
2: ไปเปิดไปเรื่อยก็ไปเรื่อยว่างั้นนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วในอีกทางนึงอันเนี้ยก็คือทางที่ว่าหาคนเก่งมีความรู้ความสามารถช่วยกันในอีกทางนึงคนที่ทำไอ้พวกเนี้ยที่รั่วกันมาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับโทษไหมตำรวจก็ว่า
0: ตอนนี้มันมีการพุ่งเป้าไปเอาผิดฝั่งนั้นค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าก็เดี๋ยวขยายผลกันไปแต่เอางี้แล้วกันว่าในมุมผมนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญสักเท่าไหร่เราควรเน้นการจัดการกับระบบ
2: ให้
0: ม
2: ัน
0: ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้ความปลอดภัยมันไม่ได้สูงเนาะแต่ว่าฝั่งผู้ที่โจมตีเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยเขาพูดง่ายแฮกเกอร์เนี่ยเขารู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่าไอ้พวก IP address อะไรพวกนี้มันเป็นร่องรอยให้สืบย้อนกลับเข้าไปได
2: ้
0: เขามีความรู้ความสามารถอยู่แล้วครับดังนั้นแล้วการปกปิด IP address ไม่ให้สืบย้อนไปเจอตัวเขาได
2: ้ไม่ได้
0: เป็นเรื่องพื้นฐานมากเราคาดหวังอะไรจากพวกนี้ได้ยากมากนะครับคือฝั่งนึงอ่อนแออีกฝั่งนึงแข็งแรงผมคิดว่าเมื่อฝั่งอ่อนแอมันแก้ไขแล้วมันจบปัญหาได้ไปแก้ฝั่งอ่อนแอดีกว่าจะไปไล่จับกัน
2: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันแล้วคุณเอิร์ธบอกว่าอยากจะให้จริงๆบอกในทุกๆรายการแล้วว่าอยากจะให้ยกระดับไปใช้ไทย ID ที่มันไม่ได้มีแค่รหัสผ่านที่เป็นล็อกอินอะไรอย่างนั้นอย่างเดียวจนถึงตอนนี้มันคืบหน้าไปในจุดที่คุณเอิร์ธวางกรอบเอาไว้มากน้อยขนาดไหนอะค่ะ
0: ก็ตรงจุดนี้อาจจะยังบอกยากว่ามันคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าการใช้ไทยดีเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยเขารับนโยบายไปใช้ตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะ ไม่ครบถ้วนในทุกระบบอ่ะ

0: แต่ทีเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่มันอาจจะมีบางหน่วยงานที่ยังไม่เคยขอใช้บริการมาก่อนนะครับการขอใช้บริการตัวไทยดีเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียเวลาคือใช้เวลาหลากหลายเดือนนะเอาง่ายๆเพราะว่ามันต้องอบรมต้องทดสอบเชื่อมระบบต้องอะไรกันอีกนะครับมันจะเป็นขั้นตอนมาตรฐานของเขาซึ่งถ้าเกิดทำแบบนั้นมันอาจจะไม่ทันการทีนี้เนี่ยมันก็มีความพยายามในการหาตัวเลือกอื่นนะครับที่ปลอดภัยทำได้เลยทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายมานะครับ อย่างเช่นการใช้งานพวกมันสับเทคนิคนิดนึงนะครับ Authenticator ก็คือมันจะเป็นบริการหนึ่งจากทาง Google นะครับที่เราต้องลงแอปเพิ่มไปถึงเราในฐานะประชาชนเนี่ยต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มอีกหนึ่งตัวเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของนะครับว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเมื่อผูกเข้ากับระบบแล้วนะครับจะสามารถใช้ยืนยันในภายหลังว่ายังสามารถเข้าถึงโทรศัพท์เครื่องเดิมได้อยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ปลอดภัยเนื่องจากมันถูกต้องตามหลักความปลอดภัยครับเพราะว่าเราพิสูจน์2อย่างนะ1นะครับพิสูจน์ว่ามีอะไรเท่านั้นที่เรารู้ก็คือตัวรหัสผ่านบวกกับพิสูจน์ว่ามีอะไรเท่านั้นที่เราครอบครองก็คือพิสูจน์ว่าเราครอบครองโทรศัพท์เครื่องนี้โดยการเปิดแอปตัวเดิมขึ้นมาแล้วก็เอารหัสที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจากแอป Authenticator เนี่ยไปกรอกมันก็ดูปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็ทำได้ทันทีครับ
1: อันนี้เป็นความคุ้มครองเป็นความที่ว่าคัดกรองให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นที่ว่าทางฝั่งออนแอร์ต้องทำให้แข็งแรงอย่างที่ว่านี่นะ
0: ใช่ครับก็เป็นแผนระยะสั้นนะครับที่หลายหน่วยงานก็รับลูกแล้วล่ะเดี๋ยวคงจะเห็นความคืบหน้ากันแต่ตอนนี้ก็เหมือนเป็นเชิงนโยบายมาแล้วว่าจะทำท่าไหนดี
1: เอ๊ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าในฝั่งฝากของตอนนี้ก็คือมันเป็นในกลุ่มของที่เป็นออฟฟิเชียลที่เป็นราชการแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มอื่นเช่นกลุ่มธนาคารกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มแรงต่างเนี่ยมีโอกาสไหมที่พวกแฮกเกอร์ต่างๆเหล่านี้จะเข้าไปโจมตีอะไรกันนะ
0: เรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับระยะเวลาผมใช้คำนี้แล้วกันมันในทางความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยเราจะไม่กล้าให้คำมั่นสัญญาขนาดนั้นว่ามันปลอดภัย 100% ไม่มีวันถูกแฮกอะไรเงี้ยแต่ผมจะใช้คำว่าในระบบธนาคารเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆกันละกันนะครับส่วนระบบสุขภาพเนี่ยอันนี้ก็เนื่องจากมันเคยมีประวัติแล้วว่ามันรั่วไหลแล้วโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยรั่วไหลมา2ครั้งเนี่ยเดือน2กับเดือน6ห่างกันไม่เยอะเลยนะครับมันก็อาจจะยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่นะครับก็เดี๋ยวไปควบคุมกันต่อไปครับ
2: ค่ะคุณเอิร์ธอุ้มขอความรู้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าพอเราเข้าไปอ่านข่าวนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะมีความคิดเห็นอยู่2มุม อีกมุมนึงเนี่ยเขาบอกว่าโอเคมุมนึงมองว่าข้อมูลเนี่ยมันรั่วไหลเพราะว่ามันโดนแฮกเข้าไปแต่ว่าอีกมุมเนี่ยเขาบอกว่าอุ๊ยแต่ก่อนหน้านี้พรรคประชาชนหนุนเขาขอเลยนะแล้วคนก็ให้เลยนะเลเซอร์ ID ที่เป็นรหัสหลังบัตรประชาชน12หลักอันนั้นคือให้เลยนะ
1: อ
2: ันตรายยิ่งกว่าอีกในความเป็นจริงมันคือยังไงคะอยากให้คุณเอิร์ธอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: โอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมออกตัวก่อนมันจุดใต้ตำต่ออย่างนี้ครับผมเป็นคนทำระบบที่ขอข้อมูลเลเซอร์ ID ของพรรคประชาชนผมไม่ควรทำเองนะครับดังนั้นอันนี้ผมตอบได้เลยว่าม
1: ัน
0: ไม่ได้เก็บข้อมูลเอาไว้จริงๆคือตอนนั้นที่ทำมันอยู่ในช่วงปลายๆของพรรคก้าวไกลนะแต่ปรากฏว่าพอพรรคโดนยุบแล้วต้องย้ายระบบไปเป็นพรรคประชาชนเนี่ยมันก็จะต้องไปขอเชื่อมระบบกับกรมการปกครองอีกรอบหนึ่งซึ่งทางพรรคก็ยังขอไม่แล้วเสร็จสักทีในระหว่างนั้นก็มีการแจ้งเตือนจากผมในฐานะตอนนี้เป็นคนนอกแล้วผมส่งมอบระบบไปแล้วเรียบร้อยครับว่าตรงนี้มันเอาไงดีนะครับแต่ก็เหมือนว่าพรรคเขาจะยังไม่ว่างมาดูเอาเงี้ยพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็น่าตำหนิแหละก็ปล่อยล่วงเลยไปเป็นปีเป็นปีเลยนะครับมีการเตือนกันอยู่สองสามรอบอยู่เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องขึ้นมาก็เลยเป็นปัญหาแต่ว่าในแง่ฐานะประชาชนละกันที่เคยกรอกข้อมูลมาก็มั่นใจได้ครับว่ามันไม่ได้มีการเก็บจริงๆระบบไม่ได้ออกแบบและเก็บจริงๆเพราะว่าเราก็รู้ความเสี่ยงอยู่ตามกฎหมายแล้วมันเก็บไม่ได้จริงๆนะครับได้มาเราก็ต้องเอาไปตรวจสอบกับกรมการปกครองแบบทันทีแล้วก็ทำลายทิ้งเลยนะครับแต่ในเคสนี้เนื่องจากมันยังเอาไปเชื่อมไม่ได้ได้มามันก็เลยข้ามไปทำลายเลยอันนี้นะครับส่วนเรื่องความน่ากลัวสมมติเลยนะกรณีแย่ที่สุดผมส่งมอบระบบไปแล้วผมไม่รู้นี
1: ่
0: นะครับทางพรรคอาจจะมีการแก้ไขแล้วก็เก็บข้อมูลตรงนี
1: ้
0: นะครับสมมติว่ากรณีแย่สุดมีการเก็บข้อมูลตรงนี้เข้าไปในระบบมันจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับตามกฎหมายแล้วนะครับมันจะมีวิธีการยืนยันตัวแบบ

0: หลายระดับนะครับความน่าเชื่อถือมันจะมีหลายระดับเรียกว่า IAL นะครับIAL level 2.1 เนี่ยมันอาจจะรวมถึงการใช้เลข Laser ID ได้นะครับก็คือเอาข้อมูล5อย่างนอกจากเลขเลเซอร์นะมี4อย่างนะครับก็มีเลข13หลักช
1: ื
0: ่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ4อย่างนี้บวกกับเลขเลเซอร์หลังบัตรเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ตรวจสอบได้ว่าบัตรประชาชนใบนั้นหมดอายุแล้วหรือยังพอตรวจสอบแบบนี้ผ่านแล้วก็จะถือว่าผ่านเกณฑ์ IAL 2.1 นะครับIAL 2.1 ใช้ทำอะไรได้บ้างก็ใช้เปิดบัญชีธนาคารได
1: ้คุณเอิร์กกำลังจะถ้าเข้าใจสั้นๆเร็วๆตอนนี้เพราะเวลาใกล้หมดก็คือมันต้องผ่านอีกหลายกระบวนการถูกไหมคะคุณเอิร์กมันไม่ได้แบบง่ายๆเพราะฉะนั้นปลอดภัยในมุมของคุณเอิร์กใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะเรานอกจากตัวแบบประชาชนแล้วมันจะต้องผ่านการยืนยันตัวแบบ2ปัจจัยอีกนะครับถึงจะเข้าเกณฑ์การเปิดบัญชีธนาคารได้ซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไม่ได้น่าห่วงอะไรมากขนาดนั้นอันนี้กรณีแย่ที่สุดนะครับเลย
1: ค่ะค่ะโอเคเห็นภาพเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะขออนุญาตรบกวนให้ข้อมูลความรู้อีกทีนึงนะคะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับ
1: ค่ะวัฒนารัตน์กัววัฒนาพันธ์นะคะ CEO ของโดมคลาวค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อค่ะ
2: ครับผม
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

า15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนธนากุลนักเรียนผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่านาทีระทึกเหตุยิงในโรงเรียนเผยเสียงปืนดังใกล้พบเพื่อนถูกยิง2รายที่โรงพยาบาลบางใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่พยาบาลได้รับผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่จากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบรรยากาศที่บริเวณแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีนักเรียนผู้ปกครองจำนวนหนึ่งเดินทางมาติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT และกรมกิจการเด็กและเยาวชนนางสาวปีนามสมมติอายุ16ปีนักเรียนชั้นม.5 หนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยวินาทีเกิดเหตุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ10นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงคาบเรียนที่2ขณะนั้นตนนั่งกับเพื่อนภายในห้องเรียนอาคาร4ก่อนได้ยินเสียงคล้ายปืน1นัดบริเวณตึก5จึงรีบให้เพื่อนในห้องหลบลงพื้นขณะที่อยู่ห่างจากบริเวณประตูและจุดที่อาจเป็นอันตรายต่อมาไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดติดต่อกันระยะใกล้มากพบเพื่อนได้รับบาดเจ็บ2รายเมื่อถามถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนนางสาวปีระบุว่าก่อนเกิดเหตุโรงเรียนยังไม่มีการคนนักเรียนอย่างเข้มข้นก่อนเข้าโรงเรียนมีเพียงยกมือไหว้เท่านั้นจึงอยากฝากโรงเรียนให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตำรวจนนทบุรีตรวจบ้านปู่และย่าผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนญาติเผยเด็กติดเกมพ่อแม่แยกทางกันตำรวจสภ.บางปูทองพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักของปู่และย่านักเรียนชายอายุ14ปีผู้ก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีภายหลังได้รับแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงปู่และย่าเสียชีวิตในบ้านพักบริเวณซอยวัดลาดปลาดุกถนนเลียบคลองเต็มรักฝั่งใต้ตำบลบางคูรัฐอำเภอ

0: อบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นปิดกั้นพื้นที่เพื่อรวบรวมหลักฐานรอทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นและพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตตรวจสอบวิถีกระสุนและพยานหลักฐานในบ้านอย่างละเอียดจากการตรวจสอบภายในบ้านพบศพนายสมจิตยิ้มเรืออายุ73ปีปู่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในห้องครัวย่าของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในห้องหลังก่อเหตุแล้วหลานชายล็อกประตูบ้านทิ้งกล่องกระสุนไว้บนที่นอนส่วนอาวุธปืนเป็นของปู่ที่ซื้อเก็บไว้เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารมีใบพกพาอาวุธปืนถูกต้องตามกฎหมายส่วนย่าเป็นอดีตครูและพ่อแม่ของเด็กแยกทางกันเมื่อ2ปีที่ผ่านมาจากการสอบถามญาติทราบว่าหลานชายเป็นเด็กติดเกมและไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่นจากการสอบถามญาติทราบว่าหลานชายเป็นเด็กติดเกมและไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีรับเช็คเงินในกระเป๋ารัฐบาลก่อนตัดสินใจลุยไทยช่วยไทยพลัดเฟส2นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยพลัดเฟส2หลังจากเฟส1จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนว่านโยบายใดก็ตามที่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีการค้าขายคล่องรัฐบาลจะพิจารณาทุกเรื่องส่วนเงื่อนไขจะมีการปรับเป็น 50-50 แทนปัจจุบัน 60-40 หรือไม่นั้นต้องดูเรื่องงบประมาณประกอบด้วยเนื่องจากการกู้บางคนระบุว่าจะทำให้เกิดภาระต่อประชาชนต้องดูเงื่อนไขการกู้ด้วยอย่างกรณีพ.ร.ก.กู้ดอกเบี้ยเพียง 1.2% ทำให้เกิดผลที่คุ้มค่ากว่าต้นทุน 1.2% ก็ควรทำและการปล่อยกู้มาจากสถาบันการเงินสิ่งสำคัญการพิจารณาการคืนเงินกู้ฉะนั้นรัฐบาลต้องดูแลตลอดเวลาพร้อมย้ำว่าการกู้เงินมาใช้ในระบบเศรษฐกิจและทำให้เกิดการกระจายในระบบไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งแต่เห็นได้จากผลสะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นการลงทุนมูลค่าการค้าการส่งออกและ GDP ที่ได้มากกว่าเดิมทั้งนี้รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่การลดและการแยกประเภทไฟฟ้าเพื่อไม่เป็นภาระต่อประชาชนขณะที่กระเป๋าเงินรัฐบาลปัจจุบันยังแข็งแรงวรสิทธิ์ติดตามการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลธุรกิจผิดกฎหมายนอมินีในภูเก็ตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและผู้ประกอบการธุรกิจผิดกฎหมายและผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทที่เป็นนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งก่อนหน้านี้มีการยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกจากพื้นที่ผลการดำเนินการวันนี้มาติดตาม2เรื่องที่ภูเก็ตมีทั้งใบประกอบอนุญาตธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทด้วยก่อนหน้านี้ทราบว่ามีการค้างการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจมาประมาณ 6-7 ปีได้ตรวจสอบและดำเนินการคาดว่าเสร็จสิ้นในเดือนกันยายนส่วนแนวโน้มในการที่มีผู้อิทธิพลอย่างไรนั้นนายวรสิทธิ์ระบุว่าดีขึ้นหากมีอิทธิพลก็ต้องเจอกันนโยบายของนายกรัฐมนตรีชัดเจนว่าไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมายอย่างการจัดระเบียบพื้นที่บางเทามีการรุกพื้นที่ศาลมีคำพิพากษาตัดสินแล้วและในส่วนอื่นก็ยังดำเนินการต่อทุกอย่างอยู่ในกระบวนการตามกรอบของกฎหมายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะ ธนากุลรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcot News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
4: คร
3: ับ ช่วงนี้เราไปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยหักห้วยขาแข้งคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าที่ติดตามข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติออกมาบอกว่าเสือตัวนี้มันยังไม่ได้เข้าข่ายเสือกินคน
4: เป็นเสือหนุ่ม
3: ทีนี้เราเลยอยากทราบอะค่ะว่าเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหน ระหว่างเสือที่ทำร้ายคนกับเสือที่เริ่มมองเห็นมนุษย์เป็นเหยื่อแล้วเพราะว่าเอาจริงนะเหงาถ้าเกิดเราอ่านพฤติกรรมผิดผลของมันอาจจะหมายถึงชีวิตคน อีกไม่ทราบว่ากี่คนนะคะแต่วันนี้ที่เราจะคุยด้วยเนี่ยแน่นอนว่าท่านเป็นหนึ่งคนที่รู้จักกับสัตว์และป่าดีมากๆเลยนะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติคุณอรรถพลเจริญชันสาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
5: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
3: ค่ะตอนนี้พอติดตามข่าวว่าคุณคนขาวหลายๆคนสงสัยว่าเอาก็เสือตัวนึงมันทำร้ายมนุษย์จนเสียชีวิตไปแล้วอะแต่ว่าพอมาอ่านพาดหัวข่าวบอก
4: มัน
3: ไม่ใช่เสือกินคนเออมันให้ท่านนิยามให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแบบไหนถึงจะเรียกได้ว่าเป็นเสือกินคนนะคะ
4: ครับ
5: เสือกินคนก็คือเสือที่อยู่ในพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากปกติมากินคน
3: แบบนี้ยังไม่นับเพราะอะไรอะ
5: แต่ทีเนี้ยกรณีเนี้ยเป็นเสือเด็กซึ่งโตในอายุประมาณ1ปีครึ่งเองนะครับ
4: 18
5: แล้วเขาก็ยังคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้อดอาหารหรือว่าไม่ได้ตั้งใจ
4: อ
5: ย่างนี้ล่าเป็นเหยื่
4: อ
5: เพียงแต่ว่าไปเห็นลักษณะของเจ้าหน้าที่ที่นอนในลักษณะที่ไม่อยู่ในสภาพที่ไม่ได้เคลื่อนไหวหรือไม่ได
4: ้นอนนิ่ง
5: จะต่อสู้นอนนิ่งก็เข้าใจว่าเหมือนก็จะเป็นเหยื่อทั่วๆไปที่เวลาแม่ล่ามาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโดยสัญชาตญาณที่มันอยู่ในยีนอยู่แล้วเนี่ย
4: ของการกินเนื้อ
5: ใช่ครับเขาก็จะมีวิธีการในการล่าตามปกติของเขาก็คือทำยังไงให้เหยื่อหมดสติทำไงให้เหยื่อไม่สามารถดิ้นได้ก็ด้วยก็น่าจะเป็นการงับคอแล้วก็จนหมดสติแล้วก็แล้วเพราะว่าไม่มีการดิ้นสภาพพื้นที่เกิดเหตุไม่ได้มีข้าวของกระจาย
4: คือเหมือนงับทีเดียวแล้วก็ปุ๊บไปเลยว่างั้นเนี่ยนะฮะ
5: ก็คือล็อกไว้จนกว่าจะหมดสตินะแล้วก็ยกขึ้นไปเลยลากขึ้นผ่านรั้วระเบียงต่ำๆของศาลานะแล้วก็เอาไปในพื้นที่ที่ไกลไปหน่อยแล้วก็ก็การกินไปตามปกตินะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็น

0: การเหมือนกับเป็นการล่าเพื่อที่จะจงใจล่าเพื่อมาเป็นอาหาร
1: เห็นในข่าวที่อัปเดตล่าสุดหลังจากที่คุณอรรถพลได้มอบหมายหมอล็อตไปสังเกตพฤติกรรมเนี่ยคุณอรรถพลพอจะอธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหมคะว่าได้เห็นพฤติกรรมอะไรจากเสือตัวนี้ค่ะ
0: เรามีผู้เชี่ยวชาญเสือคือในประเทศไทยเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่สองสามคนที่ศูนย์วิจัยเขาหนองลำเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ติดลำดับจะบอกว่าติดอันดับโลกซะด้วยซ้ำนะเพราะเรามีการวิจัยเสือมานานมากจนทำให้ประชากรเสือในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตกเนี่ยสูงขึ้นมาจนถึง140ตัวในเฉพาะในห้วยขาแข้งนะทั่วประเทศใน257ตัวไหมน่าจะสูงสุดอันนี้คือตัวเลขสูงสุดแต่ว่าตัวเลขที่เรามีการทำเขาเรียกว่าทำเครื่องหมายเอาไว้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องหมายเป็นระบุลายตัวเสือในลายมีลายเฉพาะตัวเขา240ตัวเอ้ย210ตัวเนี่ยมีเรามีลวดลายของเสือหมดทุกตัว
1: นะครับก็จะแยกได้เหมือนลายนิ้วมือคนเหมือนกันเลย
0: ใช่ถูกต้องฮะ
1: ซึ่งเราได้เห็นพฤติกรรมอะไรอะคะ
0: ทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าเขาก็ยืนยันว่าพฤติกรรมตรงนี้มันคงไม่ใช่ในลักษณะที่เสือเปลี่ยนพฤติกรรมมา
1: ล่าคน
0: แทนใช่ฮะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็นประเภทที่ว่าเหมือนกับเสือที่แก่แล้วบางคนเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ไม่สามารถล่าเสือได้ล่าเหยื่อได้ตามปกติแล้วก็เลยมาล่าเหยื่อที่ล่าได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ที่ค่ะที่คุยเนี่ยคืออยากจะให้ไปพร้อมๆกันว่าคือเราอ่ะเข้าใจในความสูญเสียของเจ้าหน้าที่แต่ว่าอีกมุมนึงคืออยากให้ท่านอธิบดีช่วยอธิบายให้เห็นอีกมุมนึงด้วยเหมือนกันเพราะว่าธรรมชาติของสัตว์เนี่ยคือกว่าที่เราจะไปแยกประเภทของมันได้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสือทีนี้มาจนถึงตอนนี
2: ้
1: ท่านอธิบดีท่านบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เสือกินคนนะแล้วมันก็เป็นเสือเด็กด้วยค่ะซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันมีข้อมูลที่อุ้มไปเห็นมาจากในอีกเพจหนึ่งที่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะเพจคนป่าห้วยขาแข้งอะค่ะเขาบอกว่ามันอาจจะมาจากพฤติกรรมที่เหมือนมันโดนทิ้งจากแม่เร็วเกินไปด้วยหรือเปล่าคะมันเลยทำให้พฤติกรรมมันจำเป็นจะต้อง
0: ก็ยังไม่มีรายงานตัวนี
1: ้ฮะ
0: เราต้องฟัง
1: ยังไม่ลึกขนาดนั้น
0: ต้องฟังอยู่ตลอดนะฮะเขาก็อยู่กันแม่ลูกกันนะเขาอยู่กันอยู
2: ่คืออย่างเงี้ยท่านแท้ที่พอดีก็คือตอนนี้เรายืนยันได้เลยว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แน่ๆเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับและยังไงก็ต้องจับมาอยู่ดีครับต้องจับมันอยู่ดีเพราะว่
2: า
0: เขาได้มีการทำร้ายคนทำร้ายเหยื่อไปแล้วแล้วก็อาจจะมีการกินเนื้อไปแล้วอะไรไปแล้วเราต้องการมาปรับพฤติกรรมเขาต้องจับเขามาปรับพฤติกรรมให้ได้แล้วเราก็จะได้มาเรียนรู้จะได้มาเป็นข้อมูลอีกอันนึงที่เราจะได้ศึกษาเพิ่มเติม
2: แล้วจับมาเราจะดำเนินการยังไงฮะต้องย้ายไป
0: อยู่ในกรงแล้วก็ให้เขาคุ้นชินกับคนให้เขามีความรู้สึกว่าต่อไปเขาจะไม่ทำร้ายคน
2: ซึ่งจะยังคงอยู่ที่ห้วยขาแข้งหรือว่าห้วยนางลำเนี่ยกันต่อไหมหรือว่าจะต้องย้ายไปที่อื่นฮะ
0: ก็เดี๋ยวเราขอพิจารณาดูก่อนนะเพราะว่าเราก็มีกรงเสืออยู่หลายพื้นที่เหมือนกัน
2: ในหลายพื้นที่นะ
0: ราชบุรีก็มี
2: อ๋อราชบุรีใช่ผมกำลังจะถามถึงส่วนที่ราชบุรีเพราะราชบุรีก็มีการจัดการเรื่องน้องเสือนี่มาหลายครั้งหลายครั้ง
1: คือมันมีวิธีการอยู่ว่าทำยังไงไม่ให้เสือมันคุ้นว่าอุ๊ยกินเนื้อคนแล้วโอเคงั้นเป็นวิธีใหม่ของเราเถอะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องใช่ครับ
1: ท่านอาจจะ
0: ต้องลบความจำตรงนี้เขาออกไปให้ได
2: ้
1: อ๋อมันต้องใช้เวลานานไหมคะ
0: ก็คงต้องลองดูครับต้องลองดูว่าต
1: ้
0: องมีต้องปรับนะเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญเขาคงทดลองทดสอบแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่าเขาต้องกลัวคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสือเนี่ยเป็นไม่เหมือนช้างหรือกระทิงนะกระทิงเนี่ยโอ้โหลูกน้องเราโดนไล่ควิดเยอะแยะมากเลยแต่ละปีบางคนเสียชีวิตก็มีแต่ว่าเสือเนี่ยเขาพฤติกรรมเขาจะไม่เข้ามายุ่งเลย
2: เห็นคนก็บอกถอยไปเลยว่างั้นนะ
1: เพราะอันนี้มันเป็นแนวราบไหมคะคุณอรรถพลที่มันเห็นอะมันเป็นคนเป็นแนวราบใช่ไหมคะ
0: ก็คือเป็นลักษณะนอนนิ่ง
2: นอนนิ่ง
0: จนไม่รู้สึกเกลือจนเสือเขาก็ไม่ระแวงอะไรก็มันนึกว่าไม่มีก็เลยก็นึกว่าเป็นเหยื่อแบบทั่วไปก็เลยเข้าไปใช้สัญชาตญาณในการงับในการทำร้าย
1: เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่หลังจากนี้ผมขออนุญาตถามเพื่อความอุ่นใจหน่อยได้ไหมคะว่าด้วยวัฏจักรด้วยธรรมชาติของเสือเนี่ยมันต้องเป็นนักล่าของมันอยู่แล้วล่ะตอนนี้เหยื่อในป่ามันมีเพียงพอสำหรับมันอยู่ใช่ไหมคะทุกตัวที่ท่านบอกมา
2: ธรรมชาติ
0: พอครับพอครับยังอยู่ในความสมดุลของป่าอยู่เพราะว่าป่าพื้นที่ป่าเฉพาะกลุ่มป่าตะวันตกของเรานี่ก็โอ้โหสามล้านกว่าไร่นะ
2: สามล้านกว่าไร่นะ
0: แล้วก็เชื่อมโยงไปตั้งแต่เนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีตากไปจนถึง
2: ไทยนี่นะ
0: ลงไปเอฟถึงเพชรบุรีนั่นนะฮะตลาดฟ้าเขาแหลมไซโยกแต่เฉพาะกลุ่มป่าอันนี้3ล้านกว่าไร่เยอะครับ
2: เรียกว่าพื้นป่าตะวันตกเลยเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับใช่ฮะ

0: ใหญ่เลยสวนห้วยขาแข้งแม่วงคลองรางลุ่มผานเนี่ยเชื่อมกันหมด
1: เอ๊ะเจ้าเสือตัวนี้เนี่ยเขามีเป็นครอกเดียวกันหรือว่ามีแม่ตัวเดียวกันกับเสือตัวอื่นอีกไหมที่รู้สึกว่าจะมีห้าตัวอยู่นั่นนะมีพี่น้องไหม
2: สามตัวใช่ไหมคะคุณธรรม
1: มีใช่ไหม
0: ใช่
2: เขามีพี่น้องโอเคทีนี้นักข่าวจะถามอะไรเรื่องเสือเพิ่มไหมคะผมจะไปเรื่องเจ้าหน้าที
1: ่ก็คงได้แค่นี้แหละเพราะว่าตอนนี้ก็คือระบุตัวได้แล้วใช่ไหมแล้วก็จะหาวิธีที่จะจับกันดูใช่ไหมสามารถที่จะจับได้ไหมท่านอธิบดี
0: ก็ต้องจับให้ได้ก็ต้องพยายามจับให้ได้ก็ตอนนี้ก็กำลังพยายามอยู่
2: ค่ะทีนี้ถ้าไปมองในมุมของเจ้าหน้าที่อะค่ะคุณอรรถพลขาม ันพอเราดูในข่าวว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะปรับปรุงที่พักอาศัยให้มิดชิดต้องอยู่ในที่ปลอดภัยขออนุญาตถามแทนหลายๆคนที่แบบมองข่าวนี้แล้วก็มองในมุมแบบเร็วๆเลยว่าอ้าวแล้วทำไมก่อนหน้านี้มันไม่ปลอดภัยหรอมันถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอมันเป็นเพราะไม่ได้รัดกุมตั้งแต่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังไงอะค่ะ
0: ก็เพราะมันไม่เคยเกิดแล้วก็มันไม่เคยเกิดมาเลยในเรื่องของการเสือเข้ามาทำร้ายคนในพื้นที่ตรงนี
1: ้ห้วยขาแข้งนี่เรียกที่ว่าไม่มีเลยใช่ไหมที่ผ่านมา
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วจู่ๆมันเข้ามาตรงนี้ได้ไง
0: จริงแต่ว่าในช่วงลาดตระเวนอาจจะไปเจอโดยบังเอิญหรือมีการไล่รถบ้างแต่ว่าไอ้นั่นลักษณะไหนมันไม่ใช่เป็นการล่าไม่ใช่เป็นงานอะไรแต่ว่ามันเป็นกรณีทั่วไปที่ไปเจอโดยบังเอิญ
2: แต่อันนี้มันเป็นที่พักอะค่ะพอมันเกิดขึ้นที่พักเราเลยกังวลนิดนึง
0: เพราะว่าเขาเป็นเสือเด็กไงฮะเป็นเสือเด็กก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรมากแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็มาเห็นซึ่งผมก็อาจจะเชื่อว่าเขาก็เจอตัวนี้อาจจะต้องมองเจ้าหน้าที่คุณศักดิ์ลินเนี่ยนอนมานานพอสมควรแล้วเขาก็นอนมาเกือบเดือนแล้วอาจจะมีการแวะเวียนจ้องมาจ้องดูมาอะไร
1: เหมือนเป็นอะไรที่มันแปลกๆไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนแต่ว่าคนนี้มาอีกคืนนึงก็มาอีกคืนนึงก็มาคือเขามานอนตรงนี้คุณสักลีนเนี่ยเขามานอนเป็นเดือนแล้วว่างั้นเนี่ยนะคราวนี้ก็เหมือนจะขึ้นมาดูแล้วก็เห็นเขานอนนิ่งไปเลยว่างั้นเนี่ยเนาะ
0: ก
1: ็คงประมาณ
0: จนถ้าดูแล้วคงหลับลึก
2: แล้วหลังจากนี้ค่ะมันจะมีการปรับยังไงเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่แต่ละท่านยังมีความปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ต้องมีปรับอะไรไหม
0: เรื่องตอนนี้ก็สู้ทุกมาตรการนะเรื่องของการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เรื่องของการปฏิบัติวิธีการเพื่อความปลอดภัยเรื่องของการเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงการเข้าไปในขณะที่ไม่ไปลำพังการแจ้งชาวบ้านแต่ชาวบ้านไม่ค่อยมีปัญหาเพราะห่างไป14กิโล
2: อันนั้นคือการเข้าไปหาเสือเราต้องไม่เข้าไปค่ะแต่ในมุมที่เสือมาหาเราล่ะคะ
0: เรื่องของเปิดไฟเรื่องของอะไรต่างซึ่งตอนนี้ผมก็ให้เร่งในเรื่องของการขอไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปเพราะในพื้นที่เนี่ยมันเป็นการใช้ไฟไปปั่นกับไฟโซลาร์เซลล
1: ์กับโซลาร์เซลล
2: ์ซึ่งก็ไม่มีกล้องวงจรปิดอะไรใดๆให้กับที่บ้านหรอกค่ะ
0: ของเราที่เราเป็นกล้องไว้สำหรับสำรวจวิจัยเสือนั่นแหละติดนะครับแล้วเราก็ไปติดใกล้ๆที่ถึงได้เจอไงฮะถึงได้รู้ตัวเพราะว่าพอเรารู้ว่าเพราะโดยสัญชาตญาณเสือเขาจะกลับมาที่เดิมตรงที่มีเหยื่อเราก็รีบเอากล้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบเอากล้องไปดักจับ
2: ไม่หมายถึงเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่นอนอยู่ที่บ้านอันนั้นมันมีกล้องวงจรปิดแต่แรกไหมคะ
0: ตรงนั้นไม่มีตรงนั้นไม่มี
1: พูดถึงเรื่องของคู่บัดดี้ก็น่าสนใจก็คือตอนนี้เรามีระเบียบไหมว่าเวลาที่จะออกปฏิบัติงานจะต้องไปกันสองคนหรือจะต้องมีอะไร
0: การรายงานต้องมีการแจ้งพิกัดเป้าหมายอะไรต่างๆก่อนที่จะออกเดินทางก่อนที่จะไปไหนก็ต้องมีการใช้วิทยุสื่อสารก็ต้องระมัดระวังตัวไว้ก่อน
1: อย่างกรณีของน้องสักลินเนี่ยก็คือเขาไปนอนคนเดียวเลยใช่ไหมไม่มีคู่บัดดี้ของเขาไปด้วยกันใช่ไหม
0: ไม่ครับเพราะว่าปกติเขามีห้องพักของเขาแต่ทีนี้เป็นช่วงที่อากาศร้อนแล้วก็ไฟของเราเนี่ยมันเป็นไฟปั่นไฟโซลาร์เซลล์ก็ไม่ได้มันมีไฟฟ้ามันไม่อาจจะไม่พ
1: อ
0: เขาก็เลยออกมานอนข้างนอก
1: มันร้อน
0: การ
1: ม
0: ุ้งนอนครับ
2: มันเป็นพื้นที่ไม่ใช่ปกติ
0: ศาลาเน
2: ี่
0: ยประสงค์มันก็เป็นครัวเขาเรียกครัวมาขามแต่ว่ามันก็เหมือนกับศาลาเนี่ยประสงค์เนี่ย
2: ค่ะ
1: มันสามารถที่ขึ้นไปได้มันเตี้ยๆใช่ไหมฮะไม่ได้สูงมาก
2: แล้วหลังจากนี้จะปรับเป็นยังไงดีอะคะท่านเทียบเท่าที่วางมาตรการเอาไว้อะค่ะ
0: ก็ในเรื่องความปลอดภัยนี่เราก็ต้องยกระดับแหละเรื่องความเข้มงวดก็เพื่อความปลอดภัยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องรีบทำคือต้องจับน้องเสือนี่เขาให้ได้
2: อันนี้อันดับแรก
0: ต้องรีบจับให้ได้นั่นการเข้าไปจับการไปวางแผนอะไรก็ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยการคุ้มครองชุดที่จะเป็นชุดเข้าไปสัตวแพทย์เนี่ยก็จะต้องมีชุดเข้าไปคัฟเวอร์เข้าไปคุ้มครอง

0: ก็ต้องมีมาตรการที่มันครบถ้วน
1: ปกติอย่างเขตรักษาพันธุ์ป่าไอ้ห้วยขาแข้งเนี่ยผมเรียกถูกไม่รู้เขตรักษาพันธุ์ป่าใช่ไหมเราจะเปิดให้ได้คนทั่วๆไปหรืออะไรต่างเข้าไปเยี่ยมชมหรืออะไรต่างไม่หรือว่าไปศึกษาดูงานอะไร
0: ถ้าเปิดขออนุญาตเข้าไปได้ครับ
1: อ๋อต้องขออนุญาต
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักอนุรักษ์กลุ่มที่เป็นคอเที่ยวป่าจริงๆแล้วก็ถ้าจะเดินป่าเนี่ยก็จะต้องเดินไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นการจัดขบวนในการศึกษาเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็จะมีเจ้าที่เดินไปด้วยที่ระหว่างทางเนี่ยจะเห็นรอยเชื้อเต็มไปหมดเลย
1: ใช่ปี27ผมเคย
0: ไปเดินจะเห็นเยอะแยะหมดเลยแล้วก็มีรอยลับเล็บตรงต้นมงต้นไม้อะไรอยู
1: ่เล็บขนต้นไม้เลยเนี่ยนะ
0: ตอนเดินเนี่ยยังไม่เคยมีประวัติที่ถูกเสือทำร้ายเพราะว่าเขารู้ดีว่าเขาจะไม่ยุ่ง
1: อ๋อแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ทุกกลุ่มที่ไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่านำทางหรืออะไรต่างด้วย
0: ต้องมีครับไม่ได้ต้องบังคับเลยใช่
1: ต้องบังคับเลยนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาไปเดินกันสนุกสนานไม่ได้นะ
2: คุณอัธพลกังวลกับเหตุการณ์นี้มากน้อยขนาดไหนอะคะ
1: ครับจากนี้ไป
0: ช่วงแรกๆเราก็กังวลอยู่กลัวพฤติกรรมของเสือที่เปลี่ยนไปแล้วจะเป็นพฤติกรรมที
1: ่
0: เป็นการต่อเนื่องเกิดความเคยชิน
1: คร
0: ับแต่นี่พอมาฟังนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญของเสือว่าเป็นเสือเด็กที่มันแบบเหมือนกับเด็กที่ยังไม่ค่อยมีความไม่มีประสบการณ์
1: อ
0: ่ะอ้าวแต่ว่าเป็นสัญชาตญาณในการล่าของตัวเองนี่ก็สบายใจขึ้นหน่อย
2: ค่ะทีนี้ชีวิตของสัตว์ก็ต้องรักษาคือชีวิตของเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันเส้นแดงของกรมมันอยู่ตรงไหนอะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราจะบอกว่าโอเคตรงเนี้ยปล่อยให้มันอยู่ตามทุกคนสบายใจได้ละอยู่ตามธรรมชาติได้ละหรือว่าพฤติกรรมแบบไหนที่แบบไม่ได้ละตอนนี้ต้องเอาตัวออกมาจากป่าละ
0: คือถ้ามีเจตนาในการล่าคนนะอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองถ้ามีการทำซ้ำ
1: เจตนาทำซ้ำ
0: เช่นล่าออกไปล่าซ้ำไปทำร้ายเจ้าที่ซ้ำเหมือนที่เขาใหญ่ที่เกิดขึ้น
1: อ๋อใช่ที่เขาใหญ่เกิดขึ้นใช่อ
0: ันนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการล่าเขาเลยเพราะว่าบางทีเราคุมไม่ได
1: ้
0: ต่างประเทศนี่สัตว์ป่าที่ทำร้ายมนุษย์เนี่ยเขาจะต้องฆ่าทิ้งเลยเนี่ยแต่ว่าของเราเนี่ยคงจะต้องสั่งคือคนไทยเราไม่นิย
1: ม
0: เรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหมือนนี้เราก็ต้องพยายามจับเข้ามาปรับ
2: อยากจะให้ท่านให้คำมั่นสัญญาทั้งนี้จะเรียกคำมั่นสัญญาแหละเพื่อที่จะให้ญาติหรือว่าจะเป็นคนที่รู้จักกับเจ้าหน้าที่ที่เขาทำหน้าที่อยู่ในพื้นป่าค่ะหลายๆคนรู้สึกเป็นห่วงมากๆอะค่ะท่านคะ
0: คือนับแต่นี้คงต้องเข้มงวดนะก็ได้พูดคุยกันแล้วทุกคนก็เข้าใจแล้วในเรื่องของหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทุกคนเข้าใจอยู่แล้วล่
2: ะ
0: เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความเคยชินแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรในเรื่องของสวัสดิการเรื่องต่างๆคงไม่มีปัญหาเพราะว่าเราได้ปรับระเบียบให้ค่าตอบแทนในการที่จะชดเชยให้กับครอบครัวเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างน้องที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็ได้ไม่ต่ำกว่า1 ล้านนะฮะมีเงินค่าใช้จ่ายในการที่จะช่วยเหลือครอบครัว
2: ได้ค่ะเวลายังเหลือถ้าจะรบกวนท่านเกินไปไหมถ้าเกิดจะให้ท่านช่วยชี้แจงให้เกิดความกระจ่างอีกครั้งหนึ่งที่มีกรณีเกี่ยวกับการไปพักที่พักอุทยานของอาจารย์วีระค่ะ
1: ซิมิลันซิมิลันยังไง
2: จริงอย่างไรในมุมของท่านว่าได้ยินอาจารย์วีระ
0: ซิมิลันเนี่ยเป็นที่ที่มีความเซนซิทีฟสูง
2: ค่ะ
0: 10ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาเรื่องพอเราเปิดการพักในเกาะเนี่ยมันเกิดปัญหาเรื่องการจัดการขยะน้ำเสียและต่างๆมันส่งผลกระทบนะทางกรมก็เลยประกาศไปตั้งแต่ปี61แล้วล่ะ
1: เส้นก็คือปี61เนี่ยเข้าไปพักไม่ได้ว่างั้นน่ะนะ
0: ไม่ได้ใช่ฮะมันก็เลยที่พักไม่ได้ทำไว้สำหรับให้พักอยู่แล้วนะตั้งแต่ปี61นะครับเพียงแต่ว่าเป็นที่สำรองสำหรับเวลาเจ้าหน้าที่ไปราชการไปปฏิบัติงานไปสำรวจไปดำน้ำก็ไปอาศัยพักที่นี่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวฮะช่วงที่ปิดเนี่ยมันก็พักไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการพักก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนเพราะว่าเราไม่อยากจะมีปัญหาในเรื่องของขยะเพราะว่าการกำจัดขยะบนเกาะก็ลำบาก
1: มันต้องขนออกมาข้างนอก
0: น้ำใช้ก็ไม่ใช่มันมีเยอะน้ำมันมีน้อยอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: นี่ระบบไฟนี่มันเป็นไฟปั่นฮะสัญญาณโทรศัพท์มันก็มีเฉพาะจุดตามสภาพนะเพราะว่ามันไกลมากนะเกาะสิงห์ลัน
2: มันเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่เหมาะกับการไปค้างคืน
1: มันเป็นวันเดย์ทริปนะ
2: ใจไปแป๊บนึงแล้วก็กลับแบบนั้นนะคะแต่จริงจากข้อมูลล่าสุดอาจารย์เวลาท่านก็บอกว่าท่านจำปีผิด
1: ท่านบอก
2: ไปตั้งแต่ปี

0: ตอนกลับปี60แล้วไป61เนี่ยเขาขีดเส้นใช่ไหมท่านก็เลยคิดว่าเหมือนไปพักมาจริงๆแล้วตอนนี้มันไม่ได้แล้วถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้แล้วที่จะไปพักใช่ไหมสำหรับ4 มิลลิลิตร
1: คือที่พักของเราเนี่ยไม่มันจริงๆแล้วเราก็

0: แล้วก็ค่าใช้จ่ายเราก็ให้คนชั้นล่างชั้นกลางเข้าถึงก็มีแต่500ไปถึง 1,500 เท่านั้นเองนะครับแต่ที่สำคัญต้องสะอาดและปลอดภัยนะ
1: นี่แหละ
0: ถ้าจะพักแบบมีเหมือนรีสอร์ทก็เปิดโอกาสให้ข้างนอกเขาได้มีรายได้เขาก็ไปพักข้างนอกนะ
2: เรา
0: คน
2: เดียว
0: เราคนละกลุ่มกัน
2: สะดวกสบายกว่าว่างั้นนะ
0: คือคอกลางเต็นท์คอพักแบบทั่วๆไปมาชิมบรรยากาศชมบรรยากาศบางอุทยานเนี่ยไฟมันไม่ได้มีตลอดได้ทั้งคืนก็จะมีสองทุ่มปิดสี่ทุ่มปิดอะไรก็แล้วแต่เพราะบางทีเราต้องใช้โซลาร์เซลล์
2: เดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากไฟปั่นเป็นโซลาร์เซลล์กันเยอะอย่างครับ
0: มีเป็นไฮบริดฮะก็ยังต้องใช้ไฟปั่นก็ต้องใช้ต้องใช้เพราะว่าบางทีมันมีความจำเป็นต้องใช้ไฟเครื่องปั่นไฟยังไงต้องมีสำรอง
1: ได้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณอัธพลขาที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับท่านอธิบดีครับ
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: คุณอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะท่านก็ยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยคือต้องบอกว่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในป่าของเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับเสือของเราเนี่ย
2: ครับ
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญถ้าเทียบในระดับโลกก็ไม่ผิดเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ย
2: ศึกษาเสือไปร้อยตัว
1: ค่ะเราสามารถที่จะรู้จักเสือในระดับถึง DNA ของแต่ละตัวคืองานวิจัยของเราเข้มข้นน
2: ่
1: ะถึงขั้นรู้ว่าพฤติกรรมของเสือขวบปีนี้มันเป็นแบบไหนแล้วมันก็ไม่ได้ผิดจากที่หมอล็อตที่คุณอัธพลไปมอบหมายให้อ่ะค่ะนักหน่าว่าเนี่ยพอก่อเหตุไปแล้วคืนนั้นน่ะพฤติกรรมของมันจะเป็นยังไงมันก็กลับมาที่เดิมจริง
2: ๆ
1: มันกลับมาแล้วมันก็คาบเศษมุ้งเศษอะไรของผู้เสียชีวิต
2: คือ
1: มันเป็นพฤติกรรมที่คนที่เขาเชี่ยวชาญด้านเสือเขามองไว้อยู่แล้วแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าตอนนี้เราสบายใจได้ว่า1มันไม่ใช่เสือกินคนแล้ว2คือเหยื่อมันมีมากพอค่ะอุ้มถามแทนให้แล้วค่ะ
2: แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็คือในห้วยขาแข้งเนี่ยลึกเข้าไปข้างในเขาเรียกว่าศูนย์วิจัยเลยน
1: ะ
2: ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ซึ่งโอ้โหกับคำว่าวิจัยอะเนา
1: ะ
2: ก็คงจะต้องรู้พฤติกรรมอะไรต่างๆไม่เฉพาะแต่เสือนะผมว่าหลายๆอย่างเลยแล้วก็ใครที่เข้าไปในเส้นทางตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องอย่างที่ถ้าที่บดีบอกนะก็คือจะเห็นรอยเท้าเสือจะเห็นมูลเสือจะเห็นบางทีเขาลับเล็บมาเขากับต้นไม้อ่ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้ติดตั้งกล้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะต้องมีการติดตามตัวกลับมาเพื่อที่จะมีการปรับพฤติกรร
2: ม
1: ตัวนี้1ปี6เดือนแล้วก็ยังอยู่ในความซุกซนอยู่แต่ว่านะซุกซนเสือเนาะไม่ใช่แมว
2: ใช่แมวบางทียังขวดเราเลยนะ
1: ฮะใช่บอกน่ารักน่ารักคือกัดได้เลยนะคะเสียชีวิตได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อช่วงนี้ไปพักสักครู่ค่ะ
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิดเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิดเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT

0: HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกล้าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของชาเล่าข่าวเด็ดนะคะเดี๋ยววันที่30สิงหาคมจะมีเลือกตั้งที่อุดรธานี
3: วันอาทิตย
2: ์เลือกตั้งส.ส.นะสำนักงานกกต.ก็แจ้งข้อพึงระวังของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้นะคะโดยมีรายละเอียดข้อห้ามอาทิห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 น.ของวันที่29สิงหาคมถึง 18:00 น.ของวันที่30สิงหาค
3: ม
2: ห้ามเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งนะคะ
3: ไม่ได้นะครับ
2: ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน7วันก่อนเลือกตั้งค่ะ
3: ไม่ได้นะครับโพลต่างๆเนี่ยนะ
2: ค่ะ7วันก่อนวันเลือกตั้งห้ามนะคะ
3: คร
2: ับห้ามไม่ให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะแนะนำขออภัยนำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือนำกลับไปจากที่เลือกตั้งนะคะ
3: เป็นกลยุทธ์อย่างนึงเลยนะสมัยก่อนเนี่ยทำกันเยอะ
2: ส่วนความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งส.ส.ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงานนะคะห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง
3: ไม่ได
2: ้ห้ามทำเครื่องหมายเพื่อเป็นการเหมือนเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดเอาไว้ที่บัตรเลือกตั้งห้ามนะคะห้ามจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหาย
3: ทำลายบัตรได้ว่างั้นฉีกบัตรได้ว่างั้นเลยนะ
2: หรือทำให้เป็นบัตรเสียไม่ได้นะคะแล้วก็ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วด้วยนะคะ
3: ไม่ได้นะ
2: ไม่ใช่เรื่องที่จะมาแชร์นะคะผิดกฎหมายนะคะ
3: ครับ
2: คุณผู้ชมผู้ฟังสามารถติดตามหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.go.th หรือสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดอุดรธานีโทร042-211-116-7 ค่ะหรือว่าสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน1144ก็ได้นะคะ
3: ปลายเดือนนี้นะจะอุดรนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้เป็นติดตามข่าวกันมาหลายคนบอกโอ้เครียดจังเลยอ่ะมันมีแต่ข่าวเครียดๆเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วพอดีว่าเป็นคนสาดิส เครียดอีกนิดละกันชอบกินเมนูไข่กันไหมคะไข่เจียวเนาะร้อนๆเน
3: า
2: ะ
3: ไข่เจียวไข่ตุ๋นไข่
2: ต้มอุ้ยเป็นยาวมะตูม
3: เมื่อเช้านี่ซัดไป3ฟองฮะแต่ว่ากินไข่แดงแค่ฟองเดียว
2: ค่ะดูแลสุขภาพเนาะล่าสุดค่ะสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับขึ้นราคาไก่ขออภัยไข่คละหน้าฟาร์ม
3: 3-4 รอบแล้วมั้งปีนี้
2: เป็นฟองละ4บาท
3: โอ
2: ้ก็คือส่งผลให้ราคาไข่ไก่ขายปลีกปรับเพิ่มแผงละ6บาทค่ะนี่ราคาสูงสุดในรอบ2ปีเลยนะคะ
3: ใช่ครับ
2: มีผลวันนี้เป็นต้นไปค่ะ7สิงหาคมค่ะก็มีสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัด
3: เชียงใหม่ลำพูน
2: สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดนี่แหละค่ะประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก20สตางค์จาก 3.80 บาทเป็น4บาทต่อฟองตายละ
3: แพงสุดในรอบที่รอบนี้เลยล่ะว่ากันเนี่ยนะปีนี้4ครั้งแล้วนะ
2: ดูเหมือนว่าช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาบรรยากาศการซื้อขายมันจะชะลอตัวจากวันหยุดยาวมาเนาะ
3: ใช
2: ่คนที่มีเขาเรียกอะไรอะผู้ค้าสต็อกคงเหลือเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่พอเข้าสู่ช่วงต้นเดือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันกลับมาดำเนินการตามปกติแล้วอะค่ะความต้องการบริโภคมันก็สปีดติดสปีดเหมือนกันปริมาณไข่ไก่ในระบบลดลงอย่างชัดเจนเลยนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ไก่เขาจะอารมณ์ดีอยู่หรือเปล่านะถ้าเขาอารมณ์เสียขึ้นมาอีกเนี่ย
3: ครับ
2: ไข่ก็น้อยลงไปอีกอ่ะ
3: อารมณ์เสียหรือไม่เสียอยู่ที่อากาศด้วยครับ
2: ค่ะ
3: อากาศร้อนไข่จะหนึ่งน้อยลง2ก็คือฟองเล็กลง
2: ค่ะ
3: พอ2อย่าง2เด้งเนี่ยมันก็เลยทำให้มีโอกาสที่จะราคาแพงเนี่ยปรับขึ้นมาปีหน้านี่ยิ่งหนักนะปีหน้าอากาศร้อนมากกว่านี้อีกนะ
2: ใช่ใช่
3: ไก่จะไข่น้อยลงอีกนะจะบอกให
2: ้ค่ะเอาอีกหนึ่งประเด็นต่อมาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นเรื่องของวัวบ้างวันเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยเรื่องเสือใช่ไหม

0: คะเป็นเรื่องของวัวค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ที่บ้านน้ำตก
1: อ
0: ำเภอทุ่งสง
1: มีอะไร
0: เขาเจอเหตุการณ์มันเหมือนมีสัตว์ปริศนาเข้าไปทำร้ายวัวภายในคอกช่วงกลางดึกที่ผ่านมาคือเจ้าของวัวเขาเล่าว่าตอนเกิดเหตุอ่ะได้ยินเสียงวัวร้องผิดปกติก
1: ็
0: เลยรีบออกมาดู
1: ว่างั้นเลยนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันว่าฮึดฮัดหรือโหยหวนเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็รีบออกไปตรวจสอบปรากฏว่าเจ้าของวัวเห็นว่ามันมีสัตว์ขนาดใหญ
1: ่
0: ตัวก็เกือบเท่าลูกวัวเลยแต่ว่าไม่มีเขากำลังกัดแล้วก็ไล่ขย้ำวัวพอมันเห็นคนมันก็รีบวิ่งหนีเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์ชนิดไหนแต่เจ้าของวัวคิดว่าเอ๊ะมันจะใช่หมูป่าหรือเปล่าคือเข้าใจว่าจะเป็นหมูป่าที่มาจากเทือกเขาหลวงอันนั้นมันจะเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยเฉพาะช่วงที่หมูป่าตกมัน
1: อ
0: ะมันจะมีพฤติกรรมดุร้ายไงแล้วคนเขาก็สงสัยเนาะว่ามันใช่เสือหรือเปล่าล่ะบอกว่าไม่น่าจะใช่เสือแล้วก็ไม่น่าจะใช่กวางด้วยเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขาไม่เห็นเขาคือตอนนี้มันมีภาพที่แชร์ในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะค่ะเหมือนโอ้น่ากลัวพอสมควร
1: อ
0: ่ะแล้วล่าสุดวัวก็ตายเรียบร้อยแล้ว
1: เป็นแพ้วัววาเลยนะ
0: ตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดนะว่าสัตว์นี้มันเป็นสัตว์ชนิดไหนแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือกับประชาชนแล้วค่ะว่าถ้าเกิดเห็นสัตว์ลักษณะแบบนี
1: ้
0: อาจจะอยู่ในกล้องวงจรปิดที่บ้านหรือเปล่าวิ่งผ่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อย
1: ช่วยกันดูหน่อยนะ
0: แล้วก็แนะนำให้คนที่เลี้ยงสัตว์นะคะเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบความแข็งแรงของคอกด้วยแล้วกัน
1: ใช่
0: เฝ้าระวังเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยสัตว์เลี้ยงเอาไว้ตามลำพังช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุที่น่ากลัวแล้วก็ไม่รู้สาเหตุแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะอ้าวส่วนอีกกิจกรรมนึงที่หลายคนตอนนี้นักเหงาใช้หมดแล้วยังไทยช่วยไทยพลัส
1: ของเดือนนี้ยังใช้ไม่หมดครับ
0: นี
1: ่เดือนที่แล้วใช้ไปหมดเกลี้ยงเลยฮะ
0: เขากำลังพิจารณากันอยู่ว่าเอ๊จะมีระลอก2หรือเปล่านะนี่กลายเป็นว่าคนที่เขาได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสอะค่ะนักเหงาเขาบ่นนะเขาบอก60 40อะคำนวณยากจังเลยคนละครึ่งเหมือนเดิมไม่ได้หรอออกให้เยอะก็ไม่ชอบ
1: ดีแล้วออกให้เออ
0: มีจริงๆมีจริงๆนะคะคนที่บ่นอย่างนี
1: ้
0: มันยากอ่ะคำนวณ50 50แบบเดิมง่ายกว่าอีก
1: คือถ้ากลับไปคนละครึ่งเนี่ยไอ้ที่รัฐก็ให้เนี่ยเดือนละพันเนี่ยเราจะต้องเอาเงินเราไปใส่พันนึงเลยนะก็เรียกคนละครึ่งตอนนี้รัฐก็ให้เนี่ยเดือนละพันเนี่ยเนี่ยเดือนที่3แล้วใช่มั้ยเดือนสิงหาแล้วเนี่ยถึงเดือนหน้าเดือนกันยาเนี่ยรัฐเขาออกเนี่ยเดือนละพันเนี่ยเราเอาของเราไปแค่667บาทเองถ้าเป็นอีกคนละครึ่งน่ะมันคือเขาออกพันเราออกพันน่ะเออมันจะกลัวเลย
0: ไม่ได้กลัวมันคำนวณยาก
1: เอออ
0: ้าวนอกจากไทยไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสเข้ามาสู่การพิจารณาด้วย
1: ก็ก่อนหน้านี้ก็เคยมีไงตอนสมัยลุงตู่ก็จะมีนอกจากคนละครึ่งแล้วใช่ไหมก
0: ็
1: มีไทยเที่ยวไทยแต่ผมไม่เคยได้ใช้ก็เลยนะเพราะมันก็ได้ออกไปเที่ยวไหนเขาตอนนี้เขาจะกลับมาอีกแล้วใช่ไทยเที่ยวไทยพลัส
0: ล
1: ุ
0: งต
1: ู่
0: ไม่ได้ใช้ไทยเที่ยวไทยหรอลุงตู่
1: ใช้ตอนนั้นใช้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยใช้แล้วเขาก็เป็นคนละครึ่ง
0: ไ
1: งแต่ว่าภาษามันอาจจะภาษาที่มันไม่ตรงกันเป๊ะ
0: ชื่อโครงการไงก็ใช่ไงก็ว่ามันไม่ใช่ใช่ชื่อโครงการนี้แต่ว่าเดี๋ยวรัฐบาลกำลังจะนำโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยกลับมาอีกครั้งค่ะแล้วก็อ๋อเรื่องแล้วของเขาใช
1: ้
0: ของลุงตู่เขาใช้เราเที่ยวด้วยกัน
1: อ๋อเราเที่ยวด้วยกัน
0: ใช่ก็ไม่เคยได้ยินนะไทยเที่ยวไทยเนี่ย
1: อ
0: ันนี้คือของรัฐบาลคุณอนุทินนะคะเขาจะใช้ไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งรัฐก็จะช่วยออกค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเดินทางเอาเงินไปหมุนเวียนในร้านอาหารในโรงแรมในสปาแบบนี้
1: ก็คือนี่แหละรถโรงแรมรถร้านอาหารรถสปาอะไรพวกนี้นะ
0: รถโดยสารด้วยคืออย่างนี้เขาต้องการที่จะช่วยกระตุ้นผู้ประกอบการบ้างแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที
1: ่
0: แหล่งเงินเพราะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้กำลังเสนอขอใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน
1: เอาเหรอ
0: ใช่มีกระแสข่าว
1: สองแสนนั่นนะเพราะสองแสนแรกเนี่ยมันในไทยพลัสกันอยู่เนี่ย6ต่อ4เนี่ยเหลืออีก200,000ที่ว่าจะเอาไปเรื่องของพลังงานใช่ไหมเอาไปตรงนั้นแล้วพลังงานก็ไม่ได้รับการกระปรุงที
0: ่ไม่ก็เขาขอใช้เบื้องต้นคือ1,750ล้านบาท แต่ว่าเป็นการขอหยิบเงินจากกรอบเงินกู้เงินนี่แหละกรอบใหญ่ก็คือที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆก็คือ 400,000 ล้านใช่ไหมแล้วก็200,000 ล้านแรกก็คือสำหรับผัดเปลี่ยนพล

0: พลังงานหมุนเวียนไปพลังงานสะอาดแล้วก็อีก 200,000 ล้านบาทหลังก็ช่วยเหลือครอบครัวเอ้ยช่วยเหลือครัวเรือนภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันทีนี้ตอนนี้ไทยเที่ยวไทยพลัสอะค่ะกำลังตัดสินใจกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าคุณเอกนิติท่านก็ออกมาบอกว่ามีสิทธินะม
1: ี
0: สิทธิ์ที่ใช้เงินกู้ได้ถ้าเกิดออกแบบให้มันเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการรายย่อยอย่างที่อุ้มบอกอะค่ะ
1: ครับ
0: แต่การท่องเที่ยวและกีฬาก็ต้องกลับไปจัดทำเงื่อนไขให้เข้าเกณฑ์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่การอนุมัติเงินขั้นสุดท้ายก็ทีนี้ถ้าเกิดโครงการนี้มันจะถูกประกาศใช้ขึ้นมาจริงๆนะคะ
1: ครับ
0: ก็รัฐก็จะช่วยค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวจะมีคูปองดิจิทัล500บาทต่อสิทธิ
1: ์ครับ
0: แล้วก็คูปองก็อาจจะเอาไปใช้กับร้านอาหารสปานวดบริการท่องเที่ยว
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะมีการจำได้ใช่ไหมรอบที่แล้วเขาจะมีการจำกัดว่าไม่เกิน50ต่อคนนะจำกัดสิทธิ
1: ์
0: เที่ยวนี้ก็น่าจะเป็นการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยละค่ะ
1: สะดวกที่สุดแล้วว่างั้นเนี่ยนะใช้ธนบัตรชินแล้ว
0: ข้อมูลเบื้องต้นตอนนี้เขายังไม่ได้บอกนะว่าเขาจะเป็นแบบแบ่งเป็นเมืองหลักเมืองรองจำกัดวันเดินทางหรือเปล่าว่าห้ามไปวันไหนต้องไปวันไหนอะไรอย่างเงี้ยหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าจองก่อนได้ก่อนหรือเปล่าอันเนี้ยเดี๋ยวต้องดูอีกที
1: แต่ยังไงก็แล้วแต่นะฝากไว้เดี๋ยวนะพวกเธอนะคราวที่แล้วเนี่ยก็มีนะประเภทว่าแอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือโดยเฉพาะยิ่งผู้ประกอบการนะอันนี้ผมเน้นเลยนะผู้ประกอบการอ่ะมีการซิกแซกไง
0: ม
1: ีการซิกแซกมีการนั่นอะไรเนี่ยไปเที่ยวจริงไม่เที่ยวจริงเอาตัวเลขมาหลอกอย่าคิดว่าเขาจับไม่ได้นะครับแล้วมันไม่ดีมันเสียหายนะคราวที่แล้วเนี่ยมันมีเราก็เลยต้องเหมือนก็เอามาเตือนๆกันไว้หน่อยเพราะมันมีร่องรอยของมันคราวที่แล้วนะก็มีไอ้เรื่องนี้แหละที่เขาช่วยให้ลดราคาค่าที่พักค่าร้านอาหารชาปาอะไรต่างๆพวกนี้ก็ไปทำกันงามหน้ากันมีอยู่หลายๆเหมือนกันดูหน่อยแล้วกัน
0: ค่ะแล้วก็จำเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องที่เราจะต้องกังวลกันสักนิดนึงสำหรับโครงการนี้นะ
1: ค
0: ือโอเคมันเหมือนกับว่าเป็นการช่วยทำให้ผู้ประกอบการเขาได้ลืมตาอ้าปากบ้างนะแบกมาให้เขาได้มีโอกาสให้คนมาใช้เงินกับเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่อุ้มว่าหัวใจมันไม่ใช่ว่าคนไทยจะได้เที่ยวถูกลงหรือเปล่านะนังเอาแต่อยู่ที่ว่าเราต้องให้รัฐบาลพิสูจน์ให้เห็นภาพให้ชัดให้ได้ว่าเงินกู
1: ้
0: มันจะช่วยแก้วิกฤตพลังงานแล้วถูกส่งไปที่ผู้ประกอบการรายย่อยที่เดือดร้อนจริงๆใช่ไหม
1: ใช่
0: มันไม่ใช่เป็นการแค่เป็นส่วนลดให้คนที่อยากจะเที่ยวอยู่แล้วอะแล้วก็เงินมันก็ไหลไปกระจุกอยู่กับโรงแรมธุรกิจบางส่วน
1: จะผิดวัตถุประสงค์เปล่า
0: เพราะฉะนั้นจุดวัดผลจริงๆมันไม่ใช่จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ที่อุ้ยจำนวนถูกหมดไปอย่างรวดเร็วหมดไปอย่างรวดเร็วแต่เราต้องดูนะคะว่ามันเกิดการเดินทางของเงินมันไหลไปมันเพิ่มขึ้นได้จริงๆหรือเปล่ารายได้มันไปลงกับธุรกิจท้องถิ่นจริงๆมันแค่ไหนคุ้มไหมกับการที่จะนี่อย่าลืมนะว่านี่เงินพวกเรานะ
1: ใช้ไปเย็นลูก
0: นี่เงินพวกเราที่เราจะต้องมาร่วมชำระกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
1: แต่ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปแต่อย่างนึงก็คือเรื่องของการปรับปรุงพลังงานนะ
0: ค่ะ
1: เพราะตอนนี้มันก็เหมือนกับยังไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแบบ 100% ว่าจะเอามาจัดสรรยังไงจะเอามาทำให้ประเทศนี้ลดการใช้พลังงานฟอสซิลคือน้ำมันก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆลงมาแล้วกลายเป็นโซล่าเซลล์กลายเป็นพลังลมกลายเป็นพลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเอาให้มันเห็นชัดชัดเจนหรือว่าก็พูดถึงกันถึงเรื่องของอะไรโซล่ารูฟท็อปใช่ไหมก็คือหลังคาที่จะเอามาช่วยกันกับไฟฟ้าที่จะลดค่าไฟฟ้าอะไรต่างๆก็เห็นพูดถึงเรื่องของการที่จะลดนะฮะค่าเรียกค่าติดตั้งอะไรเงี้ยหรือว่าใครที่จะเอามาใช้กันตรงเนี้ยอันเนี้ยขอให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดๆหน่อย
0: หลักการดีแต่เราอยากรู้ว่าในทางปฏิบัติแล้วมันสามารถที่จะช่วยเหลือได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: อ้าวอย่างนึงที่ต้องขออนุญาตจริงๆที่ต้องกลับมาที่เรื่องนี้เพราะมันเป็นประเด็นใหญ่ของวันนี้จริงๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความโศกเศร้านะมันมีอีกหนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมกันผมเชื่อว่าถ้าไม่ได้มีข่าวที่เด็กอายุ14ปีไปกราดยิงในโรงเรียนเนี่ยข่าวนี้ก็จะใหญ่มากไม่แพ้กันคือ มีรถเก๋งขับพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กสิทธิ์ศูนย์เด็กเล็ก
1: ทะลุเข้าไปเลย
0: บ้านหนองสองบ้านหนองสองตอนเนินพระงาม
1: ตอนเนินพระนาง
0: บ้านหนองสองตอนขออภัยค่ะมันยาวขอโทษนะคะบ้านหนองสองตอนเนินพระงาม
1: ครับ
0: อยู่ที่กาญจนบุรีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้มีเด็กบาดเจ็บ15รายเลยนะคะ
1: โอ้ย
0: แต่ว่าเด็กๆที่บาดเจ็บอยู่ในโรงอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีรายงานว่าปลอดภัยทุกคนแล้วในขณะที่

0: ข่าวที่เกิดขึ้นที่เราให้ความสำคัญแล้วก็ให้พื้นที่สื่อเยอะมากก็คือเหตุการณ์ที่เด็กไปก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่แค่ในประเทศเพราะว่าตอนนี้บรรดาสื่อต่างประเทศอะค่ะ
1: ก
0: ็ติดเหตุการณ์โอ้แล้วก็รายงานกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะคะ BBC เนี่ยบอกว่าเหตุกราดยิงในโรงเรียนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีเหตุกราดยิงโรงเรียนทางภาคใต้ของไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้มีการตั้งคำถามเรื่องการเข้าถึงอาวุธปืนค่ะทำไมการเข้าถึงอาวุธปืนถึงง่ายดายเหลือเกินในประเทศไทยแล้วนอกจากนี้ BBC ก็ระบุด้วยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่ค่อนข้างเข้มงวดโดยมีโทษจำคุกมากกว่า10ปี
1: กฎหมายเข้มงวดอยู่แล้ว
0: แต่ไทยกลับเป็นประเทศที่มีอัตราพลเรือนครอบครองอาวุธปืน สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้อาเซียนเนี่ยนะ
0: และไทย
1: ย้อนแย้งอะ
0: ยังก่อเหตุกราดยิงรุนแรงอยู่บ่อยครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
1: ใช่
0: ขอบคุณ BBC ค่ะ
1: เ
0: ราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันจริงค่ะ
1: มันจริงครับ
0: ส่วนทางด้าน CNN ก็เปิดเผยข้อมูลนะคะว่าไทยมีอัตราก่อเหตุฆาตกรรมด้วยอาวุธปืนสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกันกับ BBC รองจากฟิลิปปินส์ค่ะ
1: อ๋อเหรออ๋อแล้วเป็นที่2ว่างั้นฟิลิปปินส์นี่เบอร์1
0: ส่วนเหตุกราดยิงในไทยที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในไทยก็เกิดขึ้นเมื่อปี2022
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศูนย์เด็กเล็ก
1: ศูนย์เด็กเล็กนั่น
0: ค่ะทางภาคอีสานของไทยซึ่งเหตุการณ์นั้นเสียชีวิต36รายนะคะโดยในจำนวนนั้นก็เป็นเด็กถึง24รายเลยขณะที่รอยเตอร์สค่ะอ้างข้อมูลจาก Small Arms Survey ซึ่งเป็นโครงการสำรวจอาวุธขนาดเล็กเปิดเผยข้อมูลเมื่อปี2017ค่ะว่าไทยเนี่ยมีพลเรือนครอบครองอาวุธปืนประมาณ13ล้านกระบอก
1: คน70ล้านคนเนี่ยนะมีปืนไป13ล้านกระบอกเนี่ยนะ
0: ไปกองอยู่บ้านใครบ้างนะ หรือคิดเป็นราว15กระบอกต่อประชากร100คน
1: คน100คนมีปืน15คนกระบอกเลยนะ
0: ซึ่งถือเป็นอัตราการครอบครองอาวุธปืนที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แหมสถิตินี้นี่มันติดอยู่กับเราไปตลอดเลย
1: มันไม่น่ายินดีนะ
0: ฮะเขาบอกว่าเนี่ยทิ้งห่างประเทศอื่นอย่างชัดเจนเลย
1: โอ้โหพระเจ้าประคุณ
0: แล้ววันนี้ก็มีรายงานข่าวมามากมายละค่ะอย่างเช่นข่าวเกี่ยวกับคุณครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ Facebook ของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็ประกาศเคยประกาศเอาไว้เป็นรายชื่อของคุณครูคนหนึ่งที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีครูเก่งสังกัดสพท.ค่ะนะเหงาปีการศึกษา2568ซึ่งอันนี้จะมาจากการคัดเลือกโดยการโหวตของนักเรียนทั้งโรงเรียนนะนะเหงาแล้วก็มีรายชื่อคุณครูที่เป็นครูที่ทุ่มเท
1: เ
0: สียสละเป็นที่รักของเด็กๆสามท่านนางสาวทิวาพรวานิชงานแนแนวท่านนี้อยู่ในรายชื่อผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีนางสาวสรินรักนิละปะกะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แล้วก็นางสาววราลีสรรพกิจชันชัยอุ้มออกชื่อเพราะว่าอยากจะให้ความเคารพด้วยแล้วก็อยากจะแสดงความไว้อะไรด้วยนะคะ
1: ครับ
0: หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้สร้างความตกใจแล้วก็เศร้าสลดให้กับคณะครูบุคลากรแล้วก็รวมไปถึงนักเรียนผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าคุณครูผู้ที่ได้รางวัลเนี่ยต่างก็เป็นบุคลากรที่เป็นที่รักแล้วก็ใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนนะคะตอนนี้กระแสความห่วงใยในสังคมค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะที่ต้องส่งกำลังใจให้กับทั้งน้องๆ นักเรียนแล้วก็คุณครูด้วยจริง
1: ๆ
0: ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้นักเหงาแล้วเอาจริงนะคือเดินเข้าไปในโรงเรียนมันเป็นสถานที่ที่บังคับว่าต้องไปอ่ะ
1: อย่าให้มันกลายเป็นเพียงกระแสแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนคลื่นแล้วค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลานะมันควรจะต้องมีอะไรสักอย่างสองอย่างหรือหลายๆอย่างที่จะคอนโทรลหรือควบคุมไม่ให้มันเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นมาอย่าว่าแต่โรงเรียนเลยแม้แต่สถานที่อื่นก็ตามเนี่ยนะก็โดยอย่างที่ตัวเลขเขาบอกอะไรนะก็คือการครอบครองปืนการอะไรต่างๆแต่ว่ามันเหนือไปกว่านั้นอีกก็คือการทำอย่างไรที่จะทำให้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในกรอบที่ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นเหตุร้ายได้นะครับ
0: แล้วก็ต้องขออภัยอีกครั้งนึงนะคะที่ทำให้วันศุกร์ของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องเป็นวันศุกร์ที่ค่อนข้างเศร้าและหม่นเหมือนกับสีของท้องฟ้าวันนี้ตั้งแต่เช้านะคะเมื่อวานนี้ถ้าใครที่ได้ติดตามข่าวคราวในเพจต่างๆเนี่ยจะมีภาพของคุณเต้ดราก้อนไฟฟ์ดราก้อนไฟฟ
1: ์
0: คุณเต้ดราก้อนไฟฟ์เป็นหนึ่งในสมาชิกที่หลายคนถ้าเกิดเป็นยุค90จะรู้จักนะคะสำหรับวงนี้ก็ตามหากันว่าคุณเต้เนี่ยออกไปปั่นจักรยาน
1: ตั้งแต่เช้ามืดเลย
0: เอ๊ะแล้วทำไมถึงไม่เจ
1: อ
0: แฟนเขาก็ตามหาประกาศตามหาปรากฏวันนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณ 14:40 น.

0: บ่ายสอง
1: Facebook ของคุณฝันดีฝันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันบอกว่าพบร่างผู้เสียชีวิตลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ครับ
1: อยู่ที่บริเวณใต้สะพานพระราม7ฝั่งสวนหย่อมจังหวัดนนทบุรีค่ะสอบสวนตรวจสอบ
0: นนทบุรีอีกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: และญาติก็ยืนยันแล้วค่ะว่าผู้เสียชีวิตคือเต้ Dragon 5เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับแจ้งเหตุแล้วก็เข้าไปดำเนินการนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาไว้ที่บริเวณใต้สะพานพระราม7นะคะสภาพศพก็สวมเสื้อยืดสีเทาลายมิกกี้เมาส์แล้วก็กางเกงสำหรับขี่จักรยานค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดตามขั้นตอนตามกฎหมายขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งก
0: ับ
1: ครอบครัวของคุณเต้ Dragon 5มาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ
0: ก็วันนี้ก็โอ้โหนนทบุรีก็เป็นหมุดหมายของข่าวโศกเศร้าๆใน2ข่าวใหญ่ๆนี่เลยนะ
1: ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาบ้างละกันนะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็สั่งเยียวยาเร่งด่วนเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรี
0: ครับ
1: โฆษกสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านเปิดเผยค่ะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะท่านก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุนักเรียนชายที่ไปกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนี่แหละค่ะแล้วก็บอกว่าคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เตรียมประชุมพิจารณามอบเงินเยียวยาค่ะในส่วนของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในช่วงบ่ายวันนี้ล่ะค่ะ
0: ครับ
1: โดยอ้างอิงจากการเยียวยาช่วยเหลือจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ดังนี้นะคะ
0: ม
1: ีผู้เสียชีวิตก็จะได้จำนวน1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพก็จะได้จำนวน 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสก็จะได้จำนวน 200,000 บาทและกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับ 100,000 บาทค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับการช่วยเหลือในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเด
0: ี๋
1: ยวจะเข้าไปดำเนินการความช่วยเหลือนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายแล้วก็ค่าทดแทนรวมไปถึงค่าใช้จ่ายให้กับจำเลยคดีอาญาด้วยค
0: ือ
1: จริงๆเรื่องนี้ก็ต้องเข้าไปอย่างรวดเร็วต้องดูแลอย่างรวดเร็วในทุกภาคส่วนเลยนะเงาเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าทุกคนที่ได้เห็นข่าวเนี่ยโอ้ขนาดเด็กๆทุกคน อาจจะยังเราไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามันเห็นเขาก็คือลูกหลานของเราจริงๆอ่ะแล้ววันนี้อย่างที่อุ้มเล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: อ
1: ่ะมันเป็น2เหตุการณ์ที่รถก็เข้าไปชนในศูนย์เด็กๆอีกอ่ะ
0: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยค่ะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับ
0: จะเยียวยาก็ต้องรวดเร็วหรือว่าจะมองการข้างหน้าอะไรต่างๆไปมันก็จะต้องใช้ความรวดเร็วรอบคอบแล้วก็ต้องให้มันเกิดประสิทธิผลจริงๆไม่ใช่คือบ้านเราเนี่ยผมทำข่าวมาหลายปีแล้วเนี่ยผมเบื่อกับคำว่าถอดบทเรียนเพราะทุกครั้งเราถอดบทเรียนเราไม่เคยเอาบทเรียนที่ถอดเนี่ยมาใช้ได้จริงเลยมันจะต้องมีอะไรที่มันสะดุดกึกกักกันอยู่แล้วมันก็เลือนหายไปตามกาลเวลาน
1: ะเตือนภัยไปยังน้องๆ นักเรียนนักศึกษาให้ระวังให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการออกมาเตือนกันเรียบร้อยแล้วว่าข้อมูลมันหลุดไปนะเพราะล่าสุดเนี่ยมีผู้ชายวัย18ปีคนนึงเขาไม่ได้ถูกทำร้ายลักพาตัวขึ้นรถหรืออะไรเลยนะไม่ได้โดนมัดมือมัดเท้าไม่มีคนถือปืนมาเฝ้าอยู่หน้าประตูแต่เขายอมออกจากบ้านไปเปิดห้องพักอยู่คนเดียวปัดการติดต่อกับพ่อแม่ญาติเพื่อนนั่งวิดีโอคอลคุยกับคนแปลกหน้าที่อ้างว่าเป็นตำรวจและทำตามสั่งทุกอย่างยอมที่จะหลอกพ่อแม่ของตัวเองแล้วโอนเงินให้กับมิจฉาชีพ2ล้านนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นนะคะว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทุกวันนี้เขาไม่ได้ต้องการแค่เงินในบัญชีแล้วนะแต่เขาควบคุมความคิดควบคุมการตัดสินใจควบคุมอยู่ในระยะไกลแต่เขาทำได้อะค่ะ
0: มาพัฒนาของมันขึ้นไปในทางนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาความชั่วร้ายเนี่ยนะขึ้นไปถึงขีดสุด
1: วิธีการอ่ะคนร้ายเขาพยายามทำให้เด็ก18ปีคนนี้เชื่อว่าชื่อของเด็กคนนี้ไปปรากฏอยู่ในคดีซิมผีก็คือหมายถึงซิมโทรศัพท์ที่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานจริงได้อะค่ะแล้วก็ถูกนำไปใช้หลอกลวงคนอื่นนะสร้างความหวาดกลัวไงพอสร้างความกลัวได้เสร็จปั๊บคนร้ายก็เลยบอกว่าถ้าต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็เอาเงินมา2ล้านบาทให้ตรวจสอบนั่นแหละก็เข้าอีหลอบเดิมเลยเพราะฉะนั้นเตือนเอาไว้ด้วยความหวังดีทิ้งท้ายวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC 1822ค่ะ
0: มันของต้องมี

0: หม้อตัวนี้รับรองว่าทำได้ทุกอย่างจริงๆ 5 in 1เลยนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวแล้วสะใจเลยจุ5ลิตรวัสดุทนทานด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ ที่สำคัญมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มค่ะ
1: รา
0: คาปกติ 2,990 บาทวันนี้ลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นถ้าสนใจโทรมาได้เลยที่021143990สินค้ารับประกัน1ปีนะคะ
1: ค่
0: าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทกับคาชิว่าหม้อหุงข้าวแรงดัน 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 ค่ะ
1: ซื้อหาเลยครับ
0: ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcotแล้ววันนี้อุ้งกับนักเหงาลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองยศชนันเผยยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกลัดยิงรอสาธารณสุขสรุปตอนเย็นเบื้องต้นวาง3มาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบพร้อมถอดบทเรียนความคืบหน้าที่โรงพยาบาลบางใหญ่เวลา 14:00 นที่ผ่านมานายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายแพทย์กวิชซื่อมั่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ลงพื้นที่โรงพยาบาลบางใหญ่เพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่ยังคงรักษาตัวอยู่พร้อมติดตามความคืบหน้าการรักษานายยศชนันให้สัมภาษณ์ว่าตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการต้องรอให้กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนคาดว่าจะมีความชัดเจนช่วงเย็นวันนี้ขณะที่ข้อมูลณเวลา 14:00 นมีผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางใหญ่จำนวน3รายและอาการปลอดภัยแล้วส่วนการดูแลผู้ได้รับผลกระทบหลังเกิดเหตุจะมีการดูแลด้านสภาพจิตใจทั้งครูนักเรียนและบุคคลโดยรอบขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดเผยแพร่ภาพที่มีความรุนแรงหรืออาจจะกระทบต่อสิทธิของผู้เกี่ยวข้องส่วนการเปิดหรือปิดการเรียนการสอนจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการได้วางมาตรการดูแลไว้3ส่วนได้แก่การดูแลด้านจิตวิทยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวส่วนที่2คือมาตรการระยะสั้นคือโรงเรียนที่เกิดเหตุจะต้องปิดการเรียนการสอนในเบื้องต้นซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบส่วนที่3คือมาตรการระยะยาวซึ่งจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาถอดบทเรียนและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่อยกระดับแนวทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกพลดอนเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยด่วนพิจารณาเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกระทำยิงในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรีนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งที่5/2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและประชุมออนไลน์ผ่านซูมมีติ้งภายหลังการประชุมนายพลดอนกล่าวว่าได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีกรณีเกิดเหตุการณ์ยิงในสถานศึกษาใน

0: พื้นที่นนทบุรีจึงนัดประชุมกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นการด่วนเพื่อหาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ประชุมได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในลักษณะคล้ายกัน4เหตุการณ์มาพิจารณาโดยผู้เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1ล้านบาทผู้ทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทและผู้บาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทรวม4กรณีเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนายพระดอนกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงแนวทางของกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดว่าไม่อนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะทุกรูปแบบและทุกกรณียกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติภารกิจโดยมาตรการดังกล่าวจะถูกนำบังคับใช้อย่างเข้มข้นนายกรัฐมนตรีส่งบินออนไลน์หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 14:50 นาทีที่ท่ากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมทหารกองเกียรติยศร่วมส่งบินออนไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลสำหรับการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายมินอองไลภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายมินอองไลได้พบหารือกับนายมงคลสุรัสสัจจะประธานวุฒิสภาซึ่งได้หารือร่วมกันผู้นำระดับสูงและฝ่ายนิติบัญญัติของไทยโดยได้พูดคุยถึงบทบาทของเมียนมาในกรอบความร่วมมืออาเซียนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเมียนมาร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือเดินหน้าในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับพาณิชย์เปิดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทย 3.42 ล้านฟองถูกกว่าตลาด 10% นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าหลังเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ 3.80 บาทสตางค์เป็น4บาทเพิ่มขึ้น20สตางค์มีผลวันนี้กรมการค้าภายในได้เตรียมมาตรการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนโดยประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยระหว่างวันที่13-31สิงหาคมนี้ในต่างจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะกระจายไข่ไก่ผ่านจุดจำหน่ายครอบคลุม76จังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครจำหน่ายผ่านกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่ชุมชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% ตั้งเป้าจะกระจายรวม 3.42 ล้านฟองทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนนอกจากนี้จุดจำหน่ายธงฟ้ายังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอื่นๆจำหน่ายในราคาประหยัดนายวิทยากรกล่าวว่าสถานการณ์ไข่ไก่ขณะนี้ปริมาณผลผลิตลดลงจากระดับปกติแต่ยังไม่อยู่ในภาวะขาดตลาดโดยเดือนสิงหาคม2569มีไข่ไก่ยืนกรงประมาณ 53.85 ล้านตัวคาดมีผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 43.35 ล้านฟองต่อวันลดลงประมาณ 3% จากค่ามาตรฐานทำให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบมีน้อยกว่าช่วงปกติและส่งผลต่อระดับราคาในช่วงนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดง
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผพ.

0: สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตรดอนค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนคุณผู้ฟังคะก็ต้องเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้แหละเชื่อแน่ว่าตามกันมาตลอดทั้งวันนะคะกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะมาสรุปนะคะเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเดินเรื่องกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยมาจนถึงณขณะนี้เนี่ยนะคะสถานการณ์เนี่ยมันเดินมาถึงเหตุการณ์อะไรอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เนี่ยนะคะที่มีเด็กนักเรียนชายเนี่ยไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงบุคลากรแล้วก็นักเรียนนะคะภายในสถานศึกษาก็เรียกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะสร้างความตกอกตกใจให้กับสังคมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยเขาก็ไปพบทีหลังจากที่มีการก่อเหตุที่โรงเรียนแล้วนั่นก็คือการที่เด็กนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงคุณปู่แล้วก็คุณย่าเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะคะที่บ้านพักก็คาดว่าจุดนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของเหตุการณ์ในวันนี้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะตอนช่วงประมาณสัก10โมงเนี่ยก็มีเหตุที่มีการใช้อาวุธปืนนะคะยิงกลาดนะคะภายในโรงเรียนจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเกิดขึ้นบริเวณอาคาร5ชั้นนะคะอาคาร5ชั้น6ก่อนที่ทางกู้ภัยเนี่ยเขาจะได้รับรายงานว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ลงมาซ่อนตัวอยู่ที่ชั้น3ของตัวตึกนะคะแล้วก็ระหว่างเกิดเหตุค่ะทั้งตำรวจนะของสภ.ปลายบางสภ.บางกลวยนะคะแล้วก็มีหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายอรินทราชนะคะแล้วก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค1ก็ระดมกำลังกันเข้าไปเลยค่ะเพื่อปิดล้อมพื้นที่แล้วก็เร่งอพยพคุณครูแล้วก็นักเรียนและบุคลากรเนี่ยออกจากตัวอาคารในช่วงแรกเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เองก็ไม่สามารถจะเข้าไปประชิดตัวได้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยังคงยิงปืนอยู่อย่างต่อเนื่องสักช่วงประมาณ 10:56 นาทีนี่แหละสถานการณ์ก็เริ่มสงบลงเจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าไปตรวจสอบนะคะก็พบว่าผู้ก่อเหตุนั้นได้ใช้อาวุธปืนนะคะปลิดชีพตัวเองภายในห้องเรียนและเหตุการณ์ภายในห้องเรียนนะคะจากภาพที่บันทึกการสนทนาของผู้ที่เกี่ยว

ห้องเนี่ยระบุว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะคะต่อหน้าเพื่อนในห้องเรียนเลยค่ะหลังจากที่ผู้ก่อเหตุได้ยิงคุณครูเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เดินออกจากห้องไปโดยที่ไม่ได้กราดยิงเพื่อนนักเรียนด้วยกันหลังจากผู้ก่อเหตุเนี่ยออกไปเด็กนักเรียนในห้องค่ะก็ช่วยกันล็อกประตูแล้วก็ถอดเสื้อเพื่อนำมาซับเลือดให้กับคุณครูแล้วก็พยายามที่จะช่วยทำ CPR ให้กับคุณครูที่ถูกยิงและเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยมีการรวบรวมตัวเลขกันออกมามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะ8รายด้วยกันก็จะมีรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองแล้วก็มีเลขาหน้าห้องของรองผู้อำนวยการนะคะแล้วก็มีคุณครูแนะแนวมีคุณครูภาษาไทยมีคุณครูคณิตศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็คุณปู่คุณย่าเนี่ยแหละค่ะส่วนตัวเลขผู้ที่รับบาดเจ็บนะคะมีการเปิดเผยออกมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะก็ส่งเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยรอบทั้งหมดเนี่ย6แห่งด้วยกันมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด22รายค่ะผู้ฟังแต่ว่าในจำนวน22รายเนี่ยอยู่ในอาการวิกฤตเนี่ย9รายนะคะแล้วก็อยู่ในอาการเร่งด่วนใน4รายไม่รุนแรงเนี่ย9รายก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยนะอาการวิกฤตเนี่ยก็ปาเข้าไป9รายแล้วนะคะจากจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย22รายด้วยกันและล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการขอรับบริจาคเลือดค่ะโดยมีการประกาศขอรับบริจาคเลือดนะคะเพื่อส่งต่อให้กับเด็กหญิงนะคะณภัทรชัยมาเลือดกรุ๊ปโอค่ะกับเด็กชายนะคะจิรฐานนะคะเลือดกรุ๊ปเอโดยสามารถนะคะไปบริจาคได้ค่ะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะอาคารเจ้าสัวห้องเลือดชั้น2ค่ะหรือว่าบริจาคได้ทุกที่เลยนะคะที่โรงพยาบาลในเครือของสภากาชาดไทยนะคะก็มีการขอรับบริจาคล่าสุดกันออกมาก่อนช่วงเนี่ยจะเข้าจัดรายการไม่นานนะคะคุณผู้ฟังและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เจ้าหน้าที่เนี่ยพบอาวุธปืนกัน1กระบอกเนี่ยตกอยู่ข้างตัวของผู้ก่อเหตุพร้อมกับเครื่องกระสุนแล้วก็แมกกาซีนและนอกจากนั้นนะคะก็ยังพบปืนสำรองอีก1กระบอกด้วยแล้วก็กระสุนนะคะที่ยังไว้ในบรรจุเนี่ยอีกกว่า10นัดนะคะซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าแล้วข้อสันนิษฐานนะคะข้อสันนิษฐานและมูลเหตุจูงใจเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาจากทางคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์เบื้องต้นเอาไว้จากการสอบถามครูแนะแนวเนี่ยนะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้นม.3 นะคะเป็นเด็กเรียนดีค่ะมีเพื่อนฝูงคือไม่ใช่เด็กที่ก้าวร้าวแม้ว่าจะมีพฤติกรรมชอบเล่นเกมก็ตามแต่เมื่อครูตักเตือนเนี่ยก็เชื่อฟังนะคะเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ยังไม่ทราบแรงจูงใจที่แน่ชัดนะคะว่ามันมาจากอะไรแต่ว่าข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเนี่ยพบว่าเด็กเนี่ยนะคะมีการแสดงความคิดความเห็นจากผู้ที่บอกว่ารู้จักกับผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะคะมักจะถูกกลุ่มนักเรียนด้วยกันเนี่ยกลั่นแกล้งหรือว่าบูลลี่แล้วก็ไถเงินแล้วก็ทำร้ายร่างกายเป็นประจำแล้วก็ก่อนเกิดเหตุนะคะเพียง1วันเนี่ยตัวเด็กเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกกลั่นแกล้งอย่างหนักค่ะด้วยการถีบแล้วก็เอาตัวเนี่ยไปขังเอาไว้ในห้องน้ำรวมไปถึงนะคะมีการกล่าวอ้างว่าเคยแจ้งกับคุณครูแล้วแต่ว่าได้รับการแก้ไขแค่เพียงการตักเตือนและจุดนี้นะคะก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดแรงกดดันสะสมสำหรับในตัวเด็กเพราะฉะนั้นการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าเด็กเนี่ยจะมีเป้าหมายไปที่คุณครูก็สืบเนื่องมาจากนะคะที่โดนกดดันอย่างมากจากบรรดาเด็กๆในโรงเรียนด้วยกันนะคะที่โดนกลั่นแกล้งกันมาตลอดไปแจ้งคุณครูคุณครูเองก็ไม่ได้ทำอะไรยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ขอความร่วมมือนะคะประชาชนงดแชร์คลิปภาพหรือว่ารายละเอียดนะคะเกี่ยวกับวิธีการก่อเหตุค่ะก็เพื่อป้องกันพฤติกรรมในการเรียนแบบแล้วก็ปกป้องสิทธิ์ของเยาวชนและผู้สูญเสียนะคะตามกฎหมายด้วยซึ่งนะคะสำหรับคุณครูที่เสียชีวิตเนี่ยโอ้โหก็มีรายงานกันออกมาด้วยนะคะคุณครูที่เสียชีวิตเนี่ยเพิ่งจะคว้ารางวัลครูดีครูเก่งจากคะแนนโหวตของนักเรียนมาหมาดๆด้วยนะคะก็เป็นคุณครูที่มาต้องจบชีวิตลงนะคะจากเหตุการณ์ในการกราดยิงครั้งนี้ค่ะและ วันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปดูเหตุการณ์ละค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วเนี่ยนะคะโดยนายกยังให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ละค่ะว่าได้ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงไปในพื้นที่ค่ะโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ราชการจังหวัดตำรวจแล้วก็ฝ่ายแพทย์นะคะก็อยู่ในพื้นที่โดยได้กำชับนะคะไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เร่งนะคะจัดทีมจากกรมสุขภาพจิตค่ะไปดูแลนะคะเยียวยาสภาพจิตใจทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็น้องๆเด็กนักเรียนด้วยนะคะที่ต้องมีสภาพตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเนี่ยนะคะพวกเขาจะไม่

ได้รับบาดเจ็บอะไรก็ตามนายกก็สั่งการให้ดูแลอย่างเต็มที่ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่านายกเนี่ยนะคะจะลงพื้นที่ไหมนายกบอกโอ้ไม่ลงไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องลงพื้นที่ก็ไปดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงแล้วก็ทราบแล้วนะว่าสถานการณ์เนี่ยมันจบลงอย่างที่เราเองก็ไม่อยากจะให้เกิดแต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งเราก็ต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาอีกและตรงนี้เป็นสิ่งที่นายกก็บอกเลยนะคะว่าตนก็ยืนยันมาตลอดที่ชอบบอกว่ามีแรงกดดันต่างๆว่าให้ปล่อยให้คลายในเรื่องของการพกพาอาวุธปืนซึ่งตนก็ห้ามมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นน้ำตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นคำตอบแล้วและขอความกรุณาอย่ามาพูดกับตนในเรื่องนี้อีกผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าแต่มันมีปัญหาเรื่องของปืนเถื่อนนายกก็ตอบว่าก็ใช่ตอนนี้เราน่าจะควบคุมเรื่องของปืนแล้วก็การพกพาอาวุธปืนนะคะที่มีทะเบียนแล้วแล้วก็เรื่องของปืนเถื่อนเนี่ยก็เหมือนกันต้องมีการตรวจราค่ะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายให้รุนแรงโดยตนจะมีการเสนอให้ออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยเรื่องของอาวุธปืนโดยที่ผ่านมานะคะนายกบอกว่าก็สั่งได้แค่เพียงห้ามซื้ออาวุธปืนห้ามครอบครองห้ามพกปืนออกนอกเคหสถานแต่ตนก็ยังไม่มีกำลังมากเพียงพอที่จะไปแก้ไขกฎหมายใดๆได้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นายกก็คิดว่าตนน่าจะมีกำลังมากพอในการแก้กฎหมายเรื่องของอาวุธปืนไม่ให้มันมาเป็นเครื่องทุ่นแรงสำหรับคนที่ขาดสติสัมปชัญญะและคนที่จะพกพาถือปืนได้เนี่ยใช้ปืนได้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการเชื่อมโยงเนี่ยนะคะว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีความกดดันจากภายในโรงเรียนนายกก็บอกว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งไปสรุปตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องขยายผลกันต่อไปว่ามันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็จะต้องไปหาหนทางแก้ไขค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือจะว่ายังไงมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวคือเด็กเนี่ยเขาพกอาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนคือโหลดกระสุนแบบเต็มแม็กเลยเขาคงไม่ได้ซื้อเองอยู่แล้วเพราะซื้อเองเนี่ยไม่ได้มันก็ต้องเป็นของผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการดำเนินคดีกับผู้ปกครองไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างส่วนจะจำหรือว่าไม่จำอันก็เป็นเรื่องของเขาผู้ปกครองผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องคอยดูแลควบคุมไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าถึงอาวุธร้ายเหล่านี้ด้วยแต่ก็ปรากฏว่าปืนเนี่ยก็เป็นของคุณปู่เนี่ยนะคะแล้วคุณปู่ก็โดนเด็กคนนี้ยิงเสียชีวิตกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแล้วผู้ปกครองก็คุณปู่คุณย่านี่แหละเพราะว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยนะคะเลิกกันตั้งแต่เด็กแล้วนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วครับว่ามีความกังวลไหมว่าจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบนายกบอกเลยบอกว่าอย่าถามแบบนี้เราไม่ต้องการให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบแต่ตนก็ได้สั่งการในคำถามนี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เนี่ยนะคะท่านนายกเองค่ะก็ได้ไปพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์กราดยิงด้วยในช่วงที่เป็นประธานนะคะในพิธีมอบรางวัลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะยอดเยี่ยมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2569นี่แหละคือช่วงนึงค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการพูดถึงกรณีเหตุกราดยิงนะคะในโรงเรียนดังที่จังหวัดนนทบุรีนะคะบอกว่าวันนี้มีเหตุอันน่าเศร้าสุดที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งตนรับทราบแล้วแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงทั้งครูและนักเรียนในโรงเรียนโดยนักเรียนของโรงเรียนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนี่จะเป็นสิ่งที่ตนถือโอกาสในการบอกทุกคนว่าไม่สามารถปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อีกเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่บั่นทอนส่วนคนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตครอบครัวก็สูญเสียกำลังหลักส่วนคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้จะหนีไปได้แต่ก็ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างมากค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่นักปกครองเนี่ยต้องทำไม่ให้เกิดขึ้นอีกนายกยังบอกอีกนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยในยุคตนหากสังเกตจะไม่ให้มีการพกปืนไม่ให้ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยบุคคลธรรมดาทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีเหตุผลที่จะครอบครองปืนเพราะคนที่ครอบครองปืนเหล่านี้ได้เนี่ยจะต้องใช้แบบมีสติแต่สุดท้ายก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องเดินสู่เส้นทางที่ไม่ได้ใช้สติทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ควรให้มีอุปกรณ์ในสิ่งที่จะอำนวยให้ก่อเหตุร้ายกันขึ้นมาได้ก็เป็นเหตุผลที่ตนไม่อนุญาตให้มีการครอบครองปืนเหล่านี้ได้และสุดท้ายเนี่ยนะคะก็มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็ทำให้เราเนี่ยต้องเดินไปสู่เส้นทางที่ไม่ได้ใช้สติทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำเราก็ต้องไม่ควรให้มีอุปกรณ์ในสิ่งที่มันจะอำนวยความสะดวกให้ก่อเหตุร้ายได้อีกจึงเป็นเหตุผลนึงนะคะที่นายกบอกว่าตนถึงไม่อนุญาตให้มีการครอบครองอาวุธปืนโดยประชาชนทั่วไปแม้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันกับอาวุธปืนเนี่ยจะค้าขายไม่ได้ก็ตามแต่ตนก็ยืนหยัดในความตั้งใจของตัวเองว่าจะไปดูเฉพาะเรื่องการค้ามากกว่าสังคมที่จะมีความรุนแรงแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องตัดไฟแต่ต้นลม
นายกยังบอกอีกนะคะว่า

ขอให้เข้าใจถึงเหตุผลที่กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ที่ตนเนี่ยเข้ามาเมื่อ3ปีก่อนที่ตนไม่ยอมให้มีการพกพาอาวุธปืนแต่ยังไม่สามารถแก้กฎหมายได้เนื่องจากสมัยที่แล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแต่ว่าสภาชุดนี้เนี่ยก็จะพยายามแก้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้เรามีประกาศนะคะของกรมการปกครองซึ่งลงนามโดยนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่แหละนะคะก็ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในยึดถือเอาไว้ด้วยแล้วก็ย้ำเลยนะคะนายกบอกว่ามีโทษนะแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนไปที่ไหนได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดเหตุการณ์ประเภทวัวหายแล้วล้อมคอกแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะจะล้อมคอกแล้วก็ตามแต่มันก็ยังเล็ดลอดหลุดออกไปเพราะฉะนั้นความเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ขอให้ช่วยดูแลใครพกปืนเดินกลางไปมาในพื้นที่ต้องถูกดำเนินคดีผ่อนผันไม่ได้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็จะไม่หลับจำและเมื่อมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะมาคิดว่าปืนเป็นเครื่องทุ่นแรงเสมอนายกยังบอกอีกนะคะว่าอย่าคิดว่าคนที่ใช้ปืนเนี่ยมีความชำนาญคล่องแคล่วแล้วยิ่งคนที่ไม่มีความชำนาญคล่องแคล่วยิ่งน่ากลัวเพราะอาจจะเล็งผิดเล็งถูกจึงเป็นสิ่งที่สังคมไทยจะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ได้และเมื่อเช้าก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพอดีซึ่งวันนี้นะคะนายกก็บอกว่าก็ได้ลงพื้นที่ไปในที่เกิดเหตุแล้วค่ะและนะคะตำรวจค่ะพอลงไปที่บ้านเนี่ยนะคะของเด็กนักเรียนที่กลาดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเจอเนี่ยนะคะคุณปู่คุณย่าเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นค่ะนะคะก็คือทางด้านเนี่ยนะคะของน้องสาวคุณปู่เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะคะเกี่ยวกับตัวเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยแหละค่ะว่าคือปกติแล้วเนี่ยนะคะหลานเนี่ยจะอาศัยอยู่กับคุณปู่และก็คุณย่าเนี่ยเป็นหลักแล้วทั้งคุณปู่คุณย่าเนี่ยจะรักนะคะหลานชายคนนี้มากเพราะว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยนะคะเลิกรากันไปและคุณปู่คุณย่าเนี่ยก็เป็นคนเลี้ยงเด็กคนนี้มาเนี่ยนะคะและพร้อมกันนี้ค่ะน้องสาวของคุณปู่เนี่ยยังเล่าให้ฟังต่อไปอีกว่าตามปกติแล้วเนี่ยนะคะน้องๆเนี่ยจะคือน้องคนนี้จะไม่ออกไปไหนเลยตื่นเช้ามาเนี่ยคุณปู่ก็จะส่งขึ้นรถไปโรงเรียนช่วงเย็นคุณปู่ก็ไปรับโดยที่เด็กคนนี้เนี่ยนะคะไม่มีเพื่อนค่ะนะคะไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนแล้วก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นตามประสาเด็กทั่วไปแต่ว่าจะเป็นคนที่เก็บตัวอยู่บ้านเล่นเกมเท่านั้นก็คิดว่าเนี่ยนะคะการก่อเหตุเนี่ยไม่ได้น่าจะมาจากปัญหาในครอบครัวนะเพราะว่าทั้ง3คนในบ้านเนี่ยรักกันมากคุณย่าของเด็กก็เป็นคุณครูส่วนคุณปู่เนี่ยก็เคยเป็นผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งก็พูดเพราะกับหลานเนี่ยมาตลอดเลยเพราะว่าตัวเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบเรียบร้อยพูดจาเพราะนะคะก็ไม่คิดเลยค่ะนะคะไม่คิดเลยว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้เนี่ยนะคะโดยเด็กนักเรียนนะคะที่เทพศิรินทร์เองเขาก็โพสต์นะคะในช่วงที่เกิดเหตุให้ได้ฟังกันด้วยนะคะบอกว่าคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของการกราดยิงเนี่ยตอนนั้นนะคะเขาก็เรียนคาบวิชาภาษาอังกฤษอยู่ก่อนจะได้ยินเสียงปืนนะคะดังขึ้นหลายนัดค่ะตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเป็นการยิงไล่นกก็เลยเปิดประตูออกมาดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรก็เลยไปนั่งเรียนต่อสักพักค่ะมีคนวิ่งมาบอกว่ามีคนยิงครูพวกเขาก็รีบเลยค่ะรีบให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปในห้องแล้วก็ปิดประตูจังหวะนั้นนะคะตัวเขาเองเนี่ยก็ชะเง้อมองไปนอกหน้าต่างก็จะเห็นคนเนี่ยถือปืนลงจากตึก5ลงมาที่ชั้นล่างของโรงเรียนก่อนที่จะวิ่งตรงนะคะมาที่ตึกนะคะที่ตัวเขาเนี่ยเรียนอยู่นั่นก็คือตึก4เขาเองก็เลยรีบนะคะให้เพื่อนๆ เนี่ยเอาโต๊ะเอาเก้าอี้แล้วค่ะมากันรงประตูห้องเอาไว้แล้วก็ล็อกประตูห้องเพื่อไม่ให้คนที่ก่อเหตุกราดยิงเนี่ยสามารถเข้ามาในห้องได้แล้วก็ปิดไฟห้องพร้อมกับให้เพื่อนทุกคนเนี่ยอยู่ในความสงบแล้วก็หมอบลงกับพื้นซึ่งทุกคนก็หลบอยู่ในห้องเนี่ยนะคะนานเกือบ30นาทีค่ะกว่าเหตุการณ์เนี่ยจะสงบแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาบอกว่าให้ออกจากพื้นที่ได้ทางด้านเด็กคนนี้เนี่ยนะคะยังเล่าให้ฟังอีกค่ะบอกว่าโชคดีนะที่ไม่มีเพื่อนในห้องของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บเพราะว่าผู้ก่อเหตุเพียงแค่เดินผ่านมาที่หน้าห้องเท่านั้นเองส่วนตัวนะคะที่รู้วิธีการเอาตัวรอดแบบนี้ก็เรียนรู้มาจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็คลิปต่างๆแล้วค่ะและเบื้องต้นเนี่ยก็เปิดเผยนะคะว่าเขาไม่ได้รู้จักกับผู้ก่อเหตุแต่รู้ว่าเป็นเด็กนักเรียนชั้นม.ต้นค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะสื่อต่างประเทศเนี่ยโอ้โหเกาะติดเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศรินเลยนะคะก็มีการรายงานไม่ว่าจะเป็นจาก CNN BBC The Guardian Reuters AP แล้วก็อีกหลายสื่อค่ะยัง CNN ค่ะมีการรายงานเอาไว้เนี่ยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยจะพบได้ว่าอัตราครอบครองปืนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะเมื่อเทียบกันกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจากข้อมูลนะคะ SAS เนี่ย Small Arms Survey ซึ่งตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์จะพบเลยนะคะว่าประเทศไทยนั้นมีพลเรือนที่ครอบครองอาวุธเนี่ยมากกว่า 10.3 ล้านกระบอกหรือว่าประมาณ15กระบอกต่อประชากร100

100คนและ CNN ยังรายงานอีกนะคะจากข้อมูลนะคะจากข้อมูลของ IHME มหาวิทยาลัยวอชิงตันเนี่ยระบุว่าประเทศไทยค่ะติดอันดับประเทศที่มีอัตราการก่อเหตุฆาตกรรมด้วยปืนเนี่ยสูงเป็นอันดับ2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากฟิลิปปินส์และรายงานเนี่ยยังระบุอีกบอกว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เนี่ยนะคะก็เพิ่งจะเกิดเหตุยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่หาดใหญ่โดยเป็นเด็กอายุ17ปีเนี่ยขโมยปืนจากตำรวจ

0: เสียชีวิตไป1รายแล้วก็เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บ1รายและปี65เนี่ยนะคะก็มีเหตุกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำภูทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะ36รายและในจำนวนเนี้ยเป็นเด็กถึง24รายซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยและเมื่อเดือนตุลาคมปี66ก็ได้เกิดเหตุนะคะผู้ชายอายุ14ปีก่อเหตุกราดยิงผู้คนภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายในขณะที่นะคะทาง Channel News Asia ค่ะ CNA ก็รายงานเหตุการณ์นี้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันโดยระบุว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการครอบครองอาวุธปืนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็คาดว่าจะมีอาวุธปืนหมุนเวียนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกหรือว่า1กระบอกต่อประชากร7คนและซินเองเนี่ยนะคะก็ยังรายงานด้วยว่าคำสัญญาในอดีตเกี่ยวกับการเข้มงวดกฎหมายอาวุธปืนเนี่ยไม่ได้ช่วยป้องกันเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่สื่อต่างประเทศก็ดูจะเน้นนะคะเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนในประเทศไทยและค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนั้นเนี่ยนะคะทางโรงเรียนเทพศิรินค่ะได้มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการด้วยนะคะเพื่อแสดงความเสียใจแล้วก็ส่งกำลังใจไปยังโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์นี้นะคะโดยมีข้อความว่าโรงเรียนเทพศิรินขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้และเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีให้ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าตำรวจที่เขาบุกไปตรวจบ้านเนี่ยนะคะของผู้ก่อเหตุเนี่ยไปพบข้อมูลสำคัญในคอมพิวเตอร์ของนักเรียนที่ก่อเหตุยิงนะคะในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยนั่นก็คือเนี่ยนะคะจากการตรวจสอบนะครับตำรวจก็พบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะซึ่งบันทึกไฟล์คลิปวิดีโอเหตุการณ์กราดยิงของต่างประเทศในจำนวน5คลิปด้วยกันค่ะที่ผู้ก่อเหตุนั้นได้เปิดดูเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะมาลงมือก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนเมื่อช่วงเช้าวันนี้นั่นหมายความว่าเด็กนักเรียนคนนี้เขาได้ทำการศึกษาเหตุกราดยิงในต่างประเทศมาก่อนที่จะลงมือในการก่อเหตุวันนี้ที่โรงเรียนค่ะและตำรวจนะคะก็มีการสอบก็พบว่าชนวนเหตุที่เด็กนักเรียนเนี่ยบุกเข้าไปยิงในโรงเรียนนะคะก็น่าจะมาจากความแค้นที่ถูกกลั่นแกล้งนะคะก่อนที่จะขโมยปืนของคุณปู่เนี่ยมาก่อเหตุแล้วก็กราดยิงผู้คนนะคะโดยเฉพาะกับคุณครูเนี่ยให้เสียชีวิตแล้วก็เด็กนักเรียนเองก็ได้รับบาดเจ็บกันไปหลายรายเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะว่ากันเท่านี้ก่อนแล้วกันมูฟังค่ะเดี๋ยวอัปเดตกันต่อเบรกหน้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:33 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามานะคะในเบรกที่2ค่ะของชั่วโมงข่าว Exclusive นะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้เดินทางลงถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะคะเมื่อช่วงประมาณ15

10:40 ที่ผ่านมาค่ะนะคะก็ไปพร้อมกับคณะนะคะประกอบไปด้วยคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วก็มีคุณประเสริฐจันทระลวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีคุณนิกรสมกลางนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะรวมไปถึงนะคะผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรก็ลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะทางโรงเรียนออกมาประกาศปิดเรียนยาวเลยนะคะทั้งสัปดาห์หน้านี่เลยทั้งสัปดาห์เลยค่ะคุณผู้ฟังโดยทางโรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะนนทบุรีเนี่ยออกประกาศเรื่องหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษค่ะโดยระบุว่าเนื่องด้วยนะคะเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะอาศัยอำนาจตามความในมาตรา39นะคะของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในข้อ8วงเล็บ1ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษาเนี่ยนะคะและในฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2เนี่ยโรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะนนทบุรีขอประกาศแจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษค่ะในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่10นะคะไปจนถึงวันที่14สิงหาคมโดยให้นักเรียนในหยุดเรียนทุกระดับชั้นเลยค่ะระหว่างวันที่10ถึง11แล้วก็13ถึง14สิงหาคมแล้วก็ในระหว่างหยุดเรียนนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ทบทวนและทำงานตามภาระงานที่ครูประจำวิชาได้มอบหมายในแต่ละรายวิชาและก็ในระหว่างที่นักเรียนเนี่ยอยู่ที่พักอาศัยขอความร่วมมือนะคะจากผู้ปกครองในการดูแลกำกับและติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยโดยลงเวลาปฏิบัติงานในระบบ My Office นะคะหัวข้อลงเวลาเข้างานภายในเวลา 8:30 นและก็ให้ติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารการมอบหมายงานราชการทางไลน์นะคะของโรงเรียนในระบบ My Officeแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงานไม่ให้เกิดผลเสียนะคะต่อทางราชการและสำหรับกรณีนะคะที่โรงเรียนมีคำสั่งหรือว่ามีความจำเป็นให้ข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนก็ขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาแล้วก็ให้นักเรียนนะคะทุกระดับชั้นเนี่ยกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะนี่แหละค่ะก็หยุดยาวนะคะอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังคะอ่ะมาพูดคุยกับมุกฟังกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่ออัปเดตกันต่อนะคะกับข่าวสารต่างๆค่ะมาที่คุณเสือหวานเจี๊ยบกันก่อนเลยคุณเสือหวานเจี๊ยบเนี่ยนะคะก็เนี่ยส่งกลอนเข้ามาเลยนะบอกว่าสิ่งใดให้สลดขอให้น้องๆพ้นขีดอันตรายทั้ง22คนนะครับอะไรหนอพ่อคุณจึงหุนหันไล่ตะบันบั่นปลิดไม่คิดยั้งมีสิ่งใดใจแค้นแสนประดังพูดใดสั่งคลั่งครบจบตนเองเรื่องปืนผามาไงให้น่าคิดเรื่องสะกิดจิตใจให้คล่ำเคร่งเรื่องหยันเหยียดเดียดฉันหมั่นบรรเลงเรื่องใดเร่งเพลงพิฆาตศาสตร์ปืนรัวค่ะขอบคุณคุณสื่อหวานเจี๊ยบมากๆนะกลอนกินใจมากค่ะมาที่คุณโจมิเตอร์นะคะคุณโจมิเตอร์ก็บอกว่าขอให้เหตุการณ์ตลอดให้เหตุการณ์ตลอดอะไรเนี่ยขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆได้ไหมครับแล้วก็คุณใบเตยนะคะคุณใบเตยก็ส่งแฮปปี้ฟรายเดย์เข้ามาคุณวิชาญตลิ่งชันค่ะก็เข้ามาทักทายสวัสดีนะคะท่ามกลางสายฝนอ้าวฝนตกนะที่นครปฐมใช่ไหมติดกับบ้านโป่งเนี่ยบ้านของคุณวิชาญเนี่ยฝนตกอยู่ตอนนี้คุณชราวุฒิค่ะเรื่องร้ายๆได้ถาโถมเข้ามาที่รัฐบาลของคุณอนุทินอีกแล้วแล้วก็มาต่อกันที่คุณบิ๊กจอนค่ะคุณบิ๊กจอนบอกว่าลูกหลานกลับถึงบ้านก็น่าจะดีใจพอแล้วไม่ใช่ลูกหลานกลับถึงบ้านแล้วมาถ่ายรูปลูกหลานตอนเศร้าตอนเหม่อตอนร้องไห้ลงโซเชียลนะคะเหรอเกิดอะไรขึ้นคุณปูนสุขค่ะคุณปูนสุขคุณปูนสุขก็พูดถึงปวดหัวตรงไหนบอกอะไรได้บ้างกับตำแหน่งที่ปวดนะคะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่แตกต่างกันไปอ่ะมาดูข้อมูลที่คุณภูนสุขส่งมานะถ้าปวดที่หน้าผากนั่นหมายความว่าคุณเครียดหรือว่าอาจจะเกิดไซนัสอักเสบค่ะถ้าปวดที่ขมับนะนั่นหมายความว่าเป็นไมเกรนหรือว่าปวดหัวนะคะจากความเครียดถ้าปวดที่ไททอยค่ะกล้ามเนื้อคอแล้วก็ไหล่ตึงหรือว่าท่าทางที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุทำให้ปวดที่ไททอยถ้าปวดรอบดวงตานะคะจะเป็นปวดหัวแบบคลัสเตอร์ด้วย

ว่าไซนัสอักเสบปวดข้างเดียวนี่ไมเกรนเลยและปวดทั้งหัวนะคะก็คือมาจากพักผ่อนน้อยเครียดหรือว่ามีไข้ค่ะก็ยังไงก็ตามพบแพทย์ดีที่สุดนะถ้ามันผิดปกตินะคะมาที่คุณจิวนะคุณจิวบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยมีแต่เรื่องร้ายเศร้าใจจังคุณมั่มนะคะคุณมั่มบอกว่าอยากทราบครับผู้บาดเจ็บวิกฤตเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรในเมื่อข่าวบอกว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้ยิงเพื่อนนักเรียนนะคะไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากอะไรเขาไม่ได้บอกนะบอกแต่ว่าเป็นผู้ป่วยวิกฤตนะคะคุณยุทธค่ะคุณยุทธนะคุณยุทธบอกว่าเด็กคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขายิงมั่วหรือเปล่าหรือว่าเขายิงเฉพาะคนที่เขาแค้นอยากทราบเรื่องนี้มากครับคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะคุณออด59ค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เด้งวันนี้ดูข่าวเด็กกราดยิงหดหูมากๆเลยอ่ะก็เชื่อแน่ว่าหลายๆคนก็คงหดหูกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและนอกจากนั้นก็มีคุณพลากรค่ะบอกว่ารับฟังทุกวันครับชัดเจนดีจากเขตสะพานสูงนะคะแล้วก็มาที่คุณติ๋วค่ะที่ทักทายสวัสดีเข้ามานะคะแล้วก็คุณสุประชัยที่ดินก็ทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กเข้ามานะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาในวันนี้นะคะอย่างคุณแววดาวค่ะบอกว่าข่าววันนี้เศร้ามากๆค่ะสงสารทุกคนเชื่อแน่ว่าทุกคนนะคะมีความรู้สึกเดียวกันนั่นแหละนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะนะคะวันนี้เนี่ยมียังมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งนะคะจากจอห์นนี่มือปราบเนี่ยจอห์นนี่มือปราบเขาออกมาแสดงความเห็นนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่นนทบุรีนะเขาบอกว่ารอบตัวเราวันนี้มันน่ากลัวสิ่งผิดกฎหมายมีเกลื่อนมากมายคือต่อให้ถอดบทเรียนเนี่ยเป็นร้อยบทเรียนมันก็เกิดขึ้นอีกเราเนี่ยจะต้องฟื้นฟูศีลธรรมอย่างเร่งด่วนไม่งั้นเนี่ยจะหนีไปไหนมันก็เจอแบบนี้ไม่รู้ว่าจะต้องเจออีกวันไหนมันอยู่ที่ใจคนศีลธรรมทำให้จิตใจงดงามไม่ทำร้ายไม่เอาเปรียบใครไม่อิจฉาใครเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันที่จะต้องปลูกฝังเรื่องของศีลธรรมค่ะและนอกเหนือจากเหตุการณ์ยิงนะคะที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วนะคะปรากฏว่าโอ้โหวันนี้เกิดเหตุที่ทำเอาหลายคนตกอกตกใจกันไม่น้อยละค่ะนั่นก็คือเรื่องของรถเก๋งคันหนึ่งนะคะที่พุ่งเข้าชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะบ้านหนองสองตอนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยบรรดาเด็กๆกำลังนอนกลางวันกันอยู่เลยนะคะก็มีเด็กได้รับบาดเจ็บกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ15รายด้วยกันนะคะและทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งที่โรงพยาบาลค่ะล่าสุดนะคะทางท่านผู้ว่าค่ะก็ไปเยี่ยมเด็กๆแล้วนะคะหมูฝังคะโดยทางคุณฤทธานะคะสงวนเสริมศรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะที่นอนรอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลธนการนะคะก็สืบเนื่องมาจากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถที่พุ่งชนศูนย์เด็กเล็กนะคะในพื้นที่บ้านหนองสองตอนนั่นเองนะคะก็เหตุการณ์นี้ค่ะทางด้านนะคะของคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีเกิดเหตุรถนะคะที่พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยในจังหวัดกาญจนบุรีจนทำให้เด็กเล็กนั้นได้รับบาดเจ็บและอาคารได้รับความเสียหายนะคะเรื่องนี้ก็มีความห่วงใยเด็กๆทุกคนละค่ะที่ได้รับบาดเจ็บก็ขอส่งกำลังใจให้กับเด็กและผู้ปกครองทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยทางกระทรวงพม.ค่ะในฐานะหน่วยงานภาครัฐนะคะที่มีภารกิจหลักในการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเนี่ยเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของชีวิตในการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมนะคะพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสมตอนนี้ค่ะทางทีมศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนและก็ทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุค่ะร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบนะคะข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความช่วยเหลือเด็กๆนะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแล้วก็จะได้เยียวยาสภาพจิตใจของเด็กและครอบครัวนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดกันต่อไปยังไงก็ตามเนี่ยนะคะจากการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย20รายนะคะไม่ได้มีผู้เสียชีวิตนะคะก็จะมีอย่างเด็กนะคะอย่างเด็กเนี่ย18คนด้วยกันนะคะอายุเฉลี่ยประมาณ3ขวบแล้วค่ะก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแอดมิดเนี่ย2รายมีเด็กอายุ2ปี10เดือนเนี่ยนอนรอดูอาการอยู่นะคะแล้วก็มีเด็กหญิง B นามสมมุติเนี่ยนอนรอดูอาการเช่นเดียวกัน
และยังมีผู้ใหญ่อีก2คนก็คือคนขับนะคะคนขับรถยนต์เนี่ยแหละที่พุ่งเข้ามาชนนะคะ

อายุ54 ปีค่ะและยังมีผู้โดยสารด้วยนะคะอายุ20 ปีเนี่ยทั้งคู่ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ก็นอนพักรักษาตัวกันอยู่ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาค่ะอ่ะจากนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมาต่อกันกับข่าวข่าวนี้เลยก็เป็นข่าวนะเกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยแหละค่ะเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีการอ้างชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่านายกเนี่ยเป็นคนเลือก TOR แล้วก็ผลักดันให้มอบุรพาเนี่ยนะครับพ้นจากการรับงานจนเป็นเหตุทำให้เกิดการทุจริตที่เกิดขึ้นนี่แหละปรากฏว่าประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็ผู้สื่อข่าวเอาไปถามท่านนายกท่านนายกเนี่ยนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเรื่องนี้จะให้ตนตอบยังไงตอนนี้เรื่องอยู่ในมือของทางปปช.แล้วก็มือของตำรวจแล้วก็ปปง.และหลายคณะกรรมการซึ่งผลสอบเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นผมก็ยืนยันไปแล้วว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผมจะเกี่ยวข้องอย่างเดียวก็คือไม่ให้โกงและพร้อมกันนี้นะคะนายกเองก็ยืนยันค่ะว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำ TOR แล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยมันไม่ใช่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องมานั่งดูว่า TOR เนี่ยเป็นยังไงนโยบายที่เรามอบให้ไปก็คือการกระทำใดๆก็ตามในหน่วยงานที่เราเนี่ยกำกับดูแลต้องเป็นไปตามกฎหมายที่สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ด้วยนายกก็บอกนะคะว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยก็ไม่พูดไปพูดแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องวันนี้ดำเนินคดีไปแล้วกี่คนแจ้งข้อหาไปแล้วกี่คนแต่เราเนี่ยไม่ใช่ศาลเราไปลงโทษเขาเองไม่ได้แต่ก็แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วและนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ยังบอกอีกแล้วค่ะมูฟังว่าเมื่อวานเนี่ยทางคุณอันสิทธิ์นะคะสัมพันธรัตน์เนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ไปร่วมประชุมกกลางแล้วก็นำผลของทางกสทเนี่ยไปร่วมประชุมซึ่งทางกกลางเองเขาก็ประชุมอีกทีนึงและสุดท้ายผลก็ออกมาเหมือนเดิมก็ต้องประกาศยกเลิกผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการที่มีพฤติกรรมสอบไปในทางทุจริต 5,000 กว่ารายหลังจากนี้กกลางก็จะส่งมติไปให้กับส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่งไปให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดซึ่งเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายไม่ใช่จะทำให้มันยืดเยื้อและผู้ว่าทุกจังหวัดเองก็จะส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทีนึงที่รับคนเหล่านี้เข้าไปและก็จะไม่มีการจ้างเพราะว่ามาแบบไม่ถูกต้องค่ะส่วนที่นะคะแม้ว่าจะมีคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็มีผลตรวจสอบแล้วนะคะแต่ว่าก็มีความพยายามที่จะให้นายกเนี่ยแสดงความรับผิดชอบผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้อยากจะย้อนถามหรือไม่ว่าจะต้องรับผิดชอบแค่ไหนถึงจะพอใจนายกก็บอกว่าตนเนี่ยรับผิดชอบในหน้าที่ทำงานของตนอยู่แล้วในทุกวันนี้มันไม่ต้องแสดงอะไรมากไปกว่านี้แล้วทุกคนเนี่ยทำงานมีความรับผิดชอบตามภาระหน้าที่ตราบใดที่เขายังทำงานซื่อสัตย์สุจริตและไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดดังนั้นการรับผิดชอบเนี่ยก็คือการหาคนกระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษและทำสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกในการคัดสรรตัวบุคคลเข้ามารับผิดชอบงานต่างๆเหล่านี้นายกเนี่ยนะคะถึงบอกว่าอาวุโสอย่างเดียวเนี่ยพอไหมประวัติการทำงานเนี่ยต้องนำมาประกอบด้วยหรือเปล่าผลงานฝีมือชาวไหวพริบต้องนำมาประกอบกันทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้เกิดขึ้นส่วนที่ทางคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยพยายามจะดึงชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้นายกก็บอกเลยนะคะว่าคุณโรมเนี่ยเคยพูดอะไรแล้วเป็นไปตามนั้นบ้างซึ่งเขาก็พูดให้มันเป็นประเด็นมีเรื่องมีราวขึ้นมาให้มันเป็นข่าวแต่เขาไม่มีข้อมูลอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงใช้แค่เพียงการคาดเดาตามสติปัญญาที่เขามีซึ่งก็พูดตามสิ่งที่เขาคิดออกมาและไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่เขาคิดกี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วก็ปล่อยเขาไปเถอะตนก็มีหน้าที่ทำตามในสิ่งที่ตนเนี่ยต้องรับผิดชอบคือการเอาคนผิดเนี่ยมาลงโทษแล้วก็ปลดคนที่ทุจริตไม่ให้ได้รับการจ้างและอำนวยความสะดวกอำนวยความยุติธรรมให้กับคนที่เข้ามาสอบอย่างสุจริตซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็มีกรอบของการปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารนายกก็ร่ายยาวเลยนะคะส่วนนี้จะมั่นใจหรือไม่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายแล้วก็จะสามารถล้มรัฐบาลได้นายกก็ถามกลับเลยค่ะว่าคำว่ามั่นใจเนี่ยคืออะไรซึ่งก็ต้องมั่นใจว่าตนเองนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรไม่ชอบหากตนเองเนี่ยทำอะไรที่มันไม่ชอบแล้วเนี่ยมันไม่มีทางไม่มั่นใจหรอกแต่ที่มั่นใจได้ก็เป็นเพราะว่าตนไม่ได้ทำอะไรที่มันไม่ได้สุจริตซึ่งตนเกลียดเรื่องพวกนี้เผลอๆเนี่ยเกลียดมากกว่าคนพวกนั้นด้วยซ้ำก็ขอให้ไปดูที่ตนได้สั่งการและมอบนโยบายไปก็สามารถมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งมันช้าไปหรือไม่เป็นเวลา1 เดือนบางทีเนี่ยคดีเนี่ยมันยาวนาน 5-10 ปีอย่างเรื่อง44 ส.ส.เนี่ยกว่าเขาจะสอบ

ูลปีหน้าเลยซึ่งเรื่องของเราเนี่ยเห็นตัวผู้กระทำผิดแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเขาเนี่ยอยากจะพูดอะไรหากไม่หวังดีไม่ปรารถนาดีกับรัฐบาลเขาก็จะพูดอีกอย่างนึงแล้วก็เป็นเฟกนิวตอนนี้คนพูดเฟกนิวเยอะคนพูดมากแล้วพลาดเนี่ยมีเยอะก็ปล่อยให้เขาทำไปเราก็อย่าพลาดก็แล้วกันเราก็ต้องทำให้มันไม่พลาดโดยการไม่ไปทำอะไรผิดค่ะในขณะที่เนี่ยนะคะผู้ฟังคะทางด้านของคุณนิรัตน์นะคะพงศิษฐ์ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็มีการโพสต์ในการหนังสือคำชี้แจงของทางกรมเนี่ยนะคะในเรื่องชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเนี่ยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะในปี2566ก็เรียกว่างานนี้คุณนิรัตน์เนี่ยออกมาตอบโต้คุณรังสิมันต์โรมแบบโอ้โหรายละเอียดเนี่ยแจงแบบยิบเลยทีเดียวเนี่ยนะคะด้วยปฏิเสธค่ะว่าไม่มีเรื่องของการทุจริตแล้วก็แทรกแซงการสอบท้องถิ่นในปี2566และยังมีการเปิดเผยถึงสาเหตุในการยกเลิกเนี่ยนะคะการจ้างมอบุรพาด้วยโดยเนี่ยนะคะเป็นเพราะเกรงว่ารัฐเนี่ยจะได้รับความเสียหายก็ยืนยันเนี่ยนะคะว่าเมื่อมีการจัดสอบใหม่ในปี2568นั้นก็ทำทุกอย่างแบบรัดกุมแล้วก็โปร่งใสในขณะที่ทางด้านของนะคะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีการพูดถึงการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะหลังจากที่ประชุมกกลางเนี่ยมีมติเพิกถอนรายชื่อกันไป 5,925 รายนะคะว่าวันนี้ค่ะนะคะวันนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมาณ 50,000 คนสู่สาธารณะนะคะและจากนั้นเนี่ยจะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มเลยรวมไปถึงนะคะผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อโดยจะแยกเป็นรายจังหวัดค่ะแล้วก็ส่งให้กจังหวัดพิจารณาก่อนจะส่งต่อไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเลยนะคะที่มีการบรรจุเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนกันต่อไปซึ่งทั้งนี้ค่ะที่ประชุมกกลางเนี่ยก็ได้มีการกำหนดนะคะให้การเพิกถอนผู้ที่มีปัญหาแล้วเสร็จเนี่ยภายในสิ้นเดือนเนี้ยวันที่31สิงหาคมผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ารายชื่อที่จะประกาศในวันนี้เนี่ยจะสามารถบรรจุทดแทนผู้ที่ถูกเพิกถอน 5,925 รายได้เมื่อไหร่ทางรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้นะคะต้องรอค่ะรอให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมาแล้วเสร็จก่อนรวมไปถึงรอบัญชีผู้สอบผ่านและตำแหน่งว่างนะคะที่เกิดจากการเพิกถอนซึ่งก็เป็นหน้าที่ค่ะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริหารจัดการบัญชีก็คาดว่านะคะอาจจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนตุลาคมแต่ก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะมีแนวทางรองรับกับกรณีผู้ที่ถูกเพิกถอนใช้สิทธิ์ทางศาลยังไงคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นนะคะมีทีมกฎหมายติดตามเรื่องนี้อยู่ค่ะก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่าทุกอย่างนั้นดำเนินการบนข้อเท็จจริงและก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถนะคะพิสูจน์ได้อีกทั้งนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ได้ส่งหลักฐานไปยังแต่ละจังหวัดเพื่อให้ผู้ที่มีข้อสงสัยนั้นสามารถตรวจสอบได้และพอถามถึงกรณีที่ทางคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยนะคะออกมาตั้งข้อสังเกตว่าในสมัยที่คุณอนุทินเนี่ยนะคะเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการยกเลิกการจัดจ้างมอบูรพาเป็นผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นจนนำไปสู่การทุจริตที่ร้ายแรงกว่าเดิมทางรัฐมนตรีวรสิทธิ์เนี่ยก็บอกเลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องพูดข้อเท็จจริงให้มันครบย้อนกลับไปในช่วงที่มอบูรพาเนี่ยชนะการประกวดราคาได้มีการร้องเรียนเรื่องของการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบท้องถิ่นซึ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีหลักฐานพิสูจน์ได้ในเมื่อเรื่องนี้ปรากฏขึ้นนายกเองก็มีความห่วงใหญ่แล้วก็สั่งการให้ตรวจสอบเพื่อให้การสอบครั้งนี้มีความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้นั่นเองซึ่งตอนนั้นนะคะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เลยมีการเพิ่มเงื่อนไขความรับผิดนะคะทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาคือถ้าหากว่าเกิดการทุจริตเนี่ยที่มันเกี่ยวกับกระบวนการสอบและขณะเดียวกันเนี่ยกรมบัญชีกลางก็เห็นควรให้ยกเลิกนะคะการจัดจ้างคือไม่ใช่เป็นแค่เพียงความต้องการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฝ่ายเดียวนะเพราะว่าเนี่ยเมื่อมีการลงนามสัญญากันแล้วเนี่ยจะยกเลิกโดยที่ไม่มีเหตุผลมันก็ไม่ได้สิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือเจตนาค่ะเจตนาที่ต้องการให้การสอบเนี่ยเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้คือทุกอย่างมันจะมีไทม์ไลน์เลยนะคะน้องตรีบอกเอาไว้คือทุกอย่างมีไทม์ไลน์มีขั้นตอนแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นหากจะพูดเรื่องนี้ก็ขอให้พูดให้มันครบทั้งหมดด้วยเพราะเชื่อว่าทุกอย่างนั้นสามารถพิสูจน์ได้ค่ะนี่แหละค่ะทางน้ำตรีก็ออกมาไล่เรียงนะคะให้ได้รับทราบกันขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะมาดูโผล่ปรากฏว่าทางพระปกเก้าโผล่ค่ะเขาก็
ออกมาทำการสำรวจนะคะเรื่องเสียงประชาชนนะคะต่อประเด็นที่ควรเร่ง

สร้างความชัดเจนและความเชื่อมั่นในระบบสอบราชการเนี่ยซึ่งพระปกเกล้าโพลเนี่ยนะคะก็ออกมาเปิดเผยคุณผู้ฟังว่าประชาชนเนี่ยยังให้ความสำคัญนะคะกับปัญหาค่าครองชีพเนี่ยมากกว่าความโปร่งใสในขณะที่ประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยก็ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามันกระทบนะคะกับความเชื่อมั่นของระบบราชการเนี่ยสูงถึง 65.8% แล้วก็ต้องการให้รัฐบาลนั้นลงโทษอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิด 36% ค่ะการสำรวจนี้นะคะผู้ฟังคะก็มีขึ้นในช่วงวันที่25นะคะถึง28กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ไปทำการสำรวจนะคะจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะคะก็สำรวจความเห็นเนี่ยจำนวนทั้งหมด 2,000 ตัวอย่างในประเด็นข่าวนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องไหนเนี่ยก็ถามประชาชนว่าสถานการณ์เรื่องอะไรที่ควรจะได้รับการติดตามแล้วก็เร่งสร้างความชัดเจนต่อสาธารณะมากที่สุดปรากฏว่าประชาชนมองว่าคือปัญหาเศรษฐกิจค่ะปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพและปากท้องของประชาชนควรจะได้รับการติดตามและเร่งสร้างความชัดเจนต่อสาธารณะเนี่ยมากที่สุดรองลงมาเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของการทุจริตการสอบเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะจุดนี้มันก็เป็นการสะท้อนนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับแรงกดดัน2ด้านพร้อมกันด้านหนึ่งก็คือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องนะคะที่กระทบต่อชีวิตโดยตรงอีกด้านหนึ่งก็คือความกังวลต่อความโปร่งใสความเป็นธรรมและก็ความน่าเชื่อถือของกลไกรัฐประชาชนก็เลยไม่ได้ต้องการเพียงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะแต่ว่ายังต้องการคำอธิบายที่ชัดเจนด้วยว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยนะคะกำลังตรวจสอบข้อสงสัยต่างๆยังไงในประเด็นที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นโพลนะคะที่มีกันออกมายังมีการถามด้วยนะมีการถามเนี่ยนะคะว่าควรจะต้องมีการยกเลิกนะคะผลการสอบทั้งหมดและจัดสอบใหม่ไหมก็ปรากฏว่ากรุงเทพเนี่ย 57.6% ค่ะ 57.6% เนี่ยเห็นควรนะคะว่าควรจะยกเลิกผลการสอบแล้วก็จัดสอบใหม่ค่ะทีนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของทุจริตนะคะในประเด็นการสอบท้องถิ่นแล้วค่ะปรากฏว่าวันนี้ยังมีนะคะประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ฟังโหวันนี้ก็มีหลายข่าวหลายประเด็นด้วยกันนะคะนั่นก็คือข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของ P-Move นะคะที่กระทบกระทั่งกันที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยก็ออกมาขอโทษขอโพยด้วยนะคะกับกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่ากลุ่ม P-Move และเครือข่ายที่เมื่อวานเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแล้วปรากฏว่าก็มีการกระทบกระทั่งกันกับนะคะทางอส.หน้ากระทรวงเนี่ยนะคะก็นายกก็บอกว่าการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันเป็นจังหวะที่มันไม่ค่อยดีเนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3คนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กระทรวงค่ะในขณะที่ท่านนายกเองก็ติดภารกิจที่ประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยเยือนไทยก็ทราบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้เคลื่อนตัวไปที่กระทรวงแล้วก็มีการดันกันไปดันกันมาจนกระทั่งกระจกแตกก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันนายกก็เลยบอกว่าก็ขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะนะคะซึ่งนายกเองก็สั่งการค่ะให้คุณทรงศักดิ์ทองศรีนะคะรองนายกเนี่ยเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วโดยจะต้องรับฟังและอธิบายชี้แจงคือถ้าฝ่ายผู้ชุมนุมอยากประชุมก็ต้องนัดประชุมไม่มีอะไรที่เราจะต้องหลบแต่กรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยไม่มีรัฐมนตรีอยู่ก็เลยประชุมไม่ได้แต่ว่าก็มีรองปลัดกระทรวงเนี่ยนะคะก็ได้ลงไปพูดคุยกับผู้ชุมนุมค่ะตอนนี้ก็เข้าใจกันละก็ต้องขอโทษนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะและพอพูดถึงเรื่องของเมียนมาค่ะปรากฏว่าวันนี้ก็จะมีข่าวคราวกันออกมาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของส.ส.ที่ไปตะโกนร้องสันติภาพค่ะในช่วงที่นะคะในช่วงที่ทางประธานวุฒิสภาเนี่ยได้ให้การรับรองพลเอกอวุโสมินอองไล่ประธานาธิบดีของทางเมียนมาในโอกาสเดินทางมาเยือนไทยนะคะอย่างเป็นทางการเนี่ยปรากฏว่าทางคุณอนุสรทำใจนะคะส.ส.กทม.พรรคประชาชนเนี่ยก็ไปรอร่วมสังเกตการอยู่นะคะเพื่อเตรียมยื่นหนังสือผ่านประธานวุฒิสภาถึงผู้นำเมียนมาแล้วก็มีการตะโกนออกมาเนี่ยนะคะตะโกนเรียกร้องเพื่อสันติภาพเพื่อมนุษยธรรมโอ้ก็ทำเอาตำรวจเนี่ยต้องหิ้วตัวออกจากห้องรับรองทันทีเลยซึ่งเจ้าตัวก็มีการแถลงข่าวด้วยเนี่ยนะคะถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองเนี่ยไปตะโกนเรียกร้องสันติภาพเนี่ยนะคะว่าต้องการจะยื่นหนังสือแล้วก็แสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยล่ะค่ะโดยมองว่ารัฐสภาไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยนะเราไม่ควรจะปูพรมแดงให้กับเผด็จการมือเปื้อนเลือดก็เตรียมขอเข้าพบกับคุณโสพลซาลัมแล้วก็ปรึกษาว่าอยากจะไปเยี่ยมองซานซูจีด้วยนี่เป็นทั้งหมดนะคะของข่าวคราวในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว

0: Exclusive นะคะกลับมาเจอกันอีกทีวันจันทร์ก็คุณเล็กวาสนานาโน้มคงจะกลับมาปฏิบัติการประจำทำหน้าที่กันวันจันทร์เจอกันนะคะวันนี้หลักของผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนหลังเกิดเหตุการณ์ยิงเสียชีวิตรวม8รายบาดเจ็บ36ในจำนวนนี้อาการสาหัส9คนบรรยากาศการเคลื่อนย้ายศพคุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลาดยิงลงจากอาคาร5ขึ้นรถมูลนิธิปอเต็กตึ๋งเพื่อนำกลับส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปอย่างโศกเศร้าญาติและบุคคลในครอบครัวรวมถึงเพื่อนครูมารอดูศพต่างร่ำไห้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุก่อนจะเดินขึ้นไปประชุมบริเวณชั้น1อาคาร4เพื่อร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรมการปกครองพร้อมรับฟังรายงานสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะเดินขึ้นไปดูจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น6ของอาคาร5อย่างไรก็ตามขณะนี้การประชุมดำเนินไปแล้ว30นาทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ฟังลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจยังมีกระสุนปืนเหลือในกระเป๋าอีกกว่า30นัดหากไม่จบชีวิตตัวเองความสูญเสียจะเพิ่มขึ้นและหนักกว่านี้สาเหตุมาจากความเครียดจากการศึกษาเนื่องจากคุณปู่คุณย่าเป็นข้าราชการครูมีความเข้มงวดอยากให้เรียนดีๆประกอบกับการสอบปากคำเพื่อนสนิทให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันและจากรูปของน้องผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีมีเป้าหมายชัดเจนตั้งใจก่อเหตุส่วนอาวุธปืนเป็นของปู่มีทะเบียนถูกต้องสำหรับผู้เสียชีวิตล่าสุดรวมมีทั้งสิ้น8รายรวมปู่และย่าได้รับบาดเจ็บรวม36คนในจำนวนนี้9คนอาการหนักต้องเฝ้าดูแลตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรียังย้ำอีกว่าจะพยายามดูแลและเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตทุกคนให้ดีที่สุดต้องยืนยันน้องจบชีวิตตัวเองโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้กดดันแต่อย่างใดสุภมาศห่วงครอบครัวผู้สูญเสียเหตุกราดยิงวอนทุกสื่อยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพรุนแรงหยุดแชร์ซ้ำเติมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้กำชับหน่วยงานด้านสื่อสารของรัฐร่วมมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนชื่อดังที่นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อคลิปภาพรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทางนี้รัฐบาลนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพร้อมสั่งทุกหน่วยงานเร่งดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และสั่งคุมมาตรการอาวุธปืนห้ามพกพาไปในที่สาธารณะรวมถึงผลักดันการแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำตนจึง

0: สานต่อแนวทางของรัฐบาลในมิติด้านการสื่อสารโดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางโดยขอให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงความคืบหน้าของสถานการณ์และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ยืนยันแล้วจากทางราชการและรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีการก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับประเสริฐแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนสั่งสพท.เร่งเยียวยาครูและนักเรียนเต็มที่นายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์รวมถึงรอผลการชันสูตรและการพิสูจน์หลักฐานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางนี้ได้พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วโดยให้ความสำคัญกับการเยียวยาสภาพจิตใจของครูและนักเรียนพร้อมประสานทีมด้านจิตวิทยาเข้ามาฟื้นฟูสภาพจิตใจและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสพท.เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ไม่มีเงื่อนไขทั้งครูและนักเรียนเบื้องต้นได้ให้นักเรียนและครูเดินทางกลับบ้านแล้วส่วนเด็กที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับผลกระทบได้ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วสำหรับมาตรการเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนมาโดยตลอดและยกระดับเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากมีการนำอาวุธเข้ามาภายในโรงเรียนผ่านกระเป๋าของนักเรียนจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้นพร้อมสั่งการไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ให้เข้มงวดมาตรการด้านความปลอดภัยส่วนด้านการเยียวยากระทรวงศึกษาธิการจะให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าจัดการศพและพิจารณาเลื่อนขั้นพิเศษให้แก่ครูที่เสียชีวิตขณะที่เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเสียชีวิต 20,000 บาทและกรณีบาดเจ็บ 5,000 บาทรวมถึงจะให้กองทุนสงเคราะห์ของกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมและจะหารือกับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางเพิ่มการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุดส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุขณะนี้ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนและอยู่ระหว่างการสืบสวนของตำรวจโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษถึง14สิงหาคมว่าที่ร้อยเอกณัฐพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีลงนามประกาศของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีออกประกาศเนื่องด้วยเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินภายในโรงเรียนจึงแจ้งหยุดการเรียนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคม2569ในระหว่างหยุดเรียนให้นักเรียนทบทวนและทำงานตามภาระงานที่ครูประจำชั้นได้มอบหมายในแต่ละรายวิชาและในระหว่างที่นักเรียนพักอาศัยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลกำกับและติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและความปลอดภัยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในที่พักอาศัยและให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและใช้เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงานและให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่17สิงหาคมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
7: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็มMid-Year Deal

0: ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
1: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: โยโนชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบมากโย
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
9: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
10: สวัสดีครับพบกันในคุยขมงยามเย็นบุรดมชินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: พบกันช่วงเย็นวันศุกร์ที่7สิงหาคมนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยตอนนี้เด้งนะเด้งก็รายงานข่าวสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกราดยิงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีไปประเด็นใหญ่ๆเยอะแล้วครับวันนี้เนื่องจากว่าเหตุการณ์มันสลดครับวันเสียงปืนแตกก็ว่าได้นะเด้งนะโอ้โห27นัดอย่างงี้26นัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มก็12ปีที่เป็นเด็กผู้หญิงที่เด้งในงานเป็นเมื่อสักครู่นะครับเด้งนะนะครับก็ล่าสุดครับโรงเรียนเทพสิรินทร์ขอหยุดเรียนนะเด้งนะให้นักเรียนทุกชั้นปีหยุดเรียนในวันที่10 11แล้วก็ช่วงนี้ก็คือ12เอ้ย13 14ครับเนื่องจากว่า12เป็นวันหยุดราชการวันแม่แห่งแผ่นดินใช่ไหมครับสั่งนักเรียนทบทวนบทเรียนในระหว่างหยุดเรียนก็ขอให้ทุกคนนะครับทบทวนวิชาแล้วก็ภาระงานตามที่ครูมอบหมายขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยดู

0: และก็กำกับการเรียนการสอนนะครับติดตามด้วยความปลอดภัยของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดครูบุคลากรปฏิบัติงานที่พักWork from Homeครับให้ราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยและก็ลงเวลาเข้าผ่านระบบนะ My Office ครับภายใน8นาฬิกา30นาทีและก็ประสานงานผ่านออนไลน์ไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการแล้วก็ให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนตามปกติที่โรงเรียนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมเลยครับเด้ง
1: คือหยุดกันแบบยาว
0: โอ้มัน
1: อาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์อ่ะ
0: ใช่ใครจะมีกำลังจิตกำลังใจนะเด้งนะเนื่องจากว่าภาพมันหลอนอยู่เงี้ยครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับบอกว่าภาพนั้นอุตาตาครับโดยเฉพาะภาพการเสียชีวิตของคุณครูเด้งนะโอ้ครับไม่อยากจะบอกเลยว่าเป็นยังไงบ้างน
1: ะ
0: มันเห็นใจแล้วระทึกใจอ่ะเด้งนะ
1: นี่มีรายงานในส่วนของการสืบสวนสอบสวนนะ
0: ครับ
1: ของทางตำรวจเนี่ยเขาบอกว่านะคือเด็กคนนี้อ่ะชัดเจนแล้ว
0: ครับ
1: ว่าไอ้การก่อเหตุเนี่ยมันมาจากที่เขาไปศึกษาไอ้เหตุกลาดยิงที่สหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นการศึกษาผ่านคอมพิวเตอร์นะส่วนตัวที่บ้านพักเลยก่อนที่จะมาก่อเหตุสะเทือนขวัญ นะคะแล้วก็ยังมีรายงานอีกด้วยนะว่าโอ้โหรู้ไหมว่ากระสุนที่เขาพกไปในการก่อเหตุครั้งเนี้ย98นัด
0: โอ้เหรอครับอันนี้เพิ่มนะเด้งนะเมื่อก่อนนะครับบอกว่าที่ยิงไปแล้วที่โรงเรียนนะครับ26แล้วก็พบจนกระเป๋าเนี่ย34
1: แล้วอันนี้บอก98
0: โอ้นี่ข้อมูลเพิ่มครับ
1: คือที่เก็บปืนเนี่ยมันจะมีแบบไอ้เก็บเครื่องกระสุนเนี่ยอยู่ทั้งหมด3กล่องกล่องละ50นัดไงแล้วเด็กคนเนี้ยเขาก็หยิบลูกกระสุนออกมาใช้เนี่ย2กล่
0: อง
1: แต่ว่าเขาทำตกในที่เกิดเหตุใน2นัดก็ทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยนำกระสุนปืนออกมาก่อเหตุทั้งหมดเนี่ย98นัดแล้วก็หลังจากที่เขามีการเคลื่อนย้ายอาวุธปืนเนี่ยออกมาจากที่เก็บแล้วเนี่ยเขาก็นำเอาปืนมาก่อเหตุคือจุดแรกก็คือคุณปู่ที
0: ่คุ
1: ณป
0: ู่
1: กำลังทำกับข้าวแล้วก็เดินไปต่อก็ไปก่อเหตุกับคุณย่าที่กำลังนอนหลับอยู่พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บผู้ก่อเหตุก็ไปที่โรงเรียนตามปกติเลยโดยอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกระเป๋านักเรียนค่ะแล้วก็เข้าเรียนคาบเรียนแรกตามปกติด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งเป็นวิชาสังคมศึกษาแต่ว่าอาจารย์คนนี้ยังไม่ได้ขึ้นมาสอนที่ห้องไงแต่เป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ที่สลับคาบขึ้นมาสอนแทนก่อนที่เด็กจะเริ่มก่อเหตุไล่ยิงอาจารย์คนนี้แหละที่สอนคณิตศาสตร์เป็นคนแรกเลยค่ะและจากนั้นนะก็เป็นพฤติกรรมที่พบเห็นใครก็ตามที่นำอาวุธปืนคือใครก็ตามที่พอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะนำอาวุธปืนเนี่ยไล่ยิงทั้งหมดเลยเนี่ยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์แล้วก็ตำรวจก็บุกไปที่โรงเรียน
0: นั่นนะครับนี่นะเป็นสิ่งที่ต้องวิเคราะห์แล้วก็ฟังข้อมูลนะครับเป็นทางการเนื่องจากว่านะครับมันมีอะไรที่บอกว่าบ่งบอกหลายอย่างนะเด้งนะอย่างกรณีที่คุณปู่นะครับอายุ73ปีเนี่ยคนนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเด้งน
1: ะ
0: เป็นอดีตผู้จัดการธนาคารนะครับคือเป็นคนมีสตังค์มีความรู้ครับเด้งแล้วคุณย่าเป็นอดีตครูครับอายุคุณย่าอายุ74ปีเด้งนะก็คือว่าพูดง่ายๆว่าครอบครัวนี้อุดมสมบูรณ์เด้งแล้วก็เพียบพร้อมทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าน้องอาจจะมีปัญหานิดนึงคือนะพ่อแม่เลิกกันแต่พ่อก็ดูแลอยู่อย่างดีว่าอย่างนั้นนะเด้งนะมารับทุกครับช่วงวันศุกร์นี่นะไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พาไปเที่ยวนะครับไปอยู่กับคุณพ่อครับแล้วก็พาไปเที่ยวไปรีแลกซ์ไปแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าฟังน้องสาวของคุณปู่เล่ามาเด็กเป็นคนเรียบร้อยจริงเป็นคนเรียนดีด้วย
1: แต่เป็นคนเงียบอ่ะ
0: แต่ปรากฏว่าชอบเก็บตัวถ้าอยู่คนเดียวอยู่ในจอคอมพิวเตอร์หรืออยู่ในโลกออนไลน์อยู่ในมือถือตลอดเลยอาจจะเป็นไปได้เหมือนกับพี่เด็กเด้งว่าเมื่อสักครู่นี้เองครับแล้วก็คุณปู่นั้นไปส่งโรงเรียนทุกวันนะครับในตอนเช้าส่งขึ้นรถเด้งนะแล้วก็ตอนบ่ายๆแก่ๆนะครับก็คือว่าขับรถไปรับเองที่โรงเรียนแล้วคุณปู่อย่างว่าครับคุณย่าด้วยเป็นคนมีความรู้มีการศึกษาพูดจากับหลานนี่เพราะมากว่าอย่างนั้นนะพูดนะครับเหมือนกับลูกในไส้พูดจาเรียบร้อยเอ็นดูรักใคร่กันมาตลอดไม่เคยมีปัญหาแต่สุดท้ายข้อสังเกตก็คือว่าเอ๊ะทำไมตัดสินใจนะครับไปยิงคุณปู่คุณย่าแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วไปยิงเพื่อนยิงคุณครูแล้วสุดท้ายมายิงตนเองหมายความว่าตั้งใจแล้วหรือว่าจะต้องฉันจะต้องตายวันนี้จะต้องตายฉันจะยิงก่อน
1: เขาคงแบบศึกษามาแบบอย่างดีแล้วว่าแล้วก็ไปก่อเหตุไอ้การก่อเหตุเนี่ยถ้าให้คิดนะตามระบบเด
0: ็
1: กๆอ่ะเด็กเขาอาจจะคิดว่าเพื่อไม่ให้คุณปู่คุณย่าต้องได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุของเขา
0: เออนี่อันนี้ไอ้ที่ผมก็คิดเด้งตรงนี้นะเออเป็นไปได้ครับว่าวันไหนๆแล้วอ่ะครับคือไม่ต้องอยากให้ไม่ให้ปู่ย่าที่รักมากนะครับก็คือตายไปพร้อมกันหมดเลยโอ้ทำไมตัดสินใจขนาดนั้นแล้วก็ดูวิธีการนะครับบอกว่าวิธีการยิงแล้วก็วิธีการบรรจุกระสุนใส่แมกกาซีนนั่นใหม่ใส่ตัวปืนนั่นเองนะโอ้ยทำไมคล่องแคล่วเหมือนมืออาชีพเลยแสดงว่า

0: จู่ๆนะครับเด็กคนนึงเนี่ยจะเอาอาวุธปืนไปยิงใครก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นเราในกรณีขอเด้งนะไม่เคยใช้วุธปืนเนี่ยจะทําได้ขนาดนี้เหรอเห็นปืนแล้วมือสั่นจะไม่เด้งไม่กล้าจับแล้วอ่ะแต่ทําไมคล่องแคล่วขนาดนี้ต้องฝึกปรือมาก่อน
1: เขาก็ต้องเรียนจากนี้แหละในอินเทอร์เน็ตนี่แหละ
0: อ
1: ู้ในคอมเดี๋ยวนี้นะพี่ชีวิตแบบอยากจะทําอะไรเน
0: ี
1: ่ยเนี่ยเรียนได้เลยในคอมเนี่ยจะสอนแบบละเอียดเลยนะแล้วในเมื่อเขามีของอยู่ในมืออยู่แล้วด้วยเพราะนั้นการหัดเนี่ยเขาสามารถหัดได้อ่ะ
0: โอ้ครับมันจะเหมือนไปต่างประเทศทุกทีแล้วนะต่างประเทศนะครับที่บอกว่าจับส่วนใหญ่จับมือปืนหรือผู้ต้องหาได้นะครับก็ต้องมาสอบบอกว่าเรียนรู้จากอะไรก็เหมือนนี่นะครับเรียนรู้จากโลกโซเชียลเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์เรียนรู้จากอาจารย์ทั้งหลายแหล่ทั้งหลายอาจารย์โซเชียลเนี่ยครับเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นนึงที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนกับเด้งวันนี้คือเรื่องของบูลลี่ฮะพ
1: ู
0: ดกันบ่อย
1: ว่าเป็นปัญหาใหญ่มากเลยคือตอนนี้คุณครูต้องให้ความสนใจแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นคือเยอะมากเพราะเด้งเองก็ได้รับรู้มาจากในเคสของคนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะมาเล่าให้ฟังว่ามีน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันเนี่ยลูกเนี่ยโดนบูลลี่โดนบูลลี่ถึงขนาดที่ว่าจากพวกเด็กๆในเนี่ยพวกเพื่อนๆในชั้นเรียนเดียวกันเนี่ยเพราะด้วยความที่เขาเป็นเด็กแบบเก็บตัวเป็นเด็กอาร์ตอะไรเงี้ยก็โดนบูลลี่พอโดนบูลลี่หนักเข้าก็ฆ่าตัวตายพอฆ่าตัวตายเสร็จปุ๊บมันก็เกิดปัญหา
0: แล้วยังไงครอบครัว
1: ครอบครัวคือพัง
0: นะ
1: พ่อกับแม่ก็พาลูกเนี่ยไปหาจิตแพทย์แต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได
0: ้
1: จากคุณพ่อซึ่งเคยทำงานแบบได้ดีอ่ะตอนนี้ก
0: ็
1: ไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานไงด้วยความเป็นห่วงลูกคือมันก็เลยพังกันไปทั้งครอบครัวเลย
0: ครับนี่นะมันเป็นเรื่องที่บอกว่าโหมันเป็นเรื่องที่บอกว่าแบบไม่รู้จะเศร้ายังไงแล้วเด้งนะอย่างไรก็ตาม
1: มันมาเทียบกันได้เหมือนกันเราไม่เคยนั่งคุยกับพี่สวิตนะบอกว่าถ้าในสมัยก่อนเนี่ยพวกเราจะไม่มีปัญหานี้เลยคือในชั้นเรียนเนี่ยนะถามว่ามันเคยมีปัญหาเรื่องของการบูลลี่เรื่องของการกลั่นแกล้งอ่ะมันก็อาจจะมีแบบเด็กๆอ่ะแต่มันก็จะเป็นวัยที่มีความสุขอ่ะเนาะในสมัยเรียนอ่ะ
0: เด้งถ้าตอนสมัยพวกเราเป็นเด็กนะครับไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรเนี่ยนะถ้าบูลลี่กันเลยครับนี่นะบูลลี่กันก็คือว่าหยิบกระดาษมาแล้วก็เขียนนะครับเขียนอะไรนี่นะ
1: ก
0: ็
1: ด
0: ่
1: าก
0: ัน ก็ด่ากันคำพูดคำเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าบูลลี่เวลาเพื่อนนั่งอยู่งี้ก็เอาเขียนกระดาษนะครับแล้วก็เขียนกระดาษหรือก็สมมติสะกดคำว่าฮามาเงี้ยหมาครับเด้งแล้วก็เอาไปแปะเพื่อนแล้วเพื่อนไม่รู้เพื่อนก็เดินไป
1: ส่วนใหญ่ก็รอชื่อพ่อชื่อแม่ก
0: ันด้วยก็เท่านั้นแหละครับนี่นะก็เป็นเครื่องสนุกสนานนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เด้งโซเชียลนะครับเวลาเขาบูลลี่กันนะเด้งนะนอกจากคำพูดนะครับอะไรก็แม่งแม่งหมดแล้วเด้งนะเดี๋ยวนี้โลกสมัยใหม่เด็กใช้คำพูดแบบนี้เลยครับแล้วก็บอกว่าต้องตุยพูดง่ายๆคือต้องตายกันนะตุยตายแล้วก็อะไรก็ไม่รู้
1: ไอ้คือการบูลลี่ด้วยคำพูดเนี่ยมันรุนแรงมากนะ
0: ม
1: ันรุนแรงยิ่งกว่าแบบอะไรทั้งหมดเลยอะคำพูดเนี่ยมันฆ่ากันได้อะในโซเชียลเนี่ยนี่ล่าสุดนะคะนำรับปริว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะคุณประเสริฐจันทละลุงทองค
0: ่
1: ะก็ออกมามีคำสั่งแล
0: ้ว
1: ให้เข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยกับสถานศึกษาทั่วประเทศนะคะก็เตรียมที่จะให้มีการตรวจกระเป๋าสกัดพกอาวุธซึ่งว่าไปแล้วโรงเรียนเนี่ยก็มีคนถามว่าอ้าวไม่ได้ตรวจเหรออาวุธเขาตรวจนะเขาบอกว่าเขาตรวจแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้วิธีสุ่มตรวจและคนที่จะถูกตรวจมากที่สุดก็คือพวกแก๊งทั้งหลายแหละพวกแบบเด็ก
0: เกเรหน่อย
1: แต่เด็กคนนี้ไงด้วยความที่เขาเป็นเด็กเงียบๆแล้วเขาก็คงเป็นเด็กเรียนด้วยเน
0: า
1: ะเขาก็
0: ไม่ได้สงสัยเลยครับเด็ก
1: ก็ไม่มีคนตรวจไงก็เลยทำให้อาวุธมันเล็ดลอดออกไปได
0: ้
1: ก็เนี่ยต่อไปนี้เนี่ยมีคนเขาแนะนำแล้วว่าต่อไปนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่แบบติดติดอ่ะ
0: สแกน
1: เ
0: หมือนกับที่เราอยู่ท่าอากาศยานแล้วไปสนามบิน
1: แต่ละโรงเรียนต้องออกต้องยอมทุ่มทุนแล้วว่าในการใช้ไอ้เครื่องแบบนั้นก่อนที่จะเข้าเรียนอ่ะ
0: ผมว่าไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนนะครับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศอะเด้งนะครับมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะนะครับที่ต้องถือว่าเพ่งเล็งมากที่สุดเลยตีๆดิครับเด้งนะประเภทพวกชอบตีกันน่
1: ะ
0: พวกอาชีวะพวกเทคนิคอะไรก็แล้วแต่นะครับเด้งนะโอ้โหมันไม่เคยคิดนะครับว่าการศึกษาบ้านเราโรงเรียนเป็นที่ปลอดภัยที่สุดแต่สุดท้ายก็ต้องมาตายกันอย่างเงี้ย
1: ก็ต่อไปคือนอกเหนือจะต้องแบบตีๆแล้วอ่ะต้องเหมือนกับสารเนอะที่เปิดกระเป๋าดูเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ต้องมานั่งเปิดกระเป๋าเพราะว่ามันคือนอกจากจะพวกอาวุธปืนแล้วบางทีมันจะมีมีดมีอะไรพวกนั้นได้ด้วยไง
0: นั่นแหละครับเด้งมันก็มีทุกอย่างนะบ้านเรานะครับโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ นายกให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนนะครับวันนี้เด้งก็ว่าไปแล้วใช่ไหมย้ำต่อหน่อยนะครับบอกว่าที่ท่านไม่อนุญาตให้มีการต่อ

0: อาวุธปืนได้นะครับคนซื้อใหม่ก็จะยากนี่นะเพราะอะไรครับแม้มันก็เกิดปัญหาแบบนี้ตั้งแต่สมัยที่เป็นรัฐมนตรีมาตลอดเลยท่านก็ว่าอย่างนั้นนะเด้งนะเพราะฉะนั้นจะต้องรื้อออกมาทั้งหมดนะครับความคืบหน้ายังไงก็ว่ากันนะครับเอ๊ะท่านให้สัมภาษณ์อะไรได้ยังไม่รู้นะเพราะว่าเพิ่งลงพื้นที่ไปเมื่อประมาณเกือบ4โมงที่ผ่านมา
1: ลงพื้นที่ไปเท่านั้นแต่ว่านี่คือคุณประเสริฐชนะลงทองเนี่ยนะนานๆจะเห็นมีแอคชั่นบ้างข่าวเงียบไปเลยเนี่ย
0: อ่ะ
1: ก็บอกสั่งการนะคะไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเลยนะคะก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอ่ะซ
0: ึ่
1: งจริงๆอ่ะท่านลืมไปว่าพรุ่งนี้วันเสาร์ให้เข้มงวดมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วก็ติดตามดูแลนักเรียนแล้วก็บุคลากรที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะกับผู้ที่เข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลหากมีปัญหานะคะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยรัฐมนตรีบอกว่าให้สามารถประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลยส่วนร่างผู้เสียชีวิตนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะคะยังคงอยู่บริเวณอาคารเรียนอยู่เลยค่ะเน
0: ื่
1: องจากว่าเจ้าหน้าที่ในอยู่ระหว่างการเก็บหลักฐานและพิสูจน์หลักฐานเบื้องต้นส่วนการเยียวยากระทรวงศึกษาจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของค่าจัดการศพนะคะแล้วก็พิจารณาเลื่อนขั้นพิเศษให้กับคุณครูที่เสียชีวิตในขณะที่เงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะกรณีเสียชีวิตก็ 20,000กรณีบาดเจ็บก็ 5,000 รวมไปถึงจะใช้กองทุนสงเคราะห์ของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยแล้วก็จะได้หารือกับทางรัฐบาลนะคะเพื่อหาแนวทางเพิ่มในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: ครับ
1: ทางน้ำตรีออกมาบอกไว้อย่างนี้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นที่มันยังมีกองทุนเยียวยาอื่นๆอีกนะ
0: ใช่นะครับ
1: จะเป็นกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกเนี่ยนะคะอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: ที่คุณพระดอนนะครับแถลงข่าวนั่นเองนะ
1: อันนี้เป็นกรณี
0: 1 ล้าน
1: ทุพพลภาพ 700,000 บาทเจ็บสาหัส 200,000 บาทเจ็บเล็กน้อย 100,000
0: อ้าวยกตัวอย่างนะครับบอกว่าจ่ายตามนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเหตุการณ์อดีตมันก็เคยมียังไม่เด้งนะก็จ่ายและลักษณะว่าเดียวกันเหตุการณ์อดีตนะครับที่ว่าช็อกอารมณ์ของคนนี่นะผมยังจำได้เด้งนะเมื่อปี54ที่ผ่านมาครับ64ครับได้เกิดเหตุการณ์นะครับกราดยิงที่ศูนย์เด็กเล็กที่หนองบัวลำพูอ่ะโอ
1: ้
0: ยตอนนั้นตายตั้ง36กระเด้งนะมีลูกหลานเราเด็กเล็กนะครับ24คนอ่ะต้องตายครับ
1: ตัวเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศเขาก็ไปอ้างอิงด้วย
0: โอ้เขาเล่นใหญ่เลยวันนี้ครับประเทศจีนนะครับบอกเลยเป็นสถานที่บอกว่าน่ากลัวนะครับสถานที่ในประเทศไทยนี่นะอาวุธปืนนะครับเยอะมากเลยเยอะเป็นอันดับ2นะครับรองจากไหนล่ะครับนอกจากฟิลิปปินส์แต่สิงคโปร์นะครับบอกว่าไงเด้งนะนอกจากสิงคโปร์ประเทศอื่นด้วยครับบอกเลยครับว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่บอกว่ามีอาวุธปืนนะครับมากที่สุดเนี่ยนะในเอเชียเด้ง
1: ใช่
0: แล้วก็บอกว่าเป็นการพกพาอาวุธปืนนะครับง่ายที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับขอให้มีเงินเด้งไม่รู้จะซื้อใต้ดินซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับเหม
1: ือ
0: นซ
1: ื้
0: อหวยเหมือนซื้อลอตเตอรี่นี่ครับได้หมดครับนี่นะโอ้โลกเขาขยมใหญ่เลยนะครับประเทศไทยไม่เรายังช็อกอารมณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียอยู่ใช่ไหมเด้งก
1: ับ
0: 3ศพนะครับจากฝีมือในป๋องเนี่ยมาช็อกอารมณ์อีกจากใครครับนี่นะโอ้เห็นไหมนะครับอยู่ๆเสือมาขย้ำคนอีกกระเด้งนะแล้วจู่ๆนะครับก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับโอ้โหช็อกอารมณ์ทุกวันละเด้งนะมันเกิดเหตุการณ์ใหญ่ครับเอ้ามีความคืบหน้านะเด้งนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้บาดเจ็บครับโอ้โหตอนแรกบอกว่ามีผู้ที่อยู่ที่โรงพยาบาล15คนไม่แหละครับเด้ง22คนครับตอนนี้เด้ง
1: ค่ะ22
0: เออ22อ่ะครับ อันนี้เป็นการแถลงอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับคุณพัฒนาพร้อมพลัดนะครับบอกว่านี่นะตอนนี้ท่านได้มอบหมายให้กับโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขนะครับดูแลผู้บาดเจ็บให้ดีที่สุดเน้นย้ำติดตามอาการผู้ที่ว่าอาการหนักอย่างใกล้ชิดด้วยเตรียมพร้อมทุกอย่างอ่ะเด้งนะซึ่งตอนนี้นะครับมีจำนวน7ทีมด้วยกันนะครับที่เอาแพทย์ที่เชี่ยวชาญลงพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นศรีธัญญา2ทีมสถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา1ทีมสถาบันกัลยาราชนครินทร์1ทีมสถาบันสุขภาพจิตเด็กแล้วก็วัยรุ่นราชนครินทร์1ทีมศูนย์สุขภาพจิต4จำนวน1ทีมแล้วก็กองบริหารระบบบริหารสุขภาพจิต1ทีมรวม35คนลงพื้นที่ตรงนี้เด้งนะเพื่อไปเยียวยานะครับสุขภาพจิตของเด็กผู้ปกครองแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือบุคลากรของโรงเรียนนั่นก็คือว่าครูบาอาจารย์นะเด้งนะแต่ที่บอกว่าผู้ที่บาดเจ็บตอนนี้ครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอสมเลิศจริงสมานครับท่านแจ้งบอกว่าตอนนี้ส่งต่อเข้ารับการรักษารวม22รายครับกระจายอยู่ที่โรงพยาบาล6แห่งคือโรงพยาบาลบางใหญ่10โรงพยาบาลบางบัวทอง2

0: 2โรงพยาบาลบางกรวย3โรงพยาบาลปราเกต4โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร2และอยู่ในอาการหนักวิกฤตสีแดง9ครับโอ้โหอาการเร่งด่วนสีเหลืองนี่4ครับและอาการไม่รุนแรงคือสีเขียว9ครับโอ้น่าห่วงกับเร่งนะ9คนอ่ะสีแดงอ่ะ
1: นี่คือมาวันนี้เชื่อเลยนะว่าเมื่อมันมีการเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น

0: ณศักดิ์ชัยเนี่ยก็เล่าให้ฟังเลยบอกว่าลูกเนี่ยเรียนอยู่ที่คือโรงเรียนนึงอ่ะเรียนระดับชั้นมัธยมปลายเนี่ยแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงคือขนาดโรงเรียนผู้หญิงล้วนนะก็ยังมีการบูลลี่กันเลยสังคมเด็กทุกวันนี้มาดูเครียดถูกบูลลี่จนต้องไปหาจิตแพทย์และจะบอกว่าจิตแพทย์เด็กนะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยคิวจะยาวมาก
1: ๆ
0: คือกว่าจะได้คิวเนี่ยนานมากมันสะท้อนเลยว่าเด็กทุกวันนี้เครียดกันเยอะหรือเปล่าคือยังดีที่คุณศักดิ์ชัยบอกว่าค่อนข้างจะสนิทกับลูกสาวไงแต่ลูกสาวก็จะร้องไห้เนี่ยเดินมาคุยถ้าไม่แบบนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือจินตนาการไม่ออกเลยเนี่ย
1: ครับ
0: น่าเห็นใจสำหรับสังคมในยุคนี้มากๆเลยเนาะ
1: ใช่เด็กนะ
0: ก็
1: ท่านนายกนะครับลงพื้นที่เดี๋ยวค่อยแจ้งข่าวนะครับว่าท่านว่าอย่างไรบ้างแต่ที่น่าสนใจนะครับ
0: ม
1: ีข้อมูลข่าวสารแจ้งออกมานะครับบอกว่าน้องปู้ก่อเหตุนะครับเกิดความเครียดเด้งเตรียมการมาอย่างดีเคยโพสต์ปืนเนี่ยลง IG นี่ครับมันเป็นลักษณะว่าบอกวงเหตุนะเดี๋ยวค่อยฟังประเด็นนี้ต่อนะครับแต่ถ้าท่านไอครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
0: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลวงฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้า

0: างวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Wine Couple of the Year คู่จิ้น Finver แห่งปี Wine 1 Filter ยิม Wine 2 Hue Pavel Wine 3 Ford Peach Wine 4ลูกหมีซอนย่า Wine 5 Ling Om 2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮริส B2 Pavel นเรศ B3 Peach วสุธร B4 Hue กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B-Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา B My Player 2ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ค่ะ 17:35 นะคะคุณผู้ฟังคะเข้ามาช่วงนี้นะต้องย้ำกันนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนกันอยู่นะคะแล้วอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยมากหลายคนนะคะเริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆบางคนก็มีเสมหะตามมานะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าวันนี้มีตัวช่วยดีๆนะก็มาจากไอเฮิร์บนั่นเองนะคะต้องแนะนำกันนิดหนึ่งนะคะสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้ตรงจุดเลยค่ะถ้าใครอยากจะชุ่มคอนะคะดูแลคอกินได้ทุกวันก็แนะนำเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บนะคะอมง่ายค่ะช่วยให้ชุ่มคอชื่นใจแล้วก็ลดอาการระคายเคืองอมเพลินด้วยแถมยังชูการ์ฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยมีอาการไอมีเสมหะอยากบรรเทาอาการให้มันดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำค่ะที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอและก็ขับเสมหะนะคะจากสมุนไพรไทย4ชนิดสรุปง่ายๆแล้วนะคะถ้าอยากจะชุ่มคอทุกวันเลือกเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายนะคะจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อได้ก็ง่ายด้วยนะคะก็สามารถหาซื้อกันได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนก็ไปหาซื้อได้ที่นั่นเลยค่ะจากเรื่องของไอเฮิร์บมาต่อกันที่เรื่องของที่ดินกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่นะคะในการลงทุนประเภทที่ดินวันนี้นะคุณผู้ฟังนี่เงินในกระเป๋าเยอะแล้วก็มานี่เลยแคมเปญที่ดินทำเงินนะคะทางเลือกใหม่ของนักลงทุนค่ะเพียงแค่ซื้อที่ดินเปล่าแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์นะคะภายใน30วันรับสิทธิพิเศษถึง2ต่อต่อแรกฟรีค่าธรรมเนียมการโอนค่ะต่อที่2รับเพิ่มบัตรกำนันตามมูลค่าทรัพย์สูงสุดถึง 50,000 บาทแคมเปญนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นโดยตัวอย่างนะสำหรับที่ดินที่น่าสนใจนะคะก็จะเป็นอย่างเช่นที่ดินเปล่าโครงการกฤษดาซิตี้เลคแอนด์พาร์คนะคะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการก็ใกล้ๆกับบิ๊กซีนะแล้วก็มาร์เก็ตวิลเลจนะคะราคาจะอยู่ที่ 3,480,000 บาทแล้วก็ที่ดินเปล่าโครงการเล็กไซด์วิลล่า3อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราใกล้ๆกันกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้นะคะราคาพิเศษเลยค่ะ 6,860,000 บาทแล้วก็อย่างเช่นที่ดินเปล่าโครงการอิงทานอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาใกล้กับชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียนนะคะราคาพิเศษ 682,000 บาทแล้วก็ยังมีที่ดินเปล่าอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกใกล้กับโลตัสค่ะและสนามบินพิษณุโลกนะคะราคาพิเศษค่ะ 18,500,000 บาทและยังมีที่ดินเปล่าที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกนะคะเดินทางเพียง20นาทีเท่านั้นถึงชายหาดบ้านกลูดเลยราคาพิเศษค่ะ 19,500,000 บาทเอาเป็นว่าใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปเลือกชมที่ดินทำเลทั่วประเทศได้เลยคลิกไปเลยค่ะที่เว็บไซต์นะ bam.co.th ค่ะหรือว่าโทรศัพท์หมายเลข02 630

0: 0700นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่แบ่งกำหนดค่ะ
1: ครับเรื่องดีๆอย่างนี้เด้งเอาเลยเด้งเลือกเลยชอบเลยตรงไหนก็แล้วแต่
0: มาคุยกับผู้ฟังกันต่อนะคะคุณธนบูรณ์ค่ะเข้ามาทักทายสวัสดีพี่สุดกับเด้งนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของที่ดินเปล่าก็บอกว่าราคาพิเศษเนี่ยราคาพิเศษ คุณ JCVK คุณ JCVK ก็บอกว่าเด็กที่ก่อการร้ายก่อนตายน่าจะทำประโยชน์คือเขียนสาเหตุว่าทำไมถึงได้อยากยิงคนกระสุนที่เหลือ30นัดน่าจะไปยิงจุดๆๆแล้วกันจะเป็นประโยชน์แล้วก็มาบอกว่าคุณเด้งบอกแต่ราคาที่ดินแต่ไม่บอกขนาดที่ดินแล้วจะรู้ได้ยังไงเขาบอกข้อมูลมาเท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวแจ้งนะนี่คุณ JCVK สนใจแล้วเนี่ยใช่ไหมมีเงินลงทุนก็ลงทุนกันซะนะเรื่องที่ดินนี่แหละแล้วก็ยังมีคุณกี้นานาค่ะคุณกี้นานาก็เข้ามาสวัสดีหนุ่มหล่อสาวสวย
1: อ้าวเลยครับโอ้โห
0: คุณสุพจน์มากเลยคุณสุพจน์บอกว่าฟังแล้วเศร้าใจนึกถึงสมัยเด็กที่เรียนหนังสือมีเข้าค่ายลูกเสือช่วยให้มีความรู้สึกรักกันเวลาไปเข้าค่ายต่างจังหว
1: ั
0: ดโน่นเนาะเมื่อก่อนเมื่อจะมีกิจกรรม
1: ใช่ๆลูกเสือเนตรนารีโ
0: อ้แล้วพี่ก็จะไปแบบ
1: ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับจะไปทีนึงเดินทีนึงนะครับตื่นเต้นจะเพราะจะได้ไปเจอพวกสนุกสนานด้วยทำกิจกรรมโอ้โหสิ่งที่ไม่เคยทำได้ทำแล้วมันก็จะรักกันนะเด็ก
0: ใช่ใช่เขาก็จะเป็นกิจกรรมให้ทำด้วยกันแล้วก็แบบเหมือนทางครูเขาก็ได้เรียนรู
1: ้กินนอนด้วยกัน
0: นิสัยของแต่ละคนด้วยให้ทำแบบเป็นกิจกรรมหมู่
1: ครับ
0: ทำหงทำอาหารนู่นนี่ช่วยแบบวิธีเอาตัวรอดในห้องเนี้ยมาที่คุณคริสนะคะคุณคริส King of Palo ค่ะปุยยาวเลยบอกอะไรเนี่ยบอกว่าการบูลลี่มันเป็นปัญหาไปทั่วโลกเลยรัฐบาลเนี่ยต้องมีนโยบายที่จริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้
0: ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผอ.โรงเรียนทำอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไม่มีการให้ความรู้กับผู้บริหารโรงเรียนด้วยซ้ำไปตอนนี้ออสเตรเลียและในยุโรปแล้วก็สแกนดิเนเวียเนี่ยถึงห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ปีเนี่ยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะมันคือช่องทางในการบูลลี่ซึ่งกันและกันซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองและครูเนี่ยตามไปหาไม่ได้แล้วก
1: ็ว่าไงนะเด้ง
0: แล้วก็คุณคริสเนี่ยก็บอกต่อนะคะบอกว่าครูเนี่ยต้องได้รับคำแนะนำแล้วก็แนวทางในการจัดการกับปัญหาบูลลี่ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนครั้งก่อนเนี่ยเกิดเหต
1: ุ
0: และเมื่อเกิดเหตุจะจัดการยังไงเด็กวัยรุ่นเนี่ยมีความรู้สึกรุนแรงมากในเรื่องความยุติธรรมและเขาก็จะมีวิธีการจัดการแบบของเขาเองอย่างที่เห็นนี่แหละ
1: ครับเช่นเดียวกันเด้งนะคุณหมอสุภาวดีหมอตุ้มเจรกูลนี่นะครับท่านก็บอกเหมือนกันเด้งบอกว่ากฎหมายจำกัดอายุขั้นต่ำของการใช้งานมือถือเนี่ย ควรจะมีครับเช่นประเทศอื่นๆเหมือนกับที่คุณคริสบอกนะครับอย่างล่าสุดนะครับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาประกาศออกมาเลยครับแล้วก็บอกว่าจะเป็นประเทศนำร่องแล้วก็ยุโรปก็จะทำหมดครับไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี
0: ้
1: นะครับแถวแต่แถวใกล้เอเชียบ้านเราก็คือออสเตรเลียนะครับไปประกาศก่อนนะเด้งนะและจากนั้นก็ประกาศตามมาเยอะครับโซเชียลนะครับเขาไม่ให้เล่นอายุกับบางประเทศก็ควบคุม13บางประเทศก็คุม15เด้งนะครับผมค่อนข้างเห็นด้วยนะประเด็นเนี้ย
0: แต่ว่าบ้านเราจะกล้าทำไหมล่ะ
1: โอ้ยเรากล้าทำสิครับเด้งนะไม่รู้ร้องกันจ้ากหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองลูกหลานโดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนการเข้าถึงข้อมูล
0: คุณศักดิ์ชัยนะคุณศักดิ์ชัยเข้ามาเนี่ยต่อจากเรื่องที่บอกว่าลูกต้องไปหาจิตแพทย์เนี่ยนะก็บอกว่าที่บอกคิวยาวเนี่ยคือคิวยาวเนี่ยไม่ใช่คิวในวันหนึ่งนะแต่ว่าต้องรอทีแบบหลายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือนเลยอ่ะ
1: อ
0: ู้นี่แสดงว่าตอนนี้ไม่น่าถึงมีข่าวมาว่าตอนนี้จิตแพทย์เนี่ยคือขาดอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่เพียงพอกับความต้องการคนไม่ค่อยจะเรียนเน
1: า
0: ะ
1: ครับก็เขาก็อาจจะมองนะครับบอกว่าจิตแพทย์คือไปอยู่กับคนบ้าไปคนกับอยู่วิกลจริตนะครับค่าตอบแทนก็อาจจะไม่ได้แพงอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ยอมเรียน
0: มันไม่ใช่คนบ้างอ่ะมันก็แบบคือมันในแง่ของความรู้สึกแล้วก็จิตใจของคนไงที่เดี๋ยวนี้มันจะมีปัญหามากว่าไปอ่ะหลายคนนะถ้าพูดถึงมีปัญหาเรื่องนี้เข้าวัดเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากเลยนะ
1: ครับเหรอเด้งครับ
0: ให้เด็กได้เรียนรู้แบบเข้าวัดแบบธรรมะตั้งแต่เด็กอ่ะจะช่วยได้เยอะนะแต่เดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่เองไงไม่มีเวลาแค่ตัวผู้ใหญ่เองก็ไม่มีเวลาจะไปเข้าวัดแล้วก็ลำบากเน
1: า
0: ะ
1: มีแต่ทำมาหากินนะผู้ใหญ่นะเด้งนะเดี๋ยวนี้นะ

0: ่ยเดี๋ยววันนี้มีคุณผู้ฟังนะเอ้ยไม่ใช่มีเนี่ยใครนะมืออะไรนะมือปราบอะไรจอนนี่เลยเนี่ยคือเขาอะ
1: อ๋อมือปราบจอนนี่ที่อุบลราชธานี
0: เนี่ยเขาออกมาให้ความเห็นไว้เลยเนี่ยเขาบอกว่าจอนนี่มือปราบเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเนี่ยคือเขาก็จะมองเลยว่ารอบตัวเราทุกวันเนี่ยมันน่ากลัวสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยมีแบบกาดเกลือเลยต่อให้ถอดบทเรียนเป็นร้อยบทเรียนยังไงอ
1: ่
0: ะเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอีกเพราะเราเนี่ยจะต้องฟื้นฟูศีลธรรมเป็นการด่วนไม่งั้นเนี่ยมันจะหนีไปไหนก็ไม่ได้แหละมันก็จะเจอแบบเนี้ยไม่รู้ว่าจะต้องเจออีกวันไหนมันอยู่ที่ใจคนศีลธรรมเนี่ยทำให้จิตใจงดงามไม่ทำร้ายไม่เอาเปรียบใครไม่อิจฉาใครเป็นหน้าที่ของทุกคนแล้วล่ะที่ต้องช่วยกันปลูกฝังในเรื่องศีลธรรมค่ะ
1: ครับ
0: คุณลินเอ็นเคทีนะคะก็บอกว่าได้ยินข่าวว่าน้องอ่ะที่เป็นมือปืนโดนรังแกโดนบูลลี่อย่างหนักถ
1: ้
0: าจริงเนี่ยเด็กนักเรียนพวกนี้ก็สมควรโดนลงโทษด้วยนะคะเพราะคือสาเหตุที่ทำให้น้องเนี่ยต้องทำแบบนี
1: ้
0: ทำให้นึกไปถึงกรณีนั้นเลยนะใครนะไอ้ฆาตกร
1: อ
0: ่ะที่โดนพ่อแม่ทำร้ายอ่ะที่โดนพ่อทำร้ายอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้ป๋องนี่เหรอ
0: เออใช่ไหมที่เขาพูดกัน
1: อ
0: ่ะเป็นเหตุที่ทำให้แบบ
1: มันนั้นพูดความรุนแรงไปในครอบครัว
0: ใช
1: ่แต่สมมติลักษณะของเด็กนี่ก็คือว่าเป็นลักษณะบอกว่าเป็น
0: โดนเพื่อน
1: ส่วนรวมครับภูมิคุ้
0: ม
1: กันสังคม
0: ก็เดี๋ยวนี
1: ้ถ้าพูดภาษาง่ายๆครับ
0: แล้วเดี๋ยวนี้ภูมิคุ้มกันสังคมของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหมัน
1: โอ้ไม่มีอะไรปิดเลยเด็กเด็กอะไรปิดเลยเด็ก
0: นั่นเราถึงบางทีบอกเอามาเทียบกับสังคมสมัยเราคุณผิดกันลิบลักเลยเนาะ
1: ใช่ใ
0: ช่คุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์นะถามไทยเข้ามากินอะไรหรือยังโอ้โหจะกินอะไรคะเนี่ย
1: โอ้ยังครับยัง
0: จะกินอะไรไหมก็อ้วนอีกโอ้ยมาไหวอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยลำบากเนอะคุณใบเตยค่ะเข้ามาแฮปปี้ฟรายเดย
1: ์
0: คุณสนิทเจนประโคนคุณสนิทนี่ส่งรูปรูปเนี่ยศีลธรรมไม่กลับมาโลกาชวินาศท่านพุทธทาสภิกขุคุณเล็กเก้ค่ะบ้านเมืองเราที่ตกต่ำลงทุกวันนี้ก็เพราะความล้มเหลวของการบังคับใช้กฎหมายทำให้คนเห็นการทำผิดกฎหมายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วเศร้าใจ
1: ใช่ใช่ครับเป็นประเด็นที่พูดถึงเยอะครับประเด็นนี้ครับเห็นด้วยครับ
0: คุณสุวรรณเจี๊ยบเมื่อรายการที่แล้วก็ส่งมาแล้วรอบหนึ่งนะนี่มีส่งมาอีกจับประเด็นให้เด่นชัดขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตทุกท่านขออะไรในเหตุการณ์ผลาญชีวิตบำเพ็ญจิตอุทิศไปให้สู่สวงทั้งคุณครูคุณปู่ย่าผู้ลาล่วงขอทุกดวงสู่สวงห้วงวิมานเมื่อการเกิดเปิดวิเคราะห์เกาะเหตุผลสิ่งใดดนจนดีแตกแหวกห้าวหาญเพียง14ที่ม.3ตามก่อการจงประสานวานเคาะเจาะประเด็นค่ะ
1: ครับ
0: คุณซีบอกว่าพอและค่ายมือถือส่ง SMSเตือนมาไหมคะว่าให้หลีกเลี่ยงถนนที่มีการยิงกันในโรงเรียน
1: โอ้ครับ
0: ไม่รู้ว่า
1: อันนี้เป็นลักษณะบอกว่าเขาเรียกอะไรครับบอร์ดแครดไม่ใช่เนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับดูแลอยู่เด้งนะท่านก็พอเกิดเหตุการณ์ไปปั๊บนะครับก็แจ้งทันทีนะครับออกชื่อว่าเซลบอร์ดแครดดิ้งแจ้งเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับบริเวณโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีขอให้หลีกเลี่ยงการสัญจรหรือการเข้าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับโดยด่วนอันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ดำเนินการทันทีตามนะครับที่ท่านรัฐมนตรีสั่งการไปครับ
0: คุณเคสค่ะคุณเคสบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในวันนี้ครับและขอเรียกร้องให้หยุดแชร์หยุดโพสต์เรื่องราวโดยเฉพาะที่มีรูปหรือว่าคลิปเพื่อเป็นการลดผลกระทบทางจิตใจของคนในเหตุการณ์ทุกคนครับพอพูดถึงเรื่องนี้นะวันนี้เนี่ยจะมีเนี่ยมันจะมีประเด็นนี้ออกมาเหมือนกันนะเรื่องนี้แหละเนี่ยคุณครู
1: ครับ
0: คุณครูก็ออกมาขอร้องเลยว่าให้ระวังเรื่องของการเสนอข่าวกลัดยิงเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยละค่ะโดยนะในเพจ Facebook Drama Addict เนี่ยเขามีการเผยแพร่ข้อความเนี่ยนะคะจากคุณครูคนหนึ่งค่ะที่ส่งเข้ามาวอนสื่อและผู้ใช้โซเชียลมีเดียว่าให้ระมัดระวังนะคะในการนำเสนอข่าวเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเนี่ยโดยนะระบุเลยบอกว่าการนำเสนอเนี่ยนะคะไม่ควรเสนอข่าวไปในทิศทางที่ทำให้สังคมเนี่ยสงสารผู้ก่อเหตุเพราะอาจจะกลายเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนคนอื่นเนี่ยเรียนแบบเหมือนกลายเป็นพระเอกไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับเด้งนะพฤติกรรมเดินแบบนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนก็เป็นห่วงอะเด้งน
0: ะ
1: อย่างกรณีของนายป๋องอ่ะจะมีนายป๋องหนึ่งแล้วก็จะมีสองสามหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวก็ถอดบท

0: เรียนกันครับเช่นเดียวกันกรณีแบบนี้นักข่าวก็ไปถามนายกเหมือนกันนะนายกบอกว่าอย่าเอาคำถามนี้มาถาม
1: แล้วก็พฤติกรรมเลียนแบบ
0: พฤติกรรมเลียนแบบนะครับเพอถ้าถามไปแล้วก็ถ้าตอบนะครับมันก็เหมือนกับไปจุดอะไรขึ้นน่ะเด้ง
1: อันนี้คุณเคก็บอกเหมือนกันบอกว่าลูกเองก็เคยมีอาการเหมือนกันต้องไปพบจิตแพทย์เด็กคือคิวยาวมากโรงพยาบาลก็แจ้งว่าต้องรอคิวเกือบปีเลยโชคดีที่มีรุ่นพี่เป็นจิตแพทย์เด็กก็เลยมาให้คำปรึกษาส่วนตัวนอกรอบไม่ต้องนัดนะคะตอนนี้จิตแพทย์เด็กเนี่ยกำลังขาดแคลนจริงๆใครที่อยากเรียนหนังสือแล้วจบมีงานทำนะไปเรียน
0: เลย
1: จิตแพทย์เพราะเดี๋ยวนี้เรียนจบมาส่วนใหญ่ตกงานเป็นแถวคุณอัธชัยนะคะบอกว่าเคยจับปืนเหมือนกันแต่ว่าสั่นก็อย่างที่พี่สวิตบอกไงว่า
0: เมื่อสั่นเด้งเห็นแค่ปืนนี่ก็กลัวแล้วอะ
1: แล้วปืนนี่มันหนักด้วยนะ
0: เออครับ
1: เคยลองจับอยู่รอบนึงอุ้ยมันหนักเนอะคนเขาใช้กันยังไงเนี่ยคุณธีรพงศ์นะคะบอกว่าเศร้าใจครับกับกรณีที่เกิดเหตุยิงในโรงเรียนอยากให้ย้ำเรื่องของการงดแชร์ภาพทุกกรณีคงจะต้องช่วยกันคุณแนนค่ะบอกว่าก็ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข่าวที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนี่แหละนะคะแล้วก็คุณสุประชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งโอ้ยคนส่งข้อความเข้ามาเยอะมากเลยพี่สวิต
0: มันเหตุการณ์สะเทือนใจเด้ง
1: เนี่ยคุณเนน NKT ก็บอกว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจหากไปเจอคนไม่ดีจะยิ่งเหมือนกับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะคะเป็นห่วงจริง
0: ๆ
1: คุณภูดิทัศน์ก็บอกว่าทุกวันนี้คนห่างจากหลักคือหลักธรรมห่างมาก
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ แล้วคุณวีรทัศน์ก็เข้ามาชมเนี่ยคุณเสือหวานเจี๊ยบด้วยแต่งกลอนเพราะมากก็คุณเสือหวานเจี๊ยบเขาสุดๆจริงเดี๋ยวมีใครอีกคุณลิลลี่บอกว่าวันนี้ข่าวเศร้ามากเลยแล้วก็คุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าสลดไม่ต่างกับเด็กขับรถชนพระครับ
0: ใช่โอ้นี่บ้านเรามีแต่เหตุการณ์เลยก็ไม่รู้นะ
1: คุณวิชาญตลิ่งชันบอกว่าหน้าที่พลเมืองศิลธรรม2วิชาเนี้ยหายไปนานแล้ว
0: ครับ
1: คุณทอมชัยวัฒน์บอกว่าพี่เด้งป่าวิทย์ครับย้อนไป 2-3 วันที่แล้วอาจารย์วีระเพิ่งจะอภิปรายว่าคุณครูในบ้านเราตอนเนี้ยจำนวนครูดูแลเด็กไม่พอที่จะดูแลจำนวนของเด็กแต่ละห้องเรียนถ้าเทียบกับสมัยก่อนแล้วคือไม่ทั่วถึงแล้วอาจารย์ก็เล่าว่าสมัยที่อาจารย์วีระยังเด็กๆอยู่เมื่อ60ปีที่แล้วแล้วอยู่ๆตอนนั้นก็มีข้าราชการหัวเราะอาจารย์วีระถึงได้ถามว่าคุณหัวเราะอะไรเนี่ยก็เรื่องของอาจารย์วีระ
0: อ๋อครับ
1: นอกนั้นมีอะไรอีกไหมคุณเจซีบอกว่าถ้าเราโดนบูลลี่เราก็จัดการกับคนที่มาบูลลี่เราสิเราทำไมจะไปจัดการกับคนอื่นที่เขาไม่ได้มายุ่งกับเราก็เด็กนะเขาก็นะความคิดของเขาก็เนี่ย
0: ใช่ครับคุณวาทีทองคำคงแก้วนะครับก็ส่งภาพข่าวมาให้ดูเลยนะครับกำลังฟัง FM 100.5 อยู่ในตอนนี้หน้าเพจของเราครับอย่างไรก็ตามนะครับที่บอกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เรื่องของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินครับเองปรากฏว่าไปฟังรายงานในส่วนของระดับเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้เด้งบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียใจว่ามันเกิดขึ้นแต่ก็โชคดีที่ทุกอย่างนั้นจบสิ้นไปก่อนน้องที่ก่อเหตุก็ยังมีกระสุนอยู่อีก30กว่านัดถ้าเขาไม่จบชีวิตตนเองอาจจะเกิดเหตุที่ไปทำร้ายคนอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกครับนายกอนุทินบอกว่าในเรื่องหลักๆคือความเครียดจากการศึกษาและก็ทราบมาว่าคุณปู่คุณย่าเป็นครูก็อยากให้น้องเรียนได้ดีๆก็ค่อนข้างเข้มงวดกวดขันจากที่ตำรวจตรวจสอบปากคำเพื่อนสนิทก็รับทราบว่าน้องคนนี้เครียดครับแต่ว่ามีการเตรียมการอย่างดีเพราะวิธีการที่ทำแผนมามีลำดับขั้นตอนเป้าหมายชัดเจนเลยนายกบอกอีกนะครับบอกว่าเท่าที่รับฟังมาเขาตั้งใจที่จะก่อเหตุเพราะเริ่มจากที่บ้านเลยทำร้ายปู่ย่าที่พักอาศัยอยู่ด้วยเราไม่ทราบมาก่อนมาทราบเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นบ้านหลังที่เกิดเหตุจึงพบ2ร่างคือปู่ย่าเสียชีวิตด้วยสำหรับปืนเป็นของปู่เป็นปืนจดทะเบียนเด็กก็เห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยช่วงสงกรานต์มีการลง IG แสดงอาวุธปืนนี้อยู่นี่เด้งนะครับคุณปู่บอกว่าเก็บปืนนะครับไว้อย่างมิดชิดใส่ล็อกใส่กุญแจเรียบร้อยแต่เด็กบอกว่าเอาปืนนี้ไปลง IG อยู่สำหรับตัวเลขล่าสุดครับนายกบอกว่ามีผู้เสียชีวิตรวมปู่ย่า8คน แล้วก็บาดเจ็บ30 กว่าคน
1: แล้วก็มีผู้หญิงอะไรล่าสุด
0: ครับล่าสุดเด็กอายุ12ปี

0: 2อ่ะ
1: อืมครับตอนนี้ยังเจ็บสาหัสอยู่ต้องดูแลใกล้ชิดมาก9รายอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแล้วก็โรงพยาบาลพระมงกุฎครับแล้วก็เรื่องของการห้ามพกอาวุธปืนแล้วครับนายกบอกว่าต้องหารือกับผบ.ตร.จริงๆแล้วกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วครับคนทั่วไปประชาชนห้ามพกปืนไปที่สาธารณะต้องมอบหมายชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้ามีการตั้งด่านตรวจก็ตรวจปืนด้วยใครพกอาวุธปืนถูกดำเนินคดีหนักเลยว่างั้นนะ
0: วันนี้ก็จะมีข่าวเรื่องของเต้ดราก้อนไฟอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกเพราะว่าตอนเช้ามาเนี่ยเราจะเห็นข่าวเลยนะว่
1: า
0: แฟนเนี่ยออกมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าหายตัวไปโดยขี่จักรยานออกไปจากบ้านแล้วก็หายไปเลยปรากฏความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยโอ้โหคือใครเห็นข่าวก็ตกใจนะเพราะว่ามีคนไปพบร่างเนี่ยนะคะของเต้ดราก้อนไฟเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้ๆกันกับสะพานพระราม7นะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะโอ้ก็ทำเอาสร้างความสะเทือนใจแล้วก็โศกเศร้าให้กับครอบครัวและเพื่อนๆอย่างมากเลยนะคะสำหรับการเสียชีวิตของเต้ดราก้อน5เนี่ยนะคะแล้วก็หลายคนก็มองว่าเอ๊ะเป็นป่วยเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ได้ป่วยเป็นซึมเศร้าอ่ะให้พี่สวิตเล่าพี่สวิตเขารู้เรื่อง
1: นะเล่าจากที่บอกว่าเพื่อนนะครับที่อยู่ในวงดูกันนะเด้งน
0: ะ
1: บอกว่านะครับเต้นี้เกิดปัญหาระยะหลังนี้คือเรื่องของเงินทองครับ อยู่ในสมาชิกวงด้วยกันแล้วก็ตั้งบริษัทคือตั้งกับภรรยาแต่พักหลังภรรยาเจ็บป่วยไว้อย่างนั้นน
0: ะ
1: ต้องดูแลภรรยาด้วยดันแม่ก็มาป่วยอีกเด้งนะเต้ก็เลยตัดสินใจนะครับไปลงทุนด้านเทรดหุ้นโดยไปยืมเงินเพื่อนมาก็ค่อนข้างเยอะเด้งนะครับแต่ปรากฏว่าหุ้นไม่เป็นใจเด้งโอ้โหเจ๊งครับเขาพูดภาษาง่ายๆนะพอเจ๊งเสร็จแล้วก็คงจะตัดสินใจแบบนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็ดูลักษณะการตัดสินใจนี้คือตัดสินใจแบบตั้งใจคือปั่นจักรยานออกไปโทรศัพท์มือถือไม่เอาไปกระเป๋าตังค์ไม่เอาไปไม่อะไรที่มีเป้ใบเดียวนั่นก็แสดงว่าตัดสินใจแล้วดิ
0: คือตั้งใจแล้ว
1: ที
0: ่จะตั้งใจแล้ว
1: อืมครับ
0: ก็มาจากอาการเครียดเลยเนาะ
1: เออเครียดเด้งนะแต่ผมเป็นห่วงนิดนึงอะเด้ง
0: ค่ะ
1: เป็นห่วงนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนวันพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์แล้วครับจะเดินทางต่างจังหวัดระวังครับร่องมรสุมพาดผ่านประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงครับส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มครับครอบคลุมภาคเหนือ15จังหวัดภาคอีสาน17จังหวัดภาคกลาง13จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลและก็ภาคใต้4จังหวัดครับโดยกรมป้องกันภัยและก็กรมป้องกันและสาธารณภัยได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยเขตและก็สำนักงานป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับติดตามสภาพอากาศและก็สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและก็เครื่องจักรสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับตั้งศูนย์เตรียมอพยพชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของจำเป็นได้เพียงพอครับซึ่งปัจจุบันนี้กรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยหรือปอพได้ส่งเครื่องจักรกลเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนจังหวัดที่มีสถานการณ์อุทกภัยไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์ครับส่งรถเคลื่อนย้ายพร้อมอุปกรณ์รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถประกอบอาหารเคลื่อนที่เครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอลมจักและอำเภอลมเก่าจังหวัดเชียงรายด้วยส่งรถบรรทุก10ล้อติดตั้งเครนขนาด15ตันรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยแล้วก็เครื่องสูบน้ำช่วยรับมือน้ำท่วมที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทั้งนี้ครับปพก็ขอฝากให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับติดตามประกาศแจ้งภัยจากราชการแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในช่วงฤดูฝนนี้ก็ด้วยความนะครับปรารถนาดีต่อพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านแหละครับจากกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยครับ
0: ค่ะก็ระวังนะช่วงเนี้ยเสาร์อาทิตย์นี่แหละค่ะ7-9ที่เขาประกาศเตือนมาเลยนะคะเรื่องฝนตกหนักนี่ค่ะก่อนจะลาคุณผู้ฟังค่ะถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะอย่าอุ้มสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่น

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: แปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่7สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: เป็นวันศุกร์ที่แสนเศร้าเลยนะพี่ไพศาลครับตัวเลขน้องๆที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็เอาเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับ
5: ก็ผมดูล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายนะ
4: เป็นเด็กวัย12ปีเองครับ
5: เป็นเด็กหญิงวัย12
4: ครับ
5: เหยื่อกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
4: ครับ
5: ก็เป็นรายที่9นะครับ
4: ครับ
5: ก็คือเป็นครู5ใช่ไหม
4: ครูน่าครู4 5ครับครู5ครับ
5: ครู5แล้วก็ปู่ย่าก็ปู่ย่าอีก2ก็เป็น7
4: ครับ
5: แล้วนักเรียนที่ยิงเนี่ยเขาเสียชีวิตไหมเสีย
4: ยิงยิงตัวเองเสียชีวิตครับ
5: เสียชีวิตก็8
4: ครับ
5: แล้วก็วันแล้วล่าสุดเนี่ยน้องซึ่งเดิมบาดเจ็บสาหัสนะ
4: ครับ
5: เป็นเด็กหญิงอายุ12ก็น่าจะมาประมาณ12น่าจะประมาณม .1
4: ครับ
5: นะฮะอันนี้ก็เพิ่งจะเสียชีวิตล่าสุดนะ
4: ก็
5: ยังมี

0: ตัวเลขบาดเจ็บสาหัสอยู่พอสมควรนะคุณอรุณ
1: สาหัสเนี่ย9คนด้วยกันครับแล้วก็ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับต่างๆเนี่ยนะโรงพยาบาลบางกรวย3คนบางบัวทอง3คนพระนั่งเกล้า1คนโรงพยาบาลปากเกร็ด4คนโรงพยาบาลบางใหญ่7คนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์1คนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์2คนแล้วก็โรงพยาบาลธนบุรี2คนนะครับก็ผู้เสียชีวิตอย่างที่พี่เพศาลบอกเนี่ยก็คือคุณครู5ท่านด้วยกันเนี่ยท่านแรกเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนะฮะแล้วก็เลขาของท่านอยู่หน้าห้องครับเสียชีวิตไปด้วยนะครับมีครูแนะแนวมีครูภาษาไทยมีครูคณิตศาสตร์นะฮะก็เห็นภาพแล้วคุณครูน่าจะเข้าไปห้ามไปปรามครับพี่เพศาลอยู่ตรงบันไดสำหรับเด็กผู้ก่อเหตุซึ่งก็เป็นเด็กต้องบอกว่าเด็กเรียนเก่งไม่เรียนเก่งนะฮะเป็นคนเงียบๆขรึมๆนะครับแต่เรื่องของต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรคงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหน่อยคงจะสรุปตอนนี้ไม่ได้ครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงเมื่อเช้านี้เกิดตอน10โมงเอาสรุปสั้นๆให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวตั้งแต่ช่วงเช้านะพี่เพศาลครับเกิดขึ้นประมาณ10โมงก่อนที่จะมีเสียงปืนตามมาเนี่ยนะฮะเข้าเรียนกันไปแล้วคาบหนึ่งนะครับพี่วิสานะเรียนจบข้างคาบแรกไปแล้วนะฮะน้องจึงลุกขึ้นมาก่อเหตุนะครับก็คือมีการยิงเพื่อนๆนะครับยิงคุณครูจนนักเรียนในห้องเนี่ยแตกตื่นครูเองที่อยู่ห้องอื่นๆเนี่ยนะครับอยู่อาคาร5ของพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยพากันหลบลงมาเพื่อจะเข้าไปสู่อาคาร4แล้วก็มีประตูปิดล็อกกันไปนะฮะคุณครูบอกว่าอยู่ให้เงียบๆนะฮะหลบตรงไหนหลบได้เลยนะครับให้ปิดไฟนะฮะเพื่อไม่ให้มีเสียงนะครับใครมาตะโกนถามมาตะโกนเรียกอย่าตอบถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุณครูตะโกนกันอย่างนั้นเลยนะครับไม่นานครับก็ปรากฏภาพผู้ก่อเหตุก็คือเด็กชายอายุ14ปีถือปืนเดินไปตามระเบียงหน้าห้องอย่างใจเย็นกวาดสายตาสอดสายไปมาเจอใครก็กดปืนลั่นกันทีละนัดทีละนัดเนี่ยแหละฮะแล้วมีน้องๆเขายกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปได้นะฮะบางช่วงบางตอนที่น้องเนี่ยค่อยๆเดินผ่านหน้าห้องไปนะครับ10ตุลาคม15นาทีก็มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนี่แหละตอนนี้แหละครับที่มีสายไปถึงโรงพักแล้วว่ามีเหตุกราดยิงกันที่โรงเรียนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดมสรรพกำลังกันมายุติเหตุการณ์หน่อยเข้าช่วยเหลือนักเรียนหน่อยนะครับเพราะว่านักเรียนบางส่วนกลูกันมาจากอาคาร5เนี่ยนะฮะลงมาที่ข้างล่างแล้วก็วิ่งออกจากโรงเรียนไปเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะตำรวจหน่วยอรินทราช26นะครับไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยตอน 10:30 นนะฮะก็แจ้งมาประมาณสัก15นาทีเขาถึงจุดเกิดเหตุเลยขึ้นไปบนอาคารเรียนสำรวจทุกห้องนะครับแล้วก็นำนักเรียนที่ยังคงติดค้างอยู่บนอาคารลงมาข้างล่างมายังพื้นที่ปลอดภัยนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บางส่วนของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็พยายามที่จะกระชับพื้นที่กดดันค้นหาผู้ก่อเหตุนะครับเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเห็นคนนอนเต็มพื้นไปหมดแล้วทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอยู่หลายคนนี่แหละครับแล้วก็11นาฬิกาเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งหลังเจ้าหน้าที่พยายามจะเกลี้ยกล่อมว่าให้น้องเนี่ยมอบตัวให้น้องเริ่มวางอาวุธเถอะเนี่ยนะครับเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งตอน11นาฬิกาแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุก็คือน้องวัย14ปีตัดสินใจทำร้ายตัวเองบาดเจ็บสาหัสครับพี่เบสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วย CPR แล้วก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าน้องทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิต
0: ยิงตัวเอง
1: ยิงตัวเองครับเนี่ยฮะ
0: ก็ข่าวทีแรกก็สับสนนะ
1: ครับ
0: บ้างก็ว่ายิงตัวเองบ้างก็ว่าเจ้าหน้าที่เขายิงเพื่อระงับเหตุเพราะเกรงว่าจะไปก่อเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: แต่ก็สรุปว่ายิงตัวเอง
1: แต่ที่น่าสลดใจนะฮะ
0: แต่ไม่กู้ภัยรีบเข้าไปปั
1: ๊
0: ม
1: ไปปั๊มหัวใจเลยฮะ
0: CPR ช่วยแล้วเห็นว่าหัวใจกลับเต้นกลับมาได้นะ
1: แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
0: รีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกทีนึง
1: ใช่ครับแล้วพอญาติทราบเรื่องเนี่ยนะฮะญาติประสานเจ้าหน้าที่เลยนะพี่เพศาลบอกว่าถ้าคนของตัวเองคือหลานของตัวเองก่อเหตุที่โรงเรียนใหญ่ขนาดนี้เจ้าหน้าที่ช่วยกลับไปดูที่บ้านหน่อยไปดูปู่กับย่าหน่อยที่อยู่ที่บ้านครับ

0: เจ้า
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่จึง
1: ม
0: ระดมสรรพกำลังเข้าไปที่บ้านของน้องเขาอยู่
1: แต่
0: ซ
1: เห็
0: อ
1: น
0: ย
1: ว่า
0: ลาดลาดประดุงครับพี่ไพศาล
1: เห็นว่าเขาแจ้งไปที่กำนันนะกำนันน่าจะไปก่อน
0: ครับครับ
1: กำนันกับทีมเข้าไปก่อน
0: ครับ
1: ไปก็เห็นบ้านล็อกกุญแจรั้วเลย
0: ครับ
1: ก็คราวนี้กำนันเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เขาก็รู้ว่าญาติเยื่ออยู่ตรงไหนไงติดต่อญาติ
0: ครับ
1: ให้มาเปิดประตูเข้าไปเข้าไปก็เจอ
0: ครับ
1: เจอก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจมายกขบวนกันมาแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือกำนันได้รับแจ้งจากกำนันเขาบอกว่าทางอำเภอเป็นคนทางปลัด
0: ครับ
1: ของอำเภอบางกรวยเป็นคนโทรแจ้งให้ไป
0: ครับ
1: ก็บ้านอยู่ซอยวัด
0: ลาดประดุก
1: ลาดประดุก
0: ครับ
1: โอ้ยซอยนี้ก็ซอยใหญ่ยะไปนู่นเลย
0: ลึกเลยนะ
1: ลึกเลย
0: ครับ
1: ไปทะลุเชื่อมกับนู่นเลยเชื่อมไปได้เยอะหลายที่หลายพื้นที
0: ่ครับก็เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เลยล่ะฮะแล้วก็อยู่กับปู่กับย่านะฮะมีเฉพาะวันหยุดคุณแม่จะมารับน้องนะฮะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปกินข้าวไปกินอาหารลักษณะนี้แต่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะอยู่กับปู่และย่านะฮะแล้วก็เท่าที่
1: จะพ่อแม่เลี้ยงไหมไม่ได้เลี้ยง
0: ไม่ได้เลี้ยงครับไม่ได้เลี้ยงครับพ่อกับแม่
1: ให้ปู่กับย่าเลี้ยง
0: ครับก็เลิกลากันไปเมื่อ2ปีที่แล้วพ่อกับแม
1: ่แต่ก่อนหน้านั้นเลี้ยงหรือเปล่า
0: ต
1: อนเลิกลากัน2ปี
0: ตามข่าวไม่ได้บอกฮะเพียงแต่ว่าพอวันหยุดเนี่ยทางญาติบอกว่าวันหยุดเนี่ยถ้าบอกว่าครอบครัวไม่อบอุ่นเป็นไปไม่ได้แม่เขามารับทุกวันหยุดนะฮะเอาน้องไปเที่ยวไปอยู่ไปกินไปประมาณนี้พี่ไพศาลแต่ว่าเวลาเรียนเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนหรือเปล่าที่ต้องกลับมาอยู่กับปู่และย่าเนี่ยครับแล้วที่สำคัญตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะพี่ไพศาลที่บ้านเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยนะฮะศพคุณย่านอนอยู่บนเตียงลักษณะคนที่ยังไม่ตื่นฮะนอนหลับแล้วก็น้องไปก่อเหตุตอนเช้าที่ย่านอนหลับอยู่ครับส่วนคุณปู่เนี่ยเดินมาถึงห้องครัวถูกยิงเข้าไปข้างหลังฮะโดยไม่รู้ตัวว่าหลานยิงและหลังจากนั้นหลานก็มาก่อเหตุที่โรงเรียนอย่างที่เล่าให้ไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: ก็แสดงว่าต้องยิงปู่ก่อนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เดินขึ้นไปชั้นบนที่ห้องนอนแล้วก็เนี่ยก็คุณย่า
0: ครับคุณย่ายังนอนอยู่เลยฮะ
1: แล้วก็ไปโรงเรียนตามปกตินะ
0: ครับเรียนไปแล้วคาบหนึ่ง
1: ปล
0: ่
1: อย
0: นะ
1: ให้เรียนไปคาบหนึ่งก่อนนะ
0: ครับ
1: แล้วจึงได้สังหารแสดงว่าครูที่ถูกสังหารท่านแรกหรือว่าเป็นครูคณิตศาสตร
0: ์ครับ
1: สอนคาบแรกใช่ไหม
0: น่าจะนี่แหละฮะครูคณิตศาสตร์หนึ่งท่านที่เสียชีวิตไปด้วยเนี่ยนะครับ
1: เพราะว่าเขาบอกว่าสอนแทนนะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วมันต้องเป็นชั่วโมงของครูอีกท่านหนึ่ง
0: อ๋อฮะ
1: แล้วก็คล้ายๆแลกครูขอแลกชั่วโมงอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วครูที่เสียชีวิตคนแรกก็เป็นครูประจำชั้นด้วยแล้วก็สอนคณิตศาสตร
0: ์ครับ
1: ก็เลยต้องรับสอนน่าจะสอนเสร็จหรือไงพอสอนเสร็จก
0: ็ก่อเหตุเลย
1: ยิงเป็นคนแรกเลย
0: โอ้โห
1: ครูที่เสียชีวิตเป็นคนแรกเนี่ยเป็นครู
0: คณิตศาสตร์
1: ครูคณิตศาสตร์ครูประจำชั้น
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอยิงเสร็จแล้วก็เดินออกจากห้องไป
0: อ่าฮะ
1: เพื่อนเพื่อนนี่ก็ล็อกประตูเลย
0: ครับ
1: ปิดประตูเลย
0: ครับ
1: ปิดประตูห้องเลยตกใจกันปิดประตูห้องแล้วก็พยายามที่จะช่วยเพราะว่าเลือดเห็นก็บอกว่าก็พยายาม
0: ช่วยคุณครู
1: ห้ามเลือดช่วยชีวิตครู
0: ครับ
1: แล้วตอนนั้นคงจะโทรศัพท์อะไรกันวุ่นไปหมดแต่ปิดเองแล้วปิดล็อกห้องเลย
0: ครับ
1: กลัวว่าจะกลับเข้ามายิงเพิ่มเติมเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปก็ไปยิงครูอีกหลายคนเลย
0: โอ้โหแล้วก็มีภาพตอนที่น้องเขาเปลี่ยนแมกกาซีนฮะเขามีแมกกาซีนค้างอยู่ในกระเป๋า2แมกกาซีนยังมีลูกกระสุนที่เอาไว้ใส่ในแมกกาซีนอีกตั้งเท่าไหร่อ่ะ30กว่านัดอ่ะพี่ไพศาล
1: ก็เห็นตำรวจเขาบอกว่าขนแมกกาซีนมา2กล่อง
0: ครับ
1: กล่องนึงเนี่ยมัน50นัด
0: ครับ
1: ก็เท่ากับ100นัดแต่ว่าตำรวจเขาพบว่าคงจะตอนเทจากกล่องเนี่ยมันล่วงอยู่ที่พื้นอยู่2นัด
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าที่เขาเอาติดตัวมาน่ะ98นัด
0: โอ้โหอันนี้เป็นกระสุนซ้อมนะฮะ กระสุนกระสุนเหมือนกระสุนสนามยิงปืนนะพี่เพศานไอ้หัวตะกงตะกั่วประมาณนี้ไม่ใช่กระสุน

0: ที่มันหัวทองแดงอะครับแต่ต้อ
1: แ
0: ง
1: ต่
0: ไป
1: ก็
0: ตามต่อว่าเอาออกมาได้ยังไง
1: ก็แต่ก็เสียชีวิตได้ใช่ไหม
0: เสียชีวิตได้ฮะอัดแรงอัดแค่ประสิทธิภาพมันน้อยกว่าอาวุธปืนที่ใช้ยิงปกติธรรมดาเท่านั้นเองฮะครับ
1: ถูกกว่าหน่อย
0: จะถูกกว่าครับ
1: อันนี้ก็ต้องไปหาสื่อกันต่อว่าแล้วเด็กเข้าถึงอาวุธปืนได้อย่างไร
0: ครับเพราะว่าทางญาติก็บอกนะว่า
1: อาวุธปืนก็เป็นของปู
0: ่ของปู่มีทะเบียนถูกต้องเพราะปู่เนี่ยเป็นผู้จัดการธนาคารต้อง
1: มีผู้จัดการธนาคารเกษียณแล้ว
0: ใช่ครับต้องมีอาวุธปืนประจำตัวเพื่อจะดูแลความปลอดภัยของตัวเองอ่ะพี่เบสารแต่ว่าเขามีใบพกเรียบร้อยมีใบอนุญาตพกปืนเรียบร้อยแล้วถามว่าเก็บอย่างมิดชิดไหมเก็บไว้ใส่ล็อกเกอร์ไว้อย่างดีมีกุญแจปิดล็อกไว้อย่างดีก็ต้องไปตามต่อว่าหลานเอาไปได้ยังไงเท่านั้นเอง
1: ก็ผมก็เห็นข้อมูลอย่างนี้ตลอดอ่ะ
0: ครับ
1: เก็บอย่างดีล็อกกุญแจอย่างดีแต่ว่าโอเคเด็กก็เข้าถึงละ
0: ครับ
1: นะมันก็คงจะมีอะไรที่อาจจะไม่ใช่ตามข้อมูลที่ว่ากันเนี้ย
0: มันต้องมีอะไรหละหลวมมีช่องโหว่บ้างใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ครับโอ้ปืนชนิดนี้ที่เอาไปใช้ก่อเหตุเป็นอาวุธปืนเฉพาะซึ่งมันยิงยากมากนะฮะทางข่าวบอกอย่างนั้นมันยิงยากมากแล้วก็น้องไม่เคยฝึกใช้อาวุธมาก่อนเลยทำไมใช้ได้คล่องแคล่วขนาดนี้ไปฝึกมาจากไหนก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันใกล้ตัวมากพี่วิสารเซิร์ชดูฮะว่าเครื่องยนต์กลไกเป็นอย่างไรมันเสียหายตรงไหนจะซ่อมจะแก้ยังไงเดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์ในโลกเทคโนโลยีทำให้เราดูได้หมดเลยครับอาวุธปืนก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วฮะสำหรับยุคนี้สมัยนี้ในการที่จะหยิบจับเอาไปใช้เนี่ยครับ
1: เรียนภาคทฤษฎีคงเรียนเต็มที
0: ่ครับ
1: เด็กสมัยนี้เรียนได้แต่ว่าไอ้จับอาวุธจริงแล้วซ้อมจริงๆเนี่ยได้ทำบ้างหรือเปล่า
0: ครับ
1: อันนี้ต้องไปสอบดูแต่ว่าทักษะนะรู้ว่าต้องจับอาวุธยังไงลั่นไกยังไงเล็งยังไงเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้มันฝึกจากเน็ตหมดอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองก็ไปค้นประวัติของน้องฮะเซิร์ชก็ไปดูในโลกโซเชียลเนี่ยที่น้องเนี่ยเข้าไปท่องโลกต่างๆเนี่ยก็มีเป็นบางคลิปที่น้องเล่นเกมที่เด็กๆ เขาชอบเล่นกันนะพี่เบสารที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ไล่เก็บแต้มเต็บคะแนนอะไรประมาณนี้มันจะเกี่ยวมันจะโยงหรือเปล่าก็ต้องไปว่ากันหลังจากนี้ครับ
1: เห็นตำรวจเขาบอกว่ามีคลิปอยู่ประมาณ 4-5 คลิปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ก็เป็นคลิปเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนมัธยมต่างครั้งต่างๆในสหรัฐอเมริกานะ
0: ครับ
1: ภาษาอเมริกาเนี่ยมันจะมีเรื่องเหตุที่เด็กนักเรียนไปกราดยิงในโรงเรียนตัวเอง
0: โอทีบ่อยมากครับ
1: อยู่หลายครั้ง
0: ครับ
1: แล้วแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีคลิปมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆอยู
0: ่ครับ
1: เห็นก็บอกว่าโหลดเอามาดูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นในเหตุที่ทำให้ก่อเหตุครั้งนี้ด้วยหรือเปล่านะ
0: มีส่วนครับเพราะว่าวันนี้ผมยกหูไปคุยกับนักอาชญาวิทยาดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลฮะถามว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยนะฮะมันจะเกิดซ้ำไหมมันเกิดมาแล้วเนี่ยทำไมมันไม่มีบทเรียนหรือว่ามาตรการป้องกันเลยอาจารย์บอกว่าแนวโน้มมันจะเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นไปแล้ว 2-3 ครั้งครับพี่เบสารที่สงขลาครั้งหนึ่งกับที่ห้างดังกลางเมืองเราอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่รุนแรง
1: อันนั้นเด็กฝึกยิงเลย
0: ใช่ครับนั่นแหละฮะเพราะอะไรครับเขาบอกว่าแม้ว่าเรามีบทเรียนเราถอดบทเรียนแล้วแต่เราไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีพอถ้ามันดีพอเหตุการณ์วันนี้ไม่เกิดอาจารย์บอกอย่างนั้นเลยหลายส่วนต้องร่วมมือฮะเพราะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับ1มันมีช่องว่างมีปัญหาเกิดขึ้นหลายภาคส่วนครอบครัวเป็นยังไงมีปัญหาความเครียดสะสมในสถาบันครอบครัวหรือเปล่าพ่อแม่แยกทางกันอยู่กับปู่ย่าแล้วปู่และย่าเนี่ยเจนมันต่างกันเยอะพูดกันคนละภาษาครับมันคนละเจนกันไปแล้วฮะเพราะฉะนั้นการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนมันอาจจะมันเข้ากันไม่ได้หรือไม่อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนนะครับ2ถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งหรือไม่นะฮะถูกกดดันจากครอบครัวหรือเปล่าผลกระทบเหล่านี้ครับมันประติดประต่อเป็นจิ๊กซอว์ได้หมดเลยกับเรื่องของอาวุธปืนที่พอเข้าหาได้ง่ายแล้วเนี่ยแล้วมันมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างที่

0: พี่เวสารบอกว่าไปดูคลิปต่างประเทศที่ก็มีแบบเนี้ยนี่มันคือพฤติกรรมเรียนแบบนึกอะไรไม่ออกอ๋อเราเคยเห็นเราเคยดูแล้วเรามีปัญหาลักษณะนี้เราหาทางออกเหมือนเขาดีกว่าครับ
1: ก็มีความไปได้นะ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะ
0: ครับครับครับพักครู่หนึ่งครับ
2: M-CLOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 M-CLOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: แปดนาฬิกา21 นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
1: น้องสาวของปู่เด็กที่เสียชีวิตนะถูกเด็กยิงเดือดเลือดด้วย
0: ครับ
1: อายุ60 ปีนะน้องสาวคนนี
0: ้ครับ
1: เปิดเผยข้อมูลว่า เด็กคนนี้เนี่ย พ่อแม่แยกทางกันปู่กับย่าเป็นคนเลี้ยงซึ่งทั้งสองคนจะรักหลานชายคนนี้มากอันนี้น้องสาวก็เท่ากับเป็นเป็นย่าเล็กกันนะ
0: ครับ
1: แล้วยังบอกว่าตามปกติแล้วจะไม่ออกไปไหนตื่นเช้ามาปู่จะไปส่งลงจะไปส่งขึ้นรถไปโรงเรียนและช่วงเย็นปู่ก็จะไปรับไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนหรือออกไปเที่ยวเล่นตามภาษาเด็กทั่วไป
0: ครับ
1: จะเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็เล่นเกมเท่านั้น นะคิดว่าปัญหาในครอบครัวน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าทั้ง3คนรักกันมากคุณย่าเนี่ยอดีตเป็นครูคุณปู่อดีตเคยทำงานผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งก็จะพูดเพราะกับหลานตลอดและตัวน้องเองก็จะเป็นคนเรียบร้อยพูดจาไพเราะจึงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอันนี้ญาติใกล้ชิดก็คือน้องสาวของปู
0: ่ให
1: ้ข้อมูลนะ
0: ครับ
1: แต่ผมฟังอีกด้านหนึ่งเนี่ยครูที่เขาอยู่ในโรงเรียนน
0: ะ
1: ก็รอดชีวิตมา
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าครูทั้งโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครที่จะไปแบบไปใช้มาตรการหรืออะไรต่างๆที่มันจะไปกดดันเด็กคนนี้นะ
0: ครับ
1: คือไม่ใช่ว่าไปกวดขันไปลงโทษไปอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ม .1 ละ
0: ครับ
1: ครูทุกคนที่เขาสอนครูทุกคนที่เขาดูแลเด็กเนี่ยเขาสรุปตรงกันว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นเด็กพิเศษครูนี่ครูว่านะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยครูทุกคนก็ทราบกันดีว่า
0: ครับ
1: จะต้องดูแลแบบเด็กพิเศษก็คือว่าอย่าไปทำอะไรที่ที่เช่นว่าไปจะไปลงโทษเขาหรือว่าไปจ้ำจี้จ้ำชัยเขาอะไรเขาเนี้ย
0: ครับ
1: ครูเขาบอกว่าจะทราบเขาจะทราบเป็นกรณีอยู
0: ่ครับ
1: ว่าเป็นกรณีเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่พฤติกรรมหรือว่าอะไรต่างๆนี่จะต่างไปจากเพื่อนๆเขาไปเพราะฉะนั้นครูเขาก็จะ ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ

0: ระมัดระวังในการที่จะไปกวดขันไปตำหนิหรือไปลงโทษอะไรเนี่ยแต่ตระหนักถึงความที่ว่าเขามีพฤติกรรมเป็นเด็กพิเศษอยู
1: ่
0: อันนี้ข้อมูลจากฝั่งครูนะซึ่งถ้าฟังจากพ่อแม่เราจะไม่ได้ยินเรื่องแบบนี้เลย
1: ครับ
0: ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ
1: เป็นเด็กดีเรียบร้อยคุณย่า
0: ก็จะบอกว่าเป็นเด็กเรียบร้อยเก็บตัวไม่ออกไปเที่ยวเตร่
1: เที่ยวเตร่ไม่เที่ยวนะฮะอยู่บ้านอย่างเดียวครับ
0: อยู่บ้านเล่นเกม
1: ครับ
0: อะไรทำนองนี้ไป
1: ครับทางโฆษกสำนักงานตบแห่งชาติเองเนี่ยนะฮะท่านไตรลงผิวพันธ์บอกว่าจากการตรวจค้นคอมพิวเตอร์ภายในบ้านพบผู้ก่อเหตุเล่นเกมที่มีลักษณะใช้อาวุธปืนและมีประวัติค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายกรณีจากการสอบถามเพื่อนสนิทพบว่าผู้ก่อเหตุเคยบ่นถึงความเครียดจากการเรียนการทำการบ้านและความเข้มงวดของผู้ปกครองและโรงเรียนแต่ยังก็ตามยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าถูกเพื่อนกลั่นแกล้งหรือว่ามีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมชั้นส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกใช้อาวุธปืนนั้นยังไม่พบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยผ่านการฝึกใช้ปืนแต่ยอมรับว่าปัจจุบันการศึกษาการใช้อาวุธอะอย่างที่บอกครับพี่เปสารโลกออนไลน์ทำได้ง่ายเลยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมรับเลยฮะแค่เปิดคลิกเดียวก็รู้เลยจะทำยังไงนะฮะประกอบกับพฤติกรรมการเล่นเกมแนวต่อสู้การใช้อาวุธปืนจึงต้องตรวจสอบว่ามีการเรียนรู้หรือฝึกฝนมาจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติรักษาอาการป่วยทางจิตหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงพี่เพศานฮะตอนนี้ผู้ป่วยที่อยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดณขณะนี้คือเลือดครับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าประกาศต้องการเลือดกรุ๊ป A เพื่อผ่าตัดช่วยชีวิตเด็กนักเรียนที่อาการสาหัสนะครับก็หลายท่านเลยนะฮะที่อยู่ตามโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้การได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเป็นเรื่องจำเป็นและสิ่งที่ต้องการณขณะนี้คือเลือดทุกกรุ๊ปฮะไปบริจาคได้เลยครับทุกโรงพยาบาลฮะครับ
0: ก็จะมีเด็กโดนยิงไปด้วยหลายคน
1: หลายคนครับหลายคนก็คือนอกจากว่าครูแล้วเนี่ย
0: ยิงเฉพาะครูไม่ยิงนักเรียนไม่จริงนะก็ยิงกราดไปเยอะอยู่เหมือนกัน
1: ก็เด็กๆ เจ็บไปทั้งเท่าไหร่อ่ะพี่เพศานเกือบ20คนมั้งฮะเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลบางกรวย3คนบางบัวทอง3คนพระนั่งเกล้า1คนปากเกร็ด4คนบางใหญ่7คนเกษมราชอินเตอร์1คนเกษมราชรัตนาธิเบศร์2คนแล้วก็ธนบุรี2คนอันนี้คือนักเรียนทั้งนั้นครับครับที่บาดเจ็บเนี่ยครับ
0: ครับครูที่เสียชีวิต5คนของโรงเรียนนะ
1: ครับ
0: ก็เสียชีวิตในโรงเรียนเลยล่ะคนแรกนี่ก็จะเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนายกิตติพงษ์สมรัตน์นะฮะก็เป็นตำแหน่งก็คือรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองหนึ่ง
1: ครับ
0: กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกิจการนักเรียน
1: ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยก็คือนี่แหละ
0: ก็คือครูปกครอง
1: ฝ่ายปกครองนี่แหละครับเข้าถึงนักเรียนคนแรกเลยล่ะ
0: บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบคือการดูแลวินัยและความประพฤติ
1: ครับ
0: รับผิดชอบกำกับดูแลระเบียบวินัยและสวัสดิภาพของนักเรียนภายในสถานศึกษาครูคนที่2ก็คือครูสายฝนเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการหน้าห้องผู้บริหาร
1: ครับ
0: ก็คือเลขาหน้าห้อง1
1: ครับ
0: นะก็อันนี้ไม่มีงานสอนนะส่วนใหญ่จะเป็นงานบริหารจัดงานอะไรต่าง
1: ๆ
0: เป็นฝ่ายธุรการนะ
1: ครับ
0: สามนี่ก็คือครูที่วาพรวานิชเป็นครูแนะแนวนะเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์สาขาจิตวิทยาและการแนะแนวรหัส46มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอ๋อลูซามิแลนะ
1: ครับ
0: เป็นศิษย์เก่าลูซามิแลบทบาทและภารกิจทำหน้าที่แนะแนวและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกศิษย์ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ให้คำปรึกษาแก่เด็กๆจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิต
1: เกรดแบบนี้คะแนนแบบนี้ควรจะระดับอุดมศึกษาไปสายไหนเหมาะสมนี่ฮะครูแนะแนวเลยครับ
0: สี่ก็จะเป็นครูประภาพรก้อนศิลา

0: เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยจัดการเรียนรู้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนสอนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
1: ์ครับ
0: นะฮะแล้วก็คนสุดท้ายคนที่5ว่าที่ร้อยตีหญิงนันชนัดพรนาคพลังหรือครูขนุน

0: ที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ผูกพันกับโรงเรียนมากอันนี้น้องชายเขาเล่าให้ฟัง
1: แล้วเนี่ยครูท่านนี้แหละครับที่ทางยังไม่กล้าบอกกับญาติฮะว่าสูญเสียไปแล้วเนี่ยครับ
0: เป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นที่รักของทั้งเพื่อนครูและนักเรียนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นคนที่รักโรงเรียนมากเนื่องจากว่าเป็นศิษย์เก่าผูกพันแล้วคงจะอยู่ในพื้นที่ด้วย
1: ครับ
0: นอกจากนี้ก็ยังมีครูที่บาดเจ็บนะฮะที่บาดเจ็บนี่ก็จะมีครูสลิมรักอันนี้เป็นครูสอนกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์เหมือนกันนะแล้วก็ครูวลาลีอันนี้สอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นหัวหน้างานพัฒนาครูด้วย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้บาดเจ็บสองท่านส่วนใหญ่เป็นครูผู้หญิงหมดเลยนะมีครูฝ่ายปกครองเป็นผู้ชายท่านเดียว
1: ครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะย้อนข่าวไปดูนะพี่เพศานสำหรับโรงเรียนแห่งนี้นะฮะเมื่อวันที่1สิงหาคมมีเหตุนักเรียนม.3เสียชีวิตพลัดตกหลังคาขณะเก็บหูฟังอันนี้ก็โรงเรียนนี้ครับมัธยมศึกษาปีที่3นะฮะไปเก็บหูฟัง
0: แต่ว่า
1: เป็นอุบัติเหตุแต่ว่าก็คือจบจากจบด้วยคำว่าอุบัติเหตุนะครับตกอาคารเรียนเสียชีวิตฮะเป็น
0: คนเดียวคนเดียวใช่ไหม
1: คนเดียวครับก็เขาบอกว่าการจากไปเนี่ยเป็นความสูญเสียของครอบครัวเพื่อนครู
0: ชั้นไหนตกมาจากชั้นไหน
1: ตกมาจาก
0: ไม่ได้บอก
1: ครับแต่ว่าของอาคารเรียนเลยฮะอาคารเรียนของโรงเรียนนี้เลยแหละครับก็หลายท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะถูกกดดันถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งอะไรในโรงเรียนหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่คงจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับว่าเหตุการณ์ของคนคนหนึ่งที่ได้สูญเสียได้จากไปเนี่ยนะฮะสภาพแวดล้อมในการที่เขาเป็นแบบนี้มันเกิดจากอะไรจะได้มาสร้างมาตรฐานหรือว่าล้อมคอกปัญหากันใหม่พี่ไพศาลไม่งั้นมันจะเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ก็มีบางคนก็พูดแบบแรงๆนะ
1: ครับ
0: ก็เก็บบทเรียนกันเป็นครั้งที่ 5,000 อะไรประวัติเราเป็นไงเพราะว่ามันก็เราทุกครั้งเราก็เก็บบทเรียนทุกครั้ง
1: แต่มันจำเป็นนะฮะแม้ว่าจะถูกเขาเรียกว่าอะไรนะด้อยค่านะครับเอาล้อมคอกอีกแล้วแทบจะไม่มีไม้มาทำรั้วแล้วนะฮะล้อมคอกเนี่ยนะหรือว่าถอดบทเรียนไม่มีอะไรจะให้ถอดอีกแล้วนะฮะหลายเรื่องหลายราวแต่ว่ามันต้อง
0: มันจะมีหลายเรื่องนะเช่นว่าการเข้าถึงอาวุธปืน
1: ครับ
0: ทำไมมันง่ายดายเหลือเกิน
1: ครับ
0: คนมีครอบครองเนี่ยก็โอเคก็ตามกฎหมายทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนครอบครองเป็นผู้ใช้อาวุธปืนคนเดียวมีคนในครอบครัวก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงอาวุธปืนได
1: ้โอ้โหแล้วประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะถ้าภูมิภาคอาเซียนเราขึ้นมายืนหนึ่งเลยนะครับพี่เพศานะ
0: วันนี้เห็นเนี่ยมีอะไรนะสื่อจีนเขารายงานใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาไปขุดข้อมูลมาจากไหน
1: โอ้โหคือ
0: บอกว่าสื่อจีนบอกเขารายงานเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะ
1: ครับ
0: สื่อจีนก่อติดเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเผยไทยมีอัตราครอบครองปืนสูงสุดในเอเชีย
1: ครับเรามีเท่าไหร่ฮะในภูมิภาคนี้จำนวนพลเมืองของเราถ้าเทียบกันนะพี่ไพศาลไม่เอาตำรวจทหารกับเจ้าหน้าที่ที่ก็ต้องพกพาอาวุธนะครับเอาคนสามัญธรรมดาที่เดินอยู่ตามถนนเนี่ยคนไทยมีอาวุธปืนอยู่10,300,000กระบอกครับคิดเป็น 15.1 กระบอกต่อประชากร100คนก็คือเดินมาเรียงแถว100คนเนี่ย15คนกว่าเนี่ยมีอาวุธปืนครับ
0: จะพกหรือไม่พกทั้ง
1: นั้นใช่ครับตัวเลขนี้นะฮะเป็นปืนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปืนอยู่ในระบบที่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครมีอาวุธปืนยังไม่รวมอีกเกือบครึ่งฮะที่เป็นปืนเถื่อนปืนจดประกอบอะไรที่ซื้อตามแนวชายแดนแล้วก็ครอบครองกันมาหรือว่ารีโนเวทไอ้พวกปืนที่เป็นแบล็งกันน่ะเอามาใช้เป็นปืนจริง

0: อีกไม่ถ้วนครับพี่ไพศาลฮะนี่ฮะคนไทยที่เราไปกล่าวหาโอ้โหสหรัฐอเมริกามีเหตุยิงกันเกือบทุกวันเราน้อยหน้าที่ไหนอะครับคดีอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยผมอ่านข่าวตอนเช้าถ้าเป็นคดีอาชญากรรมนะอาวุธปืนทั้งนั้นนะครับพี่ไพศาล
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: นายกก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะโดยนายกบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าสาเหตุหลักมาจากความเครียดเรื่องการศึกษาของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนอายุ14ปีเนื่องจากคุณย่าซึ่งเคยมีอาชีพเป็นครูมีการคาดหวังและเข้มงวดกวดขันเรื่องการเรียนอย่างมากจนทำให้ผู้ก่อเหตุเกิดภาวะกดดันและนำมาซึ่งการวางแผนก่อเหตุในครั้งนี้นายกเปิดเผยตัวเลขความสูญเสียล่าสุดว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด8คนซึ่งรวมถึงปู่ย่าของผู้ก่อเหตุที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้าภายในบ้านพักอันนี้แสดงว่ายังไม่ได้รับข้อมูลเรื่อง
0: น้อง
1: เด
0: ็
1: กนักเรียนวัย12ขวบนะที่เป็นรายที่9ก็ปู่ย่าเนี่ยถูกสังหารก่อนเลยก่อนที่เด็กจะขึ้นรถมาโรงเรียนและตัวผู้ก่อเหตุเองที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในเวลาต่อมาส่วนผู้บาดเจ็บมีจำนวนมากกว่า30คนโดยมีผู้บาดเจ็บสาหัสที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจำนวน9คนอันนี้ผมจะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะ
0: ครับ
1: ทางนายกให้สัมภาษณ์เนี่ยแสดงว่าคืออาการคงจะน่าห่วงทีเดียว9คนเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เท่ากับตอนนี้ก็เสียไปแล้ว1นะใน9เนี่ย
0: ครับ
1: ที่ว่าน้องอายุ12เดิมก็อยู่ใน9เนี่ยแล้วก็ขณะนี้ก็เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในส่วนของอาวุธปืนนั้นนายกบอกว่าเป็นปืนที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของคุณปู่โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการอย่างเป็นลำดับขั้นตอนมีการตั้งเป้าหมายชัดเจนและเคยโพสต์ภาพอาวุธปืนลงใน Instagram ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาทั้งนี้ขณะเกิดเหตุผู้ก่อเหตุยังมีกระสุนปืนเหลือติดตัวอยู่อีกกว่า30นัด

0: ซึ่งหากผู้ก่อเหตุไม่จบชีวิตตนเองก็อาจสร้างความสูญเสียและทำร้ายผู้อื่นเพิ่มเติมได้อีกสำหรับประเด็นที่สื่อมวลชนสอบถามถึงพฤติกรรมเรียนแบบจากโซเชียลมีเดียหรือการฝึกซ้อมยิงปืนนายกระบุว่าเบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการซ้อมยิงปืนในสนามเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง14ปี14ปีนี้เขายังไม่ให้เข้าสนามนะ
1: ครับ
0: แต่อาจใช้วิธีการศึกษาและติดตามข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงประเด็นการเปิดรับชมคลิปเหตุการณ์ยิงต่างประเทศนั้นก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานทำการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างละเอียดก่อนแล้วจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อไม่ให้กระทบต่อรูปคดีนะอะไรที่จะคาดการนี้จะไม่คาดการจะดูจากพยานหลักฐานแท้ๆนะส่วนสภาพครอบครัวผู้ก่อเหตุนายกได้รับรายงานว่าบิดามารดาแยกทางกันทำให้ผู้ก่อเหตุไม่ได้อยู่อาศัยกับพ่อแม่แต่อยู่ในความดูแลของปู่ย่าโดยในทางคดีถือว่าผู้ต้องหาได้จบชีวิตลงแล้วเจ้าหน้าที่จึงมุ่งเน้นไปที่การถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเหตุในอนาคตนายกเน้นย้ำถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนหรือเข้าไปในพื้นที่สาธารณะได้ทุกกรณีโดยก่อนเดินทางกลับนายกได้สั่งการโดยตรงไปยังนายอันสิทธิ์สามัญรัฐปลัดมท.และพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ให้ยกระดับมาตรการเข้มงวดด้วยการสั่งด่านตรวจค้นอาวุธปืนทั่วประเทศหากพบผู้ฝ่าฝืนพกพาอาวุธให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
1: ครับ
0: สำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรัฐบาลจะเตรียมนำเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีกองทุนกรมสวัสดิการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทรลวงทองรัฐมนตรีศึกษาจะเข้ามาบริหารจัดการเยียวยาให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังนี่นายกก็กดขันในเรื่องการพกพาอาวุธอะไรต่างๆนี่ก็ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ยิงนะ
1: ครับ
0: ที่อะไรนะที่พารากอนนั้นก็รู้สึกก็จะควบคุมมาล้อม
1: ครับถึงการออกกฎหมายลักษณะเหมือนนิรโทษอะไรเลยอ่ะพี่ไพศาลใครมีอาวุธปืนเถื่อนใครมีอาวุธปืนในครอบครองให้เอามามอบไปกับเจ้าหน้าที่ฮะไม่เอาผิดอ่ะ
0: จะขอเช็คจำนวนที่แท้จริง
1: ใช่ครับ
0: แล้วจะมีคนให้ความร่วมมือ
1: ก็น่าจะสิฮะหลังจากนั้นก็เงียบไปครับไม่รู้ว่ามีคนเอามาคืนมากน้อยขนาดไหนครับก็คงจะต้องเอานโยบายเนี้ยผุดขึ้นมาอีกเพราะว่าสังเกตดูแลเอาเฉพาะน้องๆสายอาชีพอะเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาบ้านเราก็เสียไป2นะพี่ไพศาลขี่มอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดงอยู่อะคู่อริมาก็ยิงตูมลงไปนอนอยู่พื้นถนนฮะอีกเคสนึงก็คือยิงไปแล้วเพื่อนบอกว่ายังดิ้นอยู
0: ่
1: ไปซ้ำอีก8นัดเสียชีวิตคาที่ปืนทั้งนั้นนะครับ
0: คือมันเอาเรื่องกฎหมายไปกวดขันนะ
1: ครับ
0: ก็คือไม่ให้ออกใบอนุญาตพกพาอาวุธอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะมันก็มีกรณีอย่างอะไรนะที่ประหลัดอะไรที่เป็นลมควันตาย
1: ครับ
0: ที่เชียงรายอ
1: ่ะ
0: อันนั้นปลอมแปลงใบป.3ใบป.3คือใบซื้ออาวุธปืนถูกไหม
1: ครับ
0: 400กว่าเคสประหลัดก็ม
1: ี
0: ก็แสดงว่ามันก็มีการทุจริตกันเต็มไปหมดอ่ะถึงว่าเอากฎหมายไปควบคุมก็ไม่สำเร็จ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะเพราะว่ามันก็มีการทุจริตนะคุณไปควบคุมคุณไปไม่ให้ออกมันก็ลักลอบทำ
1: ครับ
0: นะไม่ให้ออกใบอนุญาตเนี่ยถูกต้องมันก็ทำใบปลอมไปเอาไปซื้อก็เอาไปยื่นที่ร้านปืนเขาร้านปืนเขาก็ขายมันไม่ใช่เฉพาะไปสั่งการให้เข้มงวดอย่างเดียว
1: ครับ
0: มันมีเรื่องของไอ้ระบบที่มันมีการทุจริตช่อชนอะไรต่างๆด้วยนะ
1: ก็ดูสหรัฐอเมริกาเขายังปวดเสียนเวียนกล้าวอยู่เลยฮะจะยกเลิกการครอบครองอาวุธปืนก็ถูกมวลชน
0: ไอ้นั่นมันเป็นเรื่องที่แบบบางรัฐเนี่ยเขาไม่ยอมเลยก็ต่อต้านเลย
1: ครับ
0: อเมริกันชนเขาต้องการเข้าถึงอาวุธปืนเพราะว่า

0: เขามีทรัพย์สินเขามีอะไรเขาเยอะไง
1: ครับ
0: เขาก็คิดว่าถ้าไม่ให้เขามีอาวุธปืนแล้วเขาจะป้องกันทรัพย์สินอะไรเขาอย่างไร
1: ครับ
0: บางทีมันอยู่ไกลปืนเที่ยง
1: อ่าฮะ
0: มันอยู่ในรัฐที่แบบโอ้โหเลี้ยงปศุสัตว์เป็นแบบจำนวนมากพื้นที่มันโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเงี้ยนะ
1: ครับ
0: โจรมาขโมยวัวไปก็ไม่มีปืนก็ไม่ไหวมันก็ต้องคุ้มครองมันก็จะมีกลุ่มอะไรพวกเหล่านี้อยู
1: ่ครับ
0: ก็ต่อต้านไม่ยอม
1: อ่าฮะแล้วก็บ้านเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะฮะเรื่องของจำนวนประชากรกับจำนวนรูดปืนที่มีครอบครองโอ้โหเราก็เป็นเบอร์ต้นๆของภูมิภาคครับจะเคลียร์ยังไงให้เฉพาะมีที่สมควรจะมีเพื่อป้องกันเหตุหรือว่าสมควรแก่เหตุมันเรามาไกลมากแล้วครับพี่เพศาล
0: อ
1: ันนี้ยังไม่รวมปืนตามแนวชายแดนที่รอบที่แล้วปีที่ผ่านมาที่คนถือปืนไม่อยู่ตั้งหลายพันคนเนี่ยและอาวุธปืนที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่จะหลุดมาบ้านเราเท่าไหร่ก็ไม่รู้ด้วยนะครับเนี่ย
0: ใช่
1: อีกนิดนึงนะฮะโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีก็หลังจากนายกรัฐมนตรีไปประชุมเนี่ยนะฮะก็ทางผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาประกาศแล้วนะครับลงนามหยุดเรียนครับวันที่10ถึง14สิงหาคมนี้นะครับ
0: 10ก็คือวันจันทร์
1: แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
0: 1สัปดาห์
1: ใช่ครับก็ให้น้องๆนักเรียนได้ทบทวนแล้วก็ทำงานตามภาระงานที่ครูประจำวิชามอบหมายแต่ละรายวิชาในระหว่างที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ที่บ้านนะขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลกำกับติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยและคอยติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อกันให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติวันที่17สิงหาคมเลยครับ
0: แล้วพิธีศพแล้วจะไม่ให้ลูกทรงลูกศิษย์เข้ามาทำพิธี
1: ไปงานกันใช่ไหมคร
0: ับไปงานอำลาอะไรกันเลยเหรอก็ต้องคงห้ามไม่ได้นะ
1: คงห้ามไม่ได้ครับ
0: แล้วพิธีศพก็คงจะต้องเริ่มทันทีจะไปรอ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งสัปดาห์ก็คงเป็นไปไม่ได้
1: อ
0: ่
1: าฮะแล้วก็อีกประเด็นทิ้งมองข้ามไม่ได้เลยนะพี่เพศาลเรื่องของสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบฮะทางจิตแพทย์เขาแนะนำเลยนะฮะผู้ปกครองไม่ควรไปซักไซ้ไล่เลียงเค้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กมีความเครียดมีความตระหนกตกใจอยู่นะกับเหตุการณ์ที่ต้องวิ่งหนีวันนี้ครับเดี๋ยวรอให้เขาน้องสบายใจนะฮะเดี๋ยวเขาจะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับผู้ปกครองเองนะฮะไอ้เนี้ยก็ทางคุณหมอฝากมาแนะนำบรรดาผู้ปกครองด้วยเพราะว่าหลายคนก็มันเกิดอะไรลูกเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเด็กมีภาวะเครียดอยู่ครับเพราะว่าแบ่งความเครียดวันนี้ทีม MCAT ของกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ทุกหน่วยเลยทุกกรมเลยนะครับพี่ภิสารไปดูผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตอันนี้เขาประกบติดเลยเพราะว่ามีปัญหาสภาพจิตใจแน่นอนกลุ่มญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บหัวอกหัวจิตหัวใจพ่อแม่ที่ฟังข่าวว่ามีเหตุการณ์ยิงกันเนี่ยโอ้โหใจไปอยู่ตะตุ่มแล้วฮะวิ่งไปโรงเรียนเลยนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่อาจจะห่างออกมานิดนึงผู้ปกครองนักเรียนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่อาจจะไม่ได้ประสบเหตุโดยตรงแต่รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารนี้มาก็เป็นกลุ่มที่ทางMCAT ของทางสาธารณสุขเขาจะไปช่วยบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาด้วยครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยว
0: 18นาฬิกา48นาทีแล้วครับ
1: ครับครับเดี๋ยวขอตัดสัญญาณภูมิภาคสักนิดหนึ่งครับพี่ไพศาลฮะแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
0: ครับ

นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียว

0: ื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับเหลือประมาณ10นาทีครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์งานสักนิดนึงพี่ไพศาลแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับก็ทางMCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ตามคำเรียกร้องนะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเวียนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้ครับยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับที่จะสามารถมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ครับโทรศัพท์มาได้เลยนะครับ0944803076 0944803034 0943966649รีบสมัครด่วนครับรับจำนวนจำกัดครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับเรื่องเด็กนักเรียนก่อเหตุจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: มีเรื่องของเงินเยียวยาวันนี้ทางคุณพลดอนปิดสนันนันทกุลครับพี่ไพศาลเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยนะฮะก็จะเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเลยครับหยิบยกเอามาตรฐานจากเหตุการณ์4เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาจ่ายเท่าไหร่ก็เอาเหตุการณ์นั้นฮะมาเทียบเคียงกันก็สรุปอย่างนี้ครับผู้เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1ล้านทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการให้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยคุณประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการก็สั่งสพทครับเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยด่วนเลยนะครับก็จะเลื่อนขั้นพิเศษให้แก่คุณครูที่เสียชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับกรณีเสียชีวิตเนี่ยรายละ 20,000 บาทกรณีบาดเจ็บจะมอบให้ 5,000 บาทครับรวมถึงจะใช้กองทุนสงเคราะห์ของกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการหารือกับรัฐบาลครับในการหาแนวทางเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียและก็ผู้ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุดครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะฮะสำหรับแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐครับ
2: วันนี้ยังมีข่าวการเสียชีวิตของอดีตบอยแบนด์ดังวง Dragon 5นะ
1: ครับ
2: เต้ทามันเต้พันซึ่งก็หายออกจากบ้านตั้งแต่ตี4ของวันที่6สิงหาคม
1: ครับ
2: ก็คือเมื่อวานเนี้ยตี4เมื่อวานเนี้ยไม่พกโทรศัพท์ไม่พกเงินติดตัวกระทั่งพบว่าเสียชีวิตร่างลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดช่วงสายวันนี้เนี่ยคุณแม่ของเต้ภรรยาและน้องสาว
1: ครับ
2: รวมถึงเพื่อนๆอย่างแอนดี้เข็มพิมุกแอนดี้นี่ผมก็สนิทเขาเป็นส่วนตัวนะ
1: ครับ
2: และรุ่นพี่ที่อยู่ในกวนปั่นจักรยานด้วยกันได้เดินทางไปรอรับร่างซึ่งเจ้าหน้าที่นำขึ้นจากท่าน้ำใต้สะพานพระราม7รอการชันสูตรจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแอนดี้เข็มพิมุกเนี่ยถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยขณะที่ภรรยาของเต้ร้องไห้ใจสลายร่างแทบสุดต้องประคองเดินเจ้าหน้าที่ก็แจ้งครอบครัวว่าพบกระเป๋าเป้ของเต้มีหินถ่วงอยู่ข้างใน
1: ที่ปั่นจักรยานไปตั้งแต่ตอนที่4วันก่อนนี่ก็คือแล้วก็ทางเห็นว่าทางญาติไปแจ้งความเลยเพราะว่าผิดปกติไม่เอาทรัพย์สินอะไรไปเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่พกเงินไม่พกโทรศัพท์ไม่มีอะไรติดตัวไปเลย
1: ครับ
2: แต่ว่าเป้

0: เป้ที่ติดอยู่กับตัวนะน่าใส่หิน
1: ทว
0: ล
1: ง
0: งไป
1: หินไว้ครับ
0: ทวงหินไว้
1: ครับ
0: ก็น่าจะมีเป็นข้อมูลอะไรที่ทำให้พอจะคงจะใช้ในเรื่องของไอ้เรื่องการสืบสวนพอสมควรนะ
1: ครับ
0: คุณแม่ของเต้อายุ78ปีบอกว่าลูกชายกำลังเตรียมตัวจะบวชขณะที่รุ่นพี่ที่สนิทกับเต้ก็ได้เปิดใจว่ารู้จักเต้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะขี่จักรยานในกระทรวงสาธารณสุขด้วยกันก็เป็นคนยิ้มแย้มอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮาช่วงหลังเข้ามาขี่จักรยานย่านบางกรวยยังชวนเราเลยว่าที่เนี่ยที่บางกรวยเนี่ยสวนเพียบ
1: ครับ
0: บรรยากาศชิลๆสบายๆตนก็ยังไม่มีโอกาสไปร่วมทริปกับเขาเจอล่าสุดก็หลายเดือนแล้วจากนอกนั้นก็คุยกันทาง Facebook เป็นหลักเต้ก็โพสต์อยู่หลายๆเพจเพราะเป็นกลุ่มเล่นจักรยานประเภทเดียวกันก็เลยคุยกันในแนวทางเดียวกันก็ไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุได้อย่างไรอะไรเป็นชนวนเหตุให้เขาทำแบบนี้ตอนยังมาไม่ถึงคิดว่าอุบัติเหตุหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะปกติน้องไม่ออกขี่จักรยานเช้ามืดเวลาจัดคลิปเขาออกประมาณ6โมงรอบนี้พอทางบ้านบอกว่าออกมาตั้งแต่ตีสี่ก็ค่อนข้างผิดปกติ
1: ครับ
0: โทรศัพท์กระเป๋าเงินก็ไม่เอาไปก็เริ่มไม่ใช่แล้วก็ภาวนาว่าอยากให้เป็นเคสแบบนี้วันนี้ก็รู้สึกเสียใจที่เพื่อนเราน้องเราเขาไม่อยู่แล้วก็พรุ่งนี้วันที่8ครอบครัวแจ้งว่าเวลาบ่าย3จะมีพิธีรดน้ำศพเต้ดากรไฟที่ศาลา5วัดบัวขวัญนะต้องแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คุณเต้เนี่ยนะฮะเกิดเมื่อ8กรกฎาคม2523จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจุดเริ่มต้นในวงการเนี่ยเจ้าตัวเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงจากการทำงานเบื้องหลังครับถ่ายแบบแล้วก็แสดงภาพยนตร์โฆษณาก่อนจะแจ้งเกิดเต็มตัวในปี2543สำหรับยุคทองบอยแบนด์ดราก้อนไฟนั้นนะฮะเต้ได้รวมตัวกับเพื่อนๆสมาชิกอีก4คนแอนดี้เข็มพี่มุกที่พี่พิสารสนิทด้วย
0: อ๋อแอนดี้อยู่ในวงด้วยเนี่ย
1: อยู่ในวงด้วยครับแล้วก็เต๋าอดิศรแล้วก็หยวนกวินทรัตน์เนี่ยนะฮะแล้วก็โอ๊กสกันสกันจรนนะฮะเนี่ยฮะภายใต้สังกัดกรีนแบนด์ในเคลอร์จีมเอ็มแกรมมี่ฮะแล้วก็กลายเป็นวงบอยแบนด์สุดฮอตแห่งยุค2000มีเพลงฮิตติดหูนะฮะแล้วก็ท่าเต้นที่แฟนๆเขายังจำได้นะฮะอย่างเช่นเพลง Non Stop นะฮะรวมถึงเพลงช้าๆหยุดหลอกตัวเองสักทีแล้วก็ผิดคนแล้วนะฮะนอกจากนี้ยังมีผลงานกระแสในละครเรื่องเปลือกเสน่หาของค่าย Exact อีกด้วยนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
0: อยู่ค่ายอากูเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ชุดน่าจะใช่เพราะแอนดี้เนี่ยผมก็รู้จักเขาตอนที่เขาอยู่แกรมมี่นั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็ไม่มันคงจะมีเหตุอะไรครอบครัวก็ยัง
1: จับจนไม่ไป
0: ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรออกมานะ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมคิดว่าครอบครัวน่าจะมีอะไรอยู่น่าจะมีการระแคะระคายอะไรอยู่พอบ้างอยู่บ้างครับ
1: ครับ
0: ว่าเขาเครียดหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรยังไงนะ
1: พรุ่งนี้แฟนคลับนะฮะแล้วก็ญาติสนิทมิสหายฮะขอแจ้งประชาสัมพันธ์เลยนะครับก็เขาจะมีพิธีรดน้ำศพนะครับตอนบ่ายสามนะครับที่ศาลา5วัดบัวขวัญนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะกับแม่ศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับที่โอ้โหยุคนั้นก็ดังอยู่หลายวงนะฮะ
0: เป็นดังยุค2000
1: ครับปี2000
0: มิลเลนเนียม
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับตอนนี้จะทุ่มตรงแล้วครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News

0: FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M Code News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุยกันต่อครับพี่เพศานครับ
5: ครับผมไปดูโรงเรียนเทพศิรินเนี่ย
4: ครับ
5: เขาเครือข่ายเขามีถึง12แห่งเลยนะเขาเรียกว่ากลุ่มทวาทศเทพศิรินทั่วประเทศไทยมี12แห่ง
4: ครับ
5: โดยแบ่งเป็นโรงเรียนหลักในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนเครือข่ายส่วนภูมิภาค12แห่งนี่ก็คือโรงเรียนเทพศิรินกรุงเทพมหานครแห่งแรก
4: ครับ
5: นะที่ตรงยศเสียใช่ไหม
4: เก่งบอลป่ะเก่งบอลใช่ไหมโรงเรียนเหล่านี้ครับ
5: แล้วเต๋าสมชายเอาสมชายเข็มกัดเนี่ยนักบอลเทพศิรินแล้วก็จะมีเทพศิรินร่มเกล้าอยู่ในกรุงเทพด้วยเช่นกันมีเทพศิรินคลอง13ปทุมธานีเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยก็คือโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ย
4: ครับ
5: แล้วก็มีเทพศิรินพุกแคนะ
4: ครับ
5: อยู่ที่สระบุรีมีเทพศิรินลาดย่ากาญจนบุรีมีเทพศิรินขอนแก่นเทพศิรินเชียงใหม
4: ่ครับ
5: เทพศิรินสมุทรปราการ
4: ครับ
5: แล้วก็มีเทพศิริน9โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์มีเทพศิรินชลบุรี
4: อ
5: ุทกอุปถัมภ
4: ์ครับ
5: แล้วก็12ก็คือโรงเรียนเทพศิรินนครศรีธรรมราชมีทั้งหมด12เทพศิรินทร์ด้วยกัน
4: ครับ
5: เป็นเครือข่ายนะเพราะเดี๋ยวนี้โรงเรียนในสสังกัดสปทเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายอย่างเตรียมอุดมเนี่ยเขาก็เตรียมอุดมเขาจะเต็มไปหมดเลย
4: 30แห่งทั่วประเทศครับพี่เพชร
5: เตรียมอุดมเนี่ยล่ะ
4: เตรียมอุดมครับ
5: เตรียมอุดมน้อมก้าวเตรียมอุดม
4: ครับ
5: พัฒนาการอะไรเงี้ยนะ
4: ก็โรงเรียนเก่าผมอ่ะพิษณุโลกศึกษาครับเปลี่ยนไปเป็นเตรียมอุดมภาคเหนือเปลี่ยนชื่อไปครับพอมีการเลี้ยงรุ่นแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อก่อนแยกเป็น2โต๊ะเลยเนี่ยเป็น2พื้นที่อ่ะพื้นที่เดียวกันเนี่ยเป็นแยกเป็น2ส่วนพี่วิจารณ
5: ์อ๋อ
4: พิษณุโลกศึกษา
5: พิทยาพินั่นอันแล้วทุกเตรียมอุดมอีกชุดนึง
4: ครับอยู
5: ่ตีกันมั้ยไม่ตีนะ
4: ไม่ตีเอาฟังซ้ายเฉพาะศิษย์เก่าพิโลกศึกษาอีกฝั่งนึงเตรียมอุดมอย่างเงี้ยเตรียมอุดมภาคเหนืออะไรเงี้ยแต่โรงเรียนชื่อเดิมเปลี่ยนไปแล้วครับ30สาขาทั่วประเทศนี่คือเตรียมอุดมที่มีไม่แพ้กันนะนอกเหนือจากเรื่องเทพศิรินทร์เมื่อสักครู่เนี่ยพี่เพศานไอ้ที่มากกว่าอีกเนี่ยนะฮะเครือสารศาสตร์ครับมี
5: สารศาสตร์นี่มันเอกชนนะ
4: เอกชนครับมี40กว่าสาขาครับ
5: นั้นเขาเป็นครูบ้านโป่งเขาเป็นคนบ้านโป่ง
4: อ๋อครับ
5: เขาเป็นครูเก่าครูโรงเรียนโบสถ์คริสต์
4: ครับ
5: แล้วเป็นครูสอนโรงเรียนสารสิทธิ
4: ์
5: สารสิทธิ์บ้านโป่งซึ่งเขาโด่งดังมากเขาเลยแยกออกมาตั้งเขา
4: เป็นสารสิทธิ์
5: จากสารสิทธิ์เขาก็เลยเป็นสารศาสตร
4: ์
5: เป็นครูสารสิทธิ์เจ้าของ
4: แล้วหลักสูตรการเรียนภาษาไทยของเขานะพี่เพศานเขาบอกว่าเป็นครูฝรั่งที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมาเป็นคุณครูแล้วคุณครูท่านเนี้ยนะครับเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองกขคงอะไรเนี่ยพี่เพศานการควบกล้ำการสะกดคำเรียนด้วยตัวเองแล้ว โอ้ภา

0: ภาษาไทยง่ายนี่เขียนแบบนี้เองสะกดแบบนี้เองแล้วเขาใช้วิธีของเขาเนี่ยแหละที่เขียนที่สะกดของคุณครูต่างชาตินี่แหละครับเขียนมาเป็นตำราเรียนภาษาไทยฮะ
1: อ๋อก็เคยสร้างเป็นหนังไง
0: ครับ
1: อะไรอะไรชื่ออะไรบาทหลวงฝรั่งเศสอ่ะ
0: ฮะ
1: มอร์ฟีแลหรืออะไร
0: ครับ
1: ที่มีดาราลูกครึ่งเล่น
0: อ
1: ่ะ
0: อ
1: ยู่สอนอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ย
0: ก็
1: เขียนตำราเรียนเลยตำราอะไร
0: เนี่ยสารสารเอามาใช้ด้วยครับ
1: อะไรตำราสอนภาษาไทยฉบับของนี่แหละ
0: ครับ
1: ชื่ออาจารย์อะไรนะ
0: เขาบอกว่า
1: ครูเป็นครูฝรั่งเศส
0: ขนาดฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขายังเรียนภาษาไทยได้ง่ายเพราะฉะนั้นเอาหลักสูตรเนี้ยสอนคนไทยเลยสอนน้องๆหนูๆตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยรับรองเก่งแน่นอนตอนแรกผู้ปกครองก็ไปสอนภาษาไทยลูกไงพี่เมสาร โอ้ยไม่น่ายากหรอกมาพ่อสอนให้นะฮะพอดูตัวสะกดเท่านั้นแล้วเราหมื่นตึ๊บเลยครับเขาสะกดไม่เหมือนเราฮะกออากาเขาไม่สะกดแบบนี้ครับ
1: ใช
0: ่พออาพอภาพเขาไม่สะกดเหมือนเราครับอย่างเงี้ย
1: เนี่ยเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลบราเธอร์ฮีแลชาวฝรั่งเศสสังกัดเซนคาเบียนนะพราดาเซนคาเบียน
0: ครับ
1: เป็นผู้แต่งตำราใช้ชื่อว่าดารุนศึกษา
0: ใช่ฮะหลักสูตรดารุนนี่แหละครับใช่ครับ
1: อาจารย์ฟอร์ฮีแล
0: ครับ
1: ชื่อจริงชื่อฟรองซัวตัวเน
0: ครับ
1: นะฮะดารุนศึกษาตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยค.ศ.1910
0: ครับ
1: หลังจากท่านมาอยู่ไทยได้9ปีเป็นตำราภาษาไทยที่ร้อยเรียงเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
0: ครับ
1: การสะกดคำไปจนถึงบทอ่านคติสอนใจที่ใช้ภาษาที่ละมุนและงดงาม
0: ฮะ
1: แต่เป็นชาวต่างชาติที่เชี่ยวชาญภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง
0: แต่ตัวสะกดของท่านคือมันต่างจากของเราที่เราเรียนกันมาโอ้โหมันหน้ามือหลังมือเลยครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าแค่เทอมถึงสองเทอมเท่านั้นเองเด็กๆที่ไปเรียนสะกดได้หมดเลยพี่เปสาน
1: สอนนี่แหละ
0: ครับครับ
1: แต่ก็ทำให้อะไรหลายโรงเรียนก็นำเอาดารุนศึกษานี่แหละมาเป็นแบบเรียน
0: ครับ
1: ทำให้คือพออ่านออกเขียนได้แล้วก็ไปยกระดับอีกที
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้ตำรานี่มันทำให้อ่านออกเขียนได้เร็วใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับก็ขนาดชาวต่างชาติยังเรียนรู้ได้ง่ายแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเด็กไทยได้เสมอฮะปั๊บเดียวเด็กได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาระหว่างเรื่องของการเรียนภาษาไทยเพราะว่าทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าสะกดกันคนละอย่างเท่านั้นเองที่อย่าเป็นเครือข่ายนะอย่างที่พี่ไพศาลบอกก็คือเทพศิรินทร์แล้วใช่ไหมครับยังมีอุดมเตรียมอุดมอันนี้ก็สาขาเขาเยอะนะฮะสารศาสตร์ยังมีเครือฉำชันนะครับยังมีเครือคณะภัคคินีเซนต์พอลเดอชาร์นะฮะโรงเรียนคอนเวนต์หญิงและก็สาศึกษาเขาบอกว่าเครือข่ายก็เยอะเหมือนกันครับประมาณนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ก็น่าจะกลบคำว่าอยากจะให้ลูกเข้าโรงเรียนดีเด่นดังไปเลยพี่ไพศาล
1: ก็เดี๋ยวนี้อย่างเทพศิรินทร์ก็กระจายไปอยู่
0: ใช่ไหมครับ
1: หลายจังหวัดใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ไม่ต้องเข้ามา
0: สวนกุหลาบก็เยอะนะครับ
1: สวนกุหลาบนนทบุรีก็มี
0: ปทุมธานีก็มีตั้งสองแห่งครับพี่ไพศาลอยู่คลองสิบสาม
1: เขาก็มีเครือข่ายเหมือนกันใช่ไหม
0: เหมือนกันครับแล้วเวลาไปออกค่ายนะพี่ไพศาลอย่างเนตรนารีนะฮะที่ไปออกค่ายกันเนี่ยเพราะว่าหลานลูกเพื่อนผมเนี่ยเรียนอยู่สวนกุหลาบปรากฏว่าเขาจะมีไอ้ลิสแบนคล้องแขนแล้วก็จะเขียนว่าอยู่สาขาไหนสวนกุหลาบเหมือนกันเนี่ยแหละแต่ว่าคนละสาขาครับปทุมธานีก็ต้องถามต่อว่าปทุมธานีเนี่ยอยู่คลองไหนอยู่คลองรังสิตหรือคลองลำลูกกามีอีกนะฮะ
1: บอกมีสวนกุหลาบอยู่สองคลองเลย
0: มีสองคลองฮะคลองลังสิตกับคลองลำลูกกานนทบุรีก็มี
1: ส่วนใหญ่ที่ไปตั้งใหม่นี่น่าจะเป็นสาศึกษานะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะเทพศิรินทร์เนี่ยดั้งเดิมเขาเนี่ยเป็นชายล้วน
0: ชายล้วน
1: ไม่มีหญิง
0: อย่างนนทบุรีเนี่ยก็เป็นสหไปแล้วครับ
1: ก็เป็นสหละอย่างที่โรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยเทพศิรินท
0: ร
1: ์นนทบุรีนี่ก็เป็นสาศึกษา
0: ครับ
1: มีเด็กชาย

0: เด็กหญิง
1: ครับ
0: แล้วก็เข้าใจว่าสวนกุหลาบอื่นๆที่แยกที่ตั้งมาภายหลังนี่ก็เป็น
1: สหไปแล้วฮะ
0: สาปานเป็นสารศึกษาหมด
1: ครับ
0: ยกเว้นดั้งเดิมเขายังเป็นชายล้วนอยู
1: ่อ่า
0: อืมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร
1: ่ครับ
0: ถ้ามี
1: แต่ถือว่าจุดแข็งเขาหรือเปล่าฮะโรงเรียนสวนกุหลาบใหญ่เนี่ยครับ
0: ก็มันมีโรงเรียนบางโรงเรียนก็ยังหญิงล้วนอยู่ไง
1: ครับ
0: ราชินีอย่างเงี้ยมันก็โอเคก็ไม่ได้ว่าทำให้กีดกันเด็กหญิงไม่ได้เรียนเอาเพราะว่าราชินีก็ไม่มีผู้ชายไปเรียนอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่
1: ไ
0: หม
1: แต่อย่างที่พิษณุโลกนะเขาจะมีโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยประมาณสัก 3-4 แห่งพี่เพศาน
0: เขามีชายล้วนหญิงล้วนอยู
1: ่ชายล้วนหญิงล้วนเอาชายล้วนคือพิโรพิยาคมชายล้วนหญิงล้วนก็เฉลิมขวัญสตรีแต่ว่าหลังๆมาในโรงเรียนเฉลิมขวัญก็เห็นมีผู้ชายไปเรียนผสมแล้ว
0: เป็นสังสาระโดยเฉพาะพอขึ้นม.ปลายอ่ะ
1: ครับ
0: พอขึ้นม.ปลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องให้เป็นสห
1: ครับ
0: เพราะไม่เช่นนั้นจำนวนนักเรียนจะไม่พ
1: อ
0: สมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าม.ต้นเนี่ยยังแยกเป็นโรงเรียนประจำหญิงโรงเรียนประจำชายอยู
1: ่ครับ
0: ทุกจังหวัดก็จะมีโรงเรียนชายโรงเรียนหญิงอยู
1: ่ใช่ครับใช่ครับ
0: อย่างรู้สึกราชบุรีนี่ก็จะมีถ้าผู้ชายนี่ก็เป็นจมะราชูทิศ
1: ครับ
0: ผู้หญิงนี่ก็ราชบุรีการาชบุรีกานุเคราะห์นี่ไงเนี่ยอันนี้ที่จังหวัดราชบุรีนะ
1: ครับนี่คุณชุศนะคุยเข้ามาเนี่ยฮะบอกว่าผมเคยเรียนดลุนศึกษาตอนอยู่โรงเรียนมงฟอร์ดเชียงใหม่เขาแสดงว่าหลักสูตรเนี้ยสำหรับโรงเรียนสองภาษาที่เอาหลักสูตรนี้เรียนหมดเลยนะฮะภาษาไทยเนี่ยครับของดลุนเนี่ยฮะ
0: โรงเรียนบาทหลวงโรงเรียนวัดฝรั่งอ่ะ
1: ครับ
0: ทั้งแคทอลิกทั้งโปรเตสแตนต์เนี่ยก็ทั้งสองสายเนี่ยเรียนนี่หมดเรียนใช้ดลุนศึกษา
1: เพราะตัวสะกดเขาแปลกๆไงฮะครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งพี่กฤษณ์เดี๋ยวคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: คุณ ECS บอกว่าเก่งนะครับเอาฝรั่งมาสอนภาษาไทยเขียนหลักสูตรด้วยไงฮะไม่ใช่สอนธรรมดานะเขียนหลักสูตรภาษาไทยขึ้นมาเองเลย
0: ใช่ใช่ใ
1: ช
0: ่ฟอร์ฮีแลเนี่ยครับชื่อดังมาก
1: ครับ
0: นะก็อาจารย์ฟอร์ฮีแลนี่ก็มีครูที่รวมที่สอนด้วยกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญก็หลายคนนะ
1: ครับ
0: ที่มีชื่อเสียงของโรงเรียนด้วยนะผมเคยเห็นชื่อมีอาจารย์ป่วยอึ้งภากรนี่ก็เคยเป็นครู
1: อ๋อฮะ
0: คือจบแล้วเขาให้เป็นครูเลยเขาเรียนเก่งมากนะเรียนเก่งมากก็เลยให้เป็นครูสอนที่อัสสัมชัญเลย
1: ครับ
0: นะก็บอกว่าศึกษาภาษาไทยเนี่ยนะ for he แลศึกษาภาษาไทยควบคู่ไปกับการเรียนรู้เองด้วยนะ
1: ครับใช่ฮะ
0: มีพระยาวาลสิรินะครูฟุ้งเจริญวิทย์อะไรเนี่ยที่เขาบอกว่าเรียนภาษาไทยจากครูเหล่านี้ด้วยนะ
1: อ๋อแล้วที่พี่เพศานบอกว่าเขาเอามาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ใช่เรื่องเนี่ย For Hila เนี่ย
1: ครับ
0: ใครที่ตอนนี้เขาเคยเป็นพระเอกแล้วเขาไปเป็นตำรวจอยู่ออสเตรเลียแล้วชื่ออะไรนะ
1: อ๋อ
0: เคยบวชพระเคยบวช
1: ครับครับครับครับ
0: บวชแล้วก็บอกว่าจะไม่ศึกจะอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับเล็กหน้าออกครับเล็กหน้าออกครับ
0: ชื่ออะไรดารานั่นอ่ะเล่นเป็นFor Hila

0: ผมก็เคยดูในหนังเนี่ยอันนี้พวกอัดสัมชนิกพวกเด็กเก่าอัดสัมชันอย่างคุณอนุทินอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ประวัติเป็นอย่างดีอ่ะ
1: เจสันยังครับ
0: เออเจสันยังเนี่ยเป็นฟอร์ฮีแล
1: ครับผู้แต่งแบบเรียมดรุณศึกษาโอ
0: ้ใช
1: ่โอ้นี่เขามีคำคมด้วยนะพี่เบสารวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามา
0: ใช่
1: จงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนี่ดรุณศึกษาฮะแต่คำสะกดของเขาโอ้โหอย่างเช่นคำว่าว่างนะวอไม่เอกสระอางองัวเราก็วออาวาวางงอวางวางไม่เอกว่างใช่ไหมพี่เบสารเขาสะกดวอไม่เอกอางออ่านว่าว่างโอ้ผมงงผมสอนไม่ถูกฮะแต่แป๊บเดียวเด็กเป็น
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะครับ
0: ว่าในเรื่องโรงเรียนก็เลยไปขยายวงไปเลยนะ
1: ครับครับ
0: เอาไปดูเรื่องอื่นกันต่อฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี
0: ้เขาบอกเย็นเนี้ยเขาจะประกาศรายชื่อชุดใหม่ออกมานี่ก็รออยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่ประกาศรายงานแล้วยังว่าประกาศแล้วยังคณะกรรมการกลางเนี่ย
1: ครับก็เอาผลการประชุมกกลางซึ่งก็รับทราบปฏิของกสทเนี่ยแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะต้องมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบใหม่อ่ะเอาใบตรวจคะแนนแรกอ่ะพี่ไพศาลมาตั้งต้นแล้วก็ตัดไอ้ 5,900 กว่าคะแนนที่มันพบปัญหาเรื่องของการทุจริตเอาออกไปแล้วก็จะประกาศผลวันนี้ครับนะฮะอันนี้คือความคืบหน้านะครับเป็นคำอธิบายมาจากรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับพูดถึงการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังกกลางมีมติเพิกถอนรายชื่อผู้สอบผ่าน 5,925 รายวันนี้ครับจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมาณ 50,000 คนสู่สาธารณะเพราะไอ้ตัวเลขกลมๆเนี่ยไอ้ที่สอบผ่าน 50,000 แต่ว่าบรรจุไปแล้ว 15,000 ที่เหลือเนี่ยก็คือเหมือนกับบัญชีสำรองของข้าราชการนะพี่ไพศาลถ้ามีใครหลุดใครออกใครป่วยใครเสียชีวิตลำดับถัดไปก็เรียกไปรับราชการทดแทนเนี่ยเขาจะขึ้นบัญชีไว้ 50,000 คนวันนี้นะครับจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มรวมถึงผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อก็จะแยกเป็นรายจังหวัดแล้วก็จะส่งให้กจังหวัดพิจารณาก่อนส่งต่อไปยังอปท.ทุกแห่งที่มีการบรรจุเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมกกลางครับกำหนดให้การเพิกถอนผู้ที่มีปัญหาให้ทำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ครับ31สิงหาคมครับเมื่อถามว่ารายชื่อที่จะประกาศวันนี้จะสามารถบรรจุทดแทนผู้ที่ถือเพิกถอน 5,925 รายได้เมื่อใดคุณวรสิทธิ์บอกว่าขณะนี้ต้องรอให้กระบวนการทั้งหมดแล้วเสร็จรวมถึงรอบัญชีผู้สอบผ่านแล้วก็ตำแหน่งว่างที่เกิดจากการเพิกถอนอันนี้แหละครับเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริหารจัดการบัญชีคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ช่วงเดือนตุลาคมแต่ว่าต้องพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งก็คือพอ 5,925 ว่างลงไปลำดับที่อาจจะทดแทนขึ้นไปเนี่ยนี่ฮะรอประกาศเย็นนี้ครับใครลำดับ1 2 3จนถึง 50,000 นะพี่ไพศาลแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่1 2 3ขึ้นไปใหม่ครับ
0: ครับน่าจะประกาศแล้วนะมันก็เลยเวลาราชการ
1: ครับ
0: จะทำล่วงเวลากันหรือยังไงก็ไม่ทราบคงไม่ทราบนะคงประกาศแล้ว
1: คงประกาศแล้วแหละครับเนี่ยฮะครับ
0: เราต้องพักอีกรอบมั้ยครับ
1: พัก30เลยครับพี่ไพศาลฮะ
0: เมื่อสักครู่เราพักไปแล้วเมื่อสักครู่เราพักไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: จริงๆมันมีเรื่องนอกจากเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าวันเดียวกันนี้เนี่ยล่าสุดนี้เองนะมีผู้ใช้ Facebook ชื่อรพัฒน์สิทธิ์พัทรศิริชัยสิงห์ได้เผยแพร่ภาพจากคลิปวิดีโอบอกว่าเป็นของผู้ปกครองนักเรียน
1: ครับ
0: ซึ่ง

0: เผยให้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนชื่อดังย่านสามเสน
1: ครับ
0: โดยในคลิปปรากฏภาพกลุ่มนักเรียนชายกำลังรุมทำร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนด้วยกันทั้งเตะและต่อยท่ามกลางความตกใจของเพื่อนร่วมชั้นโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ระบุว่าผู้ปกครองส่งคลิปมาเด็กมัธยมชักปืนขู่เพื่อนทำร้ายเตะต่อยแค่วันเดียวเกิดข่าวความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในโรงเรียนถึง2ครั้งเมื่อเช้าเพิ่งมีข่าวเศร้าสลดเหตุที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีล่าสุดผู้ปกครองส่งคลิปที่เกิดในโรงเรียนดังย่านสามเสนออกมาอีก
1: ครับ
0: ก็สรุปในคลิปที่ผู้ปกครองส่งมาเนี่ยมีกลุ่มนักเรียนชายเตะต่อยทำร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนด้วยกันแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือมีการชักอาวุธปืนออกมาจ่อข่มขู่จนเพื่อนในเหตุการณ์ต้องร้องเตือนว่าเก็บระวังลั่น
1: ครับ
0: ข้อมูลจากผู้ปกครองระบุว่าเด็กที่โดนทำร้ายเป็นลูกของคุณครูในโรงเรียนในขณะที่เด็กคนที่ชักปืนขู่เป็นลูกของสจ.คนหนึ่งทางภาคอีสานที่มันเกิดอะไรขึ้นครับโรงเรียนคือพื้นที่ปลอดภัยหรือกลายเป็นดินแดนอะไรไปแล้วอาวุธปืนหลุดลอดเข้าไปในโรงเรียนได้อย่างไรมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอยู่ที่ไหนทำไมเด็กนักเรียนถึงพกอาวุธปืนในวงเล็บไม่ว่าจะเป็นปืนจริงหรือปืนดัดแปลง
1: ครับ
0: นะพกเข้าไปในสถานศึกษาได้ง่ายดายขนาดนี้นี่โชคดีแค่ไหนที่ไม่เกิดเหตุรุนแรงไม่ลั่นและไม่มีใครต้องเสียชีวิตข้อมูลที่บอกว่าคนก่อเหตุเป็นลูกสจ.ยิ่งทำให้สังคมต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบเงียบหายหรือไม่กฎหมายและบทลงโทษจะศักดิ์สิทธิ์พอที่จะปกป้องเด็กที่เป็นเหยื่อได้ไหมความปลอดภัยในสถานศึกษาอยู่ที่ไหนพ่อแม่ส่งลูกไปเรียนด้วยความหวังว่าลูกจะปลอดภัยแต่กลับต้องมาเจอเพื่อนร่วมชั้นพกปืนมาขู่กระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารโรงเรียนจะมีมาตรการรับมืออย่างไรกับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่การล้อมคอกเมื่อวัวหาย
1: ครับ
0: เด็กทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยในโรงเรียนก็ปรากฏว่าล่าสุด
1: นะฮะ
0: โรงเรียนเซนคาเบียล
1: ครับ
0: เซนคาเบียลได้ออกแถลงการเรื่องการดำเนินการกรณีเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยในแถลงการระบุว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงของนักเรียนบริเวณภายนอกโรงเรียนและมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์จนสร้างความกังวลแก่ผู้ปกครองและสังคมนั้นโรงเรียนเซนคาเบียนขอเรียนว่าโรงเรียนได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยเชิญนักเรียนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้ข้อมูลรวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนทุกฝ่ายจากการพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนที่อยู่ในอำนาจของโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินมาตรการทางวินัยกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของโรงเรียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยการกำกับดูแลและการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละรายตามความเหมาะสมของกรณีในส่วนของนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบโรงเรียนได้จัดให้มีมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยการฟื้นฟูสภาพจิตใจการติดตามอย่างใกล้ชิดจากครูและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมบางประการเพื่อเอื้อต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียน
1: ครับ
0: นอกจากนี้โรงเรียนได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงเรียนโดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานในพื้นที่สมาคมผู้ปกครองและครูป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก
1: ครับ
0: โรงเรียนเซนคาเบียลขอยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกโรงเรียนเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อคุณค่าของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลักการอยู่ร่วมกันในสังคมและอัตลักษณ์ของการเป็นสุภาพบุรุษเซนคาเบียนที่โรงเรียนมุ่งปลูกฝังให้แก่นักเรียนทุกคนและโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งขอส่งกำลังใจไปยังนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบ

0: และครอบครัวทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของนักเรียนทุกคนโรงเรียนขอสงวนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดที่อาจกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องรวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่อาจอยู่ระหว่างการดำเนินการจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและสาธารณชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อเป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และเพื่อไม่เป็นการซ้ำเติมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบและขอรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของโรงเรียนโรงเรียนเซ็นทะเบียนยืนยันว่าความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดโรงเรียนจะดำเนินการอย่างจริงจังรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมพัฒนาการป้องกันอย่างต่อเนื่องสร้างภาพสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมาฟังดูคล้ายๆกับว่ามีเรื่องมันมีมูลนะเนี่ย
1: ครับครับครับความวัวไม่จำเป็นยังไม่ทันหายฮะโอ้โหปืนอีกแล้วฮะจะจริงจะปลอมไม่รู้ครับเอาออกมาลักษณะนี้ฮะ
0: ขู่เพื่อน
1: ครับก็ต้องมีการมาทบทวนนายกรัฐมนตรีหลังจากประชุมที่โรงเรียนที่เกิดเหตุกราดยิงอ่ะกลับถึงทำเนียบตอน17 นาฬิกาที่ผ่านมาพี่ไพศาลเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคุยกันอยู่ที่ทำเนียบตอนนี้ฮะคาดว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งเดินหน้าปราบปรามอาวุธปืนครับเดี๋ยวจะมีแถลงหรือจะมีพูดคุยอะไรที่จะให้สังคมคลายความกังวลลงไปได้เรื่องของอาวุธปืนกับคนไทยเนี่ยนะเพราะว่าสื่อต่างชาติตอนนี้แทบจะทั่วโลกเลยนะฮะสื่อสารเรื่องนี้ออกไปแล้วก็รายงานเรื่องนี้ออกไปโดยเฉพาะเรื่องของคนไทยกับอาวุธปืนนะครับพี่เพศาน
0: ครับ
1: โอ้โหเสียหายเยอะเลยนะฮะเป็นภาพลักษณ์เรื่องของความเชื่อมั่นกับความไม่ปลอดภัยในบ้านเราอะครับก็เนี่ยอย่างคุณพลผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะที่คุยกันเข้ามาในรายการเมื่อสักครู่เห็นว่าแวบเนี่ยไอ้ป๋องอย่างเงี้ยเอาปืนมาจากไหนมีทะเบียนหรือเปล่านะออกมา2 เดือนซัดไป5 ศพอย่างเงี้ยพี่ไพศาลอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นอยากได้มอเตอร์ไซค์อยากได้รถกระบะของเขาเหลือเกินยิงเจ้าทรัพย์เลยโอ้โหนะเนี่ยพอมันค่อยๆสื่อสารออกให้กับคนทั้งโลกเห็นเนี่ยโอ้โหมันประเทศเราข่าวใหญ่เกิดขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีอัปเดตนิดหนึ่งพี่ไพศาลสำหรับน้องๆที่บาดเจ็บนะฮะผอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าบอกว่า3 นักเรียนที่อยู่ในความดูแลตอนนี้ครับยังไม่มีใครเสียชีวิตนะครับแล้วก็1 รายตอนนี้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็แจ้งมาตอน6:30ที่ผ่านมานี่เองนะฮะหลังจากที่มีกระแสข่าวเผยแพร่ออกไปว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอีก1 รายจากเหตุกลาดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะฮะคุณหมอสกลสุขพรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะฮะบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยรับผู้ป่วยวิกฤตมา3 คนเป็นเด็กหญิงอายุ12 ปีถูกยิงที่ศีรษะขอให้เป็นคนนี้ที่เราพูดผิดนะพี่เพศานเพราะคุณหมอบอกว่าขณะนี้น้องยังวิกฤตอยู่นะฮะยังไม่เสียชีวิตยังอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตอยู่ครับขอให้เราสรุปไปเมื่อสักครู่ต้นชั่วโมงขอให้ผิดนะฮะส่วนเด็กชายอายุ14 ปีแล้วก็เด็กชายวัย13ถูกกระสุนปืนเข้าที่ลำตัวนะฮะตอนนี้ผ่าตัดไปแล้ว1 คนส่วนอีกคนนึงมีเลือดออกในช่องท้องยังไม่ได้ผ่าตัดแต่คาดว่าเด็กชายทั้ง2 คนจะพ้นวิกฤตได้เร็วๆนี้ครับตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU แต่ที่สำคัญก็คือน้องผู้หญิงวัย12 ปีถูกยิงที่ศีรษะขณะนี้ยังเป็นผู้ป่วยวิกฤตอยู่ยังอยู่ในอาการวิกฤตหมอกำลังช่วยดูแลอยู่ครับ
0: ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งกันค่อนข้างคึกโครมทีเดียวนะ
1: ครับครับ
0: โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ได้ออกมารายงานข่าวเหตุการณ์กราดยิงที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2022เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่เลวร้ายที่สุดของประเทศไทยโดยผู้ก่อเหตุเป็นอดีตข้าราชการที่ถูกไล่ออก
1: ครับ
0: ก่อเหตุกราดยิงนาน3 ชั่วโมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีผู้เสียชีวิต36 คนรวมถึงภรรยาลูกชายและเด็กอีก22 คน
1: โอ้
0: เข้าไปศูนย์เด็กเล็กไง
1: อันนั้นที
0: ่ตำรวจอ่ะ
1: ภาพเหตุการณ์อ่ะมีศูนย์เด็กเล็ก

0: ที่ใกล้ใกล้ใกล้ช
1: อี
0: าย
1: ส
0: แด
1: าน นะ
0: ใช่ครับมีเรื่องของยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยฉี่ม่วงหรือเปล่าใช่ไหมพี่ประสานคนนั้นนะฮะต
1: นี
0: ำ
1: ่
0: ร
1: ต
0: วจ
1: ำรวจใช่เป็นตำรวจ
0: โคราชก็มีทหารเนี่ยฮะ
1: แล้วก็2,000

0: หนึ่งสังหาร5คนในตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพ่อค้าแม่ค้าก่อนที่จะยิงตัวเองเสียชีวิต
1: ครับ
0: อันนี้รายไหนเนี่ยมือปืนสังหาร5คนในตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
1: อันนี้จำคดีนี้ไม่ได้ฮะ
0: แล้วก็2023มีเด็กชายอายุ14ปีสังหาร2คนและบาดเจ็บ5คนในห้างสรรพสินค้าหรูแห่งหนึ่งในกรุงเทพโดยใช้ปืนพกที่ดัดแปลงซึ่งตำรวจระบุว่าน่าจะซื้อทางออนไลน์
1: อันนี้
0: ที่ว่าเด็กที่ไปฝึกยิงปืน
1: หนึ่งในสองเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวจีนด้วยไง
0: จีนใช่เนี่ยเขาก็พอเกิดเหตุปั๊บเนี่ยเขาไม่ใช่รายงานอย่างเดียวนะเขาดูเขาย้อนไปดูเลยว่าในเมืองไทยมันมีเหตุการณ์ยิงในช่วงใกล้ๆเนี่ยกี่เหตุการณ์อะไรบ้าง
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วเขาก็ไล่รายละเอียดแต่ละครั้งที่ออกมานะ
1: uh-huh.
0: แล้วก็สรุปว่าประเทศไทยมีอาวุธปืนที่พลเรือนครอบครองอยู่ที่ประมาณ 10.3 ล้านกระบอกคิดเป็นประมาณ15กระบอกต่อประชากร100คน
1: ครับ
0: ไอ้อย่างที่คุณณรงค์ว่านะ
1: อันนี้เฉพาะมีทะเบียนนะฮะ
0: โดยมีเพียง 6.2 ล้านกระบอกเท่านั้นที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
1: ครับ
0: นะ 6.2 ก็แสดงว่าอีกประมาณ9ล้านกระบอก
1: ไปปืนเถื่อน
0: นะ
1: ครับ
0: นะและจากการประมาณการของ Small Arm Survey ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์พบว่าประเทศไทยมีอัตราการครอบครองอาวุธปืนสูงที่สุดในภูมิภาคทวีปเอเชียไม่น่าเชื่อ
1: ครับ
0: เราจะเป็นเจ้าของสถิติอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
1: ไม่น่าจดจำอะฮะเนี่ยฮะก็นายกเรียกผบตร.กับทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปคุยที่ทำเนียบเขาคาดว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามปืนเถื่อนหลังจากนี้ฮะจะทำยังไงจะยกระดับยังไงให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวรอติดตามครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้ครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้คุยเรื่องหุ้นกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดครับตอนนี้มารออยู่แล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีท่าน
4: สวัสดีครับ
5: ผมวันนี้เนี่ยพอเลนขายส

0: 3,293 ล้าน
1: อืม
0: 3,000 แล้วนะเมื่อวันก่อนขาย 6,000 ขาย 3,000 ขาย 3,000 เริ่มมีแรงขายจากโพเลนมันเหมือนมีข่าวบอกว่ามีเม็ดเงินไหลออกนะก็วันนี้ก็เลยทำให้ตลาดนั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะฮะในแง่ของตัวตลาดเนี่ยวันนี้เล่นจุดลบต่ำสุดนั้น1607นะแต่โดยส่วนใหญ่ตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยเล่นระหว่าง1612 1613อยู่ตรงเนี้ยนะฮะปิดตลาดใต้1612ติดลบไป 2.64 ฮะนะปริมาณการขายก็พอสมควรนะครับดูจากสภาพตลาดแล้วก็เนื่องจากวันศุกร์ด้วยนะฮะตั้งแต่เช้าเปิดตลาดมาในเอเชียเองเป็นลักษณะอ่อนตัวตลาดก็เลยเล่นอ่อนตัวอยู่ตลอดเวลาขึ้นไม่ได้นะหุ้นที่เป็นลักษณะอ่อนเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ประกอบด้วยหุ้น Advance หุ้น K Team หุ้น Delta หุ้น Gap หุ้น K Bank หุ้น True Bank กรุงเทพไทยพาณิชย์นะครับ KKP AOT GPSC TTB นะอยู่กับแบงค์อยู่กับการไฟฟ้านะฮะขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปขึ้นมาค่อนข้างดีนะฮะในยุโรปนั้นขึ้นมาแจ่มใสมากนะครับในแง่ของตัวยุโรปยุโรปนั้นทางดัคเองบวกมา239จุดนะ239จุดในขณะที่ฝรั่งเศสบวก38จุดครับในลอนดอนบวก79ในอิตาลีบวก302นะครับในเอเธนบวก15ในโปรตุเกสติดลบ24ฮะในเบลเยียมบวก50และเนเธอร์แลนด์บวก2ดาวโจนส์ลงหน้าขณะนี้บวก50จุดครับใน Nasdaq ฟื้นตัวมาบวกมา171จุดนะครับแล้วก็ S&P บวก19หางเสงลงหน้าบวก56นะฮะราคาน้ำมันนั้นวันนี้เนี่ยแกว่งๆทั้งวันเหมือนกันนะฮะใน WTI วันนี้หลุดลงมาเล่นที่ระดับ77เหรียญละ BRT ยังคงยืนอยู่ที่ระดับ82เหรียญอยู่ไอ้ตัวตลาดที่ได้เซอร์ไพรส์มากแล้วก็
2: ทองวิ่งแบบวิ่งฉิวเลย
0: วิ่งฉิววิ่งฉิวเลยฮะวิ่งฉิวจริงนะทองกับซิลเวอร์นี่วิ่งซิลเวอร์นั้นขึ้นมา 64.67 นะทอง115เหรียญเข้าไปละนะขณะนี้ตลาดหุ้นในต่างประเทศก็โอเคก็จังดีจากตัวเลขที่เป็นฟอร์เรนทำอะไรไม่ได้ฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าดูตลาดทีนึงดูแนวโน้มเซตอินเด็กซ์เนี่ยถ้ามองในแง่ตัวเส้นเด็กแล้วเนี่ยไอสิ่งที่มีนักลงทุนถามผมบอกตั้งแต่ผมบอกกับพี่เนี่ยแล้วดูตลาดดูฟอร์เรนขายเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจอยู่แล้วนะแล้วมันหลุดเส้นที่พอที่จะยังคืนอยู่ได้คือ 1,600ถ้าหลุด 1,600 เนี่ยสูดลมหายใจลึกๆนะแล้วแรงขายเนี่ยขณะนี้แรงขายเหมือนกับแบงค์ถูกแรงขายต่อเนื่องนะแบงค์ ICT แล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิดฮะ3กลุ่มเนี้ยถูกแรงขายต่อเนื่องส่วนหุ้นที่ขึ้นมาช่วยตลาดเนี่ยจะเป็นตัวของพาณิชย์ตัวโรงพยาบาลนะโรงพยาบาล BDMS บำรุงราษฎร์เนี่ยขึ้นมาก็ช่างดีนะแต่ในขณะที่กลุ่มท่องเที่ยวนะพวก CPO พวกวาพวกหุ้นในแง่ของตัวมิ้นท์นะอมตะเนี่ยนะฮะเข้ามาตัววากับตัวอมตะเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งโรงงานในประเทศไทยนะเห็นจะมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับทำโซลาร์เซลล์ทำไฟฟ้านะครับมาตั้ง
2: ตัว data center
0: ฮะ data center นี่เลยฮะตัวสำคัญเลยต้องพื้นฐานมันต้องทำ data center เพื่อรองรับกับไฟฟ้าสะอาดนะฮะแล้วไฟฟ้าต่างแล้วก็กลุ่มที่มันเป็นพื้นฐานต่อเนื่องก็คือพวกนี้ต้องใช้น้ำเพราะนั้นตัวน้ำที่เป็น east water ที่ภาคตะวันออกเนี่ยโอ้ราคาหุ้นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะฮะอีสวอเตอร์เนี่ยนะราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตัวหนึ่งคือ TTW นะอีสวอเตอร์เนี่ยขึ้นจากระดับราคา3บาทไหลขึ้นมาจากต่อเนื่องเป็น4บาทตอนนี้ขึ้นมา5บาทกว่าแล้วนะอีกตัวหนึ่งคือตัวไทแทบวอเตอร์นะที่มีลักษณะของการแกว่งในทิศทางเพิ่มขึ้นไทแทบวอเตอร์เนี่ยขึ้นจากระดับราคา8บาทเป็น9บาทเป็น10บาทเป็นจะขึ้น11บาทแล้วนะตัวโปรดักต์ในแง่ของตัวน้ำที่

0: จะต้องเอามาใช้นะเพราะนั้นถ้าไฟฟ้าต้องมาถ้าทุกอย่างต้องมาเนี่ยน้ำไฟฟ้าการเงินพื้นที่นะมีสี่เหล่านะก็เลือกกันแล้วฮะแบงก์ก็คงไปได้ระดับหนึ่งแล้วเพราะนั้นก็ต้องไปหาตัวผสมผสานแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าดูกันใหม่สัปดาห์นี้ไม่มีอะไรนะฮะแต่ข่าวในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยขณะนี้เปิดดูแล้วเนี่ยข่าวในแง่ของมีแค่ราคาทองโลกยังไม่แผ่วเนี่ยฮะออกมาเมื่อตอนกลางรายการ32นาทีข่าวของตัวตลาดนะฮะในขณะเดียวกันก็คุณทั้มได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะจบลงเร็วๆนี้แน่ๆนะฮะจะจบลงเร็วๆนี้แน่ๆนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ยังเชื่อว่ายังทั้มพูดชัดสงครามอิหร่านใกล้จบแล้วนะฮะใกล้จบแล้วพูดชัดนะแล้วก็ดาวโจนก็เงียบๆนะวันนี้เขาลุ้นตัวเลขการจ้างงานในคืนนี้นะแต่ตัวเลขต่างๆที่ออกมาช่วงหลังๆไม่ค่อยดีในสหรัฐอเมริกานะก็มีมุมมองอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นจะมีแนวโน้มที่จะประกาศในทิศทางที่ลดลงต้องตามต่อฮะว่าคงจะเป็นยังไงโอเคครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรแล้วครับโอเคครับลา
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณสุเชษฐ์ครับสวัสดีครับ
2: แหมสงครามใกล้จะจบนะครับเพราะว่าอเมริกาข่าวที่ออกมาพี่พิสารก็สูญแทบจะ
1: ไม่มีหมดเลยใช่ไหมอาวุธ
2: ก็สูญจะหมดอยู่แล้วครับอีกหน่อยก็ได้แค่ตะโกนด่าฮะไม่มีอะไรไปยิงเขาแล้วครับผลิตไม่ทันฮะโอ้โหสอยชะทุกวันตั้งเท่าไหร่แล้วฮะห้าเดือนแล้วครับ
1: ก็ให้ทำหน้าที่ถล่มทางไอ้ทูตโซเชียลแล้ว
2: ครับได้แค่นั้นนะ
1: เหลือแค่นั้นนะ
2: ครับ
1: ส่วนทองคำครับผมไปดูโอ้โหราคาสปอตล่าส
2: ุดที่บวกครับ
1: บวก124เหรียญนะฮะ
2: โอ้โห
1: เกือบ 3% นะ
2: ครับ
1: ตอนนี้อยู่ที่ 4,365 เหรียญ
2: ครับ
1: แต่ว่าสมาคมเนี่ยเขาปิดการประกาศราคาไปก่อนที่ราคามจะพุ่งขึ้นไปต่อเนื่องนะ
2: ครับ
1: เขาอ้างครั้งสุดท้ายนี่มันยังแค่ 4,312 เหรียญก็คือหลังจากครั้งสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นต่อยประมาณ50กว่าเหรียญอะ
2: โอ้โหถ้าเกิดวันจันทร์เปิดกันใหม่นี่ราคาไม่กระโดดไปอย่าง
1: ก็ถ้าไม่มีการหักมุมลงยังขึ้นไปอย่างนี้ก็วันจันทร์ก็ยังวันเสาร์ไม่ใช่วันจันทร์อะพรุ่งนี้สมาคมก็ยังประกาศราคาได้พรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง
2: ครับ
1: นะถ้ายังขึ้นอย่างนี้ไม่ลงมาก็วันเสาร์พรุ่งนี้ก็คงขึ้นต
2: ่อ
1: วันนี้ประกาศเปลี่ยนแปลงราคา28ครั้งนะทองไทยเนี่ยบวกไป650บาทคือมันบวกได้ไม่เยอะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยผมว่าไม่น่าจะถึง 2% น
2: ะ
1: ในขณะที่ราคาที่เป็นดอลลาร์เนี่ยมันประมาณ 3%
2: ครับ
1: ทั้งนี้เพราะว่าบาทมันแข็ง
2: ครับ
1: บาทวันนี้33บาท6สตางค์ถือว่าแข็งค่าอยู่ในระดับที่แข็งค่านะก็บวกไป650บาทนี่ก็ทองคำแท่งก็ขยับออกมาขายออกที่ 67,400 ส่วนทองรูปพรรณก็ 68,200 บาทครับ
2: ถ้าขยับไปเรื่อยๆสัปดาห์หน้าอาจจะเห็นตัวเลข 70,000 มั้งครับเนี่ย
1: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไป6เดือนเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ทองยังหายไปอีก800กว่าเหรียญ
2: ครับ
1: จากที่เคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะ
2: ครับ
1: คือคนที่6เดือนที่แล้วซื้อเอาไว้เนี่ยยังติดดอยอยู
2: ่ตอนนั้นเป็นเท่าไหร่อ่ะพี่ไปสารโกสปอร์ต
1: 5,000
2: กว่า
1: 5,100 กว่า
2: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: นี่ยังเพิ่ง 4,300 เองอ่ะครับ
1: 4,300 ก็ขาดอีก800กว่า
2: ครับ
1: ครับก็6เดือนเนี่ยยังเหลืออีกประมาณ 16% ที่จะต้องกลับขึ้นมาให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ยังขาดทุนอยู่ครับ
2: ครับคนที่ติดดอยก็ยังคงถ้าเป็นเงินเยนก็ไม่เท่าไหร่นะฮะรอเวลาขึ้นไปนะฮะ
1: ครับ
2: มีเรื่องอื่นๆเมื่อสักครู่ที่พี่ปีศาจบอกว่าสื่อต่างชาติเขาบอกว่าตัวเลข5ศพในกทม.เนี่ยพี่โจมิเตอร์นะฮะกับคุณ
1: ที่มันยิงในตลาดใช่ไหม
2: ในตลาดอตกบอกก็จำไม่ได้เหรอคุณนรง
1: ค์
2: ค
1: ุ
2: ณ
1: เป็
2: น
1: สารใช่ใช
2: ่ตลาดอตกที่เหมือนกับว่ารปภ.ไปขูดรถเขาหรือเปล่า
1: สามีแม่ค้าอะไรนี่ใช่ไหม
2: ยิงไปไม่ใช่ห้าด้วยนะฮะหกศพครับ
1: ไอ้กวาปืนอยู่ในรถ

0: ไล่ยิงเขาเลย
1: ครับครับ
0: อันนั้นอันนั้นก็แบบสุดๆเหมือนกันอ่ะ
1: ฮะ
0: คลั่งคลั่งอะไรนักก็ไม่รู้โอ้โห
1: ลักรถมากประมาณนั้นฮะก็ขอบคุณพี่โจมิเตอร์กับคุณพิชาติด้วยนะฮะที่สะกิดว่าจำไม่ได้เลยเหตุการณ์นี้อูดระทึกขวัญคนกรุงเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ใช่ใช่มันเกิดเยอะอ่ะเลย
1: ครับ
0: มันเกิดเยอะจนกระทั่งบางอันก็เลยลืมไปขออภัยด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ทราบอยู่ว่ามีแฟนรายการที่ยังไงเดี๋ยวต้องท้วงติงมาแน่นอน
1: ครับ
0: ต้องให้ข้อมูลมาแน่นอนคราวนี้ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีเด็กอายุ14นะ
1: ครับ
0: ที่ไปยิงจนมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งที่ห้างพารากอนนะ
1: ครับ
0: มีความคืบหน้านะสื่อเขาไปตามดูว่าแล้วตกลงเด็กคนนี้เป็นยังไงล่าสุดนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคุณโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ให้ข้อมูลครับว่าคดีเด็กชายอายุ14ปีก่อเหตุกราดยิงในห้างพารากอนเหตุเกิดเมื่อวันที่3ตุลาคม2566ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลของสถาบันกัลยาราชนครินทร์ในวงเล็บดูแลด้านจิตเวช
1: ครับ
0: สถาบันกัลยาราชนครินทร์นะ
1: ครับ
0: โดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้มีคำพิพากษาให้ฝึกอบรมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ3ปีสูงสุด5ปีล่าสุดถูกควบคุมตัวมาแล้วเป็นเวลา2ปีและจะครบกำหนดขั้นต่ำ3ปีตามคำพิพากษาในปี2570ปีหน้าครับ
1: ครับ
0: โดยระหว่างถูกคุมตัวที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประเมินพฤติกรรมและความเสี่ยงต่อเนื่องและพบว่าตลอดเวลา2ปีนี้เด็กมีความประพฤติดีไม่สร้างปัญหายังไม่มีความเสี่ยงน่ากังวลขณะที่ผู้ปกครองก็มีการเข้าเยี่ยมทุกสัปดาห์โดยตลอด2ปีที่ผ่านมาเด็กได้รับยารักษาอาการทางจิตเวชต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกรมพินิจมีการประเมินผลทุก3เดือนเพื่อรายงานความคืบหน้าด้านพฤติกรรมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางให้รับทราบดังนั้นหากใกล้ครบกำหนดขั้นต่ำ3ปีในการควบคุมดูแลทางกรมพินิจจะมีการประเมินความเสี่ยงและพฤติกรรมอย่างครบถ้วนและเสนอศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิจารณาคำสั่งต่อไปซึ่งหากในกรณีประพฤติตนดีไม่มีความเสี่ยงใดๆก็อาจมีการเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งปล่อยตัวตามกำหนดขั้นต่ำ3ปี
1: ครับ
0: นะแต่ว่าถ้ายังไม่แน่ใจก็ยังสามารถควบคุมต่อได้อีก2ปีเพราะว่าศาลท่านบอกว่าไม่ให้เกิน5ปี
1: ครับครับ
0: ไม่ให้น้อยกว่า3ปีและไม่ให้เกิน5ปี
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็จะมีระเบียบราชทัณฑ์เขาจะดูแลเรื่องของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวหลังพ้นโทษอ่ะพี่ภิสารจะต้องไปรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติ3เดือน6เดือน1ปีกี่ครั้งกี่ครั้งฮะเพื่อจะดูพฤติกรรมปรับพฤตินิสัยแต่หลายคนก็ยังเป็นห่วง
0: อันนี้กฎหมายก็ว่าอย่างนั้นแต่ทางปฏิบัติมันก็อย่างไอ้เจ้าอะไรเจ้าป๋องตึงก็ไม่มี
1: ก็คือนักอาชญาวิทยาบอกว่าที่เรามันมีช่องว่างช่องโหว่ก็คือรอ3เดือนเข้ามารายงานตัวว่าเขาประพฤติดีนะแล้วก็ไม่ถึง5นาที10นาทีก็รายงานเสร็จก็กลับบ้านแต่ไอ้วันที่1ก่อนจะถึง30วันน่ะพี่ภิสารเขาทำอะไรมาเราไม่ทราบเลยนะฮะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปคอยติดตามดูเลยนะใช่ครับรอเวลาเข้ามารายงานตัวเท่านั้นเดี๋ยว3เดือนเขาจะมาเนี่ยอีก6เดือนเนี่ยเขาจะมานะครับจนประเด็นเนี้ยสื่อต่างชาติเนี่ยSouth China Morning Post ยังเอาไปรายงานเลยนะคุณพิสารไอเหตุฆาตกรรมฝังดิน5รายเนี่ยฝีมือป๋องกับธงเนี่ยนะฮะบอกว่าปล่อยออกมาฆ่าคนแท้ๆเลยนะฮะสำหรับคดีนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เราเคยคุยกันนะพี่ไพศาลเพราะว่าทางราชทัณฑ์เขาก็บอกเขาก็มีกฎหมายตัวหนึ่งเขาทำทุกตัวอักษรของกฎหมายที่ระบุไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีวันลดโทษไม่มีวันราชทัณฑ์อภัยโทษสำหรับธงและป๋องเลยติดเท่าไหร่ที่ศาลพิพากษามาก็ติดเท่านั้นครับพอครบกำหนดคุมตัวเขาไม่ได้ไงมันต้องปล่อยออกมาแต่มันก็มีพรบตามหลังมาก็คือต้องมารายงานตัวภายใน3เดือนไปอยู่ที่บ้านไหนต้องมีผู้อุปการะนะเขาก็มีครบครับ

0: แต่พฤตินิสัยของเขาได้รับการแก้ไขหรือยังไอ้ตรงนี้แหละที่เราจะต้องมาสังคายนากันใหม่อะครับเพราะว่าออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าควรจะไปตั้งสติว่าไอ้ที่เราผัดที่เราเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยเราผิดพลาดตรงไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวออกมาเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะทีฮะ
1: ใช่
0: มันกลายเป็นว่าเรายิงขนาดนี้ไปพลาดท่าตำรวจได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปฝึกปรือในเรือนจำที่คนที่โอ้โหผมคุยกับนักอาชญาวิทยานะพี่เวสารเขาบอกว่า
1: ครับ
0: ไปฝึกปรือทนายความก็ที่อยู่ในเรือนจำก็บอกว่าช่องโหว่กฎหมายนี่ไปตรงนี้สิไอ้คนนึงก็บอกว่าเนี่ยผมโจรกรรมตรงเนี้ยที่รอดมาได้ก็ต้องทําแบบนี้สิกลายเป็นฝึกปรือวิชาชีพหลากหลายสาขารวมกันอยู่ในคนหนึ่งเดียวที่จะออกจากเรือนจำอะฮะน่ากลัวขนาดไหนล่ะครับ
1: ครับ
0: ต้องเนี่ยฮะก็ต้องสังคายนากันหมดฮะสำหรับกระบวนการยุติธรรมเราแล้วก็ไอ้เรื่องที่บอกว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนเดี๋ยวต้องถอดบทเรียนนะฮะเพื่อไม่ให้เหตุ
1: ค
0: ก
1: รา ั
0: รณ
1: บ
0: ์ซ้ำอีกทำมาหลายเรื่องแล้วครับ
1: ครับ
0: ประชาสัมพันธ์อีกนิดหนึ่งพี่ไพศาลทางสภากาชาดไทยฮะโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเขาขอประชาสัมพันธ์เรื่องของโลหิตนะฮะจากเหตุกลาดยิงที่นนทบุรีเนี่ยตอนนี้นะครับทางสภากาชาดไทยบอกว่านะฮะก็มีการให้โลหิตสำรองคงคลังเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไปเป็นจำนวนมากนะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนให้ร่วมบริจาคโลหิตสำรองฮะเพื่อจะมีไว้ในโครงคลังเพื่อจะรองรับเหตุฉุกเฉินลักษณะนี้ครับก็เชิญชวนคนไทยนะฮะที่สะดวกนะครับหรือว่าอยากจะบริจาคโลหิตครับไปได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังที่หน่วยรับบริจาคโลหิตประจําทั้ง8แห่งของสภากาชาดไทยครับก็คือที่สถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคที่บ้านทรงไทยย่านวงสว่างที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์4สาขาครับสาขาบางแคอยู่ชั้น3สาขาบางกะปิอยู่ชั้น2สาขางามวงวานอยู่ชั้น5แล้วก็สาขาท่าพระอยู่ชั้น1แล้วก็ที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมสุขุมวิทอยู่ที่ชั้น M แล้วก็ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น1ฝั่งอีสต์สเปโรนะฮะติดกับลานไอซ์เกตนะฮะก็ไปบริจาคโลหิตกันได้ครับน้องๆยังต้องการโลหิตสำรองอยู่เยอะนะฮะเพื่อจะผ่าตัดช่วยเหลือน้องๆเหล่านี้ครับ
1: ครับเอ๊ะคุณนรงค์เคยเข้าไปซื้อของห้างแม็กซ์แวลูไหม
0: ไม่เคยครับ
1: ผมนี่ไปอยู่หลายสาขาเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะมันจะมีพวกอาหารญี่ปุ่น
0: ฮะ
1: ผมเป็นห้างญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: ก็มีรายงานข่าวว่าวันนี้เนี่ยบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดหรือ CRC ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นเขาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะ
0: ครับ
1: เขาได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทลูกของเขาก็คือเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลนะซึ่งทางเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 100% เนี่ยได้ลงนามซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทอีออนไทยแลนด์จำกัดเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: โดยรายละเอียดการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เนี่ยนะทำให้ทาง Central Retail Corporation เนี่ยจะได้ครอบครองซูเปอร์มาร์เก็ตภายใต้เครื่องหมายการค้า Max Value 30สาขา
0: ครับ
1: ทั่วประเทศนะคราวนี้ที่สำคัญเลยก็คือว่าเขาจะแปลงโฉม Max Value ทั้งหมดเนี่ยให้เป็นท็อป
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตนี่นะฮะ
1: ใช่ก็จะปรับโฉมเลยพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยที่เป็น Max Value ทั้งหมดเนี่ยก็จะปรับให้เป็นห้างท็อปส์แล้วก็จะรวมสาขาเหล่านี้เข้าสู่ระบบนิเวศ Ecosystem ของ CFR ก็คือ Central Food Retail
0: ครับ
1: นะเพื่อสร้างผลประกอบการให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปนะก็แสดงว่า Max Value ก็กำลังจะ

0: ปิดฉ
1: หมด
0: าก
1: ไป
0: อ
1: ป
0: ่
1: ิดฉ
0: า
1: ากในประเทศไทย
0: แล
1: แล
0: ้
1: ้
0: วว
1: ก็
0: อา
1: จ
0: ห
1: ะ
0: าร
1: ป
0: ญี
1: ิ
0: ่
1: ด
0: ปุ่นที่พี่เบสารไปซื้อบ่อยๆยังจะมีอยู่ไหมล่ะครับเนี่ย
1: เราต้องไปหาร้านอื่นเอาหรือต้องไปหาซื้อดองกงดองกี้นะดองกี้เข้าใจว่าก็จะร่วมหุ้นกับสหพัฒน์
0: ครับ
1: สหพัฒนาพิบูลนะห้างดองกี้อ่ะ
0: ครับ
1: ก็ห้างญี่ปุ่นเหมือนกัน
0: อืม
1: ครับ
0: ก็เขามีอะไรบ้างอะฮะเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลดำเนินกิจการซูเปอร์มาร์เก็ตภายใต้แบรนด์ท็อปนะฮะมีเครือข่ายสาขารวม736สาขาภายใต้รูปแบบหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดให้บริการในปัจจุบัน161สาขาท็อปฟู้ดฮอลล์นะฮะซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียมเน้นอาหารและก็สินค้านำเข้าจากทั่วโลกเนี่ยอันนี้23สาขาท็อปไฟว์ฟู้ดนะฮะซูเปอร์มาร์เก็ตสแตนด์อะโลนจำหน่ายสินค้าพรีเมียมอันนี้มี2สาขาเองแล้วก็ท็อปเดลี่ฮะร้านสะดวกซื้อรองรับชุมชนขนาดเล็ก550สาขาทั่วประเทศแล้วก็ท็อปเขาตั้งเป้าฮะจะเปิดให้ครบ1,000แห่งภายในปี2570นี้นะโอ้แข่งกันดูเหมือนกันนะร้านประเภทนี้ครับพี่ไพศาลเห็นชัดๆนะเซเว่นอีเลเว่นกับของอะไรนะบาวอะ
1: JC มอ JC
0: JC
1: มอ
0: ใช่ครับ
1: JC มอ
0: แข่งกันดุมากพี่เพศาน
1: ของคาราบาวนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อืม
0: ตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยอีกเจ้าหนึ่งจะไปประชิดแนบใกล้ๆเลยฮะลานจอดรถมีใหญ่พอๆใกล้เคียงกัน
1: มีบาวมีบาวกาแฟมีอะไรเหมือนกัน
0: มือเหมือนกันหมด
1: เซ็
0: เล
1: น
0: ย
1: ทรัลเขามีออใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เขาก็จะมีบาวคาเฟ่ครับคาเฟ่ครับ
0: ครับ
1: ขายกาแฟเหมือนกัน
0: ขายกาแฟเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นดอม
1: เป็นร้านสะดวกซื้อเป็นขายยาขายอะไรเหมือนกันหมดอ่ะ
0: เหมือนกันเลยใช่
1: เพรา
0: ค
1: ะ
0: ร
1: เ
0: ั
1: ด
0: บ
1: ี๋ยวเซเว่นก็จะมีขายยาเนี่
0: ค
1: ย
0: รับครับ
1: ขายยาขายกาแฟ
0: อ่าฮะ
1: ครับ
0: อ่าก็ค่อนข้างแข่งกันดุ
1: ถ้าน
0: ะ
1: ญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นเนี่ยร้านเซเว่นเนี่ยเขาจะเป็นที่ให้กู้เงินนะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: เขาจะมีบริการเหมือนกับเป็นในพวกธนาคารย่อยให้
0: ของเรามีแค่บริการรับฝากเงินพี่เบสาร
1: อันนั้นเขากู้เงินได้อะไรได้เขาจะมีอะไรเขาใช้ชื่ออะไรสักอย่างของเซเว่นที่ญี่ปุ่น
0: ก็เนี่ยใกล้ๆวันแม่เนี่ยเขาวันนี้เขาแซวกันในโลกออนไลน์โลกโซเชียลฮะแค่ลูกส่งแชทมาแค่คำเดียวแม่ใจสั่นเลยนะ
1: ทำไม
0: ก็ส่งคำว่าแม่แล้วก็มีเครื่องหมายลูกน้ำข้างบนนะฮะแค่นั้นเองฮะแม่ที่อยู่ปลายทางใจสั่นเลยฮะ
1: ต้องตีความว่าไง
0: ก็โอ้โหไม่มีอะไรมากความหมายเหมือนเดิมฮะเพิ่มเติ
1: ม
0: ก็สักบัดใจสักหน่อยครับแม่ประมาณนี้ฮะ
1: อ๋อโอเค
0: ดึกดื่นขนาดไหนก็ไปร้านสะดวกซื้อครับโอนเงินให้กับลูกได้ครับพี่พิสารเซเว่นเขามีจุดแข็งตรงนี้ก็คือดึกดื่นขนาดไหนแบงค์ปิดไม่เป็นไรเข้าเซเว่นโอนเงินให้ใครก็ได้ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยก็นำมาฝากกันนะครับพี่เบสารเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับ19:59เวลาหมดแล้วครับพี่เบสารครับ
1: ครับวันนี้ลาไปก่อนครับ
0: ครับ
1: พบ
0: ครับสวัสด
1: ีสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกิริยกิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา10

16:36 น.สมเด็จพระเจ้าลูกจ่าเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยส่งมีพระปฏิทานในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้เสด็จเข้าห้องประชุมนารี2ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกกระมิงและการแสดงโอละนอดเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตมีหน่วยงานในสังกัด1หน่วยงานได้แก่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 คนมีผู้กักขังหญิง23คนและผู้ต้องกักขังชาย77คนจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังโดยการนำแนวทางธรรมนาวาวังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจดำเนินการนำร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมจำนวน373คนปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งรวม 3,667 คนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจ2คนพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังหญิง10คนและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่10คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทิโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จัดอบรม20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 คนจากนั้นเสด็จไปสถานพยาบาลทอดพระเนตรการตรวจรักษาทันตกรรมและครุภัณฑ์พระราชทานภายใต้โครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์18รายการอาทิเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลเครื่องขูดหินปูนและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ13รุ่นรวม477คนปี2566ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงงานทอผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งเส้นไหมมาจากข้างนอกที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ส่วนสถานเลี้ยงเด็กดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rule ที่ผู้ต้องขังที่มีบุตรอยู่ด้านในเรือนจำควรได้รับโอกาสในการใช้เวลากับบุตรให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เด็กจะต้องไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์10คนและเด็กติดผู้ต้องขัง3คน
การฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้อง

0: ขังหญิงเน้นความจำเป็นตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกอาชีพโดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารคาหวานการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการดูไพ่ยิปซีการฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยและการฝึกวิชาชีพเสริมสวย
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

อสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลประชุมตำรวจคาดถกปราบปรามปืนเถื่อนเวลา 17:10 นที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้าภายหลังลงพื้นที่ติดตามเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยเดินทางกลับมาพร้อมกับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับการปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนตำรวจเร่งคลี่คลายปมเหตุกราดยิงโรงเรียนพบผู้ก่อเหตุเครียดจากการเรียนและครอบครัวมีประวัติเล่นเกมใช้อาวุธปืนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนว่าจากการตรวจสอบพบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุเดินทางมาโรงเรียนตามปกติก่อนลุกออกจากห้องเรียนและใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงอย่างต่อเนื่องด้านการสืบสวนหาสาเหตุตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานและบุคคลใกล้ชิดรวมถึงตรวจสอบพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดและจากการตรวจค้นคอมพิวเตอร์ภายในบ้านพบว่าผู้ก่อเหตุเล่นเกมลักษณะใช้อาวุธปืนและมีประวัติการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายกรณีซึ่งตำรวจจะตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือไม่สำหรับประเด็นปัญหาส่วนตัวเบื้องต้นจากการสอบถามเพื่อนสนิทพบว่าผู้ก่อเหตุเคยบ่นถึงความเครียดจากการเรียนการทำการบ้านและความเข้มงวดของทั้งผู้ปกครองและโรงเรียนอย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าถูกเพื่อนแกล้งหรือมีปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมชั้นโดยทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหามูลเหตุที่แท้จริงส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกใช้อาวุธปืนนั้นพลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวว่ายังไม่พบข้อมูลแต่ตำรวจจะตรวจสอบเพิ่มเติมยอมรับว่าปัจจุบันการศึกษาวิธีการใช้อาวุธผ่านสื่อออนไลน์สามารถทำได้ง่ายประกอบกับพบพฤติกรรมการเล่นเกมแนวต่อสู้ใช้อาวุธปืนจึงต้องตรวจสอบว่ามีการเรียนรู้หรือฝึกฝนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมหรือไม่นอกจากนี้จากการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์พบว่าผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนที่นำมาในกระเป๋าเข้าโรงเรียนยิงกระสุนจนหมดแมกกาซีนแรกก่อนจะเปลี่ยนแมกกาซีนที่2โดยยังพบกระสุนคงเหลืออีกกว่า30 นัดร่างหลุนโซโล่กลับถึงบ้านเกิดที่กาฬสินธุ์แล้วญาติประกอบพิธีตามประเพณีทีม MCAT ดูแลเยียวยาครอบครัวเมื่อเวลา 17:17 วันนี้ร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยรถตู้ของหน่วยกู้ภัยอโศกท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าของครอบครัวญาติและประชาชนที่เดินทางมาร่วมรับร่างจำนวนมากเมื่อเดินทางมาถึงบ้านนายสมศักดิ์บุตรศรีพี่ชายได้ประกอบพิธีเคาะลงศพตามความเชื่อก่อนอัญเชิญร่างเข้าภายในบ้านเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีกำหนดประกอบพิธีมาติกาบังสุกุลตามประเพณีในพิธีรับร่างมีนายสุวรรณเข็มธนเพ

0: เพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานรองผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านอำเภอสมเด็จที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวขณะเดียวกันทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จได้จัดทีม MCAT ลงพื้นที่ดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของญาติผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปะชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
6: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
6: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radioช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะ7สิงหาคม2569อยู่กับพี่พิสมัยพิมพ์วิสัทธ์คุณดำรงพุทธาและอ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีคุณดำรงค่ะ
8: สวัสดีครับคุณอ้อมและคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมก็อยู่บ้านทั้งวันนะฮะแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนผมก็คือจอโทรทัศน
7: ์
8: ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็ดูได้ดูกีฬาได้ดูเทปได้ดูวอลเลย์บอลดูสารคดีดูหนังเรื่องแต่ไม่ได้ดูข่าวคือผมมีความรู้สึกว่าข่าวทีวีเนี่ยมันต้องดูตอนเย็นคือข่าวทุ่มหนึ่งข่าวตอนกลางวันมันก็เราก็นึกว่ามัน มันต้องดู

0: อนทุ่มนึงดีกว่าที่เขารวบรวมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนกลางวันหรือตอนเช้า ก็เลยไม่ได้ทราบข่าวที่มันน่าสลดใจนะครับก็ทราบจากสำนักข่าวอสมทนี่ก็คือทราบจากคุณอ้อมที่โทรมาคุยกันถึงเรื่องเราจะคุยรายการอะไรในคืนวันนี้นะฮะเรื่องที่เด็กนักเรียนโรงเรียน
1: เทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ยังสรุปสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้เพราะว่าผู้ก่อเหตุก็คือน้องอายุ14อยู่ม.3ค่ะก็เสียชีวิตไปนะคะแล้วก็คุณปู่คุณย่าที่เลี้ยงดูเขามาโดยตลอดก็เสียชีวิตเหมือนกันนะคะก็คงจะได้จากตัวหลักฐานจากคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆกับคุณดำรงก็มีการคาดการสาเหตุมูลเหตุจูงใจอยู่หลายอย่างทั้งเรื่องเกมทั้งเรื่องการถูกบูลลี่รังแกหรือว่ามีปัญหาเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะต้องก็จะต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาอีกทีเพราะคุณพ่อคุณแม่เขาก็เพิ่งมาที่กรุงเทพวันนี้นะคะเมื่อช่วงกลางวันค่ะคุณดำรง
0: เด็กผู้ชายใช่ไหมครับ
1: เด็กผู้ชายค่ะก็อยู่ม.3นะคะก็เหตุเกิดตั้งแต่10 โมงกว่าๆค่ะก็มีข่าวมาว่ามีเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะก็มีบาดเจ็บหลายรายแล้วก็เร่งอพยพคุณครูแล้วก็นักเรียนออกจากโรงเรียนค่ะตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะล่าสุดก็คือมี9 รายนะคะก็มีคุณครู5นะคะแล้วก็มีน้องผู้ก่อเหตุแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีน้องนักเรียนหญิงอายุ12 ปีเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็รวมเป็นทั้งหมด9 คนค่ะคุณดำรงแล้วก็มีบาดเจ็บอีก20 กว่าราย
0: ผู้มือปืนเนี่ยเขาก็มีความรู้ความนึกคิดอะไรที่เรียนแบบมาจากในต่างประเทศนะก็คือสุดท้ายเขาก็ฆ่าตัวเองตายเพ
1: ื่
0: อหนีการจับกุมเหนือหนีคดีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นปัญหาว่าในที่สุดนะมันก็จะไม่รู้ว่าไอ้สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยจริงๆเนี่ยมันยังไงมันต้องเค้นสอบถามคุยกับน้องมือปืนเขานี่เขาก็
1: เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตโดยการยิงตัวเองฆ่าตัวเองตายใจเขาเยี่ยมจริงนะครับใจเขา
1: ไม่รู้จะใช้คำไหนนะคุณดำรงไม่ใช่จะใช้ไม่รู้จะใช้คำไหนเพราะน้องก็ยังเด็กไงเราจะบอกแต่ว่าล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูคอมพิวเตอร์ก็บอกว่าไปเจอน้องไปเซิร์ชดูเหตุกราดยิงในต่างประเทศทิ้งไว้ด้วยค่ะคอมพิวเตอร์ของตัวน้องเองนะคะมันก็ยังสรุปสาเหตุที่แท้จริงไม่ได
0: ้ว่ามันหาเหตุอะไรไม่ได้ก็โทษระบบโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีใหม่ๆก็แล้วกันนะครับ
1: ค่ะตอนนี้ในต่างประเทศเขาก็เริ่มคุมเด็กในการใช้โซเชียลมีเดียหลายประเทศแล้วนะคะคุณดำรง15 16 17เนี่ยหัวเรียวหัวต่อจริงๆไม่ใช่15 16 17แล้วเดี๋ยวนี้แค่อยู่สักประถมเนี่ยก็ต้องคุมแล้วนะคะ
0: ประเทศใหญ่ตัวอย่างที่เขาออกมาห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ใช้แพลตฟอร์มของโทรศัพท์มือถือห้ามเด็กเอาโทรศัพท์มือถือไปโรงเรียนก็คือประเทศฝรั่งเศสซึ่งในรายการเราผมก็นำเสนอข่าวนี้ไปแล้ว
1: ครับตอนนี้มีอีกหลายประเทศที่ตามมา
0: วันนี้ก็ขอเลยข่าวนี้ไปแล้วกันเพราะว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังข่าวนี้ก็จะมีรายละเอียดมากกว่าผมอีกนะฮะ
1: แ
0: ต่ผมเองก็ใจจดใจจ่อตามข่าวเรื่องเสือโคร่งที่ห้วยขาแข้งที่มันฆ่าคนงานแล้วก็ลากเอาไปกินทางกรมอุทยานแห่งชาติก็ตั้งทีมจับเสือดูเหมือนว่าเขารู้ตัวแล้วว่ามันเสือตัวไหนเขารู้ว่าเป็นเสือเด็กนะฮะอายุ1 ปีกว่า
1: โอ้แต่มันตัวโตใช่ไหมคะเสือ1 ปีนี่ตัวโตแล้วเนาะคุณดำรง
0: ครับปี6 เดือนนะฮะอันนี้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยยันว่าภารกิจจับเสือเพื่อตรวจ DNA จากเหตุที่เจ้าหน้าที่ถูกเสือทำร้ายเสียชีวิตการที่จะพยายามจับเสือตัวนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติก็บอกว่าไม่ใช่จับไม่ใช่เป็นการล่าแต่แค่ต้องการหาสาเหตุ

0: ต้องการรู้พฤติกรรมของเสือแล้วก็ต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุซ้ำซากขึ้นอีกนะครับมาตรการรับมือมันมาจากส่วนทีมวิจัยสัตว์ป่านี่เขาระบุยืนยันว่าเสือที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เป็นเสืออายุเพียงขวบเศษๆเท่านั้นตอนนี้วิธีที่กำลังทำก็คือเร่งติดตั้งกล้องคือมันจะมีกล้องเอาไปผูกไว้ตามต้นไม้ในระดับที่เสือหรือสัตว์เดินเนี่ยนะฮะพอกลางคืนสัตว์อะไรผ่านกล้องมันก็จับภาพไว้ได้หมดนะครับตอนนี้ก็เร่งรัดที่จะตั้งกล้องแล้วนะครับผู้ตายเนี่ยชื่อในสักกรินในสักกรินนะฮะในสักกรินวิชาจารเนี่ยเป็นพนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอุทัยธานีก็เป็นข่าวมาว่าเสียชีวิตจากเหตุถูกเสือโคร่งทำร้ายเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาในระหว่างที่ยังปฏิบัติหน้าที่นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าเนี่ยและพันธุ์พืชเนี่ยก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับเสือโคร่งห้วยขาแข้งรอบพื้นที่สำนักงานเพื่อตรวจ DNA เพื่อเปรียบเทียบหาเสือตัวที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตโดยชี้แจงเหตุที่เกิดขึ้นและยันยืนยันภารกิจการจับเสือตรวจ DNA เนี่ยไม่ใช่การล่าเสือแต่เพื่อหาสาเหตุของพฤติกรรมที่ทำร้ายคนและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำก็คงจะว่าตรวจ DNA ผมก็งงไอ้ตรวจ DNA แล้วมันจะป้องกันหรือมันจะทำให้เสือไม่มาฆ่าคนได้อย่างไรมันก็น่าจะว่าไอ้ที่บริเวณที่พบศพเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยพบร่างอยู่ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยอยู่เนี่ยมันก็คงจะมีขนเสือติดอยู่ตามหญ้าหรือตามเสื้อของผู้ตายนะครับก็จะต้องเอาขนของเสือเนี่ยมาตรวจ DNA กับเสือตัวที่สันนิษฐานว่าเป็นคนก่อเหตุเป็นตัวที่ก่อเหตุเรื่องนี้ใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็จะได้รู้ว่าอ๋อเจ้าตัวนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นผมอ่านข่าวตอนแรกพยายามที่จะจับมาเพื่อตรวจ DNA และตรวจ DNA เมื่อรู้ว่าตัวไหนตัวนี้แล้วเนี่ยจะทำยังไงกับมันจะเอามันไปฆ่าหรือมันก็ไม่ถูกนะครับก็คงจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่รักสัตว์ทั้งคนไทยและก็สังคมในต่างประเทศนะฮะคือในอรรถพลเนี่ยท่านเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งการไปเรียบร้อยแล้วครับว่าให้จับเสือโคร่งห้วยขาแข้งรอบพื้นที่คือรอบพื้นที่สำนักงานปกติเนี่ยก็มีการชี้แจงว่าที่เกิดเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยยืนยันว่าภารกิจการจับเสือตรวจ DNA ไม่ใช่การล่าเสือไม่ใช่การล่าแต่เพื่อหาสาเหตุของพฤติกรรมที่ทำร้ายคนและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอันนี้น่ากลัวมากครับคืออย่างนี้นะคุณอ้อมเสือหรือสิงโตเสือดาวอะไรที่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าสมมติว่าเสือสิงโตเนี่ยล่ากวางเนี่ยนะครับในป่าซาวาน่าในเคนยาเนี่ยไม่ได้แปลว่าออกไล่ล่าแล้วจะได้เลยนะฮะมันก็มักจะพลาดโอกาสสัตว์มันก็หนีไอ้เหยื่อมันก็หนีไม่ได้มันก็เหนื่อยเปล่าไม่ใช่ว่าออกล่าปุ๊บได้ปั๊บนะครับ
1: ก็มีบางสำนักค่ะคุณดำรงเขาเขียนบทวิเคราะห์พฤติกรรมทางวิชาการของเสือแล้วก็ภาพรวมของสัญชาตญาณสัตว์ป่าเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนับเป็นเหตุบังเอิญทางธรรมชาติค่ะเนื่องจากว่าลูกเสือโคร่งที่มีอายุประมาณ1ปี6เดือนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นช่วงวัยรุ่นเขากำลังเรียนรู้วิธีการล่ามีพฤติกรรมซุกซนอยากรู้อยากเห็นแล้วก็เริ่มแยกตัวออกมาเดินหากินประกอบกับในช่วงเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ในท่านอนหลับนอนราบขนานกับพื้นทำให้ลูกเสือเกิดความเข้าใจผิดว่าลักษณะดังกล่าวนั้นคือเหยื่อตามธรรมชาติก็เลยเข้าโจมตีค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเสือพบเห็นมนุษย์ในท่ายืนหรือว่าเคลื่อนไหวหรือว่าส่งเสียงอยู่มันก็จะตกใจแล้วก็หนีไปทันทีค่ะคุณดำรงก็ยังไม่เข้าข่ายว่าเป็นเสือกินคนนะคะ
0: ครับคือว่า

0: ที่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแม่เสือจะเป็นตัวที่ไปหาอาหารมาให้ลูก
1: แต่ตอนนี้เนี่
0: ยอายุพอเริ่มขวบกว่าแม่ก็เริ่มฝึกเริ่มสอนลูกและลูกก็เริ่มมีประสบการณ์ในการล่าเหยื่อเองนะฮะ
1: ค่ะเขาเข้าใจผิดอะเนาะแม่เสือที่ว่านี้มีลูก3ตัวคือแม่เสืออภิญญาเสือตัวที่เป็นข่าวนี่ก็คือเป็นหนึ่งในลูกเสือของแม่เสืออภิญญานะคะคุณดำรงคุณแม่ชื่ออภิญญา
0: ทั้งเจ้าหน้าที่เขาก็ตั้งชื่อเก๋ๆให้ก
1: ับ
0: สัตว์ในป่านะครับแต่เขาก็จะจำได้นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือที่เรากังวลก็คือว่าเดี๋ยวมันเกิดพฤติกรรมหมายความว่าติดใจไงมันไม่ต้องเหนื่อยไล่กวดไล่ชนวิ่งกันเหนื่อยเลยบางทีไล่กันเป็นวิ่งกันเป็นหลายร้อยเมตรเนี่ยนะครับเหยื่อมก็หนีทุกขัวชนไอ้คนล่าก็ไอ้หมายความว่าสัตว์ที่ล่านี่ก็จะเหนื่อยและเมื่อฆ่าเหยื่อได้เช่นฆ่าหมูป่าได้เนี่ยมันก็เหนื่อยอีกคือว่ามันเจอหนังมันหนาทั้งหนังทั้งขนของหมูป่าเนี่ยเพราะฉะนั้นพอมาล่าคนล่ามนุษย์เนื้อมนุษย์หนังเราก็ไม่ได้หนาไม่ได้แข็งเหมือนอย่างหนังสัตว์เพราะนั้นถ้าเสือล่ามนุษย์แล้วกินเนื้อมนุษย์แล้วเนี่ยมันก็จะติดใจที่หลังมันก็จ้องล่อมนุษย์นี่แหละครับมันจะติดใจแต่เขาบอกว่าในรอบ30ปีมาเนี่ยไอการที่มนุษย์ถูกล่าเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกที่เขาใหญ่ที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครั้งนั้นลูกจ้างอุทยานแห่งชาติถูกเสือโคร่งทำร้ายได้รับบาดเจ็บแต่ช่วยเหลือไว้ได้ทันครับในรอบ30ปีเนี่ยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2541นะฮะและผู้สัมทัดกรณีก็อย่างที่คุณอ้อมว่าบอกว่ามันแปลกมันไม่ค่อยมีเกิดขึ้นเพราะเสือหรือสัตว์เนี่ยมันไม่ค่อยจะเข้ามาเจอคนได้ยินคนมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับแต่นี้เหยื่อครั้งนี้เนี่ยก็คือในสักกรินเนี่ยหลับนะครับนอนหลับ
1: นอนในท่าขนานกับพื้นด้วยราบขนานกับพื้นมันก็เลยเข้าใจผิด
0: เสือหรือสัตว์นักล่าเนี่ยนะฮะเขาเรียกภาษาฝรั่งเรียก predator เป็นนักล่านี่นะฮ
1: ะ
0: ถ้าเราดูหนังสารคดีในรายการNational Geographic อะไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะกระโดดเข้างับคอเลยมันรู้จุดเลยว่างับคอมันก็กัดหลอดเลือดหลอดลมเหยื่อก็ตายในเกือบจะทันทีเพราะฉะนั้น
1: คือเสือนักล่าใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: แล้วก็จะกัดคอแล้วก็เหยื่อก็จะล้มลงทันทีเลยค่ะ
0: ครับผมขณะนี้ทางอุทยานเขาก็ยกระดับขึ้น5ระดับเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำประกอบไปด้วย1ปิดการท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นการชั่วคราวซึ่งปกติก็ว่ากันว่าไม่ได้เปิดให้โอกาสให้คนเข้าไปท่องเที่ยวแต่ว่าให้เป็นสำหรับเข้าไปค้นคว้าไปศึกษาข้อ2เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มการเฝ้าระวังบริเวณสำนักงานหน่วยพิทักษ์ป่าและพื้นที่ปฏิบัติงาน3ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เปิดไฟสว่างนี่มันให้ความสะดวกพวกสัตว์ที่ว่าทำให้เห็นเหยื่อง่ายๆ4สร้างความร่วมมือกับชุมชนอันนี้สำคัญครับโดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังสถานการณ์และ5ติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนปฏิบัติงานตามความจำเป็นนะครับมีรายงานยืนยันระบุตัวตนของเสือโคร่งผ่านข้อมูล

ดูจากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติไอ้กล้องประเภทนี้เขาเรียก camera trap ในพื้นที่ที่พบร่างนายสักรินโดยฐานข้อมูลทีมวิจัยเสือโคร่งระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเสือโคร่งซึ่งเป็นเสือเพศเมียเต็มวัยชื่ออภิญญาอายุ8ปีนะฮะแม่ใหญ่เนี่ยแม่อภิญญาเนี่ยอายุ8ปีและมีลูก3ตัว

0: ล่าวเป็นประจำจากการตรวจสอบจากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติพบว่าลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสืออภิญญาได้กลับมาล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวซึ่งในวันเกิดเหตุเสือโคร่งดังกล่าวเดินผ่านเข้ามาในบริเวณที่เจ้าหน้าที่นอนพักอยู่ในท่านอนราบขนานพื้นเป็นเหตุให้เสือโคร่งคิดว่าเป็นเหยื่อเพราะมีลักษณะคล้ายกับเหยื่อปกติที่มีลักษณะเป็นลักษณะยาวจึงเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะฮะ
1: ค่ะตอนนี้กรมอุทยานก็ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติที่คุณดำรงบอกเนาะเพื่อที่จะติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมของลูกเสืออย่างใกล้ชิดนะคะถ้าเกิดเจอว่าเขาสามารถหากินแล้วก็ล่าเหยื่อในธรรมชาติได้ตามปกติก็จะปล่อยให้อาศัยตามระบบนิเวศเดิมแล้วก็ติดตั้งเครื่องมือติดตามเพื่อศึกษาพฤติกรรมระยะยาวด้วยถ้าเราพบแนวโน้มหรือพฤติกรรมเข้าโจมตีเจ้าหน้าที่ซ้ำเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการจับเพื่อนำไปปรับพฤติกรรมตามหลักวิชาการทันทีเลยนะคะก็มีหลายมาตรการที่เขาดูแลอยู่นะคะคุณดำรง
0: ค่ะผมก็ยังงงว่าจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันได้
1: ปรับพฤติกรรม
0: มันหิวอาหาร
1: ทัศนคติค่ะ
0: มันหิวอาหารจะมันแล้วมันก็อย่างที่บอกถ้ามันเคยลิ้มรสคนเนื้อคนเลือดคนอาจจะหวานกว่าเลือดสัตว์อื่นก็ได้นะครับว่ากันว่าเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจนเสียชีวิตเนี่ยระบุว่าเสือที่ทำร้ายมนุษย์ถึงขนาดล่ามนุษย์ไปกินเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติครับผิดปกตินะฮะและพฤติกรรมนี้จะทำให้เสือโดยเฉพาะเสือตัวที่ล่าเจ้าหน้าที่ไปกินเนี่ยเป็นเสือที่อันตรายหมายถึงอันตรายถึงตัวเจ้าหน้าที่ที่ไปลาดตระเวนที่อยู่ประจำหน่วยและผู้ที่อยู่อาศัยในเขตป่ารวมถึงนักท่องเที่ยวนักวิจัยอีกหลายๆคนที่เข้าไปในเขตชั้นนั้นดังนั้นการพิสูจน์เสือตัวที่เข้ามาล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามีความจำเป็นจึงต้องให้รู้ว่าเป็นตัวไหนตัวใดเพราะก่อนหน้านี้ในพื้นที่ป่าตะวันตกก็มีข่าวเสือโคร่งล่าพระสงฆ์ที่เข้าไปเดินอยู่ในเขตป่าลึกเพราะพฤติกรรมของเสือโคร่งปกติจะไม่ล่ามนุษย์นะครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้ให้ได้นะว่าลูกเสือโคร่งแม่อภิญญาเนี่ยมันคือตัวไหนเป็นตัวไหนข้อแรกมันจะมีความต่างอยู่ใช่ไหมคะคนดำรงเสือหรือมันเหมือนกันไปซะทุกอย่างมันจะสังเกตยังไง
0: ก็ต้องนักสัตวศาสตร์นั่นแหละครับเราก็คงสังเกตไม่รู้นะ
1: เรามันเหมือนกันหมดนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะแม่กับ
0: ล
1: ูก
0: เรายังแยกไม่ถูกเลยเพราะว่าถ้าลูกมันตัวมันสูงแล้วมันสมบูรณ์มันก็อ้วน
1: ค่ะก็เป็นมาตรการหลายๆมาตรการของกรมอุทยานที่ออกมานะคะ
0: ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขาใหญ่หรือที่เหนือที่ใต้ที่อีสานขอให้กำลังใจและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณจักรินขอรับความเศร้าเสียใจจากผมเสียใจจริง
1: ค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะค่ะ
0: ครับผมและอย่าให้เหตุการณ์นี้มีเกิดขึ้นอีกซึ่งมันก็ป้องกันลำบากกันนะครับ
1: ค่ะก็มีหลายมาตรการแหละอย่างที่กรมอุทยานก็ออกมาทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เองด้วยแล้วก็ในส่วนของเขาจะต้องติดตามเสือลูกแม่อภิญญานี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายตัวด้วยนะคะคุณดำรงว่าเขาอยู่ในธรรมชาติในรูปแบบใดมันเกิดจากความเข้าใจผิดจริงหรือเปล่านะคะหรือก็พฤติกรรมการล่าเหยื่อต่างๆนะคะถ้ามันผิดแปลกไปเขาก็ต้องจับมาปรับพฤติกรรมเลยค่ะ
0: ผมว่าเจ้าหน้าที่คงแหยงๆนะฮะ
1: ค่ะก็คงต้องระมัดระวังให้มากขึ้นโอเคค่ะคุณดำรงมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: ผมก็ฝากคุณอ้อมดูด้วยว่าการจับเสือมาปรับพฤติกรรมเนี่ยทำอย่างไรนักอบรมมันเลยว่าอย่าไปกินคนนะครับ
1: คือง
0: งว่าเอามาปรับพฤติกรรม
1: ค่ะเขาก็คงจะมีวิธีการนะเนาะค่ะคุณดำรงมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: ก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: พี่ไหมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณอ้อมคะ
0: ค่ะ
1: อย่างเสือเนี่ยมันก็เป็นทางวิชาการเขาเรียกว่ามันเป็น cat family หรือเป็นสัตว์ตระกูลแมวนะคะอย่างไหมไปแอฟริกาบ่อยๆเนี่ยก็เห็นสมมุติว่าเราไปเจอร่องรอยของสัตว์ที่มันถูกกินเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าตัวอะไรมากินมันแต่เราอาจจะคิดไปอาจจะเป็นเสือสิงโตเสือดาวเสือจักกั้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้ก็เป็นเขาก็ถ้าเกิดเจอเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกเราว่าอ๋อมันโดนสัตว์ตระกูลแมวกินพวกแคทแฟมิลี่กินเขาจะบอกเราอย่างนั้น
0: แคทแฟม
1: น
0: ิ
1: ะ
0: ล
1: คะ
0: ี่
1: คุณออมจะพูดไปเลยเมื่อคืนเนี่ยพอหมายจัดรายการเสร็จบ้านมันก็ยังมืดมืดอยู่ใช่ไหมมันก็เดินไปเดินมาในหมู่บ้านเนี่ยคุณออมสักแป๊บได้ยินเสียงแมวมันร้องแง่วแง่วแง่วร้องแบบดุดันนะนะแล้วก็มีเสียงนกด้วยแล้วก็ตอนแรกไม่รู้หรอกว่าเสียงนกหมายก็นึกว่าเอาอีกแล้วตัวเงินตัวทองมากินแมวอีกแล้วแต่สักแป๊บเดียวคุณอ้อมได้ยินเสียงนกค่ะนกเนี่ยมันเหมือนถูกทําร้ายแล้วก็อีกแป๊บเดียวก็ได้เห็นเนี่ยแมวบ้านใหม่เนี่ยมันกระโจนมาจากต้นไม้ในระดับสูงประมาณ2 เมตรใน
0: ค่ะ
1: ปากมันคาบนกตัวเบลเลอร์มา
0: โ
1: ด
0: อ
1: ้ว
0: ้
1: ยแล้วก็วิ่งเข้าบ้านไอ้เสียงแง่บแง่บร้องขอชีวิตนั่นคือเสียงนกตัวใหญ่
0: โอ้
1: สีดํา
0: สงสา
1: เนี่
0: ร
1: ยเห็นไหมว่าพวกแคทแฟมิลี่เนี่ยมันเป็นสัตว์นักล่านะอย่าว่าแต่คนที่นอนอยู่เฉยๆเลยนกมันอยู่บนต้นไม้นั่นมันก็นอนอยู่น่ะมันรู้
0: ไป
1: ได้ย
0: จ
1: ัง
0: ั
1: ไง
0: บเขา
1: ไปจับมาแล้วก็หมายก็ตามดูมันตามถ่ายรูปนะคุณอ้อมนะมันก็เห็นมันเขาเรียกอะไรถลกขนกว่านกมันจะตายอ่ะใช่ไหม
0: อ๋
1: ถ
0: อ
1: ลกขนเพราะนกมันก็ตัว1 ใน 3ของแมวเหมือนกันน่ะ
0: ค่ะ
1: เห็นไหมแคทแฟมิลี่เนี่ยเขาจะมีสัญชาตญาณของการล่าเป็นพรีเดเตอร์อย่างที่คุณดำรงบอกนั่นแหละค่ะมีสัตว์หลายๆอย่างค่ะที่มีสัญชาตญาณของการล่าเราต้องคิดว่าเขาเป็น wildlife เป็นสัตว์นะคะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะคะตอนนี้20:38แหละคุณน้อมค่ะ
0: ค่ะพักก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลล์แถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี8-16สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสอนย่า Why 5ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB 4ภูกิตติน B 5ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G 1จินนี่นัทนิชา G 2เจน่าแองเจลิน่า G 3บีมายจิรัชยา G 4ฝ้ายพิรยา G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1จินนี่เจน่า R 2ตีตีป๋อ R 3ฝ้ายอะตอม R 4นี่พัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่น

0: ข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะพี่ไหมไปทักทายคุณสุภชัยพี่กนกรัตดานะคะพี่ดวงพรพี่ดาทชานะคะพี่เสือนอนไม่หลับพี่สมบัติพี่อัญชลีสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมาคุยเรื่องฉลามกันต่อนะพี่ไหมเมื่อวานไม่จบ
3: ค่ะไม่คุยเรื่องคุณไม่คุยเรื่อง CEO ก่อนเหรอคะคุณอ๊อฟ
2: อ๋อ CEO อ๋อลืมวันนี้หมดติดตามข่าวนะคะคุณผู้ฟัง CEO of อาเซียนรุ่นที่3นะคะยังเปิดรับสมัครอยู่เราจะเปิดถึง25สิงหาคม2569นี้ตอนนี้มาครึ่งทางแล้วนะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรเข้ามาสมัครด่วนเลยขอตารางไปดูนะคะว่าวันอบรมเรามีธุระอะไรตรงไหนยังไงหรือเปล่าอบรมทุกวันพุธค่ะคิดว่าทุกท่านน่าจะสะดวกเนาะหลายคนก็บอกว่ากลางสัปดาห์นะคะก็มีเวลามาเรียนรู้1วันนะคะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยและยังมีเรื่องของ AI for CEO แล้วก็กลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้เรารับสมัครถึง25สิงหาคมอย่าช้านะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เวลาเข้ามาแล้วนะคะค่าลงทะเบียนท่านละ 59,000 บาทนะคะโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยทั้ง3เบอร์นี้รบกวนจดไว้นะคะ0944803034นะคะ0944803034แล้วก็0944803076 0944803076และ0943966649 0943966649รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะ
3: อืมค่ะเมื่อวานนี้คุยกันไปแล้วถึงเหตุนะคะเป็นเหตุก็คือไอ้เจ้าฉลามเนี่ยบูชาร์กเนี่ยก็เป็นสัตว์นักล่าเหมือนกันคุณอ้อมฉลามเนี่ยคุณอ้อมถ้าเห็นภาพมันบ่อยๆเห็นมันจริงๆจะเห็นว่าปากมันถ้ามันอ้าแล้วเนี่ยฟันมันสามเหลี่ยมเนี่ยมันคือเลื่อยดีๆเป็นเครื่องจักรไอ้ตัวงับดีๆนี่เองคุณอ้อมถ้ามันอ้าปากจริงๆมันเหมือนหลุมโพรงที่คมกริบเลยถ้ามันงับเราเนี่ยเราขาดแน่ๆเ
2: ดี๋ยวว่าเห็นที่ไหนรู้ไหมที่ไหน
3: ที่
2: เคยเห็นในหนัง
3: นั่นแหละค่ะไม่ก็เห็นในหนัง
2: มันก็เป็นแต่ก่อนเขาเรียก 3D เนาะมันก็ยังทำเหมือนนะพี่ใหม่นะแต
3: ่จริงๆนั่นแหละภาพยนตร์เรื่องจอก็บางส่วนก็เอามาจากเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อวานก็เป็นเหตุมาแล้วเขาทำให้นักประดาน้ำคนหนึ่งนะคะที่เป็นมนุษย์ที่ไปว่ายอยู่ในอ่าวซิดนีย์คุณพอลเดอร์เกลเดอร์เนี่ยจากนักกีฬาแข็งแรงเนี่ยกลายเป็นผู้พิการไปเลยขาขวาขาดแขนขวาก็ขาดนี่นะแต่เขาก็สู้ชีวิตนะก็รอดชีวิตมาได้ทีนี้มาไอ้เจ้าตัวเหตุไอ้เจ้าตัวร้ายหน่อยไอ้เจ้าบูชาร์กหรือสุนัขพิษบูที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยนะเขาเปรียบเทียบมันอย่างนั้นนะคะมันเป็นฉลามเพศคาดที่ชอบเล่นงานคนมากที่สุดในโลกคุณอ้อมฉลามในโลกเราเนี่ยมันมีอยู่3ชนิดที่มันดุเรารู้จักกันก็ไอ้เกรดไวท์ชาร์กทำไมต้องเกรดเพราะมันตัวใหญ่มากไวท์ชาร์กก็คือฉลามที่มันออกจะสีขาวๆหน่อยนะคะเกรดไวท์ชาร์กเป็นพันของมันแล้วก็ไทเกอร์ชาร์กฉลามเสือดุเหมือนกันเหมือนเสือที่คุณนรงค์เล่าข่าวกับคุณอ้อมเมื่อกี้นะคะแล้วไอ้ตัวร้ายก็คือตัวเนี้ยบูชาร์กบูชาร์กเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษก็คือมันอยู่ได้ทั้งน้ำกร่อยน้ำจืดและก็น้ำเค็มปกติของเจ้าฉลามเนี่ยคุณอ้อมที่มันเหตุที่มันอยู่ในน้ำเค็มเนี่ยแล้วทำไมมันอยู่ในน้ำกร่อยได้เนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ในเลือดของมันเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษที่จะทำให้เลือดมันเนี่ยไม่ต้องอยู่ในน้ำเค็มก็ได้มันสามารถที่เข้ามาอยู่ในน้ำกร่อยบางทีเนี่ยนะเราดูตามแผนภูมิภาคเนี่ยนะไอ้เจ้าบูชักเนี่ยมันอยู่แทบทุกแห่งในโลกเลยเอเชียก็มีนะคะแม่น้ำที่เค็มจัดแถบแอฟริกาใต้ก็มีแม่น้ำพรมบุตรของอินเดียก็มีแล้วอยู่แถบซิดนีย์คุณอ้อมคิดดูสิมันคนละทวีปเลยทวีปแอฟริกาก็ทวีปหนึ่งเอเชียเรา

0: ก็ทวีปหนึ่งมันเคยไปถึงแม่น้ำคงคาแล้วก็ไปไล่กินพวกคนที่เขาเข้าไปทำพิธีเขาเรียกอะไรอาบน้ำสงน้ำเนี่ยชำร
1: ไ
0: ะ
1: ปถึงนู่นเลยเหรอพี่ไหม
0: ใช่ค่ะไม่ใช่ตัวเดียวหมายถึงพันของมันกระ
1: อ๋
0: จ
1: อ
0: ายไปทั่วโล
1: อ๋
0: ก
1: ออ๋
0: ตั
1: อ
0: วเดียวคงไม่ไปเป็น
1: พ
0: หม
1: ั
0: ื
1: น
0: ่น
1: มัน
0: ก
1: ก
0: ิ
1: ระ
0: โล
1: จาย
0: เ
1: ไ
0: ท
1: ป
0: ่า
1: ถึงแม่น้ำคงคาเลยเนาะค
0: ใช
1: ่ะ
0: ่ค่ะคุณอ้อมต้องเข้าใจว่าอินเดียเนี่ยมีลักษณะทวีปซึ่งล้อมด้วยรอบด้วยน้ําทะเล
1: ค
0: แล
1: ่ะ
0: ้วก็แตกเป็นแม่น้ําในประเทศเขามันก็เข้าตั้งแต่ปากอ่าวแล้วค่ะปากอ่าวก็คือน้ําเค็มก่อนแล้วก็ไปน้ํากร่อยแล้วก็น้ําจืดมันเข้าไปถึงแม่น้ําคงคาได้อะคิดดู
1: ค่ะ
0: สินี่แหละค่ะตามที่นักวิชาการเขาสำรวจแล้วเขาก็เจอมันจริงๆนะคะเจ้าบูชาร์กนี่มีชื่อเรียกหลายหลายอย่างว่าแซมเบซี่ชาร์กก็มีก็แซมเบซี่ชาร์กก็คือแม่น้ำแซมบี้นะคะแซมเบซี่แม่น้ำแซมเบซี่ก็เรียกว่าแซมเบซี่ชาร์กทั้งที่เหมือนกับเจ้าคือเจ้าบูชาร์กคือพันเดียวกันนี่แหละนะคะส่วนที่นิคารากัวอีกแห่งหนึ่งนะคะก็เรียกว่านิคารากัวชาร์กเห็นไหมมันมีอยู่ทั่วไปหมดดีนะที่มันไม่มีไทยแลนด์ชาร์กอ่ะอ่าวไทยเราไม่มีนะจากการที่พวกมันชอบล่าเหยื่ออยู่ตามชายฝั่งค่ะทำให้เป็นตัวอันตรายพอๆกับเสือตัวเมื่อกี้นะว่ากันว่าเจ้าบูชาร์กนี่แหละเขาชอบเล่นงานคนมากที่สุดมากกว่าเกรทไวท์ชาร์กหรือไทเกอร์ชาร์กซะด้วยซ้ำตามสถิตินะคะยิ่งไปกว่านั้นไอ้เจ้าบูชาร์กเนี่ยมันยังทนต่อสภาพน้ำจืดได้อย่างที่หมายเล่าเคยมีข่าวบ่อยๆว่าเคยเจอพวกมันข้ามไปถึงแม่น้ำอินเดียนาและแม่น้ำโอไฮโอรวมถึงแม่น้ำมิสซิสซิปปีในอเมริกาก็แปลว่ามันเข้ามาในด้านน้ำจืดแล้วคุณอ้อมจากทะเลนะคะเหตุเนี้ยทุกครั้งที่มีข่าวนักกีฬาทางน้ำหรือผู้ที่ลงเล่นน้ำทะเลแล้วถูกฉลามจู่โจมเข้ากัดแล้วก็อยู่ในบริเวณนั้นก็เขาก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นเจ้าบูชาร์กนี่แน่นอนทำไมมันชื่อบูชาร์กเมื่อวานก็เล่าไปแล้วข้างปากมันมันเป็นมลูทู่เลยนะจมูกมันกว้างและสั้นหน้าเหมือนสุนัขพิษบูอ่ะเห็นไหมคุณอ้อมสุนัขพิษบูแต่ปากมันจะกว้างมากปากมันใหญ่พอมันงับเราทีเนี่ยโอมมันไม่ได้ปากแหลมมันงับเราทีก็กินพื้นที่ทําให้เราเจ็บปวดมากนะคะแล้วก็รวมถึงพฤติกรรมที่มันแบบคาดไม่ถึงมันจะจู่โจมคือฉลามบางตัวคุณอ้อมที่ไหมเคยไปดูเนี่ยมันจะว่ายวนไปวนมาดูมนุษย์ก่อนนะแล้วมันก็เอ้ยดูตัวอะไรเนี่ยมีถังด้วยแล้วก็มีลงปุ๊บๆๆๆออกมาด้วยนะคะแต่ไอ้เจ้าบูชักเนี่ยเราคาดการพฤติกรรมมาไม่ได้มันเห็นปุ๊บมันไม่ว่ายวนไปมันแอตแทคเลยมันโจมตีเลยแบบนั้นก็มีนะคะเขาบอกว่าแม้มันจะอยู่ได้ในทุกสภาพของน้ำทะเลแต่ในย่านโปรดของบูชาร์กก็คือไอ้เจ้าบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีน้ำอุ่นรวมไปถึงแม่น้ำแล้วก็ทะเลสาบน้ำกร่อยถ้ามีความลึกเพียงพอก็คือแถวซิดนีย์นั่นเองแถวไอ้แถวออสเตรเลียปกติบูชาร์กเนี่ยจะไม่ว่าอยู่ใต้น้ำลึกเกินกว่า30เมตรนานๆทีก็จะเห็นพวกมันน่ะอยู่ในระดับน้ำลึกถึง150เมตรในมหาสมุทรแอตแลนติกก็จะมีฉลามเพชฌฆาตอยู่ตั้งแต่แมสซาชูเซตส์จนถึงภาคใต้ของบราซิลถึงอเมริกาใต้เลยนะคะกินพื้นที่เยอะมากและจากโมร็อกโกจนถึงแองโกลาเห็นไหมโคลาดาเลยนะคะโมร็อกโกนี่ยุโรปนะคะคุณอ้อมแล้วมาถึงมหาสมุทรอินเดียก็แปลว่าพันแล้วไปถึงเคนยาด้วยคนละทวีปเลยอินเดียและเวียดนามและถึงออสเตรเลียคุณอ้อมประเทศที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเวียดนามก็ติดทะเลตั้งแต่เหนือจดใต้เลยนะคุณอ้อมออสเตรเลียไม่ต้องห่วงรอบประเทศเลยนะคะเคนยาก็อยู่ริมทะเลของประเทศของในทวีปแอฟริกาพวกเนี้ยอันตรายทั้งสิ้นนะคะในออสเตรเลียนี่เองมีการสำรวจว่าบูชักเนี่ยมีกว่า500ตัวในแม่น้ำบริสเบนและก็มีอยู่ชุกชุมยิ่งกว่าอีกในแม่น้ำลำคลองของโกโคสในควีนส์แลนด์ทางใต้โอ้แปลว่ารอบออสเตรเลียมีหมดเลยพอกับจระเข้หมายจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งหมายบินจากซิดนีย์ขึ้นเหนือไปเมืองแคนส์นะคะแล้วก็มีไอ้เจ้าลูกสาวไปด้วยตัวเล็กนิดเดียวนะคะน้องแพรตอนสมัยนั้นเชื่อไหมว่าผู้หญิงออสเตรเลียเขาหันมานั่งที่นั่งติดกันบนเครื่องบินเนี่ยคุณอ้อมเขาหันมาแล้วก็บอกว่าหนูตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยอย่าไปใกล้แม่น้ำนะเขาเตือนอย่างเงี้ยขำเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปใกล้แม่น้ำมีสิทธิ์ที่ถูกจระเข้กินมันชุ่มขนาดนั้นน่ะเขาหารู้ไหมว่าเราไปว่ายอยู่ในทะเลค่ะถ้าเขารู้อย่างไรเขาคงบอกระวังฉลามนะหนูไอ้เจ้าบูชาร์กเนี่ยนะแต่ช่วงเราไปไม่มีนะคะแล้วก็ชาวประมงเนี่ยนะเขาเคยจับฉลามเพชฌฆาตขนาดใหญ่ได้ตัวหนึ่งในแม่น้ำนะคุณว่าไม่ใช่ในทะเลนะคะที่เมืองสกาโบโรทางเหนือของโกโคสในมหาสมุทรแปซิฟิกเองก็มีผู้พบมัน

0: ตั้งแต่บาฮาก้าคาลิฟบาฮาก้าลิฟอร์เนียไปจนถึงเอกวาดอร์ถึงอเมริกาใต้เลยพวกมันเคยว่ายตามแม่น้ำในแอมะซอนแอมะซอนนี่ก็อยู่ในบราซิลเป็นแม่น้ำน้ำจืดคุณอ้อมที่มันมีปลาปิรันย่านั่นแหละนะแต่เช
1: ค
0: ื่
1: ่ะ
0: อไหมมันมีไอ้เจ้าบูชาร์กเนี่ยทำไมมันทนมันถึกจริงๆมันทนได้ตั้งแต่ทะเลจนถึงน้ำจืดเลยนะคะไม่ว่าจะเค็มจัดยังไงนะคะที่จริงอ่ะสัตว์น้ำเค็มมันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำจืดได้เพราะในเลือดของมันจะมีความเค็มหรือออสโมติกสเตรนจ์ระดับเดียวกับน้ำทะเลเป็นอย่างน้อยแต่ที่เจ้าฉลามเพชฌฆาตพันนี้มันอยู่ในน้ำจืดได้ก็เพราะธรรมชาติสร้างให้พวกมันสามารถระบายความเค็มในตัวออกไปได้อย่างน้อย 50% โอ้โหมันมีความสามารถพิเศษจริงๆนะบูชาร์กเนี่ยมันมีลำตัวหนาบึกบึนตัวผู้โตเต็มที่ได้ถึง3เมตรถึง4เมตรถึง5เมตรบางทีและหนักตั้ง225ถึง250กิโลแล้วมันโจมตีเราทีมนุษย์ฝรั่งที่ว่าตัวใหญ่ๆจะไปสู้อะไรมันได้คุณอ้อมน
1: ะ
0: มันกัดเราทีกัดแขนกัดขาเราเสียเลือดเราก็ช็อกแล้วก็ต้องเป็นเหยื่อมันง่ายๆมันคาบลงไปก็หมดแล้วนะคะไม่เจออีกทีไม่เจอแล้วเจออีกทีก็เจอแต่เสื้อนั่นแหละนะคะอาหารของบูชาร์กส่วนใหญ่ก็คือพวกปลาต่างๆฉลามด้วยกันมันยังกินเลยนะคะส่วนใหญ่ของมันก็คือวิธีก็คือพุ่งเข้าชนพอเหยื่อเสียหลักมันก็กัดเลยกัดก็ตายนั่นแหละนะคะปกติบูชาร์กเนี่ยมันล่าเหมือนเสือเลยล่าเดี่ยวนะคะแต่มีเหมือนกันที่ไปเป็นคู่นะคะแล้วนวนิยายเรื่องจอกเอหนังเรื่องจอกก็เอามาจากเรื่องของมันเนี่ยแหละที่คนเอาไปเขียนเป็นนวนิยายและคนก็มาทำเรื่องจอกที่คุณอ้อมพูดที่กลัวนั่นแหละนะคะก็จบเรื่องนักล่าอีกเรื่องนึงค่ะคุณอ้อมมันเป็นเรื่องจริงที่ต้องไปทะเลก็ต้องระวังด้วยนะคะ
1: นะคะเขาก็จะพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ก็จะติดป้ายไว้นะพี่ใหม่ใช่ไหมในต่างประเทศ
0: เข้าป่ากลัวเสือใช่ไหมถ้าอยู่บางไทยลงทะเลไปแม่น้ำลำคลองก็ต้องกลัวจระเข้อย่าไปคิดว่าแม่น้ำลำคลองของไทยเจ้าพระยาไม่มีนะคะเขาจับกันได้บ่อยๆจระเข้มีไปทะเลก็อย่าไปคิดว่าไม่เจอฉลามมันอาจจะมีก็ได้นะคะแล้วเจ้าบูชาร์กนี่ไปได้ทุกแห่งวันนึงมันอาจจะมาถึงเมืองไทยก็ได้นะครับ
1: ค่ะเอามีอีกเรื่องนึงที่อยากจะมาคุยกับพี่ใหม่วันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ข่าวนะคะในบ้านเราที่เกิดขึ้นวันนี้เรื่องเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะคะก็วันนี้เนี่ยค
0: ือ
1: ตอนเนี้ยเราก็ยังไม่สามารถสรุปได้เหมือนที่คุยกับคุณดำรงเมื่อสักครู่ก็ดูจากเรื่องของหลักฐานแวดล้อมต่างๆก็พวกในคอมพิวเตอร์อะไรเพราะว่าคนที่เขาก่อเหตุน้องที่ก่อเหตุก็เสียชีวิตไปคุณปู่คุณย่าที่เลี้ยงดูก็เสียชีวิตไปเหมือนกันก็เหลือแต่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งก็ไม่ได้อยู่ดูแลน้องใกล้ชิดนะคะก็ยังไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปโทษเกมอย่าเพิ่งไปโทษเพื่อนๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะว่ามันก็มีหลายกระแสพี่หมายว่าถูกเพื่อนบูลลี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนรังแกหรือว่าน้องมีปัญหาเรื่องการเรียนบางคนก็บอกว่าน้องติดเกมอะไรเนี่ยมันยังให้คำตอบอะไรไม่ได้ตอนนี้นะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้สังเกตดูเนี่ยเขาบอกว่างานวิจัยของ FBI เนี่ยเขาบอกว่ามือกลาดยิงเนี่ยไม่ได้สติแตกไม่ได้เป็นคนสติแตกนะไม่ได้แต่ว่าเขาจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีค่ะอันนี้พูดถึงภาพรวมนะคะเขางานวิจัย FBI ชี้มือกราดยิงไม่ได้สติแตกทันทีเปิด15พฤติกรรมสัญญาณเตือนมาดูนะคะ
0: ดี
1: คืองานวิจัยพบว่าผู้ก่อเหตุกราดยิงเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจลงมือแบบฉับพลันหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของ FBI นะเขาเผยผลการสำรวจว่าผู้ที่ก่อเหตุกราดยิงส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ได้ตัดสินใจก่อเหตุจากอารมณ์ชั่ววูบค่ะแต่ผ่านกระบวนการคิดวางแผนแล้วก็เตรียมการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งพร้อมทั้งมักแสดงพฤติกรรมที่หรือสัญญาณบางอย่างให้คนรอบข้างสังเกตเห็นก่อนเกิดเหตุนะคะงานวิจัยหลายชิ้นยังพบว่าก่อนเกิดเหตุกราดยิงครั้งใหญ่เนี่ยมักจะมีคนสังเกตเห็นความผิดปกติของผู้ก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านหรือคนใกล้ชิดแต่หลายครั้งสัญญาณเหล่านั้นไม่ได้รับความสนใจหรือไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมอันนี้ต้องอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะ FBI บอกว่าถ้าคนรอบตัวรู้จักสังเกตพฤติกรรมที่น่ากังวลนะคะก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตั้งแต่เนิ่นๆก็จะอาจจะช่วยลดความเสี่ยงได้ป้องกันเหตุความรุนแรงได้นะคะทีนี้ FBI ย้ำว่าไม่มีพฤติกรรมข้อใดข้อหนึ่งที่สามารถใช้ตัดสินได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะก่อเหตุรุนแรงอย่างแน่นอนแต่เมื่อมีสัญญาณหลายอย่างเกิดขึ้น ึ้นร่วมกันโดยเฉพาะเมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนก็อาจจะสะท้อนว่าบุคคลนั้นกำลังเจอกับปัญหาหรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปพูดคุย

0: ให้ความช่วยเหลือนะคะมาดูสัญญาณเตือนเขาบอกว่า15พฤติกรรมที่น่ากังวลที่พบบ่อยๆในคนที่มักจะก่อเหตุกราดยิงนะคะพี่ไหมอย่างแรกคือเขามักจะแสดงความคิดเห็นพูดล้อเล่นหรือว่าข่มขู่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงเดี๋ยวยิงให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเหมือนดูพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดเล่นบ่อยๆอย่างที่สองหมกมุ่นหรือจินตนาการเกี่ยวกับความรุนแรงซ้ำๆค่ะแล้วก็ข้อที่สามพูดถึงการทำร้ายตัวเองหรือว่าทำร้ายผู้อื่นแล้วก็ต่อมาคือมักจะมีการทำจดหมายวิดีโอหรือเอกสารเพื่ออธิบายหรือกล่าวถึงเหตุรุนแรงที่ตั้งใจจะก่อมองว่าความรุนแรงเป็นวิธีแก้ปัญหารับมือกับความเครียดได้แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือพอเครียดปุ๊บเนี่ยก็จะดิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะจัดการกับตัวเองได้แต่บางคนเครียดแล้วก็ดิ่งเลยอันนี้ต้องสังเกตดีๆนะคะหมดความสนใจในงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่เคยชอบนะเคยชอบไปดูหนังฟังเพลงก็จะเหม่อลอยละนะคะก็อาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปผลการเรียนหรือประสิทธิภาพการทำงานลดลงแยกตัวออกจากครอบครัวเพื่อนหรือสังคมมากขึ้นมีอารมณ์โกรธรุนแรงหรือแสดงความก้าวร้าวทางร่างกายบ่อยครั้งมีปัญหาในการเข้าสังคมหรือมีปากเสียงกับคนรอบตัวมากขึ้นนะคะหมกมุ่นกับผู้ก่อเหตุหรือเหตุการณ์โจมตีรุนแรงในอดีตเข้าไปค้นดูต่างๆเปลี่ยนแปลงการแต่งกายบุคลิกหรือการดูแลตัวเองอย่างผิดปกติพยายามสอบถามหรือทดสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ต่างๆแล้วก็สุดท้ายที่ต้องดูนะคะว่าเขามีการเปลี่ยนวิธีพูดวิธีคิดหรือพฤติกรรมไปในลักษณะที่สะท้อนแนวคิดสุดโต่งหรือสนับสนุนความรุนแรงหรือไม่นะคะ
1: สิ่งเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ต้องฝึกลูกให้สังเกตแบบนี้ที่คุณอ้อมนำเสนอเนี่ยดีมากๆเลยใน
0: เกณฑ์นะคนรอบตัวบางทีอารมณ์ซึมเศร้าหรืออะไรมันก็อาจจะเป็น
1: ส่วนหนึ่งนะ
0: ส่วนหนึ่งก็ได้นะคะต้องดูเนาะถ้าพบสัญญาณผิดปกตินี้ควรบอกใครนะคะก็อย่าเก็บความกังวลไว้คนเดียวลองพูดคุยกับบุคคลไว้วางใจที่เราจะสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างเราได้นะครูอาจารย์หรือว่าเพื่อนผู้นำศาสนาบางคนไปปรึกษาโค้ชก็ได้นะคะหรือผู้ใหญ่ที่เหมาะสมก็แล้วแต่เลย
1: ใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปวิจารณ์เพราะเราไม่รู้นะคะ
0: มัน
1: ก็จ
0: ะเสีย
1: ผ
0: ู้
1: วัยมันก็จะเสียหายกับผู้วัยชนและครอบครัวก็จะต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตไปในครั้งนี้ด้วยนะคะแต่เราแต่อย่างหนึ่งเราก็ต้องสอนลูกหลานด้วยว่าอย่าไปบูลลี่ใครอย่าไปดูถูกเหยียดหยามเราจะไม่รู้อะไรเขาเลยแหละนะคะก็อย่าไปทำแบบนั้นเลยค่ะ
0: เอาละค่ะเวลาหมดแล้วค่ะพี่ใหม่วันนี้เดี๋ยวเจอกันวันจันทร์นะคะ
1: ค่ะเจอกันวันจันทร์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลยศนันบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าช่วยเหยื่อเหตุสลดโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีพร้อมเชิญชวนประชาชนต่อลมหายใจผู้บาดเจ็บภายหลังนายยศนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ร่วมคลี่คลายสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอย่างใกล้ชิดได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อร่วมบริจาคโลหิตสำหรับนำไปช่วยเหลือและเป็นกำลังสมทบทางการแพทย์ในการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์พร้อมกันนี้นายยศนันได้กล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสะดวกเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อเตรียมสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการผ่าตัดและการรักษาผู้บาดเจ็บที่

0: ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังแสดงความขอบคุณไปยังประชาชนตลอดจนกำลังพลทหารที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มความสามารถรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กอบต.แก่งเซียนเด็กบาดเจ็บ15คนเกิดเหตุรถยนต์เก๋งซึ่งขับมาตามถนนทางแยกด้วยความเร็วเสียหลักชนกำแพงพุ่งชนทะลุไปยังตัวอาคารศูนย์เด็กเล็กอบต.แก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีเด็กเล็กอายุ 2-4 ขวบ34คนเพิ่งทานข้าวเที่ยงเสร็จและกำลังนอนหลับพักผ่อนแรงกระแทกทำให้อาคารพังเสียหายเศษปูนกระเด็นใส่ศีรษะและใบหน้าของเด็กเสียงร้องไห้ระงมด้วยความตกใจครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือนำเด็กบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างชุลมุนส่วนเด็กที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ประสานผู้ปกครองมารับกลับบ้านจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสภาพพังเสียหายหนักรั้วของศูนย์เด็กเล็กถูกชนพังยับเยินตัวรถหมุนเคว้งไปพาดกับกอต้นกล้วยด้านหลังศูนย์ส่วนคนขับคือนายชัชวาลปานธรรมอายุ54ปีเดินทางมาด้วยกัน2คนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่คนขับให้การอ้างว่าขณะขับรถเกิดอาการวูบหน้ามืดรถหักเข้าขวาชนกับกำแพงแล้วลอยมาชนกับด้านหลังของอาคารอย่างรุนแรงจนผนังทะลุทำให้เศษปูนกระเด็นไปถูกศีรษะและใบหน้าของเด็กที่กำลังนอนหลับเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแต่จากการตรวจค้นภายในรถตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีพบอาวุธปืนไม่ทราบชนิด1กระบอกจึงยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อสอบสวนหาที่มาอย่างละเอียดสำหรับเด็กที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง15คนอาการปลอดภัยแล้วเอกนิติประกาศฟื้นเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในงานการสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ประจำปี2569โดยระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยโดยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณร้อยละ2ซึ่งต่ำกว่าระดับศักยภาพที่ควรจะเป็นซึ่งอยู่ที่ 2.8 ถึง 2.9% และต่ำกว่าในอดีตช่วงก่อนปี2540ที่เคยเติบโตสูงถึง 6-7%โดยปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตคือการขาดการลงทุนโดยสัดส่วนของการลงทุนรวมของประเทศลดลงจาก 30-40% ของ GDP เหลือเพียงประมาณร้อยละ23ในปัจจุบันแบ่งเป็นการลงทุนภาครัฐ 6% ภาคเอกชน 16-17% สำหรับเป้าหมายในระยะยาว12ปีข้างหน้ารัฐบาลตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูงมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย 16,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยเศรษฐกิจต้องเติบโตเฉลี่ย 6% ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2เท่าส่วนเป้าหมายในกรอบการทำงาน4ปีได้แก่การดึงสัดส่วนการลงทุนกลับมาที่ 30% ของ GDP การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันจากอันดับ26เข้าสู่กลุ่มท็อป20ของโลกตามการจัดอันดับของ IMD และ WEF และการผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยเกิน 3%ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือ ือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร 094-480-3076 094-480-3076

0: 0334และ0943966649
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
5: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคลิปหน้าข่าว FM 100.5 Mcord News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับในทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับฟังสดๆได้เลยนะครับรวมไปถึงแฟนเพจของเรานะครับ Mcord News FM 100.5 นะครับไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ในขณะนี้จะเข้ามาชมแบบสดๆหรือว่าจะฟังสดๆได้ที่หน้าแฟนเพจก็สะดวกเหมือนกันนะครับก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ฝากข้อความต่างๆกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับอีกช่องทางครับ LINE นะครับ @mcordnews นะครับก็เป็นอีกช่องทางที่จะสื่อสารกันได้ตามความสะดวกสบายนะครับความถนัดแล้วกันนะฮะและแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ฟัง FM 100.5 ได้ด้วยนะครับเข้าไปที่เมนูวิทยุนะครับแล้วก็เลือกเมนูรายการของ FM 100.5 นะครับก็ฟังกันได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ครับอยู่กับผมเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้เราต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็ในฐานะที่รายการไขปมคนในข่าวขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้กับครูและนักเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีด้วยนะครับรวมถึงอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็มีหลากหลายเหตุการณ์มากมายเลยทีเดียวนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งตัวครอบครัวที่ใกล้ชิดรวมถึงเราชาวคนข่าวนะครับที่รับฟังเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็รู้สึกสะเทือนใจด้วยเช่นกันนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับมีเรียกว่าประเด็นร้อนเลยทีเดียวนะครับกับครูกับนักเรียนเช่นกันแต่ไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือนะครับเป็นการเรียกว่าเหตุการณ์จากห้องเรียนสู่เรื่องราวที่ถูกโพสต์กันลงบนโซเชียลมีเดียนะครับมีการแบบเป็นเหมือนบ่งบอกถึงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรแล้วทำให้กระแสสังคมเนี่ยตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างครูกับนักเรียนนะครับเลยมาเป็นที่มาของไขปมในวันนี้นะครับไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับกับประเด็นนี้ครับครูแดงแรงมากเด็กเจนนี้ไม่ไหวจริงหรือนะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักพิจารณาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
6: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
5: ครับอาจารย์ก่อนอื่นวันนี้เหตุการณ์เยอะจริงๆนะอาจารย์ก็คือโอ้โหล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่เรายากเกิดขึ้น
6: ครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเรื่องที่ก่อเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนเลยเนี่ยนะ
5: ครับอาจารย
6: ์เรื่องก่อเหตุในโรงเรียนก็มีเมื่อ

0: ที่แล้วไอ้เมื่อเกิดเรื่องที่ภาคใต้ก็มีจำได้ไหมฮะเนี่ยก็มี
1: จำได้ครับจำได้ครับ
0: แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคนเข้าไปแทงนักเรียนในโรงเรียนดังในกรุงเทพนี่แหละนะฮะ
1: อืมครับครับ
0: นะมันก็เป็นแต่ว่างวดนี้นี่อันนี้หนักหนาสาหัสเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครั้งนี้ครั้งนี้เรียกว่าเป็นเหตุที่แบบทำให้คนตกใจมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ก็ยังไม่ได้สรุปเหตุนะสาเหตุแรงจูงใจที่การกระทำอันนี้เกิดขึ้นมาแต่ก
1: ็ครับ
0: ก็พอจะดูได้คร่าวๆว่าเด็กมีความเครียดแน่นอนนะฮะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าเครียดจากอะไรเท่านั้นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวจะต้องสรุปกันหาส้นสายปลายเหตุกันก่อนนะครับแล้วมันก็ย้อนกลับเข้าไปถึงเรื่องเด็กอายุน้อยมันไปจบที่ตรงอายุ14แล้วนะครับ
1: ครับอาจารย
0: ์อายุ14ก็เหมือนกันที่กับยิงที่พารากอนจำได้ไหมฮะนะฮะ
1: จำได้ครับจำได
0: ้นะมันก็เรื่องมันเนี่ยอยู่ในวัยอย่างเนี้ยมันเป็นอะไรที่ฟังแล้วก็น่าตกใจทีเดียวนะฮะว่ามันเกิดเรื่องลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ต้องแสดงความเสียใจแล้วที่สูญเสียไปอย่างที่คุณโอ๊คได้บอกนะมีทั้งครูมีทั้งนักเรียนแล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่มีรองผู้อำนวยการด้วยคนหนึ่งนะฮะเป็นระดับรองผู้ในการแล้วก็คนที่เป็นปู่กับย่าก็โดนไปด้วยนะฮะโดนก่อเหตุก่อนที่จะมาที่โรงเรียนนะครับนะฮะสรุปแล้วก็เป็นความสูญเสียมากมายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกก็เท่าไหร่22รายมั้งนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นเรื่องที่มันเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยจริงๆนะฮะแต่ก็คงจะต้องตามข่าวการสืบสาวเราเรื่องกันมันก็เป็นบทเรียนนะ
1: ครับ
0: แล้วโดยเฉพาะยิงกันที่ไปพบว่ามีสามารถเอาอาวุธปืนเอาลูกกระสุนเข้าไปจำนวนมากเลยในโรงเรียนนะ
1: ครับ
0: และอย่างที่บอกว่าวันเดียวกันวันนี้มันก็มีเรื่องที่อีกที่หนึ่งอ่ะนะก
1: ็
0: มีชื่อโรงเรียนอ่ะความจริงเขาอยู่ตรงสามเสนนี่แหละนะฮะ
1: อ๋อครับใช่ใช่ครับ
0: นะอันนี้ก็มีขู่ว่ามีพกปืนมาด้วยซ้ำไปถูกไหมครับนะ
1: ใช่ฮะเป็นปืนอีกแล้ว
0: ฟังแล้วมันก็
1: เพื่อ
0: ฟังแล้วมันก็ไม่ดีเลยนะอืม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็เมื่อก่อนเราได้ยินว่าโรงเรียนอาชีวะนี่สะสมอาวุธอ่ะนะพูดง่ายๆนะฮะตอนนี้มันมาเกิดกับโรงเรียนปกตินะเนี่ยใช่ไหมฮะ
1: โรงเรียนเรียกว่าโรงเรียนมัธยมโรงเรียน
0: โรงเรียนสายสามัญนะพูดง่ายๆนะ
1: ครับ
0: ทีนี้เรื่องนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องตามเรื่องกันแต่ว่าวันนี้ประเด็นที่เราจะถกเราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรเป็นสงครามต่างเจนนะให้ดีกว่านะฮะ
1: คร
0: ับ เจนหนึ่งก็คือครูนะฮะครูตอนนี้ก็จะเกษียณแล้วล่ะจริงๆจะเกษียณในปีหน้า2570ปีนี้ก็เป็นปี69ถูกไหม
1: 69ครับ
0: ถ้านับอายุจริงๆเท่าที่รู้ก็คือครูเนี่ยเกิดเดือนพฤศจิกาก็เลยได้ต่ออีกปีหนึ่งนะฮะ
1: ก็คือเป็นคนเกิดปลายปีก็จะได้รับ
0: เกิดหลังตุลาไปอ่ะพูดง่ายๆนะครับเกิดหลัง30กันยาไปก็จะได้อีกปีหนึ่งนะเพราะนั้นก็เกษียณในปีหน้ากับนักเรียนซึ่งก็น่าจะอยู่ไม่เกินม.3เพราะอันนี้ก็เป็นคือก็ไม่ได้ระบุว่าลงนักเรียนชั้นไหนห้องไหนนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็จะไม่น่าจะเกิน14 15 14นะ13 14เพราะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนขยายโอกาสในความหมายบางท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะรู้จักบางท่านอาจจะไม่รู้จักโรงเรียนขยายโอกาสคือเขาบอกงี้จริงๆเนี่ยเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาเท่านั้นเองในสังกัดในสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะสพท.เนี่ยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาจะขยายโอกาสก็คือธรรมดานี้เปิดแค่ชั้นประถมศึกษาก็คือแค่ป.1 ถึงป.6
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะแต่ว่านี่เขาจะขยายโอกาสก็คือเปิดต่อไปถึงมัธยมมัธยมต้นน่ะคือม.1 ถึงม.3 ด้วย
1: ครับ
0: นะม.1 2 3 ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ไม่เกินม.3 เพราะถ้าเกิดม.2 ไอ้ม.4 ม.5 ม.6 นี่ต้องไปเรียนที่อื่นแล้วนะฮะอันนี้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับเด็กที่อยู่ในพื้นที่นะพื้นที่ที่ไม่ต้องการอยากเดินทางไกลอ่ะสามารถจะเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ได้ก็เรียกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราก็คาดการณ์ว่านักเรียนน่าจะอายุสัก10 13 14หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าจะดูเจนเนี่ยเจเนอเรชันของครูเนี่ยก็คือประมาณสักเจเนอเรชัน X เจเนอเรชัน X ตอนต้นๆเลยเจเนอเรชัน X มันนะตอนต้นๆเลยนะฮะมันเกือบจะไปอยู่ในเจเนอเรชัน B แล้วแหละจริงๆอ่ะนะฮะเกิดจะเบบี้บูมเมอร์แล้วเพราะว่ามันจะเกษียณอยู่แล้วนะฮะในหลักการนะครับส่วนเด็กนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณสักเจน C หรือเจน Z นะฮะ
1: ครับ

0: คือเจเนเรชันที่มีความแตกต่างกันแต่ทีนี้สิ่งที่ครูมาโพสเนี่ยคือก็ถือว่าเป็นการโพสที่เรียกอะไรอ่ะเป็นที่ฮือฮามากใช่ไหมครับคำพูด
1: ดูเดือดใช้คำพูดดูเดือดดีฮะ
0: ที่บอกว่าครูแดงแรงมากเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ครูแดงจริงๆนี่ชื่อครูแดงแต่นามสกุลสีทองนะเพราะว่าใช่ไหมฮะก็แปลกดีนะโอเคจริงๆก็มีชื่อจริงอ่ะครูสุนีสีทองไงมาที่เขาเช็คเขาก็มีชื่ออยู่นะฮะก็ปรากฏว่าบอกว่าอะไรนะเป็นครูมาตั้งแต่ปี37ปี237นะฮะลูกศิษย์รุ่นแรกก็อายุ45ไปแล้ว45บวกๆไปแล้วนะฮะสอนพ่อแม่เราก็ใช้คำแรงเงี้ยนะสอนพ่อแม่มันมาจนถึงลูกรุ่นถึงรุ่นลูกรุ่นหลานไม่มีลูกศิษย์รุ่นไหนอุบาทได้เท่าเด็กเจนเขาก็พูดชัดเจนนะเจนเชียนี่แล้วกันนะนี่แล้วเนี่ยนะนะพูดง่ายๆว่าก็ซัดเข้าไปเต็มๆนี่เลยคำนี้ก็เป็นที่ฮือฮามากแล้วสุดท้ายเนี่ยโอ้โหคนเข้าไปวิวกันประมาณยอดวิวตกไปตั้งเท่าไหร่ประมาณ18ล้านวิวนั่นในช่วงโอ้โหเรียกว่ามาแรงนะเพราะว่าครูก็กระเดกออกโพสต์คำแรงเลยนะทีนี้ทุกคนก็ตกใจโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าทำไมครูถึงได้โมโหอะไรขนาดนี้นะ
2: เป็นโมโหอะไรมาครับ
0: เพราะว่าถ้าใช้คำอันนี้ก็ถือว่าแรงมากถูกไหมครับต้องเรียกว่าเป็นเจนนี้เลยอะแต่ว่าในหลักการคนก็มันก็มีคนมาทักท้วงกันบอกแหวะไปด่าทั้งเจนมันก็คงไม่ใช่มั้งนะครับนะ
2: ว่าม
0: ันไม่ได้แปลว่าคนอยู่ในเจนนี้มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคน
2: ไม่ใ
0: ช่
2: นะเข้าใจได้
0: มันจะบอกว่าเจนนี้เป็นอันนี้ทั้งหมดเพราะว่าขอโทษเถอะไอ้ที่ใช้คำว่าเชี่ยเนี่ยนะมาอยู่ในเจนไหนมันก็มีตัวเชี่ยได้ทั้งนั้นเลยนะคร
2: ับใช่ครับ
0: เราไม่เห็นนะพวกอะไรอายุมากๆแล้วก็กระทำสิ่งเลวร้ายเยอะแยะมากไปอยู่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: แม้กระทั่งไอ้ฆาตกรเหี้ยมโหดก็อยู่ไม่ได้อยู่เจนเด็กๆนี่เลย
2: มีทุกเจนมีทุกเจน
0: เห็นไหม
2: มีทุกเจน
0: มันมีทุกเจนแหละไอ้ความเชี่ยเนี่ยนะบางคนจนแกจนจะลงอยู่แล้วก็ยังทำในสิ่งที่นะพูดง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นนิสัยส่วนบุคคลแหละนะฮะแต่ทีนี้เราก็จะพบว่ามันนี่คือความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าครูก็คงจะอึดอัดแล้วสุดท้ายเรื่องมันก็ถูกเปิดออกมาว่ามันมีอะไรเหรอนะครับ
2: ครับ
0: นะแต่รู้สึกครูนี่ก็แรงมากเพราะว่าครูก็จะเขาเรียกอะไรนะมาตอบไปนะไม่สับวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็เชื่อเร็วอะไรสามารถจะสู้ใครมาคอมเมนต์ใครมาวิจารณ์
1: สู้มือสู้มือเดี๋ยวเรียกว่าสู้มือ
0: บางคนบอกสู้มือหรือบางคนบอกไม่ตายไม่อะนะพูดง่ายนะฮะ
2: ไม่ตายไม่ก็ได
0: ้ก็คือใครสามารถตอบได้หมดไม่มียอมนะฮะพอครูโพสต์ไปเขาก็มีการไปดึงมาบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอะไรครูครับไหนๆก็ช่วยนะช่วยศาสตร์พฤติกรรมอุบัติของเด็กๆให้ผู้ปกครองได้ตื่นรู้สักหน่อยครับนะศาสตร์พฤติกรรมนะก็คือกระแทกเลยครูก็ตอบว่าอ๋อก็แค่โพสลอยๆไปงั้นแหละเผื่อว่าแม่มันจะมาเห็นปรากฏว่าคนทั้งโลกเห็นแต่แม่มันไม่เห็นโอ้โหครูก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนะก็อย่างนี้นะฮะแล้วที่สำคัญคือรู้สึกจะเป็นครูภาษาไทยด้วยนะถูกไหมฮะ
2: ครับครับ
0: ก็กลายเป็นเรียกว่าก็มาสู้กันแต่พอสุดท้ายไปทางก็มีเพื่อนสนิทของครูมาโพสต์รายละเอียดว่าทำไมครูถึงได้อะไรอ่ะสลิงบางเดี๋ยวนี้ศัพท์ยุคใหม่ก็เรียกอะไรเหมือนสลิงแตกนะหรือว่าปลิ๊ดแตกออกมาเนี่ยนะ
2: ครับ
0: ก็ปรากฏว่ามันก็เกิดจากอะไรบอกพฤติกรรมในห้องเรียนอ่ะใช่ไหมนักเรียนมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งมาสายนะแล้วเนื้อตัวก็เปียกปอนไปหมดนะเข้ามาก็ไม่ได้สนใจบทเรียนหรือว่างานที่ครูให้มอบหมายให้ทำนะได้แต่อะไรมันนั่งเอาพัดลมมือถือเป่าให้ผมแห้งอยู่นะโดยไม่แสดงถึงมารยาทที่ดีในห้องเรียนนะพูดง่ายๆนะ
2: คร
0: ับครูถามว่าทำไมเธอมาสายล่ะนักเรียนก็ตอบกลับว่าอะไรตื่นสายแล้วก็อ้างเรื่องส่วนตัวที่ความจริงก็บอกอะว่าเนี่ยอะไรอะมันก็มีศัพท์เฉพาะอยู่นะเพราะว่า
1: เด็
0: กผ
1: ู้
0: ชายวัยรุ่นมันก็พูดกันแบบอย่าง
1: น
0: ี้บางทีมันพูดในสิ่งที่แบบอะไรอยู่ในห้องเรียนมันก็ไม่สนใจอะไรพูดคำพูดเนี่ยนะพูดข้ามหัวกันนะให้ครูได้ยินด้วยว่าอะไรถ้าเป็นศัพท์วัยรุ่นนี่เขาเรียกอะไรนะฉลามว้าวนะฮะ
2: ฉลามว้าว
0: ศัพท์เฉพาะนะถ้าเป็นคนรุ่นเก่าก็บอกกำลังทำร้ายน้องชายอยู่อะไรเงี้ยนะ

0: นะนะอย่างเงี้ยนะสับรุ่นเก่าเลยนะแต่ละรุ่นมันจะใช้สับไม่เหมือนกันนะ
1: จะมีการจะมีครีเอทกันแต่ละรุ่นนะอาจารย
0: ์อืมนะก็พูดง่ายว่าเออนี่พูดแบบเนี้ยแบบงั้นเลยแบบพูดง่ายว่าเป็นไม่สุภาพแหละเนี้ยเอาเรื่องนี้มาพูดเลยนะบอกไม่เสร็จแล้วก็ไอ้เพื่อนก็แซวบอกอ้าวทำไมไม่ให้แม่มาช่วยอะไรเงี้ยนะใช่ไหมฮะไอเดียมันก็ถือว่าแรงนะถ้าว่ากัน
1: หลักการนะ
0: แต่ว่าแต่ถ้าเป็นเพื่อนคุยกันอยู่ข้างนอกมันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่อยู่ในห้องเรียนมันก็ไม่มีความเหมาะสมนะแล้วครูอยู่นั้นแต่ก็ได้ครูเองคนนี้ครูแดงก็อดทนนะไม่ได้ปรี๊ดแตกไม่ได้อะไรต่างๆนี่นะจนกระทั่งเขาทำหน้าที่ในการสอนจนจบไปแล้วทนไม่ไหวสุดท้ายก็มาโพสต์ลงไปเนี้ยระบายอ่ะพูดง่ายๆนะ
1: ครับ
0: คงจะแบบเต็มกลั้นแล้วนะขอพูดสักหน่อยเถอะขอนั่นเถอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะน่าจะเจอมาหลายครั้งแล้วอ่ะมันนะคงเด็กกำลังวัยรุ่นเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ถ้าเราดูอะไรนะมันมีซีรีส์เรื่องฮอร์โมนน่ะคุณโอ๊คฮะตอนนี้ดังมากก็ต้องยอมแล้วว่าเด็กอยู่ในวัยรุ่นนี่มันโอ้โหเรื่องนี้มันอธิบายกันยากนะบางทีนะมันก็มาอย่างนี้แต่พอถึงวันหนึ่งเวลาหนึ่งปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามวาระถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: อย่างบางทีที่เราบอกว่าเด็กอาชีวะทำไมพอถึงเวลาจุดหนึ่งมันถึงได้ใช้อะไรนะควบคุมตัวเองไม่ได้อารมณ์ใช้ความรุนแรงนะพอถึงวันหนึ่งเวลาหนึ่งเนี่ยพอจบไปแล้วเนี่ยนะครับพอไปทำงานเออเขาก็เป็นคนดีเป็นหัวหน้างานได้ทำอะไรได้นะแล้วไอ้เพื่อนที่เคยเป็นคู่อริกันบางทีไปอยู่ในที่ทำงานเดียวกันด้วยซ้ำมันอยู่ด้วยกันได้ถูกไหมฮะ
1: พูดง่ายว่าเพื่อนสนิทกันไปซะด้วย
0: ใช่การเวลามันก็ถูกแปรเปลี่ยนแต่ความจริงในเจเนเรชันเด็กเจเนเรชันเกิดใหม่มันก็คือเจเนเรชันที่วันหนึ่งมันก็จะเป็นเจเนเรชันที่มีอายุมากขึ้นถูกไปครับนะ
1: ถูกครับ
0: มันไม่ได้มีใครจะอยู่ในเจเนเรชันนั้นตันไปตลอดนะครับถูกไหมฮะมันก็
1: ถูกทดแทนด้วยยุคด้วยสมัยไป
0: ถูกต้องแล้วมันก็จะมีโลกขึ้นมาทดแทนมานี่ก็คือความเป็นจริงแต่ก็เข้าใจได้แหละในบทมันไม่เหมือนกันบทหนึ่งนี่เป็นครูอีกบทหนึ่งเป็นนักเรียนถูกไหมฮะแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะถูกเขาเรียกอะไรอ่ะถูกครอบอยู่ว่าครูกับนักเรียนเนี่ยมันก็ต้องให้เกียรติกันก็ต้องอะไรนะรับฟังกันก็ต้องซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่ควรจะเป็นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ถามว่านักเรียนที่มันอะไรอะกระด้างกระเดืองนักเรียนที่มันมีไหมมันก็มีถูกไหมฮะมันมีแน่นอนมันไม่ใช่มีแต่เฉพาะในห้องเรียนที่เกิดขึ้นกันในห้องครูแดงนี้เท่านั้นแหละที่อื่นก็มีนะครับแต่ครูโดยบทบาทครูก็ต้องรับสภาพพวกสิ่งเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่งแหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถ้าพูดตรงๆนะเด็กยิ่งเล็กเนี่ยนะผมเองเนี่ยผมก็บรรยายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ถ้าจะให้ผมไปสอนเด็กเพราะทีเด็กเล็กๆนี่ผมไม่ไหวจริงๆฮะเพราะว่าเราไม่มีอะไรอะความพร้อมไม่ถนัดเรื่องนี้ก็ต้องชื่นชม
1: ใช้พลังเยอะนะอาจารย์กับเด็ก
0: ใช้พลังเยอะนะครูที่สอนอนุบาลได้ครูที่สอนเด็กประถมหนึ่งโอ้โหกว่าจะดัดจัดให้เด็กมันเข้าระเบียบกว่าอะไรต่างเนี่ยนะฮะต้องสู้กับเด็กพวกนี้นะต้องให้มันนั่นเนี่ยนะสมาธิมันบางทีแป๊บเดียวเท่านั้นเองมันไม่เอาแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: พูดง่ายๆนะมันก็ต้องสู้อ่ะแต่ว่าอันนั้นคือบทบาทของครูเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีส่วนใหญ่ก็หลายคนก็ผ่านอย่างนี้มาถูกไหมครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีมาตรการของการลงโทษซึ่งตอนหลังนี่มันทำไม่ได้อยู่แล้วเมื่อก่อนนี่ก็จะมีอะไรมีตีพูดง่ายๆนะฮะหร
1: ือ
0: ว่าอะไรลงโทษให้ยืนอะไรยืนกลาง
1: แขน
0: ยืนยกขายืน
1: หน้ากระดานดำหน้าหลัง
0: หน้ากระดานดำอะไรเงี้ยนะก็สารพัดนะพูดง่ายๆวันแล้วแต่จะลงโทษแบบไหนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วไปแตะต้องตัวอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะก็ต้องให้เก็บเพราะฉะนั้นเด็กมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละผมว่าเด็กรุ่นเก่าๆก็มีเพียงแต่ว่ามันบางทีมันอาจจะไม่ได้แสดงออกเพราะเมื่อก่อนครูเขาลงโทษได้นะฮะ
1: ครับ
0: คุณโอ๊คเคยได้ยินในคำนี้ไหมที่เมื่อก่อนนี้ดังอยู่ช่วงเนี่ยเรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน
1: ่นะ
0: จำไหม
1: เคยครับคุณยังเป็นบาลีแห่งยุค
0: นั่นคือยุคโซเชียลนะฮะเป็นเรียกว่าในชั่วข้ามคืนโอ้โหปรากฏโอ้โหดังมากเรื่องนี้ใช่ไหมฮะเรื่องนี้
1: ก็คือเหมือนกับว่าเรื่องนี้ก็บ่งบอกถึงว่าคุณครูมีอิทธิพลนะคือแบบถ้าเด็กๆทำผิดอ่ะ สามารถฟ้องครูได้เดี๋ยวครูจัดการให้ได้
0: ฟ้องครูได้ใช่ฟ้องครูได้

0: เนี่ยความจริงก็จะต้องโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องให้เขาสืบสาวเราเรื่องมาก่อนแต่ก็น่าจะมีความกดดันน่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เด็กเครียดมากนะฮะ
1: ครับ
0: จนกระทั่งเกิดกระทำนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเด็กระบายไม่ได้ครูระบายไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้ฮะถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: นี่ครูมาระบายทางอะไรอะโซเชียลมีเดียนะ
1: โซเชียล
0: มันก็เลยออกมาอย่างนี้การวิพากษ์วิจารณ์มันก็เลยออกมาทั้งสองทางก็คือบางคนก็เชียร์ครูแล้วครูไม่ต้องอย่างนี้กล้าเลยเอาลุยกับเด็กมันเลยบางส่วนก็อาจจะพูดว่าแหมครูก็นะก็ต้องเลือกดูกรณีด้วยครูก็เข้าใจครูก็ต้องปรับนะเหมือนกันเนี่ยในเงี้ยต้องปรับให้เข้าไปยุคของเด็กเหมือนกันอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คือง่ายคือถ้าไปเอาศัพท์ภาษาคนละด้านมาสู้กันนี่มันก็คุยอย่าไปรู้เรื่องนะ
2: โอ้โหคุยกันคนละระมุมก็ไม่มีทางที่จะบรรจบกันได้นะอาจารย์
0: ไม่เจอกันสมมติ
2: ครับ
0: ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งคุณโอ๊กเดี๋ยวสมมติบอกเงี้ยถ้าเป็นครูแหมเธอเนี่ยนะนี่ในโอ๊กนี่เธอไม่พูดอะไรเลยนะทำอย่างกระดอกพิกุลจะร่วงผมถามนี่ดูโลกรู้ไหมอะไรผมพูดถึงอะไรดอกพิกุลจะร่วง
2: ดอกพิกุลดอกว่าผมคิดดอกพิกุลร่วงก็ไม่เป็นไรเลย
0: มันเป็นอันนี้มันเป็นคำเปรียบเทียบในสมัยโบราณนะ
2: ใช
0: ่คือเหมือนว่าไม่ยอมปิดปากไม่ยอมอะไรนิ่งไปหมดเลยนะเหมือนไหมเหมือนว่าผมดอกพิกุลติดอยู่ที่หน้าตัวเองนะมันเดี๋ยวมันจะร่วงมาไม่เลยไม่พูดนะ
1: ครับ
0: แต่หรือว่าอีกทีนึงโอ้โหคุณโอ๊กนี่ทำอะไรไวยกับปานกามนิดหนุ่ม
2: โอ้โหกามนิดหนุ่มไม่ได้ยินนานมากแล้วจ
0: ้
2: ะ
0: แต่นี่คือคำโบราณเมื่อก่อนครูเขาพูดอย่างนี้เขาก็พูดกันอย่างนี้ถูกไหมมันสับสมัยก่อนเด็กสมัยนี้มันจะรู้เรื่องอะไรไหมล่ะ
2: ครับ
0: มันเรียนมันพูดมาจากไอ้อะไรกามนิดวาสิถีเรื่องเก่าเรื่องเด็กสมัยนี้มันไม่มีแล้วถูกไหมครับ
2: ครับ
0: ใช่ไหมหรือว่าจะไปบอกเด็กเอาหน้าพวกเธอต้องช่วยกันหน่อยอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ลังไม่โอ้ยไอ้บางเรื่องเนี่ยพูดแล้วมันไม่เข้ากันนะถูกไหมครับไอ้เด็กรุ่นนี้ทุกวันนี้มันพูดกับคนละเรื่องครูทำอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวผมก็ตุยเลยนะเนี่ย
1: ตุย
0: ถ้าครูสอนภาษาไทยก็เครียดเลยสิเธอพูดอะไรเธอไม่เข้าใจความหมายก็อบรมเด็กกันทีนี้ใช่ไหมสอนเธอไปนะเธอไม่เข้าใจเธอทำให้ภาษาวิบัตินะมันทำไมเธอมาพูดอะไรตุยเตยเอาสมมตินะสรุปคือยังไงอ่ะใครต้องปรับตัวหาใครฮะถามคุณโอ๊กในราการเนี่ย
2: โอ้โหจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านแหละผมว่ามันก็ต่างคนจะต้องต่างปรับ
0: มันต้องเปลี่ยนแล้วต้องปรับก็หาการถูกไหมครับ
2: อืมครับ
0: ถ้าต่างคนต่างตั้งแท่นอยู่เนี่ยมันต
2: ่
0: างกันไหวโอ้โหเจนมันห่างเยอะมากคุณโอ๊ก
2: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วมันก็ไปเจอกันนะครับมันก็จะทะเลาะกันแล้วก็เรื่องเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ไหมที่มีอะไรนะบางคนก็เห็นตัวเองนี่สู้กับนู่นรัฐมนตรีสาธารณไอ้ตัวรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเลยแล้วก็บอกตัวเองก็เรียกนักเรียนเลวอ่ะใช่ไหมจำได้ใช่ไหมตอนนั้นมาสู้กันเลยนะ
1: จำได
0: ้แล้วเขามาต้องปรับผมเนี่ยไปบรรยายที่ผมจำได้เลยที่จังหวัดเลยนะแล้วก็ไปบรรยายให้กับครูให้กับนักเรียนอะไรพวกนั้นนะเราบรรยายนะไม่ใช่ไปสอนนะบรรยายมันก็อีกอย่างนะเราก็ไปนั่งในห้องพักครูแล้วเห็นข้อความอันนี้ผมว่ามันเตือนครูได้ดีมากเขาเขียนไว้ว่าครูจะสอนนักเรียนรู้เรื่องได้ยังไงถ้าครูไม่ใช้ภาษาเด็กเนี่ยพูดง่ายๆนะครับ
2: ครับ
0: เนี่ยผมนี่จำได้ยังถึงทุกวันนี้เลยนะว่าเข้าใจเขียนนะเตือนนะเพราะถ้าครูใช้ภาษาครูอย่างเดียวเด็กมันเข้าไม่ถึงแล้วมันไม่รู้เหมือนกันรุ่นเก่ามันใช้อะไรภาษามันคืออะไรมันคืออะไรนะเราต้องเข้าใจว่าเด็กเขาพูดกันยังไงเขาคุยกันรู้เรื่องยังไงถูกไหมครับ
2: เ
0: น
2: ี่
0: ยเช่นในที่เด็กมันตะโกนใส่กันเนี่ยนะมันเป็นคำที่มันใช้กันเฉพาะเนี่ยนะมีคำอะไรที่มันแปลงออกไปแล้วเป็นคำเฉพาะที่เขาใช้เขาพูดกันอยู่เนี่ยนะครูก็ต้องเข้าใจมันก็ต้องปรับให้ทันกับเขาเหมือนกันถูกไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่บางทีมันก็ต้องรู้เพราะว่าเจนนี่มันต้องดูลองไล่กันดูนะมันมีตั้งแต่เจนก่อนเบบี้บูมเมอร์เกิดในพวกที่เกิดในบางคนที่ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกที่สองได้ทำไปนะฮะก็จะมีชีวิตอยู่บางคนนะครับนะฮะหรือว่าช่วงเกิดสงครามโลกที่สองก็มีอยู่หรือว่าเกิดหลังสงครามโลกที่สองเขาเรียกเจนบีอ่ะเบบี้บูมเมอร
1: ์เบบี้บูมเมอร์
0: ตอนนี้ก็เท่าไหร่อ่ะ62-80แล้วนะฮะถ้าเป็นพวกเจนเอ็กซ์นี่ก็อายุ47-61พวกเจนเอ็กซ์นี่ก็จะอึดหน่อยนะเจน Y นี่ก็นี่แหละอายุสักเท่าไหร่30-46

0: ไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ไอเจนซีหรือเจนแซดเนี่ยก็เข้าใจว่าเด็กอันนี้แหละในห้องเรียนเนี่ยประมาณอายุ13-28นะครับนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วมันมีพวกอัลฟาเลยเด็กเกิดใหม่เลยเนี่ยนะเป็นพวกดิจิตอลเลยแหละพวกนี้มันเก่งมากอายุตั้งแต่เกิดจนถึงอายุสัก12ปีแล้วก็ล่าสุดแล้วนี่เขามีเจนเบต้าแล้วนะใช่ไหมฮะเบต้าก็ตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะ2068เนี่ยเป็นต้นมานี่ก็เรียกว่าเบต้าแล้วเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุด

0: านคนไม่น้อยนะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอสมควรเนี่ยถูกไหมครับเจน Y ประมาณสัก15ล้านคนเจน Z หรือเจน C เนี่ยนะประมาณ13ล้านคน
1: ครับ
0: ส่วนเบบี้บูมเมอร์เนี่ยประมาณ11ล้านคนนะครับพวกเด็กเกิดใหม่นี่ก็เป็นเจนอัลฟานี่ประมาณสัก7ล้านคนแล้วก็ใหม่ๆเลยจริงๆเลยเนี่ยประมาณสัก1ยังไม่ถึง2ล้านคนดีนะที่เป็นเบต้าเนี่ยสรุปก็คือโอ้โหเจเนอเรชั่นต้องกี่เจนเนี่ยอยู่ด้วยกันได้หมดแหละถูกมั้ยฮะ
1: ครับผม
0: มันต้องปรับข้อหากันมันต้องเข้าใจข้อหากันว่าจะให้เข้าใจกันอย่างไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าต่างคนต่างมาตั้งแง่กันอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากโดยยิ่งในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยนะครับมันก็ต้องเข้าใจกันแหละนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็บางทีสังคมของเด็กเนี่ยมันก็รวมตัวกันเมื่อไหร่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
0: แล้วก็ไอโรงเรียนชายโรงเรียนหญิงก็จะมีความแตกต่างกันอีกถูกไหมฮะสมัยก่อนนี่มันเป็นโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนหญิงล้วนนะแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยอย่างเช่นกรณีเนี้ยมันก็มีคนถามบอกอ้าวแล้วที่ครูแดงเจอในห้องเนี้ยมันมีผู้หญิงอยู่ในนี้บ้างหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครูก็บอกว่าโอ้ผู้หญิงบางคนนี่หนักยิ่งกว่าผู้ชายอีกพูดง่ายๆนะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยกลัวนะเรื่องแบบน
1: ี้ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยล่ะที่เป็นการแสดงออกแต่ว่าจะมาตัดสินกันแล้วถ้าเป็นแบบประเภทก็เรียกอะไรปักธงไปเลยว่ามันเป็นคนเชื่อเป็นคนชั่วร้ายเนี่ยนะมันผมว่ามันก็อาจจะทำให้อะไรอ่ะอยู่ในภาวะลำบากเพราะว่าสุดท้ายปลายทางคนเหล่านี้ก็ต้องอยู่ในสังคมต่อไปถูกไหมครับถ
1: ้
0: าครูไม่ทำหน้าที่ไม่สอนไว้แล้วใครจะเป็นคนอะไรนะให้ความรู้อบรมบ่มนิสัยคนเหล่านี้ล่ะครับถูกไหมครับ
1: เราจะหาความรู้เองหรอที่ยากเกินไปไหมอะไรเงี้ย
0: จะไปทอดทิ้งจะไปตัดทิ้งบางคนเนี่ยบอกเอ้ยเด็กหน่อยมันอะไรชั่วร้ายอย่างนี้ตัดคะแนนมันให้มันสอบตกให้มันนั่นมันเจ๊งไปเลยนะไม่ให้มันได้เงี้ยนะแล้วเป็นตัวนี้มันจะอยู่ที่ไหนมันในสุดมันก็ต้องลงหนีออกไปจากระบบการศึกษาถูกไหมครับ
1: ซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาภายหลังอีก
0: มันก็มาเป็นความเดือดร้อนมากลายเป็นอะไรเป็นปัญหาของสังคมอีกถูกไหมครับในภายหลังถูกไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ต้องช่วยกันละครับของพันนี้นะฮะครูเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยเหมือนกันต้องในลักษณะที่ว่าก็ต้องปรับตัวเองเหมือนกันใช่ไหมครับก็เข้าใจแหละก็ทำหน้าที่คนละบทบาทแล้วก็ต้องค่อยๆคุยกันแล้วผมว่านักเรียนเองเนี่ยถึงจุดหนึ่งเขาก็ต้องรู้นะเขาก็ต้องรู้และถามว่าทำไมพฤติกรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นมันอาจจะมีอะไรหัวโจกที่เป็นตัวนั่นขึ้นมาแต่พอตอนหลังๆเนี่ยบางทีมันมีระบบหัวหน้าระบบอะไรก็ให้เขาเตือนกันให้เขาอะไรต่างกันไหมมันน่าจะทำได้นะถูกไหมครับค่อยๆเขาเรียกอะไรต้องมีวิธีการต้องมีจิตวิทยาในการจัดการพวกสิ่งเหล่านี้ให้ได้ด้วยเหมือนกันก็เข้าใจแหละครูที่อยู่จนกระทั่งจะเกษียณแล้วก็คงจะผ่านมาพอสมควรแล้วแหละ
1: ผ่านร้อนหมาดหนาวมาเยอะแหละ
0: แต่บางคนบอกว่านี่ก็ปล่อยซะก่อนก่อนที่จะเกษียณก็เลยซัดก็เต็มที่เลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะแปลว่ามาถึงเวลาจุดนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราก็พึงจะต้องรู้นะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าไอ้วันนี้บางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้นึกไม่ได้คิดอย่างนี้เช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้ามันเกิดจากความรู้สึกไม่พึงพอใจกับครูสมมุติหน้านี่ผมก็ยังไม่รู้นะเรื่องที่ออกมาแต่มีแนวโน้มว่าจะออกมาทำนองนี้แล้วเกิดการแสดงออกนะฮะแบบนี้ขึ้นมานี่มันก็กลายเป็นความรุนแรงเลยถูกไหมครับ
1: ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
0: ถูกต้อง
1: อีกก็ได้
0: ใช่แล้วมันจะเป็นอะไรอ่ะทีนี้ถูกไหมฮะแล้วต่อไปเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีอารมณ์แล้วมันจะต้องลงด้วยความรุนแรงอย่างนี้แหละครับมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันก็ต้องหาทางปรับให้กันด้วยให้อยู่กันด้วยความเข้าใจกันให้ได้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ถ้าครูมาโพสอย่างนี้ปั๊บถามนักเรียนหนึ่งว่านักเรียนในห้องแต่ครูที่บอกว่าอยากให้แม่เขารู้ไอ้นักเรียนมันก็รู้แหละตอนหลังมันรู้เสร็จมันก็รู้แล้วครูนี่มันจะยอมกันหรือเปล่าวะอยู่ในห้องเนี่ยนะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันก็เป็นอะไรบางอย่างที่บางทีผมว่ามันก็ต้องแหมแล้วหลายเรื่องเนี่ยพอไปอยู่ในโซเชียลปั๊บมันก็เรื่องใหญ่นะมันกลายเป็นไอ้คนที่ไปอยู่เหตุการณ์ก็มาวิพากษ์วิจารณ์มันก็เลยไปกันใหญ่บางทีนะครับเออมันไปเจอกันมา
1: เขาเรียกว่าโค้ชคีย์บอร์ดเองก็เยอะ

0: นะอาจารย
1: ์ใช
0: ่โค้ชคีย์บอร์ดเอ้ยต้องอย่างนั้นสิต้องอย่างนี้สิ
1: เออ
0: หรือยุคถึงท่านที่แบบให้ถ้าไม่ไหวก็ลาออกไปอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: นั่นแหละเนี่ยมันไปถึงขนาดอย่างนั้นเลยนะปู่ไม่ต้องลาออกหรอกมันจะเกษียณอยู่แล้วนะจริงๆอ่ะถูกมั้ยครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างวัยแล้วก็อะไรอ่ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริง
0: ๆครับ
1: นะก็ไม่อยากจะให้เอาอันนี้มาเป็นอะไรอ่ะเป็นเรื่องที่ว่าต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันแล้วก็ถึงกับอะไร
0: ถึงการลงไม้ลงมือหรือว่ามีปัญหาที่มันรุนแรงเกิดขึ้นใช่ไหมอาจารย์อ
1: ย่าให้มันเป็นถึงขนาดอย่างนั้นเลยนะฮะ
0: อาจารย์อีกมุมหนึ่งที่น่าจะเป็นคำถามอยู่ทุกครั้งนะฮะอาจารย
1: ์
0: เรื่องของกระทรวงศึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบเองในการดูแลทั้งครูทั้งโรงเรียนทั้งนักเรียนเองเนี่ยเหมือนที่เราคุยกันมาหลายๆรอบเลยอาจารย
1: ์ถูกต้องเลย
0: บทบาทอยู่ตรงไหน
1: ใช่เลยใช่เลยครับคือวันนี้นะต้องเรียนอย่างนี้นะคุณโอ๊คว่าโลกมันเปลี่ยนถูกไหมครับ
0: ครับครับ
1: เพราะโลกเปลี่ยนเนี่ยคนมันเรียนรู้กันได้อะไรมันมีช่องทางการเรียนรู้มากมายถูกไหมฮะบางคนมันไปรู้อะไรต่างๆมากกว่าโดยที่ครูยังไม่สอนนะพูดง่ายๆนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นบางทีมันก็ไม่ได้ปรึกษาครูแล้วเดี๋ยวนี้มันเข้าไปหาทางอะไรข้อมูลทาง AI ทางอะไรไปเยอะแยะมากมายถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าครูไม่ปรับตัวเนี่ยครูก็จะกลายเป็นอะไรอ่ะไอ้นะคนที่มันมีหน้าที่ในการสอบให้คะแนนท่านนั่นเองไงพูดง่ายๆนะ
0: ครับ
1: นอกนั้นในเด็กมันไปพึ่งอย่างอื่นไปหมดแล้วสมัยหนึ่งเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้ขั้นวันไหว้ครูเนี่ยบางคนก็มีเป็นไหว้วันไหว้เครื่องถ่ายเอกสารด้วยทำไมมึงช่วงหนึ่งนะนี่ไงว่าคือพูดง่ายๆว่ามันก็จะมีไอ้พวกเรื่องอย่างเงี้ยเข้ามาแทนถูกไหมฮะเพราะนั้นก็ต้องอยากให้ปรับฮะต้องให้ปรับเปลี่ยนไอ้ตัวหลักสูตรการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนให้มันมีความทันสมัยนะครับนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็ต้องรู้บริบทของความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เอาทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นแบบอย่างเดิมอยู่ตรึงเนี่ยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับการแต่งกายของนักเรียนต่างๆบางคนครูก็ทนไม่ได้นะโอ้โหบางทีไม่พอใจก็ว่าอยู่ในห้องกันแนะกันแหนพูดอยู่ในไอ้คนที่เขาทำถูกต้องเรียบร้อยเขาก็ทนไม่เขาก็แย่เหมือนกันถูกไหมครับ
0: ครับ
1: อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องปรับฮะมันต้องปรับนะฮะเนี่ยอย่างแม้กระทั่งตัวรัฐมนตรีว่าการเองเนี่ยคุณประเสริฐเองก็ยังโดนเลยเนี่ยพอมีคำสั่งให้ย้ายโยกย้ายระดับผู้อำนวยการเห็นไหม40ตำแหน่งนี่โอ้โหฮือขึ้นมาเลยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ระดับนะของสำนักงานในสพฐเนี่ยนะครับปรากฏว่าเพิ่มเลยบอกว่าโอ้ยมาย้ายได้ไงต่างๆเนี่ยนะเพราะว่านี่จะไม่กี่วันไม่กี่เดือนนี่ก็จะเกษียณอยู่แล้วมันย้ายวุ่นวายพึ่งแตกรังบางคนบอกงั้นอยู่ลาออกซะเลยดีมั้ยอันนี้ต่อไปจะมารัฐมนตรีชักจะต้องขอคุยเจรจาใหม่ใช่ไหม
0: เออแต่คนที่กำลังจะเกษียณจะย้ายไปนี่เขาก็ลำบากในการหาที่ทางใหม่
1: ก็นั่นแหละแล้วอยู่ๆก็ไม่รู้มันอีท่าไหนยังไงบอกอันนี้มันย้ายตามใบสั่งการเมืองหรือเปล่าอะไรยังไงถูกไหมอะไรกันเออก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมนึกว่าไอ้กระทรวงนี้ก็แปลกดีนะมันก็สุดท้ายปลายทางก็ไม่ค่อยได้เห็นการปฏิรูปการศึกษาเลยมันก็จะเจอแต่เรื่องแบบอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเอออันนี้มันต้องคุยกันเยอะฮะเพราะเรื่องนี้ผมก็สนใจอยู่แล้วเรื่องการศึกษาเนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นการพัฒนาที่มันดีขึ้นนะฮะ
0: ซึ่งเราบอกว่าเราอยากให้การศึกษาไทยเป็นผู้นำของระดับอาเซียนระดับเอเชีย
1: โอ้ตอนนี้ไปอยู่อันดับ8แล้วของอาเซียนเนี่ยเราอะ
0: เออปัจจุบันเองมันยังไม่สามารถก้าวพ้นสิ่งที่เป็นข้อจำกัดต่างๆได้เลยคุณครูเองก็ยังผมก็เห็นใจครูยุคนี้เหมือนกันนะอาจารย
1: ์
0: ครูยุคนี้ต้องทำทั้งเรื่องของทั้งการเรียนการสอนทั้งเรื่องของอะไรอะวิทยานิพนธ์ของตัวเองในการปรับตำแหน่งหรือว่า
1: ทำหน้าที่
0: ในโรงเรียนหรือว่าทำหน้าที่ในโรงเรียนที่มากกว่าการเรียนการสอนเช่นที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งนะอาจารย
1: ์
0: เป็นบัญชีบ้างเป็นควบคุม
1: อะไรก็ไม่รู้ละทำนอกเรื่องเยอะเลย
0: เออ
1: มีงานเพิ่มขึ้นมานะหรือว่าบางทีต้องมาต้อนรับอะไรต้องมีอะไรนะมีคนนั้นคนนี้มาเยี่ยมครูก็ต้องทำนะ

0: พี่อีกแล้วถูกไหม
1: เราไม่รู้นะอาจารย์ตอนนั้นที่เขารับปากกันว่าจะปรับเปลี่ยนเนี่ยว่าจะหาตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ไม่รู้ตอนนี้มีให้หรือยังก็ไม่รู
0: ้ไม่มีผมก็ถามอยู่ผมก็เป็นกรรมการสถานศึกษาก็ไม่เห็นมีอะไรขยับนะยากนะ
1: นะถอนหายใจดีกว่าครับอาจารย์ครับก็เรื่องราวในวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแวดวงของการศึกษาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันอาจจะสะท้อนอะไรหลายๆอย่างได้นะครับแต่เราคาดหวังว่ามันจะเพียงเป็นแค่เหมือนกับการสะท้อนในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วกันไม่อย่างถึงขั้นเปลี่ยนไปจนแบบไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนอะไรเลยอย่างเช่นที่เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะอาจารย์คือ
0: ครับ
1: ไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวแล้วอ่ะคือไม่มีโอกาสแม้จะปรับพูดคุยกันไม่มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติกันไม่มีโอกาสในการที่จะจับมือคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
0: ๆ
1: ของครูกับนักเรียนหรือโรงเรียนหรือใครก็แล้วแต่หรือครอบครัวก็แล้วแต่อะไรสังคมก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเริ่มจากครอบครัวจากโรงเรียนในการช่วยพยุงความอ่อนไหวของวัยนะอาจารย์ผมว่าวัยนี้เป็นวัยที่อ่อนไหวได้มันก็จะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆหรือว่าอนาคตของเขามันเปลี่ยนแปลงไปทิศทางทัศนคติที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะเลยนะครับโอกาสหน้ามีอาจจะได้คุยกันอีกครับเพราะว่าผมว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีประเด็นเหล่านี้ผุดขึ้นมาในหน้าข่าวให้เรามาไขปมกันต่อนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณอาจารย์เสน่ห์มากเลยครับ
0: ขอบคุณท่านผู้ฟังครับเราพบกันวันจันทร์นะครับ
1: สวัสดีครับครับวันจันทร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่เราหยิบยกเรื่องของมุมมองทางการศึกษามาพูดคุยแล้วก็มันมีบริบทหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยกันคนละไม้คนละมือได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่อยากให้มันเกิดให้เกิดความไม่เข้าใจกันนะครับอย่าให้ทุกอย่างมันสามารถเดินหน้าไปด้วยกันในฐานะโรงเรียนครอบครัวครูลูกศิษย์นักเรียนนักศึกษาวัยต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแบบเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศได้ทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเราเดินได้อย่างมีสติมีทิศทางที่ถูกต้องนะครับสำหรับใครที่หิวแล้วนะครับหม้อหุงข้าวไรไดคาชิวารุ่น RC 1822นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยไม่ต้องแค่หุงข้าวนะครับเพราะหม้อนี้ทำได้อเนกประสงค์มากๆนะครับ5อย่างในหนึ่งเดียวนะครับ1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำกินได้ทั้งครอบครัวเพราะใหญ่ถึง5ลิตรเลยครับมาด้วยพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำช่วยให้ประหยัดค่าไฟแล้วก็ลดเวลาในการทำอาหารลงไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานแน่นอนครับไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อทอดแรงแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้นะครับสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ครับพักกันสักครู่ครับ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้ม แบม5 Most Popular Wine Novel นิยายวายยอดนิยม N1

0: กมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ครับกลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมเสือองค์นะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองด้านจิตวิทยาดีกว่านะครับมีหลายมุมมองที่ทางด้านจิตวิทยาเองก็น่าจะบอกอะไรเราได้มากขึ้นกับประเด็นที่เรามาไขปมในวันนี้นะครับวันนี้อยู่กับครูติ๋วครับคุณนันทนาวงบุญชูนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาศาสตร์การบำบัดเยียวยาและการโค้ชครับสวัสดีครับครูติ๋วครับ
4: สวัสดีคุณโอ๊คสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
3: สวัสดีครับก็วันนี้โหเรื่องที่มันเกิดขึ้นในแต่ในวันนี้ต้องยอมรับนะครูติ๋วมันพ่วงมาจากสิ่งที่เรากำลังจะคุยค่อนข้างที่จะได้เลยนะคือเอาไปพ่วงร่วมกันได้เลยนะครับแต่ในมุมของเรื่องที่เราตั้งเป็นประเด็นในวันนี้จากกรณีของครูแดงและก็นักเรียนในห้องของครูแดงเองเนี่ยครับครูติ๋วครับในทางจิตวิทยาเนี่ยเราสามารถคลี่ปมของเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้าง
4: อย่างแรกเลยนะที่จากที่ได้ยินข่าวมาเนี่ยมักจะมีคนพูดถึงคำว่าปมหรือเจนหรือแม้แต่วัยถูกไหมคะถ้าเราไม่ติดป้ายว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันค่ะคุณโอ๊คคุณผู้ฟังคะคือเราเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันผู้ใหญ่บางคนก็เป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กหรือเด็กบางคนก็เป็นเด็กที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ก็มีนะถูกไหมทุกเจนเนี่ยไม่ได้ต้องการอาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งเดียวกันแต่ทุกเจนหรือทุกคนเนี่ยต้องการสิ่งเดียวกันอย่างหนึ่งค่ะคุณโอ๊คคือต้องการความเข้าใจที่จะเชื่อมไปถึงคำว่าปมเนี่ยแหละคือทุกคนต้องการความเข้าใจนะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยในทางจิตวิทยาถ้าถามว่าจากที่ปมเรื่องนี้อย่างไรเนี่ยอาจจะยังไม่ชวนให้ตัดสินจากเหตุการณ์เพียงแค่ครั้งเดียวแต่ควรถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบริบทนั้นทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยกำลังเผชิญแรงกดดันอะไรอยู่หรือเปล่าเราอยู่ในสังคมเดียวกันเนาะคุณโอ๊คเนาะรวมถึงระบบการศึกษาระบบสังคมเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนซึ่งถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นข่าวต่างๆเนี่ยมองดีๆอ่ะมันมีคำกล่าวหนึ่งนะคุณโอ๊คที่บอกว่า content is king context is kingdom คือ content เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าเนี่ยคือตัวบริบทที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ต่างหากถูกไหมหลายครั้งอ่ะที่เราเห็นความขัดแย้งเห็นเรื่องเห็นอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมองลงไปลึกๆอะค่ะมันจะไปเจอรากเดียวกันเลยคุณโอ๊คแม้ว่าอาจจะใช้คนละภาษานะแต่อย่างตอนนี้เราคุยกันเรื่องกรณีของครูใช่ไหมคะ
3: ค
4: ือครูบางรุ่นเนี่ยอาจเติบโตมาในคุณค่าของคำว่าความอดทนการเคารพผู้ใหญ่ในขณะที่เด็กหลายคนหรือแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนได้ซ้ำอาจจะเติบโตมากับโลกที่ให้คุณค่ากับการตั้งคำถามการแสดงความคิดเห็นการเขาเรียกว่าสื่อสารแบบตามใจฉันน่ะหรือว่าต้องการความเร็วหรือแม้แต่การค้นหาความหมายที่แต่ละคนเนี่ยอาจจะให้ความหมายไม่เหมือนกันล่าสุดเนี่ยครูไปได้ยินคำหนึ่งแล้วครูชอบนะเขาบอกว่า

0: ษาเนี่ยมีมากเท่ากับจำนวนมนุษย์เลยนั่นหมายความว่ามนุษย์แต่ละคนก็อาจจะให้ความหมายหรือให้ภาษาไม่เหมือนกันในการที่สื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้จึงไม่ได้มองว่าใครผิดนะแต่มันเป็นเรื่องของกรอบความคิดที่ต่างกันค่ะถ้าเรามองพฤติกรรมเราอาจจะเห็นปัญหานะแต่ถ้าเรามองความต้องการที่อยู่เบื้องหลังจริงๆอ่ะเราจะเริ่มเห็นมนุษย์ที่เหมือนกันเลยค่ะคุณโอ๊ค
1: ครับมันก็ขอเรียกว่ามันมีวิวัฒนาการใช้คำนี้ได้ไหมคุณติ๋วครับ
0: ได
1: ้วิวัฒนาการในแต่ละช่วงวัยคือสมัยหนึ่งผมจำได้เลยคุณติ๋วว่าตอนนั้นเรื่องของภาษาเองเนี่ยมีถ้าเทียบง่ายๆภาษาเนี่ยมันเปลี่ยนไปยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงอย่างที่อาจารย์เสน่ห์ยกคำบางคำมาให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นยุคนึงนะแล้วมาถึงยุคผมก็จะมีอีกในช่วงเป็นวัยรุ่นนะมันก็จะมีอีกช่วงคำหนึ่งชุดคำหนึ่งแล้วกันอย่างจ้าบอย่างเงี้ยสมัยนั้นน่ะผู้ใหญ่ก็จะมองจ้าบพูดอะไรกันเนี่ยไม่เห็นจะดีเลยไม่เห็นจะเพราะเลยดูไม่สุภาพซะด้วยซ้ำแต่มันเป็นแบบศัพท์วัยรุ่นยุคนั้นอะแต่พอมาอีกยุคสมัยหนึ่งลองไปพูดให้เด็กๆรุ่นหลังฟังดีคุณติ๋วเขาไม่รู้จัก
0: เขาไม่รู้จักหรืออีกนะหรือเขาอาจจะให้ความหมายไปในทิศทางอื่นก็ได้อาจจะไม่ได้ความหมายเดียวกับสมัยก่อนแล้วนะแม้แต่อย่างนี้พอพูดถึงคำว่าภาษานะครูอยากจะชวนขยับมุมหรือเปลี่ยนมุมมองนิดนึงว่าแม้แต่ภาษารักอะค่ะภาษารักเนี่ยนะคุณโอ๊ครู้ไหมคุณผู้ฟังคะมันมีภาษาที่แต่ละคนอาจจะเลือกใช้ไม่เหมือนกันคุณเป็นพ่อเนี่ยคุณก็รักลูกนะแต่ภาษาที่คุณจะบอกรักลูกคุณอาจจะไม่ได้มาบอกว่าพ่อรักลูกนะหรือผมรักคุณนะแต่ภาษารักของคุณอาจจะเป็นภาษาที่มาจากการดูแลให้ความช่วยเหลือ ถูกไหมคะหรือสัมผัสอบกอดหรือแม้แต่การให้ของขวัญซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภาษาทั้งนั้นเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือกใช้มันอย่างไรหรือให้ความหมายมันแบบไหนบางคนอาจจะไม่ถนัดจากคำพูดที่บอกว่าจะมาพูดคำว่ารักเฮ้ยมันก็ยังไงนะแต่เขาช่วยเหลือเราดีเหลือเกินนึกออกไหมเขารับฟังเราเขาให้ของเขาให้การบริการเขาดูแลซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภาษาและคำว่าเจนก็เหมือนกันที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเจนเนี่ยถ้าถามว่าเป็นปัญหาไหมเจนไม่ใช่ปัญหาค่ะเจนเป็นเพียงบริบทที่หลอมรวมวิธีคิดแม้แต่คนที่เกิดในเจนเดียวกันก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันคนนึงอาจจะเปิดใจเรียนรู้อีกคนนึงอาจจะปิดกั้นตัวเองถูกไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเจนเป็นปัญหาไหมมันไม่ได้อยู่ที่เจนเป็นแค่การอธิบายแนวโน้มของคนแต่ก็ไม่ได้สามารถอธิบายตัวตนของคนได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในทางจิตวิทยาเนี่ยเราจะชวนคุยอย่างนี้ค่ะว่าเราควรระวังการเหมารวมเพราะการเหมารวมเนี่ยทำให้เราเลิกมองคุณค่าที่ชัดเจนตามธรรมชาติอะคุณโอ๊คุณผู้ฟังคะสมองมนุษย์เนี่ยชอบเหมารวมค่ะเราได้ยินอะไรครั้งเดียวเหมาหมดเราเห็นคนแบบนี้เป็นแบบนี้ถ้ามันอยู่รวมกันมันเหมาหมดมันจะเหมาในลักษณะในล
1: ักษณะ
0: นี้เลยคุณโ
1: อ๊ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่ฮะใช่ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยชวนว่
1: า
0: เราไม่ตัดสินอะไรนะคุณว่าไงนะ
1: ซึ่งการเหมารวมเนี่ยแหละอันตรายในความคิดในเชิงความคิดใช่ไหม
0: ถูกต้องซึ่งมันเป็นกลไกของสมองเราที่รู้ทันหรือเราที่พัฒนาหรือเราที่อยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็เลยต้องรู้สึกตัวให้ไวแล้วก็รักษาความเห็นแบบเฉพาะเจาะจงหรือตรวจสอบข้อมูลก่อนหรือพิจารณาอย่างเป็นกลางพิจารณาให้ดีที่สุดแล้วกันไม่ตอบโต้เร็วจนเกินไปในทุกเหตุการณ์ในทุกมิติของชีวิตนะคะเพราะถ้าไม่งั้นเราก็จะเข้าสู่กลไกของธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันคือเหมารวมแต่เราที่เป็นมนุษย์ที่เติบโตแล้วเนี่ยคุณโอ๊คเราเลือกได้ว่าเราจะให้ความหมายต่อสิ่งนั้นอย่างไรเรียกว่าเราไม่ตัดสินจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่หรือสิ่งที่เขาอยู่อ่ะแต่จงเข้าใจว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยอาจจะมีที่มาที่ไปต่างกันทำไมคนถึงพูดแบบนี้เขามีการเติบโตมาแบบไหนคนที่

0: แสดงพฤติกรรมแบบนี้เขามีอารมณ์ยังไงสภาวะจิตใจเขาเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้ต่อไปด้วยค่ะคุณโอ๊คแล้วในอนาคตเนี่ยนะบทบาทมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแต่คุณค่ามันไม่หายนะแม้แต่เรื่องเรากำลังคุยกันเรื่องครูเนี่ยครูก็ยังเป็นผู้ให้ค่ะมีคำหนึ่งที่ครูพูดบ่อยๆนะว่าโลกต้องการความรู้เสมอแหละคุณโอ๊คโลกก็ต้องการครูคือครูเนี่ยไม่ใช่แค่คนทำให้เด็กจำได้มากที่สุดนะ
1: ครับ
0: แต่ครูเนี่ยคือคนที่ทำให้เด็กอ่ะค้นพบตัวเองด้วยมนุษย์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รู้จักตัวเองจริงๆค่ะบางครั้งเนี่ยพอเขายังไม่รู้จักตัวเองจริงๆเขาก็ไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะสื่อสารแบบไหนในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องการแค่เด็กที่เก่งนะแต่เราต้องการเด็กที่มีชีวิตใช้ชีวิตได้ทักษะชีวิตหลายทักษะเนี่ยมันควรจะได้รับการแผ่ขยายหรือทำให้เด็กอ่ะได้เรียนรู
1: ้
0: คือเด็กอ่ะเรารู้ดีว่าเด็กอ่ะเป็นอนาคตของชาติและเด็กก็ต้องเติบโตสิ่งที่ครูอยากจะชวนทิ้งท้ายในตอนนี้นะคะคืออยากจะถามว่าอยากจะชวนเนี่ยสังคมชวนคิดชวนคุยชวนถามกันว่าแทนที่จะถามว่าเด็กสมัยนี้เป็นอย่างไรเนี่ยเราอาจจะลองชวนกันถามว่าเรากำลังสร้างสภาพแวดล้อมแบบไหนให้เด็กเติบโตถ
1: ู
0: กไหมคะเพราะว่าเด็กเขาก็โตตามสภาพแวดล้อมเด็กเราได้ยินแต่เด็กเป็นผ้าขาวอะและเด็กมีพฤติกรรมเรียนแบบเขาเห็นแบบไหนครอบครัวเขาเป็นแบบไหนก็จะเป็นสิ่งที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นอัตโนมัติค่ะคุณโอ๊คก่อนจากครูก็เลยอยากฝากนิดเดียวค่ะว่าการศึกษาที่ดีอ่ะไม่ได้เริ่มแค่จากตำราเล่มใหม่นะแต่มันต้องเริ่มจากครูและนักเรียนที่พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันเมื่อครูหยุดเป็นเพียงผู้สอนนักเรียนไม่ได้เป็นแค่ผู้เรียนนะทุกคนจะเติบโตแล้วห้องเรียนเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่เติบโตโลกไม่ได้แค่ต้องการครูที่ให้ความรู้นักเรียนก็ไม่ต้องเชื่อตลอดนักเรียนก็ไม่ต้องเชื่อครูอย่างเดีย
1: ว
0: แต่น
1: ัก
0: เร
1: ีย
0: นก็ต
1: ้
0: องลงมือทำแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันค่ะคุณโอ๊
1: คครับขอบพระคุณครับคุณติ๋วครับหมดเวลาพอดีเลยครับ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณติ๋วหมดเวลาแล้วครับไขปมคนในข่าวนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อารุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569นะคะในเช้านี้รับหน้าที่โดยอาจารย์เจษดาสาราทองแล้วก็ลิซ่าอาริสาสิทธิวงศ์นะคะอยู่กับคุณผู้ฟังยาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีโดยประมาณนะคะโดยวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันก่อนเลยค่ะในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะว่าจะเป็นทั่วโลกและในอาเซียนของเราด้วยนะคะรวม 6:40 นาทีค่ะก็จะไปติดตามข่าวสารในมาเลเซียค่ะกับคุณชัวก้วนเฉิงผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียของเรานะคะหลังจากนั้นค่ะช่วง 7:00 ตรงช่วงที่เราต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทไปทั่วประเทศนะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เราก็ได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะมาดูกันค่ะม301นะคะถูกระงับภาษีทรัมป์สะดุดแล้วก็เป็นการตั้งคำถามด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยเรื่องภาษีทรัมป์มีความไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์อัปเดตจากในหัวอัดอีกทีหนึ่งและผลกระทบที่ไทยจะต้องเผชิญนะคะต่อจากนี้นะคะอาจติดตามได้ในช่วง 7:00 นส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดนะคะทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Page

Mcot News นะคะหรือจะเป็นทางไลฟ์สดทาง TikTok นะคะเราก็ไลฟ์ทางคลื่นข่าว Mcot News หรือจะทักทายกันพูดคุยกันทางด้านของ LINE Official @Mcot News ก็ได้นะคะหรือจะเป็น SMS 6899กันในเช้านี้ใครสะดวกทางไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามดูข้อความแล้วก็พูดคุยกับคุณฟังกันทางนั้นนะคะอันนี้ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ลิซ่าก็ได้พูดถึงหัวข้อที่ทรัมป์ที่ในหัวอาจจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคืบหน้านะคะเรื่องออกมานะคะตัว Liberation Day Tax นะคะวันปลดแอกของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะที่มีการตั้งภาษีตอบโต้นะคะที่แต่ละประเทศจะโดนเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลทรัมป์นะคะก็มีการคืนเงินภาษีศุลกากรในส่วนตรงนี้เรียบร้อยแล้วบางส่วนนะคะก็เป็นภาษีที่ตอนนั้นเนี่ยได้มีการเรียกเก็บจากสินค้าที่นำเข้าจากทุกประเทศทั่วโลกนะคะตอนนี้เนี่ยมีการคืนไปแล้วกว่า$100,000,000นะคะหรือประมาณ3.3 ล้านล้านบาทนะคะโดยมีการคืนให้จากภาคธุรกิจที่ต้องจ่ายภาษีดังกล่าวโดยตรงนะคะซึ่งข้อมูลจากคำร้องต่อศาลล่าสุดเนี่ยค่ะคือถ้าจำได้เนี่ยคือศาลเนี่ยมีการออกมานะคะยืนยันว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการเก็บภาษีแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเก็บภาษีที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทรัมป์ก็ต้องมีการคืนนะคะให้กับบริษัทต่างๆนะคะทางข้อมูลล่าสุดเนี่ยที่มีการออกพูดถึงนะคะจากสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐนะคะเขาระบุว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นประมาณ 60% ของรายได้ภาษีทั้งหมดที่รัฐบาลเก็บรวบรวมได้ภายใต้นโยบายนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอีกจำนวนไม่น้อยยังคงไม่ได้มีการจ่ายคืนโดยเงินที่ต้องคืนเกือบ 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังอยู่ของหน่วยงานด้านการค้านะคะขณะที่อีก 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ยังคงค้างอยู่เนื่องจากว่าผู้นำเข้าเนี่ยยังไม่ได้แจ้งข้อมูลบัญชีธนาคารนะคะคราวนี้การคืนเงินดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นตามคำตัดครั้งสำคัญของศาลสูงสุดสหรัฐที่บอกไปนะคะเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มาค่ะซึ่งผู้พิพากษานะคะลงความเห็นว่าการจัดเก็บภาษีนำเข้าเป็นวงกว้างภายใต้กฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางทรัมป์แล้วก็ทำเนียบขาวได้อ้างกฎหมายปี2520นะคะที่ชื่อว่ากฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศนะคะซึ่งให้อำนาจประธานาธิบดีในการควบคุมการค้าเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดเสียงคัดค้านอย่างหนักนะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศจากบริษัทต่างๆที่ต้องเจอกับภาษีที่พุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันแล้วก็กลายเป็นว่าคือทางคนข้างในสหรัฐแล้วก็ข้างนอกเองก็กังวลว่าภาษีเหล่านี้เนี่ยจะนำไปสู่ราคาสินค้าที่แพงขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ต้องจ่ายภาษีดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลต่างประเทศหรือผู้ส่งออกต่างชาตินะคะแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นภาคธุรกิจในสหรัฐแล้วก็ผู้นำเข้าเมื่อสินค้ามาถึงด่านศุลกากรนะคะภาษีที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของภาคธุรกิจในสหรัฐซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยบริษัทต่างๆมักจะส่งต่อภาระต้นทุนส่วนนี้เนี่ยไปให้ผู้บริโภคด้วยการเพิ่มราคาขายปลีกอีกนะคะคราวนี้เนี่ยนะตั้งแต่มีคำตัดสินของศาลสูงสุดนะคะบริษัทรายใหญ่หลายแห่งของอเมริกาก็ได้มีการยื่นขอเงินเป็นจำนวนมากแล้วนะขอเงินคืนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภายใต้มาตุลกากรสหรัฐมีเพียงผู้นำเข้าที่จ่ายภาษีโดยตรงเท่านั้นนะที่จะสามารถขอยื่นขอเงินคืนได้ก็ส่งผลให้การเยียวยาผู้บริโภคเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบริษัทเองนะคะคราวนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าการจ่ายคืนภาษีโดยรวมนะคะจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากว่าศุลกากรสหรัฐเนี่ยยังคงตรวจสอบคำร้องที่ค้างอยู่แล้วก็ผู้นำเข้าก็จะทยอยอัปเดตข้อมูลบัญชีธนาคารกันนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องมากขึ้นนะให้มีการจ่ายคืนทั้งนี้เองเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าศาลสูงจะปฏิเสธการใช้กฎหมายของทรัมป์ในครั้งนี้ในการเก็บภาษีเพิ่มเติมแล้วแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ยังคงบังคับใช้มาตรการภาษีทั่วหน้า 10% แทนทันทีนะคะแล้วก็มาตรการดังกล่าวเนี่ยหมดอายุลงเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยภาษีใหม่ที่จัดเก็บ
กับพันธมิตรทางการค้า

0: 60ประเทศโดยอ้างข้อกล่าวหาว่าพันธมิตรทางเศรษฐกิจหลักเหล่านี้ล้มเหลวในการจัดการปัญหากับการบังคับใช้แรงงานอย่างเหมาะสมก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าทรัมป์เนี่ยจะไม่สามารถเก็บภาษีตอบโต้ได้1ก็พยายามที่จะเก็บภาษีต่อในอีก1รูปแบบนะ 10% แต่ก็หมดอายุไปและตอนนี้ก็ขยับมากับการพยายามเก็บภาษี60ประเทศด้วยปัญหาบังคับใช้แรงงานของแต่ละประเทศนี่แหละค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นความ
1: ค
0: ืบหน้าล่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องมีเก่านะคะที่ยังไม่ได้รับเงินคืนค่ะ
1: ครับนะอ่ะทีนี้ยังอยู่กันที่ทรัมป์ต่ออีกสักนิดนึงละกันนะครับก็เป็น breaking news มาเมื่อไม่สักครู่เนี่ยไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยนะฮะจากทางสหรัฐนะครับอันนี้มาจาก Los Angeles Times นะบอกว่า Trump signs immigration actions to limit birthright citizenship and curb birth tourism นะก็เป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งของทรัมป์นะฮะที่พยายามที่จะต่อสู้นะในเรื่องของสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะก็คือเป็นสิทธิที่ได้สัญชาติอเมริกันนะจากการเกิดคือปกติแล้วเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปเกิดบนแผ่นดินสหรัฐเนี่ยคุณก็จะได้เป็น birthright citizenship นะฮะแต่ว่าก็มีความพยายามของทรัมป์นะที่จะเพิกถอนนะฮะสิทธิ์โดยกำเนิดแบบเนี้ยคือพลเมืองโดยกำเนิดนะครับแล้วก็ทรัมป์เนี่ยพยายามจะจำกัดสิทธิ์ดังกล่าวผ่านคำสั่งบริหารโดยอ้างว่าบุตรหลานของผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารและผู้มาเยือนชั่วคราวบางกลุ่มเนี่ยไม่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลอันนี้ก็ต่อสู้กันมากับศาลสูงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็จะมีการคือทรัมป์เนี่ยมองด้วยว่าคนที่เข้ามาแบบเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าจงใจอ่ะจะให้มาเกิดในสหรัฐเพื่อจะให้ได้ birthright citizenship เนี่ยทรัมป์มองว่าทั้งกลุ่มของคนที่มาแบบนี้นะครับเขาเรียก birth tourism เนี่ยนะครับก็คือมาท่องเที่ยวแล้วจะได้เกิดให้ลูกที่ได้ birthright citizenship เนี่ยแล้วก็เป็นคนอิมิเกรนต์เนาะที่เข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมายเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเอเลียนเอนเนมี่โอ้ใช้คำแรงมากนะฮะก็คือว่าเป็นศัตรูของประเทศเลยนะที่ไม่ใช่คนสหรัฐด้วยอันเนี้ยทรัมป์ก็ได้ลงนามอีกครั้งหนึ่งทีนี้ต้องมาดูกันว่าแล้วจะยังไงต่อไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ศาลสูงเองเนี่ยก็ได้คัดค้านตรงนี้เวลาว่าทรัมป์เนี่ยทำไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่าทางฝั่งของริพับลิกันเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยด้วยนะในสิ่งที่ทรัมป์พยายามทำอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะก็เป็น breaking news ตอนนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของมินออนไลน์ผู้นำเมียนมานะฮะซึ่งทั่วโลกจับตามองนะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับหารือเต็มคณะนะครับกับนายมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือในทุกมิติทั้งทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการพัฒนาการแก้ปัญหาข้ามแดนนะเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนะครับทั้งนี้โฆษกประจำทำเนียบนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับก็เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของผู้นำเมียนมาพร้อมระบุการเลือกเยือนไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆเลยอันนี้ก็สะท้อนเห็นถึงมิตรภาพความไว้เนื้อเชื่อใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศโดยไทยนั้นพร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเมียนมาในอาเซียนและสานต่อความร่วมมือเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะครับทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์นะครับการฟอกเงินควบคู่ไปกับการส่งเสริมการค้าการลงทุนพลังงานและการค้าชายแดนนายกของไทยนะครับก็ย้ำว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่จะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายนั้นจะเร่งดำเนินแผนการความร่วมมือแก้ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนนะครับพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันทางเทคนิคนะฮะเพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางน้ำนะครับแล้วก็สานต่อความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป้องกันอุทกภัยเพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับไทยเองก็ยืนยันความพร้อมในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของเมียนมาอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านการร่วมมือด้านการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME นะครับตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการพัฒนานะครับแล้วก็ไฮไลท์นะก็คือว่าทั้งสองผู้นำนะครับก็เป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือหรือว่า MOU 3ฉบับก็จะมีความร่วมมือด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำ

0: ในแม่น้ำชายแดนและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอันนี้ก็เป็นข่าวมาจากToday นะครับทีนี้หลังจากที่เซ็น MOU ไปแล้วนะครับก็ยังมีการปาฐกถาพิเศษนะครับของผู้นำทั้งสองด้วยนะครับโดยมีการกล่าวสุนทรพจน์ในงานที่ชื่อว่า Thailand Myanmar Business Forum 2026นะครับหัวข้อคือ New Chapter and Future of Enhancing the Thailand and Myanmar Business Partnership นะครับโดยจัดขึ้นนะด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมไทยพม่าเพื่อมิตรภาพและสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาโดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเนี่ยตลอดจากนักธุรกิจทั้งสองประเทศเนี่ยเข้าร่วมอย่างคับข้าง700คนไม่รู้ว่าจะมีคุณกฤตอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่านะฮะก็หลักๆเนี่ยนะครับไฮไลท์นะคุณอนุทินพอขึ้นเวทีปุ๊บกล่าวทักทายด้วยภาษาเมียนมามิงกะลาบาเลยนะก็เรียกว่าสร้างรอยยิ้มนะให้กับทุกคนนะฮะก็บอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ร่วมเปิดงานในครั้งนี้แล้วก็ย้ำนะฮะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยตามชื่อเลยนะจะก้าวไปสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันนะครับแล้วก็หลักๆที่พูดเนี่ยนายกเนี่ยบอกว่าจะเร่งฟื้นการค้าชายแดนตั้งเป้า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจุดที่พูดถึงก็จะเป็นสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะที่จะกลับมาได้กลับมาเปิดใช้งานได้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะเร่งแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆนอกจากนี้นะครับไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าหรือว่า JTC ระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของเมียนมาที่จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกันแล้วก็มีการมองด้วยนะครับว่าทั้งไทยและเมียนมาเนี่ยจะสามารถร่วมกันปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลกได้อันนี้คือสิ่งที่ดูบรรยากาศแล้วก็ดูชื่นมื่นแต่ขอปิดท้ายนิดนึงเมื่อสักครู่นี้มาจากไทย PBS นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับข้างในห้องประชุมเนี่ยก็ดูชื่นมื่นแต่ว่าข้างนอกเนี่ยนะครับก็มีการมารวมตัวกันนะครับแต่ว่าเขาไปอยู่กันที่หน้า UN นะครับเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า Bright Future ซึ่งเป็นเครือข่ายตัวแทนแรงงานเมียนมาในประเทศไทยจัดการชุมนุมหน้าองค์การสหประชาชาติที่กรุงเทพนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันคัดค้านการมาเยือนของมินออนไลน์นะครับโดยระบุว่าการต้อนรับผู้นำกองทัพที่ก่อรัฐประหารและถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารเมียนมานะครับโดยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยยังกล่าวถึงปัญหาที่แรงงานเมียนมาในไทยกำลังเผชิญโดยเฉพาะกระบวนการออกเอกสารหรือว่า Certificate of Identity หรือว่า CI ที่ถูกกล่าวหาว่าเปิดช่องให้เกิดการทุจริตและการเรียกรับผลประโยชน์รวมถึงกฎของรัฐบาลทหารเมียนมาที่กำหนดให้แรงงานต้องโอนเงินอย่างน้อย 25% ของรายได้เนี่ยผ่านระบบธนาคารที่รัฐบาลทหารพม่ารับรองเพื่อใช้ในการประกอบในการต่อใบอนุญาตทำงานในไทยซึ่งกลุ่มนี้มองว่าเป็นการบังคับให้แรงงานนั้นสนับสนุนรัฐบาลทหารทางอ้อมนอกจากนี้นะครับกลุ่มเนี่ยยังอ้างว่ามีการเรียกเงินเก็บเงินใต้โต๊ะแรงงานเนี่ย 1,000 ถึง 3,000 บาทผ่านเครือข่ายในหน้าในศูนย์ CI นะครับแม้แรงงานจะดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายแล้วก็ตามทีแล้วก็กลุ่มนี้ก็ยังประณามรัฐบาลทหารเมียนมาว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรมสงครามโจมตีพลเรือนทั้งทิ้งระเบิดเผาหมู่บ้านแล้วก็จับกลุ่มผู้เห็นต่างอีกด้วยสุดท้ายนะครับกลุ่มนี้ยื่นข้อเรียกร้อง3ประการต่อรัฐบาลไทย 1. ยุติการสานสัมพันธ์และการให้ความชอบธรรมแก่รัฐบาลทหารเมียนมา 2. ยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายขออภัยเอกสาร CI นะฮะและให้ใช้บัตรสีชมพูเป็นเอกสารรับรองสิทธิ์การทำงานและพำนักเพียงฉบับเดียวและสุดท้ายนะครับเตรียมการรองรับรัฐบาลที่ชอบธรรมของประชาชนเมียนมาและสนับสนุนโครงสร้างการปกครองในอนาคตเพราะว่าเขาเชื่อว่าอันเนี้ยไม่ใช่รัฐบาลที่ชอบธรรมอันนี้ก็มาจากเพจNatty Loves Myanmar ครับ
1: นะคะก็จะมีหลายมิติเหมือนกันนะคะในการเยือนครั้งนี้ของเมียนมานะคะทั้งในห้องประชุมและด้านนอกนะคะที่มีความคิดที่คือมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปเนาะเรื่องของการมาเยือนไทยในครั้งนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูประเด็นนี้ต่อไปนะคะขออนุญาตพาไปกลับไปที่เวียดนามนะคะเพราะว่าในปีหน้าปี2027นะคะเมืองแห่งหนึ่งของเวียดนามเนี่ยเขาจะกลายเป็นเจ้าภาพในการจัดเอเปก2027นะคะและเพื่อเตรียมความพร้อมเนี่ยค่ะเขาจะมีการฝึกคนในเกาะฟูกกนะคะที่เป็นเกาะที่จะเป็นเจ้าภาพเนี่ยให้มีทักษะ

0: ศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเพื่อต้อนรับมากขึ้นนะคะจาก VN Express ค่ะ Vietnam's largest island Phu Quoc launches English training for locals ahead of APEC 2027นะคะก็ทางเกาะฟูกวกนะคะก็เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามนะคะตอนนี้เนี่ยเขาได้มีการเปิดตัวโครงการฝึกอบรมภาษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นนะคะอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมอย่างที่บอกไปนะคะในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะปี2027หรือว่า APEC 2027โดยโครงการนี้เนี่ยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของคนในพื้นที่นะคะให้พร้อมต้อนรับผู้นำประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนะคะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารและพูดคุยกันกับคุณชวกวนเฉิงครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
0: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะตอนนี
1: ้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณชัวกันตอนนี้พร้อมแล้วครับ
3: Good Morning World
1: Good morning, Chua.
4: Good morning.
1: Good morning.
0: Yes, I can hear you.
1: Okay.
0: How's the weather?
4: Well, the last time I came on air, I was talking about election in Johor.
1: Right.
4: And today I'm talking about election in, where is it?
1: National level, general election.
4: No, of course not. In Seremban, actually.
1: Oh, Seremban, okay.Yeah, but it may trigger snap election, right?
4: Yes, actually. Anwar is in huge danger, actually. The reason why I'm only including this report is because Anwar is now facing a very big challenge in the sense that after losing the East Malaysian election, and then.The Johor election, these are all state elections, okay, state
1: right,
4: elections.
1: Right.
4: And then the Negeri Sembilan elections. Currently, his deputy, which is Zahid, the deputy prime minister, is in a much stronger position than him. And a lot of people are actually saying that it is possible that Zahid might just decide that... This is the best timing for his party to just withdraw from the unity government. And if they withdraw, the government would probably collapse. And then there will be a snap election.
0: His party is the DAP, right? Democratic Action Party?
4: No. Zahid is from UMNO, and Democratic Action Party is the key component of the current unity government. But they are also facing pressure because the whole situation here is like that. Anwar's party, PKR, and DAP, which is a predominantly a Chinese party, they got elected on the platform where they say they are going to introduce reform. And they are anti-corruption. They do not want to see corruption in the country. But whatever happened after that was vastly different. There has been a lot of corruption cases coming up, and Anwar has been trying to not investigate those cases.
1: I see.
4: Because those are his allies. This has actually triggered a very negative response from the reforming electorate. Those people who have originally supported their parties, now they are turning against them. And then UMNO, Zahid, they come up with a very racial narrative that they are going to unite all the Malay votes. So this is actually a very dangerous position for a country to move forward. But Malaysia politics has for a long time been very racial.
1: Right.
4: And this is actually not surprising. But

0: นะครับก็จะมีปากตันฮาราปานอันนี้เป็นพรรคของอันวาอิบราฮิมเนาะแล้วก็จะมีBN นะบริษัทแนชั่นแนลแล้วก็จะเป็นพรรคนะครับจากภูมิภาคเนาะมีของซาบามีของซาราวักแล้วก็พรรคเล็กๆอีกพรรคหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากคือ DAP นี่แหละนะก็ย่อมาจาก Democratic Action Party แต่ว่าถ้าเราไปดูเห็นว่าการเมืองมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีความเป็นเชื้อชาตินะอย่างเช่นของ DAP เนี่ยก็จะเป็นพรรคของคนเชื้อสายจีนนะฮะครับแล้วทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการเลือกตั้งในระดับรัฐและผลการเลือกตั้งเนี่ยออกมานะกลายเป็นว่าพรรค DAP เนี่ยสูญเสียที่นั่งในหลายรัฐเลยมันน่าตกใจอยู่นะคุณลิซ่าอย่างเช่นรัฐซาบาอย่างเงี้ยนะครับรัฐซาบาซึ่งเป็นรัฐที่มีคนจีนอยู่เยอะเนี่ยนะครับกลายเป็นว่ามี8ที่นั่งนะครับสูญเสียที่นั่งหมดเลยไม่มีเหลือเลยนะฮะในการเลือกตั้งปี2025แต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่ส่งผลอย่างมากคือที่โจโฮแล้วก็เนกิสเซมิรันซึ่งสองรัฐเนี้ยก็กลายเป็นว่านะฮะทางพรรคเนี้ยสูญเสียที่นั่งเยอะมากพอเขาไปดูเนี่ยเขารู้สึกว่าปัญหาหลักเนี่ยก็เพราะว่ารัฐบาลของอันวาอิบราฮิมเนี่ยไม่ได้เอาจริงเอาจังในเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างที่สัญญาเอาไว้คือตัวของ DAP เนี่ยต้องการให้เกิดสิ่งนี้นะก็เลยเข้ามาร่วมด้วยแต่ดูเหมือนว่าผลงานของอันวาอิบราฮิมเนี่ยไม่ค่อยโฟกัสเรื่องนี้คุณชัวบอกว่าเพราะคนที่จะไปแตะด้วยเนี่ยเป็นพวกเป็นพ้องกับอันวาอิบราฮิมก็เลยเหมือนกับว่าทำเป็นเหมือนเอาหูเอานาเอาตาไปไร่อะไรเงี้ยไม่ยอมที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังซึ่งทำให้สมาชิกของพรรค DAP บอกว่าไม่ได้ละคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้พรรคเนี่ยสูญเสียที่นั่งไปเรื่อยๆเพราะประชาชนไม่พอใจทีนี้วันที่16สิงหาคมที่จะถึงนะครับจะมีการประชุมคองเกรสเป็นประชุมใหญ่ของสมาชิกพรรคประมาณ 4,000 คนเขาก็จะตัดสินสิ่งที่สำคัญมากๆคือจะอยู่ต่อไหมในรัฐบาลร่วมนี้ถ้าไม่อยู่ต่อก็จะถอนตัวแต่ถ้าถอนตัวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ที่นั่งของพรรคเนี่ยเยอะก็จะทำให้อันวาอิบราฮิมเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาทันทีจากเดิมที่กำหนดเนี่ยเลือกตั้งจะเป็นปี2028ก็ทำให้อันวาเนี่ยจะต้องเลือกตั้งเลยนะครับเรียกว่า snap election ที่มาเลเซียเขาจะนับเป็นครั้งที่นะเขาจะเรียกว่า GE16 ก็คือ general election ครั้งที่16ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทันทีและที่สำคัญคุณชัวบอกว่าคาดว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งขึ้นมาทันทีปุ๊บเนี่ยนายกจะเปลี่ยนทันทีไม่น่าจะใช่อันวาละอันนี้สำคัญมาก
1: นะคะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคือจริงๆเนี่ยทางด้านของผู้นำของ DAP เนี่ยเขาก็ระบุว่าหากที่ประชุมเนี่ยมีมติให้รัฐมนตรีของพรรค5คนและรัฐมนตรีช่วยอีก6คนเนี่ยถอนตัวออกจากคณะรัฐมนตรีนะพรรคก็จะยังคงสนับสนุนรัฐบาลในรัฐสภาอยู่จนครบวาระนะคะแต่ก็คืออาจจะไม่ได้ถอนทันทีนะการสนับสนุนทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่16เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสำคัญมากๆเลยที่จะมีการรู้ผลแหละว่าสุดท้ายเนี่ยพรรค DAP ซึ่งเป็นพรรคที่ใหญ่นะในพรรคร่วมรัฐบาลตรงนี้เนี่ยจะมีการถอนตัวออกหรือเปล่านะของ 4,000 คนตรงนี้คุณชัวร์ก็บอกว่ารอบหน้าที่เราได้คุยกันเนี่ยก็น่าจะได้พูดถึงข้อสรุปของการประชุมครั้งนี้ละค่ะ
0: ต้องจับตาดูกันนะว่าการเมืองมาเลเซียจะมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญหรือเปล่าอ่ะคุณลิซ่าผมขอไปข่าวนี้นิดนึงนะครับเมื่อวานนี้6สิงหาคมนะฮะเวลา8นาฬิกา15นาทีนะครับเป็นอีกวันนึงที่โลกต้องจารึกไว้นะครับเมื่อวานนี้ฮิโรชิมาครับจัดงานรำลึกสันติภาพประจำปีก็คือ6สิงหาคม8นาฬิกา15นาทีนั่นคือเวลาอะไรครับคือเวลาที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูในปี2488นะครับครบรอบ81ปีของเหตุการณ์ครั้งนี้ครับประชาชนก็มารวมตัวกันแล้วก็ยืนสงบนิ่งนะครับเวลา8นาฬิกา15นาทีนะครับซึ่งย้อนกลับไปนิดนึงย้ำเตือนนะว่าสงครามนะและความรุนแรงความโหดร้ายเนี่ยมันนำมาซึ่งความสูญเสียในประวัติศาสตร์ของมวลุษยชาตินะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นครับทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณ 140,000 คนภายในปีนั้นนะครับผู้ที่รอดก็ยังต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการได้รับรังสีนะครับทางนายกของญี่ปุ่นนะครับซานาเอะทากาอิจิก็เข้าร่วมแล้วก็กล่าวพร้อมกันกับผู้นำจาก121ประเทศซึ่งเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมครั้งนี้แล้วก็ทางนายกเทศมนตรีของฮิโรชิมาก็นำบัญชีรายชื่อผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับมาปรับปรุงใหม่แล้วก็ติดเอาไว้ภายในอนุสรณ์ของสวนสาธารณะนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีนัก

0: เรียนมัธยมคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็กล่าวว่าเนื่องจากจำนวนผู้รอดชีวิตลดลงเรื่อยๆเขาคิดว่าความสำคัญมากที่คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเนี่ยจะต้องรับฟังเรื่องราวเพื่อที่จะได้ส่งต่อประสบการณ์ของพวกเขาไปยังรุ่นหลังอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะถึงความโหดร้ายของสงครามและความสำคัญของสันติภาพครับ
1: นะคะก็ต้องนับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่โอ้โห

0: ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะพบกับนายหัวอัดนะเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะหัวข้อในสัปดาห์นี้นะคะก็จะไปดูเรื่องของมาตรา301ของสหรัฐอเมริกาพอถูกระงับเสร็จแล้วปุ๊บภาษีทรัมป์สะดุดหรือเปล่านะคะมาติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
0: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยาสมททั่วประเทศด้วยนะคะในช่วงนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะเราได้เจอกับนายหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์เจ
1: มาตรา301ถูกระงับภาษีทรัมป์สะดุดหรือเปล่าอาจารย์มีเครื่องหมาย question mark เอาไว้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันแต่ว่าก่อนจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดซึ่งนายหัวอัดเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้เวลา1ชั่วโมงเนี่ยไม่เคยพอนะฮะก็จะบ่นเอาอย่าเพิ่งหัวเราะอาจารย์อย่าเพิ่งหัวเราะสิเรายังไม่ได้ปล่อยคิวเลยอะโอ้ยังไม่ได้ปล่อยคิวเลยอะอาจารย์มาหัวเราะแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออาจารย์ทําเหมือนไม่ได้ยินแล้วผมแบบเมามอยถึงนิดนึงคือนะท่านไหนที่รู้สึกว่าโอ้เวลาไม่เพียงพอเนี่ยอ่ะมาเลยฮะแล้วก็จะได้มาเจอตัวเป็นๆด้วยแล้วก็ฟังอย่างจุใจแล้วก็ไม่ได้มีแค่ในหัวอัดเท่านั้นนะครับยังมีกูรูอีกหลายท่านเลยที่จะมาพูดคุยกันนะครับตัวเป็นๆเลยในหลักสูตรที่หลายๆท่านเนี่ยนะครับรออยู่นะ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3แล้วนะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้านะครับท่านรู้ว่าโลกปัจจุบันนี้มันหมุนเร็วมากนะแล้วท่านรู้สึกว่าตามไม่ทันไหมนะถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าโอ้เรากังวลเรื่องพวกนี้นะครับมาได้เลยนะครับสำหรับ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะเปิดรับสมัครแล้วนะครับรุ่นนี้เราเนี่ยยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกคือตามยุคตามสมัยโลกมันหมุนไวนะครับแล้วก็อัดแน่นแล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความร่วมสมัยนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวานะครับก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนของเมืองไทยเลยนะที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนด้วยพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะฮะคือไม่ได้มีแค่อาเซียนนะแต่ว่าเราอยู่ดูลำพังในอาเซียนไม่ได้เราต้องไปดู2ชาติมหาอำนาจด้วยคือสหรัฐกับจีนนะครับแล้วก็แน่นอน AI ต้องมีก็จะมี AI for CEO นะครับแล้วก็กลยุทธ์เรื่องการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยอันนี้ผมก็จะเข้าไปช่วยเติมด้วยนะครับอบรมการที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียนเนี่ย 59,000 บาทนะครับแต่ว่า15สัปดาห์เต็มๆเลยนะฮะก็จะรับสมัครนะฮะถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังดีๆนะครับรับจำนวนจำกัดนะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดครับคุณลิซ่า
0: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะและได้พบกับนายหัวอัดแน่นอนนะคะแต่สำหรับใครที่รอนายหัวอัดอยู่นะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันได้เลยกับมาตรา301ของทรัมป์ค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านดร.ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
3: ขอบคุณท่านดร.คุณลิซ่าด้วยนะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรดีๆครับ
1: ครับเดี๋ยวมาเจอแนวอัดนะใครที่บอกว่าโอ้ไม่จุใจนะหรือว่าอยากเจอตัวเป็นๆนะครับสามารถที่จะมาพบเจอกันได้ในหลักสูตรนี้พร้อมกูรูท่านอื่นด้วยนะครับ
3: ครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมสำหรับมาตรา301ซึ่งจริงๆน่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ประเทศไทยอาเซียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ผมพูดในหลักสูตรด้วยนะครับ
1: ครับ
3: นอกจากอาเซียนแล้วเราไปเชื่อมโยงกับจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาตามที่ดร.เจตได้พูดถึง
1: ครับ
3: จริงๆสำหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องมาตรา301เนี่ยในการพูดทุกวันศุกร์เนี่ยศุกร์ที่แล้วผมพูด301ผมคิดว่ามันจบไปศุกร์ที่แล้วแล้วนะ31กรกฎาคม2569แล้วแต่ที่ไม่จบจริงๆมันมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยน่าจะพูดแต่ว่ามันไม่จบเพราะว่าวันที่3สิงหาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ25รัฐอัยการ25รัฐของสหรัฐอเมริกา

0: ฟ้อง
1: อืม
0: การค้าระหว่างประเทศอัยการ25รัฐในสหรัฐอเมริกาและต้องใช้คำว่าและเอกชนของสหรัฐอเมริกาฟ้องรัฐบาลทรัมป์ในการใช้มาตรา31เอ้าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับทีนี้
1: มันอี
0: ร
1: ุ
0: ง
1: งตุงนางมาก
0: นี่ลุงที่นังมากเลยดร.เจตพูดถูกต้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเจอภาษีอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับเราเจอภาษี 12.5% และอีกหลายประเทศก็เจอ 10% นะครับพูดง่ายๆคือ 60%
1: ครับ
0: ภาษีนโยบายซึ่งการที่ถูกฟ้องอีกแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความถูกฟ้องอีกแล้วมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งการเก็บภาษีของประเทศต่างๆจากสหรัฐอเมริกาอันนี้การฟ้องครั้งนี้การยื่นฟ้องเมื่อ3สิงหาเนี่ยเป็นการยื่นฟ้องครั้งที่3แล้วครั้งที่1เนี่ยผมทวนนิดนึงเดี๋ยวเด็ก2ก็จะมาพูดถึงเรื่องของมาตรา301ว่าเราจะต้องอะไรยังไงนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับผมท้าความไปนิดเดียวผมใช้คำว่าฟ้องครั้งที่3
1: ครับ
0: นะครั้งที่3ครั้งที่1เนี่ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมีมาตราอื่นก็ผมว่าโดนอีกครั้งที่1เนี่ยเราจำกันได้ปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ประกาศอิสรภาพโดยการเก็บภาษีคำว่าอิสรภาพของเขาคืออิสรภาพทางด้านเศรษฐกิจโดยการเก็บภาษีตามกฎหมายภาวะฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจวงเล็บ IEEPA นะอันนั้นเนี่ยศาลก็บล็อกไปไม่ให้อำนาจซึ่งอันนั้นก็เราถูกเก็บภาษีไป 19% แยกออกเป็นภาษีทั่วไป 10% มันร้อนอบอ้าวมากพูดไปเช็ดเหงื่อไป
1: อาจารย์มาแบ่งความ อาจารย์มาแบ่งความหนาวจากผมมากในสตูหนาวมาก
0: ช้าช้าแบบคนอยู่ในห้องหนาวไอ้นั้นเราเจอ 19% แยกเป็น2ส่วนก็คือภาษีทั่วไปนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า universal tariffแล้วก็ภาษีตอบโต้ reciprocal tariff รวมแล้ว19 universal tariff คือภาษีทั่วไปในบัตร 10% และประเทศทั่วโลกก็แต่เจอกันแบบนั้นในการถูกบล็อกอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์จากศาลฎีกามันมีผลอยู่3เรื่องที่ตามมาณขณะนั้นบางเรื่องจบไปแล้วบางเรื่องยาวมาถึงปัจจุบันบางเรื่องที่จบไปแล้วก็คือภาษีทั่วไปและภาษีตอบโต้จบไปแล้วเพราะสามล็อกแต่ที่มันยังไม่จบจนลากยาวมาจนถึงปัจจุบันก็คือลากยาวมาจนถึงมาตรา301สำหรับประเทศไทยนะสำหรับประเทศไทยที่มันลากยาวมาก็คือข้อตกลงภาษีตอบแทน
1: ครับ
0: ที่เราใช้ตัวย่อว่า ART Agreement Reciprocal Tariff ข้อตกลงภาษีถ้าแปลตามตัวข้อตกลงภาษีต่างตกแต่ที่มันลากยาวจนถึงวันนี้วินาทีนี้ที่ประเทศไทยยังไม่สามารถตกลงกับสหรัฐอเมริกาได้จนทำให้มันก็พ่วงมาเรื่องของการเจรจาในมาตรา301จนส่งไม่เราเจอ 12.5% ในขณะที่อีก 19% เจอ 10% หนึ่งในเหตุผลของการที่เจอภาษี 10% กับ 12.5% ซึ่งเป็นเหตุผลหลักก็คือการที่ประเทศไทยยังไม่มีข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อตกลงภาษีต่างตอบแทน สิ่งที่เกิดขึ้นในกฎหมาย IEEPA เนี่ยที่ถูกบอกไปเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายภาษีคืนให้กับภาคเอกชน ซึ่งตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีบริษัท VOS Selection ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเหล้าวายต่างๆบริษัท Fitch USAเป็นบริษัทค้าส่งค้าปลีกค้าส่งค้าปลีกเรื่องของอุปกรณ์ในการตกเบ็ดครับรวมแล้วเนี่ยรวมทั้งภาคเอกชนอื่นๆไอ้นั้นเนี่ยตัวเลขคร่าวๆน่าจะรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายคืนประมาณสัก170,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
2: ตอนนี้จ่ายไปส่วนหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ทยอยส่งคืนบ้างละค่ะ
0: ครับหลังจากนั้นก็โดนัลด์ทรัมป์ศาลบล็อกอำนาจศาลฎีกาบล็อกอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์ตามกฎหมาย IEEPA เมื่อวันที่20กุมภาปีนี้รวมแล้วเนี่ยอันนี้เพื่อจะพูดให้ว่าแล้วเราจะเจอแล้วมันจะใช้เวลาเท่า

0: ไหร่ในมาตรา301ครับรวมแล้วเนี่ยศาลพิจารณาในมาตราไม่ใช่มาตรากฎหมาย IEPA เนี่ย10 เดือนนิด
1: ครับ
0: 10เดือนนิดๆแล้วก็มาต่อด้วยมาตรา122ซึ่งในมาตรา122กฎหมาย IEEPA เนี่ยมี12อัยการสูงสุด12รัฐฟ้องรอบนี้มาตรา301 25รัฐฟ้องตามที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี
1: ้ครับ
0: มาตรา122ก็ถูกฟ้องอีกเช่นกันจากภาคเอกชนและ12รัฐถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น12รัฐของสหรัฐอเมริกาฟ้องในม.122ไทม์ไลน์ท่านผู้ฟังไทม์ไลน์ก็คือ1 IEEPA กฎหมายประกาศภาวะฉุกเฉินถูกบล็อกแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็มาใช้ม.122 122เนี่ยทั้ง IEEPA และ122เนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีโดยตรง
1: ครับ
0: ใน122เนี่ยมันจบไปเพราะว่ามันครบระยะเวลา150วันครบ150วันแต่เรื่องยังอยู่ในศาลการค้าระหว่างประเทศอยู่เพราะนั้นผมคำนวณคร่าวๆว่าใน IEEPA เนื่องจากเวลามันขออภัยในมาตรา122เนื่องจากเวลามันมีระยะเวลาในการจัดเก็บ150วันผลของการที่จะต้องรัฐบาลโดนทำต้องคืนเงินเนี่ยประมาณสัก 30,000 กว่าล้านเหรียญรวม IEEPA บวกกับมาตรา122ตอนนี้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายเงินให้กับภาคเอกชน 200,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้ว
1: อ่ะครับ
0: มาถึง301ครับ301และ301ขณะนี้แม้นวันที่3สิงหามีการยื่นฟ้องศาลสิงหา3สิงหาปีนี้แม้นมีการยื่นฟ้องคำถามสำคัญก็คืออ้าวแล้วเราต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่วะ 10% หรือ 12% บอกท่านผู้ฟังเลยครับยังถูกเก็บภาษีอยู่ครับจนกว่าศาลที่เขาฟ้องก็คือศาลการค้าระหว่างประเทศในครั้งที่1ที่ถูกฟ้องเนี่ยเขาฟ้อง2ศาลนะทั้ง1 2อ่ะฟ้อง2ศาลก็คือศาลแขวงของรัฐนั้นๆของสหรัฐอเมริกาและศาลการค้าระหว่างประเทศศาลการค้าระหว่างประเทศมี1แห่งก็คืออยู่ที่นิวยอร์ก
1: ครับ
0: รอบนี้มาตรา301ก็ถูกฟ้องที่ศาลการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นระยะเวลาหลังจากนี้เราจะต้องจ่ายยังจ่ายภาษีอยู่ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ศาลจะพิจารณาเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ในการจ่ายภาษีผมคิดว่าเวลาที่จะพิจารณาในรอบนี้301เนี่ยผมก็เอาตัวเลขเป็นตุ๊กตาของ IEEPA นะก็10เดือนรอบนี้ก็10เดือนถ้า10เดือนนะเอาตุ๊กตาของ IEEPA นะว่าระยะเวลาในศาลพิจารณาเนี่ย10เดือนเราก็ต้องจ่ายภาษี10เดือนก็ 12.5% ก็ลากยาวไปถึงปีหน้าแต่มันอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้อย่างไรก็ตามครับก็ขณะนี้เราก็ต้องจ่ายภาษีอยู่ดีนะครับผมเพราะนั้นมาตรา301จึงเป็นมาตราที่ขณะที่เราเจอมันมี2เรื่องที่เราเจอก็คือเรื่องของการบังคับใช้แรงงานบังคับที่สินค้านั้นนำเข้ามาจากต่างประเทศประเทศที่3ซึ่งเราก็เจอไป 12.5 รอบที่แล้วรอบสุดที่แล้วผมก็บอกว่ามี 10% ที่จ่ายเนี่ยที่จ่าย 10% ก็จะมีเขมรปากีสถานอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรประมาณนี้ถึง 10% ซึ่งใน 10% นั้นเนี่ยสาระสำคัญผมคิดว่าเป็นช่วย2เรื่องที่ช่วยทำให้เขาจ่าย 10% ก็คือเรื่องของ ART นั่นแหละครับ ART นั่นแหละครับก็คือมีหลายประเทศมากที่ได้ข้อตกลงภาษีตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาไปแล้วในที่ต้องจ่าย 10% และหลายประเทศในนั้นก็ตกลงกับสหรัฐอเมริกาตกลงกับ USTR ว่าจะทำกฎหมายกฎระเบียบกติกาต่างๆที่จะดูเรื่องของการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมาจากประเทศที่3เพราะนั้นใน19ประเทศนั้นก็เจอไป 10% ทั้งมีกฎหมายแล้วแต่ว่าใช้ไม่มีประสิทธิภาพก็19ประเทศนั้นก็ไปรับปากตกปากรับคำ USTR ว่าโอเคจะใช้กฎหมายกฎระเบียบกติกาต่างๆของประเทศเขาอย่างมีประสิทธิภาพในการนำเข้าสินค้าจากประเทศ

0: ประเทศที่3ที่ใช้แรงงานทาสผมขอใช้คำว่าแรงงานทาสเป็นภาษาชาวบ้านแล้วกันนะครับ 7:15 นาทีขอปาดเหงื่อแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับ
1: ครับครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ให้อาจารย์จิบน้ำเย็นนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกู้มือนึงอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับในหัวอัด
0: ครับขอบคุณครับดร.ครับขอบคุณครับคุณลิซ่าครับขอบคุณทางคุณสุมิตรที่ทักทายมาขอบคุณทางผู้กองหอมจากสกลนครทักทายมาครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ทุกท่านมีความสุขครับโอเคเราไปต่อกันครับ
1: เชิญครับ
0: โอเคมาตรา301ที่เราเจออยู่ขณะนี้ก็คือ 12.5% ครับท่านผู้ประกอบการทั้งหลายครับสาระสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาก็คงเป็น2เรื่อง 1. จะต้องจบดิวภาษีต่างตอบแทนกับ USTR ให้ได
1: ้ครับ
0: USTR ก็คือสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐซึ่งมีอำนาจเต็มตามกฎหมายของเขาในการดูเรื่องของมาตรา301สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องทำก็คือ1จะต้องไปจบดีลเรื่องของข้อตกลงการข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนให้ได้นี่เป็นหัวใจสำคัญนะครับอันที่2ก็คือว่าจะต้องไปบอกเขา USTR ว่าในเรื่องของกฎระเบียบกติกาต่างๆเนี่ยที่เรานำเข้าสินค้าจากประเทศที่3เนี่ยคุณคือประเทศไทยคุณกับประเทศไทยเนี่ยจะจัดการอย่างไร
1: ครับ
0: ว่าสินค้าที่เข้ามาเนี่ยมันใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานทาสจากประเทศที่3หรือไม่เราจะมีระบบในการตรวจสอบหรือข้อมูลข่าวสารที่จะไปบอก USTR ยังไงว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเหตุผลของการฟ้องรอบนี้เหตุผลของการฟ้องรอบนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยบอกว่าเหตุผลของการฟ้องก็คือบอกว่า USTR เนี่ยให้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลใน60ประเทศเนี่ยน้อยเกินไปนะซึ่งผมคิดว่าจริงอันที่1อันที่2เนี่ยในการเก็บภาษี 12.5 ก็ดี 10% ก็ดีเนี่ยรายการสินค้าเนี่ยเราสามารถจะเราคือประเทศไทยสามารถจะจินตนาการและรู้ได้เบื้องต้นว่าจริงๆมันไม่ใช่สินค้าที่ต้องใช้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับเลยแต่ว่า USTR ก็เก็บภาษีคลุมไปหมดเลย
1: ครับ
0: เหตุผล2ประเด็นที่ถูกฟ้องในขณะนี้ซึ่งมันก็ USTR คุณจะอ่านคุณจะอ่านแบบข้อมูลได้ยังไง60ประเทศนะประเทศที่เขายื่นไปอ่ะด้วยเวลาจำกัดเนี่ยมันสั้นมากๆ
1: เป็นไปไม่ได้นะ
0: เป็นไปไม่ได้
1: ครับ
0: สิ่งที่ในภาษีที่เขาเก็บขณะนี้เนี่ยมันแยกเป็น2ส่วนก็คือภาษีที่ถูกเก็บ 12.5 และภาษีที่ได้รับการยกเว้นผมเนี่ยก็ไปดูนะว่าไอ้ภาษีได้รับการยกเว้นเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ผมคิดได้30%กว่าเองอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ได้30%กว่าเนี่ยที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วเพราะนั้นประเทศไทยน่าจะไปคิดว่าไอ้30%กว่าที่เราได้รับการยกเว้นมูลค่าจริงๆมันเท่าไหร่เพราะมันรวมในตัวที่ไม่ได้ส่งเข้าไปมันรวมในตัวที่เราไม่ได้ส่งเข้าไปด้วยไงเพราะเรานับในแง่ของปริมาณนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งที่ในเรื่องของสินค้าที่เรานำเข้าจากแรงงานทาสจากประเทศที่3เรื่องที่2ที่ประเทศไทยจะต้องเจรจากับเขาต่อไปและแสดงเหตุผลและหลักฐานให้ชัดเจน
1: ครับ
0: ก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยผลิตสินค้าเกินหรือเปล่าผมคิดว่าประเด็นนี้ผมไม่ได้พูดในสุขที่แล้ว
1: ไม่ได้พูดครับ
0: ดร.เจตเนี่ยจับอยู่ละ
1: จำได้ฮะ
0: ครับผมประเทศไทยในข้อกล่าวหาหนึ่งกับ16ประเทศทั่วโลกที่กำลังตรวจสอบไปเนี่ยนะครับภาษี 12.5 เนี่ยเป็นภาษีที่เขาบอกว่าเราใช้แรงงานทาสเรานำเข้าสินค้าโดยใช้แรงงานทาสแต่ที่กำลังพิจารณาอยู่นี่ก็คือเขาบอกว่าเราผลิตเกินผลิตเกินในภาคอุตสาหกรรมไทยนี่ผลิตเกินยังไงเกินอะไรยังไงคุณมีเกณฑ์ยังไง
1: มีหลักฐานอะไร
0: เกินจากความต้องการของประเทศไทยไง
1: ครับ
0: คุณผลิตเกินจากความต้องการของประเทศไทยแล้วคุณก็ส่งมาที่สหรัฐอเมริกาม
1: ันล้น
0: ก็ส่งผลกระทบถ้าคุณผลิตเกินความต้องการคุณ20

0: คุณผลิตร้อยหนึ่งเนี่ยหรือ80คุณก็ส่งไปสหรัฐอเมริกาอะไรจะเกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริการัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ USDA บอกอ้าวข้อสินค้าของคุณมันถูกไงสินค้าของคุณมันทำลายอุตสาหกรรมภายในประเทศฉันน่ะฉันก็ต้องปิดภาษีคุณดิอันเนี้ยข้อกล่าวหาเนี่ยประเทศไทยจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนนะครับว่าเราผลิตเกินหรือไม่ผมคิดว่าอาจจะผมอาจจะผิดก็ได้นะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะปลดล็อกเรื่องนี้ยากพอสมควร
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีข้อมูลดีๆผมเสนออย่างนี้แล้วกันในการผลิตเกินในการผลิตเกินเนี่ยอุตสาหกรรมไทยปัจจุบันเนี่ยอัตราการใช้กำลังการผลิตโคตรต่ำเลยขอใช้คำนี้ครับท่านผู้ฟังขอโคตรละต่ำเลยก็คือต่ำ 10% บางอุตสาหกรรมเหลือ 30% USDR สหรัฐอเมริกาคุณมากล่าวหาประเทศไทยว่าผลิตเกินได้อย่างไรเราผลิตโคตรเราผลิตโคตรละต่ำเลยแต่ USDR ก็แย้งประเทศไทยว่าเฮ้ยที่คุณผลิตต่ำตามศักยภาพการอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานในพวกคุณเนี่ย22อุตสาหกรรมในบ้านของพวกคุณในประเทศไทยอ่ะแต่ทำไมคุณยังส่งสินค้ามาที่สหรัฐอเมริกาและคุณก็ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะ
1: อันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่า
0: ถูกต้องถูกต้องดร.เจตนี่ตั้งใจฟังมากๆจับประเด็นจับประเด็นได้ดีมากๆใช่เพราะสินค้าเพราะเราได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาประเทศอเมริกาเนี่ยเรื่องทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็น IEEPA ม.12.2.301สาระสำคัญก็คือต้องการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า
1: ครับ
0: หัวข้อในการทิ้งท้ายในวันนี้ก็คือว่าอ้าวโดยส่วนตัวผมประเมินว่าศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเนี่ยบล็อกแน่นอนบล็อกแน่นอนบล็อก IEEPA บล็อก122บล็อก301โดนัลด์ทรัมป์หมดอาวุธแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่สิ่งที่เป็นคำถามในหัวข้อของการพูดคุยของผมก็คือวันนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายคำถามก็คือว่าเขายังมีอาวุธอื่นๆเช่นม.232ของกฎหมายการขยายทางการค้า Trade Expansion Act อีกซึ่งขณะนี้เนี่ย Trade Expansion Act ก็ทำงานอยู่นะครับเก็บภาษีเหล็กและอุตสาหกรรมเก็บภาษีรถบรรทุกเก็บภาษีชิ้นส่วนเก็บภาษีทองแดงแม็กซ์ที่เก็บกันอยู่ตอนนี้ก็ 50% เพราะฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ยังมีอาวุธอยู่เขาก็คงไม่สนใจเขาก็คงใช้ภาษาว่าเขาคงไม่ยีหลานบล็อกก็บล็อกไปฉันก็มีมาตราอื
1: ่นโนสนโนแคร์จะเป็น
0: โนสนโนแคร์ถูกต้
1: อง
0: เขายังมีม.338ม.338เขาเพิ่งเก็บภาษี 50% ของสินค้าแคนาดาที่ส่งไปในบ้านเขาอยู่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งมาตราทั้งกฎหมาย IEEPA ที่ถูกบล็อกทั้งม.122ทั้ง301สิ่งที่โดนรัฐบาลโดนทรัมป์จะต้องจ่ายให้กับภาคเอกชนของเขาผมคิดว่า301เนี่ยสักแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐรวมทั้ง3ก้อนรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเตรียมเงินอย่างน้อยหรือประมาณนี้นะครับ300,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่ให้กับผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาทั้งที่เป็นนำเข้าและที่ทำเรื่องของการทำมาค้าขายของเขาภายในประเทศสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำ 1. ART 2. เตรียมข้อมูลหลักฐานให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้มีประเด็นเรื่องของผมคิดว่าที่หนุ่มรถเจ๊เจ๊พูดถูกก็คือว่าสินค้าที่เราส่งเข้าไปอ่ะได้ยังไงซึ่งไอ้สินค้าที่เราขนส่งเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการตรวจสอบจนกลับไง
1: ครับ
0: มันมีประเด็นเรื่องของlocal content ก็คือวัตถุดิบที่คุณใช้ไปในประเทศเท่าไหร่เพราะหลายสินค้าหลายตัวหลายมูลค่าที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ local content ใช้วัตถุดิบภายในประเทศใช้วงโซ่การผลิตที่เป็น SP ต่ำมากๆอันนี้ผมคิดว่าในส่วนที่เป็นข้อกล่าวหาว่าเป็นส่วนเกินน่าจะโดนภาษีอีกนะครับ
1: ครับก็ต้องจับตาดูกันประเด็นนี้นะครับว่าสุดท้ายจะออกมาว่าไงแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าต่อให้ไม่มีอันนี้เขาก็มีอีกหลายเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือโน้ตที่จะใช้นะฮะ
0: ถูกต้อง201ม.201ก็มีนะครับในกฎหมาย Trade Act ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องอุตสาหกรรมปกป้องธุรกิจ

0: กิจของสหรัฐอเมริกาอีกหลายมาตราเยอะมากมากเลย
1: มีอีกหลายดาบให้ใช้
0: ถูกต้อง
2: คือถึงแม้ว่าจะโดนบล็อกเขาก็จะใช้ด่านต่อไปเรื่อยๆ
1: อยู่ดี
2: อยู่ดี
1: แต่นั้นไม่ต้องห่วงตัวเราเองแล้วก็เตรียมการให้ดีนะครับอันนี้สำคัญมากหลักฐานหรือว่าตัวเลขต่างๆที่อาจารย์บอกเนอะเราต้องเตรียมการล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าแบบพออันนี้ปุ๊บถูกแล้วงับเราจะสบายใจแล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ก็น่าจะพอดีเลยเนาะซาวน่าเสร็จพอดีสงสารทำไมเง
0: ือ
1: ก
0: พอดีคือถ้าในห้องนี้ถ้าเปิดแอร์เนี่ยมันจะเสียงมันจะก้องมันจะไม่ได้ยิน
1: โอ้มีความโอ้เสียสละนะฮะก็ยอมร้อนเหงื่อตกเพื่อคุณผู้ฟังทุกท่านดังนั้นถ้าเกิดว่าเอ็นดูหยาดเหงื่อของในหัวอัดนะใครสนใจก็มาเจอที่ M-Quad CEOs of ASEAN นะฮะ
0: สุดยอดจบด้วยท่าสวยเลยครับท่าน
1: ครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย
0: ์สวัสดีครับดร.กุลิซาครับท่านฟังทุกท่านครับสวัสดีครับมีความสุขในวันศุกร์ครับ
1: เช่นกันครับ
2: นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันศุกร์และสามารถเจอได้นะคะใน CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ครับอาบเหงื่อต่างน้ำเลยนะสงสารอาจารย์วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับแล้วก็คุณลิซ่ายังอยู่เชียงใหม่เนาะก็ enjoy เชียงใหม่นี่อยู่ยาวเลยมั้ยคะถึงวันแม่เลยมั้ย
2: เอาไม่ค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็กลับละค่ะ
1: อ๋อนึกว่าอยู่ยาวเลยแต่ว่าก็ enjoy เชียงใหม่อีก1วันเนาะนะ2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับขับรถด้วยความปลอดภัยด้วยความเป็นห่วงจากเรา2คนและ Good Morning ASEAN ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง M-Cord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานาวิทยากุล
5: ค่ะจุฬาลัตประพฤติค่ะ
4: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสน่ห์ครีมวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาจากกรณีเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในช่วงเช้าวันนี้นะที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะเป็นพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลายบางที่จังหวัดนนทบุรีแถวบางกรวยนะผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนซึ่งในช่วงที่ก่อเหตุนั้นพบว่าผู้ก่อเหตุภายหลังจากที่ยิงกราดไปแล้วนี่ก็ยิงตัวเองที่บริเวณศีรษะด้วยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มีการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะคือช่วยชีวิตฉุกเฉินคือ CPR แล้วก็มีการอพยพเคลื่อนย้ายครูอาจารย์และผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากโรงเรียนทั้งหมดและส่งไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะซึ่งภายหลังทางป้องกันภัยนนทบุรีรายงานผู้บาดเจ็บซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุนั้นมีผู้ที่บาดเจ็บสาหัสแล้วก็บาดเจ็บธรรมดาและมีผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งมีทั้งครูและนักเรียนรวมถึงผู้ก่อเหตุที่ยิงตนเองแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลรวมผู้เสียชีวิตนั้นในขณะนี้คือ7คนนะคะผู้ที่บาดเจ็บสาหัสในขณะนี้ที่รับทราบคือมี2คนแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ15คนนะคะมีคุณครูที่เสียชีวิต3คนนะคะ
5: แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของแรงจูงใจในเรื่องของการก่อเหตุนะคะแล้วก็ที่สำคัญข้อมูลเรื่องของปืนด้วยนะคะในการก่อเหตุเนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากๆว่าเป็นปืนที่น้องเอามาจากไหนนะคะวันนี้มีความคืบหน้าล่าสุดจากทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุการณ์นี้บอกว่าณเวลานี้นะคะต้องแยกเป็นทั้งในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีอาการสาหัสด้วยซึ่งในส่วนของผู้ก่อ

0: หตุเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการสอบสวนเรื่องของมูลเหตุในการจูงใจในการก่อเหตุด้วยซึ่งณเวลานี้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อไปยังผู้ปกครองของนักเรียนที่ก่อเหตุนะคะให้มีการทราบนะคะแล้วก็ทราบว่าเด็กเนี่ยพักอยู่กับญาติผู้ใหญ่ค่ะส่วนพ่อแม่กำลังให้เจ้าหน้าที่เร่งประสานงานอยู่ส่วนเรื่องของอาวุธปืนที่นักเรียนใช้ก่อเหตุนะคะทางพลตำรวจโทไตรรงค์บอกว่าเป็นอาวุธปืนของปู่ค่ะหรือคนในครอบครัวแต่ว่าอยู่ระหว่างในการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นชื่อเจ้าของปืนมีการปรากฏเช่นนั้นแบบนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะนำไปก่อเหตุอย่างไรก็คงจะต้องรอสอบสวนอีกครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถสรุปเรื่องของแรงจูงใจในการก่อเหตุได้ค่ะเนื่องจากต้องดำเนินการในเรื่องของการสืบสวนอย่างละเอียดแล้วก็เรื่องของพฤติการก่อนเกิดเหตุสภาพแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของผู้ก่อเหตุด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานแล้วก็ติดต่อผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วเบื้องต้นก็อย่างที่บอกไปว่าทราบว่าอยู่กับญาติผู้ใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดเชิงลึกแล้วก็สาเหตุแล้วก็แรงจูงใจก็จะอยู่ในชั้นสืบสวนด้วยขณะเดียวกันนะคะก็ยังบอกว่าต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยสามารถนำอาวุธปืนแล้วก็กระสุนออกมาจากบ้านได้อย่างไรมีการเก็บรักษาอาวุธปืนในลักษณะใดรวมไปถึงตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนแล้วก็เส้นทางในการเข้าถึงอาวุธทั้งหมดด้วยซึ่งถือว่าจะเป็นประเด็นสำคัญในการสืบสวนในครั้งนี้นะคะส่วนเรื่องของการบริหารจัดการในพื้นที่เกิดเหตุตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นำผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการสั่งให้ท่านพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยลงพื้นที่ในการควบคุมแล้วก็กำกับปฏิบัติการด้วยตนเองนะคะก็เร่งเคลียร์พื้นที่ตรวจสอบหลักฐานแล้วก็จัดทำเรื่องของแผนผังจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดนอกจากนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังสั่งให้แพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจจัดทีมเรื่องของจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพลงพื้นที่ดูแลสภาพจิตใจของครูแล้วก็นักเรียนและคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะเพื่อเป็นการเยียวยาความสูญเสียแล้วก็ลดผลกระทบทางจิตใจที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยค่ะขณะเดียวกันก็จะทำควบคู่ไปด้วยในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดพยานบุคคลเส้นทางการครอบครองอาวุธปืนอย่างละเอียดเพื่อที่จะคลี่คลายนะคะเรื่องของสาเหตุแล้วก็เหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้ต่อไปด้วยค่ะ
1: ในช่วงระหว่างเกิดเหตุนะคะมีการเผยแพร่ภาพของเหตุการณ์นะคะก็มีการติดตามเกี่ยวกับเรื่องของระบบเยียวยาเหยื่อจากเหตุที่กราดยิงแล้วก็การขอสื่อให้งดเผยแพร่ภาพที่รุนแรงซึ่งอาจจะปรากฏในช่วงเช้าหลายจุดนะคะเพราะว่ามีการเก็บภาพกันเรียกว่าละเอียดมากนะคะอย่างไรก็ตามในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ในโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีก็ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้แล้วนะคะผู้ก่อเหตุซึ่งได้รับรายงานเบื้องต้นว่าเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นั้นเสียชีวิตในช่วงที่นำส่งโรงพยาบาลนะคะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนสาเหตุของการก่อเหตุแล้วก็ในขณะนี้ยอดของผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมดยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นจุดที่น่าตกใจมากแต่อย่างไรก็ตามในช่วงหลังเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยกู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉินลงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมีการปิดกั้นบริเวณโดยรอบเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายแล้วก็เร่งอพยพครูนักเรียนบุคลากรออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยที่ทางด้านของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายอรินทราช26แล้วก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค1นั้นก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะประสานควบคุมสถานการณ์ด้วยนะคะในช่วงหลังจากที่มีการยิงกันนะคะก็นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นได้รับรายงานโดยละเอียดนะคะแล้วก็มีการสั่งการให้ดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยเร่งด่วนที่สุดรวมทั้งการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนั้นได้แสดงความเสียใจกับผู้ที่เสีย

0: ชีวิตและครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตโดยระบุว่าท่านนายกเองนั้นเสียใจมากเห็นใจแล้วก็การเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเกิดได้อย่างไรในประเทศนี้แล้วก็เป็นเหตุผลที่รัฐบาลนั้นไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนและการครอบครองก็ด้วยเหตุผลเช่นนี้นะคะส่วนกรณีการดำเนินการกับผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุในเรื่องของอาวุธปืนนั้นท่านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ตอบคำถามได้แต่พยักหน้าแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์เพื่อที่จะติดตามรายละเอียดนะคะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทราโรงทองระบุว่ามีการสั่งการให้นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการกพฐ.ลงพื้นที่ดูแลเหตุการณ์แล้วพร้อมทั้งสั่งดูแลผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างที่มีการสั่งการนั้นนายประเสริฐอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและกำลังบินด่วนเพื่อกลับมาดูแลสถานการณ์นะคะในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีในขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมเหตุการณ์ได้100%นะคะมีการจัดพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนชานรัฐวิทยาซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วก็ผู้ปกครองสามารถที่จะติดต่อประสานงานแล้วก็ไปพบบุตรหลานรับเด็กกลับบ้านได้นะคะที่โรงเรียนชันรัฐวิทยาซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะ
1: ค่ะซึ่งตอนที่มีการเคลียร์พื้นที่นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการเข้าไปตรวจค้นทรัพย์สินของผู้ก่อเหตุด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยมีการไปพบกระสุนปืนจำนวนมากเลยนะคะเป็นในกระเป๋าของนักเรียนผู้ก่อเหตุเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็เก็บรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อที่จะขยายผลแล้วก็สืบสวนถึงสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจสำหรับเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะขนาดเดียวกันนะคะวันนี้นอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางคุณประเสริฐจันทราโรงทองแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายท่านเลยค่ะที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็โพสต์เรื่องของการแสดงความเสียใจทั้งผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนที่ก่อเหตุแล้วก็จบชีวิตด้วยอย่างล่าสุดเองคุณประเสริฐจันทราโรงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีการโพสต์ข้อความนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน X ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ลงพื้นที่ในการตรวจราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการทราบว่าผู้กัดยิงเป็นเด็กนักเรียนก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในด้านผู้เคราะห์ร้ายทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บอาการสาหัสด้วยตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งต้องรอทางทีมเจ้าหน้าที่รายงานเป็นระยะก็ขอให้นักเรียนผู้ปกครองและผู้อยู่ในบริเวณรอบข้างมีการเปิดเส้นทางให้ทีมที่จะช่วยเหลือทำงานได้อย่างสะดวกนะครับผมในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและให้ผู้บาดเจ็บที่ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลปลอดภัยทุกคนขณะเดียวกันนะคะก็มีทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะคุณอัครนันท์นะคะกันกิตตินันท์ค่ะก็มีการโพสต์นะคะเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุอยู่ทุกท่านเนื่องจากผมเองนะคะยังติดภารกิจในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานมีการชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศที่ประเทศอังกฤษในขณะนี้แต่ผมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิกระทรวงศึกษาธิการได้ประสานงานกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เลขาธิการกพฐ.เพื่อที่จะเร่งประสานความช่วยเหลือในพื้นที่โดยด่วนแล้วครับ
0: ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ได้รับแจ้งแล้วก็สามารถที่จะรายงานได้นะคะในส่วนของสาเหตุของการก่อเหตุก็คงต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้สร้างความแตกตื่นแก่ครูนักเรียนแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนเป็นอันมากนะคะถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้ลงพื้นที่แล้วก็เข้าควบคุมสถานการณ์และให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในช่วงแรกกระจายกันมากนะประมาณ 15-20 คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะจึงทำให้ เกิดความแตกตื่นแล้วก็ในขณะที่มีการเคลื่อนย้าย

0: เด็กนักเรียนและบุคลากรออกมาไปบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนใกล้เคียงนั้นก็ยังมีความชุลมุนอยู่ช่วงหนึ่งเนื่องจากทางผู้ปกครองหลังจากได้ทราบเหตุที่เกิดขึ้นก็พยายามที่จะติดต่อเพื่อขอรับบุตรหลานกลับบ้านนะคะแล้วก็ในช่วงแรกๆอาจจะมีความสับสนอยู่บ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่ในช่วงที่เกิดเหตุนั้นก็มีการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้หลีกเลี่ยงบริเวณเส้นทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจะเข้าระงับเหตุแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างเร่งด่วนนะคะอย่างไรก็ตามในขณะนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะยุติลงแล้วเนื่องจากผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแต่ในส่วนของสาเหตุเองนั้นเนี่ยนะคะก็คงต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้เหตุกราดยิงในประเทศไทยในช่วงหลายปีนี้มีความถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงไม่สามารถสรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับประเด็นแรงจูงใจนะคะในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็อาจารย์ตรินโพรักษาซึ่งเป็นนักอาชญาวิทยาได้โพสต์วิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Facebook ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยความถี่ของเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้มีความถี่มากขึ้นนะคะมีความถี่มากขึ้นเรื่อยๆนอกจากการถอดบทเรียนแล้วยังคงต้องวางมาตรการป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างจริงจังนะคะโดยสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งที่จะก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากภายนอกการเลี้ยงดูหรือกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมการก่อเหตุรุนแรงที่ผิดปกติแต่สิ่งที่สำคัญก็คือในขณะนี้ยังคงไม่สามารถด่วนสรุปได้ว่าเด็กที่ก่อเหตุนั้นป่วยจิตถูกบูลลี่มีความแค้นเคืองกับครูหรือว่าเรียนแบบเกมส์นะคะเนื่องจากในขณะนี้แหล่งข่าวที่ตรวจสอบนั้นยังไม่มีหลักฐานที่จะสามารถยืนยันแรงจูงใจนี้ได้ค่ะ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็วันนี้มีความเห็นออกมาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็เรื่องของสิ่งที่มีการต้องพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนของผู้ปกครองด้วยและก็เรื่องของการยกระดับมาตรการโรงเรียนในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะอย่างวันนี้ล่าสุดคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานค่ะก็มีการโพสต์ข้อความนะคะในนามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็มีการขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษานะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนทุกคนฉะนั้นเองการเกิดความรุนแรงในพื้นที่การศึกษาก็เป็นสิ่งที่พวกเราไม่สามารถยอมรับได้แล้วก็ต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังในส่วนของพรรคเพื่อไทยขอแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าพร้อมที่จะมีการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มกำลังในการเร่งยกระดับมาตรการโรงเรียนปลอดภัยในทุกมิติเลยผมและพรรคเพื่อไทยก็ขอส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่รวมไปถึงบุคลากรทุกภาคส่วนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะก็ขอยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อที่จะคืนความปลอดภัยและก็สร้างความอบอุ่นให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศค่ะ
0: คุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีการโพสต์ข้อความระบุถึงเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เช่นกันนะคะโดยระบุว่าในนามหัวหน้าพรรคประชาชนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสียตลอดจนนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวแม้ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาซึ่งควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของสังคมเป็นสัญญาณเตือนสังคมไทยอีกครั้งให้ต้องร่วมกันทบทวนมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างจริงจังและเป็นระบบควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อป้องกัน

0: ไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตค่ะโดยคุณณัฐพงษ์และพรรคประชาชนขอสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้โดยเร็วที่สุดและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการนะคะมีการโพสต์ข้อความเช่นเดียวกันนะคะก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วผมกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองในฐานะรองนายกที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กำชับดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนครูบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในครั้งนี้ในทุกๆด้านนอกจากนี้ก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะในการหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็พื้นที่โดยรอบของโรงเรียนด้วยเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวขอความกรุณาในการงดแชร์ภาพแล้วก็คลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์แล้วก็รักษาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะความเคลื่อนไหวที่โรงเรียนเองนะคะณเวลานี้เนี่ยโรงเรียนได้มีการแจ้งให้ทุกคนเนี่ยได้อพยพนะคะไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วก็มีการปิดเรียนชั่วคราวด้วยค่ะแล้วก็มีการประสานให้ผู้ปกครองเนี่ยกลับมารับนะคะเด็กนักเรียนนะกลับบ้านทันทีด้วยค่ะจากเหตุการณ์นี้ขณะเดียวกันนะคะโพสต์ของทางโรงเรียนก็มีการโพสต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ
0: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ในช่วงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์และหลังจากยุติความรุนแรงได้แล้วนะคะโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนซึ่งเบื้องต้นทางโฆษกเองยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต6คนอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องดูเวลานิดหนึ่งนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนะคะประกอบด้วยครู3คนนักเรียน3คนผู้ก่อเหตุ1คนนะคะซึ่งอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้อยู่ระหว่างการกู้ชีพแต่ภายหลังก็คือเสียชีวิตนะคะก็น่าจะเป็น7ในช่วงที่หลังเกิดเหตุนะคะขณะที่ผู้บาดเจ็บมี15คนแบ่งเป็นอาการบาดเจ็บทั่วไป13คนอาการสาหัส2คนซึ่งถูกนำส่งโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถสรุปแรงจูงใจในการก่อเหตุได้เนื่องจากต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดทั้งเรื่องพฤติกรรมก่อนเกิดเหตุสภาพแวดล้อมและข้อมูลส่วนตัวของผู้ก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่ได้ประสานและติดต่อผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุแล้วนะคะอย่างไรก็ตามในรายละเอียดเชิงลึกยังคงต้องอยู่ในชั้นสืบสวนส่วนประเด็นสำคัญที่มีการตรวจสอบก็คือกรณีของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุซึ่งมีชื่อเป็นของบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ครอบครองนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงที่เกิดเหตุปรากฏว่าสื่อต่างประเทศก็เกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น CNN BBC The Guardian นะครับ Reuters AP และสื่ออีกหลายสำนักโดย CNN นั้นได้อ้างรายงาน Reuters ระบุว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงและมีนักเรียนราว 3,000 คนและรายงานว่าผู้ก่อเหตุยิงตัวตายนะคะโดยตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนของโรงเรียนซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ได้ให้ข้อมูลกับ CNN ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและจากวิดีโอที่ได้รับการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่านักเรียนจำนวนหนึ่งพากันวิ่งออกจากโรงเรียนซึ่งในขณะนั้น

0: ก็มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอพยพอีกด้วยทาง CNN รายงานว่าอัตราการครอบครองปืนในประเทศไทยนั้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะจากข้อมูลปี2560ของ Small Arms Survey ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์พบว่าประเทศไทยมีพลเรือนที่ครอบครองอาวุธมากกว่า10,300,000กระบอกหรือราว15กระบอกต่อประชากร100คนนะคะและรายงานอีกว่าจากข้อมูลอีกด้านหนึ่งของ Global Burden of Disease ปี62นะคะระบุว่าอันนี้ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะคะระบุว่าประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีอัตราการก่อเหตุฆาตกรรมด้วยปืนสูงเป็นอันดับ2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากฟิลิปปินส์ซึ่งจริงๆก่อนที่จะเกิดเหตุในครั้งนี้เมื่อประมาณต้นปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็มีเหตุการณ์ที่หาดใหญ
1: ่
0: นะคะอันนั้นเด็กขโมยปืนจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ก่อเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นคุณครูแล้วก็มีบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นเหตุการณ์ยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่หนองบัวลำพู
1: ค่ะซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะหลายคนก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าต้องกลับไปเริ่มต้นว่าอาวุธที่น้องเอามาใช้เนี่ยเป็นอาวุธที่มาจากครอบครัวแล้วก็จะต้องมีการรับผิดหรือร่วมรับผิดอย่างไรบ้างนะคะเพราะเหมือนกับมีการออกมาเปิดเผยต่อมาเนี่ยบอกว่าปืนที่เอามาใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นปืนของคุณปู่นะคะซึ่งก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าในแง่ในทางกฎหมายเนี่ยการที่เยาวชนแอบนำอาวุธปืนของญาติผู้ใหญ่มาใช้ก่อเหตุแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเด็กที่ทำผิดพลาดหรือจริงๆแล้วมันจะต้องมีความรับผิดชอบในส่วนที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของอาวุธปืนหรือผู้ปกครองอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเปล่านะคะคือถ้าไปดูเรื่องของกฎหมายนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็พาณิชย์มาตรา429นะคะผู้ปกครองแล้วก็เจ้าของทรัพย์อันตรายไม่อาจปัดความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นได้เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นอย่างแจ้งชัดว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลแล้วซึ่งการที่เด็กสามารถหยิบฉวยอาวุธปืนออกไปได้ย่อมเป็นพยานหลักฐานอันยากจะปฏิเสธถึงความละหลวมในการเรื่องของรักษาความปลอดภัยขณะเดียวกันยังมีกฎหมายอีก1ข้อนะคะเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กค่ะพ.ศ. 2546นะคะที่เหมือนกับมีการหลักวางหลักเอาไว้นะคะว่าการจงใจหรือละเลยไม่จัดให้มีการอบรมเลี้ยงดูจนน่าจะเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดมีโทษทางอาญาถึงขั้นจำคุกแล้วก็ปรับด้วยค่ะฉะนั้นเองเนี่ยการปลดล็อกปืนจากการดูแลอย่างรัดกุมจึงไม่ต่างจากการส่งความเสี่ยงแล้วก็พยานอันตรายไปสู่มือของเยาวชนโดยอ้อมด้วยค่ะ
0: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็มีเหตุการณ์เพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามไปถึงบ้านของผู้ก่อเหตุนะคะกรณีเหตุกราดยิงที่สะเทือนขวัญที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในช่วงเช้าวันนี้ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ใช้อาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรบุกยิงครูและเพื่อนนักเรียนภายในอาคารเรียนก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถนำกำลังเข้าตรวจเข้าระงับเหตุแล้วก็ส่งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักของผู้ก่อเหตุและพบร่างของปู่และย่าของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านซึ่งคาดว่าจะถูกยิงก่อนที่เด็กจะเดินทางไปก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนนะคะโดยข้อมูลสำคัญที่เกิดขึ้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองตรวจสอบบ้านพักของผู้ก่อเหตุซึ่งอยู่ในซอยวัดลาดประดุกพบร่างชายและหญิงสูงอายุ2รายเสียชีวิตในห้องครัวและห้องนอนซึ่ง

0: ายหลังได้รับการยืนยันว่าเป็นปู่และย่าของผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่าถูกสังหารก่อนที่เด็กจะเดินทางไปโรงเรียนในช่วงที่โรงเรียนนั้นเกิดเหตุประมาณ10นาฬิกาบริเวณชั้น6อาคาร5โดยผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงใส่ครูและนักเรียนในลักษณะกราดยิงอย่างไม่เลือกหน้านะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุรวม7คนคือครู3คนนักเรียน3คนและตัวผู้ก่อเหตุที่ยิงตนเองนะคะได้ลั่นไกปลิดชีพตนเองในเวลาต่อมาและมีผู้บาดเจ็บประมาณ15คนนะคะในขณะนี้เรื่องของแรงจูงใจเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาข้อสรุปที่แน่ชัดเนื่องจากมีกระแสข่าวแล้วก็ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นจากบรรดาเพื่อนของผู้ก่อเหตุในขณะนี้ว่าอาจเป็นเรื่องของความเครียดสะสมปัญหาส่วนตัวในครอบครัวหรือเรื่องของการถูกกลั่นแกล้งซึ่งรวมถึงความขัดแย้งในโรงเรียนอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ได้รับคำยืนยันนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดเองชุดสืบสวนของทางจังหวัดนนทบุรีอะค่ะมีการลงพื้นที่ไปยังบ้านพักของผู้ก่อเหตุเหมือนกันนะคะที่อยู่ในซอยวัดลาดประดุกในย่านบางบัวทองค่ะก็มีการตอบตรวจสอบเรื่องของรายละเอียดนะคะขนาดเดียวกันเนี่ยก็ยืนยันด้วยว่าพบผู้เสียชีวิตอีก2ศพภายในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยละค่ะก็ทราบว่าเป็นปู่แล้วก็ย่าของผู้ก่อเหตุนะคะก็มีสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่แล้วก็ย่ามาโดยตลอดส่วนพ่อแล้วก็แม่มีการเลิกกันตั้งแต่เด็กแล้วนะคะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็ได้รับการยืนยันจากแทบจะทุกสำนักแล้วนะคะ
0: ค่ะในส่วนของอาวุธปืนก็มีการยืนยันว่าเป็นของคนในครอบครัวนะคะคาดว่าเป็นของคุณปู่นั่นแหละที่เก็บไว้ภายในบ้านนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นอาวุธปืน9มิลลิเมตรแล้วก็มีกระสุนปืนเป็นจำนวนมากเป็นปืนที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วก็เป็นของคุณปู่ที่ขโมยมาจากบ้านพักนั่นเองค่ะ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการไปพูดในฐานะเป็นประธานในการมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีพ.ศ.2569แล้วก็มีการพูดซ้ำถึงเหตุการณ์นี้นะคะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยในยุคของผมเนี่ยคือถ้าสังเกตจะไม่ให้มีการพกปืนผมไม่ให้ชาวบ้านทั่วไปคนธรรมดาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเหตุผลที่จะต้องครอบครองอาวุธปืนว่าคนที่ครอบครองอาวุธปืนหรือใช้อาวุธเหล่านี้ได้เนี่ยเขาจะต้องมีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีหลายครั้งที่เดินเข้าไปสู่เหตุการณ์ที่ทำให้เราขาดสติสัมปชัญญะและเราก็ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอย่าให้มีพวกอุปกรณ์อำนวยในสิ่งที่เขาจะไปก่อเหตุได้เป็นส่วนที่ผมไม่เคยอนุญาตให้มีการครอบครองปืนโดยประชาชนทั่วไปนะคะขณะเดียวกันก็บอกว่าตนเองเนี่ยเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยแล้วก็กระทรวงมหาดไทยถูกวิจารณ์เช่นกันว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเนี่ยจะค้าขายไม่ได้ซึ่งตนก็ได้ยืนหยัดกับความตั้งใจว่าจะไปดูเรื่องของคุณค่าทางการค้ามากกว่าสังคมที่มีแต่ความรุนแรงไม่ได้อย่างไรก็ตามการก่อเหตุไม่ได้เกิดเหตุที่ใดที่หนึ่งแต่อาจจะมีเรื่องของพฤติกรรมลอกเลียนแบบด้วยอาจจะมีสิ่งที่เราใจให้คนที่นอกเหนือสติสัมปชัญญะก่อเหตุแบบที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นจึงต้องมีการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจว่าตั้งแต่ที่ตนเข้ามาเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็มีการต่ออายุให้ไม่มีการอนุญาตพกพาอาวุธปืนซึ่งยังแก้ไขกฎหมายไม่ได้เพราะการเมืองในแต่ละยุคไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าปลายยุคที่แล้วตนก็ไม่ได้เสียงข้างมากแม้ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขกฎหมายได้ค่ะขณะเดียวกันก็บอกว่าพยายามจะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตนั่นก็คือการประกาศของกรมการปกครองลงนามโดยนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธปืนแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐหากไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่สามารถพกไปยังที่สาธารณะหรือออกนอกเคหสถานได้ประชาชนทั่วไปไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นอย่าว่าเกิดเหตุร้ายนะคะแล้วก็เรื่องของวัวหายแล้วล้อมคอกเพราะนี่ล้อมคอกแต่ยังเล็ดลอดออกไปขณะเดียวกันนะคะท้ายตอนท้ายเนี่ยก็มีการขอความร่วมมือด้วยนะคะไปในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ดูแลเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนบอกว่าถ้าหากพบว่ามีใครเดิน

กลางไปมาในพื้นที่ของท่านแล้วมีการพกไปยังร้านอาหารหรือนอกบ้านอันนี้จะต้องมีการดำเนินคดีแบบไม่มีการผ่อนผันด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวจะไม่หลาบจำและเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเขาก็จะถือว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงของเขาเสมอยิ่งคนไม่มีความชำนาญคล่องแคล่วยิ่งน่ากลัวนะคะท่านก็บอกว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องฝากให้กำนันผู้ใหญ่บ้านขอความร่วมมือแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องของประเด็นเรื่องของอาวุธ

0: บ้านพักในซอยวัดลาดประดุกที่อำเภอบางบัวทองก่อนจะนำอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวนั้นไปก่อเหตุซ้ำภายในโรงเรียนซึ่งตนเองศึกษาอยู่ทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าคุณปู่เสียชีวิตในห้องครัวส่วนคุณย่านั้นถูกยิงเสียชีวิตในห้องนอนนะคะแล้วก็อาวุธปืนนั้นเป็นกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อ 4Z หรือ 4C ค่ะ 4C ขนาด9มิลลิเมตรจากการตรวจสอบก็เป็นชื่อของคุณปู่ซึ่งเป็นผู้ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลายบางและหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับทีมกู้ชีพควบคุมสถานการณ์และยุติเหตุการณ์ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เร่งหาตัวบิดาของผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพื่อหามูลเหตุจูงใจที่แน่ชัดต่อไปนะคะค่ะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกในช่วงหลายปีมานี้มีหลายเหตุการณ
1: ์
0: ที่เกิดขึ้นแล้วก็สะเทือนขวัญในกรณีของการยิงแบบกราดยิงในที่สาธารณะบ้างก็เกิดในโรงเรียนนะคะอย่างกรณีที่โคราชก็ยังอยู่ในความทรงจำของหลายๆท่านนะคะแล้วก็ในศูนย์เด็กเล็กจำได้ไหมอันนั้นก็โหมีผู้เสียชีวิตหลายคนแล้วก็เป็นเหตุร้ายอีกเหตุหนึ่งซึ่งในปัจจุบันเองดิฉันก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำลายความรู้สึกของคนทั่วไปที่เราจะคิดว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากๆนะแต่ปรากฏว่าในขณะนี้บางแห่งนั้นกลายเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุร้ายได้อย่างหนักเลยนะคะซึ่งกรณีที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่มีการเรียนอยู่ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของสภาพเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุนั้นยังคงต้องรอติดตามจากทางเจ้าหน้าที่ครั้งหนึ่งที่จะเผยแพร่ออกมานะคะเพราะว่าในขณะเกิดเหตุนั้นก็มีกระแสข่าวรายงานออกมาเป็นระยะแหละแต่ว่าบางช่วงจะยังมีความสับสนอยู่ในเรื่องของอาวุธปืนที่ใช้ในการยิงนั้นเราเริ่มคลี่คลายนะเริ่มมีข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ประเด็นที่เรายังคงต้องติดตามกันก็คือเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนของผู้ปกครองแล้วก็การเข้าถึงอาวุธของเด็กในครอบครัวหรือว่าในความดูแลแล้วช่องโหว่ที่ทำให้ปืนนั้นตกอยู่ในมือของผู้ก่อเหตุได้อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญซึ่งผลของการสืบสวนน่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการคลี่คลายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคุณเก๋ครับ
1: ค่ะ
0: ดิฉันไม่แน่ใจเมื่อครู่คุยถึงเรื่องของศูนย์เด็กเล็กปรากฏว่ามันมีข่าวก่อนหน้านี้ที่มีรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กที่หนองเขาเรียกว่าหนองสองตอนที่กาญจนบุรีแล้วก็ทับเด็กที่นอนกลางวันบาดเจ็บเป็น10เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจเรียกว่าเข้าไปกวาดในโรงเรียนของเด็กเล็กเลยซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือมันหลุดอย่างไรที่ทำให้เหตุได้วันนี้นะโหโหดทั้งนั้นนะ
1: อันนี้เป็นที่จังหวัด
0: กาญจนบุรี
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นศูนย์เด็กเล็กหนองสองตอนนะคะก่อนหน้านี้นะคะได้รับรายงานจากมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิซึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าวันนี้ไม่ทราบเป็นเหตุอะไรนะคะมีเรื่องร้ายหลายเรื่องด้วยกันโดยรับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นช่วงเด็กนอนกลางวันก็แสดงว่าเพิ่งเกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้เองเบื้องต้น ติดตามรายงาน

0: ทราบว่ามีผู้บาดเจ็บประมาณ10คนซึ่งติดตามรถกู้ภัยแล้วก็รถฉุกเฉินแล้วนะคะเป็นช่วงที่ดิฉันดูข้อมูลจากกรณีที่ก็มีการขอรถฉุกเฉินแล้วก็ติดตามเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ขณะเดียวกันนะคะถ้าย้อนกลับมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยค่ะล่าสุดเองทางโฆษกของกรมสุขภาพจิตนะคะก็ออกมาขอความร่วมมือนะคะคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของการงดแชร์ภาพของผู้ก่อเหตุแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของภาพแล้วก็ข้อมูลของผู้ก่อเหตุนะคะที่อาจจะมีการถูกแชร์ออกไปแล้วอาจจะนำไปสู่ในเรื่องของพฤติกรรมในการเรียนแบบด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ยิงในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะกรณีผู้ก่อเหตุถือว่าเป็นเยาวชนด้วยก็ฉะนั้นเองเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลเพื่อที่จะป้องกันการเรียนแบบด้วยไม่ควรทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยกลายเป็นต้นแบบหรือได้รับการยกย่องในทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำในอนาคตด้วยขณะเดียวกันบอกว่าตอนนี้นะคะทางกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยค่ะก็ได้มีการเตรียมตั้งทีมช่วยเหลือเพื่อที่จะเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตด้วยนะคะในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ทีมจากส่วนกลางเอาไว้สนับสนุนเรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึงเพื่อที่จะเข้าไปดูแลเรื่องของสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนทีมที่จะลงไปยังไม่สามารถระบุได้แต่ก็คาดว่าจะต้องใช้หลายทีมเลยค่ะเนื่องจากต้องดูแลทั้งในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บผู้ที่ก่อเหตุในเหตุการณ์รวมไปถึงคนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจในบริเวณใกล้เคียงด้วยค่ะเนี่ยนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของการแชร์แล้วก็เรื่องของการที่จะไปโพสอะไรต่างๆด้วยค่ะ
0: ค่ะก็มีหลายเหตุแล้วนะวันนี้นะคะในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามบิดาของผู้ก่อเหตุอยู่นะคะซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่สามารถนำตัวของพ่อของผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำได้แล้วนะคะแล้วก็นำตัวไปที่โรงขออภัยสถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำหาแรงจูงใจในการลงมือก่อเหตุในครั้งนี้รวมถึงแหล่งที่มาของอาวุธปืนและข้อมูลอื่นโดยละเอียดนะคะซึ่งจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะคะก็กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังเป็นเรื่องของคือหลายๆท่านนะฮะให้ความเห็นว่ายังไม่ควรที่จะชี้นำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นกรณีของการถูกบูลลี่หรือว่าการถูกรังแกกันบนโลกออนไลน์หรือว่าในชีวิตจริงอย่างไรนะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ข้อมูลหลายๆด้านนั้นคลาดเคลื่อนไปได้นะคะ
1: ค่ะขณะที่พลโทอดุล นะคะบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการระบุข้อความบอกว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและส่งความห่วงใยไปยังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนผู้ปกครองและทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินในจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะในโรงเรียนถือว่าเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเด็กครูแล้วก็บุคลากรด้วยค่ะฉะนั้นเองก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทีมแพทย์หน่วยกู้ชีพและทุกฝ่ายที่เข้าควบคุมสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะ
0: ดร.กิฟต์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุพรคุณเจ๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: ช่วงระหว่างที่เรายังไม่ได้คุยกันปรากฏว่าเช้าวันนี้เนี่ยเกิดเหตุร้ายสองเรื่องด้วยกันนะคะคือเหตุกราดยิงเป็นน้องม.2หรือม.3นี่แหละกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่นนทบุรีในขณะนี้เนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตคือน้องหลังจากที่

0: กราดยิงแล้วก็ยิงตนเองเสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บประมาณ15คนและมีผู้ที่บาดเจ็บสาหัสอีกด้วยล่าสุดนั้นมีการขยายผลไปที่พักปรากฏว่าเด็กไม่ได้อยู่กับบิดามารดานะอยู่กับคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณปู่คุณย่าก็เสียชีวิตอยู่ในอาคารที่พักอาศัยนะคะในขณะนี้สามารถที่จะตามตัวคุณพ่อได้แล้วคาดว่าหรือว่ามีข้อมูลเบื้องต้นที่คุณเก๋ก่อนหน้านี้เล่ามาเนี่ยนะคะว่าครอบครัวแยกทางกันแล้วก็เด็กที่ก่อเหตุนั้นอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าจริงๆเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เราคุยกันนะดร.กิฟต์หลายครั้งมากแล้วก็อีกเหตุหนึ่งก็คือรถเก๋งพุ่งเข้าไปกวาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กาญจนบุรีเรียกว่าหนองสองตอนนะคะอันนี้ก็บาดเจ็บหลายคนเด็กๆนอนกลางวันกันพอดีนะเราย้อนกลับมาในเรื่องของเยาวชนกับการก่ออาชญากรรมอีกครั้งหนึ่งเถิด
1: ค่ะก็ก่อนอื่นเลยคิดว่าแสดงความเสียใจนะคะกับทุกๆคนเลยเนาะครอบครัวต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วดิฉันคิดว่าเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เวลาเราบอกว่าถอดบทเรียนนะเนาะคุณสุภาพรคุณเก๋นะไอ้คำว่าถอดบทเรียนเนี่ยมันก็ต้องไม่เกิดขึ้นอีกสิเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะมันมีบทเรียนแล้วนี่
1: ใช่มันก็ยังเกิดขึ้นนะคะทีเนี้ยดิฉันก็คิดว่าในเรื่องข้อมูลเนี่ยตอนนี้หลายๆเรื่องก็น่าจะยังไม่ใช่เวลาที่สรุปนะนะคะดังนั้นเนี่ยขออนุญาตพูดถึงเรื่องกฎหมายละกันนะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันก็คือตัวอาวุธนะคุณสุภาพรคุณเก๋นะคะเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีการพกพาอาวุธเนี่ยมันก็จะไม่
0: มีความรุนแรงขนาดนี้
1: ไม่เกิดการรุนแรงแบบนี้นะคะคือเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเนี่ยยังเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการพกพาอาวุธเนี่ยจะเป็นคำถามสำคัญมากๆนะคะแล้วก็บังเอิญว่าตัวเองก็คือเราก็ลูกหลานเราก็ยังเล็กนะคะแล้วก็ทำงานอยู่สถาบันการศึกษาอีกนะคะมันก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกเศร้าไปกับข่าวนี้นะคะอันแรกเด็กเองเอาปืนมาจากไหนก่อนนะคะอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญเพราะว่าเส้นทางของตัวอาวุธปืนต่างๆเนี่ยใครเป็นเจ้าของมีทะเบียนไหมเห็นไหมคะว่า เวลาสืบหรือว่าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ย เขาจะเริ่มต้นนะคะในการดูเรื่องของคดีดังกล่าวเนี่ยเขาจะดูเรื่องนี้นะคะแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นอย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ้ยไปเอามาจากไหนอย่างเดียวคือมันมีเรื่องอื่นอีกเข้าถึงได้อย่างไรนะเก็บรักษาอย่างไรเนาะนะคะมีลักษณะของการดูแลที่จุดที่เด็กเนี่ยเข้าถึงได้หรือไม่นะคะแต่ข่าวก็ยังเศร้าไปกว่านั้นอีกนะคุณสุพรคุณเก๋
0: ค
1: ือพอไปที่บ้านเด็กเองเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณปู่คุณย่าก็เสียชีวิตด้วยนะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ดับเบิลเนาะเขาเรียกว่าคูณสองนะคะเศร้าคูณสองเข้าไปอีกนะคะ
2: ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกนะคะ
1: ถูกต้องค่ะดังนั้นประเด็นเรื่องของอาวุธปืนกับการดูแลเด็กเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ต้องเอาเข้ามาพิจารณาแต่ว่าอาจจะหลังจากอื่นๆนะคะก็อันที่สองค่ะคือเป็นเรื่องโรงเรียนและสถาบันการศึกษานะคะคือตัวเด็กเองเนี่ยแต่ว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแล้วก็แพทเทิร์นนะคุณสังเกตไหมว่าไอ้สกูชูตติ้งต่างๆเนี่ยโดยหลักแพทเทิร์นเนี่ยคนที่ก่อเหตุคือเด็กหรือผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเขากราดยิงเสร็จเขามักจะจบเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองนะคะดังนั้นแพทเทิร์นดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างตัวเรนก็มองว่ามันคงเป็นอะไรได้หลายสาเหตุเหมือนกันนะคะคือคงจะมีลักษณะการสะสมนะไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกภายในก็แล้วแต่แหละนะคะโรงเรียนเองเนี่ยก็คือถามว่าต้องมีความรับผิดอะไรหรือเปล่าคือเบื้องต้นเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องของอัตโนมัตินะคะแต่ว่าโรงเรียนได้มีการรู้หรือว่าควรจะรู้ไหมว่ามันมีปัญหาอะไรที่สะสมมาก่อนไหม
0: ค่ะ
1: อันนี้เรื่องมองในมุมที่เขาเรียกว่าทั่วไป
0: ทั่วไป
1: ไม่ได้เฉพาะต่อตรงว่าจะต้องเป็นโรงเรียนที่เกิดเหตุวันนี้ก็แล้วแต่หรือสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะเพราะว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นสถานที่ที่รวมทั้งเด็กทั้งบุคลากรเยอะมากนะคะดังนั้นเรื่องของความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยมันได้มองเห็นก่อนหน้านี้ไหมนะคะหรือว่ามีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการเรื่องความเสี่ยงดังกล่าวหรือเปล่านะคะเดินก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางกรณีเนี่ยมันเหมือนกันอยู่ดีๆก็เส ระเบิดลงอ่ะปั้งขึ้นมาเลยบางกรณีมันก็

0: มีสัญญาณมาก่อนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีไปเลยนะคะอันที่3ค่ะเดี๋ยวคิดว่าในมุมหนึ่งที่มีความน่าสนใจก็คือว่าเราก็แสดงความเสียใจแสดงความรับผิดชอบออกมาแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนนะคะมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนในเชิงของอันนี้ความรับผิดของรัฐอะเนาะนะคะ
1: ค
0: ือบางคนก็ชอบถามบอกว่าทำไมรัฐต้องรับผิด
1: ทำไมต้องรับ
0: จริงมันไม่ใช่เชิงว่าต้องไปข่มขู่หรือขู่เข็นให้รัฐต้องมารับผิดหรอกนะคะแต่เพียงแต่ว่าด้วยbackground เนาะพื้นภูมิหลังเนี่ยเวลาเราพูดถึงอะไรที่มันเป็นความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในสังคมชุมชนหรือประเทศอะค่ะมันก็อยู่บนหลักการที่ว่ารัฐค่ะดำเนินการบางอย่างที่ป้องกันดีไหมหรือมีมาตรการบางอย่างที่ทำให้ไม่ต้องเจอกับความเสียหายเหล่านี้ไหมนะคะดังนั้นทุกเรื่องละค่ะยังไงภาครัฐก็หนีไม่พ้น
1: ต้องมีหน้าที่โดยพื้นฐานไหม
0: แน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่มันยังไม่มีความชัดเจนเรื่องความเป็นประเทศเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือการมอบอำนาจกับประชาชนเนา
2: ะ
0: ที่รัฐเองเนี่ยดำเนินการในการเขาเรียกปกครองหรือบริหารประเทศ
1: มันเหมือนสัญญาประชาคมไหม
0: ใช่ใช่เหมือนเราเรียนจอห์นล็อกตอนนั้นนะเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เก่งนะคะแต่พอณวันนี้เองเนี่ยอย่าไปคิดว่าเอ้ยอะไรรัฐก็ต้องรับผิดชอบมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็นเชิงโครงสร้างเชิงระบบจริงๆนั่นแหละเพราะว่าจะให้ประภาพรคุณเสือพรคุณเก๋ไปรับผิดชอบเรื่องนี้เราก็ทำให้ไม่ได้นะถ
1: ู
0: กไหมนะคะก็คงต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่าใครยิงเป็นคำถามหลักมันต้องดูด้วยว่าระบบไหนหรือว่าอะไรที่มันเป็นจิ๊กซอที่มันขาดหายไปหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: ข้อว่างเนาะพอยต์สำคัญนะที่ทำให้มัน
0: ต้องที่
1: ตัดสินใจ
0: มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งคงไม่ใช่แค่เรื่องปืนหรอกคุณแต่ว่าพี่เก๋ฉันเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วอีกอันนึงจุดนึงที่อยากจะเตือนนะคะโดยเฉพาะสื่อแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเซนซิทีฟมากๆนะคะเมื่อไหร่ก็ตามมันมีคดีเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเด็กและเยาวชนดูอยู่นะคะดังนั้นสื่อเองเนี่ยก็ส่งสปาร์กกับเราเองด้วยเหมือนกันนะในมุมของการคิดแล้วคิดอีกนะคะตกผลึกกับตัวเองว่าอันไหนเนี่ยเราควรจะสื่อออกไปหรือเราควรจะเก็บไว้ในใจเสียดีกว่านะคะตัวอย่างเช่นเรื่องของภาพความรุนแรงต่าง
2: ๆ
0: ตรงนี้ไม่สนับสนุนเลยนะคะบางเรื่องที่เป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าให้เหมือนกับให้กำลังใจ
1: แต
0: ่มันไปกระทบกระเทือนบางอย่างอย่างเงี้ยนะคะก็ระมัดระวังเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยในเชิงจิตวิทยานะคะการเห็นภาพเหล่านี้ซ้ำๆเนี่ย
1: มัน
0: ก็ทำให้นะคะยั่วยุด้วยนะประการที่สองคือคนบางคนที่อาจจะมีความเปราะบางในเรื่องของความเศร้าต่างๆเนี่ยมันยิ่งดูยิ่งเศร้านะคุณสุพรคุณเจ๋งนะคะก็จริงๆอย่าเพิ่งไปผูกโยงเลยนะคะเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะก็ให้เสนอตามความจริงหรือข้อเท็จจริงดีกว่านะคะทีนี้จะน่ะไปคิดถึงเรื่องว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะไม่ว่าเราจะโยงไปถึงกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งสำคัญคือความจริงนะคะแล้วก็มันต้องรู้ในระดับลึกอะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ใช่เพื่อที่จะลงโทษคนนะแต่เพื่อที่จะรู้ว่าเราเองทุกคนเนี่ยแหละค่ะมันพลาดตรงจุดไหนบ้างเนาะที่มันทำให้ทุกอย่างมันสะสมมาจนเกิดเหตุการณ์แบบวันนี้เกิดขึ้นนะคะในอนาคตมันก็ไม่ควรดีแล้วนะคุณสุพรมนเก่งนะคะ
1: มันน่าจะทำให้เราเนี่ยได้กรอบแนวคิดในการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้หรือว่าจะทำให้คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในจุดที่ตัดสินใจก่อเหตุร้ายอ่ะซึ่งมันหลายอย่างเดิมเราคิดว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กใช่ไหมเป็นเซฟโซนแต่ในหลายปีหลังเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันไม่สะท้อนแนวคิดนี้มันเกิดเหตุร้ายในโรงเรียนได้ง่ายๆทั้งเรื่องอาวุธปืนเรื่องเหตุร้ายทางเพศแล้วก็อุบัติเหตุ
0: อุบัติภัยต่างๆคือถ้าเรามองมุมหนึ่งเนี่ยเวลาเรามองผู้กระทำความผิดกับผลเนี่ยดันคิดว่าเราก็เห็นภาพหนึ่งแต่ถ้าเรามองแบบเหมือนคนที่อยู่เขาเรียกเบิร์ดไอวิวเนาะ
1: บินสูงขึ้นไปอีก
0: เหมือนบินโดรนอ่ะขึ้นไปเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเช

0: ชิงโครงสร้างกับเชิงระบบเองอะค่ะมันล้วนแล้วแต่มีเขาเรียกสายสัมพันธ์นะในการที่สะสมแล้วก็ทำให้มันเกิดความเสียหายแบบดังนั้นคิดอย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่ลักษณะว่ามีเหตุการณ์ปั้งปั๊บโดยไม่มีสาเหตุ
1: ที่มา
0: ก่อนหน้านี้เลยโอ้ที่มาที่ไปถูกไหมคะถ้าเทียบเป็นหลักการในทางกฎหมายเองเนี่ยเราก็ต้องรู้นะว่าเรื่องของคอสเนาะเรื่องของเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวก็ได้นะถ้าเราบินขึ้นไปมองแบบ bird eye view เองเนี่ยมันจะเห็นเยอะแยะมากมายบางคนก็บอกว่าโอ้บ้านแตกหรือเปล่ามีอาการอย่างนั้นไหมโดนกันแกล้งไหมคือจริงๆสาเหตุเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะตกผลึกได้ว่ามันเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเท่านั้นด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณถ้าเราย้อนกลับไปมันมีคดีคล้ายๆแบบนี้เยอะพอสมควรถ้าจำได้เนี่ยมันมีคดีหนึ่งนั่นคิดว่ามันก็ไม่ได้นานมากนะสักไม่กี่ปีที่แล้วเองนะคะในต่างประเทศแล้วกันได้เล่าให้ฟังนะคะก็คือเหมือนกับมันก็เป็นคดีกราดยิงแบบนี้แหละนะคะแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ออกซ์ฟอร์ดไฮสคูลจำได้ไหมคะออกซ
1: ์
0: ฟอร์ดไฮสคูลที่มิชิแกนนะคะคือมันคดีนี้เนี่ยคือเด็กอะอายุ15นะคะแล้วก็ยิงนักเรียนคนอื่นเนี่ยเสียชีวิตไป4คนนะคะก็มันถามว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยอันนี้คือคดีนะมันนานแล้วเนาะก็เลยลงลึกในรายละเอียดในการพิจารณาคดีได้นะคะจริงๆมันพอกลับมาย้อนดูในคำพิพากษาหรือการพิจารณาคดีนั้นนะคะโรงเรียนเขาเห็นนะคะว่ามันมีสัญญาณอันตรายหลายอย่างอยู่เหมือนกัน
1: ก่อน
0: ที่มันจะเกิดเหตุกราดยิงถูกไหมคะก็พบภาพอะไรต่างๆนานาที่เด็กคนนี้วาดนะคือเขาไม่ได้ถ่ายรูปด้วยนะเขาวาดรูปคุณสมพรนันเก๋เกี่ยวกับอาวุธปืนกระสุนต่างๆนะคะแล้วก็เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนะพอโรงเรียนไปพบปั๊บเนี่ยก็เรียกคุณพ่อคุณแม่มาก็เรียกผู้ปกครองเนาะนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มาแล้วก็กล
1: ับ
0: บ้านไปก็ไม่สนใจนะทีนี้คดีนั้นเนี่ยพนักงานอัยการก็ไม่ได้ดำเนินคดีเฉพาะแค่ตัวผู้กราดยิงก็ฟ้องพ่อกับแม่ไปด้วยคุณสมพรคุณเก
1: ๋
0: นะคะในข้อหาเรื่องของการ
1: ละเลย
0: ร่วมกันนะคะในการทำร้ายแล้วก็ถ้าฆ่าผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คณะลูกขุนในคดีดังกล่าวเนี่ยเห็นตามอัยการด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ผู้ปกครองมีความผิดด้วยถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ก็เลือกแรงมาร์คเคสในสหรัฐอเมริกาเลยว่าเขาลงโทษความผิดอาญากับผู้ปกครองที่ละเลยนะคะเนี่ยคือด้วยน่ะเห็นว่าทุกอย่างมันคือความรับผิดชอบคุณสมพรคุณเก๋นะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยคือถ้าสมัยอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบร่วมนะแต่อันนี้คือผิดเต็มคือผิดด้วยหน้าที่ตัวเองเลยนะคะใช่ถูกต้องโอ้คือเทรนด์หรือแนวโน้มของคดีในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้ามันจะแก้ปัญหาปัจจุบันน่ะมันจะเอาวิธีหรือหลักเกณฑ์การคิดหรือแนวคิดในอดีตมาใช้กับปัจจุบันน่ะมันไม่ได้ผลแล้วค่ะใช่ถูกต้องนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามฟังแล้วก็เศร้าอยู่ดี
2: เศร้าค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยมีเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของประเด็นเรื่องของพฤติกรรมในการเรียนแบบแล้วด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมิตินึงเหมือนกันนะคะที่จะต้องให้ความสำคัญด้วย
0: โอ้โหจริงๆเลยค่ะ
1: คืออันนี้ก็เป็น
0: อ
1: าจารย์ท่าน
0: ถ้ามาเด็กเนี่ยวุฒิภาวะต่างๆเนี่ยคืออย่าไปมองว่าเขารับรู้อะไรแล้วเขาจะตัดสินใจเหมือนเรานะ
2: ค่ะ
0: ม
2: ัน
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ครับหลังจากเหตุการณ์ในมิชิแกนที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายใหม่หรือเปล่าในเมืองไทยเทียบเคียงได้ไหมมีกรณีที่สามารถทำได้ไหม
0: คือไทยยังไปไม่ถึงในมุมกฎหมายนะคุณสมพรคุณเก๋เพราะว่าบ้านเราไม่ใช่ประเทศแบบระบบกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะดังนั้นในการปรับเปลี่ยนหรือการตีความต่างๆอ่ะทุกคนก็มุ่งตรงไปแนวนั้นแหละแต่ถามว่ามันยังปรับไปถึงพัฒนาไปถึงขั้นนั้นไหมยังนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่ดิฉันคิดว่ากฎหมายอาจจะต้อง กลับมาทบทวนในเรื่องนี้

0: แบบอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอิงเหตุการณ์จากหลายๆประเทศที่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงในลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะการพิพากษาลงโทษบิดามารดาในข้อหาอะไรนะผู้สนับสนุนใช่ไหมฆาตกรร
1: ม
0: โดยประมาทหรือกระทำโดยประมาทใช่ไหมคะซึ่งอันนี้นี่ก็ต้องถือว่าเป็นบรรทัดฐานใหม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะมาขยายผลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬาลักษณ์ประพฤติดีค่ะ
1: พรรสศิริรัตน์ค่ะ
0: เราสามคนลาไปก่อนนะคะพบกับทันข่าวทันกฎหมายในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพนะคะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับนางกุ้มครับสวัสดีครับคุณฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
2: ค่ะวันนี้มาพร้อมกับข่าวเศร้าที่น่าตกใจนะคะ
4: ใช
2: ่ครับก็จริงๆค่ะเชิญค่ะนางเหงา
4: เกิดขึ้นแล้วครับกับสังคมไทยอีกครั้งนึงแล้วก็เราเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียนะครับดูเหมือนว่าหลังๆมานี้มันจะกระชั้นกันมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องราวที่จะเรียกว่าเป็นเหตุกลาดยิงหรือจะเป็นเหตุอื่นๆก็ตามที่ทำให้มีเขาได้ว่าผู้สูญเสียเป็นจำนวนมากนะฮะในแต่ละรายเนี่ยนะในช่วงนี้ก็มากขึ้นวันนี้ก็ต้องเป็นอีกวันหนึ่งที่รายการของเราหรือว่าทั้งช่องคลื่นของเราทั้งอสมทด้วยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียนะครับอาจจะนักอุ้มต่อครับ
2: ผู้เสียชีวิตล่าสุดนะคะตามข้อมูลของตำรวจตอนนี้คือ7รายนะคะเป็นคุณครู3นักเรียน3แล้วก็ผู้ก่อเหตุ1นะคะแน่นอนว่าน่าจะยังไม่ได้รวมคุณปู่กับคุณย่าของเด็กที่ก่อเหตุนะคะเพราะว่ามีรายงานข่าวออกมาว่าก่อนที่จะมาถึงที่โรงเรียนเนี่ยได้ก่อเหตุกับคุณปู่คุณย่ามาก่อนตอนนี้ตำรวจยกระดับการสอบสวนเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุ
4: ร
2: ีนะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับทราบเร็วๆนะตอนนี้นะคะจะมี2จุดใหญ่ๆนะคะที่น้องๆนักเรียนไปรวมตัวกันอยู่นะคะที่แรกคือโรงเรียนชานรัฐวิทยาอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะ
4: ฝั่งข้ามถนนเลยนะ
2: ไม่แน่ใจว่าถึงขั้นข้ามถนนแล้วถึงกันหรือไม่นะคะแต่ว่าระยะทางไม่ได้ไกลกันแล้วก็อีกที่หนึ่งคือบริษัทสยามตากซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่แถวๆนั้นนะคะน้องๆก็เรียกว่าใช้คำว่าหนีตายอะค่ะทีนี้คุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดตรวจเช็คแล้วไม่ได้เจอที่โรงเรียนชานรัฐวิทยาไปดูอีกที่หนึ่งเพราะว่าที
4: ่
2: บริษัทสยามตากเนี่ยคือน้องๆที่ไปอะค่ะไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือไปก็คือเรียกว่าทิ้งสับทุกอย่างที่สำคัญออกไปก่อนซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วนะคะ
4: เอาชีวิตไปก่อนเอาตัวไปก่อนมางั้นแล้วนะ
2: ล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็พบอาวุธปืนขนาด9มม.1กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุน
4: ครับ
2: แล้วก็ตำรวจก็ได้รับรายงานเบื้องต้นนะคะว่าปืนเนี่ยเป็นของคุณปู
4: ่
2: นะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราต้องมาตามสืบกันต่อนะคะว่าการที่เด็กสามารถที่จะเอาปืนเข้าไปในโรงเรียนได้เนี่ยมาตรการความปลอดภัยในการตรวจมันย่อหย่อนได้ถึงขนาดไหนเพราะว่าอุปกรณ์ที่เด็กเอาเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นอาวุธปืนแล้วก
4: ็
2: มีกระสุนแค่ไม่กี่นัดนะคะค
4: ่
2: อนข้างเยอะพอสมควรทีนี้การตรวจตราเป็นอย่างไรนะคะตำรวจต้องไปตรวจทะเบียนปืนด้วยว่าเจ้าของตัวจริงแล้วก็วิธีการที่ได
4: ้
2: อาวุธปืนมาอยู่กับตัวของเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยได้มาได้อย่างไรแล้วก็ต้องไปไล่ทำลายทั้งการก่อเหตุทั้งเรื่องของการได้ปืนกระสุนการเดินทางมาโรงเรียนสำคัญที่สุดคือเรื่องของแรงจูงใจตอนนี้มีการออกมาสกิดเตือนกันในหลายๆกลุ่มนะคะนักเหงาว่าเวลาที่มีกระแสข่าวเหล่านี้ออกมาเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีโพสต์ของรุ่นน้องที่อยู่ในโรงเรียนด้วยเหมือนกันเนี่ยบอกว่าก่อนวันเกิดเหตุเด็กคนนี้ที่ก่อเหตุเนี่ยโดนนักเรียนที่เกเรถีบแล้วก็ไปขังเอาไว้ในห้องน้ำซึ่งประเด็นเหล่านี้ค่ะเราต้องนำเสนอให้ดีเพราะมันจะทำให้เด็กที่อยู่ในวัยเดียวกันหรือเด็กที่เขายังไม่มีวิจารณญาณมากพอเนี่ยเขาแยกไม่ได้นะคะว่าการก่อเหตุแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทางแก้ไขแล้วถ้าเราไปบอกถึงความกดดันที่เด็กคนนี้เจอจึงเป็นผลว่าเด็กทำแบบนี
4: ้
2: มันอาจจะเป็นการชี้ช่องที่เป็นช่องทางที่ผิดให้เด็กเข้าใจว่าอ๋อถ้าฉันโดนบูลลี่หรือ

0: ไม่โดนกดดันฉันทำแบบนี้ก็ไม่ผิดสินะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังให้ดีในการนำเสนอข่าวนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเท่าที่อุ้มได้ฟังกุมารแพทย์เด็กให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้ครับ
0: นี่คืออาการสะสมนะคะ
1: ม
0: ันเป็นการสะสมที่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แค่หนึ่งครั้ง
1: มีหลายครั้งเรื้อรังมาว่างั้นเนี่ยนะ
0: ทีนี้พอเกิดการสะสมเนี่ยก็ต้องมาดูในภูมิต้านทานของเด็กแต่ละคน
1: ครับ
0: คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมียารักษาใจไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: บางคนที่ไปที่บ้านแล้วพ่อแม่ให้ความสนใจบางบ้านเนี่ยเขาจะมีคำถามที่แตกต่างกันไปหิวไหมสนุกไหม
1: ความแข็งแกร่งทางจิตใจในแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน
0: บางคนพ่อแม่ไม่ได้สนใจแล้วยิ่งเคสนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
1: ใช่
0: อยู่กับปู่ย่าไม่ได้หมายความว่าปู่ย่าไม่สนใจหรืออะไรคือทุกบ้านจะมีเหตุจำเป็นของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะสามารถอนุมานไปได้ในกรอบที่เด็กเขาเจออยู่แล้วก็โดนหล่อหลอมมาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยกุมารแพทย์เด็กเองเนี่ยท่านก็ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของทุกๆโรงเรียนนะคะคือตอนนี้เป้ามันก็ไปที่โรงเรียนที่ก่อเหตุเนี่ยแหละแต่จริงๆแล้วทุกๆโรงเรียนเนี่ยควรที่จะมีแอนตี้บูลลี่โปรแกรม
1: ถูกต้อง
0: เด็กทุกคนควรที่จะรู้วิธีการรับมือ ใครที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเขาได
1: ้ใช่
0: มันมีบางกระแสออกมาในตอนนี้นะคะซึ่งเราไม่ได้บอกว่านี่คือความคิดที่ถูกนะคะบอกว่าหลังจากที่เด็กคนนี้โดนบูลลี่แล้วก็โดนกระทำต่าง
1: ๆครับ
0: เขาไปบอกคุณครูแต่คุณครูอาจจะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเขาในระดับที่เขาต้องการหรือบางคนอาจจะใช้อันนี้ข่าวที่มันกระจายไปเนี่ยบางคนก็บอกว่าครูเพิกเฉยละเลย
1: นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะคืออยากจะกลับเรียนอย่างนี้นะฮะในทุกโรงเรียนไม่ใช่ว่านั่นอะไรต่างๆแต่เราอยากจะบอกว่าครูเนี่ยคือเป็นผู้ที่พ่อแม่เนี่ยไว้วางใจเปรียบเสมือนกับครูเนี่ยยกลูกเนี่ยมาให้เป็นลูกของครูอันนี้ในยุคสมัยที่ผ่านมาแม้แต่ยุคปัจจุบันนี้ก็ตามเนี่ยนะมันควรต้องเป็นอย่างนั้นพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยต้องไว้วางใจครูในระดับนั้นแหละและในทางกลับกันเนี่ยครูเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าไม่เพิกเฉยละเลยต่อสิ่งที่อยากคิดว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยซึ่งมันก็อย่างที่อุ้มว่านี่แหละแล้วก็ข่าวก็ออกมาในทางนี้ก็คือว่ามันเกิดการสะสมมาแต่ไม่ได้หมายความว่าการสะสมเนี่ยจะต้องทำให้ทุกคนบอกว่าถ้าฉันโดนทำอย่างนี้ฉันจะทำนี้อันนี้ไม่ใช่แต่อยากจะบอกว่าในทุกโรงเรียนเนี่ยอย่าไปเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของเราลูกหลานของเราคือนักเรียนเนี่ยเป็นสิ่งเล็กน้อยอันเนี้ยสำคัญนะฮะ
0: อีกส่วนหนึ่งก็คือระบบการศึกษาของเราตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าอยู่ในขั้นป่วยแล้วก็ป่วยหนักด้วย
1: ครับ
0: คำว่าระบบการศึกษาในที่นี้เนี่ยอุ้มหมายรวมไม่ใช่แค่เฉพาะโรงเรียนนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราลองรวบตึงเข้าไปดูซิว่าข่าวก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเยอะมากที่เด็กมีความเครียดและเยอะมากที่มีพาดหัวข่าวผู้ชมผู้ฟังลองไปเปิดข่าวดูย้อนหลังสิคะในระยะเวลากันใกล้นี่แหละค่ะเด็กพลัดตกตึกเด็กตกจากที่สูงเหล่านี้ในรายละเอียดข่าวถ้าเข้าไปดูในเนื้อหาจริงๆแล้วลองปฏิบัติต่อ
1: ครับ
0: ทุกอย่างมันมีร่องรอยของความป่วยอยู
1: ่
0: ซึ่งป่วยนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กมันคือป่วยของระบบการศึกษาจริงๆแล้วกุมารแพทย์เด็กเนี่ยยืนยันเองนะคะว่าณวันนี
1: ้
0: สถิติวัยรุ่นสามารถฆ่าตัวตายสำเร็จ2รายต่อวันนะคะ
1: วันละ2รายนะน่าแสดงว่าปีหนึ่งเนี่ยต้องระดับวันละใกล้ๆพันอ่ะ700กว่าคนน่ะคิดดู
0: ตอนนี้โลกออนไลน์เนี่ยกำลังแชร์1เรื่องคือเป็นการตามหาผู้ปกครองเด็กหญิงณัฐมนวณิศสรกุลขออภัยถ้าอ่านผิดไม่แน่ใจว่าอ่านวณิศสรกุลหรือวณิศสรกุลนะคะ
1: ครับ
0: น้องเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทางโรงพยาบาลขอให้ญาติของเด็กหญิงณัฐมนให้ติดต่อโรงพยาบาลด่วนนะคะติดต่อไปที่ห้องฉุกเฉินได้เลยนะคะ025284567แล้วก็ต่อไปที่211104หรือเบอร์เจ้าหน้าที่ที่แจ้งได้เลยนะคะคือ086-078-0031แพทย์ต้องการคุยกับญาติผู้ป่วย
1: กราบเรียนว่าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าเข้าไปป่วนนะครับผมกราบเรียนอันนี้นะ
0: ค่ะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะคะท่านก็โฟกัสไปที่เรื่องของการใช้อาวุธปืนได้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยท่านบอกว่าท่านสั่งคุมเข้
1: ม
0: คือท่านบอกแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยที่เคยควบคุมมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วท่านก็บอกล่าสุดคือ สั่งฝ่ายปกครองเลยค่ะ

0: ว่าให้ควบคุมเข้มเรื่องอาวุธปืนลูกอาวุธปืนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: อ
0: ันนี้ต้องกำชับเลยว่าให้ระวังอาวุธแล้วก็ความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชน
1: ครับ
0: แล้วรัฐบาลเองก็กังวลนะคะว่าเหตุรุนแรงนี้จะนำไปสู่พฤติกรรมการลอกเลียนแบบถ้าเกิดควบคุมไม่ได้มันจะยิ่งบานปลายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการคุมปืนเนี่ยคุณอนุทินบอกว่ารัฐเคยออกมาตรการจำกัดการออกใบอนุญาตในการพกปืนมาแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่แต่คุณอนุทินบอกว่ายอมรับว่าแม้ล้อมคอกแล้วอาวุธบางส่วนยังสามารถเล็ดรอดออกไปสู่สังคมได
1: ้มันมีค้างเก่าอยู่เยอะว่างั้นเลยนะ
0: รัฐบาลก็เลยผลักดันมาตรการแล้วก็กฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มกว่าเดิ
1: ม
0: ฉะนั้นปัญหาครั้งนี้คือไม่ใช่แค่ห้ามพกปืนแต่ว่ารัฐกำลังควบคุมวงจรปืนซึ่งคำถามที่ตามมาติดๆคือจะควบคุมได้แค่ไหนจุดที่ต้องตรวจคือปืนที่ใช้ก่อเหตุดีกว่าเด็กนะคะเด็กม.3นะคะเขามีปืนได้ยังไงแล้วในขณะเดียวกันการที่เด็กคนนี้ยิงเนี่ยเขายิงแม่นนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ แปลว่าเขาต้องมีการไปฝึกมาก่อน
1: ใช
0: ่สนามฝึกยิงปืนเนี่ยเขาจำกัดอายุนะคะถ้าเด็กไปต้องมีผู้ปกครองไปด้วย
1: ครับนี่ก็เป็นอีกช่องนึงนะฮะที่ก่อให้เกิดตรงนี้แต่กระแสข่าวก็บอกว่าปืนก็น่าจะเป็นของคุณปู่นั่นแหละแต่ว่าก็คือแล้วก็โอ้โหลูกกระสุนนี่เหลือเพียบเลยนะเห็นบอกว่าที่ยังไม่ได้ใช้งานอยู่นับน่าจะ30กว่านัดที่ยังไม่ได้ใช้งานแล้วก็อย่างที่บอกแหละฮะก็คือเขายิงหวังผลเลยโอ
0: ้แล้วก็ที่ต้องคืออันนี้มันต้องเป็นการวิเคราะห์ของทุกๆโรงเรียนด้วยนะคะเพราะว่าพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนที่จะแสดงออกมาเนี่ยโอเคมันอาจจะมีการมีสัญญาณบางอย่างออกไปทางโลกออนไลน์มีการโพสต์อะไรหรือเปล่าหรือว่าพฤติกรรมทั้งหมดที่อาจจะมีความขาดแล้วก็โดนบูลลี่ซะจนแบบโอ้โหมันลำบากมากในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีกระแสข่าวออกมาเนี่ยมีนักข่าวเขาก็ยืนยันว่าเขาคุยกับเด็กๆที่เรียนโรงเรียนเดียวกันบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กเก่งนะคะเขาเรียกกันว่าเด็กโลกแล้วน้องเรียนที่นี่ก็คืออาจจะต้องแบกความกดดันด้วยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอมาเจอกับเหตุการณ์ที่มีรุ่นน้องมาโพสต
1: ์
0: มันก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความกดดันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของระบบในโรงเรียนที่อาจจะมีแอนตี้บูลลี่โปรแกรมน้อยเกินไป
1: เป็นฟางเส้นสุดท้ายเลยบางเส้นมันก็ขาดผึ่งไปได้เลยเหมือนกัน
0: ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อาสาที่ทำหน้าที่ในการกู้ชีพนะคะก็จัดสรรแบ่งเป็น6ชุดเพื่อเข้าตรวจสอบค้นหาเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในอาคาร2-3 รอบนะคะตอนนี้เขาก็พยายามดูแล้วก็ค่อนข้างจะยืนยันว่าไม่มีใครติดค้างอยู่ในอาคารนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เชิญตัวพ่อแม่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำซึ่งทั้ง2คนก็อยู่ระหว่างการพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าพ่อแม่ของเด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยแยกทางกันตั้งแต่เด็กยังเล็กๆเลยค่ะทุกวันนี้เด็กพักอาศัยอยู่กับปู่
1: ย่า
0: ใช่ค่ะส่วนปืนที่ตรวจสอบเป็นปืนออโต
1: ้
0: ของคุณปู่พบกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้อีก34นัดแมกกาซีนอีก2แมกเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรปลายบางก็เดินทางไปที่บ้านพักแล้วค่ะของเด็กผู้ชายคนนี้นะคะอายุ14ปีค่ะเชิญตัวผู้ปกครองไปนะคะแล้วก็พอไปก็ได้เจอเหตุการณ์เศร้าสลดของปู่กับย่า
1: ครับ
0: นะคะจริงๆแล้วเหตุกราดยิงก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ก็2ปีที่แล้วนะคะที่พารากอนแต่เหตุการณ์นั้นโดนจับ
1: ใช
0: ่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแสดงความเสียใจแล้วก็อีกหนึ่งอย่างอยากจะเน้นย้ำโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนเทพศิรินทร์ให้ดูแลสุขภาพจิตใจของเด็กทุกคนที
1: ่
0: อยู่ในเหตุการณ์นะคะเพราะว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ PTSD นะคะจะเป็นอาการที่เด็กอาจจะมีความหวาดกลัวมีความวิตกแล้วจะส่งผลกับสภาพจิตใจของเด็กนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าขนาดเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราได้ยินข่าวนี้เรายังรู้สึกเศร้าเลยนะคะแต่ว่าเด็กที่เขาอยู่ในเหตุการณ
1: ์
0: ภาพที่อุ้มได้เห็นนะคะแต่ว่าขอบคุณหลายๆสื่อมากเลยสังเกตดูน้อยมากที่จะแชร์ซึ่งถูกต้องมากๆแล้วนะคะคือเป็นเด็กที่โดนอาวุธปืนด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นนี่ต้องให้กำลังใจเด็กมากๆแล้วก็ต้องมีโปรแกรมอะไรบางอย่างแล้วล่ะจิตแพทย์ต้องเข้าแล้ว
1: ต้องเข้าเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันมีเขามีภาพแล้วก็เสียงยิ่งใกล้ยิ่งกลัวยิ่งใกล้ยิ่งกลัวก็คือว่าถ้าเห็นภาพอยู่ใกล้ๆเลยคือผู้บาดเจ็บเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนี่คือเป็นเบอร์หนึ่งเลยเอบวกเลยที่ต้องทำการเยียวยาอะไรต่างๆเขาเนี่ยนะหรือว่าจิตแพทย์ที่ต้องเข้าไปดู

0: แต่ว่าคนอื่นที่แม้จะไม่ได้ได้รับบาดเจ็บทางกายแต่ว่ายิ่งใกล้ยิ่งกลัวก็คือใกล้เสียงกับใกล้ภาพเห็นภาพไหมหนึ่งหรือว่าได้ยินเสียงไหมห้องที่ไกลออกไปก็จะลดลงไปหน่อยแต่ห้องที่อยู่ใกล้ๆหรือห้องนั้นเนี่ยก็ถือว่าโอ้นี่ต้องเยียวยาทางจิตใจเลยนะครับ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นข้อมูลรั่วจริงๆแล้วเนี่ยอุ้มได้มีโอกาสได้คุยกับคุณธนารัตน์มา 2-3 ครั้งละแต่ว่าล่าสุดเนี่ยท่านเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วดูเหมือนว่ามีความคืบหน้าในหลายๆมิติมากๆแน่นอนว่ามีการถามไถ่กระแสะเข้าไปหน่อยว่าเอ๊ะอันนี้มันเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าตกลงแล้วในวันนี้ระดับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ของพวกเราม
0: ันยังไว้ใจได้อยู่ไหม
1: มันยังดีอยู่ไหมและอยู่ในระดับไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
0: ผู้
1: ชมผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของข้อมูลรั่วที่ออกมาหลายกระทรวงเลยนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะเป็นห่วงแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อมูลของเรามันมีความปลอดภัยขนาดไหนในส่วนของ COO ของโดมคลาวซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยท่านเมื่อวานนี้ท่านก็เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจไซเบอร์เรียบร้อยแล้วตำรวจเองก็เปิดเผยแนวทางสืบสวนเบื้องต้นว่ากำลังตรวจสอบล็อกไฟล์
0: คร
1: ับ ตาไว้ก่อนนะใครที่ไม่เข้าใจคำว่าล็อกไฟล์เหมือนกันกับอุ้มเนี่ยนะแบบนั่งเหงาด้วยนะเดี๋ยวไปถามคุณเอิร์ธกันนะคะ
0: คร
1: ับ ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการตั้งสมมติฐานว่าอาจจะเป็นการใช้บัญชีผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลไม่ใช่การเจาะฐานข้อมูลโดยตรง
0: คนละอย่างกันนะเจาะฐานข้อมูลเนี่ยคือการแฮกแต่ถ้าเกิดว่าใช้บัญชีหรือว่าเหมือนกันมีรหัสเข้าไปเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่แฮก
1: ตอนนี้เราเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วสังคมต้องจับตาอะไรต่อแล้วรวมไปถึงคุณเอิร์ธนารัตน์เองเนี่ยล่าสุดมันมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มมากขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะฟังจากปากของท่านเลยนะคะ CEO ของโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเช
0: น
1: คุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: สวัสดี
0: ครับ
3: ค่
1: ะเมื่อวานนี้ที่คุณเอิร์ธเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจไซเบอร์ค่ะสิ่งที่เอาไปให้ตำรวจนี่มันคือขออนุญาตถามว่ามันเป็นหลักฐานใหม่หรือว่ามันเป็นข้อมูลชุดเดิมที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วอะคะ
0: ครับ
3: มันเป็นข้อมูลชุดเดิมที่ไม่ได้เซ็นเซอร์ครับ
1: อ๋อค่ะของอันเก่าที่คุณเอิร์ธคาดตาเอาไว้อะไรนั่นใช่ไหมคะ
3: ใช่จริงๆมันเป็นรูปที่ใหญ่กว่านั้นคือมันจะเห็นหน้าตาระบบด้วยจะเห็นข้อมูลเห็นอะไรเงี้ยครับของแต่ละบุคคล
1: ค่ะแล้วหลังจากที่ได้เข้าเดี๋ยวขออนุญาตถามก่อนอันนี้คือเข้าไปในฐานะผู้ให้ข้อมูลถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ไม่มีฐานะไม่มีฐานะอื่นใช่ไหมคะ
0: พยานนะ
3: ฐานะพยานครับไปเซ็นเอกสารเขียนว่าตำแหน่งพยาน
0: ตำแหน่งพยานเลยนะเอา
1: โอเคแล้วก็หายห่วงไปได้
0: แล้วหายห่วงไปเรียบร้อย
1: มันมีอะไรคืบหน้าบ้างถ้าจะเล่าให้คนที่ไม่เข้าใจไอทีได้ฟังแต่ว่าอยากจะรู้จังเลยว่าข้อมูลของฉันยังปลอดภัยอยู่ไหมคะ
0: เชิญครับ
3: ความคืบหน้าในด้านฝั่งเทคโนโลยีนี่คงไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะว่ามันรายละเอียดมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าในด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยก
0: ็
3: เรียกว่าก็มีความคืบหน้าก็เป็นก้าวแรกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ผมไม่เข้าไปให้ข้อมูลไปให้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่นำไปสู่การไปประสานกับแต่ละหน่วยงานรวมถึงเจ้าของบัญชีแต่ละบัญชีที่เป็นที่รั่วไหลออกไปเนี่ยครับซึ่งเราก็ตรวจสอบแล้วแล้วก็มันก็มีความแปลกๆอยู
0: ่
3: แต่ว่าณจุดนี้ผมยังให้ข้อมูลไม่ได้นะหมายความว่ามันมีความไม่เชื่อมโยงอะไรบางอย่างที่ทำให้งงๆอยู่แต่ว่าไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรนะแค่เรางงๆว่าจะต้องตามตัวใครมารับผิดชอบกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มั่นใจขึ้นไหมอะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านมาถูกทางแล้วเพราะเมื่อเช้าอุ้มฟังสัมภาษณ์ดูเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าเอ้ยตอนนี้เริ่มมีความหวังแล้วเริ่มที่จะเหมือนมีกุญแจอะไรต่างๆเข้ามาทำให้เริ่มไปถูกทางในมุมของคุณเอิร์ธมองแบบไหนอะคะ
0: กุญแจจับหลอกนี่ไหม
3: ผมก็แฮปปี้กับการที่ไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจครั้งนี้เหมือนกันเพราะว่าทุกท่านเขาก็ดูอยากจะแก้ไขปัญหานะไม่มีความรู้สึกแบบ
0: กันไว้หรือว่า
3: คาหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ครับไม่มีนะ
3: ไม่มี
0: มีออกสื่อได้นะบอกได้นะ
3: ไม่มีครับ
0: อ๋ออ๋ออ๋อ
1: มีประเด็นไหนที่ จ้าหน้าที่ตำรวจมีอยู่ในมือแล้วมันมีมากกว่าที่คุณเอิร์ธมีแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แหละเป็นประโยชน์แล้วมันพอที่จะเป็นรูปเป็นร่างเพราะว่าพอเราฟังสัมภาษณ์อะคุณเอิร์ธก็จะบอกว่ามันจะมีคำพูดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี
0: ้
1: น่าจะได้ทราบ

0: อย่างภายในระยะเวลาอันรวดเร็วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะมีความรู้สึกว่าเท่ากับที่เดิม
1: อ่ะมันยังเปิดอยู่นะ
2: ครับก็เป็นธรรมชาติของเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาจะสามารถเข้าถ
0: ึ
2: งข้อมูลได้เยอะกับผมนะครับอย่างเช่นจากข้อมูลตัวล็อกอินเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งของชื่อผู้ใช้เนี่ยเป็นเลขบัตร13หลักเขาก็ค้นเลยเขาค้นได้ว่าเป็น
1: ใคร
2: ของใครใช่ซึ่งอะไรแบบนี้ผมไม่สามารถดำเนินการได้แล้วก็เขาสามารถไปตรวจได้ว่าในระบบแล้วจริงๆมันมีผู้ใช้งานทั้งหมดกี่รายชื่อนะครับโดยวิธีนี้นี่แหละคือก็ประสานกับเจ้าของระบบแหละแล้วก็ดูว่ามียูสเซอร์เนมกี่ยูสเซอร์เนมนะครับแล้วก็เอามาค้นว่าเป็นของใครบ้างแล้วก็ลองสืบย้อนดูว่ามาจากหน่วยงานไหนอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยเขาทำได้เลย
0: มันมีอยู่ในเนื้อข่าวที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจล็อกไฟล
1: ์
0: คุณเอิร์ธช่วยอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจได้ไหมคะมันคืออะไรล่ะ
1: ล็อกไฟล์คืออะไร
2: โอเคครับส่วนนี้ผมไม่ได้พูดคุยในการพบเจอกับเจ้าหน้าที่เมื่อวานเลยแต่ว่าผมอธิบายงี้ละกันครับตัวล็อกไฟล์เนี่ยมันคือบันทึกนะครับประวัติต่างๆที่เป็นทั้งการเข้าใช้ระบบตัวนั้นนะครับซึ่งมันเป็นระบบอัตโนมัติใครทำอะไรเนี่ยมันจะพยายามบันทึกเอาไว้นะครับ อย่างเช่นนะครับผู้ใช้งานนะครับในเอิร์ธเนี่ยเข้าไปเนี่ยค
1: ือ
2: เขาไม่ได้จดว่าในเอิร์ธหรอกแต่ว่าม
1: ัน
2: จะจดว่า IP address นะครับหมายเลขนะครับ xxx อะไรเงี้ยนะครับเข้าใช้งานเมื่อเวลานั้นเวลานี้แล้วก็ไปที่หน้าเว็บไซต์นี้ของระบบนะครับค้นอะไรบ้างอะไรเงี้ยจะเห็น
0: มันลบได้ไหมคะล็อกไฟล์เนี่ย
1: มันสามารถลบได้ไหม
2: คนที่จะลบได้ก็คือทางเจ้าของระบบนั่นแหละ
1: อ๋อต้องเป็นเจ้าของระบบถึงจะลบได้
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่คนที่มีเขาเรียกว่าสามารถที่จะเข้าไปได้เนี่ยเข้าไปได้ก็จริงไปดูได้ไปนู่นนี่ได้เนี่ยนะเขาไม่สามารถที่จะลบของตัวเขาเองได้ใช่ไหม
2: ใช่จะดัดแปลงในส่วนนี้ไม่ได้ครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดมันล็อกไฟล์มันถูกลบหรือว่าถูกแก้ไขหรืออาจจะเก็บไว้ไม่ครบแบบนี้มันจะทำให้การสืบสวนมันยากขึ้นขนาดไหนหรอคะ
2: อันนี้ก็จะเป็นประเด็นครับแต่ว่าส่วนมากแล้วมันจะไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าคนที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือผู้เสียหายเองนั่นแหละเขาก็จะทำเต็มที่นะครับก็คือในเรื่องนี้ก็คือกรมการปกครองเองกรมการขนส่งทางบกเองเนี่ยเขาก็จะ
1: เป็นผู้เสียหาย
2: อยู่ในฐานะผู้เสียหายเองนะครับเพราะพยายามเก็บล็อกไฟล์เนี่ยอย่างละเอียดอยู่แล้วนะครับ
0: คุณเอ็มคุณเอิร์ธเมื่อวานเนี่ยอุ้มได้ฟังสัมภาษณ์แล้วมันจะมีคำหนึ่งที่ได้ยินค่อนข้างบ่อยอยู่พอสมควรเลยคือหลายหน่วยงานเนี่ยเขายืนยันว่าฐานข้อมูลหลักไม่ได้ถูกแฮ็กขอความชัดเจนอีกสักทีนึงได้ไหมคะว่าคำว่าฐานข้อมูลหลักกับไอ้สิ่งที่เราได้รับรู้ในข่าวมาว่า
1: อ้
0: าวเขาเข้าไปในระบบได้หมดเลยนะ
1: เขาสามารถข้อมูลระบบเลย
0: หมายเลขบัตรประชาชนเลขทะเบียนรถหรืออะไรใดๆตกลงมันคือยังไงเรื่องมันยังไงนะคะ
2: ครับก็ดูเป็นการเล่นคำนะสำหรับผมเพราะว่าเขาแถลงว่าไม่ได้รั่วไหลจากฐานข้อมูลแล้วมีคำว่าหลักมาด้วยเนี่ยแล้วพอมันถูกชี้แจงแบบรวมกับประเด็นอื่นอย่างเร็วๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นการปฏิเสธว่าไม่ได้มีการรั่วไหลจริงซึ่งข้อเท็จจริงก็คือมันรั่วไหลแต่แค่มันไม่ได้รั่วจากฐานข้อมูลหลัก
1: มีคนเจาะเข้าไปดูว่างั้นเลยนะแต่มันก็รั่วอยู่ดีแหละใช่ไหม
2: มีคำว่าหลักยัดไส้มาแล้วก็ทำให
1: ้
2: ข้อเท็จจริงมันอาจจะเปลี่ยนไปครับ
1: แต่แท้ที่จริงก็คือเขาจะเข้าไปด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่เขาก็ไปเห็นเราหมดอะใช่ไหมเลขบัตรประจำตัวประชาชนใบหน้าร่างตาเลยโปรไฟล์ต่างๆของเราเนี่ยเขาก็สามารถเข้าไปได้แม้จะบอกว่ามันไม่ได้รั่วจากฐานข้อมูลหลักถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้นี่นะ
0: เพราะอย่างนี้ประชาชนอย่างเราจะรู้ได้ไงคะว่าตอนนี้ข้อมูลของเราอยู่ในชุดที่กำลังตรวจสอบปลอดภัยแล้วนะ
2: นั่นแหละครับ
1: ประเด็นนี่
2: นั่นแหละครับประเด็นคือสิ่งที่ผมพยายามเรียกร้องนะครับว่าทำไมไม่มีการแจ้งเตือนเลยนะครับในอดีต
1: ที่โอ้โห
2: กี่เคสเนี่ยไม่เห็นจะมีแจ้งเตือนเลย
1: อ
2: ันนี้เราไม่มีทางรู้ครับเจ้าของระบบเขาจะเป็นคนแจ้งเตือนเราตรวจสอบให้เราว่าใครได้รับผลกระทบแล้วก็มาแจ้งเตือนครับ
1: คราวนี้มีคำพูดออกมาผมไม่ฟื้นฝอยแล้วว่าใครเป็นคนพูดเขาบอกว่าถึงจะรู้ได้เนี่ยข้อมูลพวกนี้มันเป็นพื้นฐานไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ประกอบธุรกรรมทำประโยชน์อะไรได้จริงไหมครับคุณเอิร์ธ
2: มันก็ขัดแย้งกับคำที่เรียกว่าเตือนแล้วกันเขาออกมาเตือนว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นภัยความมั่นคงแล้ว

0: ทำไมถ้าเกิดข้อมูลมันใช้ไม่ได้มันถึงเป็นภัยมั่นคงได้ล่ะครับท่านมันก็ย้อนแย้งกันถูกต้องไหมครับ
1: ใช่
0: ผมก็ยืนยันว่ามันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับคือมิจฉาชีพเขามีจินตนาการเยอะกว่าเรานะครับเขาสามารถดัดแปลงพลิกแพงเอามาใช้ในทางที่เรานึกไม่ออกหรอกนะครับแต
2: ่
0: ผมจะยกตัวอย่างเร็วๆให้อันหนึ่งเลยก็คือตอนนี้สถานการณ์ก็คือทั้งข้อมูลส่วนตัวเราที่อยู่ตามหน้าบัตรประชาชนทั้งทะเบียนบ้านรั่วไหลไปแล้วนะครับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์รักษาพยาบาลเนี่ยก็รั่วไหลไปแล้วนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการครอบครองทะเบียนรถยนต์เราก็รั่วไหลไปแล้วสมมติมีมิจฉาชีพโทรไปบอกว่านายธนารัตน์เนี่ยประสบบัติเหตุขับรถยนต์ยี่ห้อนี้นั้นนะครับ
1: บอก
0: ป้ายทะเบียนถูกต้องแล้วก็บอกว่ากำลังเจ้าหน้าที่กำลังพาไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์นะครับแต่ว่าทางผู้ปกครองเนี่ยต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาก่อนค่าผ่าตัดมาก่อนเป็นการเร่งด่วนไม่งั้นจะอันตรายถึงชีวิตอ่ะอย่างเงี้ยมันก็สร้างเรื่องราวมาหลอกเราโดยใช้ข้อมูลที่ดูสมจริงได้นะครับ
1: ด
0: ู
1: สมจริงเลยโอ้แบบนี้ผมเคยเจอด้วยนะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยบอกว่าญาติผมเข้าโรงพยาบาลแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้ยืนยันว่าเลข13หลักเป็นอะไรไปอะไรต่างแต่วันนี้มันอยู่ในมือของพวกนี้ได้เลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
2: คุณเอิร์ดมันมีข้อมูลประเภทไหนบ้างอะคะที่หลุดแล้วมันอันตรายที่สุดเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่แทบจะไม่ได้เลยอะค
0: ่
2: ะ
0: หลักๆก็โอ้บอกยากครับคือมันอันตรายหมดเลยอะทุกอย่างที่รั่วไป
1: อยู่ที่ว่าใครจะเอาไปใช้ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามิจฉาชีพตัวกลั่นตัวร้ายเอาไปใช้เนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ไปใช้ได้เลยนะ
0: ที่สำหรับผมเป็นเรื่องน่าตกใจที่สุดในครั้งนี้เลยก็คือมีรูปถ่ายที่มันอยู่ในบัตรประชาชนด้วยโอเคแหละมันอาจจะเป็นข้อมูลเก่าที่อาจจะหมดอายุไปแล้วหมายถึงบัตรใบหน้าหมดอายุไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีวิธีตรวจสอบนี่ว่ารูปใบหน้ามันยังใช้อยู่หรือว่าเป็นรูปในอดีต
2: หลังจากที่เราคุยกันตั้งแต่วันแรกที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณเอิร์ทเปิดเผยข้อมูลมาให้ทุกคนได้สั่นสะเทือนกันนะคะมาจนถึงวันนี้ค่ะคุณเอิร์ทค่ะแล้วเราก็ได้ยินสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีอย่างเช่นคุณชัยชนกหรือแม้กระทั่งคุณพระดอนออกมาให้สัมภาษณ์ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการขยับขับเคลื่อนในการแก้ไขมีอะไรที่ทำให้ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราได้รู้สึกใจชื้นได้บ้างไหมคะว่าตอนนี้เดี๋ยวมันกำลังจะมีการแก้ไขที่เห็นเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ย
1: เขาจะแก้ไง
0: ครับก็อย่างที่คุณพระดอนรัฐมนตรีออกมาชี้แจงเนี่ยครับคือเขาก็จะบอกว่าขีดเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับจะเริ่มดำเนินการแก้ไขนะครับให้มันเห็นผลเนี่ยภายใน30วันนะครับตอนที่ออกมาแถลงเนี่ยผมก็รู้สึกใจชื้นเป็นดอกแรกละว่ามันมีการแอคทีฟในที่สุดว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นนะเพราะที่ผ่านมามันไม่เคยมีนะรอบนี้ผมเลยดีใจมากนะครับแต่ก็ยังมีคำถามอยู่ถึงหลักเกณฑ์นะครับว่า
1: ทำไง
0: ไอ้30วันแล้วได้คำว่ารูปธรรมเนี่ยหลักเกณฑ์ของมันคืออะไรนะครับสัมฤทธิ์ผลหรือไม่เนี่ยมันตรวจยังไงนะครับล่าสุดเนี่ยก็คือทางคุณอมรชมเชยนะครับก็เป็นเลขาธิการสกมช.นะครับก็ได้โพสต์ลงหน้า Facebook ส่วนตัวนะครับว่าไอ้กรอบ30วันเนี่ยถ้าเกิดตรวจแล้วนะครับยังไม่มีการเปิดใช้งานยืนยันตัวแบบ2ปัจจัยก็คือล็อกอินด้วยรหัสผ่านไม่ได้
1: อ
0: ะต้องล็อกอินด้วยรหัสผ่านบวกกับอะไรบางอย่างด้วยต้อง2อย่างถึงจะเข้าได้เนี่ยถ้าทำแบบนี้ไม่สำเร็จภายใน30วันนะก็อาจจะต้องปิดระบบไปก่อนผมก็อ๋อโอเคถ้าหลักเกณฑ์เนี้ยผมก็โอเคนะฟังขึ้นครับแล้วก็เห็นด้วยมันก็ดูมีความคืบหน้าครับแล้วก็มีตัวเลขออกมาแล้วด้วยว่าตอนนี้ทำการนับจำนวนเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การครอบครองของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้จำนวน 24,000 เว็บไซต์ทั้งหมดนี้ก็ต้องมาเข้ากระบวนการพิจารณากันดูว่ามีตัวไหนมีความเสี่ยงหรือว่าไม่ได้ใช้งานแล้วก็ต้องปิดกันไป
2: ซึ่งแบบนี้มันจะกระทบกับประชาชนยังไงบ้างไหมคะ
0: ผมก็คิดว่ามันกระทบแน่ๆแต่ว่ายังบอกยากนะครับเช่นบริการบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะด้วยความเร่งรีบนะครับอาจจะประเมินผิดไปนิดนึงแหละว่าปิดได้แต่ปรากฏปิดไปแล้วอาจจะมีคนที่ใช้งานอยู่นะครับโดยเฉพาะบริการที่สมมติว่าเกี่ยวกับระบบสุขภาพก็ได้อย่างเงี้ยคือไปโรงพยาบาลเงี้ยนะครับปรากฏว่าสืบค้นข้อมูลไม่เจออย่างเงี้ยเพราะว่าระบบมันโดนปิดไปเงี้ย
1: อันนี้
0: ยกตัวอย่างแบบเร็วๆก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วทำให้กระทบกับการให้บริการประชาชนครับ
2: ทางสกมช.เขาเปิดรับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพัฒนาระบบเว็บไซต
1: ์
2: ด้วยโดยที่เขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยดูตรงนี้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคืออันนี้มันมาถูกทางอันนี้คือไม่ได้ถามเพื่อที่จะแบบเหมือนเทคไซต์ใดๆนะคะแต่อยากจะทราบว่าที่มันเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยแบบนี้มันคือมาถูกทางแล้ว

0: แล้วหรือไม่แล้วควรที่จะดำเนินการในเชิงลึกยังไงต่อไปในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะ
1: โอเคอันนี้ผมไม่ถือว่าเป็นประกาศอย่างเป็นทางการกันละกันนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นโพสต์จากท่านเลขาธิการเขาโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัวของเขานะครับก็เหมือนชวนเพื่อนๆรอบตัวนะครับในวงการ
2: มาช่วยหน่อยว่าง
1: ั้นมาช่วยหน่อยแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวคงจะมีหนังสือมีอะไรอย่างเป็นทางการรวมถึงมีการทำงานเป็นคณะทำงานอะไรเงี้ยที่มันดูจริงจังแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นว่าไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีอะไรเงี้ยคือผมว่าอันนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือเหมือนชวนเพื่อนๆเฉยๆครับยังไม่ถือว่าเป็นแถลงจากหน่วยงานเองครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวเฉยๆครับ
0: คือซึ่งก็คือถือว่ามาถูกทางแล้วที่จะระดมคนเก่งที่เขารู้เรื่องนี้แล้วมาช่วยกันใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าท่านเลขาธิการแกก็กว้างขวางแล้วก็มีเพื่อนฝูงนะครับในวงการไอทีที่เป็นระดับสูงเนี่ยเยอะจริงๆนะเพราะว่าอย่างผมส่วนตัวก็รู้จักกับแกมาก่อนหน้าแล้วก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลระดับตำนานเลยแหละคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าด้วยความกว้างขวางของแกเนี่ยการโพสต์แบบนี้ก็มีประโยชน์ในการรวมพลนะครับคนเองเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศครับ
0: 30วันนี้มันเป็นกรอบเวลาที่พอดีแล้วไหมคะ
2: ช้าไปไหมหรือเร็วไป
1: ในฐานะคนที่ทำงานในระบบไอที30วันนี้เป็นอะไรที่เร่งด่วนมากนะครับไฟไหม้เลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นว่าก็ถือว่าดีในระยะสั้นเลยครับเป็นโจทย์ระยะสั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าแล้วโจทย์ระยะกลางโจทย์ระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรและกรอบเวลาเป็นอย่างไรเพราะว่าระบบการทำงานแบบราชการนะครับถ้าเกิดไม่มีการขีดเส้นให้แบบนี้นะผมว่ายาก
2: ไปเปิดไปเรื่อยก็ไปเรื่อยว่างั้นนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วในอีกทางนึงอันเนี้ยก็คือทางที่ว่าหาคนเก่งมีความรู้ความสามารถมาช่วยกันในอีกทางนึงคนที่ทำไอ้พวกเนี้ยที่รั่วกันมาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับโทษไหมตำรวจเขาว่า
1: ตอนนี้มันมีการพุ่งเป้าไปเอาผิดฝั่งนั้นค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าก็เดี๋ยวขยายผลกันไปแต่เอางี้แล้วกันว่าในมุมผมนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญสักเท่าไหร่เราควรเน้นการจัดการกับระบบ
2: ให้
1: ม
2: ัน
1: ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้ความปลอดภัยมันไม่ได้สูงเนาะแต่ว่าฝั่งผู้ที่โจมตีเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยเขาพูดง่ายแฮกเกอร์เนี่ยเขารู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่าไอ้พวก IP address อะไรพวกนี้มันเป็นล่องรอยให้สืบย้อนกลับเข้าไปได
2: ้
1: เขามีความรู้ความสามารถอยู่แล้วครับดังนั้นแล้วการปกปิด IP address ไม่ให้สืบย้อนไปเจอตัวเขาได
2: ้ไม่ได้
1: เป็นเรื่องพื้นฐานมากเราคาดหวังอะไรจากพวกนี้ได้ยากมากนะครับคือฝั่งนึงอ่อนแออีกฝั่งนึงแข็งแรงผมคิดว่าเมื่อฝั่งอ่อนแอมันแก้ไขแล้วมันจบปัญหาได้ไปแก้ฝั่งอ่อนแอดีกว่าจะไปไล่จับกัน
2: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันแล้วคุณอ้นบอกว่าอยากจะให้จริงๆบอกในทุกๆรายการแล้วว่าอยากจะให้ยกระดับไปใช้ไทย ID ที่มันไม่ได้มีแค่รหัสผ่านที่เป็นล็อกอินอะไรอย่างนั้นอย่างเดียวจนถึงตอนนี้มันคืบหน้าไปในจุดที่คุณเอิร์ธวางกรอบเอาไว้มากน้อยขนาดไหนอะค่ะ
1: ก็ตรงจุดนี้อาจจะยังบอกยากว่ามันคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าการใช้ไทยดีเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยเขารับนโยบายไปใช้ตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ครบถ้วนในทุกระบบนะครับแต่ทีเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่มันอาจจะมีบางหน่วยงานที่ยังไม่เคยขอใช้บริการมาก่อนนะครับการขอใช้บริการตัวไทยดีเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียเวลาคือใช้เวลาหลากหลายเดือนนะเอาง่ายๆเพราะว่ามันต้องอบร
2: ม
1: ต้องทดสอบเชื่อมระบบต้องอะไรกันอีกนะครับมันจะเป็นขั้นตอนมาตรฐานของเขาซึ่งถ้าเกิดทำแบบนั้นมันอาจจะไม่ทันการทีนี้เนี่ยมันก็มีความพยายามในการหาตัวเลือกอื่นนะครับที่ปลอดภัยทำได้เลยทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายมานะครับ อย่างเช่นการใช้งานพวกมันศัพท์เทคนิคนิดนึงนะครับ authenticator ก็คือ มันจะเป็นบริการหนึ่งจากทาง Google นะครับ ที่เราต้องลงแอปเพิ่มมาถึงเราในฐานะประชาชนเนี่ยต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มอีกหนึ่งตัวเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของนะครับว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเมื่อผูกเข้ากับระบบแล้วนะครับจะสามารถใช้ยืนยันในภายหลังว่ายังสามารถเข้าถึงโทรศัพท์เครื่องเดิมได้อยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ปลอดภัยเนื่องจากมันถูกต้องตามหลักความปลอดภัยครับเพราะว่าเราพิสูจน์2อย่างนะ1นะครับพิสูจน์ว่ามีอะไรเท่านั้นที่เรารู้ก็คือตัวรหัสผ่านบวกกับพิสูจน์ว่ามีอะไร

0: ท่านั้นที่เราครอบครองก็คือพิสูจน์ว่าเราครอบครองโทรศัพท์เครื่องนี้โดยการเปิดแอปตัวเดิมขึ้นมาแล้วก็เอารหัสที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจากแอปออเทนติเคเตอร์เนี่ยไปกรอกมันก็ดูปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็ทำได้ทันทีครับ
1: อันนี้เป็นความคุ้มครองเป็นความที่ว่าคัดกรองให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นที่ว่าทางฝั่งออนแอร์ต้องทำให้แข็งแรงอย่างที่ว่านี่นะ
0: ครับใช่ครับใช่

0: คือว่าในฝั่งฝากของตอนนี้ก็คือมันเป็นในกลุ่มของที่เป็นออฟฟิเชียลที่เป็นราชการแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มอื่นเช่นกลุ่มธนาคารกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มแรงต่างเนี่ยมีโอกาสไหมที่พวกแฮกเกอร์ต่างๆเหล่านี้จะเข้าไปโจมตีอะไรกันนะ
1: เรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับระยะเวลาผมใช้คำนี้แล้วกัน
0: มัน
1: ในทางความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยเราจะไม่กล้าให้คำมั่นสัญญาขนาดนั้นว่ามันปลอดภัย 100% ไม่มีวันถูกแฮกอะไรเงี้ยแต่ผมจะใช้คำว่าในระบบธนาคารเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆกันละกันนะครับส่วนระบบสุขภาพเนี่ยอันนี้ก็เนื่องจากมันเคยมีประวัติแล้วว่ามันรั่วไหลแล้วโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยรั่วไหลมา2ครั้งเนี่ยเดือน2กับเดือน6ห่างกันไม่เยอะเลยนะครับมันก็อาจจะยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่นะครับก็เดี๋ยวไปควบคุมกันต่อไปครับ
2: ค่ะคุณเอิร์ธอุ้มขอความรู้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าพอเราเข้าไปอ่านข่าวนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะมีความคิดเห็นอยู่2มุ
0: ม
2: อีกมุมนึงเนี่ยเขาบอกว่าโอเคมุมนึงมองว่าข้อมูลเนี่ยมันรั่วไหลเพราะว่ามันโดนแฮกเข้าไปแล้วว่าอีกมุมเนี่ยเขาบอกว่าอุ๊ยแต่ก่อนหน้านี้พรรคประชาชนนู่นเขาขอเลยนะแล้วคนก็ให้เลยนะเลเซอร์ ID ที่เป็นรหัสหลังบัตรประชาชน12หลักอันนั้นคือให้เลยนะ
0: อ
2: ันตรายยิ่งกว่าอีกในความเป็นจริงมันคือยังไงคะอยากให้คุณเอิร์ธอธิบายให้ฟังหน่อยได้มั้ยคะ
1: โอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมออกตัวก่
0: อ
1: นมันจุดใต้ตำต่ออย่างนี้
0: คร
1: ับผมเป็นคนทำระบบที่ขอข้อมูลเลเซอร์ ID ของพรรคประชาชนผมเป็นคนทำเองนะครับดังนั้นอันนี้ผมตอบได้เลยว่าม
0: ัน
1: ไม่ได้เก็บข้อมูลเอาไว้จริงๆคือตอนนั้นที่ทำอ่ะมันอยู่ในช่วงปลายๆของพรรคก้าวไกลนะครับแต่ปรากฏว่าพอพรรคโดนยุบแล้วต้องย้ายระบบไปเป็นพรรคประชาชนเนี่ยมันก็จะต้องไปขอเชื่อมระบบกับกรมการปกครองอีกรอบหนึ่งซึ่งทางพรรคก็ยังขอไม่แล้วเสร็จสักทีในระหว่างนั้นก็มีการแจ้งเตือนจากผมในฐานะตอนนี้เป็นคนนอกแล้วผมส่งมอบระบบไปแล้วเรียบร้อยครับว่าตรงนี้มันเอาไงดีนะครับแต่ก็เหมือนว่าพรรคเขาจะยังไม่ว่างมาดูเอาเงี้ยพูดกันตรงไปตรงมานี่มันก็น่าตำหนิแหละก็ปล่อยล่วงเลยไปเป็นปีเป็นปีเลยนะครับมีการเตือนกันอยู่ 2-3 รอบอยู่เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องขึ้นมาก็เลยเป็นปัญหาแต่ว่าในแง่ฐานะประชาชนละกันที่เคยกรอกข้อมูลมาก็มั่นใจได้ครับว่ามันไม่ได้มีการเก็บจริงๆระบบไม่ได้ออกแบบไว้เก็บจริงๆเพราะว่าเราก็รู้ความเสี่ยงอยู่ตามกฎหมายแล้วมันเก็บไม่ได้จริงๆนะครับได้มาเราก็ต้องเอาไปตรวจสอบกับกรมการปกครองแบบทันทีแล้วก็ทำลายทิ้งเลยนะครับแต่ในเคสนี้เนื่องจากมันยังเอาไปเชื่อมไม่ได้ได้มามันก็เลยข้ามไปทำลายเลยอันนี้นะครับ
2: ส่วน
1: เรื่องความน่ากลัวสมมุติเลยนะกรณีแย่ที่สุดผมส่งมอบระบบไปแล้วผมไม่รู้นี
0: ่
1: นะครับทางพรรคอาจจะมีการแก้ไขแล้วก็เก็บข้อมูลตรงนี
0: ้
1: นะครับสมมติว่ากรณีแย่สุดมีการเก็บข้อมูลตรงนี้เข้าไปในระบบมันจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับตามกฎหมายแล้วนะครับ
0: มัน
1: จะมีวิธีการยืนยันตัวแบบหลายระดับนะครับความน่าเชื่อถือมันจะมีหลายระดับเรียกว่า IAL นะครับIAL level 2.1 เนี่ยมันอาจจะรวมถึงการใช้เลขเลเซอร์ ID ได้นะครับก็คือเอาข้อมูล5อย่างนอกจากเลขเลเซอร์นะมี4อย่างนะครับก
0: ็
1: มีเลข13หลักชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ4อย่างนี้บวกกับเลขเลเซอร์หลังบัตรเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ตรวจสอบได้ว่าบัตรประชาชนใบนั้นหมดอายุแล้วหรือยังพอตรวจสอบแบบนี้ผ่านแล้วก็จะถือว่าผ่านเกณฑ์ IAL 2.1 นะครับIAL 2.1 ใช้ทำอะไรได้บ้างก็ใช้เปิดบัญชีธนาคารได
0: ้
2: คุณเอิร์ธกำลังจะถ้าเข้าใจสั้นๆเร็วๆตอนนี้เพราะเวลาใกล้หมดก็คือมันต้องผ่านอีกหลายกระบวนการถูกไหมคะคุณเอิร์ธมันไม่ได้แบบง่ายๆเพราะฉะนั้นปลอดภัยในมุมของคุณเอิร์ธใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะเรานอกจากตัวบัตรประชาชนแล้วมันจะต้องผ่านการยืนยันตัวแบบ2ปัจจัยอีกนะครับถึงจะเข้าเกณฑ์การเปิดบัญชีธนาคารได้ซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไม่ได้น่าห่วงอะไรมากขนาดนั้นอันนี้กรณีแย่ที่สุดนะครับเลย
2: ค่ะค่ะโอเคเห็นภาพเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะขออนุญาตรบกวนให้ข้อมูลความรู้อีกทีนึงนะคะ
1: ได้ครับ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: วันนี้สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์นะคะ CEO ของโดมคลาวด์ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อค่ะ
0: ครับผม
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
0: คร
2: ับช่วงนี้เราไปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยหักห้วยขาแข้งคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าที่ติดตามข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติออกมาบอกว่าเสือตัวนี้มันยังไม่ได้เข้าข่ายเสือกิน

0: คน
1: เป็นเส้นหนุ่ม
0: ทีนี้เราเลยอยากทราบอะค่ะว่าเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหน ระหว่างเสือที่ทำร้ายคนกับเสือที่เริ่มมองเห็นมนุษย์เป็นเหยื่อแล้วเพราะว่าเอาจริงนะเหงาถ้าเกิดเราอ่านพฤติกรรมผิดผลของมันอาจจะหมายถึงชีวิตคน อีกไม่ทราบว่ากี่คนนะคะแต่วันนี้ที่เราจะคุยด้วยเนี่ยแน่นอนว่าท่านเป็นหนึ่งคนที่รู้จักกับสัตว์และป่าดีมากๆเลยนะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติคุณอรรถพลเจริญชันสาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้พอติดตามข่าวอะคุณคนขาวหลายๆคนสงสัยว่าเอาก็เสือตัวนึงมันทำร้ายมนุษย์จนเสียชีวิตไปแล้วอะแต่ว่าพอมาอ่านพาดหัวข่าวบอก
1: มัน
0: ไม่ใช่เสือกินคนเออมันอยากให้ท่านนิยามให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแบบไหนถึงจะเรียกได้ว่าเป็นเสือกินคนนะคะ
1: ครับ
2: เสือกินคนก็คือเสือที่อยู่ในพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากปกติมากินคน
0: แบบนี้ยังไม่นับเพราะอะไรอะ
2: แต่ทีเนี้ยกรณีเนี้ยเป็นเสือเด็กซึ่งโตในอายุประมาณ1ปีครึ่งเองนะครับ
1: 18
2: แล้วเขาก็ยังคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้อดอาหารหรือว่าไม่ได้ตั้งใจย่าล่าเป็นเหยื่อ
1: จ
2: ริงแต่ว่าไปเห็นลักษณะของเจ้าหน้าที่ที่นอนในลักษณะที่ไม่อยู่ในสภาพที่ไม่ได้เคลื่อนไหวหรือไม่ได
1: ้นอนนิ่ง
2: จะต่อสู้นอนนิ่งก็เข้าใจว่าเหมือนก็จะเป็นเหยื่อทั่วๆไปที่เวลาแม่ล่ามาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโดยสัญชาตญาณที่มันอยู่ในยีนอยู่แล้วเนี่ย
1: ของการกินเนื้อ
2: ใช่ครับเขาก็จะมีวิธีการในการล่าตามปกติของเขาก็คือทำยังไงให้เหยื่อหมดสติทำไงให้เหยื่อไม่สามารถดิ้นได้ก็ด้วยก็น่าจะเป็นการงับคอแล้วก็จนหมดสติแล้วเพราะว่าไม่มีการดิ้นสภาพพื้นที่เกิดเหตุไม่ได้มีเข้าของมันจะกระจาย
1: คือเหมือนงับทีเดียวแล้วก็ปุ๊บไปเลยว่ากันเนี่ยนะฮะ
2: ก็คือล็อกไว้จนกว่าจะหมดสตินะแล้วก็ยกขึ้นไปเลยลากขึ้นผ่านรั้วระเบียงต่ำๆของศาลาแล้วก็เอาไปในพื้นที่ที่ไกลไปหน่อยแล้วก็การกินไปตามปกตินะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการเหมือนกับเป็นการล่าเพื่อที่จะจงใจล่าเพื่อมาเป็นอาหาร
0: เห็นในข่าวที่อัปเดตล่าสุดหลังจากที่คุณอรรถพลได้มอบหมายหมอล็อตไปสังเกตพฤติกรรมเนี่ยคุณอรรถพลพอจะอธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหมคะว่าได้เห็นพฤติกรรมอะไรจากเสือตัวนี้ค่ะ
2: เรามีผู้เชี่ยวชาญเสือคือในประเทศไทยเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่สองสามคนที่ศูนย์วิจัยเขาหนองลำเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ติดลำดับจะบอกว่าติดอันดับโลกซะด้วยซ้ำนะเพราะเรามีการวิจัยเสือมานานมากจนทำให้ประชากรเสือในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตกเนี่ยสูงขึ้นมาจนถึง140ตัวในเฉพาะในห้วยขาแข้งนะ
1: โอ้
2: นะทั่วประเทศนี่257ตัวไหมน่าจะสูงสุดอันนี้คือตัวเลขสูงสุดแต่ว่าตัวเลขที่เรามีการทำเขาเรียกว่าทำเครื่องหมายเอาไว้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องหมายเป็นระบุลายตัวเสือนี่ลายมีลายเฉพาะตัวเขา240ตัวเอ้ย210ตัวเนี่ยเรามีลวดลายของเสือหมดทุกตัว
0: ก็จะแยกได้เหมือนลายนิ้วมือคนเหมือนกัน
2: ใช่ถูกต้องฮะ
0: ซึ่งเราได้ยินพฤติกรรมอะไรอะคะ
2: ทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าเขาก็ยืนยันว่าพฤติกรรมตรงนี้มันคงไม่ใช่ในลักษณะที่เสือเปลี่ยนพฤติกรรมมา
1: คน
2: แทนใช่ฮะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็นประเภทที่ว่าเหมือนกับเสือที่แก่แล้วบางคนเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ไม่สามารถล่าเสือได้ล่าเหยื่อได้ตามปกติแล้วก็เลยมาล่าเหยื่อที่ล่าได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ที่ค่ะที่คุยเนี่ยคืออยากจะให้ไปพร้อมๆกันว่าคือเราอ่ะเข้าใจในความสูญเสียของเจ้าหน้าที่แต่ว่าอีกมุมนึงคืออยากให้ท่านอธิบดีช่วยอธิบายให้เห็นอีกมุมนึงด้วยเหมือนกันเพราะว่าธรรมชาติของสัตว์เนี่ยคือกว่าที่เราจะไปแยกประเภทของมันได้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสือทีนี้มาจนถึงตอนนี
1: ้
0: ท่านอธิบดีท่านบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เสือกินคนนะ
1: แล้ว
0: มันก็เป็นเสือเด็กด้วยค่ะซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันมีข้อมูลที่อุ้มไปเห็นมาจากในอีกเพจหนึ่งที่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะเพจคนป่าห้วยขาแข้งอะค่ะเขาบอกว่ามันอาจจะมาจากพฤติกรรมที่เหมือนมันโดนทิ้งจากแม่เร็วเกินไปด้วยหรือเปล่าคะมันเลยทำให้พฤติกรรมมันจำเป็นจะต้อง
2: แค่ยังไม่มีรายงานตัวนี
0: ้ฮะ
2: เราต้องฟัง
0: ยังไม่ลึกขนาดนั้น
2: เราต้องฟังอยู่ตลอดนะฮะเขาอยู่กันแม่ลูกกันนะเขาอยู่กันอยู
1: ่คืออย่างเงี้ยท่านเทอธิบดีก็คือตอนนี้เรายืนยันได้เลยว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แน่ๆเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับและยังไงก็ต้องจับมาอยู่ดีครับต้องจับมันอยู่ดีเพราะว่าเขาได้มีการทำร้ายคนทำร้ายเหยื่อไปแล้วแล้วก็อาจจะมีการกินเนื้อไปแล้วอะไรไปแล้วเรา

0: ต้องการมาปรับพฤติกรรมเขาต้องจับเขามาปรับพฤติกรรมให้ได้แล้วเราก็จะได้มาเรียนรู้จะได้มาเป็นข้อมูลอีกอันนึงที่เราจะได้ศึกษาเพิ่มเติม
1: แล้วเราจับมาเราจะดำเนินการยังไงฮะต้องย้ายไป
0: อยู่ในกรงแล้วก็ให้เขาคุ้นชินกับคนให้เขามีความรู้สึกว่าต่อไปเขาจะไม่ทำร้ายคน
1: ซึ่งจะยังคงอยู่ที่ห้วยขาแข้งหรือว่าห้วยนางรำเนี่ยกันต่อไหมหรือว่าจะต้องย้ายไปที่อื่นฮะ
0: ก็เดี๋ยวเราขอพิจารณาดูก่อนนะเพราะว่าเราก็มีกงเสืออยู่หลายพื้นที่เหมือนกัน
1: ในหลายพื้นที่นะ
0: ราชบุรีก็มี
1: อ๋อราชบุรีใช่ผมกำลังจะถามถึงส่วนที่ราชบุรีเพราะราชบุรีก็มีการจัดการเรื่องกงเสือนี่มาหลายครั้งหลายครั้ง
2: คือมันมีวิธีการอยู่ว่าทำยังไงไม่ให้เสือมันคุ้นว่าอุ้ยกินเนื้อคนแล้วโอเคงั้นเป็นวิธีใหม่ของเราเถอะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องใช่ครับ
2: คือ
0: ต้องลบความจำตรงนี้เข้าออกไปให้ได้
2: อ
0: ๋
2: อไม่ต้องใช้เวลานานไหมคะ
0: ก็คงต้องลองดูครับต้องลองดูว่าต
2: ้
0: องมีต้องปรับนะเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญเขาคงทดลองทดสอบแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่าเขาต้องกลัวคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสือเนี่ยเป็นไม่เหมือนช้างหรือกระทิงนะกระทิงเนี่ยโหลูกน้องเราโดนไล่ควิดเยอะแยะมากเลยแต่ละปีบางคนเสียชีวิตก็มีแต่ว่าเสือเนี่ยเขาพฤติกรรมเขาจะไม่เข้ามายุ่งเลย
1: เห็นคนก็หลบถอยไปเลยว่างั้นนะ
2: เพราะอันนี้มันเป็นแนวราบไหมคะคุณอัตพลที่มันเห็น
1: อ
2: ะมันถือว่าเป็นคนเป็นแนวราบเลยนะ
0: ก็คือเป็นลักษณะนอนนิ่งจนไม่รู้สึกเกลือจนเสือเขาก็ไม่ระแวงอะไรก็มันนึกว่าไม่มีก็เลยก็นึกว่าเป็นเหยื่อแบบทั่วไปก็เลยเข้าไปใช้สัญชาตญาณในการงับในการทำร้าย
2: เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่หลังจากนี้ขออนุญาตถามเพื่อความอุ่นใจหน่อยได้ไหมคะว่าด้วยวัฏจักรด้วยธรรมชาติของเสือเนี่ยมันต้องเป็นนักล่าของมันอยู่แล้วล่ะตอนนี้เหยื่อในป่ามันมีเพียงพอสำหรับมันอยู่ใช่ไหมคะทุกตัวที่ท่านบอกมา
1: ธรรมชาติ
0: พอครับพอครับยังอยู่ในความสมดุลของป่าอยู่เพราะว่าป่าพื้นที่ป่าเฉพาะกลุ่มป่าตะวันตกของเรานี่ก็โอ้โหสามล้านกว่าไร่นะ
1: สามล้านกว่าไร่นะ
0: แล้วก็เชื่อมโยงไปตั้งแต่เนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีตากไปจนถึง
1: ไทยนี่นะ
0: ลงไปถึงเพชรบุรีนู่นนะตลาดฟ้าเขาแหลมไตรโยคแต่เฉพาะกลุ่มป่าเนี่ย3ล้านกว่าไร่เยอะครับ
1: เรียกว่าพื้นป่าตะวันตกเลยเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับใช่ทุ่งใหญ่ในสวนห้วยขาแข้งแม่วงคลองลานุ่มผางเนี่ยเชื่อมกันหมด
1: เจ้าเสือตัวนี้เนี่ยเขามีเป็นครอกเดียวกันหรือว่ามีแม่ตัวเดียวกันกับเสือตัวอื่นไหมที่รู้สึกว่าจะมี5ตัวอยู่นั่นมีพี่น้องไว้
2: 3ตัวใช่ไหมครับ
1: มีใช่ไหม
0: ใช่
2: ครับพี่น้องโอเคทีนี้น้องอาจจะถามอะไรเรื่องเสือเพิ่มไหมคะผมจะไปเรื่องเจ้าหน้าที
1: ่ก็คงได้แค่นี้แหละเพราะว่าตอนนี้ก็คือระบุตัวได้แล้วใช่ไหมแล้วก็จะหาวิธีที่จะจับกันดูใช่ไหมสามารถที่จะจับได้ไหมท่านอธิบดี
0: ก็ต้องจับให้ได้ก็ต้องพยายามจับให้ได้ก็ตอนนี้ก็กำลังพยายามอยู่
2: ค่ะทีนี้ถ้าไปมองในมุมของเจ้าหน้าที่อะค่ะคุณอัธพลขามันพอเราดูในข่าวว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะปรับปรุงที่พักอาศัยให้มิดชิดต้องอยู่ในที่ปลอดภัยขออนุญาตถามแทนหลายๆคนที่แบบมองข่าวนี้แล้วก็มองในมุมแบบเร็วๆเลยว่าอ้าวแล้วทำไมก่อนหน้านี้มันไม่ปลอดภัยหรอมันถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอมันเป็นเพราะไม่ได้รัดกุมตะแดกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังไงอะค่ะ
0: ก็เพราะมันไม่เคยเกิดแล้วก็มันไม่เคยเกิดมาเลยในเรื่องของการเสือเข้ามาทำร้ายคนในพื้นที่ตรงนี
1: ้ห้วยขาแข้งนี่เรียกว่าไม่มีเลยใช่ไหมที่ผ่านมา
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วจู่ๆมันเข้ามาตรงนี้ได้ไง
0: จริงแต่ว่าในช่วงลาดตระเวนอาจจะไปเจอโดยบังเอิญหรือมีการไล่รถบ้างแต่ว่าไอ้นั่นลักษณะไหนมันไม่ใช่เป็นการล่าไม่ใช่เป็นการอะไรแต่ว่ามันเป็นกรณีทั่วไปที่ไปเจอโดยบังเอิญ
2: แต่อันนี้มันเป็นที่พักอะค่ะพอมันเกิดขึ้นที่พักเราเลยกังวลนิดนึง
0: เพราะว่าเขาเป็นเสือเด็กไงฮะเป็นเสือเด็กก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรมากแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็มาเห็นซึ่งผมก็อาจจะเชื่อว่าเขาก็เจอตัวนี้อาจจะต้องมองเจ้าหน้าที่คุณศักดิ์ลินเนี่ยนอนมานานพอสมควรแล้วเขาก็นอนมาเกือบเดือนแล้วอาจจะมีการแวะเวียนจ้องมาจ้องดูมาอะไร
1: เหมือนเป็นอะไรที่มันแปลกๆไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนแต่ว่าคนนี้มาอีกคืนนึงก็มาอีกคืนนึงก็มาคือเขามานอนตรงนี้คุณสักลีเนี่ยเขามานอนเป็นเดือนแล้วว่างั้นเนี่ยนะคราวนี้ก็เหมือนจะขึ้นมาดูแล้วก็เห็นเขานอนนิ่งไปเลยว่างั้นเนี่ยเนาะ
0: ก
1: ็คงประมาณ
0: จนถ้าดูแล้วคงหลับลึก
2: แล้วหลังจากนี้ค่ะมันจะมีการปรับยังไงเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่แต่ละท่านยังมีความปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ต้องมีปรับอะไรไหม
0: เรื่องตอนนี้ก็ทุกมาตรการนะเรื่องของการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เรื่องของการปฏิบัติวิธีการเพื่อความปลอดภัยเรื่องของการเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงการเข้าไปในขณะที่ไม่ไปลำพัง นะการแจ้งชาวบ้านแต่ชาวบ้านไม่ค่อยมีปัญหาเพราะห่างไป14 กิโล
2: อันนั้นคือการเข้าไปหาเสือ

0: ไม่เข้าใจค่ะแต่ในมุมที่เสือมาหาเราล่ะคะ
1: เรื่องของเปิดไฟเรื่องของอะไรต่างซึ่งตอนนี้ผมก็ให้เร่งในเรื่องของการขอไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปเพราะในพื้นที่เนี่ยมันเป็นการใช้ไฟไปปั่นกับไฟโซลาร์เซลล
2: ์กับโซลาร์เซลล
0: ์ซึ่งก็ไม่มีกล้องวงจรปิดอะไรใดๆให้กับ
1: ที่บ้านนะคะมีกล้องของเราที่เราเป็นกล้องไว้สำหรับสำรวจวิจัยเสือนั่นแหละติดนะครับแล้วเราก็ไปติดใกล้ๆที่ถึงได้เจอเนี่ยถึงได้รู้ตัวเพราะว่าพอเรารู้ว่าเพราะโดยสัญชาตญาณเสือเขาจะกลับมาที่เดิมตรงที่มีเหยื่อเราก็รีบเอากล้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบเอากล้องไปดักจับ
0: ไม่ไปถึงเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่นอนอยู่ที่บ้านอันนั้นมันมีกล้องวงจรปิดแต่แรกไหมคะ
1: ตรงนั้นไม่มีตรงนั้นไม่มี
2: พูดถึงเรื่องของคู่บัดดี้ก็น่าสนใจก็คือตอนนี้เรามีระเบียบไหมว่าเวลาที่จะออกปฏิบัติงานจะต้องไปกัน2คนหรือจะต้องมี
1: ต้องม
2: ี
1: การรายงานต้องมีการแจ้งพิกัดเป้าหมายอะไรต่างๆก่อนที่จะออกเดินทางก่อนที่จะไปไหนก็ต้องมีการใช้วิทยุสื่อสารก็ต้องระมัดระวังตัวไว้ก่อน
2: อย่างกรณีของน้องสักลินเนี่ยก็คือเขาไปนอนคนเดียวเลยใช่ไหมไม่มีคู่บัดดี้ของเขาไปด้วยกันใช่ไหม
1: ไม่ครับเพราะว่าปกติเขามีห้องพักของเขาแต่ทีนี้เป็นช่วงที่อากาศร้
2: อ
1: นแล้วก็ไฟของเราเนี่ยมันเป็นไฟปั่นไฟโซลาร์เซลล์ก็ไม่ได้มันมีไฟฟ้ามันไม่อาจจะไม่พ
2: อ
1: เขาก็เลยออกมานอนข้างนอก
2: มันร้อน
1: การ
2: มุ้
1: งนอนครับ
0: ศาลาม ัน
1: เป
0: ็
1: นศาลาเน
0: ี่
1: ยประสงค์มันก็เป็นครัวเขาเรียกครัวมะขามแต่ว่ามันก็เหมือนศาลาเนี่ยประสงค์เนี่ย
0: ค่ะ
2: มันสามารถที่ขึ้นไปได้มันเตี้ยๆใช่ไหมฮะไม่ได้สูงมาก
0: แล้วหลังจากนี้จะปรับเป็นยังไงดีอะคะท่านเทียบเท่าที่วางมาตรการเอาไว้อะค่ะ
1: จะในเรื่องความปลอดภัยนี่เราก็ต้องยกระดับแหละเรื่องความเข้มงวดก็เพื่อความปลอดภัยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องรีบทำคือต้องจับน้องเสือนี่เขาให้ได้
0: อันนี้อันดับแรก
1: ต้องรีบจับให้ได้นั่นการเข้าไปจับการไปวางแผนอะไรก็ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยการคุ้มครองชุดที่จะเป็นชุดเข้าไปสัตวแพทย์เนี่ยจะต้องมีชุดเข้าไปครอบเวอร์เข้าไปคุ้มครองก็ต้องมีมาตรการที่มันครบถ้วน
2: ปกติอย่างเขตรักษาพันธุ์ป่าไอ้ห้วยขาแข้งเนี่ยผมเรียกถูกไม่รู้เขตรักษาพันธุ์ป่าใช่ไหมเราจะเปิดให้ได้คนทั่วๆไปหรืออะไรต่างเข้าไปเยี่ยมชมหรืออะไรต่างไม่หรือว่าไปศึกษาดูงานอะไร
1: ถ้าเปิดขออนุญาตเข้าไปได้ครับ
2: อ๋อต้องขออนุญาต
1: ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักอนุรักษ์กลุ่มที่เป็นคอเที่ยวป่าจริงๆแล้วก็ถ้าจะเดินป่าเนี่ยก็จะต้องเดินไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นการจัดขบวนในการศึกษาเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็จะมีเจ้าที่เดินไปด้วยที่ระหว่างทางเนี่ยจะเห็นรอยเชื้อเต็มไปหมดเลย
2: ใช่ปีสองเจ็ด
1: ท่านไปเดินจะเห็นเยอะแยะหมดเลยแล้วก็มีรอยลับเล็บตรงต้นมงต้นไม้อะไรอยู
2: ่เล็บขุดต้นไม้เลยเนี่ยนะ
1: ตอนเดินเนี่ยยังไม่เคยมีประวัติที่ถูกเสือทำร้ายเพราะว่าเขารู้ดีว่าเขาจะไม่ยุ่ง
2: Oh, แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ทุกกลุ่มที่ไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่านำทางหรืออะไรต่างด้วย
1: ต้องมีนะไม่ได้ต้องบังคับเลยใช่
2: ต้องบังคับเลยนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เข้าไปเดินกันสนุกสนานไม่ได้นะ
0: คุณอัธพลกังวลกับเหตุการณ์นี้มากน้อยขนาดไหนอะคะ
2: ครับจากนี้ไป
1: ช่วงแรกๆเราก็กังวลอยู่กลัวพฤติกรรมของเสือที่เปลี่ยนไปและจะเป็นพฤติกรรมที
2: ่
1: เป็นการต่อเนื่องเกิดความเคยชินแต่นี่พอมาฟังนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญของเสือว่าเป็นเสือเด็กที่มันเหมือนกับเด็กที่ยังไม่ค่อยมีความไม่มีประสบการณ์
2: อ
1: ่ะอ้าวแต่ว่าเป็นสัญชาตญาณในการล่าของเขาเองนี่ก็สบายใจขึ้นหน่อย
0: ค่ะทีนี้ชีวิตของสัตว์ก็ต้องรักษาคือชีวิตของเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันเส้นแดงของกรมมันอยู่ตรงไหนอะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราจะบอกว่าโอเคตรงเนี้ยปล่อยให้มันอยู่ตามทุกคนสบายใจได้ละอยู่ตามธรรมชาติได้ละหรือว่าพฤติกรรมแบบไหนที่แบบไม่ได้ละตอนนี้ต้องเอาตัวออกมาจากป่าละ
1: คือถ้ามีเจตนาในการล่าคนนะอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองถ้ามีการทำซ้ำ
2: เจตนาทำซ้ำ
1: เช่นล่าออกไปล่าซ้ำไปทำร้ายเจ้าที่ซ้ำเหมือนที่เขาใหญ่ที่เคยเกิดขึ้น
2: อ๋อใช่ที่เขาใหญ่เคยมีใช่อ
1: ันนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการล่าเขาเลยเพราะว่าบางทีหลบคุมไม่ได
2: ้
1: ต่างประเทศนี่สัตว์ป่าที่ทำร้ายมนุษย์เนี่ยเขาจะต้องฆ่าทิ้งเลยเนี่ยแต่ว่าของเราเนี่ยคงจะต้องสังคือคนไทยเราไม่นิยมเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามจับเขามาปรับ

0: อยากจะให้ท่านให้คำมั่นสัญญาทีนี้จะเรียกว่าคำมั่นสัญญาแหละที่จะให้ญาติญาติหรือว่าจะเป็นคนที่รู้จักกับเจ้าหน้าที่ที่เขาทำหน้าที่อยู่ในพื้นป่าค่ะหลายๆคนรู้สึกเป็นห่วงมากๆอะค่ะท่านคะ
1: คือนับแต่นี้คงต้องเข้มงวดนะก็ได้พูดคุยกันแล้วทุกคนก็เข้าใจแล้วในเรื่องของหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทุกคนเข้าใจอยู่แล้วล่
0: ะ
1: เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความเคยชินแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรในเรื่องของสวัสดิการเรื่องต่างๆคงไม่มีปัญหาเพราะว่าเราได้ปรับระเบียบให้ค่าตอบแทนในการที่จะชดเชยให้กับครอบครัวเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างน้องที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็ได้ไม่ต่ำกว่า1 ล้านนะฮะมีเงินค่าใช้จ่ายในการที่จะช่วยเหลือครอบครัว
0: ได้ค่ะเวลายังเหลือถ้าจะรบกวนท่านเกินไปไหมถ้าเกิดจะให้ท่านช่วยชี้แจงให้เกิดความกระจ่างอีกครั้งหนึ่งที่มีกรณีเกี่ยวกับการไปพักที่พักอุทยานของอาจารย์วีระค่ะ
2: ซิมิลันซิมิลัน
0: เป็นไงจริงอย่างไรในมุมของท่านเพราะได้ยินอาจารย์วีระ
1: ซิมิลันเนี่ยเป็นที่ที่มีความเซนซิทีฟสูง
0: ค่ะ
1: 10 ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาเรื่องพอเราเปิดการพักในเกาะเนี่ยมันเกิดปัญหาเรื่องการจัดการขยะน้ำเสียอะไรต่างๆมันส่งผลกระทบนะทางกรมก็เลยประกาศไปตั้งแต่ปี61แล้วล่ะ
2: เส้นก็คือปี61เนี่ยเข้าไปพักไม่ได้ว่างั้นน่ะนะ
1: ไม่ได้ใช่ๆมันก็เลยที่พักไม่ได้ทำไว้สำหรับให้พักอยู่แล้วนะตั้งแต่ปี61นะครับเพียงแต่ว่าเป็นที่สำรองสำหรับเวลาเจ้าหน้าที่ไปราชการไปปฏิบัติงานไปสำรวจไปดำน้ำก็ไปอาศัยพักที่นี่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวฮะช่วงที่ปิดเนี่ยมันก็พักไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการพักก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนเพราะว่าเราไม่อยากจะมีปัญหาในเรื่องของขยะเพราะว่าการกำจัดขยะบนเกาะก็ลำบาก
2: มันต้องคนระวังนอก
1: นะน้ำใช้ก็ไม่คิดมันมีเยอะน้ำมันมีน้อยอยู่แล้ว
0: น
1: ี่ระบบไฟนี่มันเป็นไฟปั่นนะสัญญาณโทรศัพท์มันก็มีเฉพาะจุดตามสภาพนะเพราะว่ามันไกลมากนะเกาะสิงห์ลัน
0: มันเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่เหมาะกับการไปค้างคืน
2: มันเป็นวันเดย์ทริปนะ
0: ใจไปแป๊บนึงแล้วก็กลับแบบนั้นนะคะแต่จริงจากข้อมูลล่าสุดอาจารย์เวลาท่านก็บอกว่าท่านจำปีผิด
2: ท่านบอก
0: ไปตั้งแต่ปี60
2: ปี60แล้วไป61เนี่ยเขาขีดเส้นใช่ไหมท่านก็เลยคิดว่าเหมือนไปพักมาจริงๆแล้วตอนนี้มันไม่ได้แล้วถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้แล้วที่จะไปพักใช่ไหมสำหรับ4 มิลลิลิตร
1: คือที่พักของเราเนี่ยไม่เป็นจริงๆแล้วเราก็โดยหลักการเนี่ยการพักในอุทยานเนี่ยเราทำไว้เพื่อให้มีการพักได้พอเหมาะพอควรมันเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะไปรบกวนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานอะไรต่าง
2: ๆ
1: ปัญหาขยะนั้นนอนเนี่ยก็นอนให้แค่สะอาดนะครับพอนอนได้แต่ว่าก็ถือว่านอนดีแหละหลายๆพื้นที่อาจจะมีแอร์มีพัดลมก็แล้วแต่ส่วนใหญ่สภาพอากาศดีๆเนี่ยก็ไม่มีแอร์นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเราก็ให้คนชั้นล่างชั้นกลางเข้าถึงก็มีแต่500 ไปถึง 1,500เท่านั้นเองนะครับแต่ที่สำคัญต้องสะอาดและปลอดภัย
0: นี่แหละ
1: สมมุติถ้าจะพักแบบมีเหมือนรีสอร์ทก็เปิดโอกาสให้ข้างนอกเขาได้มีรายได้เขาก็ไปพักข้างนอกนะ
2: เราคน
1: เ
2: อกชนเขา
1: คนละกลุ่มกัน
2: สะดวกสบายกว่าว่างั้นนะ
1: คือคอกลางเต็นท์คอพักแบบทั่วๆไปมาชิมบรรยากาศชมบรรยากาศบางอุทยานเนี่ยไฟมันไม่ได้มีตลอดเลยทั้งคืนก็จะมี2 ทุ่มปิด 4 ทุ่มปิดอะไรก็แล้วแต่เพราะบางทีเราต้องใช้โซลาร์เซลล์
2: เดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากไฟปั่นเป็นโซลาร์เซลล์กันเยอะอย่างคร
1: ับ มีเป็นไฮบริดฮะก็ยังต้องใช้ไฟปั่นก็ต้องใช้ต้องใช้เพราะว่าบางทีมันมีความจำเป็นต้องใช้ไฟเครื่องปั่นไฟยังไงต้องมีสำรอง
0: ได้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณอัธพลขาเทศเกียรติรายการนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับท่านจุ๊บดีครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะแล้ววันนี้อุ้งกับนักเหงาลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
3: ับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังที่กวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้ามคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับในบทเพลงเพราะทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสกลรวมทั้งสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของวงการเพลงและการประพันธ์เพลงรวมทั้งที่มาของเพลงต่างๆด้วยนะครับที่พอพูดถึงที่มาของเพลงต่างๆวันนี้ก็เลยต้องมาชี้แจงแถลงไขกันในเรื่องของเพลงซึ่งชื่อซ้ำกันสาเหตุเพราะว่ามีหลายเพลงที่ผมเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีแฟนเพลงทักท้วงกันมาหลายเพลงเลยบอกเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์ท่านนี้นะที่ผมประกาศนั้นมาผิดแล้วความจริงนักร้องท่านนี้เป็นผู้ร้องไว้เก่าไม่ใช่นักร้องท่านนั้นมีการถกเถียงกันอยู่หลายเพลงวันนี้ผมก็เลยนำบทเพลงและหลายเพลงนั้นมาเสนอฟังในคืนวันนี้เป็นการวิเคราะห์ให้รู้ว่าเพลงไทยสากลนั้นจะมีเพลงที่มีชื่อซ้ำกันมากจะไม่เหมือนเพลงไทยเดิมเพลงไทยเดิมจะไม่ค่อยมีชื่อซ้ำกันนะครับในเพลงไทยสากลนั้นเนื่องจากต่างคนต่างแต่งต่างคนต่างทำกันร่วมสมัยต่างสมัยกันไปด้วยนะครับอย่างเช่นบางทีมีนักประพันธ์ท่านหนึ่งแต่งไว้มา60ปีก่อนแล้วบังเอิญเพลงนั้นเนี่ยไม่ดังมากต้องบอกว่าไม่ดังมากนะครับไม่ดังมากแล้วก็จางหายไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่าถัดมาอีกประมาณทั้ง20ปีเมื่อ40ปีหลังนี่มีนักประพันธ์อีกท่านหนึ่งแต่งเพลงขึ้นมาโดยใช้ชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็มีความโด่งดังขึ้นมามากแล้วก็เกิดมีผู้นำมาเพลงของยุคเก่านั่นขึ้นมาคู่เคียงกันก็เลยเกิดมีการร้องคู่กันขึ้นมาก็ถกเถียงกันไปอย่างเพลงนี้ใครแต่งก่อนใครแต่งหลังเพลงนี้ของใครเพลงนั้นของใครสำหรับมาถ้าสำหรับนักดนตรีนักร้องหรือนักประพันธ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเขามักจะรู้ดีนะครับไปถามนักดนตรีหรือหัวหน้าวงอาวุโสเนี่ยท่านจะรู้หมดเพลงไหนใครแต่งเพลงไหนใครประพันธ์ใครร้องใครบันทึกเสียงไว้ก่อนแต่นี่แฟนเพลงที่ฟังเนี่ยบางทีท่านไม่ค่อยเข้าใจบางท่านก็ไปติดอยู่ที่ชื่อเพลงนี้กับคนนี้ร้องไว้เอ๊ะพอวางคนนู้นร้องน่าจะไม่ใช่เกิดถกเถียงกันขึ้นวันนี้ผมก็เลยมีอารมณ์สนุกสนุกนำเพลงที่มีชื่อซ้ำกันมาเสนอให้ฟังชื่อซ้ำกันแต่คนละเนื้อคนละทำนองคนละนักร้องคนละนักประพันธ์เลยครับวันนี้ก็ขอเริ่มต้นในเพลงไทยเดิมก่อนได้ฟังเพลงที่ซ้ำกันมาฟังเพลงที่ไม่ซ้ำกันนะครับแต่เพลงแรกนี้เป็นเพลงที่มีหลายทำนองนั่นคือเพลงชุดตับสมิงทองนั่นเองครับตับสมิงทองเนี่ยเป็นตับเพลงซึ่งมีชื่อเสียงมากเพราะมีลีลาทำนองที่มีความอ่อนหวานทุกเพลงนะครับที่เรียงร้อยไว้ในบทเพลงสมิงทองขึ้นพระพลาแล้วก็จำปานารีเป็นเพลงเก่าที่นิยมร้องกันมานานนะครับเราพูดถึงสมิงทองเพลงแรกก่อนทำนองเพลงสมิงทองสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่ามีตั้งแต่สมัยอยุธยาด้วยนะครับใช้หน้าทับกรบไก่เป็นเพลงท่อนเดียวมี6จังหวะเป็นเพลงในตับสมิงทองแล้วก็เป็นเพลงแรกด้วยนะครับส่วนเพลงขึ้นพระพราเนี่ยเป็นเพลงสองชั้นทำนองเก่าก็ใช้ประกอบการแสดงละครเวลาที่ตัวละครตัวเอกเช่นตัวพระตัวนางตัวเจ้าตัวพระเอกนางเอกออกมาแล้วก็ต้องการให้ตัวละครเนี่ยแสดงอำนาจราชศักดิ์แสดงความสง่าผ่าเผยที่ก็ต้องใช้เพลงขึ้นพระพลาถ้าเราใช้กับละครในเขาเรียกว่าขึ้นพระพลาในใช้กับละครนอกก็ใช้ขึ้นพระพลานอกโดยใช้เครื่องดนตรีเนี่ยเปลี่ยนระดับเสียงเป็นเสียงไหนหรือเสียงนอกนั่นเองนะครับส่วนเพลงสุดท้ายในตับสมิงทองคือเพลงจำปานารีนี่เพลงนี้เป็นเพลงสองชั้นทำนองเก่าเหมือนกันแต่ว่าใช้หน้าทับสองไม้นะครับมีห้าท่อนเดิมทีเดียวใช้เพลงต่อจากเพลงช้าเรื่องแขกมอนส่วนทำนองท่อนที่4กับท่อนที่5เนี่ยใช้เพลงอยู่ในตับสมิงทองอันนี้สำคัญนะครับเพลงเฉพาะขจปานารีเนี่ยเพราะขจปานารีเนี่ยเขามีอยู่5ท่อนเดิมทีเดียวเนี่ยอยู่ต่อจากเพลงช้าเรื่องแขกมอนเขาดึงเฉพาะทำนองท่อนที่4ตัดออกมานะครับมาบรรเลงอยู่ในตับสมิงทองนี่นะครับก็ตับสมิงทองเรียงร้อยในทำนองเพลงสมิงทองขึ้นพระพลาและจำปานารีเป็นบทเพลงที่มีความอ่อนหวานไพเราะทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองวงปีพาดเป็นวงของกรมศิลปากรในอดีตนะครับบันทึกเสียงไว้เมื่อประมาณสัก4ปีเห็นจะได้ครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงชุดตับสมิงทองซึ่งเรียงร้อยไปด้วยทำนองเพลงสมิงทองขึ้นพระพราและจำปานารีก็จบลงไปแล้วนะครับครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ท่านขับร้องมาแต่ช่วงวัยหนุ่มคือหนุ่มใหญ่นะครับตอนนั้นท่านยังรับราชการอยู่กับกรมศิลปากรนะครับยังไม่ได้ลาออกจากราชการแล้วก็ยังไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับก็ผ่านการเวลามาสัก40ปีเห็นจะได้แล้วครับเพลงชุดนี้ต่อไปก็มาถึงบทเพลงที่มีชื่อซ้ำกันที่จะนำเสนอในคือวันนี้2เพลงแรกที่ชื่อว่าเพลงแม่สีเรือนและแม่สีเรือนแม่ท่านผู้ฟังฟังรู้สึกคือวันนี้ผมว่าท่านผู้ฟังคงยังมีความรู้สึกว่ารกหูชอบคนเพราะคนจะต้องประกาศชื่อเพลงซ้ำๆกันอยู่อย่างนี้นะครับก็เพราะเพลงมันชื่อซ้ำกันนะครับต้นเหตุแห่งการถกเถียงกันว่าเพลงนี้ใครแต่งเพลงนี้ใครร้องสาเหตุว่าเพื่อชื่อเพลงซ้ำกันนี่แม่สีเรือนและแม่สีเรือน2เพลงนี้พูดถึงเพลงแรกก่อนแม่สีเรือนเพลงแรกนี่เป็นผลงานการพันของครูพจน์จารุวณิชนะครับท่านแต่งเนื้อร้องและครูเวชสุนทรจามรเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับครูเวชสุนทรจามรท่านนำทำนองเพลงสีนวลมาบรรจุใส่ทำนองเพลงสีนวลเป็นทำนองที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นทำนองเพลงซึ่งเด็กๆนำไปร่ายรำในการรำหน้าตศิลป์นะครับแม่สีเรือนเพลงแรกในคุณวินัยจุลบุษบเป็นผู้ขับร้องนะครับส่วนแม่สีเรือนเพลงที่2นั้นเป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรคันศิลปินแห่งชาตินะครับเพลงที่2นี่ขับร้องโดยคุณชาญเย็นแขนะครับก็ขอเชิญรับฟังทั้ง2แม่สีเรือนครับแม่สีเรือนแรกจากทำนองเพลงสีนวลคุณวินัยจุลบุษบแม่สีเรือนเพลงที่2คุณชาญเย็นแขครับ

แม่สีเรือนและแม่สีเรือนก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็น2เพลงที่มีชื่อซ้ำกันแต่มีทำนองไพเราะอ่อนหวานและเนื้อร้องไพเราะทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นบทเพลงซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะนกหูสักหน่อยในคืนวันนี้เพราะว่าผมจะต้องพูดชื่อเพลงซ้ำๆกันหลายสิบเพลงเลยนะครับแต่ว่าถึงเนื้อชื่อเพลงซ้ำกันแต่เนื้อร้องทำนองไม่ซ้ำกันแต่ที่ซ้ำกันอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันหมดเลยคือความไพเราะซ้ำกันไปหมดเลยนะครับต่อไปอีก2เพลงครับกลิ่นเนื้อนางและกลิ่นเนื้อนางแหม2เพลงนี้ชื่อดีนะครับกลิ่นเนื้อนางคงจะหอมอบอวลไปเลยนะครับกลิ่นเนื้อนางเพลงแรกนี่คุณสุนทรยาในวิมการเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับคุณสมานการจันทพลินเป็นผู้บรรจุทำนองและก็แนวทางของคุณสมานนั่นคือแนวทางแห่งความเป็นไทยท่านเป็นผู้ที่นำทำนองเพลงเดิมมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลเป็นร้อยเพลงเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นผู้ที่รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของความเป็นไทยไว้อย่างดีเลยครับเพลงกลิ่นเนื้อนางในคุณสมานการจันทพลินท่านนำทำนองเพลงดาวทองสองชั้นของเพลงเดิมซึ่งเป็นเพลงที่มีอารมณ์ค่อนข้างจะโศกๆนะครับมาบรรจุใส่คุณชายเย็นแขเป็นผู้ขับร้องนะครับช่วงที่สองกลิ่นเนื้อนางที่สองนี่ครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานคุณวินัยจุลบุตรสปะเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับกลิ่นเนื้อนางและกลิ่นเนื้อนางเพลงแรกคุณชายเย็นแขเพลงที่สองคุณวินัยจุลบุตรสปะครับ

ก็ผ่านไป4เพลงแล้วนะครับเพลงที่มีชื่อซ้ำกันในเรื่องราวของเพลงลูกกรุงซึ่งมีมากเหลือเกินครับบางเพลงครับชื่อซ้ำกันถึง 4-5 เพลงเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับเป็นการแต่งโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับคือบางครั้งเนี่ยคือในเรื่องราวของเพลงนั้นมีมากเป็นหมื่นเพลงในเรื่องของเพลงลูกกรุงนะครับเอาเฉพาะของพี่เทพนะคุณสุเทพบางกระแหงขับร้องไว้ในไม่ต่ำกว่า 4-5,000 เพลงเฉพาะที่ท่านมีสะสมไว้ในเป็นสมบัติของท่านเองตั้ง 3,000 กว่าเพลงเพราะนั้นเพลงรวมแล้วนักร้องทั้งหมดนี่เป็นหมื่นเพลงครูเพลงท่านเป็นนักประพันธ์เนี่ยที่ท่านประพันธ์กันอยู่ทุกวันเนี่ยตั้งแต่ครูเก่าจนถึงครูใหม่เนี่ยท่านไม่มีเวลาจะไปนั่งฟังหมดของทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างบางทีอาจได้ยินทำนองเนื้อร้องแต่ไม่ได้ยินชื่อเพลงจำชื่อเพลงไม่ได้แต่นี่เนื้อมันพรสวรรค์ของท่านคิดขึ้นมาว่าเพลงนี้ท่านอยากจะตั้งชื่ออย่างนี้มันถึงจะสมกับเนื้อเพลงของท่านท่านก็มีโอกาสที่จะตั้งชื่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยก็เลยเกิดชื่อเพลงซ้ำกันขึ้นมาบ่อยๆก็เลยเกิดถกกันสำหรับความที่ไม่รู้จริงหรือรู้เท่าไม่ถึงขันแล้วก็ไม่แน่ใจเกิดขึ้นนะครับผมเองยังถกเถียงกับท่านผู้ฟังแฟนเพลงบ่อยๆนะพอดีท่านโทรศัพท์เข้ามาหาผมเนี่ยก็ไม่ใช่ถกเถียงพูดเล่นนะคืออธิบายให้เข้าใจกันบางครั้งผมเองผิดผมก็ยอมรับท่านผู้ฟังท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยเพลงนี้คนนั้นแต่งคนนี้แต่งแค่แต่พอสอนนั้นพอสอนนี้ใครบันทึกเสียงว่าเป็นคนแรกเป็นแผ่นร้องเพลงหรือแผ่นคลั่นแผ่นนั้นปีนั้นอย่างนี้ของบริษัทนี้ท่านอธิบายมาละเอียดยิบเลยผมก็เลยยอมรับนะครับแต่บางทีผมก็ยอมเถียงเหมือนกันว่าอาเพเพลงนี้ความจริงแล้วเนี่ยถ้าทำนองอย่างนี้เพลงนี้ผู้นี้เป็นผู้แต่งถ้าทำนองอย่างนี้แต่ถ้าอีกเพลงหนึ่งชื่อซ้ำกันเนี่ยผู้นั้นร้องเนี่ยเป็นคนนู้นคนนี้แต่งก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็เรื่องราวของเพลงชื่อซ้ำกันในวันนี้นะครับต่อไปมาฟังบทเพลงไพเราะอีกสักเพลงสำหรับเพลงไทยเดิมอันนี้ชื่อไม่ซ้ำกับใครเลยนะครับแต่เป็นอยู่ในกลุ่มเพลงบทกลุ่มเพลงบทในที่นี้คือเพลงที่ลงท้ายคำว่าบทเพลงที่ลงท้ายคำว่าบทนี่ในเพลงไทยเดิมผมไม่ทราบว่ามีแน่ใช้กี่เพลงนะครับแต่เท่าที่ผมรู้จักมาแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยก็มีเอกบท4บท6บทแล้วก็8บท4เพลงแต่ทุกเพลงนี่มีทำนองไพเราะหมดเลยแล้วก็มีลีลาทำนองและเอกลักษณ์ของแต่ละเพลงนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับยังเอกบทนี่มีความที่สง่างามคำมักจะใช้กับโขนนะมักจะใช้กับการขับร้องหมู่ด้วยถ้า6 4บทนี่ก็เป็นเพลงที่อยู่ในเพลงชุดปีพาเสภาก็เป็น

พลงใหญ่เพลงหนึ่งเลยนะครับส่วน6บทนี่เป็นเพลงที่มีลีลาอ่อนหวานไพเราะมากนะครับทีนี้มาถึง8บทนะครับที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นการบรรเลงของวงปีพาทย์ไม่นวมเครื่องคู่นะครับบทเพลง8บท2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงประเภทหน้าทับปรบไก่นะก็คือใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะนั่นเองมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะเพลงทีเดียวเขาเรียกชื่อเพลงนี้ว่าเพลงยิกิน8บทหรือลิกิน8บทอยู่ในเพลงลำดับที่9ในชุดเพลงเกร็ดนอก

แล้วก็ในสมัยที่นิยมเพลงเถาก็มีนักดนตรีไม่ทราบนามได้แต่งตัดจากทำนองสองชั้นเป็นชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถานอกจากนี้จังหวังทั่วภาคยโกศลยังได้นำทำนองสองชั้นของเดิมมาแต่งขยายและยังแต่งตัดครบเป็นเพลงเถาอีกทางหนึ่งให้วงปีพาทย์คณะภาคยโกศลหรือบ้านฝั่งทนบรรเลงอันนี้เป็นการพัฒนาการของเพลง8บท2ชั้นถึงเถานะครับแต่วันนี้เรานำเสนอในเพลง8บท2ชั้นทำนองเก่าที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังจากการบรรเลงของวงปีพาทย์แม่นวมเครื่องคู่ครับ

ไทยที่ต้องอนุรักษ์ไว้นั่นคือความเป็นเพลงไทยเดิมรวมทั้งเพลงลูกกรุงเป็นแต่สกลในยุคเก่าๆซึ่งเป็นสมบัติของชาติไทยเราท่านก็เลยนำเสนอทั้งรายการลำนำสยามซึ่งเป็นรายการเพลงไทยล้วนๆและลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่แหละครับที่เป็นการผสมผสานกันทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสกลร่วมสมัยแล้วก็นำเสนอสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของการนำเสนอเพลงการบันทึกเสียงการแต่งเพลงการขับร้องก็ตามวันนี้ก็เป็นเรื่องของสาระเพราะว่าสาเหตุว่ามีเรื่องถกเถียงกันมากในเรื่องเชิงชื่อเพลงมีการเถียงว่าเพลงนี้คนนั้นแต่งคนนี้แต่งคนนั้นร้องแล้วก็ไม่ตรงกันก็ผลสรุปมาคือเพลงมีชื่อซ้ำกันซึ่งมีมากในวงการเพลงไทยสากลบางเพลงมีชื่อซ้ำกัน2เพลงบ้าง3เพลงบ้าง4เพลงบ้างนะครับอย่างที่นำเสนอไปนี่แม่สีเรือนและแม่สีเรือนกลิ่นเนื้อนางและกลิ่นเนื้อนางคราวนี้ก็จะเป็นเพลงสัญญาสวาสดและสัญญาสวาสดครับสัญญาสวาสดเพลงแรกนี่คือประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องส่วนเพลงที่2สัญญาสวาสดเหมือนกันชื่อเหมือนกันครับครูสุนทรยานเวียงการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูสมานกาญจนบรินทร์เป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานท่านนำทำนองเพลงลาวดำเนินทรายในตราจังหวะ2ชั้นมาบรรจุใส่นะครับเพลงนี้คุณชลินนันทนาครและคุณรวงทองทองและทมเป็นผู้ขับร้องเรียกว่าทั้งสองเพลงนี้รวมพลของนักร้องนักประพันธ์ที่เป็นศิลปินแห่งชาติหลายท่านเลยนะครับขอเชิญรับฟังครับสัญญาสวาสดและสัญญาสวาสดครับ

บทเพลง8บทหรือลิขิต8บทก็เป็นบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปนี่แหละครับคราวนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการลำนำสยามร่วมสมัยนะครับดำเนินรายการโดยผมดุษฎีคามกดีและก็จัดรายการนี้นำเสนอรายการนี้โดย FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับทางผู้บริหารท่านเล็งเห็นถึงความเป็น

สัญญาสวัสดและสัญญาสวัสดก็ผ่านไปแล้วนะครับก็เป็นผลงานการประพันธ์และการขับร้องซึ่งแตกต่างกันเพียงแต่เป็นชื่อซ้ำกันเท่านั้นเองเพลงแรกนั้นคุณชายธนาศรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเพลงที่สองคุณจรินนันทนาครและคุณรวงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากการบรรเลงของวงผีพาดไม้แข็งสิทธิ์หลวงประดิษฐ์ไพเราะนะครับซึ่งเพลงนี้ก็คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นมาเป็นเพลงที่มีทํานองสง่างามลึกซึ้งเป็นเพลงที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวซ้ำๆกันนะครับคือช้างหลายตัวนั่นเองเพลงช้างกินใบไผ่เถาเราจะไม่เคยเห็นช้างที่โดดเด่นออกมานะครับถ้าช้างโดดเด่นออกมาตัวเดียวเด่นรู้นะครับช้างตัวนั้นจะเป็นช้างโทนช้างเรียกว่าหรือช้างตกมาซึ่งแตกโขลงออกมาแล้วมักจะไม่มากินใบไผ่แล้วมักจะบุกกินอะไรของชาวบ้านหรือว่ารากเปรียบค่อนข้างจะดุส่วนมากช้างนี่เขาจะไปกันเป็นกลุ่มเป็นฝูงเรียกว่าเป็นโขลงตลอดช้างก็เรียกว่าเป็นโขลงนะครับช้างเป็นโขลงมีทั้งพลายผู้แล้วก็ช้างพังตัวแม่ตัวเมียแล้วก็มีลูกตามติดต้อยห้อยตามไปเป็นตัวเล็กๆน้อยๆด้วยเลยนะครับนี่ช้างเนี่ยก็ชอบกินยอดไม้ยอดไม้ใบอ่อนเหมือนกับยีราฟกินที่สูงๆโดยเฉพาะใบไผ่นี่ก็ชอบกินเวลาเราเห็นช้างอยู่รอบกอไผ่ในเวลาเข้ามาแต่อยู่รอบกอไผ่กอไผ่ใหญ่ๆนะตามป่าใหญ่ๆไม่ใช่กอไผ่เล็กๆนะต้นใหญ่แล้วก็กอใหญ่ๆเลยเขาจะอยู่กันรอบพยายามโน้มดึงเอาใบไผ่มากินกันนะครับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านมองมุมมองนี้มาจากตรงไหนก็ไม่ทราบนะครับอาจจะนึกขึ้นมาใช้ในละครท่านก็ได้แต่งเพลงช้างกินใบไผ่เถาขึ้นมาเมื่อปี2472ลีลาและอารมณ์ของเพลงนี้มีความรู้สึกเหมือนช้างกำลังค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบย่ำไปในป่าเดินอยู่รอบๆกอไผ่แล้วก็โน้มน้ำเอายอดไผ่ลงมากินความรู้สึกกันจริงๆเพราะลีลาการบรรเลงของจังหวะทำนองเหมือนกับ

ถึงเรานึกถึงเพลงของภาพยนตร์ฝรั่งตอนนั้นรู้สึกว่าประมาณสัก 40-50 ปีมาแล้วนะครับเรื่องซาฟารีมาเสนอในประเทศไทยเขามีเพลง Baby หรือ Fan Walk เปรียบเหมือนเพลงเหมือนช้างเดินนะครับหน่อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยผมมานึกเปรียบเทียบกับเพลงช้างกินใบไผ่เถาจะมีความคล้ายคลึงในด้านของอารมณ์นะครับแต่อันนี้เป็นอารมณ์ไทยๆจะไม่หวือหวาอย่างของฝรั่งครับก็ขอเชิญรับฟังครับช้างกินใบไผ่เถานะครับปันกาบรรเลงโดยวงปีภาพไม่แข็งของสิทธิ์หลวงประดิษฐ์ไพเราะครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยนะครับ
2: ในชั่วโมงที่2นี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีชื่อซ้ำกันเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วในชั่วโมงแรกแม่ศรีเรือนและแม่ศรีเรือนกลิ่นเนื้อนางและกลิ่นเนื้อนางสัญญาสวัสดิ์และสัญญาสวัสด
1: ิ์แต่ก่อนจะฟังบทเพลงที่มีชื่อซ้ำกันในคืนนี้เรามาฟังบทเพลงที่แปลกหูของดนตรีไทยเดิมกันก่อนครับที่ว่าแปลกหูเพราะว่าเป็นเพลงสำเนียงฝรั่งนอกจากเป็นสำเนียงฝรั่งแล้วเนี่ยยังมีทำนองซึ่งแปลกหูน่าฟังมากนั่นคือเพลงพันฝรั่ง2ชั้นครับบทเพลงพันฝรั่ง2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงที่บรรเลงกันมาอย่างแพร่หลายโดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งอารมณ์เพลงเนี่ยแสดงถึงความรักความสุขความสบายอารมณ์นะครับลักษณะของเพลงเป็นเพลงท่อนเดียวใช้หน้าทับปรบไก่มี8จังหวะภายหลังครูบุญยงเกตคงท่านได้แต่งเที่ยวกับเป็นทางเปลี่ยนขึ้นใหม่ทั้งเขาทำนองจะค่อนข้างแปลกหูตั้งแต่วรรคแรกขึ้นมาเลยครับเป็นทำนองเหมือนกับว่าซ้ำๆอย่างเช่นวันนี้เราเปิดเพลงที่มีชื่อซ้ำกันทำนองพันฝรั่ง2ชั้นเหมือนกันครับแต่ละวรรคจะซ้ำๆกันขึ้นมาแต่เป็นการซ้ำทำนองซ้ำวรรคที่น่าฟังแล้วก็แปลกหูพันฝรั่ง2ชั้นวันนี้จะเป็นการบรรเลงในวงเครื่องสายผสมคณะเสริมมิตรบรรเลงนะครับบันทึกเสียงไว้ประมาณสัก 4-50 ปีมาแล้วครับตั้งแต่ครูสุรางดุริยพันธ์ยังอยู่ในวัยสาวอยู่เลย

บทเพลงพันฝรั่งก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นยังไงครับลีลาทำนองก็จังหวะก็แปลกหูดีนะครับคือจังหวะขึ้นมากระชับขึ้นกว่าเพลงปกติแล้วก็ลีลาทำนองนี่ครับน่าฟังตั้งแต่วรรคแรกขึ้นมาเลยต่อไปก็มาฟังบทเพลงที่มีชื่อซ้ำกันของเพลงไทยสากล นะครับแล้วก็น่าประหลาดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงนั้นเมื่อผู้ประพันธ์หรือครูเพลงท่านประพันธ์ขึ้นมาทำนองไพเราะเนื้อร้องงดงามท่านก็จะต้องตั้งชื่อให้มันงดงามด้วยเพราะนั้นเนี่ยในภาษาไทยมันจะมีชื่อที่มันซ้ำๆกันเหมือนกับการที่เรานำโครงกลอนจากวรรณคดีเนี่ยมาแตกแขนงถึงทุกวันเนี่ยสังเกตเนี่ยนักเขียนกลอนในยุคหลังๆ 4-50 ปีหลังสังเกตเขาโครงของบทกลอนจะหนีไม่พ้นบทกลอนจากในอดีตว่าจะยุคของสมัยอยุธยาในยุคของท่านสุนทรผู้จะต้องมีเขาโครงติดต่อเนื่องกันมาหรือมีบางคำบางวรรคบางตอนที่มันมีเสน่ห์มีความจับจิตจับใจแล้วก็นำมาใช้ก็เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของชื่อเพลงเนี่ยโดยไม่ได้มีความตั้งใจหรือเจตนาหรือได้ตั้งชื่อซ้ำกันแต่บังเอิญเพราะนั้นโดยการบังเอิญเนี่ยสังเกตว่าเพลงที่มีชื่อซ้ำกันทุกเพลงน่าจะมีความไพเราะเป็นพิเศษทุกเพลง2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่ารักลอยลมและรักลอยลมท่านผู้ฟังอยู่ที่บ้านนั่งฟังอยู่ท่านคงจะพูดตามผมด้วยความขำๆนะครับพูดย้ำคิดย้ำทำกันอยู่ตรงนี้เองรักลอยลมเพลงแรกนั้นครูสุนทรยานุเวียงการแต่งเนื้อร้องนะครับครูสมานกาญจนปรินทร์เป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานท่านนำทำนองเพลงมอนลำดาบทางเปลี่ยนมาบรรจุใส่โอ้โหเพลงนี้เรียกว่ากันให้ยุ่งไปเลยเพราะมอนลำดาบทางเปลี่ยนเนี่ยครูสมานกาญจนปรินทร์ท่านไม่ได้นำมาทั้งเพลงนะครับท่านนำมาเฉพาะท่อน3กับท่อน4เท่านั้นเองนะครับโอ้โหดูสิครับสมมุติว่าเพลงก็มี4ท่อนท่านไม่ได้เอามาทั้งหมดท่านนำมาเฉพาะท่อน3กับท่อน4ในทางเปลี่ยนนะครับก็ทำให้เพลงนี้มีความไพเราะเป็นพิเศษคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนะครับส่วนเพลงที่2รักลอยลมเหมือนกันนะครับเป็นผลงานการ

ฝันเนื้อร้องและทำนองของครูปอชื่นประโยชน์นะครับเพลงนี้ครูสวรีประกาศพันศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องและเพลงรักเลยลมนี้ยังมีอีกเพลงนะครับที่คุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องที่คุณสง่าดำพีแต่งอีกเพลงหนึ่งเรียกว่าซ้ำกันหลายเพลงเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับรักลอยลมและรักลอยลมเพลงแรกคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีขับร้องเพลงที่สองขับร้องโดยคุณสวรีประกาศพันครับทั้งสองท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านเลยนะครับขอเชิญ

ขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการลำนำสยามร่วมสมัยนะครับดำเนินรายการโดยผมดุษฎีข้าวมูลคดีนำเสนอรายการนี้ขึ้นมาโดย FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนโดยการเล็งเห็นถึงความเป็นไทยของผู้บริหารท่านต้องการให้เรารักษาขนบธรรมเนียมความเป็นไทยไว้วัฒนธรรมของชาติไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยการรักษาวัฒนธรรมนั้นการแต่งกายอาจจะมีการผิดเพี้ยนแตกต่างไปได้ในการวิจิตรศิลป์ต่างๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ตามรูปสมัยหรือตามอารมณ์ของผู้ทำนั้นๆนะครับแต่เรื่องอารมณ์ของเพลงนั้นเพลงนี้จะเป็นส่วนที่นอกจากจะลึกซึ้งตรึงใจแล้วจะมีส่วนที่ทำให้จดจำง่ายเพราะนั้นการรักษาอารมณ์ของวัฒนธรรมไทยโดยรักษาอารมณ์ของเพลงไทยไว้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมันจะเป็นการถ่ายทอดและสื่อกันได้อย่างง่ายที่พวกท่านเขียนภาพเขียนไทยขึ้นมาภาพหนึ่งชาวอยากจะเห็นว่านี่คือความเป็นไทยนะทุกคนมาดูทุกคนมาดูท่านไม่สามารถทุกคนมาดูไปได้แต่ท่านไม่สามารถจะแบกภาพไทยภาพนั้นไปให้คนเห็นกันทั่วประเทศได้แต่ผมสามารถส่งเสียงของเพลงไทยว่าจะเป็นเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลไปทั่วประเทศได้ด้วยคลื่นของสถานีข่าวและสาระ 100.5 FM นี่แหละครับเชื่อไหมครับมีแฟนเพลงอาวุโสโทรศัพท์มาจากดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่บอกชื่นชมรายการมากเพลงเพราะเหลือเกินแล้วก็ฟังที่นั่นชัดมากอยู่ถึงบันดอยอยู่ถึงเชียงใหม่มีผู้ฟังโทรมาจากปัตตานีโทรมาจากสงขลาโทรมาจากที่ต่างๆนะครับก็เป็นความสุขเหลือเกินที่ว่ารายการของเราสามารถแพร่เสียงไปได้ทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับก็เป็นความสุขที่เราจะได้จัดทำขึ้นเพื่อความเป็นไทยนะครับต่อไปอีก2เพลงนะครับเพลงที่มีชื่อซ้ำกันนะครับนั่นคือเพลงจำปาทองและจำปาทองนะครับแล้วยังมีเพลงจำปาทองเทศอีกนะครับที่คุณชายถนัดศรีกลับมาคุณธนงศักดิ์ยังนำไปขับร้องนะครับคราวนี้ชื่อจำปาทองเฉยๆจำปาทองเพลงแรกนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องในคุณยอดยิ่งสุวรรณครนะครับครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทำนองโดยนำทำนองเพลงจำปาทอง2ชั้นมาบรรจุใส่คุณวินัยจุลบุตรสบาเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ก็อยู่ในกลุ่มเพลงชุดสังคีตสัมพันธ์นั่นเองเป็นเพลงที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็บรรเลงและขับร้องร่วมกันทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลของกรมประชาสัมพันธ์ส่วนเพลงที่2จำปาทองที่2เพลงนี้ครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาตินะครับลุงแจ๋วแต่งเพลงนี้โดยไม่ได้อิงเพลงไทยไม่ได้ใช้ทำนองเพลงไทยนะครับเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเป็นเอกเทศเพลงนี้เป็นเพลงขับร้องคู่นะครับจำปาทองที่2นี่คุณสุเทพวงศ์กำแหงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติทั้ง2ท่านเป็นผู้ขับร้องคู่กันขอเชิญรับฟังครับจำปาทองและจำปา

บทเพลงจำปาทองและจำปาทองก็จบลงไปแล้วนะครับแม้ที่ผมเองพูดแล้วยังรู้สึกแปลกๆปากท่านผู้ฟังรู้สึกรำคาญหูว่ามันแค่คงไม่นะครับเพราะว่าการที่ผมพูดซ้ำๆกันเนี่ยทำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงที่เพราะซ้ำๆกันถึง2เพลงเลยนะครับอย่างนึกไม่ถึงอย่างท่านอาจจะเคยฟังเพลงจำปาทองที่คุณวินัยจรูดสปะขับร้องว่าท่านชื่นชอบเหลือเกินพอท่านไปฟังจำปาทองอีกเพลงนึงท่านบอกโอ้นี่ก็เพราะนี่หรือฟังรักอะไรหรอมันคุณเป็นสีพุ่มจุศรีขับร้องไว้แหมติดอกติดใจมาตั้ง30ปีแล้วอ้าว10ปีหลังนี่มาเจอรักเลยหรอมันคุณสวรีประคาพันอ้าวนี่ก็เพราะนี่เห็นไหมครับชื่อซ้ำกันนี่แหละครับเป็นชื่อที่เพราะว่าถ้าไม่เพราะคงไม่ตั้งซ้ำกันนะครับเป็นการใจตรงกันของครูเพลงโดยไม่เจตนานะครับลำดับต่อไปมาฟังเพลงจากวงเครื่องสายบรรเลงบ้างครับคราวนี้จะเป็นเพลงสร้อยมยุราเถาผมก็คัดชื่อเพลงที่มันเพราะมาทั้งนั้นนะครับเพลงนี้ผมว่าเพราะตั้งแต่ชื่อเพลงนะสร้อยมยุรานี่บทเพลงสร้อยมยุรานี่เป็นเพลงเถาซึ่งเกิดขึ้นมาโดยครูแตงปีนะครับท่านเป็นผู้ประพันธ์โดยท่านไม่ได้ตั้งชื่อไว้หรือว่าไม่ได้ตั้งคิดไว้นะครับแต่ว่าครูมนตรีตระโมทท่านสันนิษฐานเอาไว้ว่าครูแตงปีท่านนำทำนองเพลงสร้อยเพลง2ชั้นทำนองเก่าเนี่ยมาแต่งคือเพลงสร้อยเพลง2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงเก่านะครับใช้นาทับปรบไก่ประกอบจังหวะมีท่อนเดียว4จังหวะพวกเรารู้จักกันดีถ้าท่านเคยขับร้องเพลงเดิมตั้งแต่สมัยเด็กนักเรียนนะครับใครมาเป็นเจ้าเข้าคลองคงจะต้องบังคับขับสายนี่แหละครับสร้อยเพลงเพลงนี้นะครับครูแตงปีท่านนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเมื่อประมาณสมัยรัชกาลที่4แล้วแต่งเป็นทำนองพื้นก่อนนะครับพื้นนี่คือทำนองเป็นปกติธรรมดาไม่มีอะไรที่เป็นลูกล้อลูกขัดลูกโยนที่มันหวือหวานะครับไม่วิจิตรพิสดารส่วนอัตราชั้นเดียวในมีดนตรีสมัยต่อมาแต่งครบเป็นเพลงเถานะครับก็คงจะเป็นความจริงเพราะเวลาที่ฟังแล้วเนี่ยพอถึงตอนอัตราจังหวะ2ชั้นเราก็ได้ยินทำนองเพลงสร้อยเพลงชัดเลยนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงสร้อยมยุราเถาจากการบรรเลงของวงเครื่องสายครับ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการลำนำสยามนะครับวันนี้คืนนี้เป็นเพลงซ้ำชื่อนะครับชื่อซ้ำกันแต่ว่าทำนองและเนื้อร้องแตกต่างกันแต่ทุกบทเพลงนั้นมีความไพเราะงดงามกันทุกเพลงเลยนะครับส่วนเพลงเดิมนั้นก็เป็นเพลงที่มีความงดงามไพเราะเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นเพลงประจำชาติไทยเราซึ่งเราจะต้องรักษาอนุรักษ์กันไว้อย่างสร้อยมยุราเถาที่จบตรงนี้เป็นเพลงที่มีความไพเราะมากเลยนะครับคือมีความงดงามมาแต่ทำนองสองชั้นคือสร้อยเพลงสองชั้นแล้วและเมื่อกลายมาเป็นสร้อยมยุราเถาก็ทำให้เกิดเพลงนี้มีความไพเราะงดงามมากยิ่งขึ้นนะครับเพลงนี้ถ้ามีเนื้อร้องเขาจะใช้เนื้อร้องจากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับที่ขึ้นต้นในคำว่าปักเป็นมยุราลำร่อนหรือยังไงเนี่ยผมจำไม่แน่ชัดนะผมจำได้สองคำแรกคือปักเป็นมยุราวันหลังจะนำที่มีเนื้อร้องมาเสนอให้ฟังต่อไปครับบทเพลงที่มีชื่อซ้ำกันของเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสากลนะครับดาวและดาวแม้สองเพลงนี้ชื่อสั้นสังเกตนะครับเพลงของเพลงไทยสากลถ้าเพลงใดที่มีชื่อคำเดียวและสั้นๆนะเพลงนั้นจะมีความหมายที่ดีและมีเสน่ห์แล้วก็เป็นเพลงที่ดังมากทุกเพลงอย่างเช่นเพลงรักนึกออกไหมครับคำก่อรักสองคำก่อรักน้องใครสาบนักรักมากเท่าไหร่แค่คำว่ารักคำเดียวนะเพลงนี้ดังมาตั้ง50ปีแล้วอย่างเพลงครวญคุณสุเทพวงศ์คำแหงชื่อสั้นๆ นะครับนี่เพลงชื่อว่าดาวดาวและดาวด้วยนะครับทั้งสองเพลงนี้มีความไพเราะทั้งสองเพลงนะครับดังทั้งสองเพลงด้วยดาวแรกนี่คุณพนมเพชรสงครามเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับคุณพนมเพชรสงครามเราเคยได้ยินชื่อท่านอยู่ในวงการลูกทุ่งนะครับแต่ท่านแต่งเพลงลูกกรุงก็เพราะโดยเฉพาะยิ่งเพลงดาวเนี่ยเพลงดาวในคุณสเตฟของกำแพงขับร้องไว้เพราะมากเป็นเพลงที่มีโหนเสียงขึ้นมาตั้งแต่ตอนคำแรกแล้วเป็นเพลงที่เพราะตั้งแต่คำแรกด้วยมีอยู่ยุคสมัยหนึ่งที่เพลงนี้ดังมากคุณสุเทพวงศ์คำแหงถูกเชิญไปร้องเพลงที่ไหนก็ตามก็อาจจะประจุเพลงอื่นไว้นะไปงานนี้พิเทพร้อง4เพลงนะเพลงนี้งานนี้พิเทพร้อง6เพลงนะแต่ปรากฏว่าพอถึงพิเทพออกมาหน้าเวทีแถลงมักจะถูกแฟนเพลงเนี่ยปรบมือกันลั่นเลยขอให้ร้องอีกร้องอีกขอเพลงนู้นขอเพลงนี้แต่เพลงที่ถูกขอมากสุดคือเพลงดาวแม้ถ้าบางทีเขาจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลเนี่ยเชิญพิเทพไปขับร้องนะครับก็จะมีการขอมาเลยว่าพิเทพครับคราวนี้ร้องเพลงดาวด้วยนะครับที่พิเทพเคยเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเพลงดาวนี่เป็นเพลงที่ถูกขอมากแล้วก็เพราะมากด้วยคุณพนมเพชรสงครามเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองส่วนดาวที่สองนี่ก็เป็นเพลงที่เกิดมาไล่ๆกันนะครับประมาณช่วงปีพ.ศ.2500เศษๆเหมือนกันดาวที่สองนี่คุณพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์นะครับคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติท่านประพันธ์ให้สิทธิเดชของท่านคือคุณธานินทร์อินทรเทศคุณธานินทร์อินทรเทศอยู่กับคุณพยงมาก่อนแล้วคุณพยงนำมาฝากกับคุณสุเทพวงศ์คำแหงเลยเกิดใหม่โด่งดังเลยนะครับเพราะคุณพยงท่านเห็นว่าถ้าอยู่กับวงการลูกทุ่งนี่ไม่ดังแน่เสียอย่างนี้ต้องมาอยู่ลูกกรุงทุ่มนุ่มกลางวานหวานเศร้าอย่างนี้ดาวที่สองนี่คุณพยงแต่งคุณธานินทร์ขับร้องเพราะมาก

พูดง่ายคือเพราะมากทั้งสองเพลงพูดอย่างสั้นๆเลยนะครับว่าเพลงที่มีชื่อซ้ำกันนั้นทำไมถึงมีความไพเราะงดงามเพราะว่าครูเพลงท่านบรรจงแต่งและบรรจงตั้งชื่อและเมื่อคิดมากในการตั้งชื่อแล้ว

านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงที่มีชื่อซ้ำกันในคืนวันนี้รักรอยลมรักรอยลมจำปาทองจำปาทองและดาวและดาวท่านผู้ฟังคงนึกจะมานั่งประกาศอะไรที่ประกาศกันอยู่แต่ละช่วงนั้นก็เวียนหัวพออยู่แล้วนะครับชื่อซ้ำๆกันน่าจะยังไม่หมดนะครับเวลายังพอมีเดี๋ยวอาจจะมีอีก2เพลงนะครับแต่ก่อนจะฟังอีก2เพลงสุดท้ายของเพลงชื่อซ้ำกันมาฟังบทเพลงเพราะๆจากวงผีพายเป็นรวมของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นนิสิตสาขาดนตรีศึกษาดนตรีไทยนะครับเรียนดนตรีไทยนิสิตชุดนี้ก็บรรเลงเพลงไพเราะมากแต่ว่ายิ่งเพลงนี้นำมาเสนอเมื่อไหร่ก็มีความชื่นชอบชื่นชมเมื่อนั้นทีเดียวนั่นคือเพลงลาวเจริญศรีนะครับถือว่าเป็นเพลงฮิตสุดๆของเพลงในชุดพระลอเลยทีเดียวถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงเยอะมากเพลงลาวเจริญศรีนี่เป็นเพลงที่เป็นชื่อตับเรียกว่าตับลาวเจริญศรีแต่ที่มีชื่อว่าตับลาวเจริญศรีเพราะว่าเพลงในชื่อตับเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยครับมีประมาณ8เพลงก็มีลาวเล็กตัดสร้อยลาวเล่นน้ำลาวกระตุกกีกระแตเล็กดอกไม้เหนือลาวเฉียงลาวครวญและก็ลาวกระแสทีนี้เพลงแรกของตับลาวเจริญศรีเนี่ยชื่อว่าลาวเล็กตัดสร้อยนะครับทีนี้สาเหตุที่เรียกว่าตับลาวเจริญศรีเพราะว่าเพลงแรกคือลาวเล็กตัดสร้อยเนี่ยในเนื้อร้องบทร้องเพลงนี้นะครับเขามีบทคำว่าเจริญศรีทำนองเนี่ยตกเสียงสูงเด่นกว่าคำอื่นเลยถ้าผู้ฟังลองร้องดูสิครับอายุยาววเรศรุ่นเจริญศรีขึ้นไปนู่นเลยนะครับก็เลยเรียกติดปากกันเรียกเป็นชื่อตับชื่อเพลงไปเลยก็เลยปรากฏว่าเพลงลาวเล็กตัดสร้อยเลยกลายเป็นเพลงลาวเจริญศรีขึ้นไปเลยนะครับบทเพลงลาวเจริญศรีครับเป็นการบรรเลงด้วยวงผีพาดเป็นรวมของนิสิตสาขาดนตรีศึกษาดนตรีไทยนะครับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ

บทเพลงลาวเจริญศรีก็จบลงไปแล้วนะครับบทเพลงไทยสำเนียงลาวเนี่ยสังเกตต้องบรรเลงด้วยปีพาดแม่นวมถึงจะเพราะเป็นพิเศษคือจะนุ่มหูเข้ากับมาบรรยากาศของเพลงลาวนะครับอย่างที่เราถ้าเราไปฟังชมละครดีกว่าไปชมละครเรื่องพระลอนเนี่ยถ้าบทละครเรื่องพระลอนเนี่ยบรรเลงด้วยวงเครื่องสายมันว่าบางทีมันจะจัดจ้านเกินไปคือถ้าฟังเพลงของเพลงไม่ไรแต่ถ้าฟังทีเดียวทั้งเรื่องเนี่ยเพราะว่ามันจะแหลมเกินไปแต่ฟังด้วยไม่นวมเนี่ยมันนุ่มหูทำให้เพลงนั้นมีลีลาอ่อนหวานต่อไปอย่างนี้ประกอบในลีลาท่าลามที่สวยงามของเรื่องราวแล้วมันจึงพบกับความสุนทรีมากขึ้นนะครับคราวนี้ก็ถึงบทเพลงที่ท่านผู้ฟังไม่อยากฟังแล้วคือไม่อยากฟังผมพูดนะเพราะผมพูดซ้ำๆกันสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงดอกเอื้องดอยและดอกเอื้องดอยนะครับดอกเอื้องดอยเพลงแรกนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูพานบูนนะครับครูพานบูนท่านนำทำนองเพลงบัวจันทร์ซึ่งเป็นทำนองเพลงซึ่งใช้อยู่ในละครร้องอยู่บ่อยๆของท่านเนี่ยท่านใช้บ่อยๆเพลงนี้นะครับอย่างเช่นในบทละครเรื่องเจ้ารอเจ้ารอนะครับเป็นเจ้าพระรอที่ท่านประพันธ์เนี่ยใช้ทำนองเพลงบัวจันทร์นี่บ่อยมากที่สุดบางครั้งท่านชื่อว่าเพลงบัวจันทร์นะครับเพลงนี้ดอกเอื้องดอยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับส่วนดอกเอื้องดอยที่2นี่เป็นผลงานการประพันธ์โดยครูพยงมุกดานะครับและครูพยงท่านนำทำนองเพลงลาวกระทบไม้บาบรรจุใส่เพลงที่2ออกแนวหวานๆสนุกสนุกตามลีลาของเพลงลาวกระทบไม้นะครับดอกเอื้องดอยที่2คุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังดอกเอื้องดอยและดอกเอื้องดอยเป็น2เพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ครับจบ2เพลงนี้แล้วผมดุษฎีครับมุกดีและทีมงานคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่สำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: มากำหนดที่กายมากำหนดที่ใจกายก็นั่งอยู่ใจก็รู้อยู่นั่งอยู่รู้อยู่กำหนดไว้ตรงนี้ใจมันเคลิ้มใจเงียบแล้วก็หายไปจำต้องฝืนอาจจะเป็นการพักในสมาธิการทรงตัวก็อยู่ให้กายตรงดำรงสติให้อยู่นิ่งและก็เงียบไปชั่วแวบหนึ่งแค่หยิบหนึ่งแล้วก็หายไปอย่างนี้ได้ชื่อว่าการพักอยู่ในสมาธิประคองกายประคองใจให้รู้อยู่เห็นอยู่กับสิ่งที่ตนเองกำหนดไว้พยายามอย่าให้เผลอ

ใช้ขาสติตัวรู้นั้นต้องชัดรู้ในสิ่งที่กำหนดไว้รู้ในสิ่งที่กำหนดอยู่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เอาความรู้สึกทั้งหมดมาไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าให้กำหนดรู้หายใจออกให้กำหนดรู้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกกำหนดไว้อย่างนั้นยายขาดสติยายหลับยายเงียบยายไม่รู้สึกตัวเองสัมมาสมาธิคือการทรงตัวสติสัมปชัญญะเรียกว่าตัวผู้รู้กำหนดได้ทุกขณะรู้ได้เร็วเห็นได้เร็วเข้าใจได้ง่ายแม้หากจะมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ได้ง่ายเห็นได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายจะไวต่อการรับรู้ไวต่อการรับรู้ที่เกิดอยู่สติตามระลึกรู้รู้ตัวได้ทุกสิ่งทุกอย่างขณะที่เรากำหนดอยู่ก็รู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างไรขณะที่เราตั้งอยู่ก็รู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างไรกายนั้นทรงตัวอยู่อย่างไรความรู้สึกนั้นประคองอยู่อย่างไรกำหนดได้ทุกขณะรู้ได้ทุกขณะสติตามระลึกรู้รู้อยู่เห็นอยู่โดยการกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกใหม่ๆก็ดูว่าพุทโธพุทโธพุทโธแต่พอนานเข้านานเข้าพุทหายไปโธหายไปเหลือแต่ลมหายใจเข้าเหลือแต่ลมหายใจออกพอนานเข้านานเข้าเหลือแต่ตัวรู้ที่นิ่งอยู่สงบอยู่สว่างอยู่เย็นอยู่คำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ว่าแต่ใครจะประคองได้ยาวกว่ากันใครจะประคองได้นานกว่ากันนี่เป็นเรื่องของการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่ก็แวบเดียวก็ได้นิมิตบางทีก็วูบเดียวก็ได้นิมิตบางทีก็แวบเดียวก็เกิดอาการปรุงแต่งขึ้นมาจิตติประคองอยู่อย่างนั้นแหละเพราะเผลอแวบเดียวนั่นแหละอาการแห่งการขยายก็เกิดขึ้นเรียกว่าปรุงแต่งแล้วเป็นนิมิตนั่งก็ได้นอนก็ได้แม้แต่เดินก็ยังเผลอแป๊บเดียวยังปรุงออกมาได้แล้วปรุงแต่งขยายได้ทุกเมื่อจิตนี้ไวจิตนี้เร็วไปได้ไวไปได้เร็วไปได้ไกลไวเร็วต่อการรับรู้ไวเร็วต่อการปรุงแต่งขยายดีก็ปรุงได้ไม่ดีก็ปรุงได้ฝันดีก็ฝันได้ฝันร้ายก็ฝันได้ฝันดีฝันได้ฝันได้ฝันเสียเกิดได้ทุกเมื่ออาการแห่งการปรุงแต่งของใจเรียกว่าจิตตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตมันจะปรุงอยู่ตลอดเวลาปรุงอยู่ตลอดเวลาปรุงดีบ้างปรุงเสียบ้างปรุงได้บ้างมันก็ปรุงอยู่อย่างนั้นให้เรากำหนดระลึกรู้รู้ลักษณะที่ปรุงอยู่อย่างนั้นบางคนก็นั่งเกือบจะเลิกนั่งยังไม่เคยนิมิตบางคนก็นั่งปุ๊บนิมิตปั๊บบางคนก็นั่งไม่ได้อะไรแต่หลับไม่ได้ฝันทันทีแล้วแต่มันจะเกิดจะมีบางคนก็ไม่มีอะไรนั่งกี่ปีก็มืดอยู่กี่ปีนั่งกี่เดือนก็มืดอยู่กี่เดือนมืดอยู่เท่านั้นอ่ะต่างกันไปไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องได้อย่างเดียวกันบางคนก็ปรุงแต่งง่ายบางคนก็ปรุงแต่งยากบางคนก็ขยายเร็วขยายไวลักษณะย่อมมีความแตกต่างกันไป

ที่สำคัญว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องอยู่อย่างนั้นสำคัญว่าสติสัมปชัญญะรู้ได้เข้าใจชัดรู้อยู่เข้าใจอยู่รู้ได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกจรไปก็รู้ว่าทุกจรไปสุขจรมาก็รู้ว่าสุขจรมาทุกเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นรู้เท่าทันต่อสุขและทุกสิ่งที่เกิดอยู่กับใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญผู้ปฏิบัติมุ่งเพื่อความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะผู้ปฏิบัติมุ่งเพื่อความไพบูลย์ของสติสัมปชัญญะจึงจำต้องเฝ้าฝึกปฏิบัติรู้ได้เข้าใจชัดรู้อยู่เข้าใจอยู่เมื่อรู้อยู่เข้าใจอยู่รู้ได้เข้าใจชัดสติก็จะตามดูตามรู้ตามสังเกตเมื่อตามดูตามรู้ตามสังเกตแล้วก็จะเป็นเหตุแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติให้เรานั้นรู้ได้เข้าใจชัดรู้อยู่เข้าใจอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นเป็นลักษณะของการปรุงแต่งของจิตไม่ใช่เรื่องอื่นแต่เรื่องของการปรุงแต่งของจิตจิตแต่สังขารหมายถึงการปรุงแต่งเลอะไม่ได้จริงบ้างไม่จริงบ้างถูกบ้างผิดบ้างสารพัดถึงบอกว่าไม่ควรเข้าไปยึดติดอยู่กับการปรุงแต่งของจิตถ้าเราไปยึดติดอยู่กับความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นเราก็จะหลงความคิดหลงความรู้สึกตัวเองจึงเฝ้าดูในลักษณะต่อไปว่านี้คือจิตจิตนี้ปรุงแต่งในทุกเรื่องทุกอย่างจิตนี้ขยายความในทุกสิ่งทุกอย่างใกล้ก็ได้ไกลก็ได้เร็วไวตัวเราไม่ไปก็ขยายได้ทุกเรื่องทุกอย่างจึงบอกไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างที่เห็นไม่จำเป็นไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นจะต้องเป็นดังที่เรารู้เราเห็นเพราะนั่นเป็นการปรุงแต่งของใจนั่นเป็นการปรุงแต่งของจิตเป็นภาพสะท้อนที่มันเกิดอยู่ในจิตในใจของแต่ละคนโดยเหตุผลจึงพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นจิตตาสังขารคือการปรุงแต่งของจิตปรุงดีปรุงไม่ดีปรุงได้ปรุงเสียแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นเพราะเมื่อไรมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นซึ่งในขณะเดียวกันหากเราไม่ปรุงไม่แต่งไม่ขยายแต่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นมาจากอะไรสิ่งนี้คืออะไรหากเรารู้อยู่แก่ใจอย่างนี้ความไพบูลย์ของใจเราก็เกิดขึ้นถ้าว่าเราไม่เสียหลักสติตามสติตามระลึกรู้ตามดูตามสังเกตเมื่อตามดูตามสังเกตได้แล้วปัญญามันก็จะละเอียดขึ้นกับตัวเราการเฝ้าฝึกปฏิบัติตัวเราก็จะสุขุมความเยือกเย็นของใจก็จะดูมีเหตุมีผลในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนอยู่ที่เหตุว่าทำน้อยก็ได้แค่นี้ทำมากก็ได้แค่นั้นซึ่งถามว่าดูแล้วบางทีไม่ดีขึ้นเลยความจริงมันก็ดีแต่เนื่องจากว่าได้มามันน้อยกว่าที่เสียไปมันมากกว่าที่ได้ความจริงมันก็ได้ทุกวันนั่นแหละอำนาจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติได้ทุกวันไอ้เนื่องว่าใช้มันมากเกินไปสงบน้อยแต่ใช้มากสงบน้อยแต่ใช้มากมันถึงรู้สึกว่าเรานั้นฝึกแล้วไม่ค่อยสู้จะดีขึ้นแต่บางคนฝึกไปฝึกมาฝึกจนเห็นความว่างเห็นความวางเห็นความเฉยของใจของฝึกไปฝึกมาฝึกจนเกิดความรู้สึกว่ารู้เท่าทันต่อสิ่งที่ปรากฏโดยทั่วไปเห็นเป็นสิ่งที่มีอยู่รู้เป็นสิ่งที่มีอยู่เข้าใจว่านั้นคือสิ่งที่มีอยู่ความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้เกิดอยู่สิ่งนี้ตั้งอยู่รู้ได้ในลักษณะอย่างนี้ฝึกจนเกิดความชำนิชำนาญฝึกจนเกิดความคล่องตัวปัญญามันก็ละเอียดได้กับสิ่งเหล่านี้ในการนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดก็พยายามประคองไว้เอาตัวรู้จับอยู่เอาตัวรู้ฝังอยู่เอาตัวรู้จับอยู่ฝังอยู่เมื่อตัวผู้รู้จับอยู่ฝังอยู่รู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่คำว่ารู้คำว่าตื่นคำว่าเบิกบานมันก็ปรากฏจากอาการที่แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ
อาการหนึ่งปรากฏได้ด้วยความภูมิไพบูลย์

ใจก็คือลักษณะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวได้ฟังก็เกิดความรู้สึกว่านั้นคืออะไรได้ดูก็เกิดความรู้สึกว่านั้นคืออะไรได้อยู่ใกล้นั้นก็เกิดความรู้สึกว่านี้คืออะไรนั้นคืออะไรสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าอยู่สิ่งที่อยู่ที่ดูที่รู้ที่เห็นก็เข้าใจว่านั้นคืออะไรเมื่อปัญญามันมีกำลังของสติสัมปชัญญะเป็นแรงหนุนอยู่แล้วความเข้าใจในการเฝ้าฝึกปฏิบัติตัวเราก็ดีขึ้นดีขึ้นเพราะได้ดูดีขึ้นเพราะได้ฟังดีขึ้นเพราะได้รับรู้มีลักษณะบ่งบอกว่ามันแน่นมันไม่หวั่นไหวมันไม่โยกมันไม่คลอนถึงบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ฟังได้มีอะไรเกิดขึ้นก็ฟังได้เห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั้งนั้นถึงบอกว่าจะดูว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นไม่เห็นเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสสากันเห็นเป็นเรื่องที่แก้ไขเห็นเป็นเรื่องที่ปรับปรุงได้การเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่อย่างนี้ได้ชื่อว่าความไพบูลย์ของใจความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะมันวัดใจเราทุกสิ่งทุกอย่างเสียงก็เป็นอุปกรณ์วัดจิตวัดใจของเรารูปก็เป็นอุปกรณ์วัดจิตวัดใจของเราแม้แต่การสัมผัสใดๆที่เกิดขึ้นที่ได้ฟังได้ดูได้รับรู้ได้อยู่ใกล้ต่างก็เป็นเครื่องวัดจิตวัดใจของเราต่างก็เป็นเครื่องวัดจิตวัดใจของเราให้เรากำหนดไว้ในลักษณะอย่างนี้ให้เรารู้ได้ในลักษณะอย่างนี้ให้เราเข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้เครื่องชั่งเครื่องวัดของใจเครื่องชั่งเครื่องวัดของใจเมื่อเรากำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่ความละเอียดของตัวปัญญาความละเอียดของเหตุของผลความละเอียดของความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนย่อมมีผลในทางปฏิบัติดีขึ้นสติตามระลึกรู้รู้อยู่เห็นอยู่ในลักษณะอย่างนี้สติตามดูตามรู้ตามสังเกตความมีเหตุมีผลของใจเราก็ละเอียดขึ้นในลักษณะอย่างนี้การเฝ้าฝึกปฏิบัติการค้นคว้าเพื่อเหตุเพื่อผลความจริงก็จะปรากฏขึ้นกับใจของทุกคนว่านี้คือลักษณะเป็นเครื่องชั่งเครื่องวัดนี่คือเครื่องตวงเครื่องช่างของใจเราทั้งนั้นถึงว่าบางครั้งเราต้องดูว่าฝึกมาดีหรือฝึกมาไม่ดีถ้าฝึกมาดีก็ไม่หวั่นไหวง่ายถ้าฝึกมาไม่ดีก็อย่างที่ว่านั่นแหละเหมือนกับเสาที่ฝังลึกกับฝังไม่ลึกฝังเลนกับฝังดินมันต่างกันการฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจก็ฝึกเพื่อให้รู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้ถึงว่าไหนว่าอยู่วัดนานไหนว่าไปวัดบ่อยไหนว่าฝึกมามากหากเราเข้าใจคำตอบคำถามความจริงมันก็จะเกิดขึ้นกับใจเราความจริงมันก็จะเปิดเผยกับใจเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหากสติสัมปชัญญะไพบูลย์แล้วจะได้ไม่หวั่นไหวหากสติสัมปชัญญะไพบูลย์แล้วจะได้ไม่หวั่นไหวก็เรียกว่าทนได้ได้ทนในลักษณะเข้าใจในเหตุในผลว่ามันคืออะไรโดยวิสัยของการเฝ้าฝึกปฏิบัตินั้นถ้าจิตมันสงบสงัดถ้าใจมันเย็นลงแล้วมันจะรู้ความจริงได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้าใจในความจริงได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจิตมันละเอียดลงถ้าใจมันเย็นลงแล้วมันจะฟังด้วยความมีเหตุมีผลว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่มีถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งนั้นก็ไม่เกิดความละเอียดของปัญญามันก็จะเฝ้าฝึกในลักษณะอย่างนี้ผู้ที่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมจะมีความละเอียดกับสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่ายิ่งฝึกมาดียิ่งมีความละเมียดละไมยิ่งฝึกมาดียิ่งกลมกลืนและกลมกล่อมกับทุกสิ่งทุกอย่างอุปมาเหมือนกับน้ำที่บริสุทธิ์ใจที่ฝึกแล้วเหมือนกับน้ำบริสุทธิ์พร้อมที่จะเป็นอะไรพร้อมจะเกิดอะไรพร้อมจะได้อะไรมันก็เป็นมันก็เกิดของมันทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญว่าเราได้ฝึกมาดีปฏิบัติมาดีคำว่าฝึกมาดีไม่ได้หมายถึงฝึกอื่นใดนะฝึกดูกายฝึกดูใจส่วนของกายก็ดูลักษณะของกายกายนี้มีลักษณะอย่างไรส่วนของใจก็ดูลักษณะของความรู้สึกนึกคิดว่าจิตใจนี้มีลักษณะอย่างไรเฝ้าฝึกเฝ้าดูเฝ้าสังเกตความจริงเหล่านี้หากดูกายนั้นเป็นส่วนของรูปได้ส่วนอื่นใดก็ดูไม่ยากเหมือนกันหมดว่ากายนี้เป็นรูปที่ปรากฏอยู่รวมมาจากดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุเมื่อแยกขยายออกไปแล้วก็มีแต่ความว่าง

เหลือแต่ตัวรู้ที่เราต้องนั่งดูในลักษณะกายนั้นมีอาการที่มีส่วนประกอบมาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟจากอากาศรวมกันเข้าแล้ววิญญาณธาตุเป็นผู้ที่ครองอยู่จึงเรียกว่าเขาว่าเราว่าหญิงว่าชายส่วนอื่นใดมากไปกว่านี้ก็ได้แก่คำว่าทรงทรุดเสื่อมสิ้นโดยปกติกายนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าจะอยากไม่อยากมันก็เจริญไปหาความเสื่อมมันก็เจริญไปหาความสิ้นแล้วมันก็เจริญไปหาความเสื่อมความสิ้นเมื่อมันเจริญไปหาความเสื่อมความสิ้นแล้วอื่นใดอย่างใดมันก็ไม่มีอะไรที่เหลืออยู่อื่นใดอย่างใดมันก็ไม่มีอะไรที่หลงเหลืออยู่ข้อปฏิบัติจึงเข้าใจในความจริงเป็นอย่างนี้ให้เรากำหนดให้เราสังเกตแล้วเราจะรู้ว่ากายนี้มีความจริงเป็นอย่างไรละเอียดอย่างไรหยาบอย่างไรสุขุมอย่างไรดูความจริงที่ปรากฏด้วยตาเนื้อเราจะรู้ทันแท้ว่าเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เห็นความแตกต่างกันมากนับแต่วันที่มันจะมีความแตกต่างเจริญไปหาความเสื่อมเจริญไปหาความสิ้นเจริญไปหาความจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้จากอะไรต่อมีอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือความจริงของสังขารคือกายเป็นอยู่อย่างนี้ให้เรานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดเฝ้าดูความจริงจนปรากฏขึ้นกับใจเราว่าอ๋อนี่คือลักษณะของกายส่วนลักษณะของจิตของใจเราก็ดูเช้าอย่างสายอย่างเที่ยงอย่างบ่ายอย่างเย็นๆก็อย่างมีลักษณะขึ้นลงยิ่งกว่าน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งกว่าอากาศที่มีอยู่มีลักษณะของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้เรานั่งดูลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนึกคิดเช้าเช้าสายสายเที่ยงเที่ยงบ่ายบ่ายเย็นเย็นช่างมีความเปลี่ยนแปลงเหลือหลายไม่น่าจะเป็นมันก็เป็นไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดไม่น่าจะมีมันก็มีไม่น่าจะได้มันก็ได้มันมีความเป็นจริงของมันอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายิ่งเผลอสติขาดสติมันยิ่งเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ากลับตาลปัดกันผู้ร้ายก็กลายเป็นคนดีก็มีผู้ดีกลายเป็นคนร้ายก็มีอะไรต่อมีอะไรมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างข้าเรียกว่าจิตตาสังขารมันปรุงแต่งในสารพัดปรุงแต่งจนไม่เอาตัวรอดไม่ได้ปรุงแต่งจนเอาตัวรอดไม่ได้ปรุงแต่งจนเสียหลักปรุงแต่งจนหมดท่าปรุงแต่งจนไม่มีเหตุมีผลในเรื่องของความคิดของคนน่ะมัน 108,000 อย่างยิ่งไม่พูดกันแล้วมันมีอะไรที่ปรุงได้ทุกเรื่องทุกอย่างแม้แต่พูดกันมันยังปรุงได้ทุกเรื่องทุกอย่างหลายๆอย่างมันช่างเหลือล้นเหลือหลายการขยายความการปรุงแต่งในเรื่องที่ฟังมาเห็นมาอยู่ใกล้มาสารพัดที่จะปรุงแต่งปรุงจนกินไม่ได้ปรุงจนนอนไม่หลับปรุงจนขาดความเป็นอิสระภาพมันปรุงเสียทุกสิ่งทุกอย่างถึงกับตัวเดิมมีการฆ่าตัวเองตายโดยไม่มีเหตุมีผลทั้งที่ความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละแต่ด้วยเหตุผลของใจไม่มีไม่ดีไม่ละเอียดพอจึงทำทุกสิ่งทุกอย่างได้จากที่ปรุงแต่งจนหมดทางปรุงคิดแล้วจนไม่มีทางออกคิดแล้วจนไม่มีทางออกเรียกว่าทางตันคิดไปคิดมาทางมันตันนี่คือลักษณะของความคิดเนื้อว่ามันจะยาวเนื้อว่ามันจะสั้นมันก็ไม่มีทางไปทางมาเสร็จแล้วก็ตัดสินใจทำลายตัวเองได้นี่คือเรื่องของความคิดมากไปกว่านี้ขยายความในทุกเรื่องทุกอย่างบางทีพูดอย่างแต่ก็เข้าใจไปอย่างคนหนึ่งพูดอย่างอีกคนหนึ่งเข้าใจไปอย่างคนหนึ่งพูดด้วยความปรารถนาดีแต่อีกคนหนึ่งนึกว่าเป็นศัตรูซ้ำไปด้วยคนหนึ่งพูดเพื่อตรงกันข้ามแต่คิดว่าเป็นมิตรซ้ำไปด้วยลักษณะของการคิดนึกมีลักษณะเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรานั่งดูลักษณะของความคิดดูอยู่ลักษณะของความรู้สึกว่ามันทั้งมีความวิปริตได้ทุกเรื่องทุกอย่างนั่งก็ดูนอนก็ดูเดินก็ดูยืนก็ดูลักษณะที่นั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูแล้วจะรู้ว่าจิตใจนี้มันช่างมีความเปลี่ยนแปลงเหลือหลายมันช่างมีลักษณะขยายเกินกว่าที่เราคิดไว้บางทีเราคิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้อย่างไรแต่มันก็เป็นไปได้เพราะมันไวเร็วต่อการขยายความเมื่อเป็นอย่างนี้จึงยอมมาฝึกมาปฏิบัติให้รู้จุดยืนของกายส่วนของกายมีลักษณะอย่างไรทรงสูญเสื่อมสิ้นนี่คือความจริงทุกคนปฏิเสธไม่ได้ส่วนของใจมีลักษณะอย่างไรใจนี้มีลักษณะเร็วไวง่ายต่อการทำลายตัวเอง
ง่ายต่อการยกฐาน

หน้าของตัวเองให้สูงขึ้นเขาเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือหลังมือเป็นหน้ามือได้ลักษณะสองอย่างนี้ต้องนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูกำหนดไว้อยู่ตลอดเวลาว่าดูตรงนี้แหละพอดูกายเจ้าของออกแล้วกายคนอื่นไม่ต้องอธิบายถ้าดูจิตใจเจ้าของได้จิตคนอื่นไม่ต้องอธิบายเพราะกายเขาใจเรานั้นไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันทรงกระสุดเสื่อมกระสิ้นดิ้นไม่หลุดคือความจริงของธาตุของขันชีวิตนี้เป็นอย่างนี้ถ้าเราจะดูเหตุอื่นใดที่ผูกพันต่อเนื่องกับตัวเราก็เหมือนกันสามีของเราไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นภรรยาของเราไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นแม้แต่บุตรธิดาของเราไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นญาติพี่น้องของเราไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็เป็นแม้แต่บิดามารดาของเราไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามมีอยู่ตลอดเวลานี่คือความจริงของสังขารนี่คือความจริงของใจและกายสังขารนั้นหมายถึงร่างกายและจิตใจส่วนของร่างกายเรียกว่ารูปเรียกว่าสังขารส่วนของจิตใจก็เรียกว่าจิตตสังขารสองอย่างนี้มีลักษณะกลับตลบปัดได้3วันดี4วันไข้ได้อาทิตย์ที่แล้วอย่างอาทิตย์นี้อย่างและอาทิตย์ต่อไปอาจจะอย่างที่ว่าแข็งแรงสุดก็อ่อนแอก็มีที่ว่าอ่อนแอก็กลับฟื้นก็มีที่ว่ารู้กับไม่รู้ก็มีที่ว่าจำได้กลับจำไม่ได้ก็มีนี่คือลักษณะของกายนี่คือลักษณะของจิตใจหากเราได้นั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูกำหนดอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันแล้วจะรู้ความสำคัญว่ากายกับใจเป็นที่ตั้งของทุกสิ่งทุกอย่างดีก็อยู่ตรงนี้เสียก็อยู่ตรงนี้ทั้งได้ทั้งเสียก็อยู่ที่กายกับใจถ้าเราเป็นคนกำหนดได้โดยเหตุโดยผลแล้วเราจะเข้าใจว่าส่วนของกายมีลักษณะอย่างไรส่วนของจิตใจนั้นมีลักษณะอย่างไรเมื่อเรานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดแล้วเราจะรู้เหตุผลของกายของใจของว่าจริงๆนั้นมีลักษณะอย่างนี้เหตุมันเกิดจากอะไรผลมันถึงเป็นอย่างนี้มันมีเหตุแล้วมันถึงมีอยู่อย่างนี้ถึงบอกว่าอย่าประมาทนะถ้าประมาทแล้วเราจะไม่ได้อะไรซ้ำไปด้วยมีหลายคนพยายามที่จะพูดอยู่เสมอว่าเรายังไม่พร้อมถามว่ามันไม่พร้อมตรงไหนเงินยังไม่พร้อมฐานะยังไม่ดีถามว่ายังไม่พร้อมตรงไหนบุญธิดายังเล็กถามว่ายังไม่พร้อมไม่พร้อมตรงไหนอายุยังน้อยถามว่ายังไม่พร้อมไม่พร้อมตรงไหนอันนั้นก็ยังไม่พร้อมอันนี้ก็ยังไม่พร้อมดูทั่วไปเหมือนกับมันไม่ถูกใจเราสักอย่างแต่ความจริงมันก็กลับจะระบาดมันเป็นได้ทุกเรื่องทุกอย่างจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็มีสิทธิ์ตายจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็มีสิทธิ์จากจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็มีสิทธิ์พิกลพิการจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็มีความจริงปรากฏกับทุกคู่ทุกคนเมื่อเรานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดแล้วจะเห็นผลแห่งความจริงที่ปรากฏขึ้นกับใจว่าอ๋อจริงๆใจเรามันละเอียดเข้าแล้วมันจะยอมรับสิ่งเหล่านี้ว่าผู้ประมาทคือคนที่ตายแล้วคนที่ไม่ประมาทคือคนที่ยังไม่ตายคนที่ประมาทคือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นต้องจากต้องพิการและต้องตายในที่สุดความจริงนั้นมันเกิดอยู่อย่างนี้เนื่องจากใจที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติใจของเราเมื่อมันละเอียดลงไปแล้วมันจะมีความพร้อมอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างไปอดีตมันก็พร้อมไปอนาคตมันก็พร้อมมองเรื่องอดีตมันก็เข้าใจว่าอดีตเรามาจากไหนเป็นอย่างไรแล้วอยู่มาได้อย่างไรถึงวันนี้แล้วอนาคตพิจารณาแล้วมันก็เห็นความเป็นไปได้ว่าปัจจุบันนี้เราทำที่สุดของที่สุดเหตุดีผลมันก็ต้องดีเมื่อทำเหตุในปัจจุบันมันดีแล้วอนาคตมันก็ต้องดีปัญญามันก็จะดูไปอย่างนั้นแล้วมันก็จะรู้ต่อไปว่าอนาคตมันอยู่ที่ปัจจุบันถ้าทำปัจจุบันให้มีความไพบูลย์สมบูรณ์ในตัวเราแล้วอนาคตจะไม่ต้องสงสัยอนาคตไม่ต้องกังวลหากเราทำปัจจุบันให้มีความไพบูลย์หากเราทำความจริงให้มันปรากฏขึ้นกับใจการแสดงออกใดๆก็ง่ายการแสดงออกใดๆก็ละเอียดการแสดงออกใดๆก็สุขุมการแสดงออกใดๆก็เยือกเย็นการแสดงออกใดๆก็ดูมีเหตุมีผลข้อวัดปฏิบัติที่เราเฝ้าฝึกกันอยู่ฝืนกันอยู่คมกันอยู่ทนกันอยู่เหตุผลของใจก็ดีขึ้นจากการเฝ้าฝึกจากการเฝ้าปฏิบัติจากการเฝ้าดูจากการเฝ้าสังเกตแล้วเราจะรู้ว่าตัวเรานั้นรู้เหตุอดีตรู้เหตุแห่งปัจจุบันและรู้เหตุแห่งอนาคตว่ามันเกิดจากตัวเรานี่แหละมันไม่ได้เกิดจากที่อื่น

อันนี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกับปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนี้เราคือส่วนหนึ่งของอดีตปัจจุบันนี้คือส่วนหนึ่งของอนาคตยิ่งเราเฝ้าฝึกปฏิบัติรู้ความจริงว่ามันเกิดได้กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างตายแน่แต่ไม่แน่ว่าจะตายเมื่อไหร่คำว่าเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเสื่อมสิ้นทรงสุดอยู่ตลอดเวลาอย่าปฏิเสธหากความจริงยังมีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่คำว่าทรงกับสุดคำว่าเสื่อมกับสิ้นมันมีได้อยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกข้อปฏิบัติจึงย้ำอยู่ตรงนี้กายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอดีตกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตถ้าเราดูกายดูความจริงได้แล้วมันก็จะรู้ว่าพร้อมทำปัจจุบันพร้อมถึงบอกว่าตอนนี้ถ้าจะว่าแล้วเราก็สะดวกนั่งก็พอสะดวกเดินก็พอสะดวกยืนก็พอสะดวกแม้จะลุกจะนั่งก็พอสะดวกกินก็ได้ตัวจะนอนก็หลับนี่แสดงถึงปัจจุบันดีว่าแต่ว่าเราจะต้องเห็นในปัจจุบันละเอียดในปัจจุบันรอบคอบในปัจจุบันสุขุมในปัจจุบันเยือกเย็นในปัจจุบันในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบกายนั้นเป็นส่วนที่เราต้องรับผิดชอบใจนั้นเป็นส่วนที่เราต้องรับผิดชอบการรับผิดชอบเรื่องกายนั้นต้องยอมรับว่ามันคืออย่างนี้เอวังภาโวเอวังภาวีเอวังอนัตติโตคือมันบังคับไม่ได้ละอย่าว่าแต่เขาแต่เราเหมือนกันหมดถึงบอกว่าอย่าไปต่ออายุด้วยเหตุอะไรจะไปต่ออายุด้วยเหตุอันใดจะต่ออายุด้วยลักษณะอย่างไรให้เรากำหนดไว้ด้วยความเข้าใจว่าต่ออายุในลักษณะอย่างไรทรงสุดเสื่อมสิ้นอยู่อย่างนี้ร่างกายนี้เป็นทรงส่วนหนึ่งของโรคร่างกายนี้เป็นรังของโรคร่างกายนี้เป็นของผุพังร่างกายนี้บอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังความจริงมันปรากฏอยู่กับเราทุกคู่ทุกคนใครจะขออย่างไรใครจะอ้อนวอนอย่างไรใครจะอย่างไรทรงสุดอยู่อย่างนี้แหละความจริงว่าเจริญไปหาความเสื่อมเจริญไปหาความสิ้นขยะคือความสิ้นไปวายะคือความเสื่อมไปถ้าเรายังขืนเหลอขาดสติไปนึกว่ายังไม่มีเวลานึกว่าเวลายังไม่พร้อมนึกว่าเรายังไม่มีโอกาสเราก็คงเปล่าประโยชน์จากวันเวลาที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ในส่วนของใจนั้นเราจะต้องคอยกำหนดอยู่ตลอดเวลาว่าอารมณ์ดีมันก็เกิดอยู่ทั้งเช้าทั้งสายทั้งบ่ายทั้งเย็นนั่นแหละอารมณ์เสียมันก็เกิดได้ทั้งเช้าทั้งสายทั้งบ่ายทั้งเย็นนั่นแหละแม้แต่กลางคืนฝันไปมันยังปรุงแต่งในเรื่องไม่ดีได้อย่าว่าแต่กลางวันเลยกลางคืนฝันไปมันยังขยายความในสิ่งที่ไม่ดีได้มันปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีได้ต้องระวังให้ดีต้องระวังให้ดีนี่แหละคือลักษณะของความจริงถ้าเราเผลอตามความรู้สึกนึกคิดเราจะไม่ได้อะไรกับสิ่งที่ปรากฏอยู่กับตัวเราเราอย่าเผลอสุขเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานนักทุกข์เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานนักทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็คุกเคล้ากันไปมีฐานะความจริงเป็นอย่างนี้ปัญญาเมื่อเราได้กำหนดได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วเราจะรู้ว่ามันเหมือนกับเรารับประทานอาหารดูว่าอร่อยวันนี้มื้อเที่ยงมื้อเย็นอาจจะไม่อร่อยดูวันนี้ว่าอร่อยวันพรุ่งนี้อาจจะไม่อร่อยความจริงนั้นมันมีลักษณะเปลี่ยนแปลงของมันอยู่อย่างนี้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันสัมพันธ์อะไรมันก็จะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงได้เสียงที่เราชอบจะอย่างไรมันก็เพราะเสียงที่เราไม่ชอบจะอย่างไรมันก็ไม่เพราะมันอยู่ที่เราพอใจมันเราอยู่ที่เราพอใจชอบใจพอใจมันจะเพราะพริ้งไปหมดถ้าเราไม่ชอบใจถ้าเราไม่พอใจถ้าเราไม่สบายใจแล้วมันก็อย่างว่านั่นน่ะมันเป็นเรื่องรำคาญมันเป็นเรื่องน่าเบื่อมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะทนจะฟังจะดูจะรับรู้ซ้ำไปด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้ให้เราเฝ้าดูลักษณะของความรู้สึกนึกคิดของเรารวมความเป็นอย่างเดียวกับความรู้สึกนึกคิดเรียกว่าตัวรู้มันจะเกิดอยู่ได้ทุกอย่างตาได้ดูรูปมันก็เกิดความรู้สึกแตกต่างกันไปหูได้ฟังเสียงมันก็เกิดความรู้สึกแตกต่างกันไปแม้แต่ใจต่อใจมันยังมีความรู้สึกกระทบกระทั่งต่อแตกต่างกันไปนิสัยของคนน่ะมันคิดมากอยู่แล้วนิสัยของคนน่ะคิดมากอยู่แล้วคิดได้ทุกเรื่องบางทีก็ไม่น่าจะคิดมันก็คิดบางทีไม่น่าจะปรุงมันก็ปรุงจนนอนไม่หลับปรุงจนกินไม่ได้นิสัยของคนน่ะปรุงได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่เราต้องมานั่งฝึกดูกายดูใจเพื่อต้องการให้มันรู้ต่อความรู้สึกนึกคิด
ว่ามันจะปรุงไปหาอะไรแล้วมันจะปรุง

ได้อะไรจากสิ่งที่ปรุงแต่งมันจะปรุงไปหาวิมานอะไรนู่นน่ะให้ดูลักษณะของความรู้สึกอย่างนั้นปรุงแล้วมันดีขึ้นหรือถ้านั่งคิดแล้วมันดีขึ้นกว่านั่งคิดตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นจนสว่างแล้วมันจะพาเราเป็นผู้วิเศษวิโสได้นั่งดูความคิดอย่างนั้นแล้วมันหยุดได้ไหมล่ะหยุดได้หยุดได้แล้วหยุดอย่างไรล่ะเราอาจจะไว้อยู่กับเสียงเราอาจจะไว้อยู่กับคำบริกรรมเราอาจจะไว้อยู่กับรูปเพ่งรูปเราอาจจะไว้อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาความรู้สึกไปประครองอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นแหละคือการหยุดอยู่ของใจนี่คือลักษณะของการหยุดอยู่ของใจถึงบอกว่าจะปรุงแต่งอะไรมากมายปรุงอะไรมากมายนะใจพอมันเย็นลงไปแล้วมันจะรู้ว่าคนเรานี่มันช่างต่างกันมากคนเรานี่มันแตกต่างกันมากมันแตกต่างกันมากมากทำไมมันถึงแตกต่างกันมากเพราะมันปรุงจนไม่มีเวลาว่างมันขยายจนไม่มีเวลาหยุดปวดศีรษะเขาว่าเครียดปวดศีรษะเครียดเครียดได้นะเขาเรียกว่าปรุงแต่งจนเสียหลักปรุงแต่งจนเสียหลักนะจนเครียดบางทีต้องคอยระวังตัวเองสงสารตัวเองบ้างสังเวชตัวเองบ้างให้เกิดความรู้สึกสลดใจตัวเองบ้างบางทีบ้าอยู่คนเดียวคนอื่นเขานอนหลับสบายแต่เรานอนไม่ได้สงสารตัวเองบ้างมันปรุงเลือเกินปรุงไปทำไมแล้วปรุงมันได้อะไรขึ้นมานอกจากมันจะพายเรานั้นจิตตกจิตต่ำพายเรานั้นเสียหลักซ้ำไปด้วยต้องพิจารณาว่ามันปรุงไปได้อะไรขึ้นมาต้องดูลักษณะของใจของว่ามันปรุงแล้วมันได้อะไรขึ้นมานอนดูความคิดนั่งดูความคิดยืนดูความคิดเดินดูความคิดว่ามันปรุงแต่งของมันอยู่อย่างนั้นแหละดีมันก็ปรุงไม่ดีมันก็ปรุงบางทีมันหาเรื่องให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนเองคนอื่นเขาไม่รู้สึกอะไรกับเราแต่เราก็เดือดร้อนเองโกรธร้องไห้เสียใจดีใจทั้งที่คนอื่นก็ไม่เห็นจะมีอะไรแต่เราก็เป็นเสียเองให้ระวังตัวนี้ให้ดีที่เราต้องนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูกำหนดอยู่อย่างนี้เพื่อต้องการให้รู้กายรู้จิตเมื่อรู้กายรู้จิตแล้วสติสัมปชัญญะมันก็เป็นมหาสติมหาปัญญามันก็เป็นอำนาจของฌานมันก็เป็นอำนาจของญาณฝึกจนชำนาญแล้วมันก็เป็นอำนาจของอภิญญาตัวผู้รู้มันก็จะปรากฏเป็นลักษณะอย่างนี้คราวนี้ผลออกมาเป็นอย่างไรอยู่กับคนแต่เข้าใจกับคนไปกับคนแต่รู้เรื่องของคนเขาเรียกว่ารู้นิสัยคนเข้าใจอุปนิสัยคนและก็รู้สันดานคนว่ามีลักษณะอย่างไรตื่นลึกหนาบางเข้าใจซึ่งกันและกันเขาอะไรว่าอยู่กับเขาเข้าใจเขาตัวเราเองก็เข้าใจตัวเราว่าคนนั้นคือลักษณะอย่างนี้ลักษณะอย่างอื่นไม่ใช่คนคนคือลักษณะอย่างนี้ช่างเหลือลายเหลือล้นคือคนคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ให้เรานั่งกำหนดรู้ด้วยลักษณะอย่างนี้ความละเอียดของปัญญามันก็จะเกิดโดยเหตุโดยผลเป็นอย่างนี้ถ้าเรื่องจะว่าไม่มีเรื่องนั้นคงเป็นไม่ได้มีขัดใจกันไม่พอใจกันไม่ชอบใจกันมันก็มีแม้แต่เราเฉยๆเขาก็มีเรื่องกันบางทีเราจอดรถไว้เฉยๆเขายังมาชนก้นเราซ้ำไปด้วยบางทีเราขับไปดีๆเขาก็ยังมาเบียดเราอีกบางทีเราจอดไฟแดงเขายังมาชนก้นเราอีกมันมีมันเกิดได้ทุกเรื่องทุกอย่างเพราะอะไรเพราะมันมีเรามันต้องมีเขาถ้ามันมีเราอยู่มันก็ต้องมีอยู่อย่างนี้แหละมันจะต้องมีบางคนก็พยายามที่จะโยนไปเรื่องของบุญเก่ากรรมเก่าอยู่เรื่อยความจริงก็ปัจจุบันนั่นแหละ3ใน4 1มีสถานที่ทำให้ต้องเป็นอย่างนี้2มีบุคคลถึงทำให้เป็นอย่างนี้3มีคำสอนถึงต้องให้เป็นอย่างนี้ทั้งได้และเสียมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้ส่วนอดีตนั้นเป็นเพียง1ส่วนเท่านั้นเองเรียกว่า 85% เป็นเรื่องของปัจจุบันพยายามอย่าโยนลูกไปหาเรื่องอดีตเกินกว่าความจริงเดี๋ยวไม่จะแก่กรรมแก่เวรประเภทแก่กรรมแก่เวรนี่ไม่ค่อยจะพูดความจริงอะไรก็โยนให้กรรมอะไรก็โยนให้กรรมอะไรก็โยนให้กรรมกรรมอะไรก็เรานี่แหละมันขาดสติในปัจจุบันนี่แหละไอ้เรามันสมบูรณ์แต่เขาไม่สมบูรณ์ไอ้เรามันพร้อมแต่เขาไม่พร้อมมันก็ต้องมีอยู่อย่างนี้แหละเรื่องของคำว่ามีเรื่องมันต้องมีอยู่อย่างนี้แหละมันคงไม่ยกเว้นถ้ายังไม่ตายตายเมื่อไรมันถึงจะหมดเรื่องมันจะต้อง

เป็นอย่างนี้ถ้ามีรถมันจะต้องพูดแต่เรื่องรถแล้วก็ซ่อมรถแล้วก็ต้องใช้รถถ้ามีบ้านมันก็ต้องมีเรื่องจะซ่อมบ้านดูแลรักษาบ้านแล้วมันก็ต้องมีเรื่องจะต้องปรับปรุงบ้านแล้วมันจะต้องมีเรื่องขายบ้านมันจะต้องมีเรื่องซื้อบ้านใหม่ขายบ้านเก่าอยู่อย่างนี้แหละถ้ามันมีกายมันก็จะต้องมีอย่างนี้ถ้ามันมีใจมันก็จะต้องมีอย่างนี้มันเป็นของเก่ามันไม่ใช่ของใหม่ของเก่าทั้งนั้นใครจะยอมรับไหม

เรามันดีมันไม่ได้กลิ่นดีก็สบายใจได้กลิ่นไม่ดีมันก็ไม่สบายใจมันก็อย่างนี้แหละมันมีอยู่แล้วรูปมันก็ปรากฏอยู่แล้วเสียงมันก็ปรากฏอยู่แล้วกลิ่นมันก็ปรากฏอยู่แล้วแม้แต่ส่วนของกายมันก็ปรากฏอยู่แล้วในความเข้าใจของเราถึงบอกว่ามันอยู่ที่เรานะพอปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่มีอะไรคนที่มีปัญญานั้นจะไม่มีอะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็บอกว่าถ้ามันไม่มีอย่างนี้มันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันคงไม่เป็นอย่างนี้ปัญญามันเกิดแล้วมันก็วางแล้วแทนที่จะทะเลาะกันมันก็ไม่ทะเลาะกันเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่มีอยู่ไม่ใช่เรื่องไม่มีหลายๆคนก็พยายามไม่มีเรื่องความจริงมันมีถ้ามีร่างกายแล้วมันต้องมีโรคถ้ามีกลางวันมันก็ต้องมีพระอาทิตย์แต่มีกลางคืนมันก็ต้องมีพระจันทร์ถ้ามีเรามันก็ต้องมีเขาถ้ามีเขามันก็ต้องมีเราอยู่อย่างนี้แหละเราไม่เผลอเขาเผลอเขาไม่เผลอบางทีเราก็เผลอเสียเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องของเราทำเองทั้งนั้นปัจจุบันนี้แหละมีส่วนความที่เราไม่ได้ฝึกมาดีฝึกมาไม่ดีเวลาจะฝึกก็ไม่ค่อยจะมีหาว่าไม่มีเวลาซ้ำไปด้วยถามว่ามีเวลาหายใจเข้าออกไหมมีถ้ามีก็ฝึกที่นอนฝึกเดินฝึกยืนฝึกนั่งฝึกก็ได้คอยดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเจ้าของได้เอาความรู้สึกไปจับไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเอาความรู้สึกไปวางไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือเวลาจะได้ไม่ปฏิเสธว่าเราไม่มีเวลาฝึกเราไม่มีเวลาปฏิบัติเราไม่มีเวลาเข้าวัดเราไม่มีเวลาที่จะเป็นตัวของตัวเองถึงถามว่าลมหายใจเข้าออกมีไหมถ้ามีก็แสดงว่านั่นแหละคือเวลาเป็นตัวของตัวเองให้เรากำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าให้เรารู้หายใจออกให้เรารู้ถ้าเรากำหนดได้อย่างนี้แล้วนั่นแหละคือเวลาฝึกอย่างนี้ก็เรียกรวมความคิดเมื่อความคิดมันอยู่จุดเดียวแล้วอำนาจของปัญญามันก็จะกระจายต่อเหตุต่อผลอำนาจของปัญญามันก็จะฟอกใจเราให้มีเหตุมีผลทำให้เรานั้นสว่างสวัยกับความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่ไม่วุ่นวายกับสิ่งที่มีอยู่รู้ตัวเองดีว่าใจเมื่อมันสงบสงัดลงไปแล้วมันรู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดของตัวเองแล้วมันก็รู้คนอื่นว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกับเราเขากับเราไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากถึงบอกว่าอย่าปฏิเสธอย่างเราทานอาหารลงไปในกระเพาะในกระเพาะนั้นมันไม่ได้มีช่องหวานช่องคาวมันไม่ได้มีเหมือนกันหมดนั่นแหละให้เราพิจารณาให้ดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นของจริงทั้งนั้นแหละถึงบอกอาหารหม้อเดียวกันคนหนึ่งทานลงไปแล้วปวดท้องปวดไส้อีกส่วนมากไม่เป็นไรอย่างนี้ก็มีอยู่อาหารหม้อเดียวกันแท้ส่วนมากทานไปแล้วปวดท้องปวดไส้อีกส่วนน้อยไม่เป็นไรก็มีอยู่นี่คืออะไรเราอย่าไปโทษใครนะโทษเรานั่นแหละท้องไส้เราร่างกายเราธาตุขันเรามันไม่แข็งแรงพอเรียกว่าภูมิต้านทานไม่ดีพอร่างกายเราไม่แข็งแรงพอภูมิต้านทานเราไม่ดีพอมันถึงเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่ามันไม่ได้เกิดที่อื่นนะบางทีถ้าเราไปโทษที่โน่นโทษที่นี่ตัวเรานั่นแหละเป็นตัวสำคัญภูมิด้านทานเราไม่มีภูมิคุ้มกันเราไม่มีคนอื่นอากาศอย่างนี้ไม่เห็นเขาจะเป็นอะไรแต่เรามันก็วิปริตซ้ำไปพิจารณาทำความเข้าใจพิจารณาทำความเข้าใจให้ละเอียดให้รอบคอบให้เย็นพอพิจารณาให้ละเอียดให้รอบคอบไม่เย็นพอปัญญาก็จะได้มีเหตุมีผลปัญญาก็จะได้ละเอียดจริงแจ้งกับใจของแต่ละคนคำว่ามีเหตุมีผลมันก็จะเกิดขึ้นกับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าธรรมะปฏิบัติถึงบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นดังที่เราต้องการไม่จำเป็นดังที่เขาต้องการความจริงมันก็คือความแตกต่างกันนั่นแหละมันอยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่ที่เขาทุกวันที่มันเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะโยนไปที่โน่นโยนไปที่นี่โยนไปโยนมาโยนไปโยนมาเสร็จแล้วก็มีแต่ตัวเองเดือดร้อนทั้งนั้นใส่ร้ายคนอื่นตัวเองก็เดือดร้อนป้ายสีคนอื่นตัวเองก็เดือดร้อนกล่าวโทษคนอื่นตัวเองก็เดือดร้อนด่าคนอื่นตัวเองก็เดือดร้อนไม่ใช่คนอื่นเดือดร้อนนะตัวเรานี่แหละเดือดร้อนสร้างสนิมให้กับใจเจ้าของสร้างความชั่วให้กับใจเจ้าของสร้างความเดือดร้อนให้กับใจเจ้าของตัวเรานี่แหละเป็นตัวเกิดของความสุขความทุกข์ข้อปฏิบัติให้พิจารณาว่ามันอยู่ที่เรานะพยายามลงตรงนี้ถ้ามันไปอยู่ที่อื่นมันไม่ค่อยเห็นมันไกลเกินไป

พยายามดูที่เรานี่แหละพยายามแยกแยะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอะไรที่มันจะมีอะไรอะไรมันจะเป็นอะไรถ้าตัวเราไม่มีไม่เป็นแล้วมันก็ไม่มีไม่เป็นทั้งนั้นแหละใจเราเองนั่นแหละบอกว่าไม่ชอบใจเราเองนั่นแหละบอกว่าชอบทั้งชอบไม่ชอบก็ใจเราเองนั่นแหละพอใจไม่พอใจก็ใจเราเองนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นนะเราเองนั่นแหละเป็นคนที่บ่งบอกว่าชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเราเองทั้งนั้นให้เรากำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของคนอื่นที่มันแก้ไม่ตกปลงไม่ได้วางไม่ลงปลงไม่ได้เพราะมันโยนไปที่อื่นพอมันโยนไปโน่นโยนไปนี่ตัวเรามันก็ไม่แก้คันที่ฝ่าเท้าเดี๋ยวไปเกาที่หลังคันที่หน้าท้องก็ไปเกาโน่นศีรษะมันก็คงไม่จบนั่นแหละเพราะมันไม่มีเหตุผลเพียงพอการแก้ใจจึงเป็นการแก้ที่ตัวเราถ้าไม่คิดแก้ตัวเราแก้อย่างไรมันก็ไม่จบแก้ไม่จบสังเกตดูทั้งหลายทั้งปวงนั้นถ้าไม่มีเราแล้วมันก็จะไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละถ้ามันมีเราอยู่เนี่ยมันถึงมีทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันมีเราอยู่มันถึงมีทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันมีเราอยู่มันถึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราละเอียดไหมล่ะปัญญามันก็จะอยู่ตรงนั้นที่ต้องนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูดูกายกับใจนั้นเป็นความจำเป็นเพื่อการฝึกตัวเองให้เห็นความจริงว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันคืออะไรแล้วมันเกิดอย่างไรศาสตร์ฐานแท้ของเรามันถึงบอกว่าอยู่ที่เรานะถ้าเราไม่พร้อมมันก็คือไม่พร้อมถ้าเราไม่พร้อมมันก็คือไม่พร้อมคนอื่นพร้อมยังไงตัวเราก็ไม่พร้อมถึงบอกกำหนดไว้ที่เราปัญญามันเกิดขึ้นความละเอียดมันเกิดขึ้นความรอบคอบมันเกิดขึ้นความสุขุมมันเกิดขึ้นความเยือกเย็นมันเกิดขึ้นคำว่าเหตุและผลมันก็เกิดอยู่กับใจเราอย่างนี้สติตามระลึกรู้รู้ตัวอยู่ทุกขณะความละเอียดของปัญญามันก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ถึงว่านอนดูเดินดูยืนดูนั่งดูดูลักษณะตัวเราเองนั่นแหละอย่าไปดูเรื่องของคนอื่นมากก็ดูตัวเราที่มันเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่ใครนะเราเองมาก็เราเป็นคนมาเองไม่มาก็เราเป็นคนไม่มาเองไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งนะเราเป็นคนเข้าใจว่าจะมาหรือไม่มาจะอยู่หรือไม่อยู่จะสู้หรือไม่สู้จะทนหรือไม่ทนจะมีเหตุมีผลหรือไม่ก็อยู่ที่เราทั้งนั้นให้เรานั่งกำหนดไว้ในลักษณะอย่างนี้ความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นความละเอียดของเหตุของผลมันก็จะเกิดขึ้นศาสนานี้เป็นเรื่องของเหตุของผลศาสนานี้เป็นเรื่องของมีคำอธิบายได้ไม่ใช่ไม่มีคำอธิบายถ้าอธิบายไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่หลักศาสนาศาสนาเป็นของจริงศาสนาเป็นของเปิดเผยศาสนาเป็นของมีอยู่เท่ากันว่าใครจะละเอียดกว่ากันใครจะรอบคอบกว่ากันใครจะเข้าถึงหลักจุดแท้ของตัวเองมากกว่ากันอุปมาเหมือนกับศาลาพระราชสถานีใครจะใช้ประโยชน์จากศาลานี้ได้มากกว่ากันเท่านั้นเองศาสนานี้มีความจริงคืออย่างนี้ส่วนของกายต่างคนต่างมีส่วนของใจต่างคนต่างมีให้เรานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดแล้วจะรู้ว่าเหตุผลของความจริงมีลักษณะอย่างไรนี่คือหลักของการเฝ้าดูจิตดูใจของข้อปฏิบัติใดๆจะได้ไม่สงสัยว่าอ๋อมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรปล่อยใจเราว่าให้ทุกอย่างมันก็เบาถ้าใจเราบอกไม่ทุกอย่างมันก็หนักถ้าเราวางปุ๊บทุกอย่างมันก็เบาถ้าเราถือปุ๊บทุกอย่างมันก็หนักทุกอย่างมันสอนเราอยู่นะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนะมันอยู่เรานั่นแหละสังเกตดูอย่างกระเป๋าสตุ้งสตางค์เรานี่แหละถ้าถือไม่วางมันก็หนักแม้แต่สร้อยในคอกำไรในมือเราถ้าใส่ไม่หยุดมันก็หนักลำคาญแม้แต่เสื้อผ้าชุดที่เราใส่อยู่เวลานี้แหละถ้าไม่ตัวเดิมไม่ปลดไม่เปลื้องไม่เปลี่ยนตัวใหม่ก็คงลำคาญเหมือนกันพยายามเอาความจริงมาพิจารณาว่ามันอยู่ที่เรานะแต่ความที่เราไม่ดูเหตุดูผลจากตัวเรามันเลยไม่รู้ว่าสิ่งอื่นใดมันคืออะไรธรรมะโดยเนื้อแท้น่ะมันคือความจริงความจริงนั้นมันคืออะไรความจริงมันบอกลักษณะของความเปลี่ยนแปลงกายนะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาหารมันก็มีการย่อยอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกลมหายใจเข้าออกมันก็มีปกติไม่ปกติเบาบ้างแรงบ้างหยาบบ้างมันก็มีอยู่ตลอดเวลาให้เรากำหนดดูลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าเราก็เปลี่ยนแปลงของใช้อื่นใดเราก็เปลี่ยนแปลงบ้านเราก็เปลี่ยนแปลงรถเราก็เปลี่ยนแปลงแม้แต่สามีภรรยาเรายังมีการเปลี่ยน

แปลงอยู่อย่าเห็นเป็นเรื่องไม่เปลี่ยนแปลงคนเก่าตายไปคนใหม่มาบางทีคนเก่ายังไม่ตายเปลี่ยนคนใหม่อีกแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงของมันอยู่อย่างนี้แล้วแต่กิเลสมนุษย์จะกำหนดไปเรื่อยๆเบื่อของเก่าแต่อยากได้ของใหม่ความจริงมันก็อยู่อย่างนี้แหละนี่คือความเปลี่ยนแปลงในตัวเราเปลี่ยนแปลงในทางดีก็มีคำว่าเปลี่ยนแปลงในทางดีคือเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเราเข้าใจหมดอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเราเข้าใจหมดคำว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีคือมันไม่เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงมนุษย์นี้อยู่ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงแต่เราทั้งหลายไม่อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้ของดีๆมาอยากจะได้นานๆอยู่นานๆใช้นานๆและอาศัยนานๆความจริงมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเปลี่ยนแปลงนะถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเราคงไม่ได้มานั่งฟังทำปฏิบัติทำเวลานี้แหละเรามีการเปลี่ยนแปลงมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อยู่อย่างนี้หรอกนี่เรามีการเปลี่ยนแปลงมันถึงได้อยู่อย่างนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเราก็คงไม่ได้มาอยู่อย่างนี้กูแว่กูแว่กูแว่แล้วมาแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงนี่คือความจริงของสังขารให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบว่ามันต้องอย่างนี้แหละใครจะขอร้องใครจะอ่อนวอนใครจะบวงสรวงใครจะเส้นสรวงอย่างไรความจริงมันก็ต้องปรากฏกับทุกคู่ทุกคนนั่นแหละไม่ยกเว้นไม่มีข้อแม้และไม่มีข้อต่อรองกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงมันก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้หน้าตาก็เปลี่ยนแปลงทุกวันเขียนคิ้วปะแป้งแต่งตัวผมเผ้าก็มีการเปลี่ยนแปลงไปถึงสีอยู่ตลอดเวลาเสื้อผ้าผิวหนังกระดูกกระเดี่ยวอื่นใดก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทรงสูญเสื่อมสิ้นนี่คือความจริงของการยอมรับถ้าใจเราไม่ละเอียดไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้ยังไม่รู้ว่าศาสนานี้คืออะไรซ้ำไปด้วยยังไม่เห็นศาสนาว่าคืออะไรกลายเป็นบุคคลนึกว่ายังอีกนานกลายเป็นบุคคลนึกว่ายังมีเวลากลายเป็นบุคคลนึกว่าเรายังไม่แก่กลายเป็นบุคคลนึกว่าเรายังพอมีเวลาความจริงของหลักศาสนานั้นอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงปัญญานั้นต้องละเอียดกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งในขณะเดียวคนที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะการเปลี่ยนแปลงเร็วปรับตัวไม่ได้ทำใจไม่ได้ถึงบอกว่าร้องไห้เหมือนกับจะตายผ่านไป3เดือนนั้นน่ะมีใหม่แล้วยังไม่เห็นจะมีอะไรมากมายบางทีนึกบอกว่านึกว่าจะกินกันได้ผ่านไป1ชั่วโมงก็กลับตะลปัดกันแล้วหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้เนื่องจากมนุษย์ทนต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทนต่อความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มนุษย์ยังลำบากมาหลายยุคหลายสมัยกี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละความที่มนุษย์เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มนุษย์จึงทรมานตัวเองอยู่อย่างนี้ถึงบอกว่าเราอยู่ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงนะมันก็มีหนักมีเบามีมากมีน้อยใครเล่าจะเป็นคนปฏิเสธใครเราจะเป็นคนที่ปฏิเสธว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปมันก็ต้องอย่างนี้ถ้าค่อยเป็นค่อยไปมันก็ต้องอย่างนั้นบางทีมันไม่อยากให้เร็วเกินไปแต่มันก็เร็วบางทีไม่อยากให้ช้าแต่มันก็ช้าความจริงมันเป็นอนิจจังบังคับไม่ได้คืออนัตตาทุกคนที่นั่งอยู่ก็พยายามที่จะให้ไม่เป็นอนัตตาความจริงมันเป็นอนัตตาสัพเพธัมมานัตตาไม่มีสภาวะใดๆที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมมันจะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นของมันเดี๋ยวหนาวมาร้อนไปร้อนมาหนาวไปเดี๋ยวฝนมาแล้วเดี๋ยวก็ร้อนไปใต้ฝนอีสานแรงก็อยู่อย่างนี้แหละภาคกลางก็อบอ้าวๆร้อนๆหนาวๆอยู่อย่างนี้แหละคนกลางเนี่ยลำบากคนกลางนี่ลำบากจะหนาวก็ไม่หนาวจะร้อนก็ไม่ร้อนเพราะว่าอีสานน่ะร้อนใต้นั้นฝนน้ำท่วมภาคกลางพวกเราก็หนาวๆร้อนๆอย่างนี้แหละความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนกลางปรับใจไม่ได้แล้วมันก็คงหนักใจอยู่เรื่อยๆนั่นแหละบางทีมันต้องทำใจต้องใช้เวลาบางทีต้องอาศัยความจริงว่ามันจะเกิดแล้วให้มันเกิดอะไรมันจะเกิดให้มันเกิดแต่ทำดีที่สุดอะไรมันจะเกิดให้มันเกิดอย่ามายกเว้นเราคนเดียวที่สุดของที่สุดอะไรมันจะเกิดจะมีจะเป็นให้มันเกิดมันมีมันเป็นอย่าปฏิเสธพอรู้อยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนี้แต่มันก็เป็นแต่มันก็เกิดซึ่งมันก็ไม่ยกเว้นเราเสียด้วยถึงบอกว่าถึงที่สุดต้องท่องบนว่า
อะไรมันจะเกิดให้มันเกิดอะไรมันจะ

็นให้มันเป็นที่สุดของเหตุของผลเราก็ประคองความจริงไว้ให้มันอยู่ดูรู้ลักษณะที่มันเป็นอยู่เข้าใจในลักษณะของความจริงมันเกิดอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยถ้ารู้ไม่จริงต้องไปหาผู้รู้ที่มากกว่าเราพยายามเข้าไปหาผู้ที่รู้มากกว่าเราเราจะได้เหตุได้ผลมากขึ้นบางทีเราเก็บอยู่คนเดียวพอเก็บไว้คนเดียวเรามันเน่าพอเก็บไว้คนเดียวเรามันเหม็นพอเก็บไว้คนเดียวเรามันก็บูดพอเก็บไว้นานๆแล้วมันก็มีปัญหาบางทีมันก็อยากแก่ดีแต่มันดีเกินไปมันก็ดีไม่ได้บางทีมันก็อยากแก่เด่นอย่าโด่งอย่าดังแต่มันก็เด่นก็โด่งก็ดังไปไม่ได้บางทีมันก็อยากแก่เลิศเลอประเสริฐแต่มันก็ไม่ได้ทำไมล่ะเพราะมันเป็นอนัตตาทำที่สุดแห่งเหตุและผลมันก็เป็นไปไม่ได้คือเราเองก็ไม่ใช่อยากจะได้อย่างนี้แต่มันก็ต้องได้เหตุไม่พอมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ดังใจเราเมื่อมันไม่ได้ดังใจเราก็แสดงว่ามันเป็นอนัตตาใครจะเป็นคนไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้มันได้ดังใจเราถ้ามันไม่ได้ดังใจเราแสดงว่ามันเป็นอนัตตาอย่างนี้แหละคือความจริงที่ก็ได้ดังใจบางทีก็ไม่ได้ดังใจบางทีก็ผิดหวังบางทีก็สมหวังบางทีก็อย่างว่านั่นล้มลุกคลุกคลานก็อย่างนี้แหละชั่ว7ทีดี7หนก็มีอย่าปฏิเสธเวลาคนล้มน่ะเนี่ยคนล้มน่ะจะนึกว่าจะไม่ฟื้นนะล้มแล้วเรามีโอกาสจะฟื้นบางคนนี่เป็นหนี้มาตั้ง30ปีแล้วก็รวยได้อีก30ปีแล้วก็จนได้อีก30ปีซ้ําไปด้วยขึ้นลงอย่างนี้แหละคือชีวิตจริงของคนอะไรคือเหตุเหตุคืออวิชชารู้ไม่จริงพอรู้ไม่จริงมันก็หมุนไปหมุนมาหมุนผิดหมุนถูกหมุนไปหมุนมาก็เลยกลายเป็นเรื่องดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งรัดยิ่งแน่นยิ่งดิ้นยิ่งรัดยิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆความไม่รู้ของคนมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้อย่านึกว่าเป็นเรื่องอื่นนะอวิชชาพายต้องเป็นอย่างนี้รู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้อยู่เต็มอกเต็มใจแต่มันรู้ไม่จริงถึงบ่ดื้อรั้นดันทุรังจนมีเรื่องดื้อรั้นดันทุรังจนไม่มีเหตุมีผลบางทีถึงบ่รู้จนเย่อหยิ่งรู้จนลืมเนื้อลืมตัวเชื่อมั่นจนไม่เชื่อมั่นคนอื่นมั่นใจจนไม่มั่นใจในคนอื่นกลายเป็นเรื่องไม่มีเหตุมีผลซ้ำไปด้วยข้อปฏิบัติใดๆถึงบอกว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงของใจเมื่อความไม่รู้จริงของใจมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะพายเรานั้นตกต่ำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆรู้ไม่จริงนี่ถ้ารู้จริงแล้วไม่เห็นจะมีอะไรมากมายปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นกับใจเราแล้วมันจะบอกลักษณะว่ารู้จริงนั้นมีลักษณะอย่างไรรู้ไม่จริงมีลักษณะอย่างไรปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นกับใจแล้วมันจะรู้ว่าความจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความมีเหตุมีผลมันเกิดอยู่อย่างนี้แหละหลายๆคนไม่อยากจะเป็นอย่างนี้แต่มันก็เป็นหลายๆคนไม่อยากจะได้อย่างนี้แต่มันก็ได้เพราะอะไรเพราะความไม่เข้าใจมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะไม่มีอะไรหรอกนิบินดังวีรัจติความเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้นกับใจเราเมื่อไหร่ความไม่กำหนัดยินดีมันถึงจะเกิดขึ้นตามมากับตัวเราวิราคาวิมุตติเมื่อเราไม่กำหนัดยินดีกับสิ่งนั้นแล้วความหลุดพ้นมันถึงจะปรากฏขึ้นกับใจเราการเฝ้าฝึกปฏิบัติต้องเฝ้าด้วยความละเอียดของตัวปัญญาทำลายวิชานั้นต้องทำลายด้วยวิชาทำลายความมืดต้องเอาสว่างมาใส่ทำลายความอดทนนั้นคงไม่มีอะไรมากเกินกว่าความอดทนมากกว่ากันเท่านั้นเองความอดทนนั้นต้องมากขึ้นเรื่อยๆต้องมากเรื่อยๆบางทีก็อย่างที่ว่าเนี่ยความอดทนไม่พออยากกินเร็วๆอยากได้เร็วๆอยากสุขเร็วๆอยากบรรลุเร็วๆอยากถึงไวๆแต่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจทำไปด้วยพอรู้อยู่แก่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันต้องอาศัยเวลาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องอาศัยความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องอาศัยเวลาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องอาศัยความตั้งใจเมื่ออาศัยเวลาอาศัยความตั้งใจแล้วความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นความละเอียดของเหตุของผลมันก็จะเกิดขึ้นความอย่างรู้ในอดีตอนาคตมันก็จะปรากฏขึ้นในปัจจุบันเข้าใจในความจริงว่ามันอยู่ในลักษณะอย่างนี้เข้าใจในความมีเหตุมีผลมันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ปัญญามันละเอียดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าแก้ได้ลักษณะของความอดทนแก้ในลักษณะของความอดทนบางครั้งน่ะไม่อยากจะทนไม่อยากจะอดแต่ด้วยเหตุด้วยผลว่าเรานั้นพอแล้วล่ะก็ทนในมันหลุดในมันพ้นทนในมันมีเหตุมีผลพอถ้าไม่งั้นมันก็ไม่หลุดไม่พ้นถ้าความอดทนไม่เพียงพอแล้วมันก็ไม่หลุดไม่พ้นความหลุดพ้นทางใจนะมันต้องมีความอดทนพอไม่อยากฟังบางทีต้องฟังไม่อยากดูบางทีต้องดูไม่อยากรับ

รับรู้บางทีมันต้องรับรู้เพราะมันยังเป็นคนอยู่เหมือนกันถ้ายังเป็นคนอยู่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ปัญญามันจะต้องอาศัยเหตุแห่งความอดทนถ้าไม่มีความอดทนแล้วการทำลายวิชามันก็ไม่เกิดขึ้นอวิชามันจะหมดต้องมีความอดทนถ้าไม่มีความอดทนอดกลั้นแล้วมันไม่หมดหรอกชดใช้มันหมดชดใช้ด้วยความอดทนความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ความอดทนเป็นที่มาของผลประโยชน์ส่วนใหญ่ความอดทนเป็นที่ได้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างความอดทนความอดกลั้นความอดออมยอมเสียสละความรู้สึกตัวเราแม้จะบริสุทธิ์ใจเราต้องยอมได้บางทีพอรู้อยู่แล้วว่าหากลบกลบนี้ได้ไม่คุ้มเสียเราก็ต้องเลิกรู้อยู่แก่ใจว่ามนุษย์นี้ได้อย่างใจก็อย่างหนึ่งไม่ได้อย่างใจก็อย่างหนึ่งถ้าเราสนองกิเลสได้เขาก็อย่างหนึ่งถ้าเราสนองกิเลสเขาไม่ได้ก็อย่างหนึ่งก็รู้อยู่ว่านี่คือความจริงของมนุษย์นี่แหละคือความจริงของคนถ้าเราสนองกิเลสเขาได้ก็อย่างหนึ่งถ้าเราสนองกิเลสเขาไม่ได้ก็อย่างหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้เราถึงบอกว่าโลกนี้มันน่าเบื่อน่าเบื่อจริงๆมันน่าเบื่อยิ่งอยู่นานยิ่งเห็นนานยิ่งอยู่มากยิ่งเห็นมากยิ่งมีประสบการณ์สอนให้เรารู้ว่าเออจริงๆคนนี่มันน่าขยะแขยงทนยิ่งก็ขยะยิ่งดูให้ลึกแล้วมันน่าสมเพชมันน่าสังเวชสลดใจในความเป็นคนว่ามันช่างไม่มีเหตุไม่มีผลเลือกเกิดบางทีเพราะอะไรเพราะถูกกิเลสก็อย่างนั้นไม่ถูกกิเลสก็อย่างนี้ได้อย่างใจก็ดังนั้นได้ไม่ได้อย่างใจก็อย่างนี้ความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะรู้รับผิดชอบตัวเองมากขึ้นโอ๋หนอเราก็คงจะต้องอย่างนี้แหละปัญญาเมื่อมันละเอียดแล้วมันจะเข้าใจในความจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าสิ่งใดควรทนสิ่งใดไม่ควรทนสิ่งใดมีเหตุสิ่งใดไม่มีเหตุสิ่งใดมีผลไม่มีผลความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นกับใจคำว่าเข้าใจนั้นคือลักษณะแห่งความบริสุทธิ์เข้าใจนั้นหมายถึงความบริสุทธิ์ถ้าเรายังไม่เข้าใจมันยังไม่บริสุทธิ์อย่าถามหาอื่นใดมากไปกว่านี้ถ้าเรายังตีไม่แตกแยกไม่ออกเขาเรียกว่าตีบทไม่แตกแยกไม่ออกจำเนื้อร้องไม่ได้มันก็คงไม่ชัดเจนจะดัดเสียงสูงเสียงต่ำก็คงลำบากนักร้องถ้าจำเนื้อร้องไม่ได้ก็คงไม่สนุกข้อปฏิบัติชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ถ้าเราตีบทไม่แตกแยกไม่ออกปัญญามันก็ไม่ละเอียดขึ้นความเข้าใจมันก็ไม่เกิดขึ้นที่เราต้องนั่งต้องนอนต้องเดินต้องยืนต้องอยู่อย่างนี้ดัดสันดานเราซ้ำไปด้วยเพราะธรรมดาเรานั่งนานอย่างนี้ไม่ได้นั่งไม่ได้ทนไม่ไหวคนทั่วไปเป็นอย่างนี้แหละทั่วไปแต่อาศัยว่าสิ่งแวดล้อมบังคับทำให้เรานั่งได้นานนั่งได้ทนทำให้เราได้คิดว่าคนนี้มันช่างมีอะไรพิกลพิการหลายๆอย่างปัญญามันละเอียดขึ้นแล้วมันจะรู้ว่าไม่น่าจะเกิดอีกการไม่เกิดทำอย่างไรนี่คือเรื่องใหญ่เราที่มานั่งมาฝึกมาปฏิบัติตั้งแต่สมบูรณ์ไปถึงสมบูรณ์และถึงสมบูรณ์จนที่สุดคือไม่เกิดไม่เกิดอารมณ์ไม่เกิดความรู้สึกรู้อยู่ว่านั้นคืออะไรนี่คืออะไรเข้าใจเหมือนกับควายดูดอกบัวนั่นแหละเห็นเป็นอย่างไรควายดูดอกกลาบดอกกุหลาบเห็นเป็นอย่างไรมันก็เห็นเป็นมีสีมีแสงเท่านั้นแหละไอ้เรื่องจะไปเกิดความรักความชังในดอกกุหลาบนั้นคงไม่มีควายนั้นมีลักษณะอย่างนั้นความรู้สึกของเรานั้นมันมีเหตุมีผลพอแล้วมันจะมีความจริงเป็นอย่างนั้นแหละเห็นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบเห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นดินเป็นดินเห็นหินเป็นหินไม่ได้เห็นหินเป็นหินวิเศษไม่ได้ไปทำลายกันเพราะอิฐหินดินปูนทรายไม่ได้ไปทำลายกันเพราะดินน้ำลมไฟไม่ได้มีเหตุอื่นใดมากไปกว่านี้ความละเอียดของปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเข้าใจว่าอ๋อนี่เองเรียกว่าความหลุดพ้นของใจความหลุดพ้นของใจมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เราเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นปัญญามันเกิดแล้วมันจะไม่มีอาการแห่งความหวั่นไหวความหลุดพ้นของใจมันปรากฏในลักษณะอย่างนี้มันไม่กำเริบเมื่อมันไม่กำเริบก็แสดงว่าจิตมันเป็นหนึ่งจิตมันเป็นหนึ่งก็คือมันไม่กำเริบเมื่อมันไม่กำเริบก็เป็นอกุปปธัมมาวิราคาวิราโคเสโทธัมมานังทีนี้เราก็ปราศจากความกำหนัดยินดีเข้าใจว่านั้นคืออะไรนี่คืออะไรรู้เข้าใจปัญหาที่เราจะต้องรับผิดชอบเมื่อเรารู้เข้าใจปัญหาที่เราต้องรับผิดชอบความละเอียดความละเมียดละไมเราก็ดีขึ้นปัญญามันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้นี่คือลักษณะของการไม่วกไปเวียนมาธาตุแห้งการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะเกิดขึ้นการฟังธรรมโดยการปฏิบัติธรรมนั่งฟังกำหนดคิดตามไปพิจารณาตามไปใจมันก็อยู่กับเสียงความละเอียดของปัญญามันก็เกิดขึ้นอุปมาเหมือนกับตาดีนำคนตาบอดไปสู่จุดหมายปลายทางแม้แต่คนที่รู้ทางนำคนที่ไม่รู้ทางไปสู่จุดหมายปลายทางนี่คือหลักของการฟังธรรมโดยการปฏิบัติธรรม
เป็น

0: การน้อมนำไปสู่ความจริงที่มีเหตุมีผลทุกคนก็จะเข้าใจในหลักของการฟังธรรมโดยการปฏิบัติธรรมเป็นแนวทางที่ทำให้เรานั้นถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายขึ้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา
2: โอกาสต่อไปนี้ขอท่านผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายจงตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมสำคัญอยู่ที่การฟังหัวใจของตัวเองหลวงปู่แหวนท่านเทศว่าให้กำหนดดูที่ใจเพราะถ้าเรารู้ใจของเราเองแล้วมันหมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความดีก็เกิดที่ใจความชั่วก็เกิดที่ใจบาปก็เกิดที่ใจบุญก็เกิดที่ใจใจเป็นผู้ก่อใจเป็นผู้สั่งสมใจเป็นผู้ดิ้นรนใจเป็นผู้แสวงหาซึ่งโดยธรรมชาติของใจแต่ดั้งเดิมเมื่อคืนนี้มีผู้เขียนปัญหารอถามเอาไว้ว่าจิตกับอวิชชาใครเกิดก่อนหลังกันก่อนที่จะตอบปัญหาคำนี้ขอทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกกันว่าจิตจิตใจใจเนี่ยดั้งเดิมมันไม่ใช่จิตไม่ใช่ใจมันเป็นธาตุอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าธาตุรู้ท่านอาจารย์มั่นท่านว่ามันเป็นมโนธาตุเป็นมโนธาตุซึ่งมันมีหน้าที่พร้อมที่จะน้อมไปสู่อารมณ์ในเมื่อมันน้อมไปสู่อารมณ์แล้วเพราะอาศัยอวิชชาคือความไม่รู้มันจึงเป็นผู้ดิ้นรนก่อสังสมเกิดตัวสังขารขึ้นมาปรุงเป็นโน่นเป็นนี่ปรุงเป็นผู้ชายปรุงเป็นผู้หญิงปรุงเป็นคนปรุงเป็นสัตว์แต่แท้ที่จริงมันก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟด้วยกันทั้งนั้นไม่เห็นว่าอะไรจะมีอะไรในจักรวาล นี้มันมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็สมมติบัญญัติเรียกกันพอรู้เรื่องกันเท่านั้นเองแต่เสร็จแล้วไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรทั้งสิ้นที่มันจะเกิดมีอะไรมีอะไรขึ้นมาเพราะอวิชชาความไม่รู้มันจึงเป็นเหตุให้ปรุงปรุงว่าอันนี้มันก็ดีปรุงว่าอันนี้มันก็เลวปรุงว่าอันนี้มันก็เป็นที่พอใจหรือไม่พอใจอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขาระแปลว่าปรุงแปลว่าแต่งเมื่อคืนนี้ได้พูดฝากๆเอาไว้แล้วว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เขาเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของเขาเขาเป็นกลางกลางเขาจะดีจะชั่วจะเร็วจะประณีตละเอียดอย่างไรก็ไอ้เจ้าใจที่มันมีอวิชชาห่อหุ้มนี่แหละมันจึงไปเที่ยวปรุงว่าให้เขาดีเขาชั่วเขาเลวแต่แท้ที่จริงมันไม่ชะโงกดูเงาหน้าของตัวเองไปเที่ยว

ตู่สิ่งโน้นตู่สิ่งนี้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้แต่แท้ที่จริงไอ้เจ้ามโนธาตุที่มันน้อมออกมาสู่อารมณ์เนี่ยพอมันมาสัมผัสรู้อารมณ์พับเข้าตัวอวิชชาความไม่รู้มันก็วิ่งเข้ามาผู้ถามว่าอวิชชากับจิตไหนเกิดก่อนหลังกันไอ้เจ้าอวิชชานี่แหละมันอาศัยแฝงอยู่ที่จิตถ้าจิตใจไม่มีอวิชชามันจะไปเกิดที่ไหนโดยธรรมชาติของจิตใจมนุษย์นี่เรามีความรู้สึกนึกคิดเฉพาะเวลาที่เรามีส่วนประกอบคือร่างกายบางทีอาตมาได้หัดตายเล่นๆลองดูในเมื่อมันตายจริงลงไปแล้วปฏิสนธิวิญญาณที่มันคลองอยู่ในร่างนี่มันหนีออกจากร่างกายไปลอยติดอยู่เฉพาะตัวมันจะว่าเฉพาะตัวมันก็ไม่เข้าท่าเพราะมันไม่มีตัวมันมีแต่ธาตุรู้ปรากฏเด่นชัดอยู่เท่านั้นแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่มีปฏิกิริยาอาการใดๆที่จะแสดงความหวั่นไหวมันมีแต่แน่นิ่งอยู่เฉยๆแม้มันจะมองเห็นโลกทั่วหมดทุกมุมโลกมันก็เฉยอยู่อย่างนั้นโดยที่สุดแม้แต่ร่างกายคือตัวมันที่เคยอาศัยอยู่มันก็ไม่ได้นึกว่าตัวมันแม้ร่างกายมันจะเน่าเปื่อยผุพังไปประการใดก็ตามมันก็นิ่งเฉยของมันอยู่อย่างนั้นถ้าไม่เชื่อท่านทั้งหลายถ้าหากเป็นนักปฏิบัติสามารถทำจิตให้บรรลุถึงขั้นที่เป็นสมถะอย่างละเอียดจนตัวหายท่านจะรู้ได้ทันทีว่าจิตในเมื่อมันเข้าไปสู่ภพเดิมของมันซึ่งเป็นธาตุแท้ของมโนธาตุเป็นปฐมวิญญาณมันจะไม่มีปฏิกิริยาอาการอันใดแสดงออกอย่างดีมันก็เพียงแต่เป็นนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆที่มันไม่มีปฏิกิริยาอาการอย่างนั้นก็มันไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องใช้แม้ว่าไอ้เจ้าจิตหรือมโนธาตุตัวนี้มันจะเก่งวิเศษสักปานใดก็ตามเมื่อมันมาสัมผัสกับร่างกายซึ่งมีความเป็นปกติความผิดปกติทางประสาทสั่งการเช่นคนที่เป็นบ้าวิกลจริตมันจะแสดงความเป็นบ้าเฉพาะเวลาที่มโนธาตุตัวนี้มันมาสัมพันธ์กับร่างกายเท่านั้นเองแต่เมื่อมันออกจากร่างกายที่พิกลพิการอันนี้ไปแล้วความเป็นบ้ามันก็หายไปจะว่าแต่ความเป็นบ้ามันจะหายไปแม้แต่ความสำคัญมั่นหมายว่าผู้หญิงผู้ชายว่าตัวว่าตนมันก็ไม่มีทั้งนั้นเพราะมันไม่มีอวัยวะประกอบซึ่งจะเป็นสิ่งให้เกิดหรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสดงกิริยาเปลี่ยนแปลงจากสภาพปกติเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของจิตถ้าหากผู้ปฏิบัติมัวแต่จะไปงมเอาแต่ตัวส่วนที่จิตมันสงบนิ่งแน่เป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิโดยไม่มีปฏิกิริยาอาการใดๆบังเกิดขึ้นเอากันแต่เพียงแค่นี้ภาวนากันทีใดก็เอาแต่จิตสงบนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งอย่างไม่มีตัวมีตนปรากฏโดยที่สุดแม้ว่าโลกคือแผ่นดินอันนี้ก็หายสาบสูญไปหมดสิ้นในจักรวาลนี้มีแต่จิตดวงเดียวซึ่งปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ความปล่อยวางของจิตในขั้นนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่าท่านถึงความบริสุทธิ์สะอาดแล้วแต่แท้ที่จริงมันเปรียบเหมือนดังว่าเมล็ดในของผลไม้ในเมื่อก่อนที่มันจะหล่นลง

จากต้นของมันมันได้เก็บเอาอวัยวะต่างๆเข้าไปรวมอยู่ในเม็ดในมันในเมื่อเราผ่าออกมาแล้วเราจะไม่มองเห็นอะไรไม่มองเห็นอวัยวะซึ่งเป็นส่วนประกอบของมันรากแก้วรากฝอยเปลือกแกนใบดอกผลไม่ปรากฏในเม็ดในของผลไม้แต่เมื่อท่านเห็นแล้วท่านจะปฏิเสธได้หรือว่าอวัยวะส่วนประกอบส่วนอันเป็นต้นผลไม้นั้นเปลือกแกนใบดอกผลมันจะไม่มีแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นก็ตามแต่เชื่อแห่งรากแก้วแกนใบดอกผลมันเก็บรวบรวมเอาไว้ในแก่นในของมันหมดแล้วสภาพจิตที่เราสามารถภาวนาแล้วเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปบรรจุเอาไว้ข้างในแม้มันจะเหลือแต่แก่นในของมันคือความเป็นหนึ่งของจิตซึ่งเรามองเห็นแล้วว่ามันใสสะอาดสว่างสวัยอยู่อย่าไปเข้าใจว่ามันหมดกิเลสแล้วแต่แท้ที่จริงมันเก็บเอาเชื้อของอวิชชาตัณหาอุปาทานไปรวมไว้ในแก่นของจิตของใจของมโนธาตุปฐมวิญญาณและตัววิญญาณอันนี้ซึ่งมันไม่มีอวัยวะส่วนประกอบที่จะแสดงปฏิกิริยาอันใดออกมาให้เรามองเห็นในแง่ที่เป็นกิเลสโลภโกรธหลงเราจึงเข้าใจผิดว่าจิตใจของเราบริสุทธิ์สะอาดแล้วถ้าหากเราจะมาสำคัญมั่นหมายเอาเพียงแค่นี้เป็นผลสำเร็จถ้าจะสำเร็จได้อย่างดีก็ถึงแค่พระนิพพานพรหมเท่านั้นเองนี่คือขั้นตอนแห่งศาสนาพราหมณ์ที่เขามีความเข้าใจว่าเมื่อเขาทำจิตใจให้เข้าไปถึงจุดที่สงบนิ่งสว่างโดยไม่มีอะไรเหลือมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วเขาก็เข้าใจว่าของเขาสำเร็จพระนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามาทำสมาธิภาวนาถ้าเราไปติดอยู่แต่เพียงความสงบของจิตจิตนิ่งนิ่งแล้วอย่างนิ่งอย่างไม่มีอะไรร่างกายตัวตนหายไปหมดสติปัญญาหายไปหมดความรู้สึกนึกคิดใดๆไม่มีเหลืออยู่แล้วแล้วก็ไปเข้าใจว่าเพียงแค่นี้เป็นจุดสำเร็จพระนิพพานเหลวไหลทั้งปีอันนี้เป็นแต่เพียงแค่ว่าความสงบของจิตซึ่งปราศจากความคิดทำไมมันจึงไม่คิดเพราะมันไม่มีเครื่องมือจิตมันไม่มีตัวมันจะเอาอะไรไปคิดแต่ถ้าเผื่อว่ามันมาสัมผัสกับร่างกายมันก็เอาร่างกายนี่เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องใช้ความรู้สึกนึกคิดต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาทันทีในเมื่อมันมีตัวมีตนแล้วมันต้องมีตาถ้าตาเห็นรูปถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันก็ยังรู้สึกชอบหูได้ยินเสียงถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันก็รู้สึกยินดียินร้ายในส่วนอื่นๆถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันประสบเข้าแล้วมันก็พอใจไม่พอใจดังนั้นในลัทธิศาสนาพราหมณ์ที่เขาเข้าใจว่าเขาสำเร็จพระนิพพานแล้วก็เพราะเขาทำจิตไปถึงจุดดังที่กล่าวนี้ในเมื่อจิตอยู่ในจุดดังที่กล่าวนี้ความรู้สึกในอาการของกิเลสและความรู้สึกนึกคิดใดๆมันไม่มีจริงๆจึงเป็นเหตุให้คนที่มีปัญญายังอ่อนเข้าใจว่าตัวเองนี่สำเร็จมรรคผลนิพพานไปเสียแล้วแต่ลืมนึกถึงว่าเมื่อเขาออกจากสมาธิในขั้นนี้มาแล้วในเมื่อมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาลืมนึกไปว่าเขายังมีความยินดียินร้ายถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขายังมีความยินดียินร้ายอยู่เขาก็ยังชะล่าใจยังนึกว่าจะตายเมื่อไหร่ก็รีบเข้าไปสู่พระนิพพานในจุดดังกล่าวแล้วก็นิพพานหมดกิเลสไปเลยไม่ต้องมาเกิดอีก

อันนี้คือความเข้าใจของผู้มีสติปัญญาน้อยแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เคยทำจิตของพระองค์ให้ถึงขั้นนี้ทดสอบไปรู้กี่พันครั้งหมื่นครั้งเมื่อจิตบรรลุถึงขั้นนี้ออกมาตาหูจมูกลิ้นกายใจยังมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ผ่านเข้ามาพระองค์จึงถือเอาเป็นปลอดเครื่องวัดว่าสภาพจิตที่มันเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนมันยังคงสภาพเดิมอยู่หรือเปล่าพระองค์ก็มาทราบว่าในเมื่อประสิ่งเหล่านั้นแล้วอวิชชาความไม่รู้รู้เท่าเอาความไม่รู้หรือความรู้เท่าเอาทันมันยังไม่เพียงพอคือสติปัญญายังอ่อนความรู้สึกกินดีกินร้ายความชอบความไม่ชอบมันก็ยังเหลืออยู่ถ้าเราจะไปรอเอาต่อเมื่อว่าเราใกล้จะตายแล้วรีบเข้าสมาธิทำจิตให้มันไปบรรลุคุณธรรมถึงขั้นนี้แล้วนิพพานไปถ้าเพื่อว่าเราเผลอไปแล้วเราเข้าฌานได้เข้าสมาธิขั้นนี้ไม่ทันตายเสียระหว่างกลางคันเราจะไม่ตกนรกหรืออันนี้เป็นพระปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าในจุดที่มันมีความละเอียดสุขุมจนกระทั่งตัวหายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแล้วในโลกนี้จักรวาลนี้มีแต่จิตของเราอันเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าออกมาข้างในที่เราอยู่ข้างในสภาพจิตมันเป็นอย่างไรเมื่อออกมาข้างนอกมาเห็นสิ่งต่างๆมาประสบกับสิ่งต่างๆแล้วถ้าความรู้สึกในด้านกิเลสมันไม่มีปรากฏขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็แสดงว่าจิตใจของเรานี่มันบริสุทธิ์สะอาดตลอดกาลแม้ว่าอยู่ในข้างในซึ่งไม่มีตัวมีตนความเป็นของจิตในแง่ความยินดียินร้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปหมดแล้วเมื่อออกมาสู่บรรณโลกนี้เรามีสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเข้ามาอยู่ทุกลมหายใจถ้าสภาพจิตของเราหมดกิเลสจริงๆแล้วมันก็ไม่มียึดไม่มีปรุงไม่มีความยินดียินร้ายมันก็ยังคงสภาพปกติอยู่ตลอดเวลาอันนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สำเร็จแล้วดังนั้นปัญหาที่ว่าอาภาคจิตใครเป็นผู้เกิดก่อนหลังกันอวิชชาเป็นเจตสิกอันหนึ่งซึ่งมันคอยติดตามพระเจ้าดวงจิตดวงนี้มีอวิชชาอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุให้ทำกรรมครั้นทำกรรมแล้วได้รับผลของกรรมรับผลของกรรมแล้วต้องเป็นเหตุให้มาเกิดอีกเมื่อเกิดอีกก็อาศัยอวิชชาตัวเดียวนั่นแหละแล้วก็หลงทำกรรมต่างๆตามความเข้าใจของตัวเองกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างทำกรรมดีก็เรียกว่าทำบุญทำกรรมไม่ดีก็เรียกว่าทำบาปสิ่งที่เรียกว่าบุญและบาปทั้งสองอย่างนี้เป็นผลซึ่งเกิดโดยกฎของธรรมชาติคนเรามีกายมีใจในกายของเรามีใจเป็นใหญ่ในเมื่อไอ้เจ้าใจนี่มันสั่งให้ไปตีหัวคนทักก๊อกหนึ่งลงไปเขาตายลงไปภายหลังมันมานึกว่าโอ้ยเผลอไปท่านทำเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนจ้างอีกมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นผลที่จะพึงได้รับโดยกฎของธรรมชาติความยุติธรรมอันใดในโลกนี้จะไปยิ่งใหญ่กว่าความยุติธรรมที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นเบาในเมื่อไอ้เจ้าใจนี่มันสั่งกายให้ทำอะไรลงไปให้พูดลงไปจะเป็นกรรมดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ตามเขาจะหลีกเลี่ยงผลงานที่เขาสั่งการลงไปไม่ได้เลยเขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันนี้คือกฎธรรมชาติที่เราจะต้องยอมรับดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงกระตุ้นเตือนให้เราพิจารณาอยู่บ่อยๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรม

ป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนจริงหรือไม่จริงก็ขอให้ท่านผู้ฟังไปพิจารณาเอาเองอย่างบางทีก็มีเด็กหนุ่มๆเด็กวัยรุ่นมาเคยถามว่าพระคุณเจ้าฆ่าสัตว์นี่บาปไหมบาปมันจะเห็นทันตาหรือเปล่าหลวงพ่อก็ถามว่ามนุษย์ก็สัตว์ประเภทหนึ่งใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่หนูจะทดลองหรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็ทดลองดูเอาเองหลวงพ่อรับรองว่ายืนยันว่าต้องเป็นบาปและเห็นบาปทันตาด้วยเอากันอย่างนี้ถ้าจะพิสูจน์กันให้เห็นจริงในปัจจุบันนี่หนูออกจากกุฏิหลวงพ่อไปแล้วเดินออกไปถนนใหญ่เห็นคนเดินมาก็กำหมัดแน่นแน่นซาดปากมันเข้าไปสักหมัดสองหมัดลองดูสิมันจะมีอะไรโต้ตอบหรือเปล่าถ้าหากว่าหนูต่อยปากเขาแล้วเขาเดินหนีเฉยไปก็แสดงว่าการทำลายร่างเขากายเขามันไม่เกิดบาปแต่ถ้าเขาซัดคืนแล้วก็แสดงว่ามันจะต้องบาปแน่ๆอันนี้เราพิสูจน์ได้เลยเดี๋ยวไม่ต้องไปพูดถึงผลบาปกรรมที่จะต้องไปพูดถึงในสิ่งที่เราไม่เห็นอย่างในปัจจุบันนี้เราด่าเขาเขาด่าตอบเราตีเขาเขาตีตอบเราร้ายต่อเขาเขาร้ายตอบเราดีต่อเขาเขาดีตอบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องหยิบยกมาพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบเพื่อจะยังศรัทธาคือความรู้สึกของเราให้มีความเชื่อมั่นและเลื่อมใสลงในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการกล่าวธรรมะอันเกี่ยวด้วยภูมิจิตภูมิใจเพราะว่าในงานนี้เราก็ได้อาราธนาพระเถรานุเถระในระดับคณาจารย์ชั้นสูงซึ่งเคยเป็นที่เคารพ บูชาเป็นครูบาอาจารย์ของผู้แสดงธรรมก็หลายท่านพูดไปพูดมาก็รู้สึกว่าหนาวหนาวในใจเพราะโดยวิสัยของพระธุดงค์กรรมฐานแล้วจะต้องมีความเคารพบูชาในครูบาอาจารย์ของตนเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ท่านทั้งหลายอาราธนามาแสดงธรรมนี้ก็อดที่จะคิดไม่ได้ว่าเราอยู่ในสภาพที่ไม่ดีกว่าไก่ป่าไก่ป่าเขามีนิสัยเป็นอย่างไรสมมติว่าในป่าหนึ่งมีไก่ป่าตัวผู้มีจำนวนอยู่ร้อยตัวพันตัวเราจะได้ยินเสียงไก่ตัวที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นขันถ้าไก่ตัวอื่นขันแทรกแซงขึ้นมาแล้วหมู่พวกของไก่ทั้งหลายมันจะลุมจิกจนตายอันนี้วิสัยไก่ป่ามันเป็นอย่างนั้นวิสัยของพระนักปฏิบัติซึ่งมีความเคารพในบูชาในครูบาอาจารย์ถ้าพูดมากนักก็มีความรู้สึกหนาวในจิตในใจกลัวว่าเราจะเป็นบาปซึ่งมันอาจจะเป็นการล่วงเกินก้าวกายครูบาอาจารย์มากเกินไปในสมัยปัจจุบันนี้ท่านสหธรรมิกผู้เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบางทีอาจจะเผลอลืมตัวไปบ้างก็ได้เราไปที่ไหนเห็นแต่พระธุดงค์กรรมฐานขันแข่งกันอยู่ไม่หยุดบางทีบางครั้งลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์บางองค์ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาแล้วมือไม้มันแข็งไปหมดกราบไหว้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ลงตีตนเสมอกับครูบาอาจารย์จึงใครที่จะขอนำประวัติการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ตั้งเริ่มต้นแต่ท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นเป็นต้นมาซึ่งสมัยนั้นเป็นสามเณรน้อยๆอายุเพียง 14-15 ปีเคยอยู่ร่วมกับครูบา

อาจารย์ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์นั่งประชุมกันอยู่หรืออยู่ในอาวาสนั้นนั้นหน้าที่ของการถกปัญหาแก้ปัญหาจะต้องเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าไม่ใช่ว่าเราจะต่างคนต่างมานั่งเทศแข่งกันอยู่อย่างในสมัยปัจจุบันนี้แม้แต่การถือนิสัยครูบาอาจารย์ตามระเบียบพระธรรมวินัยตามระเบียบวินัยก็ตามเราอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์เราไม่ได้นับอายุพรรษาครบ5ว่าเราพ้นนิสัยยมุตเพราะเราถือว่าการพ้นนิสัยยมุตนั้นจะต้องเป็นหน้าที่ของอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ยกให้เช่นอย่างหลวงตาพรซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมาในสมัยที่ท่านออกจากคารวาสไปบวชทีแรกก็ไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นบังคับให้บวชเป็นตาเถรชีผ้าขาวอยู่3ปีอบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติจนจิตมีความสงบรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมวินัยระเบียบปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์และพระศาสนาเป็นอย่างดีแล้วท่านก็ให้เปลี่ยนจากเพศชีเป็นเพศสามเณรเพื่อให้บวชเป็นเณรใหญ่อยู่อีก3ปีพอครบ3ปีแล้วท่านอาจารย์มั่นได้พาไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดประทุมวนารามในจังหวัดกรุงเทพนี่เองซึ่งท่านอาจารย์มั่นอาจารย์เป็นผู้นำมามอบให้พระปัญญาพิสารเถรหนูซึ่งเป็นพระอุปัชฌายะของอาตมาเองเป็นอุปัชฌาย์อุปสมบทให้ในเมื่ออุปสมบทแล้วก็อยู่ในสำนักของท่านอาจารย์มั่นเอาใจใส่ปฏิบัติอุปถาครูบาอาจารย์ไม่ให้เดือดร้อนอาจารย์ริยวัตรอุปชาจะวัดปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระวินัยทุกประการจนกระทั่งท่านอาจารย์มั่นพิจารณาดูอุปนิสัยและการประพฤติปฏิบัติว่าสมควรพอที่จะออกไปบำเพ็ญเพียรโดยลำพังตัวเองได้แล้วท่านจึงเรียกมาสั่งว่าพรเอ้ยเจ้าก็ฝึกฝนอบรมกับครูบาอาจารย์มาตั้งสี่พ้นนิสัยยมุตแล้วพอจะช่วยตัวเองได้หลีกออกไปหาวิเวกเฉพาะตัวสะอาดก่อนเถิดให้โอกาสองค์อื่นเขาเข้ามาปฏิบัติครูบาอาจารย์บ้างนั่นแหละจึงจะได้ออกจากสำนักครูบาอาจารย์นี่คือจารีตประเพณีของพระธุดงค์กรรมฐานที่ปฏิบัติต่ออุปัชฌาย์อาจารย์ในสมัยอดีตในสมัยที่ท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นยังดำรงชีวิตอยู่และอีกอย่างหนึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2486ท่านอาจารย์เสาได้มรณภาพลงแล้วก็ได้ทำทาปนกิจคือถวายเพลิงเผาศพท่านอาจารย์เสาในงานนั้นท่านอาจารย์มั่นก็ไปร่วมในงานด้วยในฐานะที่ท่านก็เป็นอันเตวาสิกของท่านอาจารย์เสาซึ่งอยู่ในระดับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในขณะที่ท่านแสดงธรรมท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมว่าเมื่อสมัยท่านอาจารย์เสายังมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเราบัดนี้ท่านอาจารย์เสาได้มรณภาพไปแล้วก็ยังเหลือแต่เราคือพระอาจารย์มั่นจะเป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนหมู่ในสายนี้ต่อไปดังนั้นท่านผู้ใดสมัครใจจะเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นต้องปฏิบัติตามปฏิปทาของอาจารย์มั่นถ้าใครไม่สมัครใจหรือปฏิบัติตามไม่ได้อย่ามายุ่งกับอาจารย์มั่นเป็นอันขาดในโอวาทครั้งสุดท้ายที่ท่านอาจารย์มั่นได้ประทานเอาไว้ไม่ทราบว่าสหธรรมิกซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นจะจำได้หรือเปล่าถ้าหากจำได้ก็ขออภัยด้วยถ้าหากจำไม่ได้ก็ลองเอาไปคิดเป็นการบ้านดูสิ
ว่าปฏิ

ปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติอย่างไรและเราควรจะดำเนินตามแนวทางของท่านอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นบางสิ่งบางอย่างที่เราอนุโลมตามความต้องการของชาวโลกแทบจะไม่ปรากฏแม้แต่การทำบุญมหาชาติการจัดงานวัดมีมหรสพต่างๆเราไม่เคยมีมาสมัยปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ก็พาเป็นนักธุรกิจไปกันซะไม่ได้หยุดจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือไปเที่ยวโปรดญาติโยมแต่ไม่แน่นักว่าไปเที่ยวให้ญาติโยมโปรดหรือว่าไปโปรดญาติโยมกันแน่ก็ไม่ทราบอันนี้ก็ขอฝากให้ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ได้นำไปพิจารณาเป็นการบ้านครั้งสุดท้ายที่ได้เข้าไปกราบท่านอาจารย์ฟั่นทั้งที่ท่านก็ยังป่วยมีอาการล่อแร่เต็มทีก่อนหน้าที่ท่านจะสิ้นใจประมาณ3วันพอไปกราบแล้วพยายามที่จะไม่ให้ท่านรู้สึกตัวแต่แล้วท่านก็สั่งพระเวรที่ปฏิบัติอยู่ให้เอาท่านลุกขึ้นพระก็เรียนท่านว่าหมอไม่ให้ลุกหมอไม่ให้ลุกท่านก็ย้ำอยู่ว่าเอาลุกขึ้นเอาลุกขึ้นในเมื่อลุกขึ้นมาแล้วแทนที่ท่านจะพูดอะไรมือไม้ที่ยังสั่นเทาอยู่นั่นแหละอุตส่าห์พยายามพยุงยกขึ้นมาแล้วก็ชี้หน้าผู้ไปกราบแล้วก็บอกว่านี่อะไรครูบาอาจารย์ก็ถอดแบบสั่งสอนให้หมดแล้วสามารถทำได้ดีด้วยแต่เสียอย่างเดียวมันยังขี้เกียจอยู่ต่อไปเพิ่มความขยันมากขึ้นเพราะเมื่อมันหมดรุ่นของพวกเธอแล้วพระธุดงค์กรรมฐานมันจะไม่มีเหลืออันนี้ก็เป็นโอวาทของท่านอาจารย์ฟั่นซึ่งท่านประทานไว้เป็นครั้งสุดท้ายอันนี้ก็ใครที่จะขอฝากเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายเอาไปพิจารณาเป็นการบ้านเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับการประพฤติปฏิบัติของเราในสมัยปัจจุบันนี้ว่าเรากำลังเดินหน้าเข้าคลองหรือว่ากำลังถอยหลังเข้าคลองการถือธุดงควัตต่างๆเรามีความเคร่งครัดเพียงใดแค่ไหนอย่างไรถ้าสนใจในปฏิปทาหรือชีวประวัติของท่านอาจารย์มั่นเราจะได้เครื่องวัดว่าความประพฤติของเราในปัจจุบันนี้มันย่อหย่อนหรือว่ามันตึงขึ้นเท่าที่สังเกตโดยทั่วไปแล้วบรรดาพระภิกษุสามเณรที่อุปสมบทมาอายุพรรษายังไม่ครบ5ระเบียบวินัยยังไม่รู้การแสดงอาบัติก็ยังว่าไม่ถูกแล้วก็เที่ยวตะพายบาทเดินธุดงค์จากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือในฐานะที่เรายังไม่เข้าใจรับในเพียงพอไม่ได้ฝึกหัดนิสัยจากครูบาอาจารย์เราก็นำลัทธิการปฏิบัติผิดๆไปให้ชาวบ้านทั้งหลายเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแท้ที่จริงแล้วเรายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกราบพระเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเรานี่ถือเคร่งนักท่านจะต้องฝึกสอนให้กราบให้ไหว้ให้ถูกต้องตามระเบียบเบญจังคปฏิโดยเอาหัวเข่ากับข้อศอกต่อกันวางมือลงราบกับพื้นนิ้วมือไม่ให้ถ่างเว้นระยะห่างพอหน้าผากลงไว้ได้ระหว่างเคี้ยวกับหัวแม่มือจดกันทำหลังให้ตรงไม่ทำโค้งแสดงกิริยามารยาทอันเรียบร้อยงดงามอันนี้เป็นวิธีกราบที่ครูบาอาจารย์ของเราถือนักมาในสมัยปัจจุบันนี้เท่าที่ชำเลืองดูแล้วการกราบการไหว้นี่ห่างไกลจากครูบาอาจารย์เหลือเกินสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่น่าจะนำมาพูดแต่ว่าโอกาสนี้เรามาประชุมกันมากๆเพื่อหากว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์แก่หมู่คณะของเราบ้างถ้าหากใครจะนึกว่าเป็นเรื่องนำมาเป็นเรื่องประจานต่อหน้าธารกำนันก็ไม่ควรอายเพราะว่าเราหวังดีต่อกัน

มันจะได้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมผู้มาฟังเทศฟังธรรมกันบ้างนอกจากเรื่องการกราบคลองลงไปอันดับต่อไปก็คือการว่าอักขระฐานกลอนให้ถูกต้องตามอักขระภาษาบาลีให้ถูกต้องตามสำเนียงมคธภาษาแล้วลองลงไปก็เรื่องระเบียบวินัยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการรับประเคนสิ่งของ

ครูบาอาจารย์ท่านเคยให้เฉลี่ยแจกแบ่งสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์สามเณรผู้ขาดตกบกพร่องเพราะเราถือว่าเป็นสมณะสากยบุตรด้วยกันเราจะต้องดูแลสุขทุกข์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพระภิกษุสงฆ์อาพาธเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรในอาวาสนั้นจะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาแต่เท่าที่สังเกตมาก็รู้สึกว่าท่านผู้ใดไม่มีบุญบารมีเป็นหลวงพ่อหลวงตาไม่มีบุญบารมีมากถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงตกอยู่ในตาลำบากจะต้องพึ่งพาอาศัยญาติโยมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์องค์หนึ่งเจ็บป่วยมาจากนครพนมชื่ออาจารย์ทองอโศกเป็นอาจารย์ผู้ทำจิตและศาสนาทำจิตธุระฟื้นฟูหมู่คณะเป็นมือขวาของท่านอาจารย์เสาเหมือนกันภายหลังมาท่านป่วยอาพาธลงไปทีแรกก็ไปอาพาธอยู่ที่วัดก่อแก้วอัมพวันอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมภายหลังญาติโยมก็นำมาที่วัดป่าบ้านสวนวัวอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลในขณะที่ท่านมาถึงก็มีพระธุดงค์กรรมฐานเฝ้าวัดอยู่นั่น 7-8 องค์พออยู่มาไม่ถึงอาทิตย์ครูบาอาจารย์ผู้เจ็บมาพึ่งพาอาศัยบุญบารมีของพระคุณเจ้าเหล่านั้นท่านจะเห็นว่าการอุปถากพระภิกษุไข้เป็นการลำบากเป็นภาระหรืออย่างไรไม่ทราบพระเนนทั้งนั้นสะพายบาดแผลกดสีไปหมดทิ้งพระอาจารย์ทองซึ่งอาพาธเป็นโรคอัมพาตให้นอนแอ่งแม่งอยู่ในวัดป่าบ้านสวนงัวเพียงองค์เดียวในที่สุดต้องเดือดร้อนถึงเจ้าคุณชินวงศาจารย์ในพรรษานั้นจำสัตตาหะไปปฏิบัติตลอดพรรษาในพรรษา90วันมีเวลาได้นอนวัดเพียง12วันเท่านั้นเองนอกนั้นไปจำพรรษาที่อื่นจนกระทั่งท่านอาจารย์องค์นี้ถึงแก่มรณภาพลงไปจัดการศพเสร็จจึงได้หมดภาระอันนี้ก็เป็นสิ่งบกพร่องอันหนึ่งสำหรับลูกศิษย์นักปฏิบัติของเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นข้อวินัยอันเคร่งครัดภิกษุสงฆ์อาพาธเกิดขึ้นในอาวาสใดต้องเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรในอาวาสนั้นจะต้องอุปถากดูแลรักษาหาหยุกหายาหาหมอมาพยาบาลรักษาถ้าภิกษุรูปใดในเมื่อเห็นสหธรรมิกของตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธลงถ้าหากคิดว่ามันจะเป็นภาระยุ่งยากรีบออกหนีไปจากอาวาสนั้นเสียพระวินัยท่านปรับอาบัติเพราะขาดความเอื้อเฟื้อไม่เอาใจใส่แม้ในสมัยที่พระพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ยังมีพระภิกษุองค์หนึ่งมาคิดว่าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอันใดเราจะรีบเร่งปฏิบัติให้ได้อรหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับขันธปรินิพพานพระอรหันต์และพระปุถุชนทั้งนั้นซึ่งสนใจในการที่จะปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่านวกะองค์นั้นนวกะภิกษุองค์นั้นไม่สนใจกับกิจการของสงฆ์ยังได้ยกเป็นอธิกรณ์ขึ้นมาถือว่าท่านทำผิดแล้วก็นำข้อความไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียกมารับสั่งถามว่าเธอปฏิบัติอย่างนั้นจริงหรือมีเหตุผลอันใดพระภิกษุใหม่องค์นั้นก็ทูลว่าข้าพระองค์ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วแต่ข้าพระองค์ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลใดๆทั้งสิ้นจึงตัดสินใจเด็ดเดี่ยวจะบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อให้ได้อรหันต์มาบูชาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จปรินิพพานจากไปเสียในเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงทราบเช่นนั้นก็ยกย่องสรรเสริญพระภิกษุองค์นั้นว่าดีแล้วภิกษุดีแล้วภิกษุขอให้

พระภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนอยู่พึงเอาตัวอย่างพระองค์นี้แล้วเราจะได้ดิบได้ดีนี่ในสังคมของพระอรหันต์ต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ยังยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นเป็นอธิกรณ์ที่สำคัญทีนี้ถ้าหากว่าในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหากสหธรรมิกของเราไปทอดทิ้งพระภิกษุอาพาธโดยไม่เอาใจใส่อุปถากดูแลรักษาพยาบาลเราสมณะสากยบุตรจะหันหน้าไปพึ่งพาอาศัยบารมีของใครหนออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งครูบาอาจารย์สายนี้ที่ท่านถือเป็นเรื่องเคร่งนักหนาจะว่าจะในอาวาสเดียวกันแม้ภิกษุในอาวาสอื่นเกิดจากเกิดอาพาธลงท่านจะต้องส่งพระภิกษุสามเณรองค์ใดองค์หนึ่งไปช่วยพยาบาลรักษาซึ่งมันเป็นกิจธุระหน้าที่แม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงรับสั่งสรรเสริญว่าผู้ใดอุปถัมภ์ปถากพระภิกษุอาพาธมีอานิสงส์เท่ากันกับอุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเราตถาคตที่ท่านทรงยกย่องไว้ถึงขนาดนั้นก็เป็นการกระตุ้นเตือนใจพระภิกษุสงฆ์ไม่ให้ทอดทิ้งกันในยามยากดังนั้นในปกติแล้วเรามีปัจจัยสี่เกิดขึ้นพระภิกษุสงฆ์จะต้องพิจารณาแจกแบ่งกันไปตามฐานานุรูปเพื่อแจกแบ่งกันใช้แจกแบ่งกันฉันพอให้มีชีวิตอยู่มีกำลังพอประพฤติพรตพรหมจรรย์มีใช่ว่าจะแจกแบ่งเอาไปเพื่อความร่ำรวยหรือไปสะสมเอาไว้ให้มันบูดมันเน่าโดยปราศจากประโยชน์เพราะฉะนั้นโภชเนมัตตัญญุตตาการปฏิบัติธรรมต้องถือหลักโภชนะโภชนะรู้จักประมาณในการบริโภคการบริโภคนี้ไม่เฉพาะแต่บริโภคปัจจัยสี่แม้แต่การประพฤติวัดข้อวัดปฏิบัติก็ควรจะรู้จักประมาณดังนั้นในธรรมจักรกับประวัตนสูตรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าทเวเมภิกขเวอันตาปปัจจิเสนนาเสวิตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสูตรสองอย่างอันภักอันบัพชิตไม่ควรส่องเสคือกามสุขขันธิกานุโยคการประกอบตนให้พัวพันในความสุขมากเกินไปคือเกินพอดีอันนั้นมันเป็นเรื่องของปุถุชนเป็นเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของสมณะอัตตากิเลมัฏฐานุโยคการประพฤติตนเพื่อทรมานตนให้ได้รับความลำบากโดยเข้าใจว่ากิเลสมันจะเหือดแห้งไปเพราะการทรมานตนอันนี้บัพพชิตก็ไม่ควรส่องเสพเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นการทรมานตนโดยปราศจากประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างใดมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาทางสายกลางคือศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติพอดิบพอดีไม่ยิ่งนักและไม่หย่อนนักเป็นทางสายกลางเป็นแนวทางที่ดำเนินไปสู่ความสำเร็จอริยมรรคอริยผลดังนั้นตัวอย่างแห่งการถือเนสัชฌิกธุดงค์ตามแบบเจ้าคุณพระอุบาลีสิริจันโทจันทร์ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีสิริจันโทจันทร์สอนให้ลูกศิษย์ถือธุดงค์ควัดเกี่ยวกับการอยู่เนสัชฌิท่านบอกว่าใครสามารถที่จะอดนอนตลอดคืนยั่งลุ่งก็เป็นการดีแต่ถ้าอดด้วยการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาถ้าอดนอนด้วยการคุยกันให้สนุกก็คร่าเวลาแก้ง่วงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดท่านจึงสอนให้ลูกศิษย์ของท่านถือธุดงค์อย่างหนึ่งให้เคร่งครัดเพื่อฝึกหัดนอนเวลา4 ทุ่มแล้วก็ตื่นเวลา3 ทุ่มฝึกหัดให้ได้ทุกวันทุกวันจนเป็นนิสัยจนกระทั่งว่าถึงเวลา4 ทุ่มแล้วไม่อยากนอนมันก็ง่วงหลับไปเองพอถึงเวลา3 ทุ่มแล้วไม่อยากตื่นมันก็ตื่นเองตื่นแล้วนอนลงไม่ได้เพราะนิสัยมันเคยชินท่านอาจารย์เสาในฐานะที่ท่านมีพันกับพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันทร์ท่านก็ย้ำสอนลูกศิษย์ลูกหาในเบื้องต้นให้ฝึกฝนอบรมตัวเองฝึกหัดตัวเองให้จำวัดเวลา4 ทุ่มก่อนจะถึง4 ทุ่มให้เดินจงกรม

นั่งสมาธิภาวนาหรือศึกษาข้อวินัยในสำนักครูบาอาจารย์ท่านไม่นิยมในการที่จะคลุกคลีด้วยหมู่คณะด้วยการคุยด้วยการสนุกเพลิดเพลินหรือด้วยการอยู่การกินใดๆการหลับการนอนให้เคร่งครัดในการปฏิบัติเดินธุดงค์นั่งสมาธิภาวนาพอถึง16:00นแล้วก็จำวัดหลับไม่หลับก็นอนมันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึง3:00ตั้งแต่16:00ถึง3:00นอนไม่หลับทั้งคืนพอถึง3:00แล้วไม่ยอมนอนต่อไปลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกหัดนิสัยจนมันเคยชินจนคล่องตัวถ้าใครปฏิบัติบัตรตามโอวาทที่ท่านแนะนำอันนี้เป็นการฝึกหัดลูกศิษย์ในขั้นต้นถ้าใครปฏิบัติได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเปิดเผยออกมาสอนถอดให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปิดบังปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นก่อนที่จะรับลูกศิษย์เข้าอยู่ในสำนักใครเข้าไปอยู่ในสำนักของท่านในตอนแรกๆท่านจะมีแต่ดุกับดุด่ากับด่าทำผิดท่านก็ดุทำถูกท่านก็ด่าทำผิดท่านก็ดุทำถูกท่านก็ดุดุเอาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งบางครั้งบางทีผู้ที่จะไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่านทนไม่ไหวจะพายบาดแปรกรดหนีไปถ้าหากเวลาล่วงเลยเป็น1 ปีมีอะไรอาจารย์มั่นจะสอนให้หมดท่านถือว่าท่านได้กลั่นกรองแล้วฆ่าพิธีก็ไม่วิ่งคนคนนี้เป็นคนที่จะอบรมสั่งสอนได้เป็นคนมีอุปนิสัยครั้นต่อไปแล้วท่านมีอะไรดีๆท่านก็สอนให้หมดอย่างครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟังเช่นหลวงปู่สิมหลวงปู่แว่นหรือท่านอาจารย์เหรียญอาจารย์บัวผาเคยผ่านสำนักของครูบาอาจารย์มั่นอาจารย์เสามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ต้นของท่านอาจารย์เสาที่ยังเหลือค้างอยู่เวลานี้ก็คือท่านอาจารย์บัวผาเพียงองค์เดียวนอกนั้นก็สึกหาลาเพศล้มหายตายจากไปถ้าจะนับอีกองค์ที่2ก็คือเจ้าคุณชินวงศ์สาจารย์ท่านอาจารย์บัวพาก็ไม่ค่อยเทศไม่ค่อยพูดเพราะติดนิสัยของท่านอาจารย์มั่นแต่ที่แวกแนวปากเปาะหน่อยก็คือเจ้าคุณชินวงศ์สาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านอาจารย์เสาอันนี้เป็นปฏิปทาย่อๆของครูบาอาจารย์ที่นำมาเล่าเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่สหธรรมิกทีนี้หลักการสอนกรรมฐานของท่านอาจารย์เสาท่านเริ่มต้นด้วยการให้บริกรรมภาวนาพุทโธเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธทำจิตให้เป็นสมาธิคล่องตัวจนชำนิชำนาญพอสมควรแล้วเพื่อจะให้จิตมีสติปัญญาก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาอันดับที่2ท่านสอนให้พิจารณากายคตาสติให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้มองเห็นเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกการพิจารณากายคติท่านถือคติเป็น2 อย่างอย่างหนึ่งพิจารณาไปโดยอนุโลมปฏิโลมไปตามลำดับจนครบอาการ32อีกอย่างหนึ่งท่านให้พิจารณาเพียงอย่างเดียวคือให้กำหนดจดจ้องมองดูที่บริเวณหน้าอกแล้วกำหนดจิตลอกหนังออกเถือเนื้อออกมองให้มันถึงกระดูกพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนจิตมันเชื่อมั่นว่ามีกระดูกอยู่ที่ตรงนี้ในอันดับต่อไปท่านก็ให้บริกรรมภาวนาอัฐิอัฐิแล้วก็จ้องความรู้สึกของจิตลงไปบริเวณหน้าอกพยายามทำบ่อยๆทำเนืองๆทำให้มากๆในที่สุดเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจะได้นิมิตมองเห็นโครงกระดูกบริเวณหน้าอกหรือมองเห็นโดยทั่วตัวในเมื่อเห็นโครงกระดูกขึ้นมาแล้วก็เพ่งจ้องมองดูที่โครงกระดูกจนกระทั่งโครงกระดูกมันแหลกละเอียดสลายตัวไปหรือได้อสุภกรรมฐานในเมื่อพิจารณาอสุภกรรมฐานรู้จริงเห็นจริงอันเป็นอุบายระงับราคะความกำหนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มลุมจิตใจเพื่อจะได้มีโอกาสบำเพ็ญเพียรภาวนาในขั้นต่อไปเสร็จแล้วพระอาจารย์เสาท่านสอนให้พิจารณา
ร่าง

กายให้มองเห็นโดยความเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคือแยกออกไปว่าร่างกายนี้มีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟในเมื่อแยกออกไปแล้วก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิจารณาให้มองเห็นเป็นนิมิตว่าร่างกายนี้มีแต่ดินน้ำลมไฟกันแท้จริงจนกระทั่งจิตยอมรับว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในดินน้ำลมไฟไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์เพราะอาศัยดินน้ำลมไฟยังคุมกันอยู่มีปฏิสนธิวิญญาณมายึดครองโดยความเป็นเจ้าของเพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมจึงทำให้เราเกิดยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนยึดว่าของเราของเขาร่างกายของเราของเขาในเมื่อเห็นว่าร่างกายเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีในเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของผู้ภาวนาก็ได้อนัตตานุปัสสนาญาณเห็นว่าร่างกายเป็นอนัตตาหมดทั้งสิ้นภูมิจิตภูมิใจก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นปฏิปทาของท่านอาจารย์เสาและอาจารย์มั่นที่เคยได้ยินได้ฟังมาเพียงเล็กๆน้อยๆนำมาเล่าเพื่ออาจจะเกิดประโยชน์แก่วงการนักปฏิบัติบ้างดังนั้นการแสดงธรรมะอันเป็นคติเตือนใจในบัดนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาเวลาผ่านไปถึง53นาทีก็เห็นว่าพอสมควรถ้าจะแสดงไปมากนักท่านก็เพียงพร้ำเกี่ยวกับการฟังธรรมซะจนบางทีอาจจะนึกว่าเป็นการรบกวนโสตประสาทจึงใคร่ที่จะขอสมมติยุติลงด้วยประการฉะนี้การรู้ธรรมเรียนธรรมก็เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นทั้งนี้มีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นแต่เพียงหลักวิชาการเป็นทฤษฎีเป็นสูตรที่ให้เราอาศัยเป็นเครื่องมือเพื่อค้นคว้าหาความจริงตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราจะพยายามทำจิตใจให้ยอมรับก็คือกฎธรรมชาติที่เป็นผลเกิดจากการกระทำคนเรามีกายวาจาและใจไตรทวารทั้งสามเป็นบ่อเกิดแห่งบุญแห่งบาปในเมื่อเราทำอะไรลงไปด้วยกายวาจาและใจทำลงไปแล้วย่อมโต้ตอบคือเราจะต้องรับผลกรรมนั้นอย่างแน่นอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระพุทธเจ้าสอนอันนี้เป็นกฎธรรมชาติซึ่งเกิดจากการกระทำของเราเองแต่กฎธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งคือความยักย้ายเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมที่เราได้ยินได้ฟังว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนให้เราพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆทำสติตามรู้สิ่งเหล่านี้ให้มากๆจนกระทั่งสร้างสมรรถภาพทางสติให้มีความเข้มแข็งพอสมควรที่จะประคับประคองจิตในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีอันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติสภาพจิตของเราจะได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วจะไม่ปฏิเสธความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราไม่อาจสามารถที่จะคัดค้านหรือปฏิเสธได้โดยประการทั้งปวงเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็จะรู้ซึ่งเห็นจริงดำรงตัวอยู่ในความปกติภาพไม่หวั่นไหวเราก็จะมีความสุขกายสุขใจได้โอกาสที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยความสบายใจเป็นอย่างยิ่งการแสดงธรรมอันนี้เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังอยู่บ้างหรือจะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลขออุทิศถวายเป็นดอกไม้บูชาบุรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วและเป็นการขอสมาครูบาอาจารย์ที่ยังดำรงชีวิตอยู่การแสดงธรรมถ้าหากว่าผิดพลาดด้วยประการใดขอฝากไว้กับท่านผู้ปัญญาชนได้ช่วยพิจารณาถ้าใครจะฝึกหัดตนเป็นพระโสดาบันต้องเป็นผู้รับฟังมีปัญหายังตกค้างอยู่อีกอันหนึ่งว่าสกายะทิฏฐิสกายะทิฏฐิ60มีผู้ถามว่าพระสนละสกายะทิฏฐิได้แล้วทำไมจึงต้องมีราคะอยู่การละกิเลสของพระโสดาบันในขั้นนี้เป็นแต่เพียงละมิจฉาทิฏฐิสกายะทิฏฐิคือความเห็นเข้าข้างตัว

0: หรือพระพุทธเจ้าสอนว่าเบญจขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระโสดาบันแม้ยังละขันธ์ห้าไม่ได้แต่ก็ละความเข้าใจผิดคือยอมเชื่อคำเทศของพระพุทธเจ้าว่ารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาวิญญาณอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระโสดาบันฟังแล้วพระโสดาบันก็ไม่เถียงพระพุทธเจ้าถ้าพระโสดาบันองค์ใดยังเถียงพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าท่านผู้นั้นว่าไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ยอมรับและไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าผู้นั้นไม่ใช่พระโสดาบันการละสกายทิฏฐินี้เป็นแต่เพียงละความเห็นเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายถึงการละกิเลสไม่ได้หมายละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเด็ดขาดลงไปพระโสดาบันยังยึดถือในเบญจขันธ์อยู่ยังถือว่าเบญจขันธ์นี่เป็นเราเป็นของเราแต่ไม่ปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นพระโสดาบันแม้ละสกายทิฏฐิแล้วก็ยังต้องมีราคะความกำหนัดยินดีอยู่ปัญหานี้ขอ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลล์แถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
6: ศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิด

0: มุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: เป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encon Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
6: 5:05 ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันที่เสาร์ที่8เดือน8นะครับสิงหาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมภูเบศสุนีครับและคุณขวัญกมลพรร่มทองคำสวัสดีครับคุณขวัญครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณภูเบศสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันเสาร์ที่8ตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนนะคะได้ผ่านเพจ MPod News FM 100.5 และพูดคุยกันมาอีกช่องทางหนึ่งก็ได้ค่ะทาง LINE นะคะ @mpodnews ค่ะ
6: ครับก็เป็นวันที่8เดือน8นะครับมาพร้อมกับประเด็นข่าวใหญ่ข่าวสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับผมขอไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนกันก่อนเลยนะครับเป็นพาดหัวใหญ่ก็หนีข่าวนี้ไม่ได้แน่นอนครับฆ่าปู่ย่าที่บ้านลั่นไกลครูในโรงเรียนช็อกม.2ยิงดับ7ศพตัดสินใจปลิดชีพตัวเองเทพศิรินนท์หนีตายนักเรียนเจ็บอื้ออนุทินเสียใจตำรวจเร่งหาเหตุคาดกดดันศึกษาธิการสั่งตรวจกระเป๋าทั่วประเทศสลด ม

2กราดยิงโรงเรียนดังดับ7เจ็บ22ก่อนปลิดชีพตัวเองไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลช็อกยิงปู่ย่าดับคาบ้านก่อนลงมือนายกหนูลั่นแก้กฎหมายปืนขั้นเด็ดขาดรัฐจ่ายเยียวยาศพละ1ล้านญาติเผยเด็กชายม.2เป็นคนเรียบร้อยชอบเล่นเกมพ่อแม่เลิกกันอยู่กับปู่ย่าพูดจาไพเราะกันทั้งบ้านก็มีภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีรุดไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อติดตามกิจกรณีที่นักเรียนชายม.2นะครับก่อเหตุยิงใช้อาวุธยิงปืนยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและมีการสั่งเร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับและก็มีภาพเหตุการณ์อีกหลายๆเหตุการณ์นะครับโดยมีภาพในโรงเรียนนะครับที่เกิดเหตุนักเรียนชายชั้นม.2เนี่ยใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นเหตุให้ครูเสียชีวิต5และนักเรียนบาดเจ็บอีก22รายส่วนผู้ก่อเหตุปลิดชีพตัวเองโดยก่อนหน้านั้นครับยิงปู่และก็ย่าเสียชีวิตในบ้านพักบางบัวทองครับอีกภาพนึงเป็นภาพของคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ลงพื้นที่ติดตามเหตุกราดยิงและก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการศึกษาและก็ญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันกับภาพข่าวจากหน้าหนึ่งของหนังสือเพมเดลีนิวส์นะครับเดลีนิวส์เนี่ยจะมีภาพรถปอเต็กตึ้งนะครับแล้วก็บรรยากาศภายในโรงเรียนรวมถึงภาพกระสุนปืนภาพเด็กนักเรียนผู้ที่ก่อเหตุนะครับในขณะที่กำลังป้อนแมกกาซีนปืนนะฮะแล้วก็ขณะที่นักเรียนเนี่ยกำลังขึ้นรถปอเต็กตึ้งไปโรงพยาบาลนะครับตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าปิดล้อมตรวจสอบเหตุนักเรียนชายชั้นในเดลีนิวส์เนี่ยรายงานว่าเด็กชั้นม.3นะครับก่อเหตุระทึกใช้ปืนกราดยิงไล่ยิงด่าใส่ครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนเสียชีวิตบาดเจ็บหลายรายจนกระทั่งกระสุนหมดแมกกาซีนแล้วก็บินการบรรจุใหม่นะครับจากนั้นก็ลงมือปลิดชีพตัวเองสลดสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนและประชาชนใกล้เคียงขณะที่ผู้ปกครองต่างโศกเศร้าเสียใจนะครับที่ต้องสูญเสียลูกหลานส่วนสาเหตุก็คาดว่าโดนกลั่นแกล้งแล้วก็ถูกบูลลี่ครับเลยเกิดความแค้นขโมยปืนปู่ที่ก่อเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับก็มีภาพเหตุการณ์หลายๆช็อตหลายๆช่วงจังหวะนั้นนะครับรวมไปถึงภาพที่คุณยศชนันท์นะครับก็ไปบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุยิงกันที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นพาดหัวเป็นภาพบรรยากาศภาพเหตุการณ์ของ Daily News Daily News เนี่ยพาดหัวประเด็นนี้นะครับพังงะเจอคลิปกราดยิงต่างประเทศม.3เรียนแบบซันโวครูนักเรียนตายเพียบฆ่าปู่ย่าก่อนมาเทพศิรินทร์ชี้แค้นโดนบูรี่เยียวยาเหยื่อ1ล้านนายกวันพฤติกรรมเรียนแบบนักเรียนม.3คลั่งขโมยปืนม9มม.สังหารปู่ย่าคาบ้านย่านบวงบดบางบัวทองก่อนที่จะบุกโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเปิดฉากตามล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับประเด็นรองลงมาครับดาน่าโต้กับโรมโยนนายกเอี่ยวโกงสอบตั้งศูนย์สกัดป้องกันข้อมูลรั่วยกระดับงานทะเบียนแนวเดียวกันทั่วประเทศหลังบางเครือข่ายไอ้ป๋อง5ศพสยบไพรีลุย20แห่งปูพรมค้นห้วยใหญ่ขบวนการค้ายานรกขุดรากถอนโคนเครือข่ายไอ้ป๋องฆาตกรอมหิตฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและยกครัวพ่อแม่เนาะพ่อแม่ลูก3ศพสนที่กำลังปฏิบัติการพิเศษสยบไพรีกว่า300นายครับเปิดปฏิบัติการคืนความปลอดภัยให้ชุมชนในพื้นที่ชลบุรีปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายจำนวน20จุดในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเดลินิวมีอีกหนึ่งประเด็นครับเปิดตลาดส่งออกหรือกดการค้าลงทุนสั่งเช็คเงินในกระเป๋าผุดไทยช่วยไทยเฟส2นายกแจงหลังมอบรางวัลผู้ประกอบการส่งออกดีเด่นพร้อมปรับปรุงกฎระเบียบอุปสรรคการค้าการลงทุนครับอันนี้เป็นเดลินิวส์นะครับไปที่มติชนอีกทีนึงนะครับมติชนเนี่ยประเด็นที่เป็นพาดหัวรองลงมาอุดหนุนหลังละ 50,000 บาทครับลุยโซล่ารูฟท็อปเอกนิติเคาะ1ล้านครัวเรือนกลุ่มใช้ไฟเกิน5กิโลวัตต์ขึ้นไปผนึกแบงค์ให้กู้ดอกเบี้ยต่ำเอกนิติเผยรัฐบาลเจาะอุดหนุนติดโซล่ารูฟท็อป 50,000 บาทตั้งเป้า1ล้านครัวเรือนเน้นกลุ่มใช้ไฟฟ้า5กิโลวัตต์ขึ้นไปพร้อมจับมือกับออมสินทอ.อ.ส.ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมอบกฟน.กฟผ.
จัดการสิทธิ

0: ายไฟฟ้าส่วนเกินคืนอนุทินขอเช็คเงินก่อนลุยไทยช่วยทัดไทยช่วยไทยเฟส2ครับมีเซมเบ้โต้โรมเลิกจ้างมอบุรพาแจง23ข้อวันรัฐเสียหายนายกโวยโดนโยงงบ TOR จ่อประกาศบัญชีท้องถิ่น 50,000 คนผ่านสอบราชการสั่งเพิกถอนชื่อ 5,900 รายครับอนุทินถามโรมพูดกี่ครั้งแล้วปมโยงคัด TOR กันมอบุรพาซัดไม่มีข้อมูลจริงนิรัตแจงยิบคัดผู้จัดสอบเลิกจ้างมอบุรพาหวั่นเสียหายรัฐเสียหายนะครับยันโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ปัดการกีดขวางนะฮะรัฐบาลเดินหน้าตั้งศูนย์ป้องปรามทุจริตทะเบียนราษฎร์สัญชาติรัฐบาลผุดศูนย์สกัดทุจริตทะเบียนราษฎร์และสัญชาติพลพีพบร้อยบริษัทภูเก็ตโยงเครือข่ายสะพัด 5,000 ล้านสั่งขยายสอบเส้นเงินหึ่มไล่กุ๊ยพ้นประเทศไอชี้รัฐบาลสามสีไม่ใช่ไอเดียปชน.นะครับและปิดท้ายที่ประเด็นเมียนมายินดีความร่วมมือไทยแก้ไขปัญหาสารพิษแม่น้ำกกพร้อมทำแผนคุมเข้ม 1-3 ปีนายกเผยเมียนมายินดีร่วมมือแก้สารพิษแม่น้ำกกปลัดทศจอดตั้งคณะทำงานรับลูกเดินหน้าเล็งถกนัดแรกสิงหาคมนี้พร้อมกับเตรียมแผนควบคุมคุณภาพน้ำระยะ 1-3 ปีครับ
1: สำหรับข่าวแรกนะคะขอเริ่มกันที่เหตุยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะเหตุนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดนะคะที่อัปเดตล่าสุดก็คือ8รายอันนี้รวมปู่ย่าของนักเรียนผู้ก่อเหตุด้วยนะคะมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด28รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ7รายไล่ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ10นาฬิกาได้ยินเสียงปืนนัดแรกก่อนที่จะเงียบไปชั่วครู่นะคะจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกซ้ำประมาณ 6-7 นัดคณะครูก็นำนักเรียนเนี่ยหลบเข้าห้องเรียนล็อกประตูปิดไฟแล้วก็หมอบลงกับพื้นตามมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะต่อมาในช่วงสายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลายบางค่ะนำกำลังตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีชุดปฏิบัติการพิเศษอรินทราช26หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1เข้าปิดล้อมพื้นที่ตรวจค้นอาคารแล้วก็ทยอยอพยพนักเรียนออกจากจุดเสี่ยงนะคะต่อมาในเวลา 10:50 นาทีนายกรัฐมนตรีสั่งการด่วนให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์และดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเวลา 11:40 นาทีเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จพร้อมจัดพื้นที่ปลอดภัยที่โรงเรียนชานรัฐวิทยาเพื่อให้ผู้ปกครองติดต่อรับนักเรียนกลับบ้านค่ะและในช่วงเที่ยงนะคะ 12:00 นศูนย์บริหารโลหิตแห่งชาติเร่งจ่ายสำรองเลือด70ยูนิตให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนนะคะมาบริจาคโลหิตต่อมาในเวลา 13:30 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบบ้านพักของผู้ก่อเหตุพบร่างปู่และย่าเสียชีวิตคาดว่าจะก่อเหตุจากบ้านพักก่อนที่จะมาก่อเหตุที่โรงเรียนค่ะเรื่องนี้นะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มอบหมายโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขโดยรอบดูแลผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุดติดตามผู้ป่วยอาการหนักอย่างใกล้ชิดนะคะและมอบหมายให้กรมสุขภาพจิตส่งทีมนักจิตวิทยาดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เพื่อไม่ให้สร้างบาดแผลทางจิตใจหรือเกิดพฤติกรรมเลียนแบบทางด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะรายงานจากสถานการณ์นี้นะคะที่โรงพยาบาลรายงานอัปเดตมาเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ28รายกระจายอยู่ในโรงพยาบาล6แห่งของสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะ9รายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายรวมผู้ก่อเหตุ1รายเป็นครู5รายและปู่ย่าอีก2รายนะคะขณะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยก็ได้มีการประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10-14สิงหาคมนี้และให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะโดยในระหว่างการหยุดเรียนเนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยทบทวนทำงานตามภาระที่ครูประจำวิชาได้มอบหมายนะคะในแต่ละรายวิชาและในระหว่างเรียนก็ให้นักเรียนอยู่ในที่พักอาศัยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองดูแลกำกับการเรียนรู้แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนด้วยนะคะรวมถึงในส่วนของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาก็ให้ปฏิบัติงานหน้าที่พักแล้วก็รายงานเวลาการทำงานตามระบบ My Office

0: ค่ะทางด้านนายพลทีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยภายหลังจากลงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวานนี้ค่ะว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบ้านพักของนักเรียนอายุ14ปีผู้ก่อเหตุเนี่ยพบมีผู้เสียชีวิต2รายก็คือปู่ย่าที่อยู่ภายในบ้านพักเบื้องต้นเชื่อว่าอาจจะมีการก่อเหตุที่บ้านพักก่อนจากนั้นก็มาต่อที่โรงเรียนนะคะขณะที่ตำรวจก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานสรุปลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าเด็กชายผู้ก่อเหตุเนี่ยพักอาศัยอยู่กับปู่ย่าไม่ได้อยู่อาศัยกับบิดามารดาส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนพกขนาดเล็กแบบคอมแบทนะคะจากการตรวจสอบก็พบว่าจดทะเบียนในชื่อของปู่ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ค่ะนายพลพีนะคะก็ยังเปิดเผยถึงข้อมูลเบื้องต้นของครูแนะแนวค่ะที่โรงเรียนก็บอกว่านักเรียนคนนี้นะคะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อายุ14ปีมีผลการเรียนดีเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนแล้วก็มีเพื่อนที่แบบไม่ใช่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะก็คือมีเพื่อนดีมีคบกับคนที่ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนอกจากนี้จากการตรวจสอบภายในบ้านพักก็มีอุปกรณ์พบอุปกรณ์เล่นเกมขณะที่ครูก็ให้ข้อมูลว่าระหว่างที่อยู่ที่โรงเรียนในห้องเรียนเนี่ยก็มีถูกตักเตือนเรื่องของการเล่นเกมเช่นเดียวกันแต่เด็กก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามอย่างปกตินะคะด้านการสืบสวนค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เชิญบิดากับมารดาของเด็กชายที่ก่อเหตุเนี่ยมาให้ปากคำอย่างละเอียดพร้อมเข้าพบผู้อำนวยการของโรงเรียนเพื่อให้ข้อมูลประกอบการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าบิดามารดาเนี่ยแยกกันอยู่ตั้งแต่เด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะโดยผู้ก่อเหตุพักอาศัยอยู่กับปู่ย่ามาโดยตลอดทางด้านพลตำรวจโคไตรรงผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เผยความคืบหน้าเรื่องของการสอบสวนว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบปากคำคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุรวมถึงคุณพ่อก็คือบิดาของเด็กอายุ14ปีผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุเคยบ่นกับเพื่อนที่สนิทนะคะว่ามีความเครียดจากทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาที่อาจจะเป็นความคาดหวังของคุณปู่คุณย่าที่เป็นหลักว่าอาจจะไม่ดีพอนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าความเครียดดังกล่าวเนี่ยเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือไม่ส่วนรายละเอียดเกี่ยวข้องกับครูหรือว่าบุคคลใดเนี่ยยังต้องรอผลการสืบสวนในเชิงลึกต่อไปค่ะรวมถึงมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยสำหรับการตรวจคอมพิวเตอร์ภายในบ้านพักของผู้ก่อเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีการตรวจพบข้อมูลซึ่งมีข้อมูลแรงจูงใจมีการไปดูคลิปการก่อเหตุในข่าวต่างประเทศเบื้องต้นก็พบข้อมูลเกี่ยวกับเกมที่มีลักษณะการใช้อาวุธปืนรวมถึงประวัติการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเหตุการณ์รุนแรงหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนักเรียนเนี่ยก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงในโรงเรียนด้วยนะคะส่วนการถูกกลั่นแกล้งหรือว่าการถูกบูลลี่เนี่ยทางพลตำรวจโทไตรรงค์ก็ระบุว่ายังต้องสืบสวนเพิ่มเติมเช่นกันขณะที่เรื่องอาวุธปืนเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าผู้ก่อเหตุต้องไปตรวจสอบนะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยได้รับการฝึกการใช้อาวุธปืนมาก่อนหรือไม่แต่เบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความสนใจเรื่องของการใช้อาวุธปืนผ่านการเล่นเกมและมีการศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองจากการสืบค้นจากระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนต่อไปค่ะสำหรับอาวุธปืนที่ใช้เป็นปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติซึ่งในที่เกิดเหตุก็ยังพบเครื่องกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ยิงยังไม่ได้ใช้งานอีก34นัดพร้อมด้วยแมกกาซีนอีก2อันด้วยค่ะคุณผู้เบศมีเรื่องนี้จากนายกรัฐมนตรีไหมคะ
1: ครับสำหรับเรื่องนี้นะครับทางพลตำรวจโทไตรรงค์ก็พูดเพิ่มเติมด้วยนะครับเรื่องของความเครียดจากการเรียนแล้วก็ถูกเข้มงวดจากทางบ้านและโรงเรียนก็มีพฤติกรรมบนโลกออนไลน์นะครับที่ตำรวจเขาพบว่ามีประวัติการเล่นเกมแนวต่อสู้ที่ใช้อาวุธปืนอย่าง World of Tanks แล้วก็ Roblox นะครับซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้วิธีในการใช้อาวุธนะครับแล้วก็อย่างที่คุณขวัญบอกไปก็คือหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเนี่ยเผยเห็นว่าผู้ก่อเหตุได้ค้นหาข้อมูลแล้วก็เข้าชมคลิปข่าวเหตุกราดยิงในสหรัฐเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาประกอบกับพบภาพถ่ายคู่กับอาวุธปืนในโซเชียลมีเดียส่วนตัวด้วยนะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเช่นเดียวกันนะครับท่านก็เปิดเผยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตรวม8รายรวมคุณปู่คุณย่าด้วยนะครับของผู้ก่อเหตุครู5คนผู้ก่อเหตุเองนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า30คนในจำนวนนี้มีผู้

0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดประมาณ9รายก็กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎครับนายกรัฐมนตรีบอกว่ามูลเหตุจูงใจหลักมาจากความเครียดจากการศึกษาโดยรับทราบข้อมูลว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยแยกทางกันเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ซึ่งคุณปู่และคุณย่าของเด็กก็เป็นครูมีความเข้มงวดกวดขันและก็อยากเห็นหลานเนี่ยเรียนได้ดีจากการที่เจ้าหน้าที่สอบปากคำเพื่อนสนิทก็พบว่าเด็ก14ปีรายนี้เนี่ยนะครับมีความเครียดเคยบ่นให้ฟังอยู่แล้วเหตุการณ์ครั้งหนึ่งก็คือการเตรียมการแล้วก็วางแผนมาเป็นอย่างดีมีลำดับขั้นตอนแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนโดยผู้ก่อเหตุได้เริ่มก่อเหตุจากที่บ้านด้วยการทำร้ายคุณปู่คุณย่าจนเสียชีวิตเป็น2รายแรกเจ้าหน้าที่ก็เพิ่งทราบภายหลังจากการเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังจากเกิดเหตุที่โรงเรียนครับสำหรับอาวุธปืนที่ใช้เป็นปืนของคุณปู่ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซึ่งพบว่าเด็กเนี่ยเคยโพสต์ภาพอาวุธปืนกระบอกนี้ลง Instagram ส่วนตัวตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วนายกรัฐมนตรีบอกอีกนะครับว่าแม้จะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วยิ่งอย่างยิ่งเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ทุกอย่างจบสิ้นไปก่อนเพราะว่าในตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยก็มีกระสุนเหลืออีกกว่า30นัดหากไม่จบชีวิตตัวเองไปก่อนก็อาจจะไปทำร้ายคนอื่นๆเพิ่มอีกการที่เด็กตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนั้นก็ขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการกดดันของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและหากผู้ก่อเหตุไม่จบชีวิตตัวเองลงก่อนตำรวจก็จะประสบความลำบากมากในการที่จะต้องตัดสินใจหยุดยั้งเด็กอายุเพียงแค่14ปีซึ่งหากมีการปะทะกันอาจจะมีการเปิดกรณีอื่นๆให้วุ่นวายตามมาได้อีกนะครับส่วนข้อมูลที่ว่าเด็กเนี่ยอาจจะไปซ้อมยิงปืนมาก่อนก่อเหตุนั้นท่านนายกบอกนะครับว่ายังไม่ได้รับรายงานแต่ก็คาดว่าเด็กก็คงจะมีวิธีการในการติดตามเรียนรู้จากโซเชียลมีเดียต่างๆสำหรับประเด็นเรื่องมาตรการด้านอาวุธปืนนะฮะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่ากฎหมายปัจจุบันมีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกไปในที่สาธารณะได้โดยตนจะหารือกับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้กำชับเรื่องของการตั้งด่านตรวจค้นหากพบใครมีการพกอาวุธปืนจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างหนักครับนายกบอกด้วยนะครับว่าตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการพยายามในการออกคำสั่งเพื่อจำกัดการพกพาและก็การซื้ออาวุธปืนเมื่อมาดำรงตำแหน่งนายกก็มีการออกกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องทำแต่อย่างไรก็ตามกรณีนี้ไม่ใช่การก่ออาชญากรรมทั่วไปหรือว่าการปล้นทรัพย์แต่เกิดจากความกดดันของบุคคลที่นำปืนถูกกฎหมายจากในบ้านมาก่อเหตุซึ่งเป็นคนละประเด็นกับการพกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีมองว่าการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแต่ว่าทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แจ้งว่าจะเข้าไปกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจในความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนด้านการเยียวยาผู้สูญเสียนะครับนายกยืนยันว่ารัฐบาลมีหลักปฏิบัติและกองทุนรับรองจากหลายภาคส่วนทั้งกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมรวมถึงกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยรัฐบาลจะพยายามทุกวิถีทางที่จะดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เคราะห์ร้ายในกรณีที่เสียชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และก็ขอสงวนรายละเอียดบางส่วนเอาไว้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะนะครับและนายกรัฐมนตรีปิดท้ายนะครับบอกว่าพอคดีนี้จบสิ้นลงเนื่องจากไม่มีผู้ต้องหาให้ต้องไปติดตามจับกุมแล้วรัฐบาลจะนำเหตุการณ์นี้มาถอดบทเรียนและจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการสร้างบรรยากาศและก็มาตรการรักษาความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในโรงเรียนมหาวิทยาลัยและก็ที่สาธารณะต่างๆให้มากที่สุดครับ
1: ค่ะขอเพิ่มเติมในประเด็นเยียวยานะคะก็มีคำสัมภาษณ์ของนายภราดรปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องของกรณีเงินเยียวยาว่าคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะใกล้เคียงโดยใช้เกณฑ์เหตุการณ์ในอดีตมาช่วยเหลือในเรื่องนี้นะคะเหตุการณ์ที่จะนำมาเทียบเคียงก็คือเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูและเหตุการณ์ที่บริเวณศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะโดยที่ประชุมของคณะกรรมการกองทุนเนี่ยมีมติกำหนดอัตราช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยา1ล้านบาทผู้ทุพพลภาพ 700,000 บาทผู้ได้รับบาดเจ็บ 200,000 บาทนะคะและผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาทค่ะนายภราดรก็บอกว่า

0: เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสถานศึกษานะคะสร้างผลกระทบต่อครูนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวงกว้างรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมด้วยเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและคาดว่าจะจ่ายเงินเยียวยาได้ในเร็วๆนี้นะคะเพียงไม่กี่วันข้างหน้านอกจากนี้นะคะก็อย่างที่คุณภูเบศพูดไปเมื่อตอนช่วงต้นว่ามีภาพข่าวของนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็ได้มีการเดินทางไปบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเมื่อวานนี้ภายหลังจากบริจาคโลหิตให้กับผู้ที่ประสบเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทางรองนายกก็เชิญชวนให้ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อสำรองโลหิตสำหรับการดูแลผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะก็กล่าวขอบคุณประชาชนแล้วก็กำลังทหารที่มาบริจาคโลหิตก่อนหน้านี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ดูแลผู้บาดเจ็บให้สู้ไปอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยค่ะ
1: ครับมาอีกหนึ่งคดีก่อนหน้านี้คุณฟังคงจะจำได้นะครับความคืบหน้าในคดีเยาวชนชายอายุ14ปีที่ไปก่อเหตุกราดยิงในศูนย์การค้าสยามภารกรเมื่อ3ตุลาคมปี66นะครับล่าสุดเนี่ยทางอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนครับคุณโกมลพรมเพ็งก็บอกว่าปัจจุบันเยาวชนผู้ก่อเหตุอยู่ภายใต้การดูแลด้านจิตเวชทางสถาบันกัลยาราชนครินทร์ตามคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางที่กำหนดให้เข้ารับการฝึกอบรมและบำบัดรักษาเป็นเวลาขั้นต่ำเนี่ย3ปีและสูงสุดไม่เกิน5ปีโดยล่าสุดครับได้รับการควบคุมตัวมาแล้วเป็นเวลา2ปีและจะครบกำหนดขั้นต่ำ3ปีตามคำพิพากษาในปี2570อธิบดีกรมพินิจระบุเพิ่มเติมนะครับว่าตลอดระยะเวลาในการดูแลของสถาบันกัลยาราชนครินทร์เจ้าหน้าที่มีการประเมินพฤติกรรมและความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนเพื่อรายงานความคืบหน้าต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางให้ได้รับทราบซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็พบว่าเยาวชนคนนี้มีพฤติกรรมที่ดีไม่สร้างปัญหาและยังไม่มีความเสี่ยงที่น่ากังวลแต่อย่างใดอีกทั้งยังได้รับการรักษาอาการทางจิตเวชอย่างต่อเนื่องโดยมีครอบครัวเดินทางมาเยี่ยมเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับขั้นตอนต่อไปครับเมื่อใกล้ครบกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ3ปีทางกรมพินิจจะดำเนินการตามการประเมินความเสี่ยงพฤติกรรมของเยาวชนอย่างละเอียดและครบถ้วนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจัดทำรายงานเสนอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิจารณาคำสั่งต่อไปทางนี้ถ้าหากผลการประเมินพบว่าเยาวชนมีพฤติกรรมที่ดีไม่มีความเสี่ยงใดๆที่เป็นอันตรายต่อสังคมกรมพินิจอาจจะเสนอต่อศาลพิจารณาคำสั่งให้ปล่อยตัวตามกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ3ปีครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นอกจากเหตุเกิดที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วนะคะเหตุที่มีนักเรียนนำปืนมาในโรงเรียนเนี่ยก็ใช่ค่ะก็มีที่เซ็นทะเบียนด้วยนะคะก็โรงเรียนเซ็นทะเบียนเนี่ยก็ออกแถลงการปมที่นักเรียนวิวาทกันนอกโรงเรียนแล้วก็มีเหตุในการชักปืนข่มขู่ยืนยันว่าจะมีการลงโทษทางวินัยแล้วก็มีการประสานตำรวจเข้ามาดูแลเรื่องนี้รวมถึงยกระดับมาตรการการดูแลความปลอดภัยทั้งในโรงเรียนและรอบโรงเรียนด้วยค่ะโรงเรียนเซนทะเบียนนะคะมีการออกแถลงการเรื่องของการดำเนินการเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะบอกว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงของนักเรียนภายในบริเวณนอกโรงเรียนนะคะได้มีการเผยแพร่ผ่านคลิปวิดีโอผ่านสื่อออนไลน์จนสร้างความกังวลให้กับผู้ปกครองและสังคมโรงเรียนเซนทะเบียนได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยมีการเชิญนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลรวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของนักเรียนทุกฝ่ายนะคะจากการพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนของที่อยู่ในอำนาจของโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการทางวินัยกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของโรงเรียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมกำหนดมาตรการเพิ่มด้านความปลอดภัยการกำกับดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนแต่ในรายละเอียดเนี่ยก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะคะส่วนกรณีของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบโรงเรียนได้จัดทำมาตรการการดูแลความปลอดภัยการฟื้นฟูจิตใจรวมถึงติดตามใกล้ชิดจากครูและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมบางประการที่ให้เอื้อต่อการเรียนและการใช้ชีวิตของนักเรียนคนนี้ในอนาคตด้วยค่ะนอกจากนี้โรงเรียนได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังการดูแลความปลอดภัย ภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบโรงเรียนโดยการประสานงานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสมาคมผู้ปกครอง

0: และก็ครูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำอีกนะคะโรงเรียนเซ็นทะเบียนขอยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนภายนอกโรงเรียนเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อคุณค่าการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลักการการอยู่ร่วมกันในสังคมและอัตลักษณ์ความเป็นสุภาพบุรุษเซ็นทะเบียนที่โรงเรียนมุ่งปลูกฝังให้แก่นักเรียนทุกคนค่ะโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมส่งกำลังใจไปยังนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวด้วยค่ะ
1: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับเมื่อวานนี้ก็หลายเหตุการณ์มากก่อนจะบิดเบรกไปนะครับหลังจากโลกออนไลน์ช่วยกันกระหน่ำแชร์หลังจากเพจข่าวคนนนท์ครับได้เผยแพร่ข้อความช่วยกันตามหาคนหายซึ่งก็คือเต้ทามันหรือว่าเต้พันนะครับอดีตบอยแบนด์วง Dragon 5วัย46ปีโดยแจ้งเบาะแสรถจักรยานสีครีมไม่ใส่หมวกนะครับไม่ได้เอากระเป๋าตังค์แล้วก็โทรศัพท์ไปแต่สะพายเป้ใครเจอเบาะแสให้ติดต่อเพจข่าวคนนนหรือว่าครอบครัวในขณะที่แฟนสาวของเต้นะครับก็ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยนนทบุรีตั้งแต่เวลา18:30 น.ของวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาแฟนสาวเนี่ยรายงานบอกว่าเต้หายตัวออกจากบ้านพักนะครับพร้อมกับรถจักรยานเนี่ยประมาณ4:00ของเช้าวันที่6สิงหาคมออกจากบ้านพักไปมุ่งหน้าไปการไฟฟ้าบางกรวยแต่งกายด้วยชุดปั่นจักรยานไม่พกโทรศัพท์ติดตัวออกไปด้วยซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติปกติเต้ออกไปปั่นจักรยานต้องพกโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยทุกครั้งและจะกลับบ้านพักทันทีไม่เคยหายตัวไปแบบนี้ขณะที่เข้าแจ้งความเต้ยังไม่ขับกลับเข้าบ้านแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้หวั่นจะได้รับอันตรายนะครับก็เลยประกาศตามหากันล่าสุดก็พบศพนะครับเต้ดากอนไฟท์ลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานพระราม7เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพลากร่างมาไว้ตรงท่าน้ำสะพานพระราม7รอแพทย์นิติเวชและตำรวจสน.ประชาชื่นมาตรวจสอบและก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้มันหนักหนาสาหัสหลายๆประเด็นมากเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องอื่นๆกันบ้างเนาะคุณขวัญครับ
0: ค่ะก็อีก
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
4: ศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ0943966649
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.

0: ังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง

0: กี้คุณขวัญจะว่ายังไงนะครับ
1: เมื่อสักครู่บอกว่าเมื่อวานนี้นอกจากเหตุการณ์ที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยก็ยังมีเหตุที่ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะ
0: ใช่
1: คือเมื่อวานเนี่ยคนคุณผู้ฟังก็บอกหลายๆคนโพสต์นะในโซเชียลมีเดียว่าเมื่อวานมันวันอะไรกันแน
0: ่
1: เดี๋ยวค่อยเล่าเหตุการณ์ที่ชลบุรีกาญจนบุรีต่อเนื่องเดี๋ยวคุณผู้เบไปทักทายคุณผู้ฟังก่อนไหมคะ
0: โอ้ก็หลายๆท่านนะครับส่งข้อความเข้ามาแต่วันนี้เนี่ย VIP มากคุณชัยวิวัฒน์ครับส่งดาวเข้ามา35ดวง
1: ขอบคุณ
0: มาก
1: ๆ
0: เลยนะครับมันไม่เคยส่องสวัยมานานแสนนานแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหิวใจนะครับหลังจากเจอข่าวหนักๆมานะครับหลายๆท่านก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็คุณไมค์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องในเรื่องกรรมนะครับคุณสัสิมาบอกว่าเมื่อวานไม่มีฝนตกเด้อคุณภูเบศน้องขวัญสีดาโคราชนะครับพยากรณ์บอกว่าจะตกไม่ตกแล้วนะครับแล้วก็ทางปากพนังนครศรีนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับอีกหลายๆท่านก็ส่งข้อความเข้ามานะครับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับก็มองว่าบางคนก็มองว่าเหตุการณ์คล้ายๆในสหรัฐนะครับคุณอภรก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็แซวเราสองคนเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้อ่านหมดเนาะนะครับ
1: ค
0: ่ะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยฝากด้วยนะคุณฟัง MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้น15สัปดาห์เต็มเรียนกันตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมครับแล้วก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูประเทศอาเซียนมือ1ของไทยรวมนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงคนที่เคยไปประสบความสำเร็จแล้วก็ยังประสบความสำเร็จอยู่ที่ต่างประเทศอยู่นะครับจะมาเผยประสบการณ์และมาเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปสู่ตลาดในอาเซียนนะครับไปวิเคราะห์เจาะลึกสองประเทศมหาอำนาจสหรัฐและก็จีนด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO นะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียนแค่ 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะครับโทรได้เลยที่0944803076นะครับ0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ก็ฝากอีก1ชิ้น PR นะคะสำหรับคาชิวาหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 ค่ะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้หลายเมนูแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะที่ทำได้ทั้งเมนูต้มนึ่งตุ๋นทำซุปทำสตูนะคะหม้อใหญ่สะใจ5ลิตรเลยทีเดียวค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยลดเวลาลงไปได้เกินครึ่งทีเดียววัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่เพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ท่านไหนสนใจจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990สินค้าประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่เรื่องเหตุรถพุ่งชนไปศูนย์เด็กเล็กเป็นยังไงครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะก็เหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนอำเภอบ้านหนองสองตอนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเหตุเกิดขึ้นเมื่อก่อนเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะตอนที่น้องๆเด็กๆเนี่ยกำลังนอนกลางวันกันเลยนะคะส่งผลให้เด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บหลายรายเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็มีการมาอัปเดตข้อมูลว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย20รายนะคะได้มีการส่งโรงพยาบาลและในจำนวนนี้เนี่ยมีการสังเกตอาการแอดมิด1รายแล้วก็มีกลับบ้านแล้ว1รายนะคะแล้วก็เด็ก18รายเนี่ยกำลังอยู่ในการสังเกตอาการค่ะก็ในส่วนนี้นะคะก็ได้รับเหตุแจ้งตอนประมาณ 11:45 น.ก่อนที่ จ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีแล้วก็มูลนิธิพิทักษ์การนะคะระดมกำลังรถพยาบาลกว่า10คันเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บตอนเกิดเหตุเนี่ยมีเด็กอยู่ในภายในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยประมาณ50คนรวมถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็ครูด้วยนะคะก็รีบอพยพเด็กๆเนี่ยออกมาในพื้นที่ปลอดภัยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบรถเก๋ง Honda Civic พุ่งเข้าชนกำแพงด้านหลังศูนย์ของเด็กเล็กพังเสียหาย

0: เด็กๆได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณศีรษะปากแล้วก็ฟกช้ำตามร่างกายเนื่องจากปูนแล้วก็เศษกำแพงต่างๆเนี่ยกระเด็นเข้าใส่เด็กๆนะคะเบื้องต้นตำรวจก็สอบสวนพบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนขับรถก็ขับรถมาแล้วก็เกิดอาการบอกว่ามีโรคประจำตัวกำเริบจนทำให้เกิดอาการวูบขณะขับรถส่งผลให้รถเสียหลักพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กอย่างไรก็ตามค่ะตำรวจก็มีการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดจากพื้นที่โดยรอบแล้วก็ที่เกิดเหตุด้วยนะคะจากการสอบปากคำรวมถึงสอบปากคำผู้ขับขี่อย่างละเอียดรวมเพื่อหาสาเหตุแท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินคดีกับชายอายุ54ปีคนที่ขับรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กเนี่ยนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยแพทย์ก็พบสารเสพติดในร่างกายของผู้ขับขี่ซึ่งในรถเนี่ยมีผู้โดยสารอีกคนหนึ่งด้วยก็คือพบสารเสพติดเช่นเดียวกันนอกจากนี้ในรถนะคะยังพบอาวุธปืน1กระบอกภายในรถด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหา3ข้อหาค่ะก็คือขับรถขณะมีสารเสพติดในร่างกายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายและความผิดตามพรบ.อาวุธปืนค่ะขณะที่ชาวบ้านแล้วก็ผู้ปกครองของน้องๆในศูนย์เด็กเล็กนะคะก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็กโดยเฉพาะการอยากที่จะให้มีการก่อสร้างกำแพงหรือว่ารั้วคอนกรีตเพิ่มเติมเนื่องจากอาคารเรียนของศูนย์เด็กเล็กเนี่ยอยู่ติดแบบใกล้ๆกับถนนมากเกินไปถ้าหากว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่กังวลใจของผู้ปกครองนะคะก็หวังว่าถ้าหากว่ามีการก่อสร้างกำแพงหรือว่ารั้วคอนกรีตเพิ่มเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับอ่ะมาข่าวดีกันบ้างนะครับทางรัฐบาลนะครับเตรียมเดินหน้าให้เงินอุดหนุนติดโซล่ารูฟท็อปวงเงิน 50,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับพร้อมกับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากออมสินและก็ทอ.ส.ครับตั้งเป้า 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนนะครับเร่งออกโครงการภายใน1เดือนเปิดทางขายคืนให้กับรัฐด้วยนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็บอกว่าเตรียมออกโครงการอุดหนุนการติดโซล่ารูฟท็อปนะครับรายละ 50,000 บาทภายใน1เดือนครอบคลุม 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนครับโดยรูปแบบของโครงการจะเป็นการนำเงินจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับมาสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปวงเงิน 50,000 บาทต่อครัวเรือนพร้อมใช้แหล่งเงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาลมาสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับหรือว่าซอฟท์โลนผ่านธนาคารออมสินธนาคารทอ.ส.โดยคุณสมบัติของผู้ยื่นขอสินเชื่อนะครับจะมีการพิจารณาพฤติกรรมการใช้ไฟโดยกำหนดขั้นต่ำเอาไว้ที่ระดับ5กิโลวัตต์นะครับ5กิโลวัตต์มันเป็นยังไงนะครับถ้าไปดูนะครับก็หมายความว่าความสามารถในการจ่ายหรือว่าใช้กำลังไฟฟ้าพร้อมกันสูงสุดอย่างสมมติว่าถ้าเราเปิดแอร์ก็คือเปิดแอร์ประมาณ 9,000 ถึง 1,200 BTU พร้อมกัน 2 ถึง 3 ตัวร่วมกับตู้เย็นแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานในบ้านได้แบบสบายๆอันนี้สำหรับใครที่ใช้ไฟประมาณนี้เนาะนะกำลังไฟฟ้าอาจจะเป็น 5,000 วัตต์ในพร้อมๆกันในช่วงหนึ่งเวลามีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รองรับได้มีแอร์ 2-3 ตัวมีทีวีมีตู้เย็นมีหลอดไฟนะครับอันนี้ก็คือเข้าเกณฑ์นะครับก็เป็นบ้านอาศัยขนาดกลางที่มีค่าไฟประมาณสัก 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนนะครับก็จะเข้าเกณฑ์นี้นะอันนี้คือขั้นต่ำนะครับและจะมีการผ่อนชำระเงินกู้คืนผ่านค่าไฟที่ประหยัดได้ทำให้ประชาชนแทบจะไม่ต้องควักเงินก้อนลงทุนเองสมมติว่าประหยัดค่าไฟได้ 2,000 บาทต่อเดือนธนาคารเขาก็จะทยอยเก็บเงินคืนจากค่าไฟที่ประหยัดได้เช่นอาจจะเก็บเงินที่ 1,000 บาทก็ทำให้ประชาชนแทบจะไม่ต้องออกเงินเลยและก็สร้างภาระในการและไม่ต้องสร้างภาระในการติดตั้งเขาใช้เวลา 3-4 ปีก็คืนทุนแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่ปีที่4เป็นต้นไปก็จะประหยัดค่าไฟได้แบบเต็มๆเลยนะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโซล่ารูฟท็อปของครัวเรือนในรูปแบบของ Net Billing ด้วยนะครับอีกทั้งเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดทำโครงการและจะต้องเสนอโครงการเพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณานะครับเห็นชอบซะก่อนก็คาดว่าภายใน1เดือนน่าจะทราบผลนะครับและทางการไฟฟ้านครหลวงกฟน.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.ก็จะรับหน้าที่เป็น One Stop Service ดำเนินการตรวจคัดเลือกเพื่อรับรองคุณภาพและก็มาตรฐานในการให้บริษัทรับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะครับนอกจากนี้ดร.เอกนิติบอกอีกนะครับว่าได้สั่งการให้ BOI ดำเนินการเจรจากับผู้ประกอบการไทยที่เป็นบริษัทผู้ผลิตและก็รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะครับเพื่อให้ได้ราคาและก็คุณ

0: ภาพที่เหมาะสมด้วยโดยมุ่งเน้นส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานในประเทศครับ
1: ค่ะจากโซล่ารูฟท็อปนะคะมาที่ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2กันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอเช็คเงินในกระเป๋าก่อนว่ารัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรนะคะว่าจะลุยต่อหรือปรับเกณฑ์ให้อยู่เป็นลักษณะ 50-50 นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่ารัฐบาลจะมีการเตรียมพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากโครงการระยะแรกนะคะจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าหากเป็นนโยบายที่ช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการค้าขายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาดำเนินการค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าสำหรับเงื่อนไขการร่วมจ่ายจะมีการปรับในสัดส่วน 60-40 เป็น 50-50 หรือไม่นั้นยังไม่มีข้อสรุปตอนนี้นะคะเพราะต้องพิจารณาจากฐานะการคลังของประเทศก่อนรวมถึงต้องประเมินว่าจะใช้งบประมาณปกติหรือใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าหากมีการกู้เงินก็จะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของการลงทุนโดยใช้ตัวชี้วัดว่าอัตราดอกเบี้ยที่กู้อยู่เนี่ยประมาณร้อยละ 1.2 หากผลตอบแทนของเศรษฐกิจที่สูงกว่าก็ถือว่าเป็นประโยชน์และก็ควรดำเนินการพร้อมย้ำว่าเงินกู้จะใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะนอกจากนี้รัฐบาลก็เดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นๆควบคู่กันไปด้วยทั้งเรื่องของการปรับโครงสร้างค่าไฟการบริหารความเสี่ยงด้านพลังงานการปรับการจัดระเบียบ Data Center และก็การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อสร้างการจ้างงานและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะส่วนฐานะการคลังของรัฐบาลในขณะนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ายังอยู่ในระดับที่แข็งแรงแต่จะต้องติดตามเงินคงคลังและสถานะการเงินอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ยังพอมีเวลาอยู่นะฮะคุณผู้ฟังก็มีอีกข่าวนึงเป็นข่าวหิวใจละกันนะครับก็นอกจากข่าวที่มันหนักๆแล้วเนี่ยเมื่อวานก็มีอีกหนึ่งข่าวที่มีการแชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียลมีเดียสำหรับคนที่เป็นคุณแม่นะครับพอจะเดาออกไหมครับว่าเป็นข่าวอะไร
1: หมอเด็กกุมารใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แพทย์เด็กใช่ไหม
0: หมอเด็กนะฮะกุมารแพทย์สุดหล่อจังหวัดอ่างทองอ่างทองอ่างทองนะฮะก็โลกออนไลน์เนี่ยแห่เปิดวาร์ปหมอกายนะครับกุมารแพทย์หนุ่มหล่อแห่งโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับหลังจากเพจ Facebook ของโรงพยาบาลเนี่ยก็เขาก็เผยแพร่ตารางออกตรวจปกติเนี่ยแหละครับแต่ว่าคุณหมอก็คือหลอกเกินไปก็เลยกลายเป็นไวรัลครับมีคนมากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นจำนวนมากโดยเฉพาะบรรดาคุณแม่ที่มาแซวนะครับว่าโอ้โหลูกไม่ป่วยก็อยากจะพาลูกไปหาหมอทันทีนะครับและขณะที่ผู้ปกครองที่เคยใช้บริการต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่านอกจากจะหน้าตาดีแล้วยังพูดจาอ่อนโยนใส่ใจคนไข้ดูแลเด็กเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นรายงานที่เกิดขึ้นนะครับที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญมีการโพสต์ประชาสัมพันธ์ว่าคุณหมอกายจะออกตรวจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 นถึงเที่ยงยกเว้นวันหยุดราชการนะครับแล้วก็แนบภาพคุณหมอประกอบเวลาไม่นานนะครับผู้คนก็มากดไลค์กดแชร์เป็นกระแสในโซเชียลคุณหมอก็เปิดเผยนะครับว่าตอนแรกที่ทราบว่าตัวเองกลายเป็นไวรัลเนี่ยก็งงมากเลยเพราะว่าเป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลตามปกติแต่กลับได้รับความสนใจอย่างล้นหลามแต่ว่าก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าช่วยให้ประชาชนรู้จักโรงพยาบาลมากขึ้นมีเพื่อนแล้วก็คนรู้จักโทรเข้ามาแซวจำนวนมากจนต้องปิดโทรศัพท์ไปพักหนึ่งเลยนะฮะแทบจะไม่ได้ทำงานนะฮะแม้จะกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนแต่หมอกายก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดยังคงเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยพร้อมฝากไปถึงผู้ปกครองเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งยังพบในช่วงนี้ขอให้ดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กอย่างใกล้ชิดล้างมือสม่ำเสมอและก็ถ้าหากมีอาการผิดปกติก็รีบมาพบแพทย์นะครับคุณหมอก็แอบขายของนะคือให้คนป้องกันตัวเองซะหน่อยนะครับในโอกาสที่แบบดังแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรม ปัญห

0: าคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาราชหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับคุณพันธิพาครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงครับทั่วไทยครับ
4: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนสะสมฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ทำให้เกิดลักษณะของน้ำท่วมรวมถึงเรื่องของดินมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของดินสไลด์ดินโคลนถล่มอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้การกระจายของฝนแล้วก็ฝนที่เกิดขึ้นจริงนะปัจจุบันเองทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยคือมีปริมาณมวลน้ำที่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะ
2: อืมครับเป็นจังหวัดไหนบ้างครับที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
4: ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับในรอบ24ชั่วโมงถัดไปนี่ก็จะเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่เชียงใหม่นะคะขออภัยค่ะเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์รวมถึงแทบจะทุกจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเลยแต่ว่าในพื้นที่ที่พูดมา 5-6 จังหวัดเนี่ยคือตอนนี้นี่คือปริมาณของน้ำสะสมเนี่ยจะค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงซึ่งอยู่ในเกณฑ์เกินกว่า100มิลลิเมตรในหลายๆพื้นที่เลยโดยเฉพาะเชียงรายแล้วก็พะเยาแล้วก็น่านเนี่ยฝนสะสมเยอะรวมถึงตอนนี้การกระจายของฝนที่ตกอยู่ณปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะสะสมแล้วก็ตอนนี้ก็คือตกอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ดินมันก็แทบจะอุ้มน้ำได้ค่อนข้างน้อยแล้วค่ะ
2: ก็มีโอกาสท่วมหรือว่าดินสไลด์ได้ถูกต้องไหมฮะ
4: ใช่ใช่ค่ะ
2: ทาง อีสานนะครับ
4: ถ้าเป็นทางด้านอีสานเองก็จะเป็นทางด้านตอนบนนะทางด้านบริเวณพื้นที่เลยอุดรธานีบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมนะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่มุกดาหารเองนะคะก็มีรายงานที่น้ำค่อนข้างเยอะเข้ามาแต่ว่าณตอนนี้เองเลยเรื่องของฝนการกระจายของฝนก็มีแต่ว่ามีทิศทางที่ลดลงแต่ก็ยังคงมีอยู่นะคะก็ภาคอีสานก็จะเน้นทางด้านตอนบนเช่นเดียวกันค่ะ
2: ครับทางภาคกลางกรุงเทพราคาวันนี้เป็นยังไงฮะ
4: ค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพนะคะการกระจายของฝนก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณละ60-70ของพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แต่ว่าฝนสะสมเนี่ยจะไม่ได้เยอะเหมือนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้แต่ว่ามีโอกาสที่ค่อนข้างน้อยกว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
2: ครับ
4: ส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็ยังคงเน้นในพื้นที่เดิมๆนะคะก็เช่นจันทบุรีตราดเพราะว่าเขาเป็นด้านรับลมมรสุมรวมถึงกลุ่มฝนที่เคลื่อนจากบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะปัจจุบันเองก็มีทิศทางที่เคลื่อนตัวเข้าไปนะเพราะฉะนั้นจันทบุรีตราดฝนสะสมเขาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในบางพื้นที่ก็คือถึง201มิลลิเมตรนะคะแต่ว่าก็คือเป็นฝนสะสมที่ไม่ได้ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันตกเป็นฝนสะสมมา24ชั่วโมงแต่ว่าฝน24ชั่วโมงมีทิศทางที่ลดลงไปบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำท่วมก็อย่างที่บอกก็จะเทียบเท่าทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือไม่ได้เพราะฉะนั้นพื้นที่เปราะบางในวันนี้ก็จะเป็นเน้นภาคเหนือเป็นพิเศษส่วนทางด้านภาคใต้นะฝนจะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมากกว่านะทางด้านบริเวณพื้นที่ระนองพังงาที่มีโอกาสที่มีฝนตกได้ฝนตกหนักได้ส่วนในพื้นที่อื่นๆที่มีโอกาสเรื่องของฝนที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นทางด้านเพชรบุรีประจวบชุมพรนะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ตรังสตูลค่ะ
2: ครับระยองนะครับวันนี้ผมไปเองเลย
4: อ๋อระยองใช่ไหมคะระยอง

0: องก็น่าจะซึมครึ้มแล้วก็มีโอกาสมีฝนได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็เน้นฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ระยองเช่นเดียวกันถ้าดูจากภาพเรดาร์ล่าสุดตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยค่ะ
1: ฝนเล็กน้อยทั้งวันไหมครับวันนี
0: ้มันก็ยังคงมีโอกาสได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะแต่ถ้าเทียบกับเมื่อวานจะไม่เท่าเมื่อวาน
1: ครับ
0: ค่ะน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นก็ขอให้แต่ว่าคลื่นลมมันก็ยังน่าจะยังแรงอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเราเตือนเรือควรงดออกจากฝั่งในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยเช่นเดียวกัน
1: กรุงเทพเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังถามว่าเย็นนี้มีโอกาสจะไปแอโรบิกได้ไหมฮะ
0: ก็ยังคงมีโอกาสได้แต่ว่ามันก็โอกาสมันก็50-50นะสำหรับในบริเวณพื้นที่กรุงเทพเพราะว่าบางทีเขาจะมาในช่วงประมาณ5 โมงเย็นแต่ว่าณปัจจุบันเองเลยน่าจะมีโอกาสที่จะมาในช่วง4-5 โมงเย็นแต่2 วันที่ผ่านมาจะมาค่อนข้างดึกเพราะฉะนั้นยังคงมีโอกาสแอโรบิกได้อยู่วันนี้ก็ขอให้มาดึกๆเหมือนเดิม
1: ค
0: ่ะ
1: กลางวันก็ยังตากผ้าได้เนาะ
0: ตากผ้าได้อาจจะคลุมค่ะอาจจะไม่ได้แห้ง
1: โอเค
0: ต้องช่วยให้เทคโนโลยีช่วยนิดนึง
1: เปิดเข้าเครื่องอบซะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เช้านี้ขอบคุณนะครับคุณพันธิพาครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ก็ละเอียดมากเลยนะฮะวันนี้เกือบครอบคลุมทั้งประเทศเลยนะฮะก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังคุณมีอีกสักข่าวหนึ่งครับไหมคะสัก30 วิ
2: ได้เลยค่ะก็มีกรมการค้าภายในนะคะเตรียมเปิดจุดจำหน่ายไทยไก่ไทยช่วยไทยทั่วประเทศระหว่างวันที่13-31 สิงหาคมนี้ค่ะตั้งเป้าจะกระจายไข่ไก่ประมาณ3,400,000 ฟองซึ่งราคาที่เขาจะขายเนี่ยก็ถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% นะคะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวิทยากรมณีเนตรก็บอกว่าตอนนี้ไข่ไก่เนี่ยเพิ่มราคาหน้าฟาร์มจากฟองละ3.80 บาทนะคะมาเป็น4 บาทก็หวังว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วก็จุดขายไข่เนี่ยก็ยังจะมีสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารน้ำมันแล้วก็สินค้าอื่นๆมาจัดจำหน่ายด้วยนะคะซึ่งในต่างจังหวัดก็จะมีการประสานทั้ง76 จังหวัดกรุงเทพมหานครก็จะผ่านกิจกรรมไฟธงฟ้าในพื้นที่ชุมชนนะคะก็ถ้าต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นพื้นที่เดิมที่เคยจำหน่ายสินค้าธงฟ้าค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับสำหรับเวลาของรายการเราก็หมดแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่นะครับวันพรุ่งนี้5-6 โมงเช้าเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11 ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2 กันยายนถึง 9 ธันวาคม 2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26 สิงหาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึก

0: ื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอน
1: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์นะหรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8สิงหาคมมีดิฉันวีรวรรณ วรรถดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณภูเบศรีขอกราบคำทักทายอรุณสวัสดิ์ค่ะ
4: ครับ
3: ภูเบศ
4: อรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณฟังอีกรอบหนึ่งนะครับวันที่8เดือน8นะครับอาจารย์วันนี
3: ้โอ้8เดือน8นะ
4: วันดี
3: วันดี
4: วันช็อป
3: ช็อปเลยใช่ไหม
4: วันช้อปปิ้งจะมีโปรโมชั่นไง
3: เออคุณก็ถึงจะเรื่องของช้อปปิ้งเนี่ยนะคะโอ้ไม่ว่าจะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะว่าโอ้เดี๋ยวนี้ก็อาจจะช็อปกันสนั่นเลยเนี่ยนะคะบางทีของบางอย่างก็แค่ถูกๆนะแต่อย่าลืมวันนี้วันที่8สิงหาคมเป็นวันเกิดของอาเซียน
4: เอาล่ะครับอาจารย์
3: ใช่ค่ะ
4: ครบรอบกี่ปี
3: ครบรอบปีนี้59ปี
4: โอ้59แล้วจะเกษียณแล้วนะ
3: ปีหน้าก็จะ60ปี
4: โอ้โห
3: นะแล้วก็ที่สำนักงานเลขาธิการของอาเซียนก็ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาวันนี้เขาก็ต้องมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็จะมีผู้แทนซึ่งเป็นเราจะเรียกว่า permanent representative นะผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิก11ประเทศที่ประจำอยู่ที่สำนักเลขาธิการของอาเซียนนี่ก็จะร่วมเฉลิมฉลองด้วยพร้อมๆกับเลขาธิการอาเซียนนะเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันนี่ก็จะเป็นคุณเกาคิมฮุนเป็นชาวกัมพูชานะค่ะก็จะอยู่ในวาระไปจนตั้งถึงอีก5ปีข้างหน้าแต่ว่าเขาเริ่มเข้าร่วมวงแต่งท่านยังจำไม่ผิดนะปี2ปีที่แล้วอะแต่ทีนี้การเป็นเลขาธิการอาเซียนนี่อยู่ในวาระ5ปีด้วยกันนะค่ะ
4: เ
3: ขาก็สืบตำแหน่งต่อจากนายเนี่ยของบรูไนนะลิมจอกฮอยนะคะอ่ะก็วันนี้วันเกิดอาเซียนค่ะ8สิงหาคมนะคะ
4: คุณผู้ฟังก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เช่นเคยนะครับทาง MCOT New FM 100.5 ไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok นะครับทางเพจ Facebook นะครับหรือว่าทาง LINE Official ที่ LINE @MCOTNews นะครับมาได้เลยทุกช่องทางครับ
3: อืมก็นะทักทายเราทั้ง2คนนะคะหรือว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะ
4: นะฮะก็อย่างเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นในประเทศไทยเรารายละเอียดก็เล่าไปแล้วแหละในรายการข่าวหน้าหนึ่งทีนี้ในมุมมองของต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
3: ์มุมมองของต่างประเทศนี่ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่นะนอกจากสื่อของเราเนี่ยรายงานกันไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์วิทยุสื่อสิ่งพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตสังคมออนไลน์เนี่ยเรียกว่ารายงานข่าวนี้แล้วก็สร้างความสะเทือนขวัญเลยเนี่ยนะคะแล้วก็นานาประเทศเขาก็สื่อต่างประเทศเขาก็ไปรายงานเยอะแยะเลยนะคุณ CNN ก็ดีเนาะไอ Channel News Asia ของสิงคโปร์เยอะแยะไปหมดนะดิฉันก็เข้าไปตามดูว่าเขาว่ารายงานยังไงบ้างแต่ว่าสื่อต่างประเทศนี่เขาจะมีอย่างนี้นะเขามีการรวบรวมข้อมูลนะแล้วเขายังบอกว่าประเทศไทยอ่ะเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียนะที่มีผู้ถือครองอาวุธปืนมากที่สุดเลยนะคุณฟังข่าวนี้แล้วไม่ค่อยจะดีเลยอ่ะโอ้นะทีนี้มาตามกันก็คือมีข่าวมาอีกว่าแม้จะเขาก็ติดเขาให้ความสนใจมากหรือต้องพูดอย่างนี้เนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตต่างๆเนี่ยที่ประจำอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็ได้ร่วมแสดงความเสียใจนะต่อเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนเทพศรินทร์ที่นนทบุรีเนี่ยนะคะก็

0: สถานทูตเหล่านี้จะมีสถานทูตเอกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็ได้ออกสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วก็ขอภาวนาให้แก่ผู้ประสบเหตุและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมในจังหวัดนนทบุรีที่เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญเนี่ยนะพร้อมก็บอกว่าเนี่ยสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างเพื่อนและพันธมิตรชาวไทยในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ก็เหมือนการสารทูตอื่นๆเนี่ยก็จะมีในลักษณะโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างเช่นสถานเอกอัครทูตสวีเดนนะสถานเอกอัครทูตออสเตรเลียสถานเอกอัครทูตเยอรมนีแล้วก็ยังมีอีกหลายๆ สถานทูตนะที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยแสดงความเสียใจนะก็ในลักษณะเดียวกันแหละแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอย่างยิ่งยวดเลยเนี่ยนะต่อเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะและทีนี้อย่างนี้เราทราบว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยจะมีองค์กรชำนาญการเนี่ยนะหลายแห่งแต่แห่งหนึ่งที่ดูแลเด็กเนี่ยนะก็คือยูนิเซฟ
1: ครับ
0: ยูนิเซฟที่เขายูนิเซฟก็จะมีสาขาประจำอยู่หลายหลายประเทศแล้วก็ประเทศไทยเราก็มีที่ตั้งของสำนักงานสาขายูนิเซฟอยู่ด้วยนะถ้าเรียนจำไม่ผิดยูนิเซฟน่าจะอยู่แถวถนนพระอาทิตย์นะคุณนะ
1: ตรงยูนิเซฟ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ตอนนั้นมันยูเอ็นผมก็จำที่ผิด
0: ไม่ถ้า UN มันนู่นน่ะราชดำเนิน
1: แต่ UNICEF แถวถนนพระอาทิตย
0: ์อันนี้น่าจะอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์เนี่ยนะคะทาง UNICEF ก็ได้ออกแถลงการเหมือนกันนะแล้วก็ออกมาแสดงความเสียใจนะแต่ก็เรียกร้องให้ไทยเนี่ยยกระดับสุขภาพจิตเด็กโอ้อันนี้สำคัญนะยกระดับสุขภาพจิตเด็กสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงเนี่ยนะคะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปรับปรุงบริการสุขภาพจิตสำหรับเด็กแล้วก็ผลักดันโรงเรียนเนี่ยให้เป็นพื้นที่ปลอดจากความรุนแรงทุกรูปแบบนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะทีนี้ในstatement นะแถลงการของยูนิเซฟเนี่ยยังมีในข้อความที่สำคัญเนี่ยนะคะเขาถึงขั้นออกแถลงการณ์เลยนะคุณคิดดูเสียนะยูนิเซฟบอกงี้ค่ะบอกงี้โรงเรียนเนี่ยควรจะเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้และการเติบโตของเด็กแต่เหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นในที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเนี่ยอันนี้คือเขาพูดถึงคือเมื่อวานที่ออกแถลงการณ์เนาะเลี้ยงก็มาพูดเนี่ยนะก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือวันนี้นี่เองเนี่ยนะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเนี่ยนะถือเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบทุกคนรวมถึงนักเรียนครูครอบครัวแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยูนิเซฟยังย้ำนี้นะคะว่าขอประณามความรุนแรงทุกรูปแบบโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในแล้วก็รอบสถานศึกษาโรงเรียนแล้วก็พื้นที่การเรียนรู้ทุกแห่งควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสำหรับเด็กในการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นแล้วก็การพัฒนาตนเองผู้ปกครองก็ไม่ควรจะต้องกังวลเมื่อต้องส่งบุตรหลานเนี่ยไปโรงเรียนเด็กก็ไม่ควรจะรู้สึกหวาดกลัวในห้องเรียนแล้วก็คุณครูก็ควรจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยด้วยแถลงการยังระบุอย่างนี้ค่ะคุณฟังคะว่าสิ่งสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้ก็คือการดูแลเด็กครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบหรือเห็นเหตุการณ์ให้ได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและสุขภาพจิตอย่างดีที่สุดทั้งการรักษาในภาวะฉุกเฉินและก็การฟื้นฟูระยะยาวโดยยูนิเซฟพร้อมจะให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวในทุกด้านที่สามารถดำเนินการได้เนี่ยนะคะนอกจากนี้ยูนิเซฟยังขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สื่อมวลชนงดเผยแพร่ส่งต่อหรือแชร์ภาพและวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้โดยเฉพาะภาพที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนื่องจากอาจสร้างบาดแผลทางจิตใจซ้ำเติมแก่ผู้ประสบเหตุครอบครัวแล้วก็ชุมชนโรงเรียนพร้อมกับเน้นย้ำว่าทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิแล้วก็ความเป็นส่วนตัวและสวัสดิภาพของผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้แล้วพร้อมกันนี้ยูนิเซฟประเทศไทยก็ร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตทุกคนและขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าโศกครั้งนี้
1: ใช่พูดถึงเรื่องของจิตใจเนี่ยเนาะอาจารย
0: ์
1: หลาน หลานของเพื่อนอยู่ในเหตุการณ
0: ์อ้าวเหรอ
1: เป็น

0: เด็กนักเรียนในโรงเรียนนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ห้องที่เกิดเหตุนะฮะก็คือในช่วงที่เกิดเหตุก็หลบเหมือนกันในไลน์กลุ่มครอบครัวก็ถามว่าหนูเป็นยังไงบ้างหนูหลบทันไหม
1: นะ
0: แล้วพออาจารย์พูดนี้มันแบบสะเทือนจิตใจนะขนาดเราอ่านไลน์กลุ่มอ่ะคือน้องก็เอาตัวรอดอ่ะก็พยายามหาที่หลบพังครอบครัวรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจขึ้น
1: มันไม่ใช่แค่นะมันต้องรักษาสภาพจิตใจนะอันนี้ระยะยาวเลย
0: และที่สำคัญคือเด็กอ่ะหลานน่ะเห็นครูอ่ะตายอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้ตอนหน้าตาตายงั้นด้วยนะ
0: ใช่ครับอาจารย์แล้วมันโอ้โห
1: มันฝังลึกนะบาดแผล
0: จิตใจต้อง
1: โอ้เนี่ยนะต้องดูแลกันอย่างเต็มที่นี่แล้วสื่อมวลชนต่างประเทศไม่รู้เขาไปโลดวันที่ไหนเขามีกันในลักษณะว่าภายในรอบตั้งแต่ปี2020นะปีนี้2026เกิดเหตุการณ์ต้องหาเหตุการณ์ในทํานองนี้
0: อ่
1: ะยังต่ําๆ6ถึง7เหตุการณ์นะคุณอย
0: ่
1: างที
0: ่
1: เราทราบกันอยู่อ่ะโบ
0: แต่ก็ถ้าไปรวบรวมจริงๆก็เราจะได้ยินข่าวแบบนี้บ่อยๆ
1: บ่อยเลยแล้วทําไมมันยังเกิดซ้ําๆซักๆแบบนี้อ่ะ
0: ครับอ่ะก็หวังแต่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับ
1: หวังว่าอันมันไม่อยากจะพูดกับคําว่าถอดบทเรียนอยู่เรื่อยๆแบบนี้คุณนะถอดบทเรียนพอเกิดขึ้นก็บอกก็ถอดบทเรียน
0: น่าจะเป็นแบบว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยแล้วแหละนะ
1: เขียนเป็นวิทยานิพนธ์เลยนะ
0: ไปดูเรื่องอื่นกันบ้างครับอาจารย์มาดูเรื่องของอาเซียนเรานะครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์ครับลองจินตนาการดูว่าอีก5ปีข้างหน้างานที่เราทําทุกวันนี้จะยังเป็นแบบเดิมหรือเปล่
1: า
0: เพราะว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยกําลังเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตการทํางานของคนทั้งโลกเลยนะครับคำถามสำคัญไม่ใช่ว่า AR จะมาไหมนะ AI จะมาไหมนะครับแต่ว่าคือแรงงานของอาเซียนเนี่ยพร้อมหรือยังและล่าสุดครับทางสิงคโปร์เนี่ยเขามีการจับมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ครับเพื่อเตรียมแรงงานทั้งภูมิภาคให้พร้อมกับโลกของการทำงานยุคใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างความตื่นเต้นเหมือนข่าวเศรษฐกิจการเมืองทั่วไปนะครับแต่ว่าระยะยาวครับนี่อาจจะเป็นหนึ่งในข่าวสำคัญที่สุดของอาเซียนเพราะว่าสิ่งที่ตกลงกันในวันนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะแรงงานนโยบายด้าน AI การจ้างงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลรวมถึงการเตรียมคนรุ่นใหม่ในอีกหลายปีข้างหน้าครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่าILO นะครับก็มีกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์นะครับมีการลงนามต่ออายุความร่วมมือภายใต้โครงการของเขานะครับโดยกำหนดกรอบความร่วมมือฉบับใหม่จะมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนถึงปี2028นะครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2011รวมระยะเวลากว่า15ปีแล้วแต่ว่าสิ่งที่ต่างไปจากอดีตก็คือครั้งนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายให้ความสำคัญกับประเด็นใหม่ของโลกแรงงานนะครับโดยเฉพาะการใช้ AI ในสถานประกอบการการขยายตัวของ gig economy นะครับแรงงานแพลตฟอร์มสังคมผู้สูงอายุการยกระดับทักษะแรงงานและก็การสร้างตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนนโยบายการฝึกอบรมการแบ่งปันองค์ความรู้และก็การนำแนวปฏิบัติเนี่ยมาใช้ให้ประสบความสำเร็จเอาไปประยุกต์ใช้ในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมีเป้าหมายร่วมกันก็คือทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI ไม่ทิ้งแรงงานเอาไว้ข้างหลังนะครับแล้วทีนี้ต้องปูพื้นแบ็กกราวด์ไปนิดนึงทำไมสิงคโปร์จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คำตอบก็คือสิงคโปร์เนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายๆด้านพร้อมๆกันทั้งเรื่องของประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่รุนแรงขึ้นและต้องการสร้างแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลรัฐบาลสิงคโปร์เขาก็เลยเดินหน้านะครับลงทุนด้าน AI อย่างจริงจังเลยพร้อมกับปรับระบบการพัฒนาทักษะแรงงานนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ได้ตลอดชีวิตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์นะครับเขาก็เลยบอกว่าในการประชุมแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยบอกว่าเทคโนโลยีที่ต้องรับใช้มนุษย์นะไม่ใช่ให้มนุษย์ไปไล่ตามเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI ก็จะต้องเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันนี่ก็เลยไม่ใช่โครงการของสิงคโปร์เพียงประเทศเดียวแต่ว่ามันเป็นการสร้างต้นแบบให้ทั้งอาเซียนแล้วก็หลายๆประเทศในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียซึ่งกำลังเจอกับโจทย์เดียวกันจะทำยังไงให้แรงงานเนี่ยสามารถทำงานร่วมกับ AI และก็แทนที่จะถูก AI เข้ามาแทนที่ความร่วมมือครั้งนี้ก็จะกลายเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดนโยบายแรงงานของอาเซียนในอีกหลายๆปีข้างหน้าแต่ว่าในประเทศไทยของเราก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกันนะฮะก็คือไทยเองก็กำลังผลักดันการใช้ AI เหมือนกันนะครับทั้งด้านภาคอุตสาหกรรมบริการภาครัฐนะครับโจทย์ใหญ่จึงไม่ใช่แค่การนำ AI มาใช้

0: แต่ว่าคือการเตรียมทักษะแรงงานเนี่ยให้มีทักษะสอดคล้องกับโลกการทำงานที่มันเปลี่ยนไปนะฮ
1: ะ
0: ไม่ใช่ว่าไปวิ่งตามเทคโนโลยีอย่างเดียวจะทำยังไงจะใช้งานจากมันให้เป็นประโยชน์สูงสุด
1: ประโยชน์และต้องคุมมันนะไม่ใช่ให้มันมาคุมเรา
0: และในหลักสูตร MCOT CEO อาเซียน
1: ใช่ก็มี AI ด้วย
0: เรื่อง AI ด้วย
1: AI ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้สอนว่าไม่ได้จะมาแบบว่าผู้บริหารมาเรียนนะว่ามี AI แล้วมาอาจารย์ที่มาสอนจะบอกว่าคุณจะใช้ AI ในการสั่งงานลูกน้องยังไงคุณจะเป็นผู้คุมเกมยังไงอ
1: ันนี้น่าสนใจจริงๆนะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเนี่ยนะคะสิงคโปร์นี่มันก็ไวนะเห็นป่ะ
0: ถูกต้องเลย
1: แล้วเวลาทำการสำรวจอะไรก็ตามสิงคโปร์มักจะอยู่ในคะแนนนำเลยนะใน11ประเทศอาเซียน
0: เรียกว่าหัวแถว
1: หัวแถวเนาะโอ้นี่ AI แล้วเห็นไหมเสือปืนไวจริงๆพูดอย่างนี้ได้มั้ยเนี่ย
0: ถูกได้เลยครับอาจารย์
1: ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันคุณเคยได้ยินคำว่า creative cities ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: creative city
0: เป็นกระแสกำลังมาเลย
1: กำลังมาเลยมาแรงใช่ไหมคะเพราะว่าไอ้ของเราก็มีไอ้นี่นะมันควบคู่ไปกับไอ้นี่ไง creative economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็อ๋อนอกจากนี้ก็มีอันนึงที่ฉันนึกขึ้นมาเนี่ยก็คือ soft power soft power เราจะใช้คำว่ายังไงดีนะ soft power ก็คือ
0: ละมุนพันเอ้ย
1: ไม่ใช่อันนั้นมัน software soft power ก็คืออำนาจนี่มันละมุนนะก็อย่างเช่นพวกแฟชั่นพวกเสื้อผ้าพวกศิลปะหัตถกรรมอะไรต่างๆเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะหรือว่าการร้องพงร้องเพลงอย่างลิซ่าเนี่ยนะ
0: ความสามารถในการดึงดูดใจน้องนะใจให้คนยอมรับ อย่างเต็มใจ
1: ถูกต้องแล้วซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้เนี่ยนะคะทีนี้อันนี้ Creative City เนี่ยนะก็มีการเปิดเผยจากท่านผู้อำนวยการเนี่ยแล้วนี่เรามีองค์กรนี้ด้วยนะคุณเดียนก็ไปด้วยนี่ข่าวนี้จากภาษาอังกฤษเนี่ยองค์กรนี้เขาใช้คำว่า theDesignated Area for Sustainable Tourism Administration หรือชื่อเรียกกันว่า DASTA DASTA นะ DASTA ในภาษาไทยก็คือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโอ้ชื่อยาวเลยนะเป็นองค์กรมหาชนแล้วก็เราเรียกกันสั้นๆว่าอพท.นะอพท.คุณเคยได้ยินด้วยนะน
0: ะ
1: ทีนี้เนี่ยผู้อำนวยการของอพท.นะคะก็คือคุณสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยนะก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเสนอนะให้เมืองต่างๆในประเทศไทยเราเนี่ยนะภายในปี2037เนี่ยให้ได้อย่างน้อยที่สุด35 Thai cities 35 Thai city ก็คือ5เมืองอย่างน้อยๆนะอีก35เมืองนะซึ่งขณะนี้คุณฟังคะไทยเราเนี่ยได้รับการประกาศจาก Creative City Network ของ UNESCO มันจะเรียกว่า UNESCO เป็นส่วนหนึ่งของ UNESCO ก็แล้วกันที่ฉันกำลังเข้าไปดูเนี่ยนะคะว่า UNESCO Creative City Network หรือว่า UCCN เนี่ยนะตั้งขึ้นมาเมื่อปีคศ2004to promote cooperation with and among cities that have identified creativity as a strategic factor for sustainable urban development เนี่ยนะก็คือเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO เนี่ยตั้งขึ้นมาปี2004เนี่ยนะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองต่างๆเนี่ยนะที่เน้นในเรื่องของการที่มันสร้างสรรค์สิ่งดีๆขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะช่วยปกป้องนะแล้วก็ร่วมกันพัฒนาความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองนะ Urban Development เนี่ยนะแล้วในขณะนี้เนี่ยเน็ตเวิร์คของเครือข่ายเมืองแห่งสร้างสรรค์เนี่ยของยูเนสโกตอนนี้มี408เมืองแล้วนะคะแล้วประเทศไทยคุณฟังคะเรามีเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์เนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดนะ9เมืองแล้วเรียบร้อยแล้ว9เมืองนะก็คือกรุงเทพ
0: ครับ
1: คือเมืองที่เป็นสร้างสรรค์เขาจะมีมันนี่แคตตากรีนะมีหลายประเภทอย่างเช่นด้านดีไซน์นะด้าน gastronomy ก็คือการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมทำด้านอาหารนะแล้วก็มี craft and folk art นะก็คือศิลปะเนี่ยนะคะแล้วก็ดีไซน์อย่างที่บอก music ด้วยเหล่านี้ทีนี้9เมืองอัจฉริยะ9เมืองสร้างสรรค์ของไทยนะก็คือกรุงเทพก็ได้เรื่องของดีไซน์นะปี2019 ภูเก็ตก็ด้านแกสโทรโนมีก็คือการศึกษาศิลปะของการเตรียม

0: าหารภูเก็ตนะปี2015เชียงใหม่เชียงใหม่ Craft and Folk Art นะ2017 สุโขทัย Craft and Folk Art 2019เพชรบุรี Gastronomy 2021เชียงรายนะด้านดีไซน์2023สุพรรณบุรีด้านมิวสิกนะก็คือด้านดนตรีปี2023น่านนะน่านก็ได้เป็นเมืองสร้างสรรค์เนี่ยนะCraft and Folk Art นะก็2025นี่เองนะส่วนสงขลาก็เหมือนกันได้มาเมื่อปีที่แล้วก็ด้าน Gastronomy ก็คือด้านศึกษาศิลปะการศึกษาศิลปะการเตรียมอาหารเนี่ยนะอินโดนีเซียเขาก็มีนะคะก็มีเมืองอยู่หลายเมืองทีเดียว1 2 3 4 5ประมาณ6เมืองนะคะมีรวมทั้งบันดุงด้วยที่ที่ดังๆแล้วก็อัมบอนสุรากยะกาตาสุรากาตานะคะไม่ใช่จาการ์ตาสุรากาตานะส่วนเวียดนามก็มีฮอยอานมีเมืองฮานอยดัลลัสฮอยอานโฮจิมินห์ซิตี้ฟิลิปปินส์ก็มีหลายเมืองอยู่คือบาเกียวซิตี้เซบูเนี่ยนะแล้วอีก 2-3 เมืองเกทอนซิตี้มาเลเซียก็มีคูชิงคูชิงนี่อยู่ในรัฐสลาวักนะของมาเลเซียอีโปแล้วก็กัวลาลัมเปอร์กัมพูชาก็มีเมืองบาตัมบังหรือว่าพระตะบองนั่นเองส่วนสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็เอามาฝากกันว่าองค์กรอปทนี่แหละก็คืออย่างนี้ค่ะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกนี่นะคุณฟังค่ะเขาอนุญาตให้ประเทศต่างๆเนี่ยเสนอเมืองเนี่ยนะคะในแต่ละปีนะ2เมืองด้วยกันแล้วก็จะมีกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสมไหมที่จะเป็นเมืองในการสร้างสรรค์เนี่ยนะคะแล้วไทยเราเนี่ยในปีหน้าเห็นว่าเข้าใจว่าจะมีการเสนอเมืองอีก 2-3 เมืองเนี่ยนะคะให้เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์เนี่ยแล้วก็ถามว่าดียังไงดีมากเลยคุณผู้ฟังคะเพราะว่าถ้าเราได้รับการขึ้นชื่อนะขึ้นทะเบียนเป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะดึงดูดให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นด้วยแล้วก็จะนำรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกถึงเกือบ 30% year ต่อ year เลยนะต่อปีเลยอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็จะทำให้มีผู้ที่มาเยือนเนี่ย visitors เนี่ยนะมากขึ้นด้วยเนี่ยนะคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยแหละค่ะว่าประเทศไทยเรานี่ก็มีแล้ว9เมืองด้วยกันซึ่งมากเทียบแล้วก็ยังมากกว่าเมืองมากกว่าประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนนะคะ
1: ครับนอกจากเมืองสร้างสรรค์แล้วก็ผู้ประกอบการในแต่ละเมืองก็ต้องสร้างสรรค์ด้วยนะครับพออาจารย์พูดแบบนี้ผมก็มี1ข่าวที่อยากจะมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนกันเพราะว่าการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค
0: ์
1: ความรู้แล้วก็การวางแผนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถแข่งขันแล้วก็เติบโตได้อย่างมั่นคงการเรียนการมีแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของผู้ประกอบการทุกระดับนะครับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือว่าสถาบัน NEA นะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจการค้าผ่านการจัดอบรมสัมมนาและกิจกรรมที่ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม
0: ่
1: ผู้ประกอบการ SMBหรือว่าผู้ที่ต้องการขยายตลาดสถาบัน NEA พร้อมจะสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละช่วงการเติบโตพร้อมส่งเสริมให้ธุรกิจไทยนั้นมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและก็ต่างประเทศเพราะว่าการพัฒนาผู้ประกอบการคือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสถาบัน NEA จึงมุ่งเน้นนะครับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนก็ติดตามช่องทางต่างๆของสถาบัน NEA ได้นะครับทางเว็บไซต์ nea.ditp.go.th ถ้าเป็น Facebook ก็พิมพ์ภาษาไทยเลยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม
0: ่
1: ถ้า LINE OA ครับ @nea.ditp YouTube ก็มีช่อง nea.ditp นะครับมี TikTok ด้วยช่อง News Economy Academy แล้วก็ X ด้วยครับ New Economy Academy เช่นเดียวกันครับ
0: นี่สำคัญเลยนะแล้วก็น่าสนใจด้วยสำหรับผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจนะอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงเมืองที่อปทจะเสนอสำหรับปีหน้าเนี่ยนะคะก็คือแหลมตัวงอกที่จังหวัดกาญจนบุรีพะเยานะคะแล้วก็หัวหินแล้วก็ชะอำด้วยค่ะ
1: นะครับมาอีกหนึ่งประเด็นข่าวคุณผู้ฟังอาจารย์ครับทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เรากดเรียกร

0: ผ่านแอปพลิเคชันหรือว่ากดสั่งอาหารหรือว่าส่งพัสดุ
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่ได้คิดว่าคนขับรถหรือว่าไรเดอร์เหล่านั้นเนี่ยได้รับการคุ้มครองแรงงานมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้เลยใช่ไหมเรื่องสวัสดิการของพวกเขาเนี่ยนะครับอันนี้แหละเป็นประเด็นที่รัฐบาลมาเลเซียแล้วก็รัฐบาลของสิงคโปร์เขากำลังร่วมกันผลักดันอย่างจริงจังเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีการประกาศยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาสวัสดิการแล้วก็ความคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Gig Workers นะครับซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่เติบโตเร็วที่สุดกลุ่มหนึ่งของอาเซียน
1: อ
0: ันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะของมาเลเซียแต่ว่าเป็นข่าวที่มันเกี่ยวข้องกับแรงงานหลายล้านคนทั่วภูมิภาคเพราะว่าเศรษฐกิจแพลตฟอร์มกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วครับแต่ว่ากฎหมายแรงงานในหลายๆประเทศรวมถึงไทยเราด้วยนะยังไม่ทันรูปแบบการจ้างงานแบบใหม่คำถามสำคัญก็คือไรเดอร์หรือว่าคนขับรถส่งสินค้าหรือว่าฟรีแลนซ์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยนะครับควรได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนลูกจ้างทั่วไปหรือเปล่าและอาเซียนควรจะเดินหน้าในทิศทางเดียวกันไหมนะครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ของมาเลเซียแล้วก็กระทรวงแรงงานของสิงคโปร์เนี่ยก็เลยเห็นพ้องกันที่จะขยายความร่วมมือด้านแรงงานนะครับโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานบนแพลตฟอร์มการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็การรับมือกับผลกระทบจาก AI ที่มีต่อตลาดแรงงานทั้งสองฝ่ายก็เลยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะใหม
1: ่
0: มีการรีสกิลอัพสกิ
1: ล
0: เพื่อให้แรงงานเนี่ยสามารถปรับตัวได้ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับและนอกจากนี้เขาก็ยังมีการหารือเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายแรงงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่ทำงานในระบบแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้ง2ประเทศเลยนะครับคำว่า gig worker อาจารย
1: ์
0: ก็หมายถึงว่าคนที่แบบรับงานเป็นครั้งๆเป็นจ็อบไม่ได้เป็นพนักงานประจำบริษัทอย่างผมเนี่ยเป็นพนักงานประจำใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นพวก
1: จะเป็นพาร์ทไทม์นี้ได้ไหมอย่างนี้หรือฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์
0: เป็นไรเดอร์เป็นคนขับแกร็บเป็นคนส่งอาหารคนส่งพัสดุหรือว่าฟรีแลนซ
1: ์แหละใช่อา
0: จจะเป็นฟรีแลนซ์ที่รับงานผ่านแพลตฟอร์มอย่างแพลตฟอร์มของคุณ CKเป็นฟาสต์เวิร์
1: ค
0: รับเป็นจ็อบอันเนี้ยก็คือเป็นกิ๊กเวิร์คเกอร์นะครับข้อดีก็คือมันมีความยืดหยุ่นในการทำงานแต่ข้อเสียคือหลายๆคนไม่ได้รับสวัสดิการอะไรเลยประกันสังคมไม่มีวันลาป่วยก็ป่วยไปเลยฮะไม่ต้องลานะครับค่าชดเชยเมื่อได้เจออุบัติเหตุถ้าไม่ได้ซื้อไว้
1: ก็ไม่ได้
0: นะครับทำให้หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเริ่มมีการปรับกฎหมายแรงงานเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานในลักษณะนี
1: ้
0: และมาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยก็ถือว่าเป็น2ประเทศที่มีเศรษฐกิจดิจิทัลขนาดใหญ่ของอาเซียนคือถ้าหาก2ประเทศนี้เขาสามารถกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานผ่านแพลตฟอร์มได้สำเร็จเนี่ยก็มีโอกาสหรือว่าแนวทางที่จะกลายเป็น
1: โมเดลให้ประเทศอื่น
0: ถูกต้องเลยจะเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆเอาไปปรับใช้
1: ใช่ค่ะกิ๊กเวิร์กเกอร์นะได้คำใหม่คำว่ากิ๊กเวิร์กเกอร์แล้วเรานึกถึงอะไรไหม
0: นึกถึงกิ๊กที่ไม่ใช่แฟน
1: เอาละดูเวลาแล้วเราจะขอพักกันสักครู่นะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก2569มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม2569เวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.ณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันนภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราพรปราโมทวิเลปนะและเยน่าฟรีโปแล้วพบกัน
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาส

0: สมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามานะคะเราจะไปทักทายคุณฟังกันไหม
3: ครับคุณฟังก็บอกว่าวันเกิดอาเซียนนะครับขอให้ผู้จัดทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแข็งขัน
2: ขอบคุณมากๆ
3: มีความสุขมากมายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มาเยอะเลยนะครับคุณอมรีนะครับคุณดราก้อนกูนะครับคุณชยุทธก็รายงานสภาพอากาศมาด้วย24องศาหลายๆท่านก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับฮะแล้วก็คุณสุขสันต์ปัญใจขอบคุณนะครับคอมเมนต์ชื่นชมกันมานะครับคุณพงศักดิ์นะครับสวัสดีอาจารย์แล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับนะฮะคุณรับพินบอกว่าเจมีเพื่อนเป็นชาวเกาหลีญี่ปุ่นมาไทยทีไรก็ต้องมายิงปืนที่สนามยิงปืนทุกครั้งเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยไม่สามารถทำได้เหมือนบ้านเรา
2: โอ้นี่ไง
3: บ้านเรามีสนามยิงปืนไง
2: ใช่มีเออฮะ
3: คุณธนยศนะครับฟังจาก101นะฮะฝนกำลังตกเลยนะครับอุณหภูมิ25องศานะครับแล้วก็คุณยุทธพงศ์นะครับบอกว่าที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน24องศาอุ้ยทางภาคเหนือนะอาจารย์ช่วงนี้ถ้าแบบฝนตกนะบรรยากาศมันดี
2: ใช่ไหมอ๋องั้นเสร็จคุณหายไปตั้ง1สัปดาห์คุณไปทางเหนือหรือว่าไปทางไหน
3: นครพนมกับเลยอาจารย์
2: บ้านเกิด
3: โอ้อันนั้นคือแบบฝนตกฝนตกทั้งวีทั้งวันอาจารย์อุดรก็ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วนะครับพี่หมูส่งข้อความเข้ามานะครับแล้วก็ป้าแต้วด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับ
2: คุณช่วยอ่านไลน์ด้วยนะดิฉันเข้าไลน์ไม่ได้เลยอ
3: ๋อเข้าไลน์ไม่ได้ก็ทางไลน์เนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับอืมนะฮะคุณ
2: ไปหมดใช่มั้ย
3: ฟังทิศพูดแล้วเข้าใจเด็กโดนรังแกโดนแกล้งอ๋อเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าคำสั่งเสียงมานะฮะคุณสุภชัยคุณพี่บุญชัยคุณณัฐวราด้วยนะคะบรุณสวัสดิ์เข้ามาตอนช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็หลายท่านนะที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านหลายๆแพลตฟอร์มนะครับก็ขอบคุณมากๆด้วยนะครับคุณทิพวรรณบอกว่าเช้านี้ที่ชัยนาทฝนยังไม่ตกเลยแต่ว่าครึ้มๆอืมนะฮะอ่ะทีนี้มาอีกหนึ่งข่าวคุณฟังอาจารย์ครับอันนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับศาลอุทธรภาค4มีคำพิพากษาเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่และกกต.ก็เตรียมดำเนินการตามกฎหมายครับสำนักงานกกต.แจ้งว่าหลังจากที่ศาลอุทธรภาค4มีคำพิพากษาให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่แทนนายวัฒนาช่างเหลาสำนักงานกกต.ยืนยันพร้อมดำเนินการตามคำพิพากษาและขั้นตอนของกฎหมายโดยจะดำเนินการจัดการเลือกตั้งภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง สำหรับวันรับสมัครและวันเลือกตั้งครับจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปทางนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่า www.ect.go.th สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นโทร043-2349-24-5 043-2349-27-8และ043-2349-30 นะครับ043-2349-30หรือว่าสอบถามข้อมูลได้ที่บริการสายด่วน1444ครับ
2: ค่ะมานะคะอ่ะทีนี้มาเรื่องนี้กันคุณภูเบศคุณฟังคะคงจำกันได้เมื่อวานดันบอกว่าวันนี้วันที่8ก็จะเป็นวันเกิดอาเซียน
3: 8 แต่
2: เมื่อวานเนี่ยก็มีเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เนี่ยซึ่งสร้างความเรียกว่ายังไงอ่ะคือเศร้าโศกให้กับคนญี่ปุ่นนะคงจะจำกันได้ก็คือเหตุการณ์ระเบิดที่เมืองฮิโรชิมากันนางาซากินะเมื่อวานก็ครบรอบปีที่81แล้วล่ะนะทีนี้ก็มีเหตุการณ์ที่เขาเป็นการรายงานมาซึ่งก็เป็นที่น่าจับตามองเนี่ยนะคะก็คือกระนั้นก็ดูข่าวนี้นะคะก็คือเจ้าชายฮิซาฮิโตะเนี่ยนะฮิซาฮิเจ้าชาย

ฮิซาฮิโตะเนี่ยถือว่าเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์เนี่ยหรือว่าเป็นมกุฎราชกุมารลำดับ2นะลำดับที่2ต่อจากพระราชบิดาพระราชบิดาเนี่ยนะของพระองค์ก็จะเป็นพระอนุชาของจักรพรรดิองค์ปัจจุบันเนี่ยนะคะพระราชบิดาก็จะเป็นมกุฎราชกุมารอย่างที่บอกลำดับ1คืออากิชิโนะเนี่ยนะคะทรงเป็นพระอนุชาของ

0: ่อไปเนี่ยแต่ว่าองค์นี้เนี่ยเป็นโอรสของอย่างที่บอกอะมกุฎราชมานลำดับที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นอนุชาของจักรพรรดิองค์ปัจจุบันก็เนื่องจากว่าองค์จักรพรรดิองค์ปัจจุบันเนี่ยไม่มีพระราชโอรสนะมีแต่พระราชธิดาเพราะฉะนั้นการสืบสันตติวงศ์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ยังมีการระบุว่าจะต้องเป็นโอรสเท่านั้นเองนะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยพระอนุชาของจักรพรรดิองค์ปัจจุบันก็เป็นมกุฎราชกุมารลำดับที่หนึ่งแล้วก็เผอิญมกุฎราชกุมารองค์นี้เนี่ยซึ่งเป็นพระอนุชาก็มีโอรสนะแล้วคนนี้เป็นที่น่าจับตามองเหมือนกันเนี่ยนะคะเพราะว่าถือว่ายังไงเป็นผู้ที่อยู่ในรุ่นเยาว์เนาะอายุยังน้อยประมาณสัก20เศษอะไรเนี่ยนะคะทีนี้นี่แหละค่ะก็คือเมื่อวานที่เป็นวันดำรึกอ่ะฉันก็เลยลำดับการสืบสันตติวงศ์เนี่ยนะคะเจ้าชายฮิซาฮิโตะก็ถวายความเคารพเหยื่อระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะเพื่อทรงรำลึกแล้วก็ถวายความเคารพต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูโดยการเดินทางครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกนะที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอกกรุงโตเกียวตลอดกำหนดการโดยไม่มีสมาชิกพระราชวงศ์พระองค์อื่นร่วมเสด็จตลอดของการเดินทางเนี่ยนะคะทีนี้การเยือนของเจ้าชายฮิซาฮิโตะเนี่ยนะพระโอรสในมกุฎราชกุมารอากิชิโนะเนี่ยนะคะทรงวางพวงมาลาแล้วก็ถวายความเคารพเนี่ยนะต่อเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยนะคะเพื่อรำลึกในวาระครบรอบ81ปีเหตุการณ์ที่สหรัฐเนี่ยทิ้งระเบิดนะเมืองฮิโรชิมาอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยกำหนดการของเจ้าชายฮิซาฮิโตะเนี่ยเมื่อวานนี้ก็รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะคะที่เรียกว่านิปปองสเกาจัมบูรีเนี่ยที่เมืองจินเซคิโกเกนนะจังหวัดฮิโรชิมานะนอกจากนี้พระองค์ก็ยังเสด็จเยือนพิพิธภัณฑ์สันติภาพโรงเรียนประถมฮานากาวะนะซึ่งจัดแสดงส่วนหนึ่งของอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดปรมาณูนะแล้วก็ในวันนี้ค่ะเจ้าชายฮิซาฮิโตะก็กำหนดจะเสด็จเยือนพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของเมืองฮิโรชิมาในนะคะแล้วก็จะเสด็จกลับกรุงโตเกียวในวันนี้ค่ะ
1: นะครับมาต่อกันที่ข่าวจากอินโดนีเซียอีกสักข่าวนะคุณผู้ฟังอาจารย์ครับผมเชื่อว่าเกษตรกรไทยโดยเฉพาะชาวสวนยางจะต้องสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียครับอาจจะส่งผลต่อราคายางพาราโลกเลยในอีกหลายๆปีข้างหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกษตรกรอินโดนีเซียจำนวนมากครับเขาเริ่มโค่นต้นยางพาราเพราะอะไรรู้ไหมฮะหันไปปลูกปาล์มน้ำมันแทน
0: โอ้อาจจะได้ราคาดีกว
1: ่
0: า
1: ได้ราคาดีกว่าได้เงินง่ายกว่าแล้วก็คุ้มค่ากว่านะครับก็เลยพากันหันไปปลูกปาล์มน้ำมันแทนนะครับอันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรบางพื้นที่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างภาคการเกษตรของผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลกนะครับซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยเคยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับ2ของโลก
0: รองจากไทยอ๋อลองจากไทยด้วยเหรอ
1: ใช่อาจารย
0: ์นี่กำลังนึกถึงมาเลเซียนะคุณ
1: ไม่มาเลเซียเนี่ยอาจจะน้อยกว่าไทยแต่ว่าเขาได้เขาขายได้เยอะกว่า
0: เขาขายได้เยอะกว่าไงแล้วเขาไปผลิตนะเขาไปผลิตไอ้นั่นไงไอ้นี่ไอ้คอนดอมอ่ะส่งออกนอกทั่วโลกเลย
1: แต่ว่าสิ่งที่จะพูดวันนี้ก็คือพื้นที่ปลูกยางเนี่ยมันกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องและอาจจะทำให้ปริมาณยางในตลาดโลกเนี่ยมันลดลงในระยะยาวครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เขาก็ลงพื้นที่ไปที่สุมาตราใต้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกยางสำคัญของอินโดนีเซียแล้วเขาก็ไปเจอว่าเกษตรกรจำนวนมากครับกำลังตัดสินใจโค่นต้นยางพาราที่ปลูกมานานหลายสิบปีเพื่อเปลี่ยนสภาพสวนยางเป็นสวนปาล์มน้ำมันนะครับหนึ่งในเกษตรกรที่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าการกรีดยางเนี่ยต้องทำทุกวันต้องใช้แรงงานจำนวนมากและรายได้ก็ขึ้นอยู่กับราคายางที่มันผันผวนด้วยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับแล้วในทางกลับกันปาล์มน้ำมันเนี่ยใช้แรงงานน้อยกว่าแล้วก็ให้ผลผลิตต่อเนื่องก็ไม่ต้องไปกรีดทุกวันเนาะแล้วก็สามารถขายผลผลิตได้ถี่กว่าทำให้มีรายได้สม่ำเสมอมากกว่าข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมยางของอินโดนีเซียนะครับบอกว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับพื้นที่ปลูกยางของประเทศลดลง 17%ลดลงไปเยอะมากนะครับในขณะที่ผลผลิตยางธรรมชาติก็ลดลงจาก3ล้านตันเหลือประมาณ2ล้านตันต่อปีในขณะเดียวกันความต้องการใช้ปาล์มน้ำมันยังเพิ่มขึ้นทั้งจากอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางนะครับแล้วก็โครง

0: การไบโอดีเซลของรัฐบาลอินโดนีเซียก็เลยทำให้เกษตรกรเนี่ยเห็นว่าปาล์มน้ำมันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
1: ดีกว่า
0: หรือทีนี้พอฟังอย่างนี้ใช่ไหมฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าราคายางดีทำไมเกษตรกรยังเลิกปลูกคำตอบก็คือการปลูกยางเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ราคาแค่อย่างเดียวมันต้องไปดูต้นทุนด้วยยางพารากรีดเกือบทุกวันและต้องพึ่งแรงงานนะครับแล้วก็ต้นยางเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะให้ผลผลิต
1: ตื่นแต่เช้าไปกรีดยางดูนะ
0: ใช่เนี่ยคุณฟังหลายท่านเนี่ยที่ฟังรายการเราอยู่เขาไปกรีดยางอยู่ก็มีนะครับแล้วในขณะที่ปาล์มน้ำมันเนี่ยแม้จะลงทุนในช่วงแรกนะครับแต่ว่าพอมันเริ่มให้ผลผลิตเนี่ยมันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะฮะและที่สำคัญต้นทุนแรงงานต่ำกว่าพอยิ่งรัฐบาลอินโดนีเซียผลักดันการใช้ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับก็ทำให้ความต้องการ
1: มากขึ้นด้วย
0: ใช่มันเพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียนะครับอาจจะเปลี่ยนสมดุลของตลาดยางพาราของเป็นยางธรรมชาติของโลกนะครับเพราะว่าพอผู้ผลิตรายใหญ่ลดพื้นที่ปลูกยางลงอุปทานในตลาดโลกก็อาจจะตึงตัวมากขึ้นในระยะยาวประเทศผู้ผลิตรายอื่นไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นเวียดนามเป็นมาเลเซียอาจจะมีบทบาทมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการของตลาดและในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆประเทศในแอฟริกาก็กำลังขยายการผลิตยางเข้ามาทดแทนการกำลังการผลิตที่ลดลงของอินโดนีเซียด้วยนะครับแต่ว่าถามว่ามันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงยังไงเพราะว่าไทยเนี่ยก็เป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกยางธรรมชาติที่รายใหญ่ที่สุดของโลกเลยคือถ้าหากผลผลิตของอินโดนีเซียลดลงต่อเนื่องระยะยาวอาจจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนอาจจะทำให้ราคายางบ้านเราเนี่ยมันสูงขึ้นหรือเปล่า
1: ดีขึ้น
0: ใช่แต่ว่าในอีกด้านนึงไทยก็ต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิตแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ยางให้มากขึ้นเพื่อที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันของเราเนาะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องติดตามต่อก็คือรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการจูงใจให้เกษตรกรกลับมาปลูกยางมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าการขยายตัวของปาล์มน้ำมันจะส่งผลราคาต่อราคายางของตลาดโลกยังไงรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกในวงกว้างเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิดครับ
1: นะก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ประเทศที่ผู้ผลิตยางพารามากที่สุด3อันดับแรกอย่างที่บอกเนาะประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียอ
0: ิน
1: โดนีเซียตอนนี้เนี่ยเกษตรกรเขาลดการปลูกแล้วเนาะตอนนี้ก็จะเหลือไทยกับมาเลเซียแล้วนะ
0: มันจะเป็นเหมือนบ้านเราไหมที่แบบว่าเห็นปลูกอะไรก็แห่ปลูกกันไปหมด
1: ใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณพูดไปอ่ะใช่ไอ้ผลิตปาล์มน้ำมันนี่มันเนี่ยต้นปาล์มอ่ะมันราคา
0: ปลูกทีเดียวดูแลรักษาเมนเทนแนนซ์
1: ง่ายกว่าง่ายกว่าเนาะ
0: ใส่ปุ๋ยพรวนดินไม่ต้องมานั่งกรีดยางกันทุกวัน
1: เนาะอันนั้นคือทำให้ค่าแรงมันสูงขึ้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ไอ้ที่ปลูกยางพาราเนี่ยนะอาทีนี้มาเรื่องมาเลเซียคุณฟังคงจำกันได้ว่ากรณีที่นักบินมันมีนักบินชาวมาเลเซียเนี่ยนะวัย39ปีถูกจับเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะที่สนามบินในกรุงจาการ์ตาเนี่ยหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบยาอีนะน้ำหนักประมาณ26กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางของเขาและยังตรวจปัสสาวะนะพบว่านักบินคนนี้มีสารโคเคนแล้วก็เมทฟาตามีนในร่างกายอีกด้วยนะพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่ากลุ่มการบินมาเลเซียเนี่ยนะหรือเรียกว่า Malaysian Aviation Group เนี่ยได้ออกมาประกาศเลยประกาศชัดออกมาเลยว่าจะมีการบังคับตรวจสารเสพติดนักบินทุกคนแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองนะหลังจากอย่างที่ทราบกันอยู่เนี่ยหลังจากที่นักบินของสายการบิน Malaysian Airlines เนี่ยถูกจับที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะทีนี้กลุ่มการบินมาเลเซียเนี่ยนะหรือเรียกกันสั้นๆว่าMAT เนี่ยนะหรือ Malaysian Aviation Group เนี่ยนะคะก็เริ่มดำเนินการตรวจสารเสพติดภาคบังคับกับนักบินของ Malaysian Airlines เนี่ย 1,260 คนโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่15สิงหาคมนี้เนี่ยนะทีนี้นักบินที่ไม่เข้ารับการตรวจภายในกำหนดเนี่ยจะถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่นะจนกว่าจะผ่านการตรวจตามระเบียบของบริษัทแล้วก็ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลด้วยมาตรการที่ว่านี้ก็จะเสริมการสุ่มตรวจสารเสพติดที่มีอยู่เดิมแล้วก็จะขยายไปยังนักบินแล้วก็ลูกเรือของทุกสายการบินนะในเครือของ Malaysian Airlines ก็ได้แก่Malaysia Airlines Flyfly แล้วก็ Amal นี่นะคะกลุ่มการบินของมาเลเซียยังระบุนะคะว่านักบินเนี่ยนะที่ถูกจับเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติ

0: หน้าที่บินในเที่ยวบินในการที่ที่ว่าปลายเดือนที่แล้วที่ถูกจับนะก็ยังโชคดีนะที่เขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินนะแต่ว่าเขาเนี่ยนั่งอยู่ในค็อกพิทในฐานะเป็นผู้สังเกตการที่เรียกว่าค็อกพิทก็คือในห้องนักบินนะค็อกพิทจัมซีทนะพร้อมกับย้ำอย่างนี้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้แล้วก็ขัดต่อมาตรฐานวิชาชีพของบริษัทด้วยทั้งนี้คุณฟังคะอินโดนีเซียเนี่ยเขามีกฎหมายนะปราบปรามยาเสพติดที่เข้มงวดโดยความผิดค้ายาเสพติดอาจมีโทษถึงประหารชีวิตเลยนะคุณ
1: ค่อนข้างหนักสำหรับโทษ
0: แรงเลยแหละมาเลเซียกับอินโดนีเซียโทษเขารุนแรงมากค่ะ
1: ครับมาดู ขออภัยครับมาดูอีกหนึ่งข่าวของกัมพูชากันบ้างอาจารย์ไม่ได้นำเสนอนานแล้วนะเรื่องของกัมพูชาเนี่ย ก็ไปดูรู้ข่าวรู้เราเนาะว่าตอนนี้กัมพูชากำลังทำอะไรอยู่นะครับก็เขามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะครับอาจารย์ก็คือพลังงานเนี่ยเอาจริงก็คือหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับคือถ้าหากกัมพูชาสามารถผลิตน้ำมันหรือว่าก๊าซได้เองประเทศก็จะลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานแล้วก็ต้นทุนค่าไฟฟ้านะครับรัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชานะครับนายแก้วรัตนัตนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับทางรอยเตอร์นะครับบอกว่าวิกฤตพลังงานโลกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้รัฐบาลกัมพูชาเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าประเทศจำเป็นต้องสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของตัวเองไม่สามารถพึ่งพาการนำเข้าเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไปและหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือพื้นที่ทางทะเลที่กัมพูชาและไทยมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันบางส่วนเนี่ยซึ่งเชื่อว่ามีศักยภาพในด้านน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติสูงกัมพูชาเขาบอกว่าการแก้ไขข้อพิพาทด้วยกลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UN CLOS เนี่ยนะครับเป็นแนวทางสันติที่จะช่วยเปิดทางให้เกิดการลงทุนได้ในอนาคตรัฐมนตรีก็ยอมรับด้วยนะครับว่าต่อให้สามารถหาข้อยุติเรื่องของเขตทางทะเลได้วันนี้แต่ว่าการพัฒนาแหล่งพลังงานเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีทั้งด้านของเงินทุนเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาเขากำลังทำตอนนี้ก็คือการวางรากฐานสำหรับอนาคตมากกว่าการคาดหวังผลในระยะสั้นซึ่งปัจจุบันครับกัมพูชาเนี่ยยังต้องนำเข้าพลังงานจำนวนมากทั้งเชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวไฟฟ้าบางส่วนจากประเทศเพื่อนบ้านแม้ว่าช่วงหลังนี่ครับรัฐบาลจะลงทุนโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำพลังแสงอาทิตย์โครงข่ายไฟฟ้ามากขึ้นแต่ว่าการใช้พลังงานก็คือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างการท่องเที่ยวด้วยเหตุนี้รัฐบาลของเขาก็เลยมองว่าการมีแหล่งพลังงานของตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงความผันผวนของตลาดโลกและก็สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจในระยะยาวและในหลายๆประเทศอาเซียนตอนนี้ก็เจอโจทย์เดียวกันก็คืออยากจะสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดนะครับอินโดนีเซียก็ลงทุนในไบโอดีเซลมาเลเซียสิงคโปร์ก็เร่งโครงสร้างไฟฟ้าสีเขียวใช่ไหมครับเวียดนามก็ลงทุนในพลังงานลมกัมพูชาเองก็กำลังมองหาทรัพยากรน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติของตนเองก็สะท้อนแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยพลังงานกำลังเป็นประเด็นยุทธศาสตร์อันดับต้นๆของอาเซียนในทศวรรษนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าหันไปใช้เนี่ยเพื่อจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนาะ
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกก็ทำให้โลกเราเนี่ยมันอุ่นขึ้นเนี่ยนะเรียกว่า global warming หรือว่า climate change นะใช่ค่ะก็เลยหันไปใช้พลังงานอย่างที่ว่าพลังงานสะอาดเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แล้วสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปก็คือกัมพูชาจะดึงดูดนักลงทุนด้านพลังงานรายใหญ่เข้ามาสู่โครงการได้หรือเปล่า
0: เข้าไปช่วยพัฒนา
1: ใช่และประเด็นสำคัญอีกก็คือการเจรจาเรื่องทรัพยากรทางทะเลกับไทยนี่แหละ
0: ไทยนี่แหละ
1: ซึ่งต้องจับตากัน
0: ก็ยังเป็นเรื่องที่นะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายๆนะเจรจากันเพราะว่าอีกประเทศหนึ่งอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่นะเดี๋ยวพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยเนาะค่ะอาทีนี้มาดูเรื่องของเมียนมากันนางองซานซูจีนะซึ่งมีข่าวดีก่อนหน้านั้นไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณฟังคงจำกันได้เนาะก็คือนางองซานซูจีเมื่อวันที่4สิงหาคมก็มีการพบปะกับผู้แทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเนี่ยนะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเนี่ยนับตั้งแต่ที่ถูกควบคุมตัวภายหลังการก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564นี่ก็ปากฏว่าปาก็ไป5ปีแล้วนะคะแล้วก็มีการโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนของเธอเนี่ยนะที่มาจากการเลือกตั้งทีนี้เรื่องนี้ลูกชายของเธอก็ออกมาแสดงความดีใจที่ได้ทราบข่าวคราวมารดาของเธอเนาะว่าก็ยังสุขภาพก็ยังดีอยู่ตอนนี้นางองซานซูจีก็อายุ81ปีแล้วทีนี้เรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประธานอาเซียนก็คือฟิลิปปินส์นี่แหละเมื่อวานนี้ค่ะคุณฟังคะได้ร่วมกันออกแถ

0: แถลงการเลยนะเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยปล่อยตัวนางองซานซูจีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ทั้งสหรัฐแล้วก็ประธานอาเซียนเนี่ยแสดงความยินดีต่อการเข้าพบของผู้แทนกาชาดสากลนะแล้วก็นางองซานซูจีด้วยเนี่ยนะคะแถลงการของประธานอาเซียนแล้วก็สหรัฐเนี่ยบอกงี้นะคะว่าขอให้มีการขยายการเข้าถึงผู้ถูกควบคุมตัวทั้งหมดด้วยในเมียนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ถูกควบคุมตัวคือกุมภาพันธ์2564แล้วก็ย้ำข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมขังทุกคนนะรวมทั้งนางองซานซูจีด้วยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็ระบุผ่านแพลตฟอร์ม X บอกงี้ค่ะหวังว่าการเยือนครั้งนี้จะนำไปสู่การเข้าถึงด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับนางองซานซูจีและก็นักโทษการเมืองทั้งหมดพร้อมกับเรียกร้องให้ปล่อยตัวเธอในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขการเยือนครั้งนี้หมายถึงว่าตัวแทนสภากาชาดสากล นะคะทีนี้ก็ยังในแถลงการยังกล่าวอย่างนี้ด้วยค่ะคุณฟังคะว่าสหรัฐยังเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งที่ปะทุ ขึ้นหลังจากการก่อรัฐประหารเนี่ยนะขณะที่ประธานอาเซียนก็คือฟิลิปปินส์ก็ยืนยันการสนับสนุนบทบาทของผู้แทนพิเศษอาเซียนในการหารือกับทุกฝ่ายตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนแล้วก็แสดงความหวังว่าจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเยือนเมียนมารวมถึงพบปะกับนางองซานซูจีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยค่ะ
1: นอกจากกาชาดสากล นะครับก็มีอีกหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับหรือว่าประธานาธิบดีในปีนี้เนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนางองซานซูจี
0: อย่างทันท่วงทีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับ
1: มาดูที่สปป.ลาวกันบ้างครับอาจารย
0: ์
1: ที่สปป.ลาวเนี่ยถ้าเรานึกถึงเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเขานะครับเราจะนึกถึงคำว่าเงินเฟ้
0: อ
1: เรื่องของค่าเงินที่มันผันผวนแล้วก็ค่าครองชีพที่มันค่อนข้างตกต่ำนะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะครับมีข่าวดีจากทางสปป.ลาวนะครับตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือถ้าพูดถึงเศรษฐกิจลาวเนาะหลายคนอาจจะมองว่าเงินเฟ้อค่าเงินอ่อนค่าครองชีพสูงแต่วันนี้เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่ารัฐบาลลาวเนี่ยเขาออกมาตรการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเริ่มเห็นผลในบางด้านแล้วนะครับและอัตราเงินเฟ้อก็มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากระดับที่สูงสุดที่ผ่านมาเศรษฐกิจลาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราเลยนะครับเพราะว่าไทยก็เป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของลาว มีทั้งนักลงทุนไทยนะครับผู้ประกอบการไทยประชาชนไทยจำนวนมากที่ค้าขายตามแนวชายแดนถ้าหากเศรษฐกิจลาวเริ่มฟื้นตัวนะครับก็จะส่งผลดีต่อการค้าการท่องเที่ยวของเราด้วยนะครับรัฐบาลลาวเนี่ยเขาเดินหน้าควบคุมเงินเฟ้อนะครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงของเรื่องของค่าเงินกีบซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันอ่อนค่าลงไปมากนะครับประเทศก็ต้องเจอกับแรงกดดันอย่างหนักจากทั้งเรื่องของพลังราคาพลังงานโลกภาระหนี้ต่างประเทศการอ่อนค่าของสกุลเงินกีบธนาคารแห่งสปป.ลาวเนี่ยเขาก็เลยดำเนินการเพิ่มมาตรการการใช้เงินกีบในประเทศเพื่อควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วก็สนับสนุนการเอารายได้จากการส่งออกกลับเข้าสู่ระบบเงินของประเทศและในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะเพิ่มรายได้จากการส่งออกไฟฟ้าแร่ธาตุและก็การท่องเที่ยวเพื่อที่จะเพิ่มเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วนักเศรษฐศาสตร์เขาก็มองนะครับว่าแม้ว่าแรงกดดันมันจะเริ่มผ่อนคลายลงแต่ว่าลาวเนี่ยก็ยังต้องใช้ระยะเวลาอีกสักนานเลยแหละในการฟื้นฟูเสถียรภาพเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบนะครับ
0: อ๋อค่ะนะ
1: แล้วก็คือจริงๆเนี่ยหลายๆประเทศในอาเซียนตอนนี้ก็กำลังจับตาลาวอยู่เพราะว่ากำลังเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากที่เราคุยกันนานมากจากแลนด์ล็อก
0: เป็นแลนด์ลิงค์
1: คันทรี
0: มีรถไฟทางด่วนเร็วเลยล่ะเชื่อมนะ
1: โครงการรถไฟลาวจีนเครือข่ายถนนสายใหม่แล้วก็การส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือถ้าหากแผนนี้ของเขาสำเร็จเนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกของภูมิภาคในลุ่มน้ำโขงในอนาคตครับ
0: ลุ่มน้ำโขงนี่ก็มี6ประเทศนะที่ลุ่มน้ำโขงไหลผ่านนะก็จะมีจีนตอนใต้มีลาวมีกัมพูชามีไทยมีเมียนมามีเวียดนามเนี่ยนะทีนี้พูดถึงลาวก็อีกอันหนึ่งมีข่าวบอกว่าลาวเนี่ยรับนักท่องเที่ยวนะในช่วง6เดือนแรกของปีนี้เนี่ย 2.59 ล้านคนนะก็คือ 2,590,000 คนเนี่ยไทยยังคงครองอันดับหนึ่งที่ไปเที่ยวสปป.ลาวเนี่ยมากที่สุดเนี่ยนะคะก็จำนวนเนี่ยนะคะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะครึ่งปีแรกเนี่ยนะที่ว่าเกือบ

0: จะเกิดก็เกิน2ล้าน5แสนก็เกือบจะ2ล้าน6แสนแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกเพิ่มขึ้นนะ 9.87% เมื่อเทียบกับสถิติของในช่วงเดียวในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคือเพิ่มขึ้น 9.87% เนี่ยนะฮะแล้วก็ไทยเนี่ยก็เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรายใหญ่ที่สุดของลาวนะก็คนไทยนี่แหละไปเที่ยว 834,000 คนนะในตัวเลขที่2ล้านเกือบ2ล้าน6เกือบ6แสนคนเนี่ย2ล้าน6แสนคนเนี่ยนะคนไทยก็ปาเข้าไปแล้ว8แสนกว่าคนนะรองมาก็คือจีนก็ประมาณ6แสนนะ6แสนคนแล้วก็เวียดนาม5แสนกว่าคนเนี่ยนะคะทีนี้อย่างงี้ค่ะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เลยกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของภาคธุรกิจการบริการของลาวแล้วก็ช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศลาวด้วยเนี่ยนะรัฐบาลลาวก็ยังคงให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในฐานะเสาหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนโดยใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมอันหลากหลายเนาะภูมิทัศน์ทางธรรมชาติแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศด้วยแล้วก็เมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่เองคุณฟังคะลาวเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจุดหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของลาวที่แขวนอุดมไซนะทางตอนเหนือของประเทศโดยที่ประชุมได้เน้นย้ำว่าความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ระบบนิเวศเนี่ยที่สมบูรณ์เป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าซึ่งสามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแล้วก็สนับสนุนการอนุรักษ์ในระยะยาวได้ด้วย
1: ค
0: ุณฟังคะลาวนี่ยังตั้งเป้าหมายนะจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยให้มากกว่า43ล้านคนนะคุณระหว่างปี2569ไปทั้งถึงปี2573เนาะนี่เขาวางแผนเลยนะ
1: เอาใจช่วยแล้ว
0: เอาใจช่วยนะคะ
1: แต่ว่าตอนนี้เวลาช่วงแรกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันครับ
0: สักครู่เดียวค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้ก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณฟังก็ยังอยู่กับดิฉันวิรวรรณวรรถพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังเพียงทุกท่านคร
1: ับ เรามาต่อเนื่องกันเลยนะคะว่าสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลจะแตกรังหรือยังนะอาจารย์ไปแตะเรื่องของเมียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเมียนมาก็ไม่ใช่ว่าจะรวมตัวกันได้ง่ายๆนะอาจารย์ก็บอกว่าในหน้าที่ไปแตกออกไปเป็นโอ้โหถ้าพูดไปแล้วถึง14ประเทศก็ว่าได้เลยนะคะอาจารย์คะ
2: ครับแล้ววันนี้ก็ครบรอบอาเซียน
1: ใช่ๆวันนี้วันเกิดอาเซียนครบรอบปี59ปีหน้าปีหน้าจะ60ปีหน้าก็จะเกษียณแล้วค่ะอาจารย์
3: ก็ครบรอบวันที่8เดือน8เดือน
1: นะฮะ8เดือน8
3: ฮะ88จำได้ไหมเหตุการณ์
1: จำได้ค่ะเหตุการณ์อ่าฮะมีการเลือกตั้งแล้วก็มีการปราบปรามอ่า8เดือน8ค่ะ
3: ก็มีนางลายก็มาเมืองไทย
1: ใช่ค่ะตอนนี้อ่าฮะ
3: ยังมีภาพของมันก็ยังมีเชื้อของการต่อต้านเกิดขึ้นอยู
1: ่
3: นะครับคือแน่นอนแหละว่าเจ้าถ้ายังคงถือธงถือป้ายประท้วงแล้ว